เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเรื่องของการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและก็เรื่องของการปฏิรูประบบราชการเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการภูมิภาคแนวคิดในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้นนะเราแบ่งออกเป็นแนวคิดแบ่งในเรื่องของลักษณะสำคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแนวคิดก็คือว่าระบบของราชการส่วนภูมิภาคนั้นก็คือการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางมานะครับก็คือว่าส่วนกลางเนี่ยอำนาจหลักอยู่ที่ส่วนกลางแต่ส่วนภูมิภาคเนี่ยแบ่งออกมาเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัตินะครับงานที่สำคัญของส่วนภูมิภาคก็คือการแปลงนโยบายของรัฐบาลภาษาอังกฤษว่า how to implement the government policyคือการที่จะแปลงนโยบายของรัฐบาลไปในทางปฏิบัตินะครับเช่นเรื่องแก้ปัญหาความยากจนทำไงนะฮะลดยกเว้นยกลดภาษีลดการส่งใช้เงินยืมมีเงินกองทุนให้กู้อะไรต่างๆเนี่ยนะจัดทำบัญชีครัวเรือนต่างๆนะครับหัวใจสำคัญของราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยอยู่ที่การแปลงนโยบายมาปฏิบัตินะครับรับเอาคำสั่งหรือนโยบายของส่วนกลางมานะครับอันที่สองก็คือเรื่องของลักษณะสำคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคลักษณะสำคัญของการบริหารงานส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือว่าส่วนกลางแบ่งอำนาจเป็นการแบ่งอำนาจมาให้ส่วนภูมิภาคนะแล้วส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาปฏิบัติในส่วนภูมิภาคแต่ว่าส่งเจ้าหน้าที่มาแต่ยังสังกัดส่วนกลางหมายถึงว่าเรื่องเงินเดือนเรื่องค่าตอบแทนเรื่องคำสั่งเรื่องการเลื่อนเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดนะครับอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดแต่ว่าในปัจจุบันนั้นก็มีการมอบอำนาจให้กับจังหวัดมอบอำนาจไปในส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งในด้านของการงบประมาณในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทีนี้หลักการพื้นฐานของการบริหารและการส่วนภูมิภาคเนี่ยนะหลักการพื้นฐานของการบริหารและการส่วนภูมิภาคนั้นส่วนภูมิภาคนั้นต้องไม่มีอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยภาษาอังกฤษคือ sovereignty นะครับหมายถึงว่าประเทศเอกราชทุกประเทศนะมีประชากรมีพื้นที่นะมีอำนาจอธิปไตยอำนาจทิปไตเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นเอกราชของดังนั้นในภูมิภาคเนี่ยมันไม่มีอำนาจตัวนี้อำนาจอยู่บานกลางเป็นผู้ใช้อำนาจทิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะเพราะนั้นภูมิภาคก็เป็นได้แค่เป็นส่วนรองไม่มีอำนาจทิปไตยแต่ภูมิภาคนั้นก็ยังมีองค์ประกอบของส่วนราชการคือ1มีพื้นที่2มีประชากร3มีองค์การในการดูแลแล้วก็มีอำนาจหน้าที่มีโครงสร้างมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นส่วนสำคัญของราชการส่วนภูมิภาคทีนี้ดูเรื่องของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคครับนักศึกษาพัฒนาการเนี่ยยาวนานมาถ้าเราจะบอกว่าความเป็นภูมิภาคมันก็คือแบ่งอำนาจไปแล้วให้ไปปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราจะมีภูมิภาคจริงๆถ้านับตามนี้ก็มาถึงตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัย200ปีอยุธยา400ปีก็600ปีบวกกับรัตนโกสินทร์ไปนี่ก็อีก200กว่าปีแล้วเพราะนั้นระบบภูมิภาคเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาตลอดเวลานะครับสมัยนู้นก็จะมีเมืองหลวงใช่ไหมแล้วก็มีเมืองลูกหลวงหลานหลวงมีเมืองพญามหานครก็คือตั้งเอาคนไปปกครองอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดแต่ให้ไปในลักษณะของการกินเมืองหมายถึงว่าไม่มีเงินเดือนนะไปเอาเองมีค่าทาสบริวารก็ไปผลิตเอาเองแล้วก็มีถึงเวลาก็เอาเครื่องบรรณาการมาให้หรือมาส่งเก็บเอาภาษีอากรส่วนใดก็มาส่งให้คลังหลวงด้วยตรงนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยแล้วก็มาสมัยกรุงศรีอยุธยาจะมีการมาเรามาปรับเปลี่ยนเอาสมัยหนึ่งที่มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ก็คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีการตั้งหน่วยงานส่วนกลางขึ้นลงไปปกครองทั้งคือสมุหกลาโหมไปคุมหัวเมืองฝ่ายใต้แล้วก็สมุหนายกไปคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือ
นะฮะสมุหกลาโหมเนี่ยก็จริงๆเป็นทหารสมุหนายกก็เป็นพลเรือนก็ไปคุมสองหน่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าตั้งจากส่วนกลางแต่คุมทั้งหมดเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนั้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถแต่ว่าหลังจากนั้นพระเพทราชายึดอำนาจท่านดูหนังทีวีใช่ไหมฮะยึดอำนาจมีการฆ่าพระนารายณ์นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งนะครับตอนนั้นก็สลับให้กลาโหมเนี่ยไม่คุมหัวเมืองฝ่ายใต้นะคุมทั้งประเทศนะสมุหนายกก็ทั้งประเทศเหมือนกันนะครับก็มีการแบ่งกันแต่ว่าอันนี้คุมเฉพาะทหารนะกลาโหมอันนี้ก็คุมพลเรือนทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์มันยาวนานตอนนั้นมาสำคัญที่สุดก็คือในยุคของการพัฒนาการในช่วงก่อนรัชสมัยที่5นะฮะรัชกาลที่4เนี่ยมันเริ่มส่อแววแล้วเพราะว่าต่างประเทศมันเป็นยุคล่าอาณานิคมใช่ไหมครับเราจัดเก็บภาษีเราจัดเก็บภาษีศุลกากรได้ร้อยละ3นะครับในขณะเดียวกันเราก็เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายถึงว่าถ้าคนไทยทะเลาะกับต่างชาติแล้วต้องไปขึ้นศาลกงสุลศาลไทยไม่มีอำนาจตัดสินดังนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังท้าทายละก็รัชกาลที่5ก็มาปรับเลยครับยุบกระทรวงยุบ เวียงวังคลังนานะครับยุบเวียงวังคลังนายุบสมุหกลาโหมสมุหนายกแล้วตั้ง12กระทรวงแล้วให้มีเบี้ยหวัดนะมีเงินเดือนแทนที่จะส่งไปกินเมืองไม่เอาละเอากินเงินจากส่วนกลางนะแต่คุณต้องเก็บภาษีแล้วส่งส่วนกลางทั้งหมดเข้าท้องพระคลังเห็นไหมครับมีการปฏิรูปครั้งใหญ่สมัยการที่5พอมาสมัยรัชกาลที่6เอามีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านคือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2440หรือรศ116นะครับแล้วก็มาสมัยรัชกาลที่6ก็มาปรับอีกครั้งนึงเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457แล้วก็มาหลังจากนั้นก็มีการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475โดยคณะราษฎรนะครับดังนั้นก็มีการแต่ว่าในรัฐธรรมนูญยังเขียนว่าให้มีการแบ่งเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับสำหรับท้องถิ่นก็แบ่งออกเป็นเทศบาลรูปเดียวนะครับในสมัยรัชกาลที่5นั้นมีรูปของสุขาภิบาลนะครับเป็นสุขาภิบาลกรุงเทพเมื่อปีพ.ศ. 2440แต่นั้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกนะครับแล้วก็มีสุขาภิบาลแห่งที่2ในต่างจังหวัดก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครตรงนั้น2448ซึ่งตรงกับปีที่มีการเลิกทาสของสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ว่าพอมาสมัยรัชกาลที่6ก็มีการปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่สมัยนะครับคือปรับปรุงให้มีแพทย์ประจำตำบลแล้วก็มีการแก้ไขอะไรเล็กน้อยอันนี้จะเห็นว่ามันมีพัฒนาการเรื่อยมาเลยจนถึงยุคของการบริหารและการแผ่นดินนะ2496แล้วก็มาถึงในยุคปัจจุบันคือพระราชคือในสมัยปัจจุบันเนี้ยก็คือที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็มีการปฏิรูปท้องถิ่นนะครับมีการกระจายอำนาจมากขึ้นอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาคและการบริหารการปกครองท้องที่ซึ่งจะมีพูดในบทต่อไปนะครับในช่วงต่อไปในตอนที่ 3.2 เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคท่านนักศึกษาทราบแล้วใช่ไหมครับว่าในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าเราแบ่งการปกครองออกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นสำหรับส่วนภูมิภาคเนี่ยซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับนักศึกษามากส่วนภูมิภาคนะครับ มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดการบริหารราชการส่วนอำเภอในระดับอำเภอนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่นะครับก็คือตำบลหมู่บ้านถ้าพูดกันจริงๆแล้วในการจัดระเบียบในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534เนี่ยมีการจัดภูมิภาคอยู่2ส่วนเท่านั้นคือจังหวัดกับอำเภอแต่มันมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ที่เราใช้มาตั้งแต่เดิมมันร้อยกว่าปีนะมันร้อยกว่าปีมาเนี่ยนะฮะมันมีกฎหมายตัวนี้เกิดมาก่อนตั้งแต่2457ดังนั้นเขาก็ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นตำบลหมู่บ้านก็ยังใช้พระราชบัญญัติตัวนี้อยู่นะครับรวมไปถึงนายอำเภอก็มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับการจัดระเบียบบริหารราชการในระดับจังหวัดนั้นจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดนะครับประกอบไปด้วยหลายอำเภอรวมกันนะและไม่ได้บอกว่ามีเท่าไหร่นะครับบางจังหวัดก็มี30กว่าอำเภอบางจังหวัดก็มี8อำเภอบางจังหวัดมี3อำเภอเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นสมุทรสาครสมุทรสงครามต่างๆนี้เล็กมากจังหวัดนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับการที่จะตั้งจะยุบจะเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนั้นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเข้าสภาเสมอนะครับสำหรับจังหวัดนั้นแบ่งโครงสร้างเป็น2ส่วนนะครับคือเป็นสำนักงานจังหวัดแล้วก็เป็นส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเรียกคณะกรรมการจังหวัดนะแล้วก็มีผู้ว่าจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชานะครับทีนี้เราดูนะนี่ไปที่อำเภอเดี๋ยวอาจารย์ขอพูดต่อนิดหนึ่งว่าหน้าที่ของในระดับจังหวัดก่อนนะแล้วก็ระดับอำเภอก็ในระดับจังหวัดเนี่ยหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอาจารย์ขอพูดต่อไปเลยนะครับว่าหน้าที่สำคัญก็คือการบริหารราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการนะระเบียบแบบแผนว่ายังไงต้องดำเนินการไปตามนั้นนะนะของระดับจังหวัดนะแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลท้องถิ่นทำหน้าที่ในการกำกับดูแลดูแลรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ในการทำหน้าที่รับนโยบายของรัฐบาลไปนะไปปฏิบัตินะของคณะรัฐมนตรีนะแล้วก็ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับแล้วก็ของผู้ตรวจกระทรวงผู้ตรวจสำนักนายกต่างๆนี่ที่ไปให้คำแนะนำโดยถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่านะครับทีนี้ในระดับอำเภอครับในระดับอำเภอเนี่ยเรามีเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคระดับรองจากจังหวัดฐานะของอำเภอไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับเวลาจะทำอะไรต้องขออนุญาตจังหวัดนะครับมอบอำนาจให้จังหวัดมอบอำนาจให้นะไปดำเนินการในอำเภอนะครับการที่จะเปลี่ยนแปลงเขตหรือการจะยุบอำเภอจะตั้งอำเภอใหม่นั้นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นกฎหมายที่เล็กกว่าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าสู่สภาเหมือนจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติอันนั้นจะยากหน่อยนะครับการแบ่งส่วนงานในอำเภอก็จะมีสำนักงานอำเภอแล้วก็มีส่วนราชการส่วนราชการของส่วนภูมิภาคที่ส่งไปช่วยเหลือนายอำเภอนะครับนายอำเภอก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติคล้ายๆผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดและจำลองให้เล็กลงไปนะครับในเขตพื้นที่ตรงนั้นเพียงแต่ในกฎหมายเขียนว่าถ้าไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบในงานต่างๆนั้นให้ถือเป็นหน้าที่ของนายอำเภอเพราะมันหมายความว่าใครก็ตามอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้กฎหมายไม่ได้เขียนว่าเป็นหน้าที่ของใครนายอำเภอต้องรับผิดชอบอันนั้นก็คือส่วนที่เกี่ยวกับนายอำเภอนะครับทีนี้การจัดระเบียบการปกครองท้องที่มันมีพระราชบัญญัติอยู่2457นะครับแต่เดิมนั้นกฎหมายตัวแรกเนี่ยสมัยรัชกาลที่5คือรศ116พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เราก็เลยถือว่ารัชกาลที่5เนี่ยเป็นพระบิดาของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ออกมากำหนดหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็สมัยนั้นนะกำนันเนี่ยมีอำนาจมากนะครับมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับได้ไม่เกิน100บาท100บาทในเงินสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่เพราะนั้นอำนาจมหาศาลเลยนะครับนี่พอ2457เนี่ยสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเรามีการปรับปรุงหลายเรื่องเช่นหมู่บ้านชั่วคราวนะผู้ใหญ่บ้านว่าที่ผู้ใหญ่บ้านที่กิ่งอำเภอการตั้งแพทย์ประจำตำบลต่างๆเหล่านี้มันมีพวกนี้นะครับส่วนในตำบลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยหลายๆหมู่บ้านนะครับไม่แน่นอนนะสมัยก่อนก็20หมู่บ้านบ้างอะไรต่างๆเนี่ยจำนวนราษฎรถ้าเป็นหมู่บ้านห่าง200คนแต่หมู่บ้านห่างไกลเนี่ย5หมู่บ้านก็ตั้งเป็นหมู่บ้านได้ละมันก็ไม่แน่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ตัวเลขมันก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามปัจจุบันนี้นะครับตามของกระทรวงมหาดไทยมีมติครม.มาเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยก็ยังใช้ตัวนั้นอยู่นะครับ
เรื่องเงินค่าตอบแทนเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมี2สถานะมาจากการเลือกของเลือกตั้งของประชาชนนะครับแล้วก็

ก็รับเงินตอบแทนจากกรมการปกครองแต่ทำงานให้ทุกกระทรวงนะครับนะจะถือว่าเป็นข้าราชการไม่เป็นเพราะว่าเรียกว่าค่าตอบแทนเพราะไม่ได้เงินเดือนแต่เงินก็เป็นได้รายเดือนนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นหน่วยการปกครองที่มีขนาดเล็กที่สุดนะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้านะครับก็มาจากการเลือกของประชาชนนะครับกำนันนี่มาจากผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเลือกนะครับในที่ประชุมของกำนันของผู้ใหญ่บ้านนะเลือกกำนันแล้วมีนายอำเภอเป็นประธานแต่ผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกของประชาชนนะครับแล้วก็นายอำเภอก็เสนอชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งนะครับเกษียณเมื่ออายุ60นะครับไม่ได้เลือกบ่อยนะเลือกครั้งแรกแล้วก็อยู่ถึง60ปีเมื่อก่อนก็มีนะมีเปลี่ยนมาเป็น5ปีเลือกทุก5ปีแต่ก็เห็นว่ามันไม่เวิร์กก็เลยกลับมาเป็น60ปีเหมือนเดิมนะครับมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเป็นผู้ช่วยเหลือในการดำเนินงานของผู้ใหญ่บ้านนะครับอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านก็คือรักษาความสงบอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับตอนที่33เนี่ยเราแบ่งเป็น3หัวข้อด้วยกันนะหัวข้อแรกเป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการในกระแสสากลและก็ของไทยแล้วก็ 3.2 เป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการของไทยในส่วนภูมิภาคและที่สำคัญ 3.3 คือการปฏิรูปการบริหารการปกครองท้องที่นะครับนะอาจารย์ก็จะขอเข้าไปในเนื้อหานะครับจะบอกว่าในโลกเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีการกู้เงินจาก World Bank จากอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อจะพัฒนาเพราะว่าแต่ละประเทศก็ยับเยินแต่ว่าปัญหาของมันก็มีบางประเทศที่มันฟื้นตัวเร็วแต่บางประเทศนั้นฟื้นตัวช้าเขาก็เลยต้องมาเน้นในเรื่องของการใช้แก้ปัญหาด้วยระบบธรรมาภิบาล นะครับนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องมีการปฏิรูประบบราชการในทุกประเทศเลยปฏิรูปหมดเลยมีการกระจายอำนาจมีการให้มีการแข่งขันต่างๆเพื่อปรับปรุงต่างๆนะครับมีการเรียกว่ามี public management ต่างๆนะครับคือการบริหารภาครัฐเนี่ยให้มีการพัฒนามากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาเนี่ยเขาทำอย่างที่ปรากฏให้ทั้งสาเห็นก็คือ 1. ทำระบบราชการให้เล็กลงนะครับให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้นมีการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่มันเป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชนเนี่ยเขาก็จะปรับใหม่หมดเลยและสุดท้ายก็มีการโอนกิจกรรมภาครัฐนะครับให้ภาคเอกชนนะครับหรือให้ภาคเอกชนดำเนินการนี่เรียกว่า privatization ในภาษาอังกฤษนะครับนักศึกษาครับไอ้การนี้ประเทศไทยเราเอามาทำอะไรบ้างประเทศไทยเราก็รับมาแล้วคล้ายๆกันนะครับมีการลดขนาดกำลังคนภาครัฐนะครับที่เราเรียกว่าหลายระบบนะครับคืออัตราเกษียณของข้าราชการเนี่ยในข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการทุกประเภทอะครับเกษียณปั๊บต้องส่งอัตราคืนเพราะนั้นเนี่ยบรรจุใหม่ไม่ได้อัตราก็ว่างแต่ว่าไม่บรรจุไม่ได้เพราะว่าเขายุบทิ้งนะครับหรือการที่ early retire หมายถึงว่าให้คุณเกษียณไปแล้วยุบตำแหน่งทิ้งคือพอคุณออกไปพับเนี่ยเขาก็ไม่ให้มีตำแหน่งนี้อยู่มันก็มีปัญหาเพราะว่าส่วนราชการก็ลดขนาดกำลังคนไปหลายหมื่นคนนะครับทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นเอามาเติมให้เป็นเงินเดือนของข้าราชการที่ยังเหลืออยู่นะครับแต่มันก็มีปัญหาตามมาอีกนะครับอันนี้เป็นการดาวไซส์การลดขนาดกำลังคนภาครัฐตามมติของคณะรัฐมนตรีของไทยเราเนี่ยนะครับงั้นกระแสสากลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเนี่ยเขาก็ลดขนาดกำลังคนกันนะครับมีการทำแล้วก็เป็นตัวอย่างนั้นเราก็รับกระแสตัวนี้มาเราก็มาพัฒนาปรับปรุงของเราในส่วนภูมิภาคในส่วนกลางนะครับทีนี้ในส่วนภูมิภาคเราก็มีการปรับครับส่วนภูมิภาคในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างของการบริหารจังหวัดอำเภอให้มีรูปแบบเพื่อที่มันมีความหลากหลายนะครับในการปรับปรุงการบริหารจัดการในระดับจังหวัดแนวใหม่ใช่ไหมฮะที่เราเรียกว่าผู้ว่า CEO คือให้มีอำนาจมากขึ้นในการตัดสินใจคุณเป็นหน่วยงานของประธานโทษหน่วยงานระดับจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งคุณมีฐานะเทียบเท่ากับกรมหนึ่งเมื่อก่อนคุณของประมาณไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพื่อที่จะของบประมาณได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่า area based

ก็คือเอามาพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของพื้นที่ไม่ใช่ตามความต้องการของส่วนกลางนะครับอันนี้แล้วก็มีการทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะอันนี้นะว่ามันมีอย่างในภาคอีสานบางจังหวัดเนี่ยมีหน่วยงานส่วนกลางไปตั้งที่ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าเนี่ย300หน่วยงานในขณะที่หน่วยงานที่ขึ้นกับอำนาจผู้ว่ามี29หน่วยงานดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าอ้าวอย่างงี้แล้วผู้ว่าจะทำงานได้สำเร็จได้อย่างไรมันก็เป็นปัญหาอยู่นะครับเรื่องของการปรับปรุงสมรรถนะของอำเภอนะครับให้สามารถรองรับงานหรือตอบสนองงานของจังหวัดให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลายประการนะที่มีการทำแล้วก็มีการปรับปรุงตรงนี้ในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคเราทั้งจังหวัดและอำเภอนะครับทีนี้ในส่วนของตำบลอันนี้ขออนุญาตให้ท่านดูไปที่คณะกรรมการหมู่บ้านในปัจจุบันในส่วนของการบริหารการปกครองท้องที่เรามีการปฏิรูปอะไรบ้างก็มีการปฏิรูปมาตลอดครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการเลือก5ปีบ้างแล้วตอนหลังก็มาปรับเป็น60ปีอันคือที่มาของกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันมาจากการเลือกของประชาชนบ้างกำนันเริ่มต้นเลยตามพระราชบัญญัติรัฐบาลปกครองท้องที่นั้นมาจากการเลือกของผู้ใหญ่บ้านโดยมีนายอำเภอเป็นประธานอยู่ต่อมาก็ยกเลิกให้ประชาชนเป็นคนเลือกกำนันอยู่ต่อมาก็ยกเลิกอีกแล้วมาให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันโดยมีนายอำเภอเป็นประธานเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการปรับไปปรับมานะครับแต่ว่านี่คือรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านในปัจจุบันตามการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่11 2551นะครับอันนี้เป็นล่าสุดเลยเพิ่มอะไรขึ้นมาครับเพิ่มตัวที่3ครับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มเข้ามาเป็นคณะกรรมการอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้นำนะครับหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้านนะครับเข้ามาอันนี้คืออะไรครับ อย่างเช่นว่าหัวหน้าคุ้มบ้านอย่างเงี้ยนะฮะแล้วนอกนั้นก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประชาชนเลือกมา 2-10 คนนะฮะลำดับที่ 1-4 เนี่ยอันนี้เป็นโดยตำแหน่งนะเช่นว่าคุณเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรเนี่ยมันมีการจัดตั้งโดยมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าอันนี้คุณจัดตั้งได้มีกฎหมายรองรับนะหรือว่าจะเป็นอสม.ก็เป็นต้นนะครับแต่ว่าตัวที่ประชาชนเลือกมาก็คือผู้ทรงคุณวุฒิ 2-10 คนคณะกรรมการพวกนี้นะครับที่มาโดยตำแหน่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นมีเงินประจำตำแหน่งมีเงินค่าตอบแทนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เป็นอาสาจิตอาสาครับทำงานไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนทั้งสิ้นนะเพราะนั้นไม่ตั้งใจจริงๆไม่เข้ามาเป็นกรรมการนะนะพวกนี้ทำงานโดยไม่มีเงินตอบแทนนะครับทีนี้เราดูต่อไปครับในคณะกรรมการหมู่บ้านอปป.นี่มีมานานแล้วตอนที่เราสู้กับคอมมิวนิสต์นะครับตั้งแต่ปี2522 20อะไรตรงนั้นก่อนหน้านั้นอีกนะครับแต่ว่าในตัวพระราชบัญญัติตัวนี้2522เนี่ยเขาก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานและมีกรรมการกลางที่มีคณะกรรมการกรรมการกลางเลือก1คนเป็นรองประธานนะแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านเป็นกรรมการและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ราษฎรในหมู่บ้านเลือกอีก 5-7 คนและมีคณะกรรมการที่คณะกรรมการกลางเลือก1คนต่างๆเต็มไปหมดฮะนะนี่ก็คือหมู่บ้านอปป.ซึ่งมันมีกฎหมายพิเศษเลยนะถ้าผู้ใหญ่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นมีกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะก็กำนันก็เป็นประธานแทนนะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าคณะกรรมการโครงสร้างของกรรมการกลางหมู่บ้านนะฮะครับโครงสร้างของคณะกรรมการของฝ่ายต่างๆนะครับอย่างเช่นหมู่บ้านอปป.นี่จะมีคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการปกครองคณะกรรมการป้องกันรักษาความสงบคณะกรรมการการคลังคณะกรรมการสาธารณสุขคณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมคณะกรรมการสวัสดิการและสังคมคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆตามความจำเป็นท่านจะเห็นว่าเหมือนครม.ไหมเหมือนเลยนะเพราะว่านี่กระทรวงการคลังนี่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาเต็มไปหมดเลยเขาจัดเนี่ยเหมือนกับครม.จิ๋วครับแล้วไปตั้งอยู่ในหมู่บ้านซึ่งเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แล้วเอาคนจำนวนมากเนี่ยเข้ามานั่งเพราะนั้นคนพวกนี้เขาก็ต้องต่อสู้อปป.นี่ก็เน้นในเรื่องของการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์สู้ทางความคิดด้วยติดอาวุธด้วยคนที่ไปฝึกก็เป็นทหารเนี่ยผมเนี่ยก็ทำ

งานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นผู้ก่อร้ายคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับหมายลำมันก็ต้องสู้กันทุกหยดเลยครับอันนี้คือคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่และปัจจุบันก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะหมู่บ้านอปอนี่ยังอยู่นะครับส่วนหมู่บ้านธรรมดาทั่วไปเรามีฝ่ายต่างๆเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเป็นฝ่ายที่เราตั้งขึ้นมาโดยเอาหัวหน้ากลุ่มอาชีพเนี่ยเข้ามานั่งเป็นฝ่ายต่างๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเราใช้ทั้งสองรูปนี้ในปัจจุบัน

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับ STOU Channel
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงถ้าดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน

0: แสดงมาสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นของหน่วยที่4การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเหมือนการบรรยายออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับแล้วก็ตอนที่3ก็คือเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายแล้วก็ประเภทของการดำเนินของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับหัวข้อที่2ก็คือการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับหัวข้อที่3ก็คือการรักษาแล้วก็การป้องกันและควบคุมโรคข้อที่4ก็คือเป็นบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับสำหรับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี่หมายถึงโรคที่สามารถที่จะแพร่กระจายหรือถ่ายทอดเชื้อโรคผ่านทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการหรือเกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะของระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะมีผลกระทบหรือมีพยาธิสภาพในอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายได้นะครับระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะเป็นทางผ่านของลมหายใจนะครับประกอบไปด้วยจมูกนะครับคอหอยนะครับหลอดลมส่วนคอหลอดลมใหญ่นะครับแล้วก็ปอดนะครับซึ่งอาการและอาการแสดงที่มักจะพบบ่อยแล้วก็เป็นอาการเฉพาะของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็คืออาการไข้ไอมีเสมหะก็หายใจเหนื่อยหอบแล้วก็หายใจลำบากนะครับสำหรับประเภทของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งเป็นการติดเชื้อในส่วนของอวัยวะเช่นจมูกอักเสบข้ออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบนะครับแล้วก็โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับซึ่งเป็นการติดเชื้อในส่วนของอวัยวะเช่นหลอดลมอักเสบนะครับปอดอักเสบฝีในปอดเป็นต้นนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับระยะการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี้แบ่งออกเป็น4ระยะหลักๆนะครับในระยะที่1ก็คือระยะไวต่อโรคในช่วงนี้นะครับโรคยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่อาจมีปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะส่งเสริมหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เป็นสาเหตุของโรคนั้นๆนะครับอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่นะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคปอดอักเสบมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับแล้วก็ระยะติดเชื้อนะครับซึ่งระยะนี้เนี่ยถือว่าเป็นระยะฟักตัวของโรคนะครับเป็นระยะก่อโรคยังไม่มีอาการทางคลินิกหรือไม่แสดงอาการใดๆนะครับเป็นระยะที่เริ่มมีพยาธิสภาพของระบบทางเดินหายใจแต่ยังไม่มีอาการนะครับเราจะทราบได้ว่ามีโรคเกิดขึ้นจากการตรวจคัดกรองการติดเชื้อนะครับแล้วก็ระยะแสดงอาการทางคลินิกซึ่งระยะนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการต่างๆมีพยาธิสภาพของโรคเช่นอาการไข้ไอหายใจนะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะที่โรคหายหรือการพิการจากโรคหรือจะมีภาวะแทรกซ้อนมีความพิการหรือเสียชีวิตจากโรคนะครับสำหรับการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือการรักษาตามอาการนะครับเช่นมีอาการอะไรก็รักษาอาการนั้นเช่นมีไข้ก็กินยาลดไข้มีไอก็กินยาแก้ไอนะครับมีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกรวมทั้งการดื่มน้ำการพักผ่อนการกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาตามอาการทั่วไปนะครับแล้วก็การรักษาเฉพาะโรคตรงนี้ก็จะเป็นการกินยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรืออาจจะมีการกินยาต้านไวรัสนะครับเพื่อที่จะต้านเชื้อไวรัสที่อยู่ในร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับหลักๆนะครับระดับที่1ก็คือการป้องกันโรคในระดับก่อนปฐมภูมินะครับซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคล่วงหน้าไม่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดโรคหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งมาตรการหรือการป้องกันนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้านหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นการต้องหมั่นล้างมือการดูแลสุขอนามัยหรือก็สุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง
ครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้นะครับระยะที่2ก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันที่จะมีโรคเกิดขึ้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะป้องกันเฉพาะโรคนะครับเช่นการให้คุมภูมิคุ้มกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยงนะครับการฉีดวัคซีนนะครับการให้ยาป้องกันวัณโรคนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ระยะที่3ก็คือการป้องกันโรคในระดับทุติยภูมิซึ่งเป็นการป้องกันหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อโรคแล้วป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงความพิการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมก็คือการสอบสวนโรคการค้นหาผู้ป่วยการรักษาแล้วก็การทำลายแหล่งรังโรคนะครับในการในระยะสุดท้ายก็คือในระดับตติยภูมินะครับซึ่งเป็นการป้องกันโรคที่มีอาการของโรคมากแล้วนะครับแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความพิการหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการฟื้นฟูให้อวัยวะที่เสียหายสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับปกติให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับซึ่งก็จะมีโรคอยู่ด้วยกัน5โรคหลักๆนะครับได้แก่โรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่โรคคออักเสบแล้วก็ต่อมทอนซิลอักเสบโรคกล่องเสียงอักเสบแล้วก็โรคหลอดลมอักเสบนะครับแต่ว่าโรคที่มีความสำคัญและก็เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบันก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่านะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็มีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือการเสียชีวิตก็ยังจะส่งผลกระทบต่อทางด้านระบบสุขภาพแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะครับโรคนี้เนี่ยมีระยะฟักตัวเนี่ยประมาณ 1-3 วันนะครับลักษณะทางคลินิกที่สำคัญของไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้สูงทันทีทันใดปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับหายใจเหนื่อยหอบนะครับกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่ป่วยแล้วมีโอกาสที่จะมีอาการหนักก็คือคนอ้วนนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตหรือโรคปอดตรงนี้ก็จะเสี่ยงต่อการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตนะครับสำหรับอาการที่เด่นชัดสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ที่แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดาก็คืออาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็อ่อนแรงอ่อนเพลียนะครับนี่คืออาการเด่นๆที่เห็นได้ชัดในโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดานะครับสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า4ชนิดนะครับชนิด A B C และ D นะครับเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะครับอย่างเช่นการระบาดครั้งล่าสุดการระบาดใหญ่ในทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็คือการระบาดของสายพันธุ์ A H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่2009นะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่สามารถที่จะพบได้ทั่วโลกในเขตร้อนนะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่จะไม่ชัดเจนตามฤดูกาลบางครั้งก็เกิดในฤดูหนาวบางครั้งก็ในฤดูฝนหรือในฤดูร้อนนะครับไม่ได้มีฤดูกาลที่ชัดเจนในการเกิดโรคนะครับในส่วนของการป้องกันนะครับก็คือการรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะครับการปรับสุขนิสัยนะครับพฤติกรรมการป้องกันโรคส่วนตัวเช่นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการแยกของใช้การเว้นระยะห่างหรือไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือไม่ไปอยู่ใกล้ชิดคนที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับรวมทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะครับเนื้อหาสไลด์ดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญทั่วโลกที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อ105ปีที่แล้วก็คือเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับก็จะเป็นการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ A H1N1 นะครับการระบาดครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ราวๆ 20-50 ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับสำหรับเหตุการณ์ต่อมาก็คือเกิดขึ้นเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับเป็นการระบาดของสายพันธุ์ A H
H2N2 นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่เอเชียนะครับในการระบาดครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า1ล้านคนทั่วโลกนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นเมื่อ55ปีที่แล้วก็คือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AH3N2 นะครับหรือที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงนะครับเสียชีวิตไม่เยอะครับประมาณ 3.4 หมื่นคนนะครับซึ่งสืบเนื่องจากว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยสายพันธุ์ของการแพร่ระบาดนี้มีความคล้ายกับสายพันธุ์ที่มีการระบาดใหญ่ในเอเชียนะครับก็เลยทําให้ประชากรนะครับจํานวนหนึ่งนะครับมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็เลยมีการติดเชื้อแล้วก็มีการเสียชีวิตค่อนข้างน้อยนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ครั้งล่าสุดที่รุนแรงก็คือไข้หวัดใหญ่2009นะครับเกิดจากสายพันธุ์ AH1N1 นะครับสืบเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดเดียวกันที่เกิดการระบาดในไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็มีความจำเพาะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยเกิดการระบาดในปี2009ก็เลยเขียนเพื่อให้เข้าใจชัดเจนก็คือเป็น H1N1/09นะครับในครั้งแรกนี่ระบาดในประเทศเม็กซิโกแล้วก็มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเสียชีวิตอยู่ราวๆ 500,000 รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการระบาดใหญ่ครั้งล่าสุดนะครับแต่โรคไข้หวัดใหญ่นอกจากจะมีการระบาดใหญ่ๆตามประเทศตามภูมิภาคตามสายพันธุ์ต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะยังมีไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอีกนะครับซึ่งมีการระบาดทุกๆปีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ระบาดใหญ่ไปในวงกว้างหรือว่ามีผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเกิดการระบาดได้ในทั่วภูมิภาคของโลกนะครับตามพื้นที่ตามประเทศตามแหล่งต่างๆนะครับอย่างเช่นการระบาดของสายพันธุ์ AH3N2 นะครับสายพันธุ์ AH1N1 นะครับหรือสายพันธุ์ B นะครับสายพันธุ์ B นี้ก็จะมีการระบาดอยู่บ้างแต่ว่าก็จะไม่มีความรุนแรงเท่ากับสายพันธุ์ A นะครับซึ่งในแต่ละปีนี่ก็จะพบผู้เสียชีวิตอยู่ 3-600,000 รายต่อปีนะครับก็ถือว่าโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบาดใหญ่เหมือนหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็ทำใหเป็นสาเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับในส่วนของตอนที่3นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับก็จะมีโรคสำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด5โรคก็คือโรคหลอดลมฝอยอักเสบนะครับโรคปอดอักเสบโรควัณโรคปอดนะครับกลุ่มอาการทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันรุนแรงแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งโรคที่สำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือโรควัณโรคปอดแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งจะขออนุญาตกล่าวถึงในรายละเอียดของทั้ง2โรคนี้นะครับสำหรับวัณโรคปอดนะครับเป็นโรคติดต่อผ่านทางเดินหายใจนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นปัญหาที่คือไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทั่วโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยถูกจัดให้เป็น1ใน14ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคนะครับแล้วก็พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาดสูงมากที่สุดในโลกนะครับในแต่ละปีนี่พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากนะครับปี2564เนี่ยพบผู้ป่วยวัณโรคในไทยกว่า 35,000 รายก็ถือว่าเป็นโรคที่มีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากนะครับวัณโรคนี่สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆอวัยวะของร่างกายแต่ว่า80%นี่จะเกิดขึ้นที่ปอดนะครับเชื้อวัณโรคนี่แพร่กระจายจากคนสู่คนด้วยระบบทางเดินหายใจนะครับคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคได้แต่ว่าก็จะมีอยู่ราวๆ10%นะครับที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยนะครับซึ่งใน10%นี้นะครับก็จะมีอยู่ราวๆ5%ที่จะป่วยนะครับเป็นวัณโรคปอดภายใน2ปีแรกแล้วก็อีก5%นี้ก็จะป่วยหลัง2ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าระยะฟักตัวของวัณโรคนี้ค่อนข้างนานนะครับเป็นปีๆนะครับหลายเคสก็อาจจะหลายปีนะครับซึ่ง
หากไม่ได้รับการรักษานะครับประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยวัณโรคนี้ก็จะเสียชีวิตภายใน2ปีนะครับสำหรับอาการของวัณโรคปอดนะครับก็จะมีอาการเด่นๆเช่นไอเรื้อรังติดต่อกันนาน2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะไอเป็นเลือดสดๆมีอาการหายใจเหนื่อยหอบเจ็บหน้าอกนะครับมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนนะครับหรือมีน้ำหนักตัวที่ลดลงนะครับสำหรับการวินิจฉัยของวัณโรคปอดนะครับก็จะมีแนวทางการวินิจฉัยอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือประเด็นในเรื่องของการคัดกรองเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นการใช้อาการทางคลินิกแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ปอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับหากมีอาการเข้าข่ายนะครับหรือพบมีเอ็กซเรย์ปอดที่ผิดปกติก็จะทำการตรวจเสมหะนะครับด้วยการส่งด้วย

กล้องจุลทรรศน์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเชื้อนะครับสำหรับการรักษาแล้วก็การป้องกันวัณโรคปอดนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีระยะฟักตัวนานแล้วก็เชื้อเองเนี่ยมีความทนทานมากเพราะนั้นในการกินยาเนี่ยจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ในการใช้ยารักษาเนี่ยก็ต้องใช้ยารักษาหลายตัวนะครับอย่างเช่นไอโซไนอาซิสนะครับยาตัวแรกแล้วก็ตัวยาไรแฟมพิซินนะครับตัวยาไพราซินามายแล้วก็อีแทมบูทอลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นยาหลักสี่ตัวที่ใช้ในการรักษาวัณโรคนะครับสำหรับการควบคุมป้องกันวัณโรคที่สำคัญนะครับก็จะเน้นที่การค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับหรือที่เรียกว่า early detection นะครับค้นหาให้ได้ไวนอกจากจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยแล้วก็ยังจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ผู้ป่วยมีสามารถที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับค้นหาเสร็จก็ต้องรักษาให้หายนะครับรวมทั้งการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ใกล้นะอยู่ในบ้านนะครับหรืออยู่ในที่ทำงานตรงนี้นะครับมาทำการตรวจรักษานะครับสำหรับแนวทางหรือมาตรการในการรักษาที่สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้อยู่โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ยังมีการแนะนำให้บุคลากรดำเนินการอย่างเข้มข้นก็คือการกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงหรือที่เรียกว่าดับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้กินยาหลายตัวใช้เวลาในการรักษานานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะกินยาไม่ต่อเนื่องกินยาไม่ครบตรงนี้นะครับก็เลยจำเป็นต้องมีมาตรการการกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงนะครับสำหรับปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาวัณโรคก็คือการกินยาไม่เหมาะสมนะครับกินยาไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็กินยาผิดวิธีนะครับสำหรับสาเหตุ3อันดับแรกนะครับที่มีผลต่ออัตราความสำเร็จของการรักษาก็คือผู้ป่วยและญาติไม่ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของกำกับการกินยานะครับหรืออาจจะไม่มีการกำกับการกินยาเลยนะครับแล้วก็ขาดคนในการกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคหลายๆคนก็จะจะไม่มีญาติแล้วก็ผู้ป่วยวัณโรคหลายๆเคสหลายๆคนก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในมิติอื่นๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุปสรรคในการกินยาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานนะครับก็คือ6เดือนนะครับสำหรับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการคัดกรองนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้สัมผัสวัณโรคนะครับก็คือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเช่นอยู่ร่วมกันในที่ทำงานหรืออยู่ร่วมกันในที่บ้านนะครับกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีโรคหรือมีภาวะเสี่ยงต่อวัณโรคนะครับภูมิคุ้มกันอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำนะครับอย่างเช่นผู้มีโรคประจำตัวกลุ่มคนที่ติดเชื้อ HIV ตรงนี้นะครับก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็ประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งประชากรกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อวัณโรคได้ง่ายนะครับเป็นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงได้ยากนะครับเช่นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือชุมชนแออัดนะครับกลุ่มนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อวัณโรคนะครับสำหรับโรคต่อมาเป็นโรคที่มีความสำคัญนะครับก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกว่าโรคโควิด19นะครับก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแพร่ระบาดแล้วก็ส่งผลกระทบทำให้พบผู้ติดเชื้อพบผู้ป่วยจำนวนมากนะครับส่งผลกระทบหลายๆด้านนะครับเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มหาศาลจนมิอาจประเมินค่าได้นะครับทั่วโลกนี่พบผู้ป่วยยืนยันเนี่ย800 ล้านกว่ารายนะครับ800 กว่าล้านรายนะครับเสียชีวิตประมาณเกือบ7 ล้านรายนะครับถือว่าเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดยังพบผู้ป่วยรายใหม่แต่ว่าความรุนแรงหรือระดับความรุนแรงของโรคลดลงนะครับเพราะว่าคนที่ป่วยหนักหรือคนเสียชีวิตลดลงนะครับซึ่งยังต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังเชื้อโควิดที่จะมีการกลายพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์กลับมามีความรุนแรงนะครับหรือมีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างอีกนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกย่อว่า SARS-CoV-2 นะครับหรือ SARS-CoV-2 นะ
ะครับวิธีการติดต่อนะครับก็จะเป็นการติดต่อ

ือติดอยู่นะครับเช่นเอามือไปสัมผัสราวบันไดนะครับสัมผัสประตูนะครับแล้วก็เอามือมาลูบหน้าปัดจมูกตนเองตรงนั้นก็จะทำให้เชื้อสามารถที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้นะครับสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนานะครับมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับเริ่มตั้งแต่สายพันธุ์เริ่มแรกเลยสายพันธุ์เอสนะครับที่มีการพบในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเป็นสายพันธุ์แรกแล้วก็มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยในเดือนมีนาคม2523แล้วก็มีหลายๆสายพันธุ์ต่อมานะครับเช่นสายพันธุ์อัลฟาเบต้าสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ปัจจุบันก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะครับสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่น่ากังวลก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับมันจะมีสายพันธุ์ย่อยอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งกำลังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะหลบหลีกภูมิคุ้มกันนะครับวัคซีนที่เราฉีดอยู่นะครับไม่สามารถที่จะป้องกันหรือลดความรุนแรงตรงนี้ได้แต่ว่าก็เป็นการเกิดไม่พบเยอะนะครับในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยก็ยังไม่มีการแพร่ระบาดนะครับสำหรับอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับอาการก็จะคล้ายๆกับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือมีไข้และไอเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับอาการที่เหมือนจะมีความเด่นชัดแล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดใหญ่ก็คืออาการจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับหรือลิ้นไม่รับรสนะครับซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ก็ในหลายๆคนที่ป่วยก็จะมีอาการไม่ค่อยรุนแรงนะครับมีเพียงส่วนน้อยนะครับที่จะมีอาการรุนแรงนะครับระยะฟักตัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมีค่ามาตรฐานอยู่ที่5วันนะครับแต่จะอยู่ราวๆประมาณ2ถึง14วันนะครับระยะแพร่เชื้อนะครับสูงที่สุดก็คือช่วง2วันก่อนที่จะมีอาการนะครับก็คือย้อนหลังออกไป2วันนะครับก่อนที่จะเริ่มมีอาการตัวนี้ก็จะสามารถที่จะแพร่เชื้อได้แล้วก็ไปจนถึง5วันหลังจากมีอาการนะครับหลังจากนั้นความเสี่ยงในการแพร่เชื้อก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้ที่มีอาการหนักผู้ที่มีอาการรุนแรงโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นก็จะมากกว่าคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยนะครับโรคไวรัสโคโรนา2019ในตอนแรกๆของการระบาดก็จะเป็นการตรวจด้วยวิธีที่เรียกว่า RT-PCR ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจเพื่อที่จะยืนยันการติดเชื้อนะครับหลังจากนั้นไม่นานนักนะครับก็จะเป็นการตรวจแบบง่ายๆเป็นการตรวจแบบเบื้องต้นนะครับหลังจากมีการระบาดไปสักพักหนึ่งก็เลยมีการผลิตชุดตรวจที่เรียกว่าชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจเชื้อเบื้องต้นนะครับซึ่งผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงก็สามารถที่จะซื้อชุดตรวจชุดทดสอบนี้มาทำการตรวจได้ด้วยตนเองนะครับก็จะทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับสำหรับแนวทางการรักษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะอาการไม่รุนแรงแล้วก็จะสามารถรักษาหายหรือมีอาการหายได้เองโดยไม่จำเป็นต้องทำการรักษานะครับมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับจะมีอาการป่วยหนักหรือเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับสำหรับแนวทางการรักษาก็จะมีอยู่2แนวทางหลักๆก็คือแนวทางการรักษาทั่วไปนะครับก็คือพักผ่อนให้เพียงพอมีอาการไข้ก็กินยาลดไข้มีอาการไอก็กินยาแก้ไอนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาเฉพาะโรคเช่นการให้ยาต้านไวรัสนะครับเพื่อต้านไวรัสนะครับการให้ยาฟ้าทลายโจรเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็จะมีหลายๆมาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือในเรื่องของการสวมแมสหรือสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อต้องออกจากบ้านหรือต้องอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความแออัดตรงนี้ก็จะสามารถที่จะป้องกันได้นะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจหรือไม่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มหรือกลุ่มคนจำนวนมากนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดเวลาต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับก็ให้ระวังเวลาที่จะสัมผัสจุดที่คนส่วนใหญ่มีการสัมผัสอาจจะเอามือไปจับแล้วก็นำมาสัมผัสบริเวณใบหน้าของตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันได้คนหมั่นล้างมือด้วยสบู่

เจลแอลกอฮอล์นะครับแยกของใช้ส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องแก้วน้ำหรือผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าพวกนี้นะครับการเลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆนะครับต้องร่วมรับประทานอาหารกับคนอื่นก็อาจจะมีการใช้ช้อนกลางหรือช้อนส่วนตัวนะครับมาดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับให้แข็งแรงอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอมันสังเกตอาการของตนเองนะครับหากมีอาการเข้าข่ายก็สามารถที่จะไปซื้อชุดตรวจหรือไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยยังมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญอยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่ฉีดเข็มสุดท้ายนะครับเข็มล่าสุดนี่นานเกิน3เดือนขึ้นไปตรงนี้ก็สามารถที่จะไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่ายังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีคนเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้กลุ่มนี้ไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่องโดยสรุปนะครับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจนี่ยังเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะครับเพราะว่าโรคนี้อย่างที่บอกว่าติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจเพราะเวลามันเกิดการระบาดเนี่ยมันก็จะแพร่ระบาดได้เร็วแล้วก็ไปในวงกว้างนะครับทำให้พวกผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่สำคัญก็คือวัณโรคนะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยยังต้องมีการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องที่จะนำเข้าสู่การรักษาแล้วก็กำกับการกินยาให้ผู้ป่วยรักษาให้หายให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจริงๆว่าจะสถานการณ์ดีขึ้นนะครับองค์การอนามัยโลกรวมทั้งประเทศไทยปรับให้โรคนี้เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มีความรุนแรงลดลงแต่ว่าก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดมาตรการอะไรต่างๆก็ควรจะดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับถึงแม้ว่าหลายๆมาตรการจะผ่อนคลายลงแล้วแต่ว่าในเรื่องของมาตรการการสวมแมสก์การเว้นระยะห่างการหมั่นล้างมืออะไรพวกนี้เนี่ยควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนี้ยังมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญนะครับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับจะช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการหมั่นล้างมือแล้วก็เรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจนะครับที่สำคัญได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงของการเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับ5ครั้งที่แล้วเราเจาะไปในเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับซึ่งตั้งแต่กระบวนการแรกๆนะครับให้เห็นภาพของคำว่าเด็กเยาวชนคืออะไรต่างๆแล้วนำมาถึงกระบวนการที่จะต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาดูแลจนมาถึงกระบวนการในศาลแล้วก็มาใช้ในเรื่องของอะไรนะฮะครอบครัวอะไร
1: การประชุมกลุ่มครอบครัว
0: การประชุมกลุ่มครอบครัวซึ่งเป็นกระบวนการที่เข้ามาช่วยที่จะทำให้ภาพหรือว่าการบาดเจ็บทางด้านจิตใจตรงนี้มันได้รับการเยียวยานะครับวันนี้ก็คงจะเจาะลึกไปถึงขั้นสุดท้ายมา
1: ครับในซีรีส์ของเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเทปนึงนะครับที่เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษในการบำบัดฟื้นฟูเด็กนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับก็คือท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาครับสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์
0: ครับ
1: ก็คงต้องเรียนถามอาจารย์เช่นเคยนะครับเรื่องเกี่ยวกับมาตรการพิเศษในการฟื้นฟูเด็กที่เข้ามาสู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยครับกี่อะไรบ้างครับ
2: จริงๆแล้วอย่างที่นำเรียนนะครับว่าสมมติผู้กระทำความผิดเราเทียบกับผู้ใหญ่ผู้กระทำความผิดเวลากระทำความผิดแล้วควรต้องรับโทษอันนั้นเป็นหลักสากลเพียงแต่ว่าเมื่อการกระทำความผิดดังกล่าวมันควรจะต้องถามว่าผู้ใหญ่มีการใช้มาตรการอื่นไหมก็มีนะครับช่องทางในกรณีของการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยบ้างหรือการเข้าไปอะไรทำประโยชน์สาธารณะอะไรลักษณะแบบนี้แต่ของเด็กเนี่ยนะครับเราจะมีกรณีของกระบวนการที่เราเห็นว่าถ้าเขามีสิทธิ์ในการที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะกลับใจมาเป็นคนดีมันก็จะมีมาตรการมีเรื่องศูนย์ฝึกอบรมฟื้นฟูตัวเด็กนะครับเราก็จะมีการทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูทีนี้ถามว่ากฎหมายกำหนดขั้นตอนไว้ยังไงว่าใครควรจะต้องเป็นคนพิจารณาแผนบ้างนะครับสาระสำคัญก็จะอยู่ในสักสองกลุ่มมาตรานะครับกลุ่มแรกนะครับถ้าเป็นกรณีที่แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูคือเด็กกระทำเรียบร้อยแล้วเห็นว่าเด็กมีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจได้นะครับและการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยจะมีโทษไม่เกิน5ปีนะครับให้มีการทำแผนเสนอพนักงานอัยการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีการปฏิบัติตามแผนไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จำเป็นต้องเสนอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาแต่ถามว่าศาลก้าวล่วงเข้ามาดูได้ไหมถ้าศาลเห็นว่าแผนนั้นมันดูไม่เหมาะสมหรือมันขัดอะไรเงี้ยครับศาลก็สามารถมีคำสั่งกับตัวนั้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของการกระทำความผิดที่สูงขึ้นไปอีกคือโทษจำคุกไม่เกิน20ปีถ้าลักษณะแบบนี้ให้อัยการดูอย่างเดียวไม่ได้ละแผนนั้นจะต้องเสนอให้กับตัวผู้พิพากษาเป็นผู้พิจารณานะครับและศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องตัวแผนทีนี้เวลาในแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูครับมันก็จะมีกรอบระยะเวลาว่าจะต้องไม่ใช่กรอบระยะเวลาใช่พฤติกรรมที่จะต้องใช้ในการที่ต้องทำอย่างเช่นต้องบำบัดโดยการต้องฝึกอบรมนะครับจะต้องถูกส่งไปฝึกอบรมลักษณะแบบไหนคุณก็ต้องทำตามเกณฑ์กฎเกณฑ์เรื่องพวกนี้จริงๆผมต้องเรียนว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะกฎหมายของวิเด็กนะครับก็จะมีกฎหมายอื่นๆในลักษณะแบบนี้ที่เดี๋ยวนี้เริ่มมีโครงสร้างเพราะว่าเราต้องการจะเยียวยาให้เขากลับสู่สังคมได้ดีครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นตัวอย่างเช่นยาเสพติดเราจะเห็นว่าต่างประเทศบอกยาเสพติดบางคนบอกว่าเป็นผู้กระทำความผิดบ้านเราเริ่มมีการเขาเรียกว่าพาราดามชิฟต์อ่ะคือเปลี่ยนสมองนิดนึงว่าเขาไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะเขาเป็นผู้ป่วยเมื่อเขาเป็นผู้ป่วยปุ๊บคุณก็ต้องเข้าไปบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเขาโดยการที่คุณก็มีแผนให้เขาจะต้องไปทำปฏิบัติตาม1 2 3 4เมื่อเขาทำแผนครบเรียบร้อยปุ๊บก็ปล่อยเขาไปถามว่ามีข้อดีไหมมันมีข้อดีครับอาจารย์ข้อดีตรงที่ว่าอย่าลืมว่าผลที่ได้รับพ่วงข้างจากกระบวนการยุติธรรมทำให้เขาเป็นคนที่เป็นอดีตคนคุกในภาษาอังกฤษเรียกว่าการดีเกรดของกฎคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงคำว่าทำไมต้องใช้คำว่าโอ้โหดูอัยการมากทำไมใช้คำแรงในกฎคุณค่าความเป็นมนุษย์ลงเป็นเพราะว่าการดีเกรดนั้นน่ะทำให้เขาจากคนปกติกลายเป็นคนที่เป็นอดีตผู้ต้องขังเมื่อเป็นอดีตผู้ต้องขังมันได้สิ่งที่เป็นไม่เรียกว่าโบนัสแต่ว่ามันได้สิ่งพ่วงข้างมาเต็มเลยเช่นเมื่อเป็นผู้กระทำความผิดอดีตผู้กระทำความผิดปุ๊บคุณก็สมัครงานไม่ได
0: ้
2: คุณก็ทำอะไรก็ไม่ได้นึกออกไหมครับราชการก็ไม่รับเว้นแต่เป็นกรณีของการกระทำที่เป็นลหุโทษหรือการกระทำประมาทเท่านั้นนอกนั้นอื่นๆถ้าคุณเป็นอดีตผู้ต้องขังปุ๊บคุณสมัครงานไม่ได้มันก็ดันให้กลับเข้าไปอยู่ในวังวนเดิมๆอันนี้ก็เหมือนกันกรณีของการแก้ไขบำบัดแบบนี้ครับ นอกจากเป็นกรณีของการแก้ไขพฤติกรรมพฤตินิสัยอย่างที่เคยเรียนในเทปก่อนๆ นะครับว่าเขามีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เขาก็จะจัดใน rehabilitation program แล้วก็ดูซิว่าการฝึกอบรมลักษณะแบบนี้ช่วยปรับให้เขาดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นเรียบร้อยปุ๊บเขาก็ควรจะกลับสู่สังคมได้ในสถานะคือเหมือนโครงการที่กระทรวงยุติธรรมชอบพูดนะครับซึ่งมันก็เป็นโครงการที่ผมเห็นด้วยก็คือการคืนคนดีกลับสู่สังคมนะครับซึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ
1: ่ก็คือถือว่าตรงนี้เป็นส่วนของความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติด้วยไหมอาจารย
2: ์อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นกรมพินิจถ้ากรมคุมประพฤติเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าเป็นกรณีที่ศาลรอการลงโทษนะครับหรืออย่างเช่นกรณีที่มันจะมีพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่พูดถึงเรื่องผมไม่แน่ใจเพราะผมจำได้อันเดิมคือใช้เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการอื่นแทนการฟ้องคดีอาญาแต่รู้สึกว่าตอนคลอดมันเป็นกฎหมายน่าจะเป็นชื่ออันอื่นนะครับตอนเรียนที่ต่างประเทศแต่อันนั้นเป็นกรณีที่สุดท้ายแล้วเหมือนมีการสั่งแต่ว่าให้มาตรการในการที่จะคุมประพฤติต้องเป็นกรณีที่ศาลเป็นผู้สั่งแล้วก็เขาจะต้องมารายงานตัวในมารายงานตัวในกระบวนการดังกล่าวแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกรณีของการจัดทำแผนเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกว่ามีการอนุมัติจาก2หน่วยงานหลักในกรณีโทษที่ต่างกันเสร็จเรียบร้อยทำเรียบร้อยปุ๊บถ้าเป็นตามกระบวนการแต่ถามว่ามันมีปัญหาครับผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปที่ยาเสพติดถ้าไม่ปฏิบัติตามแผนแล้วอยู่ดีๆหนีออกไปคุณก็กลับไปถูกลงโทษตามปกติอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณต้องอบรมแล้วคุณไม่อบรมตามขั้นตอนนั้นแต่กระบวนการนี้ครับอาจารย์มันมีจุดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับการเรื่องโทษของผู้ใหญ่ คือเอาง่ายๆเราเคยได้ยินนักโทษชั้นดีนึกออกนักโทษชั้นดีก็จากติดคุกเท่านี้หรือมาติดคุกเท่านี้แล้วสุดท้ายได้มีการพักโทษนะครับก็จะออกจากคุกเร็วกว่าปกติอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าคุณมีการฝึกอบรมคุณได้ฝึกอบรมชั้นดีคุณก็มีสิทธิ์ค่าลาไปเยี่ยมบ้านได้คุณมีสิทธิ์ลาพักจากเรื่องของการฝึกอบรมได้ก็จะให้สิทธิพิเศษในกระบวนการนี้ค่อนข้างใกล้เคียงก็คือคอนเซ็ปต์
0: ค่อยๆกลับเข้ามา
2: ค่อยๆกลับเข้ามาใช่เมื่อคุณประพฤติตัวดีในระหว่างกระบวนการการฝึกอบรมใช่ครับน่าจะมีลักษณะแบบนี้ที่ใช้ซึ่งอย่างที่ครั้งที่แล้วผมอยากพูดต่อแต่ว่าเวลาน่าจะกระชั้นนะก็เลยยังไม่ได้พูดชัดเจนก็คือเรื่องของเวลาเราจะแบ่งเรื่องการปรับพฤตินิสัยเนี่ยสาระสำคัญผมอันนี้ฝากไว้ก็คืออย่าดูข้อหาการกระทำความผิดนะครับประเด็นที่กำลังจะพูดไว้ก็คืออย่างเช่นคนเราฆ่าคนเนี่ยมันได้หลายเหตุผลเขามาทำร้ายแม่ผมก็เลยฆ่าเขาผมฆ่าเพราะผมอยากฆ่าเฉยๆเขามาเป็นชู้กับแฟนผมก็เลยฆ่าเขาเพราะฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้มันเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยที่ต่างกันแต่มันอยู่ในการกระทำความผิดฐานฆ่าคนตายเหมือนกันดังนั้นถ้าเราแบ่งตามมาตราแล้วเอา rehabilitation program เข้าไปใส่มาถึงการปรับพฤตินิสัยเข้าไปใส่ดูจากฐานมาตราปุ๊บเนี่ยมันไม่แก้พฤตินิสัยของคนเพราะถ้าเกิดว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความโกรธคุณก็เข้าไปอยู่ในเรื่องของการบำบัดอารมณ์เรื่อง anger management therapy ก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมนั้นมันเกิดขึ้นจากการล้างแค้นหรือมันเกิดขึ้นเฉพาะเหตุผมก็ว่าลักษณะของการจัดโปรแกรมก็น่าจะแตกต่างกันไปอันนี้คงต้องฝากทั้งคุมประพฤติของกระทรวงพินิจหรือราชทัณฑ์ด้วยนะครับว่ารูปแบบหรือโครงสร้างในการกำหนดให้มีการปรับพฤตินิสัยต้องดูเหต
0: ุต้องมีความ
2: ต้นต่อว่าต้นตอนั้นเกิดขึ้นจากอะไรอย่าแบ่งตามมาตรฐานโดยการใช้มาตราการกระทำความผิดเป็นจุดที่จะแบ่งนะครับผม
0: งั้นมันไม่สอดคล้องไม่ตรงนะวิธีแก้
2: ใช่มันแก้ผมเอาภาษาบ้านก็คงมันแก้ไม่ตรงจ
0: ุ
2: ด
0: ไม่ตรงจุด
2: มันแก้ไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็อันนี้คือทำให้เห็นภาพรวมได้ว่าในเด็กเนี่ยนะครับเรามีแผนอะไรลักษณะแบบนี้เยอะเพราะอย่างที่ย้อนกลับไปว่าเราเคยพูดกันแล้วว่าเด็กมีกลุ่มลักษณะเฉพาะผมขอ wrap up ทั้งหมดที่พูดมาเลยก็คือเพราะเด็กเขามีความเป็นลักษณะเฉพาะเขาถึงต้องมีกลุ่มคนที่คอยมาดูแลในกระบวนการเฉพาะโดยใช้สหวิชาชีพเขาก็เลยมีมาตรการหรือกระบวนการในการประชุมกลุ่มครอบครัวเฉพาะที่ใช้หรือแม้กระทั่งของแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเฉพาะที่ใช้จึงจะเห็นได้ว่าระบบของเรานะครับเรายังเห็นได้ว่ารุ่นอาจารย์รุ่นผมน่าจะเป็นไม้ที่เกิดมาสักผม40กว่าแล้วมันก็จะเป็นอีกฝั่งนึงไปละแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ตามที่เราบอกเนี่ยเขาเป็นยุคยังเติร์กครับเขาเป็นเด็กๆเขาเป็นนิวบลัดเป็นความหวังของประเทศเราถ้าเราไปเอากระบวนการที่ทำกระแสหลักเขาไปใส่เขาเสร็จแล้วเนี่ยโถมเข้าไปแล้วไปให้ชุดความรู้ในเรื่องการกระทำความผิดจากกระบวนการพ่วงข้างเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียดังนั้นมาตรการพวกนี้ครับมันจะช่วยทำให้กับเด็กที่ออกนอกลู่นอกทางด้วยความผิดหลงไปบ้างความเข้าใจผิดไปบ้างความไม่รู้เรารู้เท่าไม่ถึงการการตามเพื่อนตามวัยคะนองไปบ้างเนี่ยกลับเข้าสู่กรอบแล้วมาเป็นกำลังสำคัญของชาติผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: ผมและนั่นก็คือเนื้อหาสาระนะครับในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารที่เรานำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับอ
2: าจารย์ครับสวัสดีครับ
3: Thank you. ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดี
5: ค่ะพบกับพี่ออยและพี่แนนค่ะ
6: ในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะพี่ออยสำหรับวันนี้นะคะ
5: เป็นเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุรัก
6: ไม่รักแล้วค่ะไม่รักค่ะค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ชุมชนหันษาของเรานะคะมีอะไรมาให้เราติดตามชมกันค่ะซึ่งชื่อตอนวันนี้นะคะชื่อว่ารถมอเตอร์ไซค์ชนกันค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ
7: ได
8: ้จ้าเดี๋ยวจัดให
7: ้ตอนเยอะๆได้เดี๋ยวข้าวเหนียวพอในแบงค์ท่านมาเอาไปหาลูกค้าก่อน
9: ได้เลยจ้า
10: ก่อนดีกว่า
8: สวยเลยจ้าหายห่วงเลยเนี่ยไหนไหนดูที่ดูนิดนึงที่ไหนดูนิดนึงมีเห็บหรือเปล่าไปไปไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมีอะไรแวะมาใช้บริการนะจ้าตัวเองแหมน่ารักจังเลยได้จ้าเชิญจ้าเชิญจ้าโอ้โหวันนี้ดีดีจังเลยสุดยอดเลยอ้าวว่าไงคนสวยสวัสดีจ้าเชิญจ้าแหมยิ้มรื่นมาแต่เช้าเลยนะเธอ
10: วันนี้อากาศเย็นนะเจ๊เนาะ
8: จ้า
10: อากาศเย็นๆแบบเนี้ยสระผมแล้วก็เป่าไดพอนะเจ๊
8: อะไรนะตายแล้วนานๆจะหยุดทีก็ทำอะไรให้มันมีพิเศษนะสิเป็นสระเป่าอย่างเดียวพอเหรอมันต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้มันเป็นที่สะดุดตาของพวกผู้ชายทีเยอะหล่อน
10: งั้นก็ได้ก็ตามใจเจ๊แล้วกัน
8: ตามใจเจ๊เจ๊จัดให้งั้นรับรองว่าหายห่วงแน่นอนจ้าน
10: ี่ไงนี่ไงเจ๊ดูคลิปนี้สิเพิ่งลงไม่ตะกี้เลยมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกัน
8: นี่จริงเหรอไหนไหนเจ๊ขอดูหน่อยสิอุ้ยตายแล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะอุ้ย
10: นี่ขนาดรถจอดรอเลี้ยวแท้ๆยังเฉี่ยวชนกันได้นะเนี่ย
8: เจ๊เห็นคลิปนี้แล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะเนาะ
10: เนี่ยในคอมเมนต์อ่ะเขาบอกว่าคนชนอ่ะคงจะเจ็บเอาเรื่องอยู่นะเจ๊
8: เหรอ
10: เป็นเด็กอายุแค่15-16เอง
8: แค่15-16
10: เป็นลูกหลานคนดังด้วย
8: โอ้ยจะคนดงคนดังขนาดไหนก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยใครล่ะจะเป็นคนผิดใครล่ะจะเป็นคนรับผิดชอบล่ะเธ
10: อถึงเรื่องนี้จะไม่ได้เกิดที่ชุมชนเราแต่เราก็ปรึกษาเทรนเนอร์กฎหมายประจำชุมชนเราได้นะเจ
8: ๊ปรึกษาเทรนเนอร์ปรึกษาเทรนเนอร์ใช่อย่างนี้เธอก็ส่งคลิปให้พี่ออยกับพี่แนนดิปรึกษาว่าใครเป็นคนผิดคนถูกหรือว่าใครเป็นคนรับผิดชอบนี่พี่ออยพี่แนนขาโอ้ยพี่ออยพี่แนนสวัสดีค่ะแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบคะนี่ในเคสนี้โอ้โหเซนดี้กับน้องเขาที่ปวดหัวจังเลยนะคะ
10: น
8: ั
10: ่นน่ะสิคะระหว่างรถทางตรงกับรถรอเลี้ยวอะค่ะใครผิดคะ
5: ค่ะน้องแซนดี้อีกแล้วดูคลิปก็มีคำถาม
6: แซนดี้ขาประจำของเรานะคะ
5: เรื่องนี้อุบัติเหตุเกิดบ่อยด้วยค่ะมอเตอร์ไซค์ชนกันอะไรเงี้ย
6: ใช่ค่ะอันนี้เราลองมาดูตามตัวอย่างที่เขาบอกกันดีกว่านะคะก็คือว่าเป็นกรณีที่รถมอเตอร์ไซค์ขับมาในทางตรงเหมือนกันทางเขาเรียก
5: เป็นทางแยก
6: ทางแยกแต่ว่ามันเป็นทางเอกเหมือนกันใช้คำนี้แล้วกันนะคะก็คือรถคันแรกซึ่งเป็นเขาจอดอยู่เฉยๆ
5: เขาก็เตรียมเลี้ยวนั่นแหละ
6: ใช่ใช่จอดอยู่ในเลนของเขาตามปกติแต่ทีเนี้ยรถมอเตอร์ไซค์นะคะซิ่งมาม องไม่เห็นเพราะว่ามีรถกระบะ
5: บัง
6: มาบังอยู่อีกทีนึงก็เลยทำให้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะซึ่งวิ่งมาเนี่ยนะคะ
5: มาทางตรงมาชนกับทางรถที่กำลังจะเลี้ยว

0: โดยที่มีรถกระบะบัง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รถมอเตอร์ไซค์ชนรถที่กำลังรอเลี้ยวอยู่
0: ซึ่งก็เป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันงงไหมคะมอเตอร์ไซค์ชนกันนั่นเอง
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทีเนี้ยก็เลยอยากจะถามว่าอย่างเงี้ยใครผิดคะพี่ออยหรือว่าผิดร่วมเพราะบางคนเนี่ยก็ชอบมีคำถามว่าโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยชนกันอ่ะไม่ต้องไปสนใจประมาทร่วมไว้ก่อน
0: ก็ได้ยินบ่อยนะ
1: ใช่นะคะตำรวจก็จะบอกประมาทร่วมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงกันค่ะพี่ออยว่าแต่ละกรณีไปไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยหรือว่าทุกอย่างที่มันบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ชนกัน
0: หรือประมาทร่วม
1: หรือรถเก๋งชนกันจะเป็นประมาทร่วมนะคะสำหรับเคสนี้นะคะที่เกิดขึ้น
0: ใช่เคสนี้เนี่ยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆอยู่ด้วยกันนะคะ3ฉบับด้วยกันนะคะอันแรกคือประมวลกฎหมายอาญา
1: ค่ะ
0: อันที่2ก็คือพระราชบัญญัติรถยนต์
1: ค่ะ
0: แล้วก็พระราชบัญญัติจราจร
1: ค่ะ
0: ก็คือโดยหลักเนี่ยนะคะคนที่จะทำใบขับขี่ได้นะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือต้องอายุตั้งแต่15ปีนะคะอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรถยนต์นะคะมาตรา43นะคะเขาบอกว่าใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะคะรถสามล้อนะคะหรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวเนี่ยนะคะก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะต้องไปทำใบขับขี่นั่นเองนะคะสำหรับหลักๆนะคะคือถ้าอายุเนี่ยไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ผู้ขอเนี่ยขอขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวนะคะก็จะต้องมีขนาดความจุกระบอกสูบหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ
1: CC
0: รถเครื่องอะค่ะต้องไม่เกิน110 CC ด้วยนะคะอันนี้คือสำหรับคนที่อายุตั้งแต่15ปี
1: แล้วก็ตัวต่อไปค่ะพี่ออยกฎหมายฉบับต่อไปที่น้องผิดค่ะ
0: เราถ้าเกิดเราดูจากข้อเท็จจริงตามนี้ก็คือคิดว่าน้องประมาทแน่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ในคำว่าประมาทในทางอาญาเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลเนาะมันมีประมาทแล้วทำให้ผู้คนอื่นเนี่ยได้รับอันตรายเฉยๆนะแล้วก็มีรับอันตรายสาหัสแล้วก็รวมถึงประมาททำให้ผู้อื่นตาย
1: เสียชีวิตเลย
0: ใช่นะคะ
1: มี3สเต็ป
0: ใช่โทษก็จะเพิ่มขึ้นตามสเต็ปที่มันรุนแรงขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้กระทำเนี่ยเป็นเยาวชนอย่างที่ตามคลิปนะคะอายุประมาณ15ไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ถึง20 15ถึง18อะไรประมาณนี้นะคะถ้ากระทำความผิดเนี่ยนะคะโดยหลักเนี่ยทางประมวลกฎหมายหรือว่าทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เด็กเข้าคุกเหมือนคุกผู้ใหญ่เขาจะมีคุกเด็กหรือมีกระบวนการของเด็กโดยเฉพาะจะเข้าสถานพินิจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เข้าไปอบรม
0: ใช่นะคะสำหรับเรื่องนี้ถ้าเกิดศาลพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าน้องก็ทำความผิดจริงนะคะเป็นความผิดประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็คือศาลก็อาจจะเรียกให้พ่อแม่มาตักเตือนด้วยว่าดูแลลูกดีหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าศาลเห็นว่าพ่อแม่เขาไม่เกี่ยวนะคะศาลก็คือสามารถที่จะลดโทษของเด็กคนนั้นได้นะคะเยาวชนสิลดโทษเยาวชนได้นะคะ
1: ทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากเรื่องผิดพรบนะคะที่เป็นพรบรถยนต์ประมวลกฎหมาย
0: แล้ว
1: ประมวลกฎหมายอาญานะคะนอกเหนือจากนี้ก็ต้องดูค่ะว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม
0: ่
1: เพราะว่ามันอาจจะโยงเป็นเรื่องของการเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะคะพี่ออยเพราะว่าการที่เขามาชนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นละเมิดเหมือนกัน
0: แพ่งส่วนใหญ่ถ้ามีแบบนี้ก็คือจะผิดทั้งแพ่งและอาญาได้ด้วย
1: ใช่ที่เขาบอกว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาก็หมายความว่าการทำกระทำความผิดเนี้ยมันผิดทั้งกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญานั่นเองนะคะซึ่งตามคลิปเนี่ยที่น้องแซนดี้เขาดูกันนะคะก็จะเห็นได้ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งมาเร็วเลยเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมันเป็นถนนตามปกติเนาะไม่ใช่เป็นสนามแข่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดถ้าสมมติว่าใช้ความเร็วตามเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นการขับรถโดยประมาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอประมาทแล้วก็ไปชนคนอื่นนะคะและทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหรือว่ารถเขาพังเสียหายคุณก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถ้าในกรณีเนี่ยนะคะ อายุ15หรือ16เนี่ยแหละค่ะวิ่งมาชนนะคะก็ผิด1พรบรถยนต
0: ์
1: ใช่ไหมคะ2ประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมคะและ3ก็คือในเรื่องที
0: ่ละเมิด
1: แพ่งในทางแพ่งในทางกฎหมายแพ่งก็คือว่าคนที่ถูกชนเนี่ยสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ในกรณีที
0: ่หรือถ้าขับรถเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: ขับรถเร็วก็ผิดพรบจราจรอีก
1: พรบจราจรเนี่ยก็ได้กำหนดเอาไว้นะคะในมาตรา71แต่ว่าเราขอสรุปคร่าวๆกันก่อนละกันนะคะคือในพระราชบัญญัติจราจรมาตรา71เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ว่าถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมหรือทางแยกนะคะต้องให้รถที่อยู่บนทางร่วมหรือทางแยกนั้นไปก่อนเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราขับรถมาป้าชนกันถ้าเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาอยู่ไม่ต้องสน

0: ไปนะคะว่าเป็นทางเอกหรือทางโทร
1: อ่าฮะ
0: ถ้าเขาอยู่ปุ๊บเราต้องให้เขาไปก่อนนะคะและในกรณีที่2ค่ะก็คือว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามาถึงพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: พร้อมกันเลยเราไม่มีรถอยู่ทั้งคู
1: ่ค่ะ
0: นะคะเขาบอกว่าต้องให้รถทางซ้ายของตนไปก่อน
1: อ๋อเราจึงมีที่มาว่าเราเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะคะว่าในขณะที่เราไปเส้นถนนเดี๋ยวนี้นะคะมันจะเป็นทางร่วมทางแยกอยู่นะพี่ออยต้องดูก่อนว่า1มีรถอยู่ก่อนหรือไม่ถ้ามีรถอยู่ก็ต้องให้เขาไปก่อนนะนะคะหรือถ้าไม่มีรถอยู่เราก็ต้องดูว่าอ่ะซ้ายมือ
1: มีไหมมีทางซ้ายจะมาไหม
0: ใช่ถ้ามีทางซ้ายก็ต้องให้เขาไปก่
1: อ
0: นนะคะถ้าไม่ให้เขาไปก่อนก็ทำไมคะเราผิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เราผิดนะคะพี่ออยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเคสนี้ค่ะก็ตอบคำถามให้น้องแซนดี้นะคะว่าน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยมีความผิดแน่นอนค่ะตามกฎหมายที่พี่แนนและพี่ออยได้แนะนำไปค่ะ
1: ค่ะ
2: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
3: โอ้โหเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินค่ะอาจารย์ครับ
4: ดังตลอดเวลารายการนี้
3: ใช่ค่ะ
4: ทั้งเข้าและออก
3: ใช่เลย
4: รายการนี้ดัง
3: ค่ะ
4: หรือจะเอาอีกทีไหม
3: เอาอีกทีก็ได้ค่ะโอ้โห
4: ตีละครั้งก็อยู่นี่ไม่ต้องพูด
3: แล้วโอ้ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ดิฉันมีคำถามจากเจ้าหนี้ถามมาค่ะอาจารย์คร
4: ับ
3: แต่ไม่ได้มาทวงหนี้อาจารย์นะคะแต่เจ้าหนี้คนนี้
4: เจ้าหนี้
3: ค่ะเจ้าหนี้คนนี้ไม่ได้ทวงหนี้อาจารย์แต่ถามมาว่าอาจารย์วันชัยครับผมได้ข่าวว่ามีกฎหมายเรื่องทวงหนี้ออกมาใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์
4: ใช่ครับ
3: อยากจะให้อาจารย์วันชัยให้ความรู้สักนิดหนึ่งว่าการทวงหนี้ตอนนี้กฎหมายเขาว่ายังไงทวงกลางวันได้ไหมทวงกลางคืนได้ไหมหรือว่าทวงทุกวันได้ไหมหรือว่าทวงวันเว้นวันหรือยังไงก็อยากจะให้อาจารย์ให้ความรู้ผมแล้วก็เจ้าหนี้คนอื่นๆด้วยครับอาจารย
4: ์ความจริงแล้วเขาออกกฎหมายนี้มาเป็นปีๆแล้วอาจารย
3: ์ค่ะ
4: นะฮะ
3: ค่ะ
4: แต่เมื่อท่านผู้ชมถามมา
3: ค่ะ
4: เราก็จัดให้สิ
3: ใช่
4: ดีไหมอาจารย
3: ์ดีค่ะอาจารย์
4: อ้าวตั้งใจฟังเลย
3: ตั้งใจฟังนะฮะท่านผู้ชม
4: เวลาเราเป็นเจ้าหนี
3: ้ค่ะ
4: หรือเราเป็นลูกหนี
3: ้ค่ะ
4: รู้ไว
3: ้
4: ฟังไว
3: ้ค่ะ
4: เป็นประโยชน์เพื่อจะเอาไปใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
3: ค่ะ
4: สมมุติเราเป็นเจ้าหนี
3: ้ค่ะ
4: เวลาจะไปทวงกับลูกหนี้นี
3: ่ค่ะ
4: เขาห้ามทวงกับคนอื่นนะ
3: อ๋ออ
4: าจารย์สุจินตนาเป็นหนี้ผมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ผมไปทวงกับสามีอาจารย์ไม่ได้
3: ไม่ได้
4: ไปทวงกับลูกก็ไม่ได
3: ้อ๋อ
4: ขอโทษไปทวงกับพ่อแม่อาจารย์ก็ไม่ได้ไปทวงกับพี่น้องญาติโกโหติกาหรือเพื่อนร่วมงานเฮ้ยไปบอกอาจารย์สุจินตนาให้มาใช้หนี้ผม
3: ไม่ได้
4: ไม่ได
3: ้อ๋อค่ะ
4: ก็ทวงได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง18น
3: นี่จริงเขาบอกว่าเนี่ย
4: จริงสิครับ
3: อะไรมีกำหนดเวลากำหนด
4: กำหนดเวลาไม่ใช่มาทวง3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มตี5โทรมานี
3: ่
4: ไม่ได้
3: ค่ะ
4: นะแล้วก็ทวงได้วันละครั้งจะไปทวง3เวลาหลังอาหารนี่ไม่ได้มีกฎหมายนะมีโทษปรับเป็นแสนนะไปเที่ยวเขาบอกเฮ้ยวันนี้นึกสนุกวันอาทิตย์อยากจะไปทวงเข
3: า
4: โดนปรับ 100,000 นะ
3: เสาร์อาทิตย์เขาให้หยุดทวงเหรอคะ
4: หยุดทวงให้ลูกหนี้พักผ่อนคุณอ้อยแกจะได้พักบ้างอาจารย์ทวงอะไรแกตลอดเวลาอาจารย
3: ์
4: นั่นนะแปลว่าทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องรู้ไว
3: ้
4: อย่าไปเที่ยวทวงสเปะสป
3: ะ
4: แม้แต่ส่งไลน์ส่งโทรศัพท์ก็ให้โทรได้ครั้งเดียวถ้าเขารับนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไลน์ถ้าเขาอ่านแล้วอย่าเที่ยวส่งไปอีกนะเขาถือว่าทวงครั้งเดียวแล้ว
3: อ๋อ
4: นี่ประการแรก
3: ค่ะ
4: เอาละประการต่อมาเจ้าหนี
3: ้ค่ะ
4: ขู่เขา
3: ค่ะ
4: ไม่ให้มีเรื่องนะมึง
3: อ่า
4: ไม่ให้จะล่อมึง
3: อ่า
4: ไม่ให้จะกระทืบนะหรือพูดจาหรือข่มขู่คุกคาม
3: ค่ะ
4: ไม่ได้
3: ไม่ได้ค่ะ
4: โทษจำคุก5ปี
3: ต้องพูดอาจารย์วันชัยคะกรุณาชำระหนี้หน่อยนะคะ
4: ไม่
3: ได้ใช่ไหมคะ
4: เวลาเป็นเจ้าหนี้ต้องพูดจา
3: ต้องพูดเพราะๆอ๋อค่ะ
4: 2
3: เขาจะให้ไหมคะลูกหนี้
4: ไม่ให้แล้วทำอะไรที่ทำให้เขาได้รับความเสียหายต่อร่างกายชื่อเสียงทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะอาจารย์แปลว่า อาจารย์ไปทำร้ายทำลายหรือไปพูดจาให้เขาเสียหายต่อชื่อเสียง
3: ค่ะ
4: เฮ้ยหรือไปพูดกับเฮ้ย
3: คนนู้นคนนี้
4: ทนายวันชัยนี่มันเป็นนี่แล้วไม่ผมเสียหายเป็นคนใช้ไม่ได้
3: ค่ะ
4: ไม่ได้อาจารย์นะเสียหายต่อชื่อเสียงหรือไปทำร้ายทำลายลดลาอะไรเขาก็ไม่ได
3: ้
4: ทำร้ายร่างกายก็ยิ่งไม่ได้อาจจะผิดหลายเด้งเลยอาจารย์นะ
3: ค่ะ
4: ห้ามดูหมิ่นเหยียดหยาม
3: อ๋อค่ะ
4: เป็นนี่ห้ามขอโทษนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่เมื่อไหร่จะจ่าย
3: ข่มขู่
4: ยิ่งซุยอะไรอย่างเงี้ยพูดจาแบบลักษณะดูหมิ่นเหยียบหยามแล้วเที่ยวออกไปสนียบัตรนะหรือไปขึ้นโปสเตอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์จดหมายเปิดผนึกท
3: ั
4: ้งหมดเหล่านี้มีโทษหนักบางเรื่องถึง5ปีเลยนะเพราะนั้นเจ้านงเจ้านี่ต้องระมัดระวังจะไปเที่ยวทวงเช้าสายบ่ายค่ำไม่ได้น
3: ะ
4: ไม่ใช่กินยาหลัง3เวลาหลังอาหารเนี่ยได้แต่ทวงหลัง3เวลาหลังอาหารไม่ได้
3: ไม่ได
4: ้เอาแค่นี้ก่อน
3: ค่ะค่ะโอ้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ท่านเจ้าหนี้อีกหลายๆท่านที่ดูรายการนี้อยู่นะคะก็คงได้รับความรู้จากอาจารย์วันชัยนะคะว่าการทวงหนี้นั้นต้องทวงอย่างไรเพราะมิฉะนั้นแล้วแทนที่ท่านจะไปฟ้องลูกหนี้ลูกหนี้อาจจะฟ้องท่านก็ได้นะคะติดคุกเหมือนกันนะคะอาจารย์วันชัยบอกถ้าไปทวงหนี้ผิดรูปผิดร่างผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับลูกหนี้
2: Thank you.

0: รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ
1: ์ถูกลงโทษ
0: จริงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อไปดูทางหอนสอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะ
2: ไม่เกิน3ปี
0: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได
3: ้
0: พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะส
3: ม
0: ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาในวันนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นเนื้อหานะคะของหน่วยที่5นะคะในชุดวิชา21330การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษาค่ะซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยก็จะเป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับเด็กนะคะแต่ละช่วงวัยรวมถึงแนวทางนะคะการนำหนังสือนิทานไปใช้กับเด็กนะคะโดยในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านดร.อาจารย์ธัญญาพิทยาพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นผู้เขียนหน่วยนี้ให้กับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่ะอาจารย์ก็วันนี้อาจารย์เป็นผู้เขียนหน่วยให้กับเรานะคะก็จะเห็นแล้วค่ะว่าหนังสือสำหรับเด็กในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ในการแบ่งประเภทของหนังสือถ้าในตำราที่อาจารย์เขียนเนี่ยก็จะมีการแบ่งประเภทออกเป็น4เกณฑ์ใหญ่ๆนะคะโดยในเกณฑ์แรกเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งตามลักษณะภายนอกของหนังสือทีนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้เราอยากจะรบกวนให้อาจารย์อธิบายหรือว่าสรุปสั้นๆให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็อันดับแรกเลยค่ะอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยนะคะแบ่งเกณฑ์ได้หลากหลายมากเลยนะคะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการแบ่งค่ะเพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์ศึกษามาเนาะไม่ว่าจะเป็นสายนักเขียนนะคะสายสำนักพิมพ์แล้วก็สายการศึกษาเนี่ยเขาจะแบ่งเกณฑ์แตกต่างกันไปตามที่เขาจะเลือกวรรณกรรมเหล่านั้นไปใช้ค่ะถ้าพูดถึงเกณฑ์แรกๆเลยที่เราจะดูได้ง่ายๆในการแบ่งวรรณกรรมนะคะเราก็ดูจากลักษณะภายนอกของหนังสือค่ะลักษณะภายนอกของหนังสือเนี่ยค่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้งานของหนังสือด้วยนะคะประเภทแรกที่อาจารย์จะแนะนำนะคะก็คือหนังสือประเภทบอร์ดบุ๊กค่ะหนังสือประเภทบอร์ดบุ๊กเนี่ยค่ะจะเห็นได้ค่ะว่ามันมีหน้ากระดาษที่หนาเป็นพิเศษค่ะอาจารย์กวางพอเดาได้ไหมคะว่าทำไมหนังสือบอร์ดบุ๊กเนี่ยมันถึงมีความหนาเป็นพิเศษเล่มขนาดเล็กไม่ใหญ่มากแล้วก็มีหน้ากระดาษมีความหนาเป็นพิเศษ
0: ค่ะเวลาเราเห็นก็จะน่าจะเหมาะสำหรับเด็กถูกไหมคะเด็กที่เปิดเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษบางๆเนี่ยเด็กเขาก็จะไม่ถนัดในการจับด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทนทานเด็กไม่ฉีกขาดอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ค่ะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะ ทางการศึกษาปฐมวัยว่าเด็กเนี่ยค่ะถ้าจะให้เขาเปิดกระดาษบางๆเนี่ยมันยากสำหรับเขามากเลยเพราะฉะนั้นหนังสือบอร์ดบุ๊กเนี่ยค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับเด็กเริ่มเปิดหนังสือโดยเฉพาะเลยหน้ากระดาษเนี่ยจะแข็งหนาเพราะฉะนั้นมันจะเปิดง่ายค่ะแล้วมันก็มีไทม์ไลน์ขนาดมากเลยตั้งแต่ให้เด็กหัดเปิดด้วยตัวเองเป็นเล่มเล็กๆเปิดง่ายๆเลยแล้วก็เป็นเล่มที่ใหญ่หน่อยให้เด็กดูภาพด้วยแล้วก็หัดเปิดด้วยนะคะก็จากในภาพนี่ก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีบอร์ดบุ๊กหลากหลายประเภทมากเลยความหนาก็จะมีหลายแบบค่ะอันนี้ค่ะก็คือเป็นประเภทของหนังสือที่มีมาเพื่อสำหรับเด็กเล็กๆที่เพิ่งเริ่มอ่านเลยค่ะแล้วก็ประเภทต่อมาก็จะเป็นหนังสือผ้าค่ะหนังสือผ้าเนี่ยก็จะมีข้อดีคล้ายๆกับบอร์ดบุ๊กเลยแต่ว่าทนทานกว่าบอร์ดบุ๊กอีกบอร์ดบุ๊กเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กนะคะใช้แรงมากๆจริงๆมันยังมีฉีกขาดได้บ้างแม้มันจะฉีกขาดยากแต่เป็นผ้าเนี่ยนะคะฉีกขาดยากมากๆเลยนะคะแล้วก็เด็กก็ยังสามารถที่จะได้ใช้เซนซอรี่ด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วค่ะสื่อภาพก็จะมีบางทีจับแล้วก็จะมีเสียงสัมผัสก็จะต่างกันมีการเปิดปิดนะคะเป็นการฝึกเด็กนะคะทั้งบอร์ดบุ๊กแล้วก็หนังสือสื่อภาพเนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยพัฒนาเด็กเล็กได้ดีเลยนะคะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อมือใช่ไหมคะเรื่องของการมองเห็นนะคะการความสัมพันธ์ระหว่างมือตาของเด็กแล้วเขาก็ยังเรียนรู้ภาพต่างๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเข้าใจการอ่านด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบ่งลักษณะภายนอกนะคะก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเวลามากนักนะคะเราก็อาจจะแนะนำทุกประเภทไม่ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วค่ะหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยจะมีหนังสือที่เป็นลักษณะหนังสือของเล่นเพราะว่าเด็กเล็กเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจหนังสือใช่ไหมคะหนังสือของเล่นเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนมีหนังสือบวกกับของเล่นที่เล่นได้นะคะอย่างในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นบอร์ดบุ๊กด้วยนะคะทำให้เด็กสามารถเปิดได้คงทนแล้วก็ยังมีตุ๊กตาโผล่มาได้ด้วยเป็นตุ๊กตาหุ่นนิ้วที่เด็กก็จะเล่นได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจหนังสือได้นะคะหรืออีกประเภทนึงก็คือหนังสือป๊อปอัพค่ะหนังสือป๊อปอัพเนี่ยก็คือเป็นหนังสือที่มันสามารถเปิดได้นะคะเปิดออกได้แต่ว่าหนังสือป๊อปอัพเนี่ยค่ะจะมีข้อควรระวังนิดนึงตรงที่ว่าสำหรับเด็กเล็กที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ในการเปิดหนังสืออะค่ะถ้าเราเอาหนังสือป๊อปอัพไปให้เขาเล่นเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะเปิดแล้วฉีกขาดหรือแล้วหนังสือเสียหายเนี่ยมีสูงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้หนังสือป๊อปอัพกับเด็กอะค่ะก็อาจจะเป็นคุณครูใช้กับเด็กคุณครูเปิดให้ดูก่อนแล้วก็แบบให้ค่อยๆเปิดหรือว่าคุณครูอาจจะฝึกให้เด็กเนี่ยเปิดหนังสือจนควบคุมแรงได้ดีแล้วแล้วก็ให้เขาสามารถเปิดเองได้ก็ได้ค่ะ
0: ฟังจากอาจารย์กิฟก็เห็นถึงหนังสือ ที่แบ่งตามเกณฑ์แรกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุดีกว่าวัสดุที่ใช้ผลิตไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษหรือว่าใช้ผ้ารวมถึงหนังสือที่มีลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีของเล่นมีเสียงออกมาบางทีก็เปิดไปมีเสียงออกมาก็มีหรือว่ามีตุ๊กตาโผล่มาด้วยอันนี้ก็จะเป็นทางกายภาพที่เราจะสามารถมองเห็นหนังสือประเภทนี้ได้นะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาของหนังสือกลวิธีในการประพันธ์แล้วก็จุดประสงค์ในการแต่งก็อย่างที่อาจารย์กิ๊บบอกเราก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะอธิบายครบทุกอย่างแต่ว่าอยากจะรบกวนให้อาจารย์เนี่ยสรุปพอที่จะให้นักศึกษาเข้าใจได้นิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยสามารถแบ่งเป็นตามจุดประสงค์ในการแต่งใหญ่ๆได้2ประเภทนะคะก็คือบันเทิงคดีกับสารคดีค่ะก็บันเทิงคดีเนี่ยชื่อก็บอกแล้วนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า fiction ค่ะ fiction แปลว่าเรื่องที่แต่งขึ้นมา

0: ใช่เรื่องจริงก็จะเป็นประเภทของวรรณกรรมที่ต้องการให้เด็กเกิดจินตนาการสนุกสนานกับการอ่านมีความสุขแล้วก็เรื่องเหล่านั้นเนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่กับอีกประเภทหนึ่งก็คือ non fiction นะคะภาษาอังกฤษนะคะก็คือแปลตามตัวก็คือไม่บันเทิงแต่ว่าจริงๆเราจะแปลแบบนั้นไม่ได้นะคะสารคดีก็คือเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องแต่งค่ะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องราวที่เน้นการให้ความรู้ค่ะหนังสือสารคดีเนี่ยค่ะก็จะมีประโยชน์กับเด็กในแง่ที่ว่าเด็กเนี่ยค่ะจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเรามีข้อควรระวังนิดนึงค่ะว่าในการแบ่งประเภทเป็นบันเทิงคดีกับสารคดีอะค่ะหนังสือสำหรับเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้แบ่งชัดเจนว่าอันนี้บันเทิงอันนี้สารคดีแต่ว่ามันจะมีหนังสือที่มีทั้งความบันเทิงด้วยแล้วก็เน้นให้ความรู้ด้วยค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆแต่คราวนี้พอเด็กเขาโตมากขึ้นแล้วอะค่ะความรู้ที่เขาต้องเรียนรู้เนี่ยมีรายละเอียดเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยค่ะเมื่อสิ่งที่เขาต้องการรู้มีรายละเอียดเยอะขึ้นประเภทของหนังสือมันก็จะแบ่งอย่างชัดเจนค่ะถ้าเกิดอาจารย์กวางไปดูตามร้านหนังสืออาจารย์กวางก็จะเห็นเลยค่ะมันจะมีหนังสือเช่นโลกของผึ้งอย่างเงี้ยนะคะที่ก็จะบอกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผึ้งในรายละเอียดถ้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือประเภทสารคดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหนังสือที่ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์เนี้ยค่ะเราก็จะรู้เลยใช่ไหมคะว่าหนังสือประเภทนี้เน้นความสนุกเพลิดเพลินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งตามจุดประสงค์นอกจากนี้นะคะวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยยังแบ่งเป็นประเภทกลวิธีในการประพันธ์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งแบบที่เป็นบทร้อยกองบทกวีนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องของวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะก็แต่งโดยที่เป็นกลอนคล้องจองตลอดทั้งเรื่องหรือว่าเป็นรอยแก้วนะคะที่เป็นความเรียงก็ในการแบ่งประเภทแบบนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณครูเพิ่งเริ่มเล่านิทานให้เด็กฟังเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะชอบฟังเสียงที่มีจังหวะสูงต่ำนะคะแล้วก็มีเมโลดี้ต่างๆมันทำให้ฟังไพเราะเขาอาจจะไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่เราพูดแต่ว่าเขาฟังจังหวะดนตรีฟังจังหวะเสียงฟังน้ำเสียงของพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นลักษณะนั้นเนี่ยวรรณกรรมประเภทที่เป็นบทร้อยกองก็จะเหมาะสมในการที่จะเลือกมาอ่านสำหรับเด็กแต่ในขณะเดียวกันแม้จะเป็นเด็กเล็กอะค่ะเราอาจจะเลือกวรรณกรรมร้อยแก้วที่มีเรื่องราวในตอนต้นเนี่ยเด็กอาจจะยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าพอเขาฟังไปเรื่อยๆเขาเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วถึงวัยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเรื่องที่อ่านไปค่ะ
1: เราก็จะเห็นระดับของเนื้อหาที่มันจะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆจนไปถึงมีตัวละครที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะบางนิทานบางเรื่องเนี่ยหนังสือบางเรื่องเนี่ยจะมีตัวละครหลักแค่ตัวเดียวแต่อย่างบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยโอ้โหมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีเพื่อนของเด็กเยอะแยะมากมายเลยระดับของตัวละครจำนวนของตัวละครตรงเนี้ยเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กไหมคะถ้าเราจะเลือกนิทานเนี่ยให้เหมาะสมกับช่วงวัยเนี่ยตรงนี้เราต้องดูพิจารณาจากอะไรบ้างค่ะ
0: จริงๆแล้วว่ามันไม่มีกฎตายตัวแต่ว่ามันจะมีกฎมีเกณฑ์คร่าวๆนะคะหนังสือสำหรับเด็ก3ปีหนังสือสำหรับเด็ก5ปีเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าเกิดว่าเป็นเด็ก3ปีที่เขาเพิ่งเริ่มอ่านเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้อะค่ะก็คือเขาต้องดูภาพใช่ไหมคะแล้วก็เข้าใจว่าภาพที่เขาดูเนี่ยมันคือภาพอะไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเชื่อมโยงภาพแต่ละภาพนะคะอย่างเช่นดูนะคะอย่างนิทานเรื่องบ้านใบไม้ที่เหมาะสำหรับเด็ก3ขวบเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าตัวละครเนี่ยชัดเจนมากแบ็คกราวด์แทบไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีตัวละครตัวอื่นเลยนะคะตัวละครตัวอื่นที่มีมาก็จะเป็นแมลงตัวเล็กตัวน้อยที่แบบค่อยๆเข้ามาทีละหน้าละตัวนะคะอันนี้ค่ะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มอ่านเพราะว่าเขาค่อยๆไปทีละขั้นตอนแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดอาจารย์กวางดูข้างในเรื่องงานแรกของมีจังก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าในเรื่องงานแรกเนี่ยโอ้โหเปิดมาปุ๊บเป็นภาพมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมีคุณแม่กำลังทำกับข้าวอยู่มีจังด้วยมีตัวละครหลายตัวเลยใช่ไหมคะหนังสือนิทานลักษณะนี้ค่ะเหมาะสำหรับเด็ก5ขวบสำหรับเด็กที่เขาทราบแล้วว่าเขาจะต้องมองตัวละครหลักที่จุดไหนเพราะฉะนั้นจะมีตัวละครประกอบมากกว่านั้นได้มีฉากที่มีรายละเอียดได้ค่ะแล้วก็สังเกตตัวอักษรได้นะคะตัวอักษรในบ้านใบไม้เนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ตัวเลยแล้วก็เรื่องราวก็จะค่อนข้างที่จะสั้นในขณะที่พอมาดูในงานแรกของมีจังจะเห็นนะคะว่าตัวอักษรเนี่ยมีประโยคสนทนาเข้ามา

0: ด้วยนะคะมีเครื่องหมายคำพูดด้วยมีการอธิบายความรู้สึกของมีจังด้วยมีการอธิบายความคิดของมีจังด้วยก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าจำนวนตัวละครเนี่ยมีผลสำหรับเด็กเวลาที่เด็กเขาเพิ่งเริ่มอ่านแล้วเขาจะเข้าใจหรือติดตามเรื่องราวได้ง่ายหรือยากแต่ถ้าเมื่อเด็กเนี่ยเข้าใจแล้วว่าตัวละครเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะจำนวนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลมากนะคะขอให้วรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยขอให้มีตัวละครหลักที่เด็กตามได้ตัวละครประกอบเนี่ยอาจจะมีเยอะมากหน่อยโผล่มาบางฉากไม่เป็นไร
1: อาจารย์พอจะแนะนำไหมได้ไหมคะว่าหนังสือยกตัวอย่างก็ได้ค่ะยกตัวอย่างว่าในช่วงวัยแต่ละวัยเนี่ยหนังสือเนี่ยหนังสือเล่มไหนเนี่ยจะเหมาะสมกับเด็กบ้างเช่นวัย3ปี4ปี5ปีอาจารย์พอจะอธิบายรายละเอียดของลักษณะของนิทานเพื่อเป็นข้อแนวทางให้นักศึกษาเลือกใช้กับเด็กในชั้นเรียนของตัวเองค่ะ
0: โดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเราลองนึกถึงเด็กเป็นหลักเวลาที่เราจะเลือกหนังสือให้กับเด็กนะคะเด็ก3ขวบเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่คนที่เขาเจอก็จะเป็นคนคุ้นเคยใกล้ตัวถูกไหมคะสถานที่ที่เขาเคยไปก็จะเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยใกล้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเลือกนิทานให้เด็ก3ขวบอะค่ะเราก็เลือกเรื่องนิทานที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของเขาที่เขาจะเข้าใจได้เป็นเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องใกล้ๆตัวนะคะของ3ขวบก็จะเป็นลักษณะนั้นเพื่อที่เขาจะได้สะสมประสบการณ์เมื่อเขาสะสมประสบการณ์ได้มากขึ้นแล้วค่ะอย่างเด็ก5ขวบเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่เรื่องราวยาวขึ้นมีซับซ้อนขึ้นมีจินตนาการที่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนได้นะคะเขาก็จะสนุกนะคะสำหรับเด็ก5ขวบเนี่ยเขาหลายๆคนเนี่ยสนใจโลกในจินตนาการบางคนเนี่ยสนใจสัตว์ต่างๆที่แปลกๆบางคนสนใจรถอะไรเงี้ยค่ะเราเลือกในสิ่งที่เขาสนใจเราสามารถสังเกตได้นะคะว่าเด็กสนใจอะไรส่วนใหญ่เด็ก5ขวบจะชอบสัตว์มากนะคะ เด็ก3ขวบเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งของใช้ของใกล้ตัวเขาหรือว่าสัตว์ที่ใกล้ตัวเขาจริงๆจะสังเกตได้นะคะ
1: ทีนี้เราสังเกตว่าหนังสือนิทานที่เราเลือกใช้เนี่ยเวลาเราไปตามร้านหนังสือเนาะเราก็จะเห็นว่าหนังสือนิทานเล่มนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็ก3ขวบหนังสือนิทานเล่มนี้เหมาะกับเด็ก5ขวบซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราก็จะเห็นว่าเอ้ยความสนใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับหน้าปกของนิทานที่เขาrecommend ไว้ตรงหน้าปกเนาะไอ้เนี้ยเราก็จะเห็นแล้วทีนี้เราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยบางทีเด็ก3ขวบเนี่ยก็ไปดูของ5ขวบก็มีหรือว่าเด็ก5ขวบเนี่ยมาอ่านหนังสือ3ขวบก็มีตรงเนี้ยเกณฑ์ที่เขาเขียนไว้ตรงหน้าปกเนี่ยค่ะที่แปะไว้อย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันเหมาะสมไหมคะหรือว่าที่จริงมันสามารถยืดหยุ่นได
0: ้คือปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเราดูหนังสือข้างหลังจริงๆอะเขาจะไม่ค่อยกำหนดเป็นตายตัวเป็นของกี่ขวบอยู่แล้วค่ะปกติหนังสือสำหรับเด็กเขาจะบอกเป็นช่วงวัยอยู่แล้วนะคะเช่น0ถึง3 3ถึง5 7ถึง9อย่างเงี้ยนะคะปกติแล้วค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กจะบอกเป็นช่วงอยู่แล้วค่ะเราไม่บอกระบุว่าเป็นของกี่ขวบอยู่แล้วหรือว่าอาจจะบอก2ขวบขึ้นไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็ก2ขวบเนี่ยใช้ได้จนถึงไม่จำกัดเลยแล้วแต่ที่เด็กสนใจตามสำหรับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะว่าวรรณกรรมเนี่ยมันอยู่ที่จุดประสงค์และวิธีการใช้ด้วยนะคะแต่ว่าในหลักคร่าวๆก็คือว่าถ้าสำหรับเด็กที่เริ่มอ่านเนี่ยเราเอาหนังสือที่มีความซับซ้อนของภาพกับเรื่องมากเนี่ยเด็กเขาจะไม่เข้าใจถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่สนุกสำหรับเขาเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเลือกที่ง่ายที่สุดที่เด็กจะเข้าใจอย่างเช่นถ้าเกิดหนังสือบอกว่าเหมาะสำหรับเด็ก2ขวบเนี่ยค่ะแปลว่าเด็ก5ขวบถ้าเขาชอบเรื่องนี้มาอ่านเขาก็อ่านได้สนุกเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเด็กที่5ขวบจะมาอ่านของ2ขวบไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าหมายความว่าอายุต่ำที่สุดที่จะอ่านเรื่องนี้ได้เข้าใจอ่ะคือ2ขวบค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมีข้อควรระวังนิดนึงตรงที่ว่าหนังสือที่แนะนำว่าเหมาะสำหรับเด็ก3ขวบของอเมริกาเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับเด็ก3ขวบของประเทศไทยก็ได้เพราะว่าเวลาที่เขาแนะนำว่าหนังสือเล่มไหนเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กวัยไหนอะค่ะเขาแนะนำตามความสามารถในการอ่านของประเทศเขาเพราะฉะนั้นประเทศที่เด็กมีความสามารถในการอ่านมากเนี่ยหนังสือสำหรับเด็ก3ขวบของเขาเนี่ยอาจจะแอดวานซ์คราวนี้ค่ะเวลาที่คุณครูเลือกมาใช้อะค่ะคุณครูก็อาจจะมาลองกับเด็กว่าเด็กเข้าใจไหมแค่นั้นเองถ้าไม่เข้าใจก็เลือกระดับอายุคือมันไม่มีกฎตายตัวค่ะหรือว่าบางทีเด็กอาจจะอายุ5ขวบนะคะแต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์การอ่านมาก่อนเลยที่บ้านไม่ได้ส่งเสริมการอ่านเลยมาเรียนกับคุณครูเลยแล้ว

0: พิ่งได้อ่านตอนที่คุณครูแนะนำนิทานให้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะใช้หนังสือตามความสามารถของเขาถ้าความสามารถของเขาเท่ากับเด็กประมาณ3ขวบเขาก็อ่านหนังสือตามความสามารถเพื่อที่จะสะสมประสบการณ์แล้วด้วยถ้าเขามีวุฒิภาวะแล้วค่ะเขาก็จะสะสมประสบการณ์แล้วก็ใช้กับหนังสือที่เหมาะสมได้
1: แสดงว่าในการเลือกหนังสือนะคะที่พยายามเลือกให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเลือกที่สำหรับเด็กเล็กๆอาจจะเลือกจากไม่ซับซ้อนนะแล้วค่อยๆมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นโครงเรื่องไม่ว่าจะเป็นจำนวนตัวละครหรือว่าภาพอย่างที่อาจารย์กิ๊บบอกก็ส่งผลต่อเด็กเหมือนกันเพราะว่าเด็กก็ยังเลือกโฟกัสเนาะสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยถ้ายังมีตัวละครมากมายเขาก็อาจจะโฟกัสไม่ถูกว่าเฮ้ยฉันจะต้องดูตัวละครตัวไหนตัวไหนเป็นตัวเอกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบสังเกตได้ยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกที่เหมาะสมกับเด็กนะคะตามช่วงวัยซึ่งอาจารย์กิ๊บก็บอกอีกว่าถ้ามันมีการการันตีว่าเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่วัยนี้จนถึงวัยนี้เนี่ยต้องมาดูที่เด็กเป็นรายบุคคลว่าเด็กของเราเนี่ยมีความสามารถในการอ่านมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นก็สังเกตเด็กของเราเนี่ยเป็นรายบุคคลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเหมาะกว่า
0: ใช่
1: ไปเอาเกณฑ์ใหญ่ๆมาครอบก็จะทำให้เด็กพลาดโอกาสไปนะคะ
0: ใช่ค่ะคือจริงๆเราดูความสามารถของเด็กเป็นหลักถ้าเกิดว่าเราให้หนังสือที่ง่ายเกินไปสำหรับเขาว่าเขาจะเบื่ออยู่แล้วคือคุณครูสามารถสังเกตเด็กได้เลยค่ะว่าเขาสนุกหรือตื่นเต้นกับเรื่องที่เราเลือกมาหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วอย่างหนังสือนิทานเนี่ยถ้าเราจะนำไปใช้ไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่ะอาจารย์กิ๊ฟมีข้อแนะนำไหมคะว่าหนังสือเนี่ยจะเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ยังไง
0: โอ้จริงๆบูรณาการได้เยอะเลยนะคะถ้าอย่างกล้ามเนื้อมัดเล็กก็จะเห็นได้นะคะหนังสือประเภทที่เป็นหนังสือของเล่นหนังสือนิทานหรือเป็นป๊อปอัพพวกเนี้ยคือฝึกกล้ามเนื้อมืออยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอารมณ์สังคมเนี่ยค่ะมันจะมีหนังสือนิทานที่เสริมเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอย่างเรื่องที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือเรื่องปลาสายรุ้งค่ะเป็นเรื่องของการแบ่งปันการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะหรือว่าถ้าพูดถึงทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสังเกตได้นะคะว่าหนังสือของไทยเองเราก็มีแล้วก็ของต่างประเทศเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะคะที่จบแบบทิ้งท้ายจบแบบที่แล้วก็ให้เด็กคิดต่อว่าเอ๊จะทำยังไงต่อหรือว่าหนังสือที่เชิญชวนให้คิดนะคะเกิดทักษะทางปัญญาหรือว่าหนังสือบางเรื่องเช่นหนังสือที่มีเคล้าโครงมาจากหนังสือนิทานที่เรารู้จักกันดีแต่มีการดัดแปลงเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะได้รู้ว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นิทานที่เล่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้หลายแบบหนูอาจจะเคยรู้จักเรื่องที่เล่าแบบนี้หนูน้อยหมวกแดงอาจจะเคยถูกหมาป่ากินแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีหนังสือที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวหมาป่าจะต้องมากินแน่เลยปิดประตูไม่ให้หมาป่าเขาก็มีเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเล่าหนังสือนิทานแบบนี้ค่ะคุณครูสามารถใช้มาพัฒนาวิธีการคิดได้หรือว่าคุณครูอาจจะใช้นิทานแบบเดิมถามเด็กว่าแล้วถ้าเราไม่อยากโดนหมาป่ากินนะเราจะทำยังไงดีนะก็ได้นะคะเป็นการเสริมทักษะการคิดของเด็กก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเด็กเนี่ยค่ะบางทีเด็กเนี่ยอาจจะเผชิญภาวะที่ยากลำบากสำหรับวัยของตัวเองเช่นเขาอาจจะเสียคุณตาที่เคยรักมาก่อนเนี่ยค่ะเวลาที่เด็กมีความรู้สึกเศร้าแล้วก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะรู้เท่าไม่ทันอารมณ์ของตัวเองวรรณกรรมสำหรับเด็กก็สามารถใช้ในเรื่องเหล่านี้ได้ค่ะคุณครูอาจจะเลือกวรรณกรรมเช่นเรื่องคุณตาที่ในเรื่องเนี่ยตัวละครเอกเนี่ยสูญเสียคุณตาไปแล้วก็ความรู้สึกสำหรับอ่านความรู้สึกที่เขาช่วยให้เขาเข้าใจอารมณ์ของเขามันก็จะทำให้เขาก้าวข้ามผ่านไปได้เพราะฉะนั้นวรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะวิธีการใช้เนี่ยหลากหลายมากจริงๆค่ะคุณครูสามารถใช้เล่าเรื่องก่อนเช่นเล่าเรื่องกอดีล็อกกับหมี3ตัวนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็นำเข้าสู่บทเรียนได้สอนเรื่องอะไรเอ่ยสอนเรื่องขนาดค่ะ เพราะว่าในเรื่องมีเก้าอี้ตัวเล็กเก้าอี้ตัวกลางแล้วก็เก้าอี้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
1: ค่ะโหอันนี้ก็ได้แนวทางในการเอาไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของครูอนุบาลได้เลยนะคะค่ะก็จะเห็นว่าในการเลือกหนังสือนิทานเลือกให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็ต้องหาวิธีนำไปลงสู่กับลงไปใช้กับเด็กด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้รับความรู้นะคะมากมายเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้หนังสือนิทานเป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ธัญญามากๆเลยค่ะ

0: ใช้สร้างความเพลิดเพลินหรือว่าให้ความรู้ถ้าเราคิดว่าเราต้องการคุณครูต้องการหนังสือมาเสริมความรู้ให้กับเด็กคุณครูก็อาจจะเลือกหนังสือประเภทสารคดีนะคะที่อ่านแล้วรู้เลยว่าตั้งใจให้ความรู้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูต้องการให้เด็กเนี่ยสนุกกับนิทานชอบนิทานแล้วก็ชอบที่จะฟังเพื่อที่จะสะสมประสบการณ์ในการอ่านคุณครูก็เลือกหนังสือประเภทบันเทิงคดีนะคะที่มีจินตนาการหลายๆครั้งเนี่ยค่ะผู้ปกครองอาจจะเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกหนังสือที่มีจินตนาการสูงมากอะไรเงี้ยนะคะเด็กอาจจะเชื่อว่าโลกเหล่านั้นเป็นจริงแล้วเขาจะไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงไหมนะคะจริงๆส่วนนี้ค่ะมันมีงานวิจัยบอกมาแล้วนะคะว่าพอเด็กอายุ7ขวบแล้วอะค่ะเขาจะเริ่มแยกระหว่างโลกในจินตนาการกับโลกแห่งความจริงเพราะฉะนั้นการใช้หนังสือมันประเภทบันเทิงคดีอะค่ะบันเทิงคดีเองอาจจะมีเรื่องราวที่เกินจริงเหนือจริงอาจจะมีสัตว์พูดได้ใช่ไหมคะอาจจะมีโลกดินแดนฟ้าอาจจะมีนางฟ้าที่คอยอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้ปกครองก็อาจจะกังวลว่าเด็กอาจจะแยกไม่ออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่น่าจะต้องกังวลค่ะจริงๆแล้วการเลือกใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะควรเลือกให้หลากหลายประเภทคือดีที่สุดค่ะมันมีการสรุปมาแล้วเด็กควรจะได้เจอทั้งสารคดีบันเทิงคดีหนังสือที่เป็นหนังสือความคิดรวบยอดหรือว่าเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือนิทานภาพค่ะเวลาที่เราแบ่งเนื้อหาวรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะมันจะมีหนังสือประเภทที่เข้าใจง่ายๆที่ปกติแล้วอะค่ะคุณครูอนุบาลชอบที่จะเลือกมาใช้นะคะก็คือเป็นหนังสือประเภทคอนเซปต์บุ๊กคอนเซปต์บุ๊กจะเหมือนคล้ายๆรายการหนังสือเนาะจะมีเรื่องราวของอย่างเช่นยานพาหนะก็จะมีรถมีเรือนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องผลไม้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผลไม้เหล่านั้นอะไรเงี้ยนะคะลักษณะแบบนี้จะเป็นหนังสือที่ครูปฐมวัยเลือกมาใช้ให้กับเด็กเยอะแต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงคือประเภทหนังสือนิทานนะคะหนังสือนิทานภาพที่มีตัวละครมีการดำเนินเรื่องมีเหตุการณ์แล้วก็มีปัญหาด้วยแล้วก็มีการแก้ปัญหาด้วยค่ะหนังสือประเภทนี้ก็ควรเลือกมาใช้สำหรับเด็กเช่นกันเพราะว่านอกจากเด็กจะสนุกแล้วเด็กก็ยังได้ประสบการณ์ด้วยนะคะเช่นยกตัวอย่างเทพนิยายที่เรารู้จักกันดีหนูน้อยหมวกแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเด็กอาจจะได้ประโยชน์ในแง่ของความรู้ความจริงน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กเนี่ยจะได้ประสบการณ์ทางด้านการอ่านแล้วก็เข้าใจองค์ประกอบของวรรณกรรมได้ง่ายแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันมีความสนุกสนานมันทำให้เด็กสนุกกับการอ่านได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ส่งเสริมการคิดรวบยอดนะคะทีนี้ในวรรณกรรมที่เรานำมาใช้ในห้องเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นำมาใช้เราก็จะเห็นว่ามีหนังสือนิทานบางประเภทเนี่ยอาจจะเป็นในหมวดของให้ความบันเทิงกับเด็กแล้วก็จะมีหนังสือที่อาจจะตัวอักษรที่ไม่ได้เหมาะสมกับไม่ใช่เป็นตัวอักษรสวยๆอาจจะเป็นลายมือเด็กหรืออะไรเงี้ยก็ยังพบอยู่แล้วมีปัญหาไหมคะสำหรับการที่เลือกใช้หนังสือนิทานที่ฟอนต์ของเนื้อหาเนี่ยไม่ได้เป็นทางการเหมือนกับหนังสือนิทานทั่วไปอะค่ะ
0: ค่ะก็อันนี้ค่ะก็คืออย่างที่บอกเลยนะคะเวลาเราเลือกหนังสืออะค่ะเราเลือกตามจุดประสงค์ว่าคุณครูเนี่ยจะเลือกมาเพื่ออะไรเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการให้เด็กดูต้นแบบของตัวอักษรที่ถูกต้องเพื่อที่เขาจะได้คุ้นเคยแล้วเวลาที่เขาเขียนเขาจะเขียนได้ถูกต้องอะค่ะหนังสือประเภทที่อาจารย์กวางบอกเนี่ยก็จะไม่เหมาะกับการเลือกมาเพื่อใช้จุดประสงค์นี้แต่ถ้าสมมุติว่าตลอดทั้งเทอมเนี่ยนะคะทั้งเทอมเนี่ยคุณครูเนี่ยได้เลือกหนังสือที่เป็นตัวอย่างแบบนี้มาตลอดละแล้วคุณครูอยากเสริมให้เด็กเนี่ยมีทักษะการคิดที่มากขึ้นเลือกหนังสือนิทานที่ท้าทายขึ้นหรือว่าเลือกหนังสือนิทานที่อินเตอร์แอคทีฟนะคะให้เด็กโต้ตอบกับเรื่องราวในนิทานเนี่ยค่ะการเลือกหนังสือประเภทที่อาจารย์กวางมาบอกเนี่ยจะตอบโจทย์จุดประสงค์ในข้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้อ่ะค่ะคุณครูอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเลือกหนังสือเล่มนี้เพื่ออะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกหนังสือทุกเล่มที่ฟอนต์ต้องถูกต้องทั้งหมดมันก็จะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าแล้วความคิดสร้างสรรค์แล้วทักษะการคิดหนังสือบางเล่มอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องฟอนต์เนาะแต่เขาตอบโจทย์เรื่องของทักษะความคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูกิฟต์ยกให้ดูนะคะอย่ายอมให้นกพิราบขับรถเมย์นะเห็นไหมคะฟอนต์เนี่ยจะเป็นฟอนต์ลายมือเลยค่ะถ้าเราจะเลือกมาเพื่อที่จะให้เด็กเรียนแบบลายมือเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณครูลองเอาหนังสือเล่มนี้ไปเล่าให้เด็กฟังนะคะ

0: แล้วก็อย่างที่อาจารย์คิดว่านะคะก็คืออย่างเงี้ยเวลาเราเลือกหนังสือที่จะเข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราก็ควรจะเป็นหนังสือที่มีความหลากหลายเนาะไม่ใช่แบบว่าจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นฟอนต์ที่ถูกต้องแบบสวยงามเสมอไปก็จะมีหลากหลายให้เด็กเนี่ยเห็นในการเขียนวิธีการเขียนที่ต่างออกไปรวมถึงในประเด็นที่วัตถุประสงค์จริงๆว่าเราต้องการจะใช้หนังสือเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะส่งเสริมการคิดหรือว่าความมั่นใจในตนเองอันนี้ก็เป็นอยู่ที่เนื้อหาที่เราจะนำไปใช้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามเลือกที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนเดิมไม่อยู่แค่ในวงเดิมๆ
1: ใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็จะต้องดูบริบทของเด็กเป็นหลักถ้าเกิดสมมติว่าเด็กในห้องของเราเนี่ยยังจำตัวฟอนต์ไม่ได้เลยเนี่ยค่ะแล้วเราเลือกที่มีฟอนต์หลากหลายเลยอาจจะยากสำหรับเด็กที่เขาจะจำฟอนต์เพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะดูก่อนว่าเด็กในห้องของเราเนี่ยจำฟอนต์โดยส่วนใหญ่ได้แล้วไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้ก็ได้นะ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกำหนดหัวข้อปัญหาวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางรัฐนาศาสตร์มาติดตามต่อเลยครับว่าในเรื่องนี้มีตอนที่สำคัญอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของวิธีการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนักวิจัยทุกคนนะครับเมื่อทำการวิจัยจะต้องกำหนดหัวข้อที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นนี่มาดูว่าเรามีหลักการอะไรนะครับในการที่จะกำหนดหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับก็มีหลักใหญ่ๆอยู่3ประการนะครับโดยประการที่1 นะครับหัวข้อการวิจัยอะไรก็ตามนะครับที่สำคัญคือต้องอยู่ในขอบเขตอยู่ในฟิลของรัฐศาสตร์เราจะรู้ยังไงว่าฟิลของรัฐศาสตร์หรือไม่ก็คือฟิลที่ว่าด้วยเรื่องการบริหารงานในภาครัฐนั่นเองนะครับหลักการข้อที่2นะครับก็คือหัวข้อการวิจัยนั้นนะครับควรอยู่ในพาราไดม์ปัจจุบันของรัฐศาสตร์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าหัวข้อการวิจัยเนี่ยจะไปช่วยส่งเสริมเรื่องของตัวองค์ความรู้นะครับให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการนำไปใช้นะครับไม่จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์นะครับเรื่องของตัว PMQA การจัดการภาครัฐแนวใหม่หลักธรรมาภิบาลนะครับเนี่ยเป็นหัวข้อต่างๆที่ทำการวิจัยเมื่อเราทำการวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของการทำงานนะครับได้เลยในส่วนของวิธีการกำหนดหัวข้อของการวิจัยเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับ

สิ่งสําคัญก็คือว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้พระดามปัจจุบันซึ่งพระดามปัจจุบันคืออะไรก็คือการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่เราเรียกว่า NPM นะครับหรือ New Public Management นะครับนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อเกี่ยวเรื่องของการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้กันในภาครัฐนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราทำการวิจัยนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับลงไปในแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยครับผลของการวิจัยเนี่ยมันก็จะไปยืนยันนะครับหรือไปหักล้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปศึกษาในงานวิจัยเกี่ยวเรื่องหลักธรรมาภิบาลนะครับผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับสมมติว่าออกมาเนี่ยมายืนยันมันก็ทำให้ผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับมาสับสนว่าองค์ความรู้ที่เราได้ศึกษาในรูปของที่เป็นแนวคิดทฤษฎีเนี่ยนะครับมันเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับหรือการวิจัยเนี่ยอาจจะไปหักล้างก็ได้นะครับหักล้างสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งเนื่องจากบริบทของในแต่ละหน่วยงานหรือในแต่สังคมในแต่ประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับที่มีความสำคัญยิ่งเลยก็คือการวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะไปช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยเพราะผลการวิจัยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยที่เป็นเชิงบุกเบิกการวิจัยที่เป็นเชิงนวัตกรรมนะครับการวิจัยเหล่านี้จะไปช่วยสร้างความรู้ที่เป็นแนวคิดที่4หลักการทางรัฐศาสตร์ใหม่ๆนะครับที่จะไปใช้ในการบริหารภาครัฐนะครับต่อไปนะครับแล้วก็การบทหัวข้อเนี่ยนะครับประการที่3นะครับหัวข้อการวิจัยที่ดีนะครับจะต้องนักศึกษาจะต้องจำให้ได้นะครับว่าจะมีสิ่งสำคัญอยู่2อย่างคือ F กับ L F คือโฟกัส L คือโลกัส F ก็คืออะไร F ก็คือจุดเน้นนะครับก็คือหมายถึงว่าในงานวิจัยเนี่ยเราต้องปักหมุดที่ชัดเจนว่าเรากำลังสนใจในเรื่องไหนนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเรากำลังสนใจเรื่องประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัตินะครับส่วนโลกัสอะไรโลกัสก็เป็นการบอกแวร์คือหรือหน่วยงานหรือพื้นที่ที่เราศึกษานะครับอย่างเช่นหัวข้อเนี้ยก็ตัวอย่างอย่างเช่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในตอนนี้ที่นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการวิจัยทุกครั้งนะครับจะต้องมีหัวข้อหรือท็อปิกเสมอนะครับและหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะสื่อสารไปให้คนอ่านนะครับเขาได้เขาเกิดความเข้าใจว่าเรากำลังทำหัวข้อวิจัยเนี่ยนะครับอยู่ที่โฟกัสเรื่องไหนนะครับในองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งอยู่ในพระดามปัจจุบันนะครับแล้วก็จะต้องมีการระบุถึงพื้นที่หรือหน่วยงานที่เราศึกษานะครับนักศึกษาจำให้แม่นนะครับว่าการบทหัวข้อนี้นะครับที่สำคัญคือ1ต้องอยู่ในฟิลของรัฐศาสตร์นะครับอันที่2คือต้องอยู่ในขอบเขตควรอยู่ในพระดามของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในปัจจุบันและที่3คือต้องมีโลกัสและโฟกัสที่ชัดเจนนะครับทำให้แม่นครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยพันธ์นะครับจะพาพวกเรามารู้ในเนื้อหาอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ชื่อว่าวิธีการกำหนดปัญหาการวิจัยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า research problem นะครับนั่นเองนะครับปัญหาการวิจัยคืออะไรปัญหาการวิจัยก็คือคำถามหลายข้อนะครับที่เรียกว่าเป็นชุดคำถามนะครับที่นักวิจัยเนี่ยเขาต้องการค้นหาคำตอบนะครับด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับมันเห็นว่าพอการวิจัยปุ๊บนะครับมันก็จะมีเรื่องของระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับขึ้นมาที่จะต้องมีขั้นตอนต่างๆตรงตามระเบียบวิธีวิจัยนะครับโดยปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับถ้าเป็นในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ก็คือการที่นักวิจัยเองเนี่ยเราจะมุ่งหาคำตอบนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจที่เกิดขึ้นในภาครัฐนั่นเองนะครับไม่จะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะครับหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรมหาชนนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารการจัดการนะครับอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับเนี่ยประสบความสำเร็จอยู่ในระดับใดนะครับนี่เป็นลักษณะของการตั้งหรือปัญหาการวิจัยนะครับหรือเมื่อไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเจอปัญหาประสักอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อ2นะครับหรือปัญหาข้อที่3คือในอนาคตกระทรวงมหาดไทยเราควรที่จะมีการนำหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับให้ได้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อที่3นะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจง่ายๆนะครับ
นี่มาดูลักษณะปัญหาการวิจัยที่ดีนะครับในทางรัฐศาสตร์ว่ามีวิธียังไงนะครับที่เราจะกำหนดปัญหาการวิจัยที่ดีทางรัฐศาสตร์นะครับประการแรกเลยนะครับปัญหานั้นคือจะต้องมีความสำคัญสูงและมีผลกระทบต่อคนหรือสังคมส่วนใหญ่นะครับเพราะการที่เราจะหยิบหัวข้อการวิจัยอะไรขึ้นมาสักหนึ่งหัวข้อเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเราได้ทำแล้วเนี่ยนะครับผลการนำไปใช้ของงานวิจัยเนี่ยมันจะมีผลกระทบในวงกว้างนะครับอย่างเช่นเราสามารถเอามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนนะครับเห็นไหมครับผลกระทบทำเนี่ยในวงกว้างนะครับอันนี้คือลักษณะของปัญหาการวิจัยที่ดีนะครับประการที่2คือในการวิจัยเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเข็มมุ่งให้ชัดเจนว่าการวิจัยเนี่ยเราจะทำไปเพื่ออะไรนะครับเราจะทำเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหรือหลักการทางรัฐศาสตร์หรือเปล่านะครับหรือการวิจัยเราเนี่ยมุ่งหวังการเอาไปประยุกต์ใช้ไปแก้ไขปัญหาไปตัดสินใจไปใช้ในการวางแผนนะครับนั้นจุดมุ่งหมายนะครับจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้การตั้งปัญหาการวิจัยเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นการประยุกต์ใช้เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการที่การเอาข้อเสนอแนะในเชิงจากการวิจัยของเรานะครับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิผลแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับต่อไปนะครับประการที่3นะครับก็คือมีความสำคัญต่อองค์กรมากนะครับเพราะองค์กรเนี่ยการเรียนรู้นะครับผลของการวิจัยเนี่ยมันคือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับมันมีรากฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับในการกำหนดในการออกแบบการวิจัยในการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นคำตอบจากการวิจัยเนี่ยมันจะช่วยทำให้องค์กรเนี่ยนะครับเฉพาะผู้บริหารองค์กรเองก็สามารถเอาไปใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายนะครับหรือการนำไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์นะครับที่องค์กรเนี่ยต้องการนะครับได้อย่างตรงจุดนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับก็คือการกำหนดปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับต้องมีความชัดเจนว่าเราจะนะศึกษาในประเด็นไหนเช่นศึกษาประเด็นที่ว่าธรรมาภิบาลเมื่อไปใช้แล้วประสบสำเร็จหรือไม่นี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2มีปัญหาอุปสรรคในการนำไปใช้อย่างไรเห็นไหมอนาคตนะครับควรกำหนดกลยุทธ์อย่างไรนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือประเด็นในการศึกษานะครับส่วนขอบเขตก็ต้องชัดเจนว่าเราจะศึกษาในหน่วยงานไหนนะครับและหน่วยงานเนี้ยขอบเขตจะครอบคลุมหน่วยงานอะไรบ้างหรือครอบคลุมเฉพาะส่วนกลางหรือทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคนะครับหรือส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือในปัญหาการวิจัยนะครับเราก็ต้องตีวงขอบเขตให้มีความชัดเจนและที่สำคัญนะครับก็คือความเป็นไปได้นะครับการมองปัญหาการวิจัยเนี่ยสำคัญมากก็คือนักวิจัยต้องอ่านให้ออกว่าการวิจัยชิ้นนี้มีโอกาสที่จะทำงานวิจัยได้ประสบผลนะครับการทำงานวิจัยอะไรก็ตามนะครับที่มีความเป็นความยากในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับหรือการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะทำให้การทำวิจัยเนี่ยโอกาสที่จะประสบผลเนี่ยนะครับก็จะมีไม่มากนะครับอันข้อสำคัญคือเรื่องของความเป็นไปได้นะครับของการทำวิจัยนี่มาดูว่าแล้วปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับเราจะเอามาจากแหล่งไหนบ้างนะครับมาลองตามดูนะครับอันแรกก็คือนะครับหนังสือนั่นเองนะครับหนังสือตำราต่างๆก็จะเป็นตัวอย่างที่เราได้อ่านแล้วก็สามารถดึงหัวข้อที่สำคัญนะครับขึ้นมาทำได้นะครับหรือได้จากการสังเกตนะครับการสังเกตในส่วนปรากฏการณ์ทางการบริหารที่เกิดขึ้นในองค์กรต่างๆสังเกตพฤติกรรมการให้พฤติกรรมการรับบริการของประชาชนการให้บริการของเจ้าหน้าที่นะครับก็หยิบขึ้นมาเป็นหัวข้อในการตั้งปัญหาที่เราสงสัยได้ว่าการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานเนี้ยนะครับมีความพึงพอใจนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือจากอ่านจากพวกเอกสารตำราต่างๆก็ได้นะครับเรื่องการศึกษาวรรณกรรมนะครับอ่านหนังสือหลากหลายทำให้เราอาจจะได้เห็นปัญหาการวิจัยที่เราจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหรือนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ไปถามใครถามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้นะครับซึ่งผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ว่าเรื่องนี้ควรจะทำหัวข้ออะไรนะครับหรือปัญหาอะไรที่เราควรจะต้องตั้งไว้นะครับและในกรณีที่นักวิจัยเนี่ยไปขอทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกนะครับหน่วยงานที่ให้ทุนเนี่ยนะครับเขาจะเขียนไว้ใน TOR นะครับเพื่อจะให้นักวิจัยเนี่ยนะครับได้ทำการศึกษาวิจัยให้ตรงกับTOR นะครับที่ได้กำหนดไว้นะครับหรือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยองค์กรเองเป็นความต้องการนะครับอย่างเช่นองค์กรต้องการว่าเราต้องการอยากทราบว่าเราจะจัดสวัสดิการอะไรให้กับบุคลากรบ้างนะครับแล้วก็ทำการวิจัยเชิงสำรวจไปหาความต้องการนะครับของบุคลากรภายในหน่วยงานหรือขององค์กรนะครับของตัวเองนะครับก็ได้เช่นเดียวกัน
นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่เป็นอิชชูหลักๆนะครับที่เป็นปัญหาในสังคมหรือปัญหาเนี่ยสาธารณะนะครับที่เราสามารถจะหยิบยกนะครับขึ้นมาที่จะใช้ในการตั้งปัญหาในการวิจัยนะครับก็ได้นะครับอย่างเช่นปัญหาที่เราอยากอาจจะสนใจเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเป็นต้นนะครับก็เป็นปัญหาหลักหรือปัญหาสาธารณะนะครับของประเทศที่เราอาจจะมาช่วยกันหาคำตอบนะครับในงานวิจัยได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดคือเรื่องของการกำหนดปัญหาการวิจัยนะครับเห็นได้ครับว่าไม่ยากเลยนะครับข้อสำคัญก็คือว่าต้องตั้งปัญหาการวิจัยเนี่ยให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าโอเคว่าเราจะมุ่งเน้นหาคำถามเนี่ยนะครับมุ่งเน้นที่จะตั้งคำถามเนี่ยกี่เรื่องที่สำคัญนะครับก็ให้เขียนให้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องที่1ต้องการรู้อะไรนะครับทำไมพี่บานประสบเพลิดระดับใด2เมื่อเอาไปใช้แล้วเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหม3นะครับในอนาคตถ้าเราจะให้เขานำไปใช้ประสบเพลิดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับควรจะนำกรุ๊ตใดมาใช้ไหมครับว่าอันนี้คือลักษณะของการกำหนดปัญหานะครับหรือเป็นเรื่องของการให้บริการแก่ประชาชนก็เหมือนกันนะครับเราอยากอาจจะทราบว่าปัญหาที่1หลังจากที่เราได้เอา One Stop Service ไปใช้เอาแอปพลิเคชันไปใช้แล้วประชาชนก็พึงพอใจแค่ไหนเห็นมั้ยอันที่นะครับเมื่อเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะครับประชาชนมีความต้องการความคาดหวังอะไรเพิ่มเติมนะครับที่อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยจัดให้บริการรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือทั้งหมดว่าด้วยเรื่องการกำหนดปัญหาการวิจัยครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญนัฐพันธ์นะครับมาพบเนื้อหาที่สำคัญอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ว่าด้วยเรื่องวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับหรือ research objective นะครับเรามาเรียนรู้กันว่าถ้านักวิจัยนะครับจะกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรนะครับนะครับก่อนอื่นนะมาดูว่าเมื่อเราพูดถึงวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คืออะไรวัตถุประสงค์คือการที่นักวิจัยคนหนึ่งนะครับกำหนดตัวผลผลิตนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังในงานวิจัยเรื่องนั้นที่ต้องการนั่นเองนะครับเป็นการกำหนดให้เห็นว่าในงานวิจัยแนวสุดท้ายของเรานะครับของงานวิจัยของเราเนี่ยวัตถุประสงค์เราจะได้อะไรมานะครับโดยทั่วไปการเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะเขียนด้วยคำว่าเพื่อนะครับแล้วก็บวกด้วยคำกริยาแล้วก็บวกด้วยผลผลิตขึ้นมานะครับเช่นเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานนะครับนะครับมากก็คือเป็นการกำหนดตัววัตถุประสงค์ที่ในเชิงผลผลิตนะครับหรือเพื่อศึกษาปัญหาในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในการให้บริการนะครับที่หน่วยงานได้นำมาให้บริการนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับหรือวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับของเราก็คือเพื่อเสนอแนะนะครับเสนอแนะที่มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้นะฮะเสนอแนะความต้องการความคาดหวังต่างๆนะครับที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแอปพลิเคชันเนี่ยได้นำไปใช้ปรับปรุงพัฒนานะครับต่อยอดนะครับเหล่านี้แหละครับเรียกว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับถ้าเป็นการวิจัยทางนักประสาทนะครับก็คือแทนที่จะเป็นผลผลิตและผลลัพธ์นะครับทั่วๆไปก็เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ว่าด้วยเรื่องของการบริหารราชกิจนั่นเองนะครับหรือการบริหารงานในภาครัฐนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะให้รู้ว่านะครับถ้าเราต้องการที่จะศึกษาเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับเราก็อยากรู้ว่าวัตถุประสงค์ก็คือระดับธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับขององค์กรเนี่ยอยู่ในระดับใดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดในแง่ของตัวผลผลิตนะครับรวมทั้งถึงในแง่ของผลลัพธ์ในกรณีที่เราคาดหวังจากงานวิจัยนั้นเอาไปใช้ในการออกนโยบายนะครับหรือเอาไปใช้ในเชิงการทดลองนะครับหรือในเชิงการสร้างนำนวัตกรรมเนี่ยไปสู่การประยุกต์ใช้นะครับนี้ให้เรามาให้เห็นความแตกต่างกันนะครับระหว่างคำสองคำนะครับคำว่าผลผลิตนะครับกับว่าผลลัพธ์นะครับคำว่าผลผลิตเนี่ยมาจากคำว่า output นะครับผลลัพธ์เนี่ยมาจากคำว่า outcome นะครับ output เนี่ยคือสิ่งที่นักวิจัยเมื่อทำการวิจัยแล้วเนี่ยเราได้ผลงานหรือผลการศึกษาบางอย่างนะครับในเบื้องต้นออกมาเลยอันนี้ครับเราเรียกว่าผลผลิตนะครับของการวิจัยนะครับพอเราไปศึกษาปุ๊บนะครับทำให้เราได้รู้ว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อต
ต่อการต่อการที่มาใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับอยู่ในระดับไหนนะครับเนี่ยเราทราบแล้วนะครับส่วนผลลัพธ์

แหละนะครับผลลัพธ์คือการที่นักวิจัยอาจจะบอกว่าหลังจากที่เราได้ทราบความพึงพอใจความต้องการความคาดหวังแล้วเนี่ยเราจะเอาผลการศึกษาเนี่ยไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดนะครับในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนเนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในวัตถุประสงค์นะครับก็จะมีผลก็มีผลลัพธ์ของการวิจัยนะครับที่ระบุไว้นั่นเองนะครับแต่ข้อสําคัญนะครับสิ่งที่เราจะต้องจําให้แม่นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือผลผลิตของการวิจัยนะครับสิ่งที่ตามมาคือผลลัพธ์ของการวิจัยงั้นผลผลิตคือสิ่งที่เราต้องศึกษาออกมาก่อนเช่นเราต้องทราบความพอใจประชาชนก่อนนะครับทราบความต้องการความคาดหวังก่อนแล้วผลลัพธ์เนี่ยเราไปออกแบบไปพัฒนาต่อยอดการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้มากขึ้นนะครับมันจะเห็นว่านะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากนะครับผลผลิตนะครับนั่นเองนะครับนั้นอันนั้นก็เป็นนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการกําหนดตัววัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยนะครับทางรัฐศาสตร์นะครับโดยการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยเนี่ยนะครับก็มีหลักการสําคัญนะครับอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือนะครับต้องระบุเอาท์พุตนะครับหรือผลผลิตแล้วก็นะครับและเอาท์คัมนะครับในงานวิจัย1ชิ้นเนี่ยจะมีทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ก็ได้นะครับหรือในงานวิจัย1ชิ้นเนี่ยอาจจะให้แค่ผลผลิตก็ได้เช่นวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายเป็นเพื่อเสนอแนะความหมายก็คืออะไรยังไม่ไปใช้นะครับเป็นข้อเสนอแนะที่อยู่ในกระดาษนะครับแต่ไม่ใช่ก็ตามที่นักวิจัยมุ่งหวังที่จะนําไปทดลองนะครับอย่างเช่นนําผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับไปทดลองใช้ไปทดลองใช้ในการให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวผลลัพธ์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะจบที่ผลผลิตอย่างเดียวนะครับโดยให้ข้อเสนอแนะในเชิงที่เป็นแนวคิดทั่วๆไปนะครับหรือจะมาจบในเรื่องของตัวผลลัพธ์ก็ได้นะครับก็คือมุ่งหวังการเอาไปใช้เลยนะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับในหลักการข้อที่2คือว่าการกําหนดวัตถุประสงค์นั้นต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยนะครับเมื่อเรากําหนดปัญหาการวิจัยอะไรมาแล้ววัตถุประสงค์จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับไม่ใช่คนละเรื่องนะครับอย่างเช่นปัญหาเราไปบอกว่าการให้บริการมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับพอวัตถุประสงค์ไปบอกว่าเพื่อศึกษาประสิทธิผลนะครับซึ่งคําว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการวัดคําว่าประสิทธิผลกับประสิทธิภาพเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ใส่ใจเสมอนะครับว่าการหมดวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับต้องสัมพันธ์กับปัญหานะครับการวิจัยนะครับนี้ถ้าเรามาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อาจารย์จะยกตัวอย่างให้นะครับตัวอย่างเช่นถ้านักวิจัยนะครับจะทําการวิจัยเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราจะพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเนี่ยเป็นแบบออนไลน์นะครับซึ่งที่ผ่านมาในองค์กรเราไม่เคยมีนะครับเราเคยใช้กระดาษนะครับแต่เราอยากจะมาทําแบบออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะกรอกข้อมูล attach ไฟล์หลักฐานต่างๆได้ที่ไหนก็ได้นะครับอย่างอาจจะมาเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับประการแรกก่อนเราก็จะศึกษาสภาพปัญหาของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก่อนนะครับว่าใช้เป็นยังไงมีปัญหายังไงเห็นไหมอันที่2ก็คือมาศึกษาคอนเซปต์ของมันนะครับว่าถ้าอาจารย์จะเอาเทคโนโลยีเท่าสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประเมินผลมันควรจะมันมีแนวคิดอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะต้องศึกษานะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นวัตถุประสงค์ที่3ที่ตามมาอาจารย์ก็เอาทั้ง1และ2เนี่ยมาออกแบบดีไซน์นะครับระบบการประเมินผลในอนาคตนะครับนะครับเห็นว่า3อันแรกเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าผลผลิตการวิจัยนะครับแต่ถ้าในงานวิจัยเนี่ยอาจารย์มุ่งหวังเอาไปใช้นะครับอาจารย์จะเติมวัตถุประสงค์ข้อที่4เข้าไปนะครับเพื่อทดลองนําระบบการประเมินผลการบัตรออนไลน์เนี่ยไปใช้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เห็นความครอบคลุมทั้งการเก็บวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งผลผลิตนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับในการวิจัยแล้วก็ข้อสําคัญข้อที่2นะครับที่ได้กล่าวไปถึงมาแล้วนะครับว่าการกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยหรือ research objective นะครับต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยนะครับตัวอย่างเช่นปัญหาการวิจัยนะครับเราเขียนไว้ว่าการนํานโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไปปฏิบัติประสบเม็ดอยู่ระดับใดนะครับนั่นหมายถึงว่าเราพอเขียนวัตถุประสงค์ก็ต้องศึกเพื่อศึกษาระดับความสําเร็จนะครับต้องเป็นเรื่องเดียวกันความสําเร็จของการนํานโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัตินะครับหรือปัญหาข้อที่2เราต้องการศึกษาว่ามันมีแฟกเตอร์หรือปัจจัยใดบ้างที่มันมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการนํานโยบายการกระจายอำนาจไปสู่การปฏิบัตินะครับพอวัตถุประสงค์ไปปุ๊บก็ต้องมาศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลนะครับต่อประสิทธิผลนะครับเห็นว่าคือเรื่องเดียวกันนะครับที่สําคัญที่ต้องระมัดระวังอย่างมากปัญหาและวัตถุประสงค์จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับในการศึกษานะครับหรือตัวอย่างข้อ3นะครับ
ถ้าเราคิดถึงอนาคตว่าถ้าจะนำนโยบายอันนี้ไปปฏิบัติ

ประสบเร็จมากยิ่งขึ้นเนี่ยหน่วยงานควรกําหนดกลยุทธ์อย่างไรนะครับเราก็มาเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับเพื่อเสนอแนะกลยุทธ์นะครับไม่ใช่เสนอแนะแนวทางมาตรการหรือนโยบายนะครับอาจารย์เสนอแนะกลยุทธ์อันนี้คือตัวอย่างนะครับของการเขียนนะครับอันนี้ตารางเนี่ยนะครับก็คือนะครับสำหรับผู้เรียนแล้วจะต้องจำให้แม่นนะครับโดยเฉพาะอย่างนักวิจัยนะครับจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยนะครับจึงจะทําให้การวิจัยเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับภาษาอังกฤษเขียนว่า research objective นะครับซึ่งสิ่งสําคัญคืออะไรในการวิจัยทุกครั้งนะครับนักศึกษาจะต้องวางจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับว่าผลผลิตของงานวิจัยที่เราต้องการออกมาคืออะไรนะครับเช่นเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนนะต่อการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเนี่ยวัตถุประสงค์นะครับก็ให้เขียนเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าวัตถุประสงค์เนี่ยมุ่งหวังไปถึงผลลัพธ์นะครับก็คือหมายถึงว่าเราออกแบบนะครับออกแบบแอปพลิเคชันในการให้บริการแก่ประชาชนนะครับที่จะต่อยอดไปสู่ในอนาคตนะครับออกแบบแล้วก็นําไปใช้นะครับนี่คือการเขียนวัตถุประสงค์แล้วก็สําคัญคือวัตถุประสงค์นะครับจะต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์นะครับเรามาเรียนรู้กันอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของการกำหนดขอบเขตการวิจัยทางรัฐประหารศาสตร์นะครับในการกำหนดขอบเขตการวิจัยเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนกับการที่นักวิจัยเนี่ยนะครับเรากำลังจะล้อมรั้วนะครับของการวิจัยทั้งเพื่อให้ทั้งตัวเราเพื่อให้ทั้งผู้อ่านนะครับได้เห็นว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งของเราเนี่ยนะครับเราจะมีทิศเหนือจุดไหนทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับจุดตรงไหนนะครับโดยการเขียนขอบเขตการวิจัยทางรัฐประหารศาสตร์เนี่ยเราต้องเขียนทั้งหมด5เรื่องนะครับจำให้แม่นนะครับ5เรื่องเรื่องแรกก็คือขอบเขตด้านพื้นที่หรือหน่วยงานนะครับโดยที่นักศึกษาเองนะครับจะต้องกําหนดให้ได้ว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยนะครับเราจะศึกษาในพื้นที่ไหนเช่นจังหวัดไหนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงใหม่ในกรณีที่เป็นพื้นที่นะครับหรือการวิจัยของเราเนี่ยนะครับเราจะไปเจาะที่หน่วยงานไหนนะครับเช่นเราจะไปศึกษาที่กรมการปกครองเราจะไปศึกษาที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับอันนี้คือขอบเขตนะครับงั้นการที่เราบอกชัดเจนเนี่ยมันทำให้ตัวเราเองก็จะมีขอบเขตของการเก็บข้อมูลนะครับต่างๆที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่นั้นหรือหน่วยงานนั้นนั่นเองนะครับประการที่2นะครับขอบเขตที่สำคัญก็คือขอบเขตด้านเนื้อหานะครับขอบเขตด้านเนื้อหาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากนะครับว่าเราจะทำการวิจัยเนี่ยครอบคลุมคอนเทนต์เนื้อหาอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่างานวิจัยของเราเนี่ยครับเราจะศึกษาเรื่องของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีนะครับงั้นขอบเขตด้านเนื้อหาคืออะไรนะครับก็คือเรื่องของหลักธรรมาภิบาลนะครับซึ่งเราก็ต้องมาขยายความว่าธรรมาภิบาลเนี่ยเราจะกินความแค่ไหนในเนื้อหาอย่างเช่นเราจะกินความเนื้อหาครอบคลุมหลักธรรมาภิบาลเนี่ยทั้งหมดอยู่องค์ประกอบทั้งหมดอยู่10องค์ประกอบนะครับตามที่กปรกําหนดไว้นะครับองค์ประกอบก็เรื่องประสิทธิผลเรื่องประสิทธิภาพเรื่องความโปร่งใสหลักนิติธรรมหลักการมีส่วนร่วมเป็นต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเขียนขอบเขตด้านเนื้อหานะครับไว้ให้ชัดเจนนะครับอันที่3นะครับก็คือขอบเขตด้านตัวแปรนะครับโดยที่นักวิจัยเองนะครับจะต้องมีการระบุให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวแปรสลักนะครับหรือเป็นตัวแปรที่นักวิจัยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนี่ยชื่อตัวแปรมีชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวแปรตามนะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่นักวิจัยคาดว่าน่าจะเป็นผลนะครับชื่อว่าตัวแปรอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นตัวแปรตามนะครับชื่อว่าระดับประสิทธิผลนะครับของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับมันตัวแปรสระที่เราจะนึกถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของตัวแปรแรงจูงใจเราคิดว่าแรงจูงใจเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสาเหตุนะครับส่งผลต่อด้านขวาคือระดับประสิทธิผลของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับอันนี้ก็คือขอบเขตด้านตัวแปรนะครับโดยนักวิจัยเองจะต้องแบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเราจะเรียกตัวแปรนี้ว่าตัวแปรสระอยู่ฝั่งซ้ายอะไรที่เราคิดว่าน่าจะเป็นผลตัวแปรนะเราเรียกว่าตัวแปรตามซึ่งจะอยู่ฝั่งขวานะครับเราจะกำหนดความสัมพันธ์ศึกษาขอบเขตให้ฉันชัดเจนก็ทำให้ตัวเราเองก็จะรู้แล้วนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้เราศึกษาตัวแปรสระกี่ตัวตัวแปรตาม

กี่ตัวนะครับขอบเขตที่4นะครับก็คือขอบเขตว่าด้วยเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยที่นักวิจัยเองจะต้องระบุให้ได้ว่าประชากรเราเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับมีกี่กลุ่มเช่นประชากรกลุ่มที่1คือเป็นบุคลากรประชากรกลุ่มที่2ประชาชนผู้รับบริการประชากรกลุ่มที่3ผู้บริหารนะครับตามเป็นต้นพอกําหนดประชากรเสร็จนะครับเราก็จะต้องมากําหนดขนาดตัวอย่างนะครับออกมาว่าโอเคถ้าเป็นบุคลากรเราจะสุ่มตัวอย่างมาจํานวนเท่าไหร่ที่เป็นตัวแทนของพนักงานนะครับสำหรับประชาชนเหมือนกันนะครับเราจะสุ่มตัวอย่างมาเท่าไหร่เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนและผู้บริหารจะสุ่มมาตัวอย่างมาเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นตัวแทนผู้บริหารนะครับนักวิจัยจะต้องบอกอันนี้ให้ชัดเจนนะครับเพื่อทําให้เราเห็นภาพของการที่เราจะไปเก็บข้อมูลนะครับในกลุ่มตัวอย่างต่างๆนะครับที่เป็นตัวแทนของประชากรนะครับและขอบเขตข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับจะต้องบอกเรื่องระยะเวลานะครับว่างานวิจัยของเราเนี่ยใช้ระยะเวลากี่เดือนนะครับถ้าใช้เวลา12เดือนหรือ1ปีก็ระบุไว้ว่าใช้ระยะ12เดือนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางทีงานวิจัยเนี่ยก็อาจจะเขียนรูปแกนชาร์ตบาร์ชาร์ตออกมาให้เห็นนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมไหนจะทําในเดือนไหนต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะครับคือใครเนี่ยคือใครหรือหน่วยงานไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตทั้งหมดนะครับในการกําหนดเรื่องของการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะลืมนะครับมี5เรื่องสําคัญนะครับที่เราจะต้องเขียนให้ชัดเจนครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612

สำหรับคลิปครั้งนี้ก็จะพูดถึงระบบย่อยธุรกิจการเกษตรนะคะในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งประกอบด้วย3ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญและการผลิตสินค้าเกษตรลักษณะต่างๆส่วนประเด็นที่2เป็นเรื่องของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรแบบต่างๆนะคะส่วนประเด็นที่3ก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวโน้มของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรเราก็จะมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือความหมายและความสำคัญและการผลิตสินค้าเกษตรลักษณะต่างๆนะคะสำหรับความหมายของสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรนะคะก็เป็นผลิตผลที่ได้จากการผลิตทางการเกษตรกรรมนะคะได้แก่ผลิตผลพืชปศุสัตว์ประมงซึ่งก็คือสัตว์น้ําและป่าไม้ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรขั้นปฐมแล้วก็สินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบนะคือสินค้าเกษตรขั้นปฐมเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารค่ะในส่วนของความสำคัญของสินค้าเกษตรนะคะก็จะมีความสำคัญอยู่ในหลายด้านนะคะอันแรกก็คือสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นที่มาของปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์นะสำหรับปัจจัย4ก็ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคนะทั้งหมดเนี่ยล้วนมาจากสินค้าเกษตรทั้งสิ้นนะคะความสำคัญต่อมาก็คือก่อให้เกิดการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากในภาคการเกษตรนะคะพวกการจ้างแรงงานในภาคการเกษตรก็เช่นจ้างเตรียมดินจ้างปลูกจ้างเก็บเกี่ยวนะแล้วก็จ้างแรงงานในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์หรือว่าอยู่ในฟาร์มนะอันนี้เป็นเรื่องของการจ้างแรงงานในภาคการเกษตรความสำคัญของสินค้าเกษตรในประเด็นที่3นะคะก็คือก่อให้เกิดการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหลังแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหน้านะคะสำหรับการอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหลังนี่ก็คือก่อนการผลิตสินค้าเกษตรก็จะมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะเช่นผลิตปุ๋ยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหน้าก็เช่นนำวัตถุดิบนะก็คือสินค้าเกษตรเนี่ยแปรรูปมานำมาแปรรูปนะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นนมพร้อมดื่มนมน้ำนมดิบก็นำมาแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มผลไม้ต่างๆก็แปรรูปเป็นผลไม้กระป๋องนะอ้อยก็แปรรูปเป็นน้ำตาลทรายนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรเนี่ยก็ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายๆอย่างเลยนะคะประเด็นต่อมาก็คือก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรนะคะสำหรับภาษีเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมสำหรับภาษีทางตรงนะคะก็คือภาษีที่เก็บจากผู้ประกอบการนะคะก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนภาษีทางอ้อมก็เช่นภาษีอากรขาออกนะในการส่งออกสินค้าเกษตรหรือนำเข้าสินค้าเกษตรภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสัมปทานมิตรนะคะเพราะฉะนั้นรายได้รัฐบาลก็มีรายได้จากผู้ประกอบการนะเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยซึ่งก็จะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อมานะคะก็เกิดให้เกิดรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าเกษตรเนี่ยทั้งสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าเกษตรแปรรูปก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศนะแต่ในแต่ละปีเนี่ยเป็นปริมาณและก็มูลค่าที่มีจำนวนมากนะคะอันนี้สินค้าเกษตรของเราเนี่ยนะคะไทยเนี่ยมีการส่งออกสินค้าเกษตรในอันดับต้นๆของโลกหลายชนิดเลยนะคะเช่นข้าวและผลิตภัณฑ์ผลไม้และผลิตภัณฑ์ปลาเนื้อสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ก่อให้เกิดรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศนะคะสำหรับลักษณะการผลิตสินค้าเกษตรก็สามารถจำแนกได้หลายลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือจำแนกต่างองค์ประกอบของการผลิตนะคะก็จำแนกเป็นการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวและการทำเกษตรเชิงผสมนะสำหรับการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวก็หมายถึงการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มนะคะส่วนการทำการเกษตรเชิงผสมก็คือการผลิตพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์เนี่ยหลายๆชนิดในฟาร์มทั้งเช่นการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์หรือว่าสัตว์น้ำด้วยนะคะส่วนการจำแนกลักษณะที่2นะคะก็คือการจำแนกตามคุณลักษณะก็ได้แก่การจำแนกเป็นการทำการเกษตรกระแสหลักนะคะแล้วก็การทำการเกษตรแบบยั่งยืน
สำหรับการทำการเกษตรกระแสหลักก็คือการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เพื่อให้มีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเน้นไปการในการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะส่วนการทำการเกษตรแบบยั่งยืนเนี่ยมี5รูปแบบก็คือการเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานวรรณเกษตรแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะสำหรับการจำแนกในลักษณะที่3นะคะก็คือการจำแนกตามระดับของการจัดการได้3รูปแบบก็คือเกษตรทำมาหากินเกษตรทำมาค้าขายแล้วก็เกษตรอุตสาหกรรมสำหรับเกษตรทำมาหากินเนี่ยเป็นการผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนถ้ามีผลผลิตมากก็นำออกจำหน่ายด้วยนะคะสำหรับเกษตรทำมาค้าขายเนี่ยก็เป็นการผลิตเพื่อการในเชิงธุรกิจนะคะก็คือผลิตเพื่อขายเป็นหลักส่วนเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นการผลิตโดยผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะเช่นพวกเครือเจริญโภคภัณฑ์ซินทาโกเบทาโกพวกนี้จะมีฟาร์มขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีการผลิตในเชิงมีการนำลักษณะการบริหารจัดการที่เป็นระบบเนี่ยเข้ามาใช้ในการจัดการฟาร์มนะคะส่วนการจำแนกลักษณะต่อไปนะคะก็เป็นการจำแนกตามการตัดสินใจในการผลิตนะแบ่งออกเป็น2ลักษณะย่อยก็คือการผลิตแบบอิสระแล้วก็การผลิตที่มีต้องมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับการผลิตแบบอิสระนี่ก็คือเกษตรกรเนี่ยมีอิสระในการตัดสินใจในการผลิตทั้งในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตแล้วก็การจำหน่ายผลผลิตนะคะส่วนการผลิตที่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะระหว่างเป็นการตัดสินใจระหว่างเกษตรกรนะและส่วนใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นผู้ที่รับซื้อผลผลิตนะคะก็จะมาออกแบบนะหมายถึงว่าต้องตัดสินใจว่าจะใช้ปัจจัยการผลิตที่ไหนนะคะแล้วก็จะขายผลผลิตให้กับใครนะคะสรุปนะคะคลิปแรกนี่ค่ะก็เป็นเรื่องของความหมายของสินค้ากันนะคะก็คือเป็นสินค้าที่ได้จากการผลิตทางด้านเกษตรกรรมนะคะประกอบด้วยการผลิตพืชปศุสัตว์สัตว์น้ำแล้วก็ป่าไม้นะคะแล้วก็มีความสำคัญอยู่หลายประการแล้วก็มีการจำแนกการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะต่างๆได้หลายรูปแบบค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรแบบต่างๆสำหรับความหมายของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็คือการจัดการในกระบวนการเปลี่ยนปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อได้ผลผลิตก็คือสินค้าเกษตรที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การเสี่ยงภัยและก็ความไม่แน่นอนนะสำหรับกระบวนการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็ประกอบด้วย4ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือเรื่องของการวางแผนการวางแผนก็หมายถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจฟาร์มไว้ล่วงหน้านะคะขั้นตอนในการวางแผนฟาร์มก็จะประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของธุรกิจฟาร์มกำหนดทิศทางแล้วก็กำหนดแผนงานของฟาร์มต่อมาก็คือการจัดองค์การฟาร์มนะคะหมายถึงการจัดรูปแบบขององค์การแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการทำฟาร์มต่อมาก็เป็นเรื่องของการนำนะคะสำหรับการนำก็หมายถึงการทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจฟาร์มเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีพฤติกรรมที่ต้องการเพื่อให้สามารถมุ่งสู่เป้าหมายที่ดำเนินการได้อย่างสำเร็จผลนะคะสุดท้ายก็คือการควบคุมการควบคุมก็หมายถึงการติดตามความก้าวหน้าหรือว่าการกำกับดูแลให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายการควบคุมก็จะเกี่ยวข้องกับการงบประมาณการบันทึกกิจการฟาร์มการจัดทำรายงานทางการเงินแล้วก็การประเมินผลการทำฟาร์มนะคะซึ่งการประเมินผลเนี่ยก็เพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในปีต่อๆไปสำหรับการผิดสินค้าเกษตรนะก็มีได้หลายรูปแบบนะรูปแบบแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาหรือว่าเรียกว่า contract farming นะคะการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยเป็นการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรที่มีข้อตกลงหรือว่าสัญญาล่วงหน้าระหว่าง2ฝ่ายนะคะก็คือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
หรือสถาบันเกษตรกรซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือว่าสหกรณ์การเกษตรก็ได้นะคะฝ่ายหนึ่งกับหน่วยธุรกิจคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้รับซื้อสินค้าเกษตรโดยการทำสัญญาเนี่ยจะเป็นการตกลงกันด้วยวาจาหรือว่าจะมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะซึ่งในข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการระบุเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการผลิตและก็การตลาดของผลผลิตนะเพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้รับซื้อเนี่ยได้ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเงื่อนไขต่างๆนะคะก็จะเป็นตัวอย่างก็เช่นเงื่อนไขเกี่ยวกับแปลงผลิตปริมาณผลผลิตที่จะส่งมอบราคาสินค้าแล้วก็ลักษณะแล้วก็คุณภาพของผลผลิตนะคะรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยมีการจำแนกได้หลายรูปแบบนะคะการจำแนกลักษณะแรกเนี่ยมีการจำแนกได้5รูปแบบนะรูปแบบแรกก็คือเป็นแบบรวมศูนย์นะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ประสานกันครบวงจรก็คือบริษัทคู่สัญญาที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเนี่ยนำมาแปรรูปบรรจุหีบห่อแล้วก็จำหน่ายเพราะฉะนั้นผู้รับซื้อก็คือโรงงานแปรรูปหรือผู้หีบห่อสินค้านะคะจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากมีการควบคุมคุณภาพของผลผลิตก็มีส่วนสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรตั้งแต่การสนับสนุนในระดับน้อยไปจนถึงระดับมากรูปแบบต่อมานะคะเราเรียกว่ารูปแบบนิวเคลียสนะคะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่หน่วยธุรกิจคู่สัญญารับซื้อผลผลิต

เกษตรกรแล้วก็ยังมีการผลิตขนาดใหญ่ของตัวเองด้วยนะคะเพื่อเป็นในการผลิตเนี่ยเพื่อเป็นการประกันปริมาณวัตถุดิบที่จะส่งเข้าโรงงานหรือว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือว่าปรับปรุงพันธุ์รูปแบบที่3อันนี้มีตัวกลางนะคะเป็นรูปแบบที่โรงงานแปรรูปอาหารหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะมีตัวกลางระหว่างโรงงานกับเกษตรกรนะคะในการรับซื้อผลผลิตแล้วก็มาส่งให้กับโรงงานนะซึ่งคนกลางเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับเกษตรกรในเชิงธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการนะคะรูปแบบนี้โรงงานก็อาจจะมีความเสี่ยงในการควบคุมปริมาณการผลิตคุณภาพผลผลิตแล้วก็ราคาที่เกษตรกรจะได้รับนะคะส่วนรูปแบบที่4เป็นรูปแบบพหุภาคีก็คือมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งบริษัทเอกชนหน่วยงานของรัฐและว่าเกษตรกรส่วนรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบไม่เป็นทางการรูปแบบนี้สินค้าที่ผลิตนะจะอยู่บนพื้นฐานของการผลิตเฉพาะฤดูกาลเป็นการตกลงกันด้วยวาจาระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทเป็นผู้ประกอบการหรือบริษัทขนาดเล็กกับเกษตรกรนะคะการจำแนกลักษณะที่2นะมี3รูปแบบคือแบบประกันรายได้รูปแบบนี้ผู้รับซื้อหรือว่าบริษัทคู่สัญญาเนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนในปัจจัยการผลิตรับความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะเข้ามาดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิดนะมีการให้ความรู้กับเกษตรกรส่วนเกษตรกรก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าจ้างผลิตตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญานะคะเหมาะกับเกษตรกรที่ไม่มีประสบการณ์ในการผลิตแล้วก็การตลาดรูปแบบที่2นะคะก็คือการประกันราคาแบบนี้นะคะผู้รับซื้อหรือบริษัทคู่สัญญาก็จะมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเกษตรกรก็จะเป็นการเป็นผู้ลงทุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตบริษัทก็จะจัดหาปัจจัยการผลิตนะให้กับเกษตรกรในลักษณะของสินเชื่อนะเกษตรกรก็รับซื้อปัจจัยการผลิตจากบริษัทนะเมื่อส่งมอบผลผลิตแล้วเนี่ยบริษัทก็จะหักนะค่าปัจจัยการผลิตต่างๆไว้แล้วก็มอบรายได้ส่วนที่เหลือให้กับเกษตรกรนะคะลักษณะที่3ก็คือการประกันตลาดรูปแบบนี้เกษตรกรก็เป็นผู้ลงทุนในการผลิตเองทั้งหมดนะคะผู้รับซื้อก็สัญญาว่าจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแน่นอนแต่ไม่ได้กำหนดราคารับซื้อไว้ล่วงหน้านะคะส่วนก็คือแบบนี้เนี่ยผู้เกษตรกรก็จะมั่นใจว่าจะมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของราคาเพราะว่าราคาจะผันผวนไปตามภาวะตลาดนะรูปแบบนี้ก็เกษตรกรเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในการผลิตสูงนะคะเพราะว่าจะต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของการผลิตผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญานะคะก็จะมีฝ่ายดำเนินการก็คือเกษตรกรแล้วก็ผู้รับซื้อสินค้าเกษตรส่วนฝ่ายสนับสนุนก็มีทั้งภาครัฐนะคะก็คืออธิกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะไปสู่การจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และก็อุปทานสร้างเสถียรภาพของราคาเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะระหว่างเกษตรกรแล้วก็ผู้รับซื้อผลผลิตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ก็คือฝ่ายสนับสนุนอันนี้เป็นผู้เริ่มต้นนะการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่เชื่อมโยงหรือว่าประสานงานนะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับฝ่ายดำเนินการนะคะก็จะประกอบด้วยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่นะเกษตรกรก็ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการนะคะมีการดำเนินกิจการ3รูปแบบหลักๆทั้งด้านการผลิตการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตแล้วก็การตลาดนอกจากนี้ก็ยังมีผู้รับซื้อสินค้าเกษตรนะจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่ผลิตในรูปแบบของแปลงใหญ่เพื่อเชื่อมโยงการผลิตแล้วก็การตลาดนะคะการผลิตสินค้าเกษตรอีกรูปแบบนึงก็คือการผลิตสินค้าเกษตรแบบเกษตรอัจฉริยะนะคะรูปแบบนี้ก็คือการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรที่อาศัยวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีความแม่นยำนำมาใช้ในการ

ดำเนินงานเพื่อเพิ่มการผลิตนะทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตลดการใช้แรงงานตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินการทำการเกษตรนะคะตัวอย่างของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบของเกษตรแบบอัจฉริยะนะคะก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะคะทั้งรีโมทเซนซิ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหุ่นยนต์อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เซนเซอร์โดรนแล้วก็แอปพลิเคชันสำหรับการเกษตรนะคะตัวอย่างรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรแบบเกษตรอัจฉริยะนะคะก็จะมีของการเกษตรแม่นยำหรือว่า precision farming หรือว่า precision agriculture นะคะอันนี้ก็เป็นการจัดการการปัจจัยการผลิตในการทำฟาร์มทั้งในเรื่องของปริมาณแล้วก็เวลาที่ถูกต้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการเก็บข้อมูลแล้วก็แปลผลเป็นคำแนะนำที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยวางแผนได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็แปลงคำสั่งเพื่อควบคุมให้เครื่องจักรกลหรือระบบอัตโนมัติเนี่ยสามารถปฏิบัติการได้อย่างแม่นยำแล้วก็ควบคุมได้แม่นยำที่ดีกว่าการควบคุมด้วยมนุษย์นะคะซึ่งในรูปภาพก็จะเห็นมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อควบคุมการผลิตในฟาร์มส่วนอีกลักษณะหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของโรงงานผลิตพืชนะคะอันนี้ก็เป็นการผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะโรงงานผลิตพืชที่เป็นการปลูกพืชแบบแนวตั้งนะจะเห็นว่ามีชั้นต่างๆเนี่ยถ้ามีการผลิตพืชได้หลายชั้นเนี่ยค่ะก็ให้มีประสิทธิภาพสูงนะเหมาะกับการผลิตในพื้นที่ที่จำกัดนะคะการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็หมายถึงการจัดการในการเปลี่ยนปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะทั้งที่ดินแรงงานทุนแล้วก็การประกอบการเนี่ยให้เป็นสินค้าเกษตรหรือผลผลิตที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะคะภายใต้สถานการณ์การเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยในกระบวนการจัดการก็ประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การการนำแล้วก็การควบคุมนะคะส่วนการผลิตสินค้าเกษตรแบบต่างๆเนี่ยก็มีทั้งการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาแบบแปลงใหญ่แล้วก็แบบเกษตรอัจฉริยะค่ะคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวโน้มของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรค่ะประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายในฟาร์มนะคะซึ่งก็คือปริมาณและคุณภาพของปัจจัยการผลิตทั้งปัจจัยที่ดินแรงงานทุนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการสำหรับปัจจัยพวกนี้นะคะถ้ามีคุณภาพดีแล้วก็ปริมาณเยอะมากเนี่ยก็จะทำให้การผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีปริมาณมากตามไปด้วยนะคะแต่ถ้าปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยมีปริมาณไม่เพียงพอก็จะมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรนะคะปัจจัยต่อไปนะคะก็คือปัจจัยภายนอกฟาร์มอันแรกก็คือปัจจัยด้านประชากรนะคะปัจจัยด้านประชากรนี่ก็จะมีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรตัวอย่างเช่นประชากรของโลกเนี่ยก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ผลิตสินค้าเกษตรก็ต้องผลิตสินค้าเกษตรให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะอันนี้จะมีผลต่ออำนาจซื้อเช่นรายได้ของผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นนะก็จะผู้ผลิตก็จะสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรืออำนาจซื้อของผู้บริโภคในช่วงของเศรษฐกิจตกต่ำนะคะก็จะทำให้ความต้องการซื้อหรือความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงนะคะสำหรับปัจจัยด้านสังคมนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อค่านิยม

มีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็นำมาใช้ในการผลิตเนี่ยก็จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะปัจจัยต่อมาก็เป็นเรื่องของปัจจัยทางธรรมชาติอันนี้เป็นปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็มีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะคะเช่นภาวะน้ำท่วมฝนแล้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินี่ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากแล้วก็มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละปีนะคะสำหรับนโยบายนะคะก็มีทั้งนโยบายของรัฐบาลไทยแล้วก็ต่างประเทศสำหรับประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลก็จะมีนโยบายสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยอยู่มากนะคะเช่นสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยสินเชื่อเกษตรนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดหาตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรอีกด้วยนะคะสำหรับต่างประเทศเนี่ยก็มีทั้งประเทศที่เป็นคู่ค้าแล้วก็คู่แข่งนะคะถ้าเขามีการคุ้มครองผู้ผลิตสินค้าเกษตรของเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีการส่งออกสินค้าเกษตรได้ยากขึ้นหรือว่าส่งออกได้น้อยลงนะคะประเด็นต่อมานะคะก็คือเรื่องความตกลงต่างๆระหว่างประเทศจากการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอยู่หลายองค์การนะคะเช่นองค์การการค้าโลกเอเปกหรือว่าอาเซียนซึ่งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีพันธะกรณีต่างๆให้ประเทศสมาชิกเนี่ยปฏิบัติตามซึ่งพันธะกรณีต่างๆเหล่านี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนะคะประเด็นต่อมาก็เป็นเรื่องของแนวโน้มการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะประเด็นแรกก็คือมีรูปแบบการจัดการในเชิงธุรกิจมากขึ้นนะคะต่อมาก็คือมีสัญญาผูกพันกับแหล่งรับซื้อผลผลิตจากการที่การผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงในหลายๆด้านนะคะความเสี่ยงที่สำคัญอันหนึ่งก็เรื่องของการตลาดสินค้าเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยก็จะมีการลดความเสี่ยงโดยมีการทำพันธสัญญานะคะระหว่างผู้ผลิตแล้วก็ผู้รับซื้อสินค้าเกษตรนะคะต่อมาก็คือมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะต่อมาก็คือมีการใช้ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกฟาร์มเรื่องของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการจ้างเข้ามานะคะประจำของฟาร์มเลยหรือว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็ได้นะคะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าตลอดจนความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคก็มีความตระหนักนะคะถึงการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยนะคะเช่นการผลิตโดยใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยที่มีการรับรองมาตรฐานการผลิตนะคะต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในด้านเวลาเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผลิตออกสู่ตลาดได้ตามฤดูกาลนะคะเช่นผลไม้เนี่ยก็จะออกมาในเรื่องในหน้าร้อนเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการผลิตสินค้าเกษตรนอกฤดูนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรหลายๆชนิดเนี่ยจะมีบริโภคได้ทั้งปีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าผลผลิตนอกฤดูเนี่ยก็จะมีราคาแพงกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาดตามฤดูกาลต่อมาก็คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือเป็นการผลิตที่มีความยั่งยืนนะคะเช่นไม่ปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะนะคะไม่ใช้ปัจจัยการผลิตในที่มากเกินไปที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อมาก็คือมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเพราะว่าสภาพภูมิอากาศเช่นภาวะโลกร้อนเนี่ยก็มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องมีการปรับตัวนะคะเช่นการผลิตมีภาวะแห้งแล้งก็ใช้พันธุ์พืชที่ต้องการน้ำน้อยนะคะหรือว่าหาแหล่งน้ำในไร่นานะคะเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตรสรุปปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็มีทั้งปัจจัยภายในได้แก่ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรทั้งทรัพยากรที่ดินแรงงาน
ทุนแล้วก็ตัวผู้ประกอบการเองนะคะส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็มีหลายประการนะคะเช่นปัจจัย

ทางด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและก็ความตกลงต่างๆระหว่างประเทศส่วนแนวโน้มของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรก็มีหลายประการนะคะตัวอย่างเช่นเป็นการจัดการที่คำนึงถึงการจัดการในเชิงธุรกิจขึ้นมีสัญญาผูกพันกับแหล่งรับซื้อผลผลิตนะคะคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในด้านเวลาแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรมีความยั่งยืนค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานความหมายและความสำคัญของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในส่วนของความหมายเนี่ยคำว่าพยานหลักฐานกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทยไม่ได้ให้คำนิยามศัพท์เอาไว้เพียงแต่บอกว่าพยานหลักฐานมี4ประเภทคือพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานผู้เชี่ยวชาญแต่ในทางวิชาการเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าคำว่าพยานหลักฐานหมายถึงสิ่งใดๆที่แสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏแก่ศาลได้หรืออาจกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าพยานหลักฐานคือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวอ้างในการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาพยานหลักฐานอาจจะแบ่งได้หลายลักษณะนะครับตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้แบ่งและกฎเกณฑ์ที่ใช้แบ่งซึ่งอาจจะแบ่งได้4ประเภทดังนี้1คือพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานผู้เชี่ยวชาญในการแบ่งแบบนี้เนี่ยก็เป็นการแบ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญานั่นเองนะครับการแบ่งอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่2เนี่ยอาจจะแบ่งได้ว่าเป็นพยานชั้น1และพยานชั้น2นะครับพยานชั้น1หมายถึงพยานหลักฐานชิ้นที่ดีที่สุดในบรรดาพยานหลักฐานทั้งหลายที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริง1ส่วนพยานชั้น2หมายถึงพยานในลำดับรองลงมาอันนี้เป็นไปตามหลักของ base evidence rule ก็คือว่าศาลจะรับฟังพยานชั้น1ก่อนคือพยานหลักฐานที่ดีที่สุดนะครับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นส่วนพยานที่อยู่ห่างๆออกไปจากข้อเท็จจริงนั้นเป็นพยานชั้น2ก็อาจจะรับฟังในน้ำหนักที่น้อยลงนะครับการแบ่งประเภทในประเภทที่3อาจจะแบ่งเป็นพยานหลักฐานโดยตรงกับพยานหลักฐานแวดล้อมกรณีนะครับพยานหลักฐานโดยตรงหมายถึงพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนั้นๆโดยตรงนะครับดังนั้นถ้าศาลฟังพยานหลักฐานโดยตรงที่ตรงกับข้อเท็จจริงในประเด็นก็สามารถจะสรุปได้ว่าข้อเท็จจริงที่พิพาทกันนั้นเป็นไปอย่างไรนะโดยอาศัยพยานหลักฐานโดยตรงอันนี้

แต่ในบางเรื่องนะครับไม่อาจจะมีพยานหลักฐานโดยตรงได้นะก็ต้องอาศัยพยานหลักฐานแวดล้อมกรณีคือพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรงแต่จะเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทนั้นๆ นะครับเพื่อจะชี้ให้เห็นว่ามีข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อพิพาทนั้นๆเกิดขึ้นหรือไม่นะครับในการแบ่งประเภทที่4นะครับก็คือประจักษ์พยานและพยานบอกเล่านะครับคำว่าประจักษ์พยานหมายถึงพยานบุคคลที่ได้สัมผัสกับข้อเท็จจริงที่ตนเองนำมาเบิกความได้ด้วยตนเองนะครับส่วนพยานบอกเล่านั้นหมายถึงพยานบุคคลที่ไม่ได้สัมผัสกับข้อเท็จจริงที่พบเห็นมาด้วยตนเองเพียงแต่รับฟังคำบอกเล่ามาจากบุคคลอื่นนะหรือพบเห็นมาจากที่อื่นอีกต่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการแบ่งประเภทตามลักษณะของการสัมผัสถึงข้อเท็จจริงที่พยานได้สัมผัสมาโดยตรงหรือไม่นะครับต่อไปเป็นเรื่องของระบบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานครับปัจจุบันระบบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานหรือระบบการค้นหาข้อเท็จจริงในทางคดีเนี่ยอาจจะแบ่งได้ใหญ่ๆเป็น2ระบบระบบแรกคือระบบกล่าวหานะครับอีกระบบหนึ่งคือระบบไต่สวนครับในระบบกล่าวหานั้นมีลักษณะที่สำคัญก็คือศาลจะมีบทบาทจำกัดนะครับเป็นเพียงแต่ผู้ตัดสินคดีเท่านั้นนะครับคนที่มีบทบาทสำคัญคือคู่ความทั้งสองฝ่ายนะครับมีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกันนะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการสืบพยานก็มักจะมีกฎเกณฑ์ในการสืบพยานที่มีความเคร่งครัดนะครับมีบทบัญญัติที่ต้องห้ามไม่ให้รับฟังพยานหลักฐานใดๆอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ไม่ให้คู่ความเนี่ยเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในทางคดีศาลก็เป็นผู้รักษากฎเกณฑ์นะครับในการนำสืบพยานนะให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับอีกระบบหนึ่งคือระบบไต่สวนอันนี้ศาลจะมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดีนะครับระบบนี้เกิดขึ้นในภาคพื้นยุโรปนะครับที่ใช้กฎหมายซิวิลลอนะครับหรือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักนะซึ่งมีผลมาจากอิทธิพลของกฎหมายโรมันนะครับโดยศาลเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการค้นหาความจริงในคดีนะครับมีอำนาจพิจารณาสืบพยานเพิ่มเติมหรืองดสืบพยานได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดข้อห้ามในการพิจารณาคดีมีน้อยนะครับขึ้นอยู่กับดุลมิตของศาลนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญมากกว่าคู่ความนะครับการพิจารณาคดีจะมีลักษณะเป็นการดำเนินการระหว่างศาลกับจำเลยนะครับในระบบไต่สวนนี้มักจะไม่มีกฎเกณฑ์ในการสืบพยานที่เคร่งครัดมากนักนะครับเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในการค้นหาความจริงได้อย่างกว้างขวางนะครับแต่ในระบบการสืบพยานทั้งระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันประเทศต่างๆเนี่ยจึงได้มีการปรับปรุงระบบการพิจารณาโดยการแก้ไขข้อบกพร่องของแต่ละระบบนะครับและนำเอาส่วนดีของทั้งสองระบบมาใช้ทำให้ปัจจุบันเนี่ยหลักกฎหมายของประเทศต่างๆไม่ว่าระบบคอมมอนลอที่เคยเป็นระบบกล่าวหาอย่าง 100% นะหรือระบบไต่สวนของประเทศซิวิลลอซึ่งเป็นระบบไต่สวนเนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงเข้าหากันอาศัยข้อดีของแต่ละระบบมารวมกันในทางปฏิบัติในทางปัจจุบันนะฮะในแต่ละประเทศก็มีระบบที่เรียกว่าเป็นระบบผสมนั่นเองคือเอาข้อดีของทั้งสองระบบมาใช้นะครับโดยเฉพาะในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยนะซึ่งโดยหลักเป็นประเทศที่ใช้ระบบซิวิลลอคือเรามีประมวลกฎหมายใช่ไหมครับหรือเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักแต่ในส่วนวิธีพิจารณาความนะได้ถูกออกแบบมาใช้แบบระบบกล่าวหาเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษซึ่งใช้ระบบคอมมอนลอนะครับหรือกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ยังคงยินยอมให้ผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิ์ยื่นฟ้องคดีได้เองนะครับแต่จะเห็นได้ว่าในระบบกฎหมายของไทยเนี่ยก็ใช้ทั้ง2ระบบอย่างผสมผสานกันนะครับก็เป็นอันจบในตอนของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะครับในส่วนนี้เราจะได้มาคุยกันถึงเรื่องของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐานเมื่อมีการฟ้องคดีนะและมีการยื่นคำให้การเพื่อต่อสู้คดีเนี่ยศาลก็จะต้องมีการพิจารณา

เพื่อดูว่าคู่ความเนี่ยเขาโต้เถียงเขาสู้คดีกันในเรื่องอะไรนะครับเรียกว่าเป็นการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีนั้นเพื่อศาลจะได้กำหนดว่าให้คู่ความเนี่ยเอาพยานหลักฐานมานำสืบในข้อที่มีการพิพาทกันในประเด็นนั้นนะครับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีเป็นเรื่องที่ต้องกำหนดในขั้นตอนของการชี้สองสถานซึ่งถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นก่อนการสืบพยานนั่นเองเป็นเงื่อนไขสำคัญของการกำหนดภาระการพิสูจน์ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราจะดูถึงสาระสำคัญ3ประการนะครับประการแรกเรื่องของประเด็นข้อพิพาทในคดีประการที่2เรื่องของปัญหาข้อกฎหมายและประการที่3เรื่องของปัญหาข้อเท็จจริงในส่วนของประเด็นข้อพิพาทในคดีคำว่าประเด็นหมายถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่คู่ความยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดีนะครับในส่วนของประเด็นแห่งคดีเนี่ยเราก็จะต้องดูจากคำฟ้องนะและคำให้การนะครับนะครับในคำฟ้องคำให้การนะครับก็จะกล่าวถึงประเด็นที่คู่ความได้ต่อสู้กันนะหรือโต้แย้งกันนะครับในส่วนของประเด็นนะครับคู่ความอาจจะโต้แย้งกันในส่วนของเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับถ้ามีเรื่องที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโต้แย้งว่ามันไม่ใช่อย่างที่คู่ความฝ่ายที่เขาฟ้องได้กล่าวอ้างถึงนะครับมันก็จะเกิดข้อที่เรียกว่าเป็นประเด็นข้อพิพาทคือข้อที่ยังพิพาทกันอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นประเด็นข้อพิพาทก็คือประเด็นแห่งคดีนั่นเองที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับก็คือโต้แย้งและปฏิเสธนะครับประเด็นข้อพิพาทจึงเกิดจากข้ออ้างข้อเถียงตามคำฟ้องและคำให้การของคู่ความนะครับข้ออ้างตามคำฟ้องและข้อเถียงตามคำให้การซึ่งก่อให้เกิดประเด็นแห่งคดีนั้นอาจจะเป็นข้ออ้างหรือข้อเถียงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายก็ได้นะครับสำหรับประเด็นข้อเท็จจริงคู่ความอาจจะแถลงรับกันก็ได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างตรงนี้นะแต่ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นข้อที่ไม่รับแต่ส่วนที่รับก็เป็นอันยุตินะในข้อเท็จจริงอันนั้นไม่ต้องนำพยานเข้ามาอีกคงจะสืบพยานต่อสู้กันเฉพาะข้อเท็จจริงในประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ที่ยังไม่รับกันนะครับซึ่งปัญหาที่ถกเถียงกันในข้อเท็จจริงเราก็เรียกว่าปัญหาข้อเท็จจริงนะครับส่วนประเด็นข้อกฎหมายนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับคำรับของคู่ความเพราะข้อกฎหมายนั้นเนี่ยเมื่อมีการยกประเด็นต่อสู้กันในข้อกฎหมายขึ้นมานะครับศาลก็สามารถจะวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้นได้โดยไม่ต้องมีการนำสืบพยานนะครับการสืบพยานหรือการนำพยานเข้าสืบนั้นเป็นการนำสืบเพื่อพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับในส่วนปัญหาข้อกฎหมายถือว่าศาลรู้เองนะครับไม่ต้องมีการนำสืบเพื่อพิสูจน์นะครับในเรื่องที่2เรื่องของปัญหาข้อกฎหมายอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีความตัวบทกฎหมายและการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับตัวบทกฎหมายนะการตีความกฎหมายการแปลความตัวบทกฎหมายถือเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะที่จะวินิจฉัยแปลหรือว่าตีความในบทบัญญัติอย่างไรว่ากฎหมายนั้นมีความหมายว่าอย่างไรในปัญหาข้อกฎหมายประกอบด้วยปัญหา3ลักษณะก็คือข้อพิพาทที่โต้แย้งกันว่ามีกฎหมายบทใดบทหนึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุคดีนั้นหรือไม่นะหรือข้อพิพาทที่โต้แย้งกันนะว่ามีความหมายของบทกฎหมายนั้นมีว่าอย่างไรนะหรือปัญหาเกี่ยวกับผลของการนำบทกฎหมายไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดีนะเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งศาลมีอำนาจที่จะวินิจฉัยได้เองโดยที่ไม่ต้องมีการนำสืบพยานนะครับส่วนปัญหาข้อเท็จจริงก็คือปัญหาที่คู่ความโต้เถียงกันว่าได้มีการกระทำหรือเหตุการณ์หรือพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือมีอยู่จริงดังที่คู่ความได้กล่าวอ้างหรือโต้เถียงกันหรือไม่ในปัญหาข้อเท็จจริงนี้เป็นปัญหาที่ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานนะครับเพื่อให้ได้ข้อยุตินะเมื่อมีการสืบพยานเสร็จแล้วศาลก็จะต้องชี้ขาดจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบต่อศาลว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วก็จึงสามารถจะตัดสินคดีได้นะครับโดยเอาข้อเท็จจริงที่วินิจฉัยได้นั้นมาปรับเข้ากับข้อกฎหมายนั่นเองนะครับปัญหาข้อเท็จจริงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้3ประเภท

เทศนะครับประเภทแรกคือปัญหาข้อพิพาทที่โต้แย้งกันเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลว่าบุคคลใดได้กระทำการใดหรือไม่อย่างไรนะครับหรือประการที่สองคือปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับสภาพจิตใจของบุคคลนะเช่นขณะกระทำการนั้นนะบุคคลนั้นกระทำโดยมีความสุจริตหรือไม่นะกระทำโดยประมาทหรือไม่อะไรพวกนี้เป็นต้นมันอยู่ภายในใจของบุคคลนะก็ต้องมีการนำสืบข้อเท็จจริงกันว่ามีพฤติการในข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรที่แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจของบุคคลในขณะนั้นนะครับและประการที่3ก็คือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่ามีการเกิดขึ้นการมีอยู่หรือการสิ้นสุดของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้คือประเภทของปัญหาข้อเท็จจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับข้อเท็จจริงที่จะต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าข้อเท็จจริงทุกประเภทนะครับจะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับมีข้อเท็จจริงบางอย่างนะครับที่อาจจะไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการรับฟังข้อเท็จจริงนะที่เกิดจากคู่ความเนี่ยนะจะต้องนำสืบโดยพยานหลักฐานนะครับแต่มีข้อที่จะต้องคำนึงถึงก็คือข้อเท็จจริงนั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดจากคำเบิกความหรือหลักฐานที่นำเข้ามาในสำนวนเท่านั้นนะครับข้อเท็จจริงนอกสำนวนที่คู่ความไม่ได้นำสืบศาลจะเอามารับฟังเป็นหลักฐานไม่ได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปนะครับนอกจากนี้ข้อเท็จจริงที่จะนำเข้าสู่สำนวนเนี่ยจะต้องมีการอ้างและนำสืบโดยถูกต้องตามกฎหมายคือต้องทำตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้จึงจะเอาเข้าสู่สำนวนได้นะครับนะครับดังนั้นข้อเท็จจริงใดที่จำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานในการพิสูจน์แต่กลับไม่ได้มีการเสนอให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามวิธีการสืบพยานหลักฐานศาลก็รับฟังข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้เช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามีข้อเท็จจริงอื่นที่อาจจะไม่ต้องนำสืบก็ได้นะหรืออาจจะไม่ต้องนำเข้าสู่สำนวนก็ได้แต่เป็นข้อยกเว้นที่ศาลสามารถจะรับฟังได้นะครับในเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไปนะครับศาลในสถานะที่เป็นพลเมืองนะครับเป็นสมาชิกในสังคมนะก็จะต้องรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เหมือนกับคนอื่นๆนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องนำสืบเช่นในเรื่องของถ้อยคำภาษาไทยนะครับภาษาไทยเขียนว่าอย่างไรนะอย่างไรเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องอันนี้ถือว่าศาลก็รู้ได้นะโดยคู่ความไม่ต้องนำสืบขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจารีตประเพณีศาลก็สามารถจะรับรู้เองได้นะครับกิจการความเป็นไปของบ้านเมืองนะใครเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนะครับนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นกิจการความเป็นไปนะศาลก็ต้องรู้เองได้นะครับและสิ่งธรรมดาตามธรรมชาตินะซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเหล่านี้เป็นต้นนะฮะศาลก็สามารถจะรับรู้เองได้นะครับอีกเรื่องนึงคือข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้อันนี้ก็ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานเช่นเดียวกันนะครับข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้อาจแบ่งได้เป็น2ประการประการแรกคือกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติเป็นข้อสันนิษฐานหรือปิดปากไว้เป็นการเด็ดขาดของคู่ความนะอันนี้ก็ไม่ต้องนำสืบพิสูจน์นะครับเป็นเรื่องที่ไม่อาจโต้แย้งได้นะครับประการที่2เป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้เขียนเป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาดแต่กฎหมายเขียนไว้ในเชิงของกฎหมายปิดปากนะคือสามารถจะนำสืบพิสูจน์โต้แย้งได้นะแต่เป็นข้อสันนิษฐานว่าข้อเท็จจริงน่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่เปิดโอกาสให้คู่ความนำสืบพิสูจน์โต้แย้งได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่กฎหมายเขียนในเชิงปิดปากนะแต่ไม่ได้เป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาดนะครับอีกเรื่องนึงที่ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานก็คือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลนะครับข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันเนี่ยอาจจะรับกันได้ตั้งแต่ชั้นยื่นคำให้การเลยนะคือในคำให้การก็เขียนไว้ว่าข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างมานั้นเนี่ยจำเลยยอมรับนะแต่ขอโต้แย้งในส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือส่วนที่ไม่ยอมรับนะอันนั้นก็คือนำสืบพิสูจน์มานะฮะแต่ถ้ารับกันในคำให้การแล้วตรงนั้นก็ถือว่ายุตินะครับนอกจากนี้คู่ความอาจจะรับกันในชั้นชี้2สถานก็ได้นะครับคือก่อนสืบพยานเนี่ยศาลจะกำหนดวันชี้2สถานเพื่อจะสอบถามคู่ความนะตามคำฟ้องและคำให้การที่ยื่นว่าข้อเท็จจริงในส่วนไหนที่จะรับกันไหมตามคำฟ้องและคำให้การอาจจะรับเพิ่มเติมขึ้นมาจากข้อความในคำให้การก็ได้ก็มารับกันต่อหน้าศาลนะฮะในวันที่ชี้2สถานว่าตกลงที่เคยยื่น

ทำให้การโต้แย้งในประเด็นนี้เช่นในเรื่องของโจทก์จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่นะจำเลยไม่ขอรับรองนะฮะแต่มาในชั้นชี้สองสถานศาลก็ถามว่าจะยังยืนยันอยู่ไหมจำเลยก็อาจจะที่เคยโต้แย้งไว้ตรงนั้นก็ยอมรับแล้วนะครับก็มารับกันในชั้นชี้สองสถานได้หรือในชั้นชี้สองสถานยังไม่ยอมรับกันแต่เมื่อเริ่มสืบพยานก็มารับกันในระหว่างการพิจารณาก็สามารถจะรับกันได้นะครับในระหว่างการพิจารณานะครับนอกจากนี้ในเมื่อศาลให้สืบพยานกันและมีการถามค้านเมื่อข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยคู่ความได้มีการถามค้านนะอาจจะมารับกันในตอนมาถามค้านก็ได้นะครับมาถามค้านก็ได้หรือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันแล้วตามคำบอกกล่าวเป็นหนังสือหรือตามเอกสารนะครับที่จัดทำขึ้นมาก็ถือว่ารับกันได้นะครับอันนี้สามารถจะรับกันได้ในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการนะที่มีการสืบพยานนะครับอันนี้ก็เป็นอันจบในตอนของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐานครับในตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของภาระการพิสูจน์ผู้มีภาระการพิสูจน์และหลักพื้นฐานในการนำสืบพยานหลักฐานความหมายของภาระการพิสูจน์หรือว่าหน้าที่นำสืบนะครับในตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่เดิมเนี่ยนะเคยใช้ถ้อยคำว่าหน้าที่นำสืบนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้เป็นคำว่าภาระการพิสูจน์นะครับดังนั้นในคำว่าภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบในความหมายนี้นะก็มีความหมายว่าหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงที่จะต้องพิสูจน์เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนนั่นเองนะครับคือฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดเนี่ยฝ่ายนั้นก็มีหน้าที่นำสืบหรือมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นจริงตามที่ตัวเองกล่าวอ้างครับคำว่าภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบเนี่ยเป็นเรื่องของการนำสืบพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงในประเด็นข้อใดก็ตามที่จะทำให้คดีของตนชนะคดีนะครับอันนี้คือความหมายเดียวกันนะว่าเป็นภาระของคู่ความจะนำสืบให้ตนชนะคดีตามข้อที่ตนเองกล่าวอ้างนะครับส่วนหน้าที่นำสืบก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ภาระการพิสูจน์แต่เป็นเรื่องของหน้าที่ที่คู่ความฝ่ายใดจะนำพยานเข้ามาสืบก่อนหลังเท่านั้นนะฮะตามที่ศาลได้กำหนดไว้นะคือศาลอาจจะกำหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนทั้งหมดในทุกประเด็นนะหรือนำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนในประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2ให้อีกฝ่ายนึงนำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนอันนี้เป็นลำดับการนำสืบพยานนะแต่ไม่ถือว่าเป็นหน้าที่นำสืบหรือภาระการพิสูจน์นะครับในความหมายที่จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงในประเด็นแห่งคดีเพื่อให้ตนชนะคดีครับการกำหนดภาระการพิสูจน์เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายคือกำหนดว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นใดนะครับเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับคู่ความจะตกลงกันให้ผลักภาระการพิสูจน์ให้ตกแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหาได้ไม่นะครับและศาลจะกำหนดภาระการพิสูจน์ตามความพอใจก็ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของการกำหนดโดยผลของกฎหมายว่าผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดผู้นั้นนะเป็นผู้มีภาระการพิสูจน์ในข้อเท็จจริงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ศาลจะกำหนดภาระการพิสูจน์ไปโดยผิดพลาดศาลก็กำหนดให้ใหม่ให้ถูกต้องได้นะหรือศาลชั้นต้นกำหนดผิดศาลสูงก็กำหนดภาระการพิสูจน์ให้ถูกต้องใหม่ได้นะครับการกำหนดภาระการพิสูจน์ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ถือเป็นเด็ดขาดนะครับส่วนการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างเคร่งครัดเหมือนกับเรื่องของการกำหนดภาระการพิสูจน์นะในเรื่องนี้เป็นเรื่องของดุลพินิจของศาลที่กำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำมาสืบในประเด็นใดก่อนหรือประเด็นใดหลังก็ได้หรือสลับกันก็ได้นะครับอันนี้ไม่ถือเป็นเด็ดขาดนะครับเป็นเรื่องของดุลพินิจของศาลนะครับผู้ที่มีภาระการพิสูจน์นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนคู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์แต่ถ้าผู้ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์แล้วไม่นำพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนหรือนำมาสืบแล้วพยานหลักฐานไม่น่าเชื่อถือข้อเท็จจริงย่อมไม่อาจรับฟังได้ตามที่คู่ความฝ่ายนั้นกล่าวอ้างไว้อันนั้นก็เป็นการแพ้คดีไป
ในส่วนของข้อเท็จจริงนั้นก็คืออีกฝ่ายหนึ่งจะชนะในส่วนของข้อเท็จจริงนั้นนะครับโดยหลักการกำหนดหน้าที่นำสืบหรือการกำหนดภาระการพิสูจน์นั้นถือหลักสำคัญดังต่อไปนี้นะครับประการแรกคือผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงนั้นประการที่2ผู้ใดโต้แย้งหรือเสียประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของข้อกฎหมายที่ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดผู้นั้นก็มีหน้าที่นำสืบเพื่อหักล้างข้อสันนิษฐานนั้นนะครับประการที่3คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงซึ่งผิดปกติผิดธรรมชาติผิดธรรมดาก็เป็นผู้มีหน้าที่นำสืบว่าทำไมข้อเท็จจริงถึงผิดปกติไปอย่างนั้นนะครับประการที่4ข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายนั้นก็มีภาระการพิสูจน์หรือมีหน้าที่นำสืบนะครับการนำสืบพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าจะนำสืบด้วยวิธีการใดก็ได้นะครับมันต้องมีการสืบพยานหลักฐานตามขั้นตอนตามรูปแบบนะที่กำหนดไว้นะประการแรกคือจะต้องกระทำในศาลนะครับประการที่สองต้องกระทำโดยเปิดเผยประการที่สามต้องกระทำต่อหน้าคู่ความประการที่สี่ต้องกระทำโดยใช้ภาษาไทยนะครับประการที่5ต้องกระทำตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กฎหมายและศาลกำหนดนะครับแต่อย่างไรก็ดีอาจจะไม่ต้องนำสืบพยานหลักฐานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ก็ได้มันมีข้อยกเว้นอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับประการแรกคือเรื่องของการเดินเผชิญสืบนะอันนี้ไม่ต้องทำในศาลเพราะว่าอาจจะต้องไปเผชิญสืบยังสถานที่เกิดเหตุนะหรือเผชิญสืบในที่ดินที่เป็นข้อพิพาทนะศาลก็จะออกไปนอกศาลนะแล้วคู่ความก็ไปนำชี้นะในสถานที่ต่างๆอันนี้ต้องทำนอกศาลนะครับเพราะว่าไม่สามารถทำในศาลได้นะประการที่สองคือการส่งประเด็นไปสืบเช่นพยานบุคคลเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างท้องที่ศาลก็จะส่งประเด็นคือให้ศาลในท้องที่ที่พยานอยู่นะเป็นผู้สืบพยานแทนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการส่งประเด็นไปสืบอย่างศาลอื่นนะครับประการที่สามคือการสืบพยานหลักฐานล่วงหน้านะคือพยานหลักฐานบางอย่างเช่นพยานบุคคลอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะไม่อาจจะอยู่ที่ศาลเพื่อสืบพยานได้นะฮะตามเวลาที่ศาลกำหนดนะหรือวัตถุบางอย่างมันอาจจะเสื่อมเสียไปนะฮะถ้ารอให้ถึงวันสืบพยานที่กำหนดนะคู่ความก็อาจจะขอให้ศาลช่วยสืบพยานหลักฐานนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าได้นะอันนี้ก็เป็นการสืบก่อนที่จะมีการดำเนินการเรื่องอื่นๆนะครับก็เป็นการลัดขั้นตอนนะเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องสืบล่วงหน้านะและประการที่4นะคือการสืบพยานหลักฐานตามวิธีการที่คู่ความตกลงกันนะครับในการเดินเผชิญสืบนั้นเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ศาลนะจะต้องไปเดินเผชิญสืบนะตามกระบวนการต่างๆเพราะมีเหตุจำเป็นนะครับที่ศาลไม่อาจออกหมายเรียกได้นะหรือโดยสภาพไม่สามารถกระทำได้ในศาลหรือศาลต้องไปดูที่เกิดเหตุประกอบคำเบิกความนะครับส่วนการส่งประเด็นไปสืบก็มีหลักการอยู่ในมาตรา102วรรค2นั่นเองคือพยานอยู่ในต่างท้องที่นะก็จำเป็นต้องส่งประเด็นไปให้ศาลในท้องที่ที่พยานอยู่เป็นผู้สืบพยานนะครับการสืบพยานหลักฐานล่วงหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเป็นการสืบลัดขั้นตอนไม่จำเป็นต้องทำตามลำดับก่อนหลังนะครับในบางอย่างเนี่ยบางกรณีคู่ความประสงค์จะสืบพยานหลักฐานไว้ก่อนล่วงหน้านะก็เป็นไปได้ตามมาตรา101นะหรือ101/1วรรค1ตอนท้ายก็ยังบัญญัตินะให้คู่ความเนี่ยสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรือส่งเอกสารหรือวัตถุที่ใช้เป็นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อนด้วยก็ได้นะซึ่งจะต้องมีการยื่นคำร้องนะและการสั่งคำร้องของศาลที่จะอนุญาตให้สืบพยานหลักฐานล่วงหน้าที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนก็บัญญัติไว้ในมาตรา101/1วรรค2และมาตรา101/2นะครับส่วนข้อสุดท้ายที่เป็นข้อยกเว้นของการสืบพยานตามลำดับขั้นตอนนะก็เป็นไปตามมาตรา103/2และมาตรา103/3นะซึ่งเป็นเรื่องที่คู่ความอาจจะตกลงกันให้ใช้วิธีการสืบพยานนะบางอย่างนะที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนเช่นอาจจะตกลงกันว่าเนื่องจากพยานเป็นชาวต่างชาตินะขอสืบพยานด้วยภาษาต่างประเทศนะไม่ต้องใช้ภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งถ้าข้อตกลงที่คู่ความตกลงกันนั้นเนี่ยเป็นการตกลงกันที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีนะศาลก็สามารถอนุญาตให้คู่ความสืบพยานด้วยวิธีการนั้นได้นะและ
ตามมาตรา103/3ก็เป็นเรื่องที่ว่านอกเหนือ

0: จากการสืบพยานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแล้วเนี่ยประธานศาลฎีกาอาจจะออกข้อกำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากำหนดวิธีการสืบพยานเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วยก็ได้ครับก็เป็นอันจบในตอนของภาระการพิสูจน์ผู้มีภาระการพิสูจน์และหลักพื้นฐานในการนำสืบพยานหลักฐานครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ในตอนนี้เราจะพูดถึงหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งในคดีแพ่งโดยทั่วไปพยานหลักฐานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทางคดีได้ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามไม่ให้รับฟังพยานเหล่านั้นซึ่งที่เรียกกันว่าหมดตัดพยานพยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง 1. พยานหลักฐานเท็จหรือพยานหลักฐานปลอม 2. พยานหลักฐานฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็น 3. พยานหลักฐานที่ไม่ปิดอากรสแตมป์พยานหลักฐานเท็จหมายถึงพยานหลักฐานที่ไม่มีข้อมูลความจริงตามลักษณะหรือคุณค่าของตัวพยานเองโดยผู้อ้างถึงได้สร้างเรื่องหรือทำเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้บุคคลเชื่อว่ามีข้อที่จริงนั้นอยู่จริงอันเป็นความเท็จเพื่อประโยชน์นำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีสำหรับพยานหลักฐานเท็จอาจจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุหรือพยานผู้เชี่ยวชาญก็ได้พยานหลักฐานปลอมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะพบว่าการปลอมมีการอ้างถึงแต่ในเรื่องของเอกสารปลอมซึ่งหมายถึงการทำปลอมขึ้นซึ่งพยานเอกสารใหม่ทั้งฉบับโดยไม่มีต้นฉบับหรือมีต้นฉบับแต่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขในต้นฉบับเพื่อให้เชื่อว่าข้อความที่ปรากฏในเอกสารนั้นได้ทำขึ้นโดยอีกบุคคลหนึ่งซึ่งบุคคลนั้นไม่ได้ทำที่เรียกว่าปลอมคนทำดังนั้นแม้เนื้อความในเอกสารจะเป็นความจริงก็ถือว่าเป็นเอกสารปลอมศาลจะรับฟังเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานไม่ได้เช่นโจทฟ้องจำเลยว่ากู้เงินโจทจำเลยให้การต่อสู้ว่าสัญญากู้ที่โจทนำมาฟ้องนั้นปลอมในการกู้ยืมเงินนั้นไม่ได้ทำสัญญากู้กันไว้โจทไปทำสัญญากู้ขึ้นมาทั้งฉบับและปลอมลายมือชื่อจำเลยแม้ข้อความในสัญญากู้นั้นจะเป็นความจริงเอกสารนั้นก็ถือว่าเป็นเอกสารปลอม

ถึงพยานหลักฐานที่ไม่มีความจำเป็นต่อการวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีเนื่องจากมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทเพียงพอแก่การวินิจฉัยแล้วพยานหลักฐานประเภทนี้คู่ความมักจะนำสืบกันเพื่อให้คดีล่าช้าเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ไม่จำเป็นพยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้าหมายถึงพยานหลักฐานที่ไม่มีคุณค่าในการรับฟังเป็นพยานหลักฐานเนื่องจากไม่มีความสำคัญแต่คู่ความพยายามที่จะนำสืบพยานหลักฐานเหล่านี้เพื่อประวิงคดีให้ชักช้าไม่ให้คดีเสร็จไปเร็วซึ่งคดีบางคดีจำเลยไม่ต้องการให้คดีเสร็จไปโดยเร็วก็พยายามที่จะประวิงคดีโดยการนำพยานหลักฐานที่อาจจะไม่จำเป็นในการนำเข้าสืบมานำสืบเพื่อให้ศาลเสียเวลาในการนำสืบพยานหลักฐานเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นคดีที่ฟ้องขับไล่จำเลยจะพยายามประวิงคดีเพื่อไม่ให้คดีเสร็จโดยเร็วเนื่องเลยไม่ต้องการจะออกจากบ้านหรือที่ดินที่ถูกฟ้องขับไล่เป็นต้นพยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวแก่ประเด็นพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนั้นไม่ใช่พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงข้อที่จริงที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องนำสืบสนับสนุนคำฟ้องหรือคำให้การของตนเป็นพยานหลักฐานที่คู่ความไม่มีหน้าที่ที่จะต้องนำสืบนะครับเป็นพยานหลักฐานที่ต้องห้ามรับฟังตามกฎหมายพยานหลักฐานที่ไม่ปิดอากรสแตมป์อากรสแตมป์เป็นภาษีอากรรูปแบบหนึ่งตามประมวลกฎหมายรัษฎากรมาตรา118บัญญัติว่าตราสารใดไม่ปิดอากรสแตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับคู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ตราสารใดที่จะต้องปิดอากรสแตมป์บ้างจะกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายรัษฎากรถ้าตราสารใดที่ประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดว่าจะต้องปิดอากรสแตมป์ตราสารนั้นคู่ความก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปิดอากรสแตมป์สำหรับตราสารที่ต้องปิดอากรสแตมป์ที่ประมวลรัษฎากรห้ามมิรับฟังเป็นพยานหลักฐานนั้นห้ามเฉพาะการรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งเท่านั้นไม่ได้ห้ามรับฟังในการพิจารณาคดีอาญาเพราะฉะนั้นในคดีอาญาถ้าคู่ความอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานแม้ไม่ปิดอากรสแตมป์ก็สามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานและศาลสามารถรับฟังพยานหลักฐานนั้นได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งเรื่องต่อไปเราจะพูดถึงพยานหลักฐานที่รับฟังได้แต่ยื่นฝ่าฝืนต่อกฎหมายห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานประเภทนี้เป็นพยานหลักฐานที่มีคุณค่าในตัวมันเองปกติสามารถรับฟังได้คือไม่เป็นพยานหลักฐานเท็จไม่เป็นพยานหลักฐานปลอมไม่เป็นพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยไม่เป็นพยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้าและเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีแต่เนื่องจากว่ามีการยื่นพยานหลักฐานเหล่านั้นฝ่าฝืนต่อกฎหมายก็กำหนดให้ศาล

ไม่รับฟังพยานหลักฐานเหล่านั้นเช่นเดียวกันหลักกฎหมายว่าด้วยการยื่นพยานหลักฐานหลักกฎหมายว่าด้วยการยื่นพยานหลักฐานบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพยานหลักฐานทุกชนิดแม้ว่าโดยตัวมันเองจะมีคุณค่าในการที่จะรับฟังเช่นเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ใช่พยานหลักฐานเท็จไม่ใช่พยานหลักฐานปลอมเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ใช่พยานหลักฐานฟุ่มเฟือยไม่ใช่พยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้าหรือไม่ใช่พยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่คู่ความสืบซึ่งพยานหลักฐานเหล่านั้นโดยปกติศาลรับฟังได้แต่ถ้าการยื่นพยานหลักฐานเหล่านั้นยื่นฝ่าฝืนต่อกฎหมายคือไม่ยื่นตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายก็กำหนดห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้นเช่นเดียวกันหลักกฎหมายว่าด้วยการยื่นพยานหลักฐานประการแรกคู่ความจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดการยื่นบัญชีระบุพยานเอาไว้ในมาตรา88 2. การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานคู่ความจะต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นต่อศาลและคู่ความฝ่ายอื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันการสืบพยานหลักฐานต้องกระทำภายใต้กติกาที่ไม่เป็นการเอาเปรียบกันในทางคดีกฎหมายจึงกำหนดให้คู่ความที่ประสงค์จะเสนอพยานหลักฐานต่อศาลต้องยื่นบัญชีระบุพยานหากฝ่าฝืนกฎหมายกำหนดห้ามศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้นซึ่งบัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา87วงเล็บ2การยื่นบัญชีระบุพยานวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบว่าคู่ความฝ่ายที่ประสงค์จะอ้างพยานหลักฐานนั้นประสงค์จะอ้างพยานหลักฐานชนิดใดบ้างจะอ้างพยานบุคคลปากใดจะอ้างพยานเอกสารฉบับใดหรือจะอ้างพยานวัตถุชิ้นใดจะอ้างพยานผู้เชี่ยวชาญปากใดเป็นพยานทั้งนี้เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายสามารถที่จะเตรียมตัวหรือเตรียมการเพื่อจะต่อสู้คดีได้โดยไม่ให้ทำให้คู่ความฝ่ายนั้นเสียเปรียบการยื่นบัญชีระบุพยานทำได้3ระยะตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา88คือ 1. ยื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา88วรรค1คำว่าวันสืบพยานตามความหมายในมาตรา1วงเล็บ10หมายความว่าเป็นวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานการยื่นระยะที่2เป็นการยื่นเพิ่มเติมจากที่ยื่นไว้แล้วครั้งแรกซึ่งในการยื่นครั้งแรกคู่ความอาจจะเห็นว่าพยานหลักฐานที่ยื่นไว้นั้นไม่เพียงพอก็สามารถที่จะยื่นเพิ่มเติมได้ซึ่งตามกฎหมายบัญญัติให้คู่ความที่ประสงค์จะยื่นพยานเพิ่มเติมจะต้องยื่นเพิ่มเติมภายใน15วันนับแต่วันสืบพยานซึ่งข้อนี้บัญญัติอยู่ในมาตรา88วรรค2การยื่นระยะที่3เป็นกรณีล่วงพ้นระยะเวลาการยื่นในกรณีแรกและกรณีที่2แล้วหากคู่ความประสงค์จะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมกรณีนี้จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตจากศาลขอยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมการอ้างพยานเอกสารคู่ความที่
ประสงค์จะอ้างพยานเอกสารเป็นพยานกฎหมายกำหนดว่าจะต้องส่งสำเนาพยานเอกสารนั้นให้ศาลและคู่ความฝ่ายอื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา90หากฝ่าฝืนกฎหมายกำหนดห้ามไม่ให้ศาลรับฟังพยานเอกสารนั้นซึ่งเป็นไปตามมาตรา87วงเล็บ2เหตุที่กฎหมายกำหนดให้คู่ความที่ประสงค์จะอ้างเอกสารเป็นพยานจะต้องส่งสำเนาพยานเอกสารนั้นให้แก่คู่ความอีกฝ่ายก็เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายนั้นมีโอกาสที่จะตรวจดูพยานเอกสารนั้นว่าเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ซึ่งตามปกติถ้าเป็นเอกสารปลอมก็อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้การส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้คู่ความฝ่ายที่ได้รับสำเนานั้นได้มีโอกาสนำเอกสารไปตรวจสอบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเอกสารปลอมคู่ความฝ่ายนั้นก็จะได้มีโอกาสคัดค้านนั่นก็เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้แต่ยื่นฝ่าฝืนต่อกฎหมายห้ามไม่ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้นต่อไปจะพูดถึงเรื่องการรับฟังพยานเอกสารดังที่ทราบกันมาแล้วว่าพยานหลักฐานมีอยู่4ประเภทคือพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายการนำสืบพยานเอกสารดูจะมีกฎเกณฑ์ในการนำสืบมากกว่าพยานหลักฐานประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้นการศึกษากฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานเอกสารจึงจะต้องทำด้วยความรอบคอบการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นพยานเอกสารหัวข้อที่จะกล่าวมีอยู่3หัวข้อหัวข้อแรกความหมายของพยานเอกสารหัวข้อที่2พยานเอกสารรับฟังได้แต่เฉพาะต้นฉบับหัวข้อที่3ข้อยกเว้นไม่ต้องสืบพยานเอกสารด้วยต้นฉบับความหมายของพยานเอกสารเอกสารหมายถึงกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขผังหรือแผนแบบอย่างอื่นจะเป็นโดยวิธีพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นใดอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นจะเห็นว่าตามความหมายนี้ภาพถ่ายพยานวัตถุไม่ถือเป็นพยานเอกสารภาพถ่ายพยานวัตถุเช่นภาพถ่ายอาวุธปืนที่นำไปเสนอต่อศาลว่าเป็นอาวุธปืนที่จำเลยใช้ยิงผู้ตายภาพถ่ายนั้นไม่ถือเป็นพยานเอกสารแต่ถือเป็นพยานวัตถุพยานเอกสารฟังได้แต่เฉพาะต้นฉบับหลักการอันนี้บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93เหตุที่กฎหมายบัญญัติให้รับฟังเอกสารได้เฉพาะต้นฉบับเนื่องจากถือกันว่าต้นฉบับเอกสารนั้นเป็นพยานชั้นหนึ่งส่วนสำเนาเอกสารถือว่าเป็นพยานชั้น2หรืออีกนัยยะหนึ่งถือว่าต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดส่วนสำเนาเอกสารถือเป็นพยานหลักฐานที่รองลงมาเหตุที่กฎหมายถือว่าต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลักฐานชั้น1หรือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุด
ก็เพราะว่าต้นฉบับสามารถจะตรวจสอบได้โดยง่ายว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือไม่ปลอมซึ่งแตกต่างจากสำเนาเอกสารซึ่งการพิสูจน์ว่าสำเนาเอกสารนั้นปลอมหรือไม่ปลอมพิสูจน์ได้ยากกว่าต้นฉบับต้นฉบับเอกสารหมายถึงเอกสารที่ทำขึ้นเป็นครั้งแรกส่วนสำเนาเอกสารหมายถึงเอกสารที่คัดลอกหรือว่าถ่ายมาจากต้นฉบับอีกที่หนึ่งซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93บัญญัติให้รับฟังได้แต่เฉพาะต้นฉบับเท่านั้นสำหรับสำเนากฎหมายห้ามไม่รับฟังเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถที่จะนำต้นฉบับมาแสดงต่อศาลได้ซึ่งเหตุจำเป็นอาจจะมีหลายเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ซึ่งกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถจะหาต้นฉบับได้หรือว่ามีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่ไม่สามารถนำต้นฉบับมายื่นต่อศาลได้กฎหมายก็ได้กำหนดข้อยกเว้นให้นำสืบด้วยสำเนาเอกสารได้นะครับซึ่งข้อยกเว้นที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถนำสำเนาเอกสารมาสืบแทนต้นฉบับได้กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในมาตรา93ซึ่งมีอยู่4กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้วให้ศาลรับฟังสำเนาเช่นว่านั้นเป็นพยานหลักฐานได้กรณีที่2ถ้าต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้เพราะถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือสูญหายหรือไม่สามารถนำมาได้โดยประการอื่นอันไม่ใช่เกิดจากพฤติการกรณีที่ผู้อ้างต้องรับผิดชอบหรือเมื่อศาลเห็นว่าเป็นกรณีจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะต้องสืบสำเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนต้นฉบับเอกสารนั้นศาลก็จะอนุญาตให้นำสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบแทนต้นฉบับเอกสารได้ 3. ต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความบารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้นจะนำมาแสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเสียก่อนสำเนาเอกสารที่มีการรับรองว่าถูกต้องก็สามารถที่จะรับฟังแทนต้นฉบับได้และประการที่4เมื่อคู่ความฝ่ายที่ถูกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานยันตนมิได้คัดค้านการนำเอกสารนั้นมาสืบตามที่บัญญัติไว้มาตราในมาตรา125กรณีนี้ศาลก็รับฟังสำเนาพยานเอกสารเป็นพยานหลักฐานได้นั่นก็เป็นการรับฟังพยานเอกสารตอนนี้จะเป็นการกล่าวถึงการนำสืบพยานเอกสารการนำสืบพยานเอกสารหัวข้อที่จะกล่าวมีอยู่4หัวข้อด้วยกัน 1. การส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความฝ่ายอื่นและศาล 2. การคัดค้านเอกสาร 3. วิธีการนำมาหรือยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลและ 4. วิธีการชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารการส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความฝ่ายอื่นและศาลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา90กำหนดให้ผู้อ้างอิงเอกสารเป็นพยานต้องส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความฝ่ายอื่นและศาลก่อนวันสืบไม่น้อยกว่า7วัน
ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสแก่คู่ความฝ่ายอื่นคัดค้านและตรวจดูความแท้จริงและความถูกต้องแห่งเอกสารนั้นซึ่งดังที่กล่าวแล้วว่าเอกสารถ้าเป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารเท็จไม่สามารถจะอ้างเป็นพยานหลักฐาน

0: เพื่อที่คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนั้นจะไม่สามารถนำมาอ้างเป็นพยานต่อศาลได้การคัดค้านเอกสารอย่างที่กล่าวข้างต้นเมื่อคู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายันได้รับสำเนาเอกสารจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งแล้วคู่ความที่ได้รับเอกสารจะต้องตรวจดูสำเนาเอกสารนั้นว่าเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ซึ่งถ้าเห็นว่าเป็นเอกสารปลอมคู่ความฝ่ายนั้นก็จะต้องคัดค้านต่อศาลซึ่งมาตรา125แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติเอาไว้ว่าคู่ความที่ประสงค์จะ4ว่าถ้าคู่ความฝ่ายที่ได้รับสำเนาศาลแล้วไม่คัดค้านเอกสารนั้นกฎหมายอนุญาตให้ศาลรับฟังสำเนาเป็นพยานหลักฐานได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับสำเนาเอกสารที่เมื่อได้รับสำเนาเอกสารแล้วจะต้องตรวจดูว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถ้าเห็นว่าเป็นเอกสารปลอมก็ต้องคัดค้านต่อศาลว่าเป็นเอกสารปลอมเพื่อที่ศาลจะไม่รับฟังพยานเอกสารนั้นเป็นพยานวิธีการนำมาหรือยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฝ่ายที่ได้รับสำเนาเอกสารคัดค้านว่าเอกสารนั้นปลอมคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนั้นเป็นพยานจะต้องส่งต้นฉบับต่อศาลในวันนัดสืบพยานคำว่าวันสืบพยานในที่นี้หมายถึงวันที่คู่ความฝ่ายนั้นนำพยานเอกสารมาสืบไม่ใช่วันสืบพยานตามความหมายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา1วงเล็ก10สำหรับต้นฉบับที่คู่ความฝ่ายที่อ้างจะต้องนำมาเสนอต่อศาลในวันสืบพยานถ้าเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกซึ่งโดยปกติคู่ความฝ่ายที่อ้างไม่สามารถนำไปยื่นต่อศาลได้ในกรณีนี้กฎหมายบัญญัติให้คู่ความฝ่ายที่อ้างให้ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลหมายเรียกพยานเอกสารนั้นมาจากบุคคลภายนอกแต่ถ้าต้นฉบับอยู่ในความครอบครองของผู้อ้างเองข้อนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคู่ความฝ่ายนั้นก็สามารถจะนำต้นฉบับมายื่นต่อศาลได้อยู่แล้ววิธีการชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารเมื่อมีการคัดค้านเอกสารตามมาตรา122แล้วคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารยังยืนยันว่าเอกสารที่ตนเองอ้างนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงไม่ใช่เอกสารปลอมกฎหมายกำหนดให้ศาลชี้ขาดว่าเอกสารนั้นปลอมหรือไม่ด้วยวิธีการ2วิธี1ชี้ขาดทันทีโดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานต่อไปเป็นการที่ศาลตรวจดูเอกสารนั่นเอง2ชี้ขาดเมื่อสืบพยานหลักฐานตามวิธีการต่อไปนี้1. ตรวจสอบบรรดาเอกสารที่ไม่ได้ถูกคัดค้านและจดลงไว้ซึ่งการมีอยู่หรือข้อความเอกสารที่ถูกคัดค้าน 2. ซักถามพยานที่ทราบการมีอยู่หรือข้อความเอกสารที่ถูกคัดค้านหรือพยานผู้สามารถหรือพยานผู้ที่สามารถเบิกความในข้อความแท้จริงแห่งเอกสารหรือความถูกต้องแห่งสำเนา 3. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารที่ถูกคัดค้านนั้นทั้งหมดนั้นก็เป็นการนำสืบพยานเอกสาร
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริงๆ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ

0: โอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ในตอนนี้เราจะได้มากล่าวถึงเรื่องของการนำสืบและรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องนำพยานเอกสารมาแสดงนะครับการห้ามนำสืบและรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารมีหลักการก็คือว่าต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงเนี่ยเราสามารถนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสารได้นะครับกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงอย่างเช่นพวกสัญญาเช่าซื้อเนี่ยกฎหมายบังคับว่าสัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือนะครับก็จะต้องนำตัวสัญญาเช่าซื้อมาแสดงและไม่สามารถจะรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารแทนสัญญาเช่าซื้อนั้นได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับกรณีที่ห้ามนำสืบและรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารกฎหมายห้ามไม่ให้นำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเมื่อไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงนะครับแล้วก็ห้ามนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อได้นำเอกสารมาแสดงแล้วว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีกนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องของสัญญาเช่าซื้อก็ต้องเอาสัญญาเช่าซื้อมาแสดงนะจะเอาพยานบุคคลมาบอกว่าแทนสัญญาเช่าซื้อเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อสัญญาเช่าซื้อมาแสดงแล้วเนี่ยก็จะนำสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาก็ไม่ได้อันนี้คือหลักทั่วไปนะในการห้ามนำสืบและรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารครับแต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับเช่นในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารนั้นนำมาไม่ได้เพราะถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือสูญหายหรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่นนะคือมีการทำเอกสารไว้แล้วนะครับแต่เอกสารนั้นมาสูญหายไปถูกทำลายไปก็สามารถจะนำพยานบุคคลมานำสืบได้นะครับข้อยกเว้นประการที่2คือกรณีสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าพยานเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะครับเช่นอีกฝ่ายนึงเอาพยานเอกสารมาแสดงนะและอีกฝ่ายหนึ่งก็โต้แย้งว่าเอกสารนั้นปลอมนะครับก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับประการที่3คือกรณีนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าสัญญาหรือหนี้ตามเอกสารที่แสดงนั้นไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือนำสืบถึงความไม่สมบูรณ์ของเอกสารนั้นนะครับก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้นะครับและประการที่4กรณีนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดนะเช่นในเอกสารนั้นอาจจะเขียนข้อความไว้สามารถจะตีความได้ทางใดทางหนึ่งนะครับก็สามารถนำพยานบุคคลมาเพื่อตีความเอกสารนั้นว่ามันควรจะตีความหมายว่าอย่างนี้ครับก็สามารถนำพยานบุคคลมานำสืบได้ครับก็เป็นอันจบในตอนของการนำสืบและรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องนำพยานเอกสารมาแสดงครับในตอนนี้เราจะได้กล่าวถึงเรื่องของพยานบุคคลนะครับคำว่าพยานบุคคลหมายถึงบุคคลที่มาเบิกความให้ข้อเท็จจริงในคดีต่อศาลโดยศาลรับรู้ข้อเท็จจริงจากพยานชนิดนี้โดยการที่พยานเล่าเรื่องหรือตอบคำถามของศาลหรือคู่ความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่พยานได้เห็นได้ฟังหรือรับทราบมานะครับเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะอ้างอิงบุคคลใดเป็นพยานก็จะต้องยื่นบัญชีระบุพยานระบุชื่อและที่อยู่ของบุคคลนั้นตามมาตรา88นะครับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและเมื่อถึงเวลาที่ต้องนำพยานบุคคลเข้าสืบ ผู้ที่อ้างพยานบุคคลนั้นก็ต้องนำพยานบุคคลนั้นไปศาลเองนะครับพยานเช่นนี้เรียกว่าพยานนำนะครับแต่หากคู่ความไม่สามารถนำพยานบุคคลของตนไปศาลได้เพราะพยานไม่ยอมไปนะครับคู่ความนั้นอาจจะขอให้ศาลหมายเรียกพยานมาก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีกฎหมายมาตรา 106/1 บัญญัติว่าห้ามไม่ให้ออกหมายเรียกพยานดังต่อไปนี้ประการที่1คือพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ว่ากรณีใดๆประการที่2พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาไม่ว่ากรณีใดๆประการที่3ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันตามกฎหมายนะครับอันนี้ไม่อาจจะออกหมายเรียกพยานเหล่านี้ได้นะครับอย่างไรก็ดีกรณีตาม2และ3ก็คือพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาหรือผู้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเนี่ยนะแม้จะออกหมายเรียกไม่ได้นะครับแต่ศาลหรือผู้พิพากษาก็อาจจะออกเป็นคำบอกกล่าวว่าจะสืบพยานณสถานที่และวันเวลาใดแทนการออกหมายเรียกได้นะครับโดยถ้าออกคำบอกกล่าวไปยังพระภิกษุหรือสามเณรก็ให้ส่งไปยังพยานนะครับแต่ถ้าออกคำบอกกล่าวไปยังผู้มีเอกสิทธิ์นะก็ให้ส่งคำบอกกล่าวไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยการนั้นหรือตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศพยานบุคคลไม่ว่าจะเป็นพยานนำหรือพยานหมายเมื่อมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้วมีหน้าที่ต้องให้ถ้อยคำหรือเบิกความคือพยานบุคคลเมื่อมาศาลแล้วเนี่ยจะไม่ยอมเบิกความไม่ได้นะครับเป็นความผิดอาญานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา171ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่นะฮะสำหรับพยานที่มาศาลแล้วอาจจะไม่เบิกความได้นะครับตามมาตรา115นะครับซึ่งบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาแม้มาเป็นพยานจะไม่ยอมเบิกความหรือตอบคำถามใดๆก็ได้นะครับส่วนบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันตามกฎหมายจะไม่ยอมเบิกความหรือตอบคำถามใดๆภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายนั้นๆก็ได้นะครับการพลิกถ้อยคำต่อศาลแทนการซักถามพยานนะครับตามปกติแล้วพยานบุคคลที่มาศาลก็ต้องเบิกความด้วยวาจานะครับแต่กฎหมายได้ยกเว้นให้พยานไม่ต้องเบิกความต่อหน้าศาลได้ในบางกรณีคือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำร้องต่อศาลขอเสนอบันทึกถ้อยคำทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของพยานฝ่ายตนและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่คัดค้านและศาลเห็นสมควรศาลก็อาจจะอนุญาตให้คู่ความฝ่ายนั้นส่งบันทึกดังกล่าวแทนการซักถามพยานต่อหน้าศาลก็ได้บันทึกถ้อยคำนี้เมื่อส่งแล้วไม่อาจขอถอนได้และเมื่อพยานเบิกความรับรองแล้วให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความตอบคำซักถามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 120/1 วรรค 1ตามปกติแล้วเมื่อมีการเบิกความต่อศาลนะก่อนที่จะถามพยานเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าพยานจะต้องสาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณนะก่อนที่คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานจะเริ่มซักถามนะครับในเบื้องต้นพยานจะต้องตอบคำถามศาลเกี่ยวกับเรื่องว่าพยานชื่ออะไรอายุเท่าไหร่มีตำแหน่งอะไรหรือมีอาชีพอะไรหรือมีภูมิลำเนาแล้วก็เกี่ยวพันกับคู่ความอย่างไรนะอันนี้ศาลจะถามพยานหลังจากที่พยานได้สาบานตนแล้วนะครับก็จะตอบศาลเกี่ยวกับเรื่องของตัวพยานก่อนนะครับตามมาตรา116วรรค1นะครับจากนั้นก็จะเป็นการดำเนินการตามมาตรา116วรรค2นะครับคือศาลอาจจะเป็นผู้ถามพยานเองกล่าวคือแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงว่าพยานจะต้องมาเบิกความในประเด็นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ให้พยานเล่าเรื่องในข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็นนั้นนะครับหรือว่าศาลอาจจะให้คู่ความซักถามและถามค้านพยานไปเลยทีเดียวก็ได้นะครับโดยทั่วไปในทางปฏิบัติศาลก็จะให้คู่ความถามเลยนะให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานนั้นถามพยานเลยนะครับ การซักถามพยานนะเป็นไปตามมาตรา117วรรค1นะครับคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานชอบที่จะตั้งข้อซักถามพยานได้ในทันทีที่พยานได้สาบานตนและแสดงตนแล้วนะครับหรือถ้าศาลเป็นผู้ซักถามพยานก่อนแล้วให้คู่ความซักถามได้ต่อเมื่อศาลได้ซักถามเสร็จแล้วนั่นเองนะครับในการซักถามพยานโดยคู่ความเนี่ยมีข้อห้ามนะในการซักถามพยานอยู่นะตามมาตรา118วรรค1นะคือห้ามใช้คำถามนำในการซักถามพยานคำถามนำคือคำถามที่ชี้นำคำตอบในตัวนะโดยผู้ถามเป็นผู้เล่าข้อเท็จจริงแล้วให้พยานเบิกความแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่การถามพยานลักษณะนี้เนี่ยก็เท่ากับพยานไม่ได้เบิกความเองนะแค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องที่คู่ความเป็นคนถามพยานแต่คู่ความมาเบิกความซะเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห้ามนะว่าห้ามใช้คำถามนำในการถามพยานโดยฝ่ายคู่ความที่อ้างพยานนั้นนะครับเมื่อคู่ความที่อ้างพยานได้ซักถามพยานคือให้พยานได้เล่าเรื่องนะจนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะชอบที่จะถามค้านพยานนั้นได้นะครับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา117วรรค2นะครับในการถามค้านเป็นสิทธิ์ของคู่ความนะเพื่อจะทำลายน้ำหนักคำพยานที่ได้เบิกความไปในตอนตอบคำซักถามไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแม้เป็นพยานที่ศาลเรียกมาสืบเองหรือที่เรียกว่าเป็นพยานของศาลคู่ความก็มีสิทธิ์จะถามค้านพยานได้เสมอวัตถุประสงค์ของค้านมี3ประการคือ1เพื่อทำลายน้ำหนักพยานฝ่ายตรงข้าม2เพื่อให้พยานเบิกความเป็นประโยชน์แก่ตนที่เรียกว่าพยานเบิกความเจือสมนะครับและประการที่3เพื่อให้เกิดสิทธิในการพิสูจน์ต่อพยานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา89คือถ้าจะมีการพิสูจน์ต่อพยานคือเป็นการที่จะถือว่าพยานเนี่ยเบิกความเป็นปฏิปักษ์นะสามารถจะพิสูจน์ต่อพยานได้นะครับก็จะต้องถามค้านไว้นะครับการถามค้านกฎหมายไม่ได้ห้ามใช้คำถามนำนะครับสามารถใช้คำถามนำได้นะครับตามมาตรา118วรรค1นะครับและถ้ากรณีที่คู่ความตั้งทนายความมาหลายคนในการถามค้านนะครับกฎหมายก็ให้ทนายความคนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นผู้ถามค้านนะครับจนหมดคำถามค้านเมื่อถามค้านเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนการถามติ่งการถามติ่งก็คือคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานและซักถามพยานไปแล้วนะครับและพยานได้ถูกถามค้านทำให้น้ำหนักคำพยานในชั้นขั้นตอนการซักถามเนี่ยอาจจะเสียไปนะคู่ความฝ่ายนั้นก็อาจจะถามติ่งนะเพื่อจะดึงข้อเท็จจริงให้กลับมาเป็นไปตามที่คู่ความประสงค์นะครับโดยเมื่อได้ถามค้านพยานเสร็จแล้วคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานชอบที่จะถามติ่งได้นะการถามติ่งก็เพื่อให้พยานได้อธิบายในส่วนที่ตอบคำถามค้านนั้นไปเพราะปกติแล้วในการตอบคำถามค้านเนี่ยมีการใช้คำถามนำได้ถูกไหมครับพยานเพียงตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะนั้นในการถามติ่งก็อาจจะเปิดโอกาสให้พยานได้อธิบายได้ว่าที่ตอบว่าใช่นั้นน่ะข้อที่จริงนั้นหมายถึงอะไรก็คือให้พยานได้อธิบายนะจึงต้องมีการถามติ่งเพื่อให้พยานได้อธิบายได้ชัดเจนขึ้นนะจากการถามค้านการขออนุญาตศาลถามนะครับเมื่อได้มีการซักถามค้านและถามติ่งแล้วนะปกติการถามติ่งเนี่ยก็จะถามติ่งได้เฉพาะในข้อที่มีการถามค้านเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าพยานต้องการจะถามพยานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ซักถามไว้นอกเหนือจากที่ถามค้านหรือถามติ่งไว้ก็ต้องขออนุญาตศาลถามนะครับและเมื่อศาลอนุญาตให้ซักถามพยานเพิ่มเติมคู่ความอีกฝ่ายก็ย่อมถามค้านพยานเพิ่มเติมได้ในข้อที่เกี่ยวกับการซักถามเพิ่มเติมนั้นอีกนะและเมื่อมีการถามค้านก็สามารถจะถามติ่งเพิ่มเติมได้นะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายศาลเองก็มีอำนาจเต็มที่ที่จะถามพยานได้เสมอนะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา119นะครับไม่ว่าเวลาใดๆในระหว่างพยานเบิกความหรือภายหลังที่พยานเบิกความแล้วแต่ก่อนมีคำพิพากษาให้ศาลมีอำนาจที่จะถามพยานด้วยคำถามใดๆตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้คำพยานของพยานนั้นบริบูรณ์หรือชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเพื่อสอบถามถึงพฤติการที่ทำให้พยานเบิกความเช่นว่านั้น ถ้ามีการถามพยานโดยฝ่าฝืนต่อกฎ

หมายนะจะเกิดผลเช่นไรนะครับเช่นถ้ามีการซักถามหรือถามติงโดยใช้คำถามนำหรือคำถามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีหรือคำถามที่อาจทำให้พยานหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต้องรับโทษทางอาญาหรือคำถามที่เป็นหมิ่นประมาทพยานอันนี้จะเกิดผลอย่างไรนะครับนะถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งร้องคัดค้านว่าถามพยานไม่ชอบนะศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งชี้ขาดว่าให้ใช้คำถามนั้นได้หรือไม่นะครับถ้าศาลอนุญาตให้ใช้นะและคู่ความฝ่ายใดไม่พอใจคำชี้ขาดก็ต้องโต้แย้งคัดค้านไว้นะโดยให้ศาลจดรายงานไว้ว่าคำถามเช่นนี้เนี่ยคู่ความโต้แย้งคัดค้านไว้นะเพื่อประกอบการใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้ครับเมื่อพยานเบิกความจนจบคำซักถามคำถามค้านคำถามติงตอบคำถามของศาลจนเสร็จสิ้นแล้วศาลก็จะต้องอ่านคำเบิกความที่ศาลได้บันทึกไว้เนี่ยให้พยานฟังเพื่อจะตรวจสอบว่าได้บันทึกไว้ตรงกับที่พยานได้เบิกความไหมนะครับแล้วให้พยานลงลายมือชื่อไว้นะครับแต่มีข้อยกเว้นว่าศาลอาจจะไม่ต้องอ่านคำเบิกความได้ในกรณีที่เป็นการใช้บันทึกถ้อยคำแทนการเบิกความของพยานหรือเป็นการสืบพยานโดยใช้ระบบการประชุมผ่านจอภาพหรือประชุมทางไกลนะครับก็มีข้อยกเว้นว่าไม่จำเป็นต้องอ่านให้ฟังนะครับหรือไม่จำเป็นต้องลงชื่อไว้เพราะเป็นการประชุมในลักษณะใช้อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจอภาพนะครับเมื่อพยานคนใดได้เบิกความเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานที่ได้รับหมายเรียกมาหรือคู่ความนำพยานมาเองก็ย่อมหมดหน้าที่ที่จะอยู่ที่ศาลอีกต่อไปเว้นแต่ศาลจะสั่งให้ผู้นั้นรอคอยอยู่ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้ทั้งนี้เพราะในการพิจารณาคดีในแต่ละครั้งอาจจะใช้เวลานานพยานเมื่อเบิกความเสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอจนศาลเสร็จการพิจารณาแต่ถ้าศาลเกรงว่าถ้าให้พยานที่เบิกความเสร็จได้กลับไปแล้วพยานคนนั้นอาจจะแอบไปพบและไปซักซ้อมกับพยานคนอื่นที่รอเบิกความเป็นปากต่อไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงตรงกันเช่นนี้ศาลก็อาจจะสั่งให้พยานนั้นรออยู่ในห้องพิจารณาก่อนจนกว่าพยานที่เหลือจะเบิกความจนเสร็จก็ได้นะครับพยานบุคคลเนี่ยจะรับฟังได้ก็ต่อเมื่อเป็นพยานที่เข้าใจและตอบคำถามได้และเป็นพยานบุคคลที่ต้องเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความที่เกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรงหรือที่นักกฎหมายทั่วไปเรียกกันว่าเป็นประจักษ์พยานนั่นเองครับต่อไปเป็นเรื่องของพยานความเห็นพยานความเห็นแบ่งเป็น2ประเภทคือพยานความเห็นประเภทผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและพยานความเห็นประเภทพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับพยานผู้มีความรู้เชี่ยวชาญหมายถึงบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการบางอย่างที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้อ้างมาเป็นพยานของตนเองนะครับโดยบุคคลนั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญทางศิลปะวิทยาศาสตร์การฝีมือการค้าหรือการงานที่ทำหรือในกฎหมายต่างประเทศซึ่งความเห็นของบุคคลนั้นเป็นประโยชน์ในการวิจัยชี้ขาดข้อพิพาทในคดีได้ส่วนคำว่าพยานผู้เชี่ยวชาญคือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเป็นผู้แต่งตั้งในคดีแพ่งนะครับแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดคุณสมบัติไว้นะโดยทั่วไปก็ถึงว่าพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งก็ต้องเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันทำนองเดียวกับผู้มีความรู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะครับการอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญคู่ความเป็นผู้อ้างนะครับโดยยื่นบัญชีระบุพยานระบุชื่อที่อยู่ของพยานเช่นเดียวกับพยานบุคคลธรรมดานะครับส่วนในกรณีการขอแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ต้องระบุไว้ในบัญชีระบุพยานและขอให้ศาลแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันนะครับนอกจากนี้ศาลอาจจะมีดุลพินิจเห็นสมควรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเองโดยไม่ต้องมีคู่ความร้องขอก็ได้นะครับในการนำสืบผู้มีความรู้เชี่ยวชาญจะต้องมาเบิกความต่อศาลด้วยวาจาเสมอจะทำความเห็นเป็นหนังสือเสนอต่อศาลโดยไม่มาเบิกความไม่ได้นะครับโดยผู้มีความรู้เชี่ยวชาญนี้เป็นเพียงพยานความเห็นนะครับไม่ใช่บุคคลที่ประสบเหตุการณ์มาด้วยตนเองจึงสามารถจะอ่านข้อความที่เขียนมาได้นะครับแต่จะต้องมีการสาบานตนหรือปฏิญาณตนก่อนเบิกความและมีถามค้านถามติงเช่นเดียวกับพยานบุคคลธรรมดา
ส่วนพยาน

ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งนั้นศาลอาจกำหนดให้ทำความเห็นด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ถ้าศาลกำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งทำความเห็นเป็นหนังสือก็จะต้องทำความเห็นเป็นหนังสือแสดงถึงขั้นตอนวิธีการตรวจพิสูจน์ตามหลักวิชาการและให้ความเห็นว่าผลการตรวจพิสูจน์น่าจะเป็นอย่างไรโดยพยานผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องมาเบิกความต่อศาลก็ได้นอกจากนี้อาจจะมีความจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเห็นว่าข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถ้าศาลให้สั่งตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วแต่คู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมหรือไม่ให้ความร่วมมือต่อการตรวจพิสูจน์นะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 128/1วรรค1วรรค2และวรรค3นะครับก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงกันข้ามได้กล่าวอ้างนะอันนี้ก็บัญญัติไว้ในวรรค4นะครับก็เป็นอันจบตอนในส่วนของพยานความเห็นครับในส่วนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องหลักของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งโดยปกติแล้วการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมาตรฐานการพิสูจน์นะครับมาตรฐานการพิสูจน์หมายถึงระดับของความเป็นไปได้ที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งน่าจะเป็นความจริงหรือไม่ในคดีข้อพิพาทที่มีคู่ความต่อสู้กัน2ฝ่ายคู่ความที่มีหน้าที่นำสืบจะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบหรือมีภาระการพิสูจน์ให้ศาลเห็นนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ตนกล่าวอ้างหรือไม่นะครับแล้วจะต้องพิสูจน์มากขนาดไหนนะครับในทางคดีแพ่งที่มีข้อพิพาทต่อสู้กันเนี่ยแค่พิสูจน์ได้เกิน 50% ว่าข้อเท็จจริงมีความโน้มเอียงไปในทางที่ตนเองกล่าวอ้างก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ในคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับเช่นกรณีที่บุคคลจะใช้สิทธิทางศาลให้ตนได้มาซึ่งสิทธิหรือทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนดเช่นการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกหรือการร้องขอแสดงสิทธิในที่ดินจะต้องมีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักชัดเจนให้น่าเชื่อถือว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าจะเป็นไปตามที่ตนกล่าวอ้างแต่ไม่ต้องถึงขนาดปราศจากสงสัยนั้นมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีไม่มีข้อพิพาทอาจจะกล่าวได้ว่าอยู่ในระดับ 60-80% นะครับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับเมื่อพยานหลักฐานได้มีการนำสืบพิสูจน์ต่อศาลจนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยศาลก็จะต้องชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งหมดนะเพื่อจะวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทนะครับดังนั้นในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานจึงหมายถึงการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทของศาลโดยอาศัยพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและฝ่ายใดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่ากันนะครับคำว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักดีกว่าหรือน้ำหนักมากกว่าหมายถึงมีน้ำหนักในทางเหตุผลมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับจึงพอจะสรุปหลักเกณฑ์ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานได้ดังต่อไปนี้ประการแรกศาลเป็นผู้มีหน้าที่ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประการที่2ใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและประการที่3ข้อเท็จจริงนั้นต้องอยู่ในประเด็นข้อพิพาทบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานบัญญัติไว้ในมาตรา104วรรค1ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับกำหนดเป็นหลักกว้างๆว่าให้ศาลผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติหรือไม่นะครับแต่ก็ไม่ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าพยานหลักฐานใดจะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดหรือจะต้องใช้พยานหลักฐานจำนวนเท่าใดนะจึงจะรับฟังได้ว่ามีน้ำหนักเพียงพอหรือพยานหลักฐานประเภทใดมีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่าพยานหลักฐานประเภทอื่นนะกฎหมายได้เปิดโอกาสให้เป็นดุลพินิจขององค์คณะผู้พิพากษาที่ทำคำพิพากษาว่าจะหยิบยกพยานหลักฐานใดขึ้นพิจารณาว่ามีน้ำหนักเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับคราวนี้ผู้พิพากษาจะรู้ได้อย่างไรนะว่าพยานหลักฐานใดจะรับฟังเป็นความจริงได้หรือไม่อันนี้ก็มีหลักในทางวิชาการเรียกว่าหลักแห่งความจริงหรือกฎแห่งความคิดในวิชาตรรกวิทยาว่าความจริงเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะความจริงจะต้องอยู่ในกฎนะ4ประการนะครับประการแรกคือกฎแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่า

0: ความจริงต้องมีหนึ่งเดียวนะความจริงจะเป็นสองอย่างไม่ได้นะครับประการที่สองกฎแห่งความขัดกันนะครับความจริงจะต้องไม่ขัดแย้งกันมันจะต้องสอดคล้องกันนะฮะจึงจะรับฟังเป็นความจริงประการที่สามกฎแห่งความเป็นครึ่งครึ่งกลางกลางนะความจริงจะต้องชัดเจนนะไม่ใช่ว่าเป็นครึ่งครึ่งกลางกลางฟังไปทางใดทางหนึ่งก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็รับฟังเป็นความจริงไม่ได้และประการสุดท้ายกฎแห่งความมีเหตุผลอันสมควรคือความจริงต้องมีเหตุมีผลด้วยนะครับการวิจัยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนอกจากจะอยู่ในหลักการของกฎแห่งความจริงที่กล่าวไว้แล้วเนี่ยในการทำงานของผู้พิพากษายังใช้ระบบองคณะนะคือคดีที่มีความสำคัญจะต้องมีการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะด้วยองคณะผู้พิพากษาที่มากกว่า1คนนะครับเพื่อช่วยให้องค์คณะได้ร่วมกันพิจารณาใช้เหตุผลวินิจฉัยและชี้ขาดข้อเท็จจริงให้สอดคล้องใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นองค์คณะผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นในคดีสามัญจึงใช้องค์คณะผู้พิพากษาตั้งแต่2คนนะครับหรือในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาใช้องค์คณะผู้พิพากษา3คนเพื่อจะวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายโดยทำตามเสียงข้างมากขององค์คณะผู้พิพากษาในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประเภทต่างๆนะถ้าเป็นพยานบุคคลจะขึ้นอยู่กับความรับรู้หรือสติสัมปชัญญะของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นจดจำข้อเท็จจริงได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการถ่ายทอดข้อเท็จจริงและต้องดูว่าบุคคลนั้นมีอคตินะต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ส่วนพยานเอกสารนั้นจะต้องวินิจฉัยว่าพยานเอกสารมีความถูกต้องแท้จริงหรือไม่และวินิจฉัยว่าข้อความในเอกสารนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ในการชั่งน้ำหนักพยานวัตถุพยานวัตถุสามารถจะสื่อความหมายไปยังศาลได้โดยตรงโดยไม่ต้องแปลความหมายหรือผ่านสื่อกลางอะไรอีกเมื่อศาลตรวจดูพยานวัตถุแล้วก็สามารถจะเห็นได้เองว่าเป็นอย่างไรน้ำหนักของพยานวัตถุส่วนใหญ่จะโยงไปถึงคำเบิกความของพยานบุคคลที่มาเบิกความรับรองหรืออ้างอิงพยานวัตถุนั้นส่วนการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของพยานวัตถุมีวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา99และมาตรา128กล่าวคือศาลจะตรวจดูพยานวัตถุเองก็ได้นะฮะหรือตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจก็ได้ในกรณีที่ต้องอาศัยความรู้หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษศาลก็อาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและทำความเห็นก็ได้นะครับถ้าเป็นพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็จะต้องดูถึงขั้นตอนการบันทึกการจัดเก็บการแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้เป็นพยานหลักฐานนะครับและศาลจะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะว่าความน่าเชื่อถือและน้ำหนักข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั้นมีการดำเนินการที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับศาลก็จะต้องชั่งน้ำหนักโดยพิจารณาจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยดูว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญจริงหรือไม่และได้ทำความเห็นว่าอย่างไรและความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลที่นำมาตรวจพิสูจน์ก็เป็นอันจบถึงในตอนหลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งครับ
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการ ท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

สวัสดีครับฐานในคดีอาญาในหน่วยที่12วันนี้นะครับก็จะนำเสนอเป็น3หัวข้อครับหัวข้อแรกเรื่องประเด็นข้อวินิจฉัยในคดีอาญาครับมีเนื้อความมีประเด็นใดบ้างที่ศาลในคดีอาญาจะต้องวินิจฉัยและหัวข้อที่2ครับประเด็นเรื่องภาระการพิสูจน์ครับในแต่ละประเด็นข้อวินิจฉัยจะตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายใดจะตกอยู่แก่โจทก์หรือแก่จำเลยอย่างไรข้อที่3ครับจะนำเสนอเรื่องหลักการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญารวมทั้งบทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญาครับ3หัวข้อสำหรับหน่วยที่12ครับหัวข้อแรกครับประเด็นข้อวินิจฉัยในคดีอาญามีข้อที่จะต้องทำความกระจ่างตั้งแต่เบื้องต้นว่าประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในคดีอาญาเนี่ยไม่เหมือนกับประเด็นข้อพิพาทในคดีแพ่งนะครับประเด็นข้อพิพาทในคดีแพ่งเนี่ยมีหลักการใหญ่มาจากเรื่องที่คู่ความเขาพิพาทกันเป็นประเด็นส่วนในคดีอาญาหลักการใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่โจทก์และจำเลยพิพาทกันครับหลักการใหญ่ว่าศาลจะต้องตรวจสอบ3หัวข้อ3ประเด็นไปตามโครงสร้างของกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาครับด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกชื่อประเด็นในคดีอาญาว่าประเด็นข้อวินิจฉัยครับไม่เรียกชื่อว่าประเด็นข้อพิพาทครับแล้วประเด็นข้อวินิจฉัยในคดีอาญาก็จะแบ่งตามโครงสร้างของกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาได้เป็น3หัวข้อครับ3กลุ่มประเด็นด้วยกันครับกลุ่มที่1ครับเป็นประเด็นหลักหรือประเด็นโดยตรงในคดีอาญาครับศาลจะต้องวินิจฉัยว่าจำเลยในคดีอาญาเรื่องนั้นเนี่ยได้กระทำความผิดจริงตามที่โจทก์ฟ้องเขาหรือไม่นี่ครับโดยในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของคดีอาญาถ้าศาลวินิจฉัยประเด็นในกลุ่มที่หนึ่งว่าไม่ครบองค์ประกอบความผิดขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งไปจำเลยจึงไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดศาลก็จะต้องพิพากษายกฟ้องแล้วไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกเลยครับเพราะเมื่อจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเขาก็เป็นคนบริสุทธิ์ก็ต้องพิพากษายกฟ้องเป็นหลักครับแต่ถ้าศาลวินิจฉัยประเด็นในกลุ่มที่หนึ่งว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้องศาลก็จะต้องวินิจฉัยประเด็นเรื่องโทษต่อไปเป็นกลุ่มที่2ครับไม่ว่าจะเพิ่มโทษจำเลยได้ไหมลดโทษให้จำเลยได้ไหมหรือยกเว้นโทษให้จำเลยได้ไหมก็จะต้องวิเคราะห์วินิจฉัยให้แม่นยำครับและกลุ่มที่3ครับแม้ว่าจะฟังไม่ว่าจะฟังว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่ก็ตามล่ะแต่มีประเด็นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีอาญาเรื่องนี้ไหมหรือสิทธิ์ที่นำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปแล้วหรือไม่อย่างไรเพราะถ้าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องหรือสิทธิ์ที่นำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ได้ระงับไปแล้วศาลก็จะไปลงโทษจำเลยที่ถูกฟ้องในคดีนั้นไม่ได้ครับต้องพิพากษายกฟ้องไปเช่นกันครับแต่อาจจะไม่ตัดอำนาจโจทก์ที่จะนำคดีกลับมาฟ้องใหม่นะครับไม่เหมือนในกรณี

ประเด็นของประเด็นหลักประเด็นโดยตรงถ้าศาลวินิจฉัยว่าจำเลยไม่กระทำผิดแล้วก็เป็นอันว่าอำนาจฟ้องของโจทก์เป็นครั้งที่สองไม่มีได้อีกต่อไปแล้วครับก็เหลือปัญหาสุดท้ายครับถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องครับศาลจะต้องวินิจฉัยอะไรไหมยังต้องวินิจฉัยครับกล่าวคือต้องปฏิบัติวินิจฉัยดำเนินไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา176วรรค1ครับไม่ต้องสืบพยานหลักฐานใดๆก็ได้เลยครับวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามที่โจทก์ฟ้องเพราะจำเลยรับสารภาพต่อศาลแล้วหลังจากนั้นก็วิเคราะห์เรื่องโทษและเรื่องอำนาจฟ้องต่อไปครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเด็นข้อวินิจฉัยในคดีอาญาในหัวข้อที่2ของหน่วยที่12นี้ก็จะเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหน้าที่นำสืบสำหรับคดีอาญานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะนำไปสู่การแพ้ชนะในคดีได้ครับเรื่องภาระการพิสูจน์เนี่ยในคดีอาญาไม่ได้มีบัญญัติไว้ชัดเจนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าจะให้ใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการที่จะกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นข้อวินิจฉัยข้อใดวิอาญามาตรา174ไม่ใช่หลักกฎหมายว่าด้วยภาระการพิสูจน์นะครับมาตรา174แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นเพียงบทบังคับเป็นการเด็ดขาดว่าในคดีอาญานั้นต้องให้โจทก์เป็นฝ่ายนำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนจำเลยเสมอไม่ว่าภาระการพิสูจน์จะเป็นของใครถึงแม้คดีนั้นภาระการพิสูจน์จะตกอยู่แก่จำเลยแต่เวลานำพยานหลักฐานเข้าสืบต่อศาลโจทก์ต้องเป็นฝ่ายนำสืบก่อนครับนี่เป็นกฎในวิอาญามาตรา174ซึ่งไม่ใช่เรื่องหลักเกณฑ์ในการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับและมาตรา227แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไม่ใช่เรื่องหลักเกณฑ์ในการกำหนดภาระการพิสูจน์เช่นกันครับเป็นกฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการพิสูจน์ความผิดของจำเลยในคดีอาญาเท่านั้นครับไม่ใช่เป็นบทที่จะบังคับว่าประเด็นใดจะต้องให้คู่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายมีภาระการพิสูจน์ครับเมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องภาระการพิสูจน์เอาไว้เป็นการเฉพาะดังนั้นจึงจำเป็นต้องอนุโลมเอาหลักเกณฑ์ในการกำหนดภาระการพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 84/1 มาใช้ในคดีอาญาโดยอนุโลมโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ครับแล้วจึงทำให้หลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นในคดีอาญาจึงใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับในคดีแพ่งครับคือหลักหนึ่งเดียวที่ว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องมีภาระการพิสูจน์ครับเว้นแต่ว่าฝ่ายที่กล่าวอ้างจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นบทใดบทหนึ่งภาระการพิสูจน์ในประเด็นนั้นจึงจะเปลี่ยนไปตกแก่ฝ่ายตรงข้ามครับหลักเกณฑ์กำหนดภาระการพิสูจน์ในคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 84/1 นี้ได้ถูกอนุโลมเอามาใช้ในคดีอาญาอย่างแน่นอนมั่นคงตลอดมาปัจจุบันปรากฏการยืนยันให้เห็นอีกครั้งหนึ่งในคำพิพากษาศาลฎีกาที่695/2565ครับแล้วถ้าเราแยกลงรายละเอียด

ตามโครงสร้างของประเด็นข้อวินิจฉัยในคดีอาญาก็จะได้หลักในเรื่องภาระคำพิสูจน์ดังต่อไปนี้ครับในประเด็นวินิจฉัยกลุ่มที่1ครับประเด็นหลักประเด็นโดยตรงในคดีอาญาที่ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงหรือไม่ภาระคำพิสูจน์ในทุกองค์ประกอบความผิดตกอยู่แก่โจทก์ครับโจทก์ต้องมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบให้ศาลเห็นถึงการกระทำผิดของจำเลยทุกองค์ประกอบความผิดให้ได้มาตรฐานการพิสูจน์ตามวิอาญามาตรา227ครับคือให้ศาลเห็นโดยปราศจากเหตุอันควรสงสัยหลักนี้มีข้อยกเว้นครับเว้นแต่องค์ประกอบความผิดข้อใดข้อหนึ่งจะมีกฎหมายสันนิษฐานเบื้องต้นให้เป็นคุณแก่โจทก์ภาระการพิสูจน์องค์ประกอบความผิดข้อนั้นก็จะเปลี่ยนไปตกแก่จำเลยครับส่วนประเด็นข้อวินิจฉัยในกลุ่มที่2ครับประเด็นเรื่องโทษเมื่อศาลวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดแล้วจะกำหนดโทษลงโทษจำเลยอย่างไรถ้าโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างขอให้ศาลเพิ่มโทษจำเลยมาในคำฟ้องโจทก์ก็ต้องมีภาระการพิสูจน์ครับที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นให้ชัดเจนว่ามีเหตุที่จะเพิ่มโทษจำเลยได้ตามกฎหมายแต่มาตรฐานการพิสูจน์ในเรื่องโทษนี้ไม่เอามาตรฐานการพิสูจน์ Beyond Reasonable Doubt ตามมาตรา227วิอาญามาใช้ครับเพราะมาตรฐานการพิสูจน์ตามวิอาญามาตรา227ใช้กับการพิสูจน์ความผิดของจำเลยเท่านั้นครับไม่เอามาใช้ในเรื่องโทษครับส่วนถ้าจำเลยขอยกเว้นโทษหรือขอให้ลดหย่อนโทษด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกลจริตหรือจำเป็นพอสมควรแก่เหตุหรือบันดาลโทสะจำเลยต้องมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นว่ามีเหตุที่จะยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้จำเลยได้ครับเพราะจำเลยเป็นฝ่ายกล่าวอ้างเหตุที่จะได้รับยกเว้นโทษลดหย่อนโทษขึ้นมาจำเลยจึงต้องมีภาระการพิสูจน์ครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงปราศจากเหตุอันควรสงสัยตามมาตรฐานในวิอาญา227ครับ227ไม่ใช้บังคับกับจำเลยครับใช้บังคับโจทก์ฝ่ายเดียวครับและประเด็นข้อวินิจฉัยกลุ่มที่3ครับประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องเรื่องสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปแล้วหรือไม่จำเลยโต้แย้งขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องตั้งประเด็นไว้ในคำให้การนะครับโต้แย้งขึ้นมาในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเมื่อใดก็ได้ครับเมื่อมีประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องหรือสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปหรือไม่โจทก์ต้องมีภาระการพิสูจน์ครับและเช่นกันครับไม่ต้องใช้มาตรฐานตาม227ครับเพราะไม่ใช่ประเด็นในเรื่องการกระทำความผิดของจำเลยครับทำไมเมื่อจำเลยโต้แย้งเรื่องอำนาจฟ้องถึงต้องให้โจทก์มีภาระการพิสูจน์ก็อธิบายได้ว่าเพราะโจทก์นำเป็นฝ่ายนำคดีอาญามาฟ้องเท่ากับโจทก์ก็ได้กล่าวอ้างมาโดยยายแล้วว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องเรื่องนั้นเมื่อจำเลยโต้แย้งเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ภาระการพิสูจน์จึงต้องตกแก่โจทก์ครับนี่ก็เป็นบทสรุปโดยสังเขปในเรื่องภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบในคดีอาญาครับใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับในคดีแพ่งครับสำหรับการนำเสนอคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหน่วยที่12ในหัวข้อที่3นะครับหลักการรับฟังพยานหลักฐานและ

บทตัดพยานหลักฐานครับสำหรับหลักการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาครับใช้หลักพื้นฐานในกฎหมายพยานหลักฐานที่ใช้กันเป็นสากลครับหลักการให้เสรีแก่การนำสืบและการรับฟังพยานหลักฐานได้ทุกชนิดครับไม่ต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานชนิดใดเอาไว้ก็รับฟังได้ครับหลักการให้เสรีแก่การรับฟังพยานหลักฐานนี้เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Doctrine of Free Proof หรือหลัก Liberty of Proof ครับนะครับถ้าพยานหลักฐานใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญพยานอิเล็กทรอนิกส์หรือพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แขนงใดๆก็ตามรวมถึงเครื่องจับเท็จด้วยถ้ามีคุณสมบัติที่จะชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จหรือข้อจริงในประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในคดีนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีนั้นได้นี่คือหลักพื้นฐานในการให้อิสระเสรีแก่การรับฟังพยานหลักฐานครับความยากอยู่ที่ข้อยกเว้นครับความยากอยู่ที่ข้อยกเว้นพยานหลักฐานที่รับฟังได้ก็ถึงถือว่าตามหลักพื้นฐานเนี่ยคู่ความมีสิทธินำมาสืบต่อศาลได้แล้วเมื่อผ่านการนำสืบโดยถูกต้องมาแล้วมาเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีนั้นแล้วศาลต้องรับฟังไปใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีนั้นครับส่วนจะเชื่อมากน้อยเพียงใดต้องไปวินิจฉัยในชั้นชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอีกขั้นตอนหนึ่งครับข้อยกเว้นของหลักนี้ครับหลักการให้เสรีในการรับฟังพยานหลักฐานนี้เนี่ยมีข้อยกเว้นหลายอย่างหลายประการแล้วความยากอยู่ที่ข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นที่จะขัดขวางไม่ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานบางชนิดบางประเภทได้นั้นจะต้องมีบทกฎหมายบทใดบทหนึ่งบัญญัติห้ามไว้ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามรับฟังไว้พยานหลักฐานนั้นก็ย่อมรับฟังได้ตามหลักพื้นฐานการให้เสรีที่เราได้กล่าวมาแล้วครับบทกฎหมายที่บัญญัติห้ามรับฟังพยานหลักฐานบางชนิดนี้ในคดีอาญาที่สำคัญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด8บทด้วยกันครับสำหรับกฎหมายไทยนะครับ8บทนี้เรียกชื่อรวมกันว่าบทตัดพยานหลักฐานครับก็แปลมาจากชื่อในสากลที่ใช้ชื่อเรียกกฎหมายกลุ่มนี้ว่า exclusionary rules ครับกฎเกณฑ์ที่ตัดพยานหลักฐานบางชนิดบางประเภทออกไปต้องมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้ครับพยานหลักฐานชนิดนั้นถึงจะถูกห้ามไม่ให้ศาลรับฟังไปใช้ครับแล้วบทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญาของไทยปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด8บทนะครับแต่บทที่สำคัญที่สุดคือบทที่1เนี่ยครับปรากฏอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา4มาตราด้วยกันครับมาตรา226มาตรา84วรรคท้ายมาตรา134ทับ4วรรคท้าย3มาตราแรกนี้มักจะใช้เรียกชื่อพยานหลักฐานที่เข้ามาอยู่ในกลุ่ม3มาตรานี้ว่าพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบครับห้ามไม่ให้ศาลรับฟังไปใช้เด็ดขาดครับไม่มีข้อยกเว้นให้ไว้เลยครับศาลก็ต้องวินิจฉัยตัดทิ้งสถานเดียวนี่ตามตัวบทนะครับ

ส่วนมาตราที่4ครับบัญญัติขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาในปี2551ได้แก่มาตรา226ทับ1ครับเรียกชื่อว่าบทตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบครับดูนะครับชื่อเรียกจะไม่เหมือนกับในกลุ่มแรกครับสามารถตราแรกเนี่ยนิยมเรียกชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบหมายความว่าก่อนการกระทำโดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หรือคู่ความที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่มีพยานหลักฐานนั้นอยู่ครับต่อเมื่อมีการกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่หรือคู่ความที่เกี่ยวข้องแล้วทำให้เกิดพยานหลักฐานนั้นขึ้นมานี่ครับเป็นกลุ่มที่หนึ่งพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบต้องห้ามรับฟังตามวิอาญามาตรา226หรือ84วรรคท้ายหรือ134ทับ4วรรคท้ายแล้วแต่กรณีไม่ปรากฏข้อยกเว้นให้ศาลรับฟังมาใช้ได้เลยไม่เหมือนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ตามมาตรา226วรรคหนึ่งครับใช้ชื่อเรียกว่าพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบหมายความว่าพยานหลักฐานนั้นมีอยู่แล้วก่อนที่จะเกิดการกระทำผิดกฎหมายบทใดบทหนึ่งของเจ้าหน้าที่หรือคู่ความที่เกี่ยวข้องแต่การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดพยานหลักฐานนั้นขึ้นเพราะมันเกิดมีอยู่ก่อนที่ได้มาโดยไม่ชอบนี้ได้ครับถ้าปรากฏว่าการรับฟังมาใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีนั้นมากกว่าผลเสียที่จะกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนครับ4มาตรานี้แยกใช้เป็น2กลุ่มกลุ่ม3มาตราแรกใช้ตัดพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบมาตรา226ทับ1ใช้ตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบครับเกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาโดยไม่ชอบนี่ครับเพราะกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นในทางปฏิบัติทำให้เกิดการนำมาใช้แยกเป็น2แบบครับทางซ้ายมือนะครับเป็นแบบที่ใช้ตามตัวบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรเคร่งครัดครับแยกใช้เป็น2กฎครับนะครับถ้าเกิดขึ้นโดยไม่ชอบห้ามรับฟังเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นใดๆเลยครับส่วนกฎข้อที่2ตามมาตรา226ทับ1ได้มาโดยไม่ชอบโดยหลักห้ามรับฟังก็จริงแต่มีข้อยกเว้นให้รับฟังได้ครับเนี่ยครับก็แยกเป็น2กฎเป็น approach ที่1หรือเป็นการใช้แบบที่1ใช้เคร่งครัดตามลายลักษณ์อักษรแต่แบบที่2ครับมีแนวทางการใช้กฎหมาย4มาตรานี้แบบที่2ปรากฏขึ้นตั้งแต่ปี2หลังจากปี2551เป็นต้นมาครับโดยใช้บูรณาการทั้ง4มาตราเข้าเป็นกฎเดียวกันครับ

แล้วก็ใช้เหตุผลว่าพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบซึ่งต้องห้ามรับฟังตามสามมาตราแรกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการได้มาโดยไม่ชอบชนิดหนึ่งเมื่อถือว่าเป็นการได้มาโดยไม่ชอบชนิดหนึ่งก็จึงปรับบทใช้มาตรา226/1ซ้อนเข้าไปได้ด้วยครับเมื่อปรับบทใช้226/1ซ้อนเข้าไปกับพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบและถือว่าได้มาโดยไม่ชอบแล้วก็เปิดโอกาสให้ศาลสามารถที่จะแยกแยะได้ครับว่าพยานหลักฐานชิ้นนี้ถ้ารับฟังมาแล้วจะได้ประโยชน์แก่การอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียที่จะกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนหรือไม่ถ้าศาลวิเคราะห์แล้วเห็นว่าการรับฟังจะได้ประโยชน์มากกว่าโทษศาลก็มีอำนาจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบหรือได้มาโดยไม่ชอบนั้นได้ครับดังบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลฎีกาที่ปรากฏชัดเจนเป็นครั้งแรกตามฎีกาที่2281/2555ครับโดยท่านใช้การใช้กฎหมาย4มาตราร่วมกันโดยอาศัยหลักการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายครับที่มีการบัญญัติมาตรา226/1เพิ่มขึ้นมาในปี2551ก็เพื่อที่จะลดความเคร่งครัดแข็งกระด้างของกฎหมายเดิม3มาตราแรกครับต่อมาในปี2563ก็ปรากฏหลักฐานคำพิพากษาศาลฎีกาที่50/2563ยืนยันการใช้กฎหมาย4มาตรานี้บูรณาการร่วมกันแล้วนำไปสู่การใช้ข้อยกเว้นให้รับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบและถือว่าได้มาโดยไม่ชอบนั้นได้ด้วยครับเพราะการรับฟังมันจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมได้ชัดเจนมากกว่าผลเสียครับแล้วในปีเดียวกันในปลายปี2563ศาลฎีกาที่8575/2563ก็ยืนยันครับยืนยันการใช้กฎหมาย4มาตรานี้บูรณาการร่วมกันแต่ว่าคดีความผิดในฎีกาที่8575/2563ไม่ใช่อาญาร้ายแรงครับเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องกันเองเป็นความผิดเล็กน้อยและไม่ได้กระทบต่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมศาลฎีกาท่านก็วินิจฉัยว่าแม้จะใช้มาตรา226/1บูรณาการร่วมกันกับ226ทำให้ศาลมีโอกาสที่จะใช้ข้อยกเว้นให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาหรือเกิดขึ้นโดยไม่ชอบนี้ได้ก็ตามแต่เมื่อวิเคราะห์ลักษณะความผิดของคดีนั้นแล้วโอกาสที่จะหาพยานหลักฐานโดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายยังมีอยู่ด้วยเหตุนี้ครับศาลฎีกาในฎีกาที่8575/2563ท่านซึ่งวินิจฉัยว่าไม่เข้าข้อยกเว้นครับเมื่อไม่เข้าข้อยกเว้นให้รับฟังได้ท่านก็วินิจฉัยตัดพยานหลักฐานนั้นทิ้งไปครับรายละเอียดควรจะต้องไปดูรายศึกษาเนื้อหาใน3ฎีกานี้นะครับนี่ก็เป็นหลักที่ใช้ในบทตัดพยานหลักฐานบทแรกครับบทตัดพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบหรือได้มาโดยไม่ชอบครับบทที่2 3 4 5 6 7 8ไม่ยากครับถ้านักศึกษาอ่านคำบรรยายในหน่วยที่12ดูก็จะเข้าใจและสามารถใช้บทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญาบทที่2 3 4 5 6 7 8

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการ Smart Green นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะสวนผักแห่งนี้มีความพิเศษยังไงคะเป็นสวนผักนะคะที่ใช้พื้นที่อย่างจำกัดค่ะแล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งได้รับมาตรฐานนะคะและได้ระบบการผลิตจัดการระบบการผลิตที่ดีมากเลยนะคะซึ่งนะคะวันนี้เรามีนัดนะคะที่นะคะใจกลางเมืองเลยค่ะบนถนนลาดพร้าวซอย71เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเชิญค่ะถึงแล้วค่ะบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลนะคะที่พักนะคะย่านชุมชนเมืองบนถนนลาดพร้าวเดี๋ยวเราตามกันมานะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเชิญค่ะ
1: บ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลเป็นอาคารรูปตัว C จำนวน5ชั้นตกแต่งในสไตล์ไทยประยุกต์ร่วมสมัยพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพักบรรยากาศสงบร่มรื่นจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่าที่แห่งนี้อยู่ในชุมชนเมืองอาจารย์นารีรัตน์ของเราเดินขึ้นมาถึงไหนแล้วนะ
0: ถึงแล้วค่ะจุดหมายของเรานะคะบนชั้น5นะคะดาดฟ้านะคะที่อยู่ใจกลางนะคะชุมชนเมืองนะคะบนถนนลาดพร้าวค่ะจะเห็นด้านหลังของดิฉันนะคะเต็มไปด้วยนะคะผักนะคะไฮโดรโปนิกนะคะเราเห็นว่ามีผักกรีนโอ๊กนะคะเรดโอ๊กบัตเทอร์เฮดแล้วก็ฟิลเลอร์ค่ะ
2: เดี๋ยวกระทบเยอะก็เลยมาหาธุรกิจเสริมเพื่อเสริมรายได้ให้พนักงาน
0: ค
2: ุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นดาดฟ้าของบริเวณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ด้านบนนะคะ
0: บนนี้นะคะ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างๆก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องทำยังไงนะเพื่อจะทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีรายได
0: ้
2: ก็เลยตอนแรกคิดว่าจะปลูกผักซึ่งก็ไม่ได้คิดถึงผักไฮโดรโปนิกคิดถึงผักสวนครัวธรรมดากะจะปลูกแบบ
0: พวกกะเพราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ปกติเลยแต่พอมาดูแล้วเนี่ยการที่เราต้องขนดินขนอะไรมาอย่างเงี้ยหรือว่าจัดการข้างบนให้เป็นสวนเนี่ยค่อนข้างยากและมีน้ำหนักเยอะคุณพ่อเนี่ยที่ทำวิศวกรเขาจบวิศว
0: ะ
2: เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไหมพ่อเคยไปเห็นช่วงนั้นเพื่อนคุณพ่อปลูกผักตัวนี้อยู
0: ่อ๋อค่ะ
2: เขาเพิ่งไปดูฟาร์มมาเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยลองเป็นตัวนี้ดีไหมแล้วก็เริ่มปลูกเริ่มจากหนึ่งโต๊ะค่ะ
0: เริ่มจากหนึ่งก
2: ่อนขยายไปเรื่อย
1: จุดเริ่มต้นที่ลองปลูกผักสลัดด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ไว้ในมุมเล็กๆบนดาดฟ้าถึงในวันนี้พื้นที่ทั้งหมดของดาดฟ้าอาคารบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลกลายเป็นสวนผักลอยฟ้าระบบไฮโดรโปนิกส์ที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบมีผลผลิตเป็นผัก

0: ุณภาพดี 300-400 กิโลกรัมต่อเดือน
1: เราจะเห็นว่าพื้นที่นะคะบนชั้นดาดฟ้าชั้นที่5นะคะที่อยู่บนถนนนะคะถนนลาดพร้าวซึ่งเป็นชุมชนนะคะที่ต้องบอกว่าใจกลางเมืองเลยนะคะใช้พื้นที่นะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะทำยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดและได้คุณภาพมากที่สุดค่ะ
2: ตัวนี้นะคะก็พื้นที่เราเห็นตรงนี้นะคะบริเวณนี้มีพื้นที่200ตารางเมตรนะคะซึ่งไม่มากเลยถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากจะปลูกผักบนดาดฟ้าเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันตัวนี้มีการบริหารจัดการสามารถปลูกผักได้ประมาณ300ถึง400โลต่อเดือนนะคะ
1: แล้วเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะคุณแป้ง
2: ตัวการบริหารจัดการเราก็ต้องมีการแบ่งล็อตปลูกให้ทุกอาทิตย์เท่าๆกันนะคะเพื่อจะได้มีผักออกมาให้ลูกค้าเราประจำเพื่อจะทำให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถใช้ผักได้ตลอดเวลามีผักให้ถือตลอดเวลา
1: ค่ะอย่างที่บอกนะคะคุณแป้งบอกแล้วว่าเราจะมีการปลูกผักยังไงนะคะให้ผักนี้สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ทุกวันเนาะคุณแป้งก็คือว่าเราก็จะมีเป็นล็อตเป็นล็อตเนาะว่าผักแปลงนี้นะคะเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็คือถัดไปจะเก็บเกี่ยวอะไรบ้างเทรนด์ของผู้บริโภคนะคะที่แบบว่าขายดิบขายดีมากเลยนี้จะเป็นผักประเภทไหนบ้างคะ
2: ถ้าขายดีสุดก็จะเป็นเนี่ยค่ะ2ตัวนี้ก็เป็นกินโอกาเลตโอ๊กเพราะเป็นตัวที่ส่วนใหญ่ที่ถ้าเกิดฟาร์มเขาปลูกเนี่ยจะปลูกแค่2ตัวนี้ 100% เลยแต่ถ้าเกิดฟาร์มเราเนี่ยเราเน้นความหลากหลายเรามีพื้นที่น้อยเราก็เลยจะปลูกเอาใจผู้บริโภคให้มีอะไรหลายๆอย่างให้เลือก
1: แล้วถามอีกอย่างนึงค่ะคนจะชอบบอกว่าเอ๊ะผักไฮโดรโปนิกกับผักปลอดภัยนี้ถามว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยสำหรับผู้บริโภคไหมคะ
2: ความจริงตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าช่วงประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีเรื่องผักไฮโดรโปนิกค่อนข้างเยอะแต่ความจริงถ้าเรากลับไปดูตัวเอกสารหรือเอาอะไรที่เขาเอามาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสารเคมีที่เกิดจากยาฆ่าแมลง
1: ใช่นะคะ
2: แล้วก็ถ้าเกิดที่บอกว่ากังวลเรื่องกรดไนเตรตที่จะ
1: ตกค้าง
2: อยู่ในผักเนี่ยนะคะความจริงไนเตรตที่ตกค้างในผักเนี่ยจะหายไปได้ด้วยการสังเคราะห์แสงของพืชฉะนั้นถ้าบ้านเราแดดเยอะอยู่แล้วเนี่ย
1: วันนี้เลยนะคะแดดเยอะมากเนี่ย
2: เรื่องไนเตรตเนี่ยไม่มีปัญหากับผักบ้านเราอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ
1: ่แสดงว่าที่คุณแป้งบอกนะคะด้วยการที่บ้านเรามีแสงที่แบบร้อนจัดอย่างนี้แล้วพอกดเหล่านี้มันเจอแสงแดดนะคะความปลอดภัยนั้นถามว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะว่าถ้าผู้บริโภคจะเลือกบริโภคนะคะผักไฮโดรโปนิกนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะบริโภคได้นะคะ
0: ความปลอดภัยในการบริโภคผักไฮโดรโปนิกเป็นสิ่งที่กังวลกันเพราะเห็นว่ารากพืชต้องแช่ในน้ำละลายธาตุอาหารซึ่งข้อเท็จจริงพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดกินอาหารทางรากในรูปของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปของอิออนหรือประจุเท่านั้นแม้เราจะปลูกพืชด้วยดินตามปกติเวลาใส่ปุ๋ยลงบนดินปุ๋ยจะยังไม่มีประโยชน์ต่อพืชจนกว่าปุ๋ยจะถูกย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในลักษณะของเคมีธาตุอาหารพืชแล้วละลายอยู่กับน้ำในดินรากพืชจึงดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นไม่ว่าจะปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือปลูกพืชด้วยดินพืชยังคงต้องดูดธาตุอาหารในรูปของประจุของแร่ธาตุซึ่งก็เรียกว่าเคมีเหมือนกันนั่นเองค่ะ
1: คุณแป้งนี้เป็นนักการตลาดเลยนะคะจะมีช่องทางการจำหน่ายยังไงในการที่จะบริการทางด้านสังคมเพราะว่าเห็นข้างล่างแล้ววางขายแล้วนะคะคนอื่นสามารถที่จะมาซื้อได้ไหมนะคะ
2: ตอนที่คุณพ่อเริ่มปลูกเนี่ยแป้งก็อยู่มหาลัยกำลังปี4แล้วกำลังจะจบงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จบมาร์เก็ตติ้งพอดีก็เลยมาทำเรื่องของเว็บไซต์ดูการตลาดให้ทาง H2O Hydro Garden ค่ะเนื่องจากฟาร์มไม่ได้ใหญ่มากนะคะห้างเฮิงอะไรก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วก็จะจัดขายบริเวณรอบฟาร์มก็จะเป็นร้านอาหารซะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของ direct ถึงผู้บริโภคโดยตรงก็มีสลัดกล่องขายมีแยกเป็นถุงเล็กๆถุงละโลด้วยให้สำหรับผู้บริโภคที่อยากเข้ามาซื้อได้ค่ะ
1: ถ้าสนใจที่จะเริ่มปลูกนะคะผักไฮโดรโปนิกจะเริ่มปลูกยังไงนะคะคุณแป้งพอจะมีช่องทางตรงไหนบ้างไหมคะ
2: เพจของเรานะคะก็มีเว็บไซต์นะคะเป็น www.h2ohydrogarden นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยค่ะ

0: ก็จะเป็นเรื่องของ Facebook นะคะคือ Facebook ก็ชื่อเดียวกัน H2O Hydrogarden ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณแป้งนะคะเป็นอย่างมากเลยที่ให้ความรู้นะคะว่าผักไฮโดรโปนิกนะคะมีความปลอดภัยนะคะซึ่งผู้บริโภคสามารถที่จะบริโภคได้นะคะอยากจะให้คุณแป้งนะคะมาแนะนำมาถ่ายทอดความรู้ค่ะว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะแบบง่ายๆสำหรับครอบครัวทำยังไงบ้างคะคุณแป้ง
0: ก็เริ่มแรกนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ปลูกก่อนนะคะ
1: มีอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
0: อุปกรณ์เบสิกแรกๆที่ต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องมีชุดปลูกซึ่งสามารถทำเองได้ก็คืออย่างชุดนี้นะคะทำเองก็ไปซื้อตัวกะละมังหรือว่าเป็นกระบะอย่างนี้นะคะมาก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อแผ่นโฟมมา1แผ่นนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูเพื่อจะได้เอาตัวกระถางซึ่งหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะคล้ายๆถ้วยปีโป้นะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าเขามีรอยบากอยู่แล้ว
1: มีรูอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ให้น้ำมันสามารถวิ่งผ่านได้แล้วก็จะมีตัววัสดุปลูกซึ่งสามารถใช้ได้2แบบก็มีจะเป็นอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหินภูเขาไฟ
1: ค
0: ่ะซึ่งทำมาจากเพอร์ไลท์แล้วก็เวอร์มิคูไลท์แล้วก็จะทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะรากนะคะ
1: ถ้าเกิดซึมเนาะพอมีรากแล้วมันก็สามารถที่ดูดซึมน้ำได้นะคะ
0: ถ้าไม่เอาตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นแผ่นฟองน้ำนะคะแผ่นฟองน้ำก็จะเป็นขนาด1คูณ1นิ้วซึ่งสามารถแกะแล้วก็ใส่ไปในถ้วยได้เลยนะคะ
2: แป้งแนะนำอุปกรณ์ปลูกให้ทราบไปแล้วแล้วคุณผู้ชมสงสัยไหมว่าทำไมผักไฮโดรโปนิกส์เติบโตได้อย่างไรโดยไม่ใช้ดินคำตอบสำหรับคำถามนี้คือเราต้องเข้าใจว่าพืชต้องการปัจจัยอะไรบ้างในการเจริญเติบโตพืชต้องการปัจจัยสำคัญ4อย่างในการเจริญเติบโต 1. ที่ยึดเกาะรากการปลูกพืชไฮโดรโปนิกนั้นจะนิยมใช้ฟองน้ำหรือหินภูเขาไฟเป็นที่ยึดเกาะของรากแทนดิน 2. น้ำปกติการปลูกพืชด้วยดินนั้นผู้ปลูกต้องคอยรดน้ำพืชที่ปลูกแต่สำหรับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกต้นพืชจะได้น้ำตลอดเวลาจากระบบท่อและราง 3. อากาศการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกต้นพืชได้อากาศจากน้ำที่ไหลวนในระบบปลูก 4. ธาตุอาหารการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ธาตุอาหารจะอยู่ในรูปสารละลายที่กำหนดให้เหมาะสมกับชนิดพืชในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมสม่ำเสมอได้คำตอบกันแล้วนะคะว่าผักไฮโดรโปนิกส์เติบโตได้อย่างไรแม้ไม่ใช้ดินคราวนี้ถึงเวลาที่คุณแป้งลงมือปลูกผักให้ชมกันนะคะ
0: เริ่มแรกก็เอาตัววัสดุปลูกที่เราจะใช้นะคะก็ซึ่งเป็นตัวนี้ที่บอกว่าเป็นเพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์นะคะอันนี้เป็นเมล็ดผักของเราก็ผักที่จะปลูกวันนี้ก็คือเป็นกรีนโอ๊กก็คือกรีนโอ๊กสีเขียวด้านนู้น
1: สีเขียวทั้งนู้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะคุณแป้งจะสาธิตการปลูกกรีนโอ๊กค่ะ
0: ก็หลังจากที่เราใส่ไปนะคะส่วนใหญ่จะใส่ประมาณเศษ 3/4 ของถ้วยปลูกนะคะเพื่อเวลารดน้ำเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันแรงไปมันจะไม่กระเด็นออกใส่ไปตรงกลางหลุมได้เลยค่ะ
1: กลางหลุมเลยนะคะเราจะเห็นว่าคุณแป้งใส่ไปแล้วเนาะช่วยค่ะ
0: ช่วยกันสองเล
1: ็ดอันนี้เม็ดพันธุ์ของกรีนโอ๊กนี้นำเข้าไหมคะคุณแป้ง
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนะคะก็ใส่กลางหลุมเลยแล้วถ้าเกิดสมมติเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเขย่า
1: ใส่เสร็จแล้วต้องเขย่าด้วยนะคะเพราะมันต้องเข้าไปข้างในเนาะคุณแป้ง
0: เมล็ดก็จะจมลงไปข้างล่างนะคะส่วนผงที่เราไม่ต้องการเนี่ยถ้าเกิดผงไอ้พวกนี้มันไปติดในระบบมันก็จะทำให้ปั๊มน้ำเสียเร็วนะคะก็เขย่ามันก็ช่วยให้ออกมาด้วย
1: ค่ะอันไหนที่แบบว่าเป็นสิ่งที่มันจะไปอุดตันเนาะมันก็จะออกมาได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าข้างล่างนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นรูตรงนี้ค่ะแล้วไงต่อคะ
0: ก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำตัวเนี้ยค่ะรดน้ำน้ำเปล่าธรรมดานะคะประมาณ3วันถึง5วันจนใบเลี้ยงมันงอกพอใบเลี้ยงมันงอกเสร็จเราก็เอาขึ้นรังปลูกซึ่งจะเป็นรังปลูกพวกเนี้ยค่ะมีรังอนุบาล1อนุบาล2แล้วก็เป็น ชุดปลูกใหญ่เลยตัวนี้ให้น้ำเปล่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มให้ปุ๋ยเขาแล้วเพราะว่าสารอาหารในเมล็ดเนี่ยมันจะหมดไปหลังจาก 3-5 วันแล้วนะคะพอให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็เริ่มจากอนุบาล1นะคะด้านนู้นแล้วก็เริ่มอนุบาล2การใส่ปุ๋ยก็จะเป็นเรียกว่าปุ๋ย AB นะคะสำหรับธาตุอาหารของไฮโดรโปนิกส
1: ์
0: ก็จะเป็นปุ๋ยน้ำที่เอามาผสมแล้วก็เราก็สามารถใส่ธาตุอาหารพืชตามความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับพืชของแต่ละตัวได
1: ้ค่ะอันนี้ก็คือการวัดค่าของปุ๋ยนะคะ
0: ใช่แล้วก็จะมีค่า pH อีกอันนึงที่เราต้องจำเป็นต้องวัดสำหรับน้ำที่วิ่งอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องวัดเช้าเย็นเลยเราวัดค่า pH แล้วก็ EC ทุกวันแล้วก็เช้าเย็นด้วย
1: อันนี้เราวัดค่า pH แล้ว EC ทุกวันมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณแป้ง
0: การวัดค่าทุกวันเนี่ยทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้เต็มประสิทธิภาพของมันทำให้พืชโตเร็วตามที่รอบอายุที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็คือ6อาทิตย์นั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งคุณแป้งนะคะก็ได้สอนวิธีการทำแล้วนะคะว่าคุณผู้ชมที่มีความสนใจนะคะที่จะปลูกผักในช่วงระยะเวลา 40-45 วันนะคะต้องทำยังไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้งนะคะ
3: คุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมเริ่มจะสนใจเกี่ยวกับการปลูกผักแบบปลอดภัยกันแล้วใช่ไหมครับนี่ท่านล่ะครับใจต่างๆที่นำมาเกี่ยวข้องในการปลูกผักปลอดภัยไม่จะเป็นสิ่งแวดล้อมสภาพเราหรือพื้นที่นะครับมันจะต้องถูกกำหนดด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยครับวันนี้ครับ GAP ครับหรือ Good Agricultural Practice ครับเป็นวิธีการหรือกระบวนการผลิตพืชที่ปลอดภัยครับผมมี8ข้อของการปลูกพืชแบบปลอดภัยหรือ GAP มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้กันเลยครับ
2: มาตรฐาน GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมีข้อกำหนดหลัก8ประการดังนี้ 1. แหล่งน้ำ 2. พื้นที่ปลูก 3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 6. การพักผลผลิต 7. สุขลักษณะส่วนบุคคล8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจได้ขยายความให้กับเราได้ทราบค่ะ
4: ข้อแรกก็คือเรื่องน้ำน้ำจะต้องสะอาดนะปลอดภัยนะคะไม่มีสารปนเปื้อนนะคะเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการปลูกพืชได้นะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เราจะต้องดูก่อนเลยว่าพื้นที่เราเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นไหมนะคะถ้าพื้นที่เราเหมาะสมนะอย่างเช่นไฮโดรโปนิกนะที่เราเห็นอยู่นะก็สามารถปลูกโดยไม่ใช้ดินนะพอไม่ใช้ดินปั๊บเราก็ต้องเลือกว่าตรงไหนที่จะไม่มีมลพิษเข้ามาปนเปื้อนไม่มีสารปนเปื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะพื้นที่จะต้องสะอาดนะคะไม่มีการปนเปื้อนสิ่งปนเปื้อนใดๆนะคะก็อย่างเช่นที่ปลูกบนดาดฟ้าถ้าบนดาดฟ้าเราสะอาดทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะพื้นที่สะอาดนะส่วนหนึ่งก็คือจะทำให้ไม่มีการปนเปื้อนนะเข้าไปในผลผลิตนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเจริญเติบโตของพืชก็จะดีด้วยนะเพราะว่าเหมือนเราทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆมีความสะอาดปลอดภัยนะผักเขาก็จะไม่มีโรคไม่มีแมลงมารบกวนก็ทำให้เจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันในส่วนของข้อต่อมานะคะก็เรื่องของวัตถุอันตรายที่จะต้องเอามาใช้นะคะในเรื่องของมาตรฐาน GAP นะคะไม่ได้ห้ามในเรื่องของวัตถุอันตรายนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขกำหนดเหมือนกันว่าใช้สารอะไรได้บ้างนะคะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำจัดวัชพืชกำจัดโรคกำจัดแมลงต่างๆนะคะยังสามารถใช้ที่เป็นเคมีได้นะคะแต่ต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเขาก็จะมีรายการของชื่อของสารต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่อนุญาตให้ใช้และใช้อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะใช้แล้วต้องถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการใช้วัตถุอันตรายต่างๆที่จะใช้นะคะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งตัวผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคปลายทางที่จะต้องได้รับผลผลิตนี้ไปนะคะอย่างเช่นมีเงื่อนไขของการงดเว้นการฉีดพ่น นะคะก่อนการเก็บเกี่ยวกี่วันนะ7วัน5วันก็ต้องทำตามข้อกำหนดนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของวัตถุอันตรายที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะยกตัวอย่างอย่างผักไฮโดรนะคะผักสลัดที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกนะคะเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการผลิตเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้สารละลายธาตุอาหารนะไประบบในระบบปลูกนะคะแล้วก็มีการดูแลนะคะให้รางปลูกหรือโต๊ะปลูกเนี่ยมีความสะอาดตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการเรื่องของการควบคุมเรื่องของโรคแมลงนะคะเรียกว่าป้องกันกำจัดนะคะให้เหมาะสมนะคะแล้วก็พื้นที่นะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องคอยทำความสะอาดหมดรุ่นนึงก็ทำความสะอาดครั้งนึงเพื่อให้ระบบเนี่ยทำสะอาดสามารถใช้งานได้นะคะทำให้ผลิตผักได้อย่างสวยงามแล้วก็ปลอดภัยค่ะสำหรับกรณีไฮโดรโปนิกนะผักไฮโดรโปนิกเนี่ยก็จะเห็นว่าบนโต๊ะบนปลูกในระบบปลูกนะคะเราจะเห็นว่าผักเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยอยู่แล้วด้วยนะคะเราผลิตอย่างดีมาเพราะฉะนั้นในระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องทำให้ดีด้วยเช่นกันนะคะในระหว่างการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยนะคะเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยยังคงความสดด้วยแล้วก็ยังคงความสะอาดปลอดภัยตรงนั้นไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมาสู่กระบวนการที่เรียกว่าหลังการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันจากการเก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของภาชนะใส่มีเรื่องของการจัดการเรื่องของความปลอดภัยนะคะตั้งแต่เก็บเกี่ยวมาใส่ภาชนะที่สะอาดนะแล้วก็มีการตัดแต่งมีการทำความสะอาดแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งสู่ผู้บริโภคต่อไปลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพอได้ผลผลิตมาแล้วนะคะมีการเก็บเกี่ยวมาแล้วมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้นมาแล้วนะคะก็จะมาสู่เรื่องของผลผลิตที่เราได้มานะคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะมีการบรรจุหีบห่ออะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการเก็บรักษานะคะอันนี้ก็สำคัญเรื่องของการขนส่งนะคะกระบวนการที่จากแปลงหรือจากโรงคัดบรรจุไปสู่ผู้บริโภคอันนี้ก็สำคัญนะคะจะต้องมีกระบวนการขนส่งที่สะอาดมีรถขนส่งนะต้องถ้าเป็นกรณีของผักไฮโดนะหรือผักต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเป็นรถห้องเย็นนะเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ผลผลิตเนี่ยยังคงสดสะอาดอยู่ได้นะคะแล้วก็ตัวรถเองก็ต้องทำความสะอาดนะในกระบวนการขนส่งตลอดกระบวนการจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดป้องกันเรื่องของการปนเปื้อนให้ได้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆนะคะก็จะต้องมีการแต่งตัวให้รัดกุมนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่สบายก็ต้องมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการอบรมเรื่องของสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าอบรมได้นะคะเพื่อทำให้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะปลอดภัยจริงๆค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะคะในการปฏิบัติงานต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเราจะได้รู้ว่าตลอดกระบวนการผลิตเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างนะคะแล้วสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะว่าเนี่ยในกระบวนการตรงไหนที่มันเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอะไรเราก็สามารถย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดการปนเปื้อนตอนไหนหรือว่ามันมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผลผลิตที่จะได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับหรือกลับไปดูได้นะคะในส่วนของการบันทึกข้อมูลต่างๆในกระบวนการผลิตไว้นะคะอีกอย่างนึงก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนะคะเป็นกรณีที่เรียกว่าถ้าสมมุตินะในผลิตภัณฑ์เราบรรจุภัณฑ์เราเนี่ยมีการติดโลโก้ติด QR code นะที่สามารถสแกนเข้าไปแล้วเห็นว่าแปลงของเราอยู่ตรงไหนปลูกยังไงนะก็สามารถที่จะดูได้ว่าอ๋อผักของเราเนี่ยปลอดภัยผู้บริโภคก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญนะคะประโยชน์นะคะในส่วนของการที่เราทำตามมาตรฐาน GAP นะคะเราก็จะได้รู้ถึงกระบวนการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเลยก็คือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในผลผลิตของเรานะคะถ้าเราได้ตารับรองมาตรฐาน GAP นะคะ
3: แล้ววันนี้ครับรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณคุณปรารถนาเลิศสุภานนท์นะครับหรือคุณแป้งนะครับเจ้าของ HO Hydro Garden นะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักระบบปลูกไร้ดินนะครับหรือว่าเรียกว่าระบบไฮโดรโปนิกเองครับและท่านผู้ชมครับระบบนี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปลูกผักได้อีกหลายชนิดครับได้เป็นผักได้แก่ผักบุ้งผักคะน้าผักกวางตุ้งหรือแล้วแต่ท่านผู้ชมต้องการปลูกเลยครับแล้ววันนี้ครับรายการสมาร์ทกินของเราได้หมดลงแล้วครับ

0: ่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577 ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
10: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: จะเรียนมสท.ได้หรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
13: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเรา

ค่ะสำหรับตอนที่1 นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญอย่างไรกับกิจการนะคะเงินทุนหมุนเวียนนะคะถ้าเราเปรียบเหมือนระบบร่างกายนะคะเหมือนเลือดของเรานะคะถ้าเกิดร่างกายขาดเลือดนะคะร่างกายก็อยู่ไม่ได้นะคะขณะที่กิจการเองถ้าเกิดเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะนำไปสู่การล้มละลายได้นะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเรามาคุยกันว่าความหมายของเงินทุนหมุนเวียนมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจะมีอยู่3ความหมายนะคะเราไปดูความหมายแรกก่อนความหมายแรกนะคะจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมนะคะซึ่งจะดูมูลค่าหรือเงินลงทุนนะคะที่เอาไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะในส่วนที่2นะคะก็คือเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะคะเมื่อมีคำว่าสุทธิคือเป็นการหักลบกันฉะนั้นอันนี้จะเป็นส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะกับหนี้สินหมุนเวียนนะคะซึ่งเราสามารถดูจากงบฐานะการเงินค่ะแล้วอันที่3นะคะเราดูลงรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะโดยที่พิจารณาไปถึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนะคะฉะนั้นเงินลงทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานสุทธินะคะจะดูส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการดำเนินงานในระยะสั้นนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราสรุปเป็นสมการนะคะสั้นๆ นะคะเราสามารถสรุปได้ว่า อันแรกนะคะเงินทุนหมุนเวียนรวมนะคะจะเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะอันที่2นะคะก็คือเอามารบกันระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะคะขณะส่วนที่3นะคะจะเป็นการพิจารณารายการนะคะถ้าเกิดเราดูนะคะก็คือเป็นรายการเงินสดบวกลูกหนี้บวกสินค้าคงเหลือนะคะแล้วไปหักในส่วนของหนี้สินที่เกี่ยวกับการดำเนินงานคือเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะหลังจากที่เรารู้นะคะถึงความหมายนะคะของเงินทุนหมุนเวียนแล้วเรามาดูถึงความหมายของการจัดการเรื่องเงินทุนหมุนเวียนกันบ้างนะคะว่าคืออะไรนะคะการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะคะหมายถึงการจัดการสินทรัพย์ระยะสั้นและหนี้สินระยะสั้นของกิจการนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้กิจการมั่นใจได้ว่าตัวเองมีสภาพคล่องเพียงพอนะคะแล้วก็สามารถใช้เดิมในการดำเนินงานได้ตามปกติถามว่าวัตถุประสงค์หลักนะคะของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมีอะไรนะคะก็จะมี2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องมีสภาพคล่องนะคะในขณะเดียวกันนะคะประเด็นที่2คือยังสามารถที่จะทำกำไรได้อยู่ในระดับที่ต้องการนะคะแต่การที่เราจะบริหารจัดการได้เราต้องรู้จักประเภทของเงินทุนหมุนเวียนก่อนฉะนั้นอาจารย์ขอแนะนำนะคะฝั่งซ้ายนะคะของงบแสดงฐานะการเงินนะคะหรือเราเรียก use of fund นะคะคือแหล่งใช้ไปของเงินทุนนะคะขณะที่ฝั่งขวานะคะเรียก source of fundหรือแหล่งที่มาของเงินทุนนะคะซึ่งเวลาเราบริหารจัดการนะคะเราต้องเป็นการแมทชิ่งหรือการจับคู่ระยะเวลาระหว่างแหล่งเงินทุนและแหล่งใช้ไปนะคะคราวนี้เรามาดูลงรายละเอียดกันนะคะว่าแยกอย่างไรนะคะฝั่งสินทรัพย์นะคะเราจะแยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะซึ่งในตัวสินทรัพย์หมุนเวียนเองนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทอีกเหมือนกันนะคะก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรก็คือสินทรัพย์ที่เงินลงทุนที่กิจการต้องคงไว้นะคะขั้นต่ำเพื่อให้มั่นใจว่ากิจการสามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งขณะที่เงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวนะคะจะเป็นเงินที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงฤดูกาลนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราเอามาพล็อตกราฟนะคะโดยที่แกนตั้งนะคะจะเป็นจำนวนเงินนะคะแกนขวาจะแกนนอนจะเป็นระยะเวลานะคะเราจะเห็นได้ว่าทุกกิจการคาดหวังว่าตัวเองจะเติบโตถูกไหมคะฉะนั้นนะคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนะคะจะมีการลักษณะของทะแยงจากซ้ายไปขวาขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวมันเป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาลักษณะมันจะเป็นรูปคลื่นนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะว่ามันจะพีคขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะลงมาแตะในเส้นของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวร นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วเรามาดูบ้างว่าแล้วนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนมีอะไรบ้างนะคะก็จะแยกพิจารณานะได้2ด้านนะคะอันนึงคือเรื่องการลงทุนนะคะอันที่2นะคะก็คือการจัดหาเงินลงทุนคราวนี้เรามาดูบ้างนะคะว่าแยกทีละประเภทนะคะว่าการลงทุนในสินทรัพย์

มุนเวียนนะคะนโยบายการลงทุนก่อนอันนี้อาจารย์อยากให้จำง่ายๆนะคะคือว่ามีไว้ขายนะคะแล้วมันจะมี3ทางเลือกนะคะก็คือแบบระมัดระวังแบบปานกลางแล้วก็แบบกล้าเสี่ยงดูง่ายๆนะคะแบบระมัดระวังคืออะไรมีไว้ขายแสดงว่าเตรียมไว้พอนะคะข้อเสียก็คือว่าจะมีต้นทุนเยอะนะคะแบบปานกลางคือพิจารณาตามยอดขายนะคะแบบกล้าเสี่ยงคือจะเตรียมไว้น้อยกว่ายอดขายซึ่งวิธีนี้นะคะประหยัดก็จริงแต่ข้อเสียก็คือว่าจะทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นำไปสู่การสูญเสียลูกค้าในบางโอกาสนะคะขณะที่การจัดหาเงินลงทุนนะคะจะขึ้นอยู่กับมีเพื่อจ่ายนะคะก็มี3เลือกทางเลือกเหมือนกันนะคะคือแบบระมัดระวังแบบสมดุลและแบบกล้าเสี่ยงนะคะถ้าเกิดเรามาดูทีละแบบนะคะแบบระมัดระวังคือแสดงว่าเราจะไม่ผิดนัดเลยฉะนั้นจะเน้นการจัดหาเงินทุนระยะยาวนะคะสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรและก็บางส่วนนะคะของสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวและจะใช้การจัดหาเงินลงทุนระยะสั้นเท่านั้นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะคะขณะที่แบบสมดุลนะคะก็คือเป็นการแมทชิ่งระยะเวลานะคะฉะนั้นเราลงทุนระยะยาวจะลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรขณะที่ระยะสั้นนะคะก็จะลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวขณะที่กล้าเสี่ยงนะคะให้ดูจากถ้าเกิดดูกราฟดูจากล่างบนลงมาล่างนะคะเราจะเห็นว่าการจัดหาระยะสั้นมันจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่สินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวแล้วมันจะลงมาถึงบางส่วนของหมุนเวียนถาวรด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือจะเป็นการจัดหา เงินลงทุนจากระยะยาวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสรุปประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเงินลงทุนหมุนเวียนซึ่งจะทำให้นักศึกษานะคะพอทราบความหมายความเข้าใจตลอดจนนโยบายการจัดการเงินสำหรับตอนที่2นะคะเรามาดูกันเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูนะคะจะมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรนะคะขณะที่ปัจจัยภายในมีอะไรบ้างเรามาดูนะคะก็จะมีลักษณะการประกอบธุรกิจขนาดการเติบโตวงจรชีวิตของธุรกิจนะคะอาจารย์อธิบายรวมๆเนาะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองว่ายอดขายของกิจการนะคะจะมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นปริมาณความต้องการเงินทุนหมุนเวียนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะความบางครั้งนะคะยอดขายจะมีความสัมพันธ์กับฤดูกาลนะคะฉะนั้นปริมาณความต้องการเงินทุนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามด้วยนะคะส่วนปัจจัยภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อระดับราคาอัตราดอกเบี้ยนะคะหรือถ้าเกิดมีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่นะคะจะมีส่วนผลกระทบต่อราคาของวัตถุดิบนะคะหรือต้นทุนของกิจการฉะนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้กิจการต้องมีการเพิ่มปริมาณของเงินทุนหมุนเวียนนะคะในส่วนของฤดูกาลแน่นอนว่าของตัวฤดูกาลเองนะก็จะส่งผลนะคะว่าต้องมีการซื้อวัตถุดิบนะคะกักตุนเป็นบางช่วงเพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอการบริโภคหรือว่าการแข่งขันที่แข็งแรงหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ล้วนส่งผลต่อปริมาณการต้องการความต้องการเงินทุนหมุนเวียนนะคะแล้วการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนคืออะไรนะคะเรามาดูก็คือว่าเราจะกำหนดปริมาณขั้นต่ำนะคะว่ากิจการต้องดำรงไว้ในระดับเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการดำเนินกิจการประจำวันนะคะโดยที่ขณะเดียวกันเราต้องได้รับผลตอบแทนที่ในระดับที่ต้องการนัดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยนะคะซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้นะคะก็คือเรื่องวงจรการดำเนินงานอันนี้นะคะมีเบื้องหลังนะคะหรือแนวคิดว่าเหมือนเราอยู่บนระบบสายพานการผลิตนะคะมันก็เลยจะมองในลักษณะของตั้งแต่ระยะเวลานะคะตั้งแต่ที่นำวัตถุดิบนะคะเข้ามาสู่องค์กรเข้าสู่ขบวนการผลิตนะคะจนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ขายไปสู่ลูกค้านะคะแล้วก็เรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ฉะนั้นตลอดวงจรนี้ค่ะเราเรียกว่าวงจรการดำเนินงานนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าลองดูสมการก่อนนะคะว่าวงจรการดำเนินงานคืออะไรถ้าเกิดเราดูสักครู่นะคะจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการผลิตและขายนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเกี่ยวกับลูกหนี้การค้านะคะถ้าเรามาดูกันนะคะว่าคำนวณอย่างไรนะคะเราก็ดูว่าอันแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเราเป็นอย่างไรนะคะก็เอาต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือเฉลี่ยนะคะพอเราได้รอบในแต่ละปีนะคะก็เอาไปหาร365วันนะคะเราก็จะได้ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละรอบนะคะในการที่ผลิตและขายสินค้านะคะขณะเหมือนกันเลยค่ะในกรณีการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้นะคะก็จะอันนี้จะตัวตั้งนะคะจะเป็นยอดขายเชื่อหารด้วยลูกหนี้การค้าถั่วเฉลี่ยนะคะเราก็จะได้รอบการหมุนนะคะของลูกค้าแต่ละรอบพอเราได้เสร็จนะคะเรามาหาร365วันเราก็จะได้ระยะเวลาเฉลี่ยนะคะซึ่ง2ตัวนี้บวกกันนะคะก็จะได้วงจรการดำเนินงานค่ะซึ่งเรามา

ตัวอย่างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะของมอสุโขทัยนะคะมีระยะเวลาเฉลี่ยการผลิตและขาย90วันนะคะเฉลี่ยของจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้45วันนะคะจากสมการเป็นยังไงคะที่เราคุยกันสักครู่เอามาบวกกันถูกไหมคะ90บวก45ได้135วันนะคะฉะนั้นบริษัทสุโขทัยการค้านะคะก็จะมีวงจรการดำเนินงานเฉลี่ยนะคะอยู่โทษค่ะการดำเนินงานนะคะอยู่135วันค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะที่กล่าวมาทั้งต้นนะคะเป็นประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำหนดเงินทุนหมุนเวียนและการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนตลอดจนวงจรการค่ะในตอนที่3นะคะเราจะมาดูเรื่องการจัดการเงินสดนะคะเราคุยกันแล้วว่าเงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วยอะไรคราวนี้เราจะมาพิจารณารายการแล้วนะคะรายการแรกที่เราจะดูก็คือรายการเงินสดเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดนะคะในนานาสินทรัพย์เราสังเกตจากเขาอยู่บรรทัดบนสุดนะคะในงบแสดงฐานะการเงินเนาะวันนี้เรามาดูก่อนว่าความหมายของเงินสดคืออะไรนะคะเงินสดนะคะตามมาตรฐานการบัญชีนะคะเขาบอกว่าเงินสดนี่คือเงินที่อยู่ในมือนะคะหรือว่าเงินที่ฝากแล้วสามารถเรียกสามารถจ่ายให้เราเมื่อเราทวงถามนะคะฉะนั้นคือความหมายของเงินสดส่วนวัตถุประสงค์ของเงินสดนะคะมี3ประการนะคะประการแรกคือ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างเช่นจ่ายค่าแรงจ่ายค่าวัสดุค่าวัตถุดิบในการที่จะเอามาผลิตสินค้านะคะอันที่2นะคะคือการป้องกันเงินขาดมือเมื่อภาวะฉุกเฉินเราคืออะไรนะคะก็คือเราดูง่ายๆอย่างราคาวัตถุดิบของเราเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะต้องมีเงินสดกันไว้นะคะส่วนที่3นะคะคือเพื่อในการทำลงทุนเก่งกำไรนะคะโดยที่ต้องไม่ส่งผลกระทบกับเงินต้นเพราะเราบอกแล้วว่าการจัดการสินค้าหมุนเวียนคือเราเน้นที่สภาพคล่องเป็นสำคัญนะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ของการจัดการเงินสดถ้าเราดูง่ายๆนะคะเราแบ่งเป็นเหมือนตาช่างเลยนะคะสองข้างเราต้องมีการสร้างบาลานซ์กันคือระหว่างสภาพคล่องกับความสามารถในการทำกำไรสภาพคล่องเรามองยังไงเรามองว่าต้องมีเงินนะคะเพียงพอที่จะจ่ายค่าจ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาครบกำหนดชำระนะคะส่วนเราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเงินสดนะคะเป็นเงินสดการถือครองเงินสดนะคะจะไม่มีผลตอบแทนนะคะฉะนั้นบริษัทนะคะหรือกิจการต้องถือครองในระดับที่ต่ำแต่ต้องเพียงพอนะคะถึงจะลดต้นทุนทางการเงินได้นะคะเขาเลยบอกว่ามันเป็นการบาลานซ์ระหว่างสภาพคล่องกับความสามารถในการทำกำไรนะคะอันนี้ตัวเครื่องมือหนึ่งที่เราดูกันก็คือวงจรเงินสดนะคะวงจรเงินสดมีทิศทางคิดเหมือนกันกับวงจรการดำเนินงานเลยค่ะแต่ขยายเพิ่มเติมในการพิจารณาเรื่องการที่กิจการได้สินเชื่อจากเจ้าหนี้การค้าด้วยนะคะโดยที่ถ้าเกิดเราดูนะคะเมื่อกิจการนะคะผลิตสินค้าคงเหลือเสร็จนะคะมีการขายเชื่อนะคะเกิดบัญชีลูกหนี้จ่ายเงินมานะคะได้เป็นเงินสดนะคะมันก็จะเป็นวงจรหมุนนะคะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะฉะนั้นวงจรเงินสดนะคะเราดูถ้าเทียบกับวงจรการดำเนินงานนะคะก็จะเท่ากับว่าวงจรเงินสดเท่ากับวงจรการดำเนินงานนะคะลบอะไรคะลบระยะเวลาที่เราได้เครดิตจากเจ้าหนี้การค้านั่นเองนะคะถ้าเรามาดูว่าคำนวณอย่างไรนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการหมุนของเจ้าหนี้การค้าคือต้นทุนขายหารด้วยเจ้าหนี้การค้าถั่วเฉลี่ยนะคะเราจะได้จำรอบนะคะรอบเครดิตที่เราได้จากเจ้าหนี้การค้าในแต่ละปีนะคะเอาไปหาร365วันเราก็จะได้ระยะเวลามาแล้วนะคะถ้าเกิดเราดูอย่างเงี้ยนะคะในแผนภาพนะคะเราจะเห็นว่าวงจรการดำเนินงานนะคะจะเป็นระยะเวลาเฉลี่ยในการผลิตและขายสินค้านะคะบวกด้วยระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเอาตัวนี้มาลบต่อไปด้วยระยะเวลาที่เจ้าหนี้ให้เครดิตเรานะคะเราก็จะได้วงจรเงินสดมานะคะเพื่อให้ความให้เห็นภาพนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าบริษัทสุโขทัยการค้านะคะมีระยะเวลาในการผลิตนะคะและขายสินค้า90วันนะคะขณะที่ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้จากลูกหนี้45วันแล้วก็มีระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระหนี้40วันลองให้คำนวณวงจรเงินสดดูนะคะอ่ะเราก็มาใส่สมการใช่มั้ยคะ90บวก45ลบ40เท่ากับ95วันฉะนั้นวงจรเงินสดนะคะของบริษัทสุโขทัยการค้านะคะจึงอยู่ที่95วันนะคะคราวนี้เราคุยกันแล้วนะคะว่าตัวการจัดการเงินสดเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาดูเทคนิคบ้างนะเทคนิคที่เราจะใช้ในการบริหารจัดการเงินสดนะคะถ้าเกิดเราดูก็คือถ้าเกิดเป็นเราดูในเรื่องของแนวคิดนะคือตัวเวลานะคะเงินสดเข้าให้เร็วเวลาออกนะออกให้ช้าเนาะฉะนั้นเวลาเรามองนะคะเราดูทีละโฟนะคะกระแสเงินสดเข้ามีอะไรบ้างก็คือรายรับจากหน่วยงานต่างๆเงินโอนจากบุคคลที่3เงินที่เราได้คืนมาจากการที่เราไปลงทุนแล้วครบกำหนดนะคะเราขายสินทรัพย์บางส่วนออกไปเงินอื่นๆหรือว่าเราเงินขอคืนภาษีนะคะขณะที่การบริหารจัดการเงินสดออกนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันก็

คือเป็นการจ่ายหนี้นะคะจ่ายหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าจ่ายเงินให้ลูกจ้างนะคะจ่ายเพื่อการลงทุนเนาะแล้วจ่ายเรื่องภาระตอบแทนภาระผูกพันต่างๆนะอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยนะคะมีการจ่ายปันผลจ่ายนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเงินสดที่เราจ่ายเพื่อภาษีต่างๆนะคะหรือต่อใบอนุญาตนะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคทั้งหมดในการจัดการกระแสเงินเข้ากระแสเงินสดออกนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเนาะที่อยู่ในที่เราเห็นกันนะคะก็จะใช้นโยบายอะไรบ้างเราจะเร่งถูกไหมคะเร่งให้เขาจ่ายยังไงก็ได้ให้เขาจ่ายเงินออกมาจ่ายเร็วๆนั่นก็คือใช้นโยบายการตลาดคือลดแลกแจกแถมนะคะตาม3รูปบนนะคะข้างล่างก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสะดวกรวดเร็วมากเลยเขาจ่ายตรงไหนก็ได้นะคะอีกอันนึงคือลดต้นทุนดีกว่าใช้วิธี drop shipping คือรับออเดอร์จากลูกค้าเลยค่ะแล้วส่งตรงไปโรงงานเราไม่เก็บกักตุนสินค้าคงเหลือแล้วนะคะเราส่งไปที่โรงงานก็ส่งตรงไปถึงลูกค้าเราเลยอันนี้นะคะทั้งหมดนะคะในเป็นการสรุปประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับการจัดการเงินสดที่จะทำให้นักศึกษานะคะรู้และเข้าใจนะคะถึงเงินสดวัตถุประสงค์ของเงินสดนะคะวงจรเงินสดและก็เทคนิคในการจัดการค่ะอันนี้เราเข้าสู่ตอนที่4แล้วนะคะเราจะเป็นการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะตัวที่2ก็คือลูกหนี้การค้านะคะเราต้องรู้ก่อนว่าลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดจากการที่กิจการขายเชื่อนะคะก็ทำให้เกิดบัญชีลูกหนี้นะคะลูกหนี้เอาเงินมาจ่ายเราก็ได้เงินสดกลับขึ้นมานะคะก็จะเป็นวงจรนะคะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดการลูกหนี้นะคะก็คืออะไรก็คือการที่กิจการจะขายเชื่อก็คือเพื่อต้องการเพิ่มยอดขายและผลกำไรถูกไหมคะแต่เราก็ต้องมีวางแผนการจัดการถูกไหมคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเราอาจจะวางแผนกระตุ้นทำยังไงก็ได้ให้ลูกหนี้การค้าเราจ่ายเร็วอย่างเช่นการให้ส่วนลดเมื่อลูกค้าจ่ายเร็วนะคะซึ่งพวกนี้นะคะจะทำให้เราสามารถวางแผนการเงินกิจการได้นะคะซึ่งการบริหารจัดการลูกหนี้การค้านะคะมีส่วนสำคัญก็คือเรื่องการกำหนดนโยบายสินเชื่อการค้านะคะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเกิดเราพูดง่ายๆก็คือเราจะให้ใครนะคะแล้วพิจารณาอย่างไรนะคะถ้าเกิดพูดก็คือมันคือเป็นการดูมาตรฐานการให้สินเชื่อนะคะเราก็ดูว่าคุณสมบัติของลูกหนี้คืออะไรหลักคือ5 C นะคะตัวแรก4ตัวแรกคือ character นะคะ character คือดูคุณสมบัติทั่วไปของลูกหนี้ของเรานะคะคือมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบจ่ายตรงเวลาแค่ไหนนะคะตัว4ตัวที่2คือ capacity คือดูความสามารถในการจ่ายชำระลูกค้าว่าเอ้ยลูกค้ามีการดำเนินงานเป็นยังไงมีเงินเพียงพอที่จ่ายชำระหนี้เราหรือไม่นะคะ4ตัวที่3คือ capital คือดูความมั่นคงของลูกค้านะคะว่ามีความมั่นคงฐานะการเงินมากน้อยเพียงไรอันนี้นะคะสามารถดูจากได้งบแสดงฐานะการเงินนะคะ4ตัวที่4นะคะก็คือ collateral นะคะคือหลักประกันนะคะว่าหลักประกันที่ลูกหนี้มาวางกับเรานั้นมันคุ้มค่ามั้ยถ้าเกิดเขาผิดนัดก็สามารถเอาไปขายแล้วคืนเงินมายังเราได้หรือไม่นะคะ4ตัว5คือ condition คือดูภาวะการดำเนินงานของเขานะคะว่าได้รับผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจอะไรไหมที่จะส่งผลกับความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนให้เรานะคะแล้วถามว่าอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณานะในการที่จะให้วงเงินสินเชื่อนะคะแก่ลูกค้าแต่ละรายนะคะจะมีอะไรบ้างยอดขายเฉลี่ยนะคะอัตรากำไรที่ต้องการนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่กิจการกำหนดให้ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งเรารู้แล้วว่าให้ใครพิจารณาอะไรต่อไปให้อย่างไรนะคะด้วยเงื่อนไขอะไรนะคะอันแรกนะคะเงื่อนไขแบบสามัญเดี๋ยวเราในหน้าต่อไปนะคะอันต่อมานะคือชำระเงินสดเมื่อส่งก่อนส่งมอบหมายถึงว่าลูกค้าต้องจ่ายให้เราก่อนนะเราถึงจะไปส่งมอบสินค้าให้นะคะอันต่อมาชำระเงินสดเมื่อส่งมอบหมายถึงว่าเมื่อมีการส่งมอบปุ๊บต้องจ่ายเงินในหน้างานนะคะอันที่3นะคะชำระเงินเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ครั้งต่อไปอันนี้ตรงตัวเนาะแล้วก็การเรียกเก็บเป็นรายเดือนนะคะส่วนเงื่อนไขสามัญที่อาจารย์บอกมาดูต่อไปนะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเขาจะกำหนดเป็นเทอมนะเขาเรียกวันสุทธิหรือ net t นะคะ t ก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลาที่ลูกหนี้ต้องมาจ่ายนะคะภายในช่วงเวลานั้นๆห้ามเกินนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นการกำหนดในลักษณะของการให้ส่วนลดซึ่งจะมีเทอมเพิ่มนะคะก็คือจะเป็นส่วนลดนะคะในรูปของอัตราร้อยละนะคะสแลชนะคะหรือทับด้วยระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะสมมุติว่าเขาเขียนว่า2ทับ10เนี่ย40หรือ2ทับ10สุทธิ45แปลว่าอะไรนะคะถ้าลูกหนี้คนนั้นนะคะสามารถมาจ่ายหนี้ให้เรานะคะได้ภายใน10วันนะคะเขาจะได้รับส่วนลดเงินสดทันที 2% แต่ทั้งหมดนะคะเขาต้องจ่ายให้เสร็จภายใน45วันนะคะเงื่อนไขตัวที่2นะคะ1ทับ EOM N60 แปลว่าอะไรคะ
ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 1% เมื่อจ่ายภายในเดือนนั้นๆที่เขาซื้อสินค้ากับเราแต่ลูกค้าต้องจ่ายให้เสร็จภายใน60วันนะคะ1/10 EOM N60 คืออะไรคะอันนี้มีเทอมเพิ่มมาเห็นไหมคะบอกว่าถ้าคุณสามารถจ่ายได้ภายใน10วันนับจากเดือนถัดจากที่คุณซื้อสินค้าคุณจะได้รับส่วนลด 1% แต่คุณต้องจ่ายให้เสร็จภายใน60วันเหมือนกันค่ะคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปหลังจากที่เราปล่อยหนี้ไปแล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะมันก็จะมี2 ส่วนอันที่แรกอันนึงก็คือการกำหนดนโยบายการจัดเก็บหนี้นะคะคือต้องมีการกำหนดแนวทางนะคะและวิธีการในการเก็บหนี้เพราะว่าถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีจะส่งผลความกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างกิจการและลูกค้าของเรานะคะอันต่อมาคือการกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้นะคะก็ต้องดูเราอาจจะมีการจับคู่นะคะระยะเวลาที่เราได้เครดิตจากเจ้าหนี้นะคะกับระยะเวลาที่เราได้จากลูกหนี้นะคะอันที่สองเราจะจัดเก็บอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะคะบอกทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้านะคะจ่ายภายในระยะเวลาหรือถ้าเกิดเขาไม่สามารถจ่ายภายในระยะเวลาเราจะตามเขามายังไงให้เขามาจ่ายได้โดยที่ไม่เกิดหนี้ศูนย์นะคะอันที่3คือกรณีติดตามลูกหนี้ผิดนัดอันนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะฉะนั้นต้องมีการวางขบวนการวางแนวทางแล้วมีหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องในการจัดการลูกหนี้ผิดนัดนะคะการควบคุมนะคะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราสามารถดูได้นะคะตัวนึงเขาเรียกว่าการทำบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัวนะคะก็คือจะมีการลิสต์รายการชัดเจนเลยนะคะว่าลูกหนี้แต่ละรายนะคะมีสภาวะหนี้อยู่กับเรานะกี่วันฉะนั้นจากตารางบัญชีลูกหนี้นะคะจะทำให้เห็นเลยว่าลูกหนี้รายใดมีความเซนซิทีฟหรือติดหนี้เรายาวเกินไปแล้วเพื่อให้เราบริหารจัดการได้อันนี้รู้ทีละรายรู้ทั้งลูกรายชื่อของลูกค้าและก็ระยะเวลาที่ลูกหนี้การค้ารายตัวที่ติดเงินเรานะคะอันที่สองนะคะคือการทำบัญชีแยกกลุ่มอายุหนี้อันนี้นะคะเราจะไม่สนใจแล้วว่าลูกหนี้เป็นอะไรแต่ว่าเราจะดูว่ากลุ่มลูกหนี้ทั้งหมดมียอดเงินเท่าไหร่เพื่อเราบริหารจัดการนะคะค่ะที่กล่าวมานะคะก็จะเป็นบรรยายสรุปประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับการจัดการลูกหนี้การค้านะคะว่าลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะบริหารจัดการลูกหนี้การค้าตอนนี้เรามาเข้าสู่ตอนที่5แล้วนะคะคือสินทรัพย์หมุนเวียนตัวสุดท้ายของเขานะของเรานะคะก็คือสินค้าคงเหลือนะคะซึ่งเรามาดูว่าสินค้าคงเหลือคืออะไรได้บ้างนะคะตัวแรกคือวัตถุดิบนะคะตัวที่2คือสินค้าเราดิบนะคะตัวที่3คือสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วนะคะซึ่งเรามาดูว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงเหลือคืออะไรนะคะก็คือเหมือนอันอื่นๆเลยค่ะก็คือสภาพคล่องนะคะขณะที่กำไรในระดับที่ต้องการแล้วถามว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่มีผลต่อปริมาณสินค้าคงเหลือนะคะก็คือประเภทธุรกิจนะคะยอดขายประเภทสินค้าระยะเวลาอันนี้อาจารย์อธิบายเสริมนิดนึงก็คือว่าถ้ายอดขายนะคะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือพยากรณ์ยอดขายมีการเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมีการเก็บสินค้าคงเหลือในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเป็นต้นนะคะแล้วเรามาดูว่าหลังจากเรามีสินค้าคงเหลืออยู่ในคลังของเราแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องอันที่1 นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายในการที่เรายกหูหาคู่ค้าเราทุกครั้งว่าเราจะสั่งวัตถุดิบเพิ่มมีค่าใช้จ่ายต่อแต่ละครั้งเป็นเท่าไหร่นะคะส่วนที่2หลังจากที่เราได้ของเข้ามาในบริษัทเราแล้วคราวนี้เราต้องดูแลแล้วมันก็เลยเกิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้คือเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและ3นะคะคือต้นทุนสำคัญนะคะก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสคือถ้าเราเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะคะเราจะเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสมันไม่ใช่แค่การเสียลูกค้าในครั้งนั้นๆมันอาจจะหมายถึงว่าการเสียลูกค้าให้คู่แข่งของเราด้วยนะคะฉะนั้นการวางแผนสินค้าคงเหลือนะคะมันจะมีตัวนึงนะที่เขาใช้กันนะเขาเรียกว่าการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อนะคะที่ประหยัดก็คืออะไรนะคะถ้าอาจารย์สรุปง่ายๆคือสั่งยังไงคะต้นทุนเราจะต่ำสุดนะมันก็จะออกเป็นสมการนะคะก็จะคิวนะคะเท่ากับสแควร์รูทนะคะ2คูณกับอะไรคะคูณกับปริมาณสินค้าที่ขายในช่วงเวลา1นะคะคูณด้วยอะไรอีกนะคะค่าใช้จ่ายในการขายแต่ละครั้งนะคะแล้วก็หารด้วยต้นทุนการเก็บรักษาเพื่อให้เกิดความเห็นภาพเนาะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างของบริษัทสุโขทัยการค้าจำกัดนะคะเราจะพบว่ามีความต้องการนะคะในการใช้วัตถุในการผลิตนี่นะคะ 8,000 ชิ้นต่อปีนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง

ในข้อนี้มีโจทย์หลอกนะคะวัตถุดิบนะคะชิ้นละ200บาทไม่มีผลกับการคำนวณนะคะเราเอาที่เหลือเข้าสมการเลยค่ะเราก็จะได้ EOQ เท่ากับ2คูณ 8,000 คูณ100หารด้วย 0.1 นะคะเราก็จะได้ปริมาณการสั่งซื้อนะคะที่ประหยัดที่สุดก็คือ4,000ชิ้นนะคะอันนี้เราหลังจากเราได้ปริมาณสั่งซื้อนะคะที่จะทำให้ต้นทุนเราต่ำที่สุดแล้วแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเวลาการสั่งซื้อแต่ละครั้งมันมีระยะเวลาที่คนที่จัดจำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ส่งของมาให้เราใช่ไหมคะฉะนั้นมันจะมีตัวหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คือจุดสั่งซื้อหรือ reorder point ฉะนั้น reorder point คืออะไรคะคือระยะเวลาที่จะเป็นระดับสินค้าที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเอ้ยถ้าลดลงถึงระดับนี้แล้วเราต้องสั่งซื้อสินค้าใหม่แล้วนะอย่างเช่นถ้าเกิดเรายกตัวอย่างนะคะระยะเวลานะคะจากที่เรามีเนาะจนขายไปหมดนะคะใช้เวลา10วันแต่ถ้าเกิดมันมีระยะเวลาขนส่งมาให้เราอีก5วันฉะนั้นไอ้ระยะเวลาในการรอคอยสินค้าหรือ lead time อาจจะเป็นระยะเวลา5วันนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อป้องกันการขาดมือในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเกิดสมมุติเขาขนส่งใช้เวลามากกว่า5วันเราจะทำยังไงมันจะเกิดสินค้าขาดมือฉะนั้นนะคะเราต้องมีการคงสินค้าเพื่อความปลอดภัยไว้ด้วยนะคะฉะนั้นจุดสั่งซื้ออันใหม่นะคะมันจะเป็นนอกจากจะดูช่วงระยะเวลารอคอยคูณด้วยปริมาณสินค้าที่เราใช้ต่อวันแล้วนะคะต้องบวกด้วยเซฟตี้สต็อกไว้ด้วยนะคะถึงจะเป็นจุดสั่งซื้ออันใหม่ของเราคราวนี้เรามาดูถึงวิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูว่าจะต้องมีการวางระบบเอกสารนะที่ชัดเจนนะคะมีการทำบัตรสินค้าบัตรสินค้านี่ช่วยอะไรบ้างช่วยให้รู้ว่ามีสินค้าเข้ามาในคลังเท่าไหร่ออกจากคลังเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่โดยที่แยกออกมาเป็นประเภทสินค้าได้นะคะอาจจะเป็นบางอย่างสินค้ามีอายุอาจจะทำสินค้าแยกตามอายุแยกตามราคานะคะหรือใช้วิธีการควบคุมสินค้าการควบคุมสินค้าก็จะมี2ระบบเนาะก็คือแบบสิ้นงวดกับแบบต่อเนื่องต่างกันยังไงแบบสิ้นงวดก็คือเราจะตรวจนับนะคะก็ต่อเมื่อสิ้นงวดเท่านั้นวิธีนี้คือง่ายมากเลยในการบริหารจัดการนะคะแต่ยากมากเลยในการบริหารเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าณจุดใดระหว่างช่วงเวลาเหลือเท่าไหร่นะคะอันที่2คือตอนสิ้นงวดอะค่ะจะมีการใช้เวลาในการนับค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะในการที่เราจะไปตรวจนับนะคะขณะที่แบบต่อเนื่องนะคะเป็นการใช้ระบบนะคะช่วยในการติดตามปริมาณสินค้าตลอดเวลานะคะจะทำให้กิจการทราบตลอดเวลาว่าสินค้าแต่ละประเภทเหลืออยู่ในคลังเท่าไหร่แต่ข้อเสียก็คือระบบในการควบคุมค่ะจะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเรามาดูบ้างถึงเทคนิคในการควบคุมสินค้าคงเหลือนะคะอันนี้นะคะอาจารย์เสนอ4วิธีนะคะอันแรกนะคะเราเรียกว่า ABC ABC ไม่ใช่อักษรภาษาอังกฤษนะคะแต่เป็นการแยกจำแนกสินค้าคงเหลือนะคะตามกลุ่มเนาะตามด้วยอะไรราคาและยอดขายอาจารย์อธิบายเพิ่มให้ว่ากลุ่ม A นะคะจะเป็นของที่มีราคาแพงมากเลยแต่จำนวนไม่ค่อยมากกลุ่ม B จะเป็นราคาปานกลางปริมาณค่อนข้างปานกลางแต่ C คือเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างต่ำแต่ปริมาณมากฉะนั้นกิจการจะให้การทุ่มเทในการควบคุมเข้มข้นในการดูแลกลุ่ม A นะคะกลุ่มที่2นะคะเรามาดูการควบคุมตัวที่2ก็คือเป็นเข้าออกตามระยะเวลาLast in first out แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าเข้ามาหลังนะแต่เวลาจะออกเราออกจากคลังจะขายออกไปก่อนนะคะส่วน first in first out แปลว่าเข้าก่อนก็ออกก่อนนะคะตัวต่อมานะคะเป็นการบริหารตามรอบอะไรนะคะรอบคือคุณสมบัติของสินค้านะคะที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างเช่นวันหมดอายุหรือวันผลิตนะคะตัวที่3นะคะเป็นการควบคุมตามระบบเขาเรียกว่าการผลิตแบบทันเวลานะคะหรือ just in time นะคะอันนี้นะคะจะดูว่าเน้นการลดปริมาณสินค้าคงเหลือให้ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็จะสั่งซื้อสินค้าเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้นนะคะจากที่บรรยายมาแล้วนะคะจะเป็นการสรุปนะคะประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะที่จะทำให้บริษัทนะคะสามารถบริหารจัดการนะควบคุมสินค้าคงเหลือได้ทันเวลาแล้วก็ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดขอบคุณค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมาย

0: และวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษามสทในวิชาบริหารราชการไทยวันนี้เราพบกันในบทหรือในหน่วยที่3ในหน่วยที่3เนี่ยมีอยู่3หัวข้อเรื่องเท่านั้นก็คือ1เรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเรื่องของการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและก็เรื่องของการปฏิรูประบบราชการเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการภูมิภาคแนวคิดในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้นนะเราแบ่งออกเป็นแนวคิดแบ่งในเรื่องของลักษณะสำคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแนวคิดก็คือว่าระบบของราชการส่วนภูมิภาคนั้นก็คือการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางมานะครับก็คือว่าส่วนกลางเนี่ยอำนาจหลักอยู่ที่ส่วนกลางแต่ส่วนภูมิภาคเนี่ยแบ่งออกมาเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัตินะครับงานที่สำคัญของส่วนภูมิภาคก็คือการแปลงนโยบายของรัฐบาลภาษาอังกฤษว่า how to implement the government policy คือการที่จะแปลงนโยบายของรัฐบาลไปในทางปฏิบัตินะครับเช่นเรื่องแก้ปัญหาความยากจนทำไงนะฮะลดภาษีลดการส่งใช้เงินยืมมีเงินกองทุนให้กู้อะไรต่างๆเนี่ยนะจัดทำบัญชีครัวเรือนต่างๆนะครับหัวใจสำคัญของราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยอยู่ที่การแปลงนโยบายมาปฏิบัตินะครับรับเอาคำสั่งหรือนโยบายของส่วนกลางมานะครับอันที่สองก็คือเรื่องของลักษณะสำคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคลักษณะสำคัญของการบริหารงานส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือว่าส่วนกลางแบ่งอำนาจเป็นการแบ่งอำนาจมาให้ส่วนภูมิภาคนะแล้วส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาปฏิบัติในส่วนภูมิภาคแต่ว่าส่งเจ้าหน้าที่มาแต่ยังสังกัดส่วนกลางหมายถึงว่าเรื่องเงินเดือนเรื่องค่าตอบแทนเรื่องคำสั่งเรื่องการเลื่อนเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดนะครับอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดแต่ว่าในปัจจุบันนั้นก็มีการมอบอำนาจให้กับจังหวัดมอบอำนาจไปในส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งในด้านของการงบประมาณในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทีนี้หลักการพื้นฐานของการบริหารและการส่วนภูมิภาคเนี่ยนะหลักการพื้นฐานของการบริหารและการส่วนภูมิภาคนั้นส่วนภูมิภาคนั้นต้องไม่มีอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยภาษาอังกฤษคือ sovereignty นะครับหมายถึงว่าประเทศเอกราชทุกประเทศนะมีประชากรมีพื้นที่นะมีอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นเอกราชของดังนั้นในภูมิภาคเนี่ยมันไม่มีอำนาจตัวนี้อำนาจอยู่ที่รัฐบาลกลางเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะเพราะนั้นภูมิภาคก็เป็นได้แค่เป็นส่วนรองไม่มีอำนาจอธิปไตยแต่ภูมิภาคนั้นก็ยังมีองค์ประกอบของส่วนราชการคือ1มีพื้นที่2มีประชากร3มีองค์การในการดูแลแล้วก็มีอำนาจหน้าที่มีโครงสร้างมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นส่วนสำคัญของราชการส่วนภูมิภาคทีนี้ดูเรื่องของพัฒนาการของการบริหารและการส่วนภูมิภาคครับนักศึกษาพัฒนาการเนี่ยยาวนานมาถ้าเราจะบอกว่าความเป็นภูมิภาคมันก็คือแบ่งอำนาจไปแล้วให้ไปปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราจะมีภูมิภาคจริงๆถ้านับตามนี้ก็มาถึงตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัย200ปีอยุธยา400

ปีก็600ปีบวกกับรัตนโกสินทร์ไปนี่ก็อีก200กว่าปีแล้วเพราะนั้นระบบภูมิภาคเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาตลอดเวลานะครับสมัยนู้นก็จะมีเมืองหลวงใช่ไหมแล้วก็มีเมืองลูกหลวงหลานหลวงมีเมืองพระยามหานครก็คือตั้งเอาคนไปปกครองอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดแต่ให้ไปในลักษณะของการกินเมืองหมายถึงว่าไม่มีเงินเดือนนะไปเอาเองมีข้าทาสบริวารก็ไปผลิตเอาเองแล้วก็มีถึงเวลาก็เอาเครื่องบรรณาการมาให้หรือมาส่งเก็บเอาภาษียากรส่วนใดก็มาส่งให้คลังหลวงด้วยตรงนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยแล้วก็มาสมัยกรุงศรีอยุธยาจะมีการมาเรามาปรับเปลี่ยนเอาสมัยหนึ่งที่มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ก็คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีการตั้งหน่วยงานส่วนกลางขึ้นลงไปปกครองทั้งคือสมุหกลาโหมไปคุมหัวเมืองฝ่ายใต้แล้วก็สมุหนายกไปคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือนะสมุหกลาโหมเนี่ยก็จริงๆเป็นทหารสมุหนายกก็เป็นพลเรือนก็ไปคุมสองหน่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าตั้งจากส่วนกลางแต่คุมทั้งหมดเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนั้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถแต่ว่าหลังจากนั้นพระเพทราชายึดอำนาจท่านดูหนังทีวีใช่ไหมฮะยึดอำนาจมีการฆ่าพระนารายณ์นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งนะครับตอนนั้นก็สลับให้กลาโหมเนี่ยไม่คุมหัวเมืองฝ่ายใต้นะคุมทั้งประเทศนะสมุหนายกก็ทั้งประเทศเหมือนกันนะครับก็มีการแบ่งกันแต่ว่าอันนี้คุมเฉพาะทหารนะกลาโหมอันนี้ก็คุมพลเรือนทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์มันยาวนานตอนนั้นมาสำคัญที่สุดก็คือในยุคของการพัฒนาการในช่วงก่อนรัชสมัยที่5นะฮะรัชกาลที่4เนี่ยมันเริ่มส่อแววแล้วเพราะว่าต่างประเทศมันเป็นยุคล่าอาณานิคมใช่มั้ยครับเราจัดเก็บภาษีศุลกากรได้ร้อยละ3นะครับในขณะเดียวกันเราก็เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายถึงว่าถ้าคนไทยทะเลาะกับต่างชาติแล้วต้องไปขึ้นศาลกงสุลศาลไทยไม่มีอำนาจตัดสินดังนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังท้าทายละก็รัชกาลที่5ก็มาปรับเลยครับยุบกระทรวงยุบ เวียงวังคลังนานะครับยุบเวียงวังคลังนายุบสมุหกลาโหมสมุหนายกแล้วตั้ง12กระทรวงแล้วให้มีเบี้ยหวัดนะมีเงินเดือนแทนที่จะส่งไปกินเมืองไม่เอาละเอากินเงินจากส่วนกลางนะแต่คุณต้องเก็บภาษีแล้วส่งส่วนกลางทั้งหมดเข้าท้องพระคลังเห็นไหมครับมีการปฏิรูปครั้งใหญ่สมัยการที่5พอมาสมัยรัชกาลที่6เอามีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับกำนันผู้มีบ้านคือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2440หรือรศ116นะครับแล้วก็มาสมัยรัชกาลที่6ก็มาปรับอีกครั้งหนึ่งเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457แล้วก็มาหลังจากนั้นก็มีการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475โดยคณะราษฎรนะครับดังนั้นก็มีการแต่ว่าในรัฐธรรมนูญยังเขียนว่าให้มีการแบ่งเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับสำหรับท้องถิ่นก็แบ่งออกเป็นเทศบาลรูปเดียวนะครับในสมัยรัชกาลที่5นั้นมีรูปของสุขาภิบาลนะครับเป็นสุขาภิบาลกรุงเทพเมื่อปีพ.ศ. 2440แต่นั้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกนะครับแล้วก็มีสุขาภิบาลแห่งที่2ในต่างจังหวัดก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครตรงนั้น2448ซึ่งตรงกับปีที่มีการเลิกทาสของสมัยรัชกาลที่5นะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าพอมาสมัยรัชกาลที่6ก็มีการปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่สมัยนะครับคือปรับปรุงให้มีแพทย์ประจำตำบลแล้วก็มีการแก้ไขอะไรเล็กน้อยอันนี้จะเห็นว่ามันมีพัฒนาการเรื่อยมาเลยจนถึงยุคของการบริหารราชการแผ่นดินนะ2496แล้วก็มาถึงในยุคปัจจุบันคือพระราชคือในสมัยปัจจุบันเนี้ยก็คือที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็มีการปฏิรูปท้องถิ่นนะครับมีการกระจายอำนาจมากขึ้นอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาคและการบริหารการปกครองท้องที่ซึ่งจะมีพูดในบทต่อไปนะในช่วงต่อไป

ในตอนที่ 3.2 เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคท่านนักศึกษาทราบแล้วใช่ไหมครับว่าในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าเราแบ่งการปกครองออกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นสำหรับส่วนภูมิภาคเนี่ยซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับนักศึกษามากส่วนภูมิภาคนะครับ มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดการบริหารราชการส่วนอำเภอในระดับอำเภอนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่นะครับก็คือตำบลหมู่บ้านถ้าพูดกันจริงๆแล้วในการจัดระเบียบในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534เนี่ยมีการจัดภูมิภาคอยู่2ส่วนเท่านั้นคือจังหวัดกับอำเภอแต่มันมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ที่เราใช้มาตั้งแต่เดิมอ่ะมันร้อยกว่าปีนะฮะมันร้อยกว่าปีมาเนี่ยนะฮะมันมีกฎหมายตัวนี้เกิดมาก่อนตั้งแต่2457ดังนั้นเขาก็ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนั้นตำบลหมู่บ้านก็ยังใช้พระราชบัญญัติตัวนี้อยู่นะครับรวมไปถึงนายอำเภอก็มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับการจัดระเบียบบริหารราชการในระดับจังหวัดนั้นจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดนะครับประกอบไปด้วยหลายอำเภอรวมกันนะและไม่ได้บอกว่ามีเท่าไหร่นะครับบางจังหวัดก็มี30กว่าอำเภอบางจังหวัดก็มี8อำเภอบางจังหวัดมี3อำเภอเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นสมุทรสาครสมุทรสงครามต่างๆนี้เล็กมากจังหวัดนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับการที่จะตั้งจะยุบจะเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนั้นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเข้าสภาเสมอนะครับสำหรับจังหวัดนั้นแบ่งโครงสร้างเป็น2ส่วนนะครับคือเป็นสำนักงานจังหวัดแล้วก็เป็นส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเรียกคณะกรรมการจังหวัดนะแล้วก็มีผู้ว่าจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชานะครับทีนี้เราดูนะอันนี้ไปที่อำเภอเดี๋ยวอาจารย์ขอพูดต่อนิดนึงว่าอำนาจหน้าที่ของในระดับจังหวัดก่อนนะฮะแล้วก็ระดับอำเภอก็ในระดับจังหวัดเนี่ยหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอาจารย์ขอพูดต่อไปเลยนะครับว่าหน้าที่สำคัญก็คือการบริหารราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการนะระเบียบแบบแผนว่ายังไงต้องดำเนินการไปตามนั้นนะนะของระดับจังหวัดนะแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลท้องถิ่นทำหน้าที่ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ในการทำหน้าที่รับนโยบายของรัฐบาลไปนะไปปฏิบัตินะของคณะรัฐมนตรีนะแล้วก็ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับแล้วก็ของผู้ตรวจกระทรวงผู้ตรวจสำนักนายกต่างๆนี่ที่ไปให้คำโดยถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่านะครับทีนี้ในระดับอำเภอครับในระดับอำเภอเนี่ยเรามีเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคระดับรองจากจังหวัดฐานะของอำเภอไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับเวลาจะทำอะไรต้องขออนุญาตจังหวัดนะครับมอบอำนาจให้จังหวัดมอบอำนาจให้นะไปดำเนินการในอำเภอนะครับงานที่จะเปลี่ยนแปลงเขตหรือการจะยุบอำเภอจะตั้งอำเภอใหม่นั้นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นกฎหมายที่เล็กกว่าไม่ต้องเข้าสู่สภาเหมือนจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติอันนั้นจะยากหน่อยนะครับการแบ่งส่วนงานในอำเภอก็จะมีสำนักงานอำเภอแล้วก็มีส่วนราชการของส่วนภูมิภาคที่ส่งไปช่วยเหลือนายอำเภอนะครับนายอำเภอก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติคล้ายๆผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดและจำลองให้เล็กลงไปนะครับในเขตพื้นที่ตรงนั้นเพียงแต่ในกฎหมายเขียนว่าถ้าไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบในงานต่างๆนั้นให้ถือเป็นหน้าที่ของนายอำเภอเพราะมันหมายความว่าใครก็ตามอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้กฎหมายไม่เขียนว่าเป็นหน้าที่ของใครนายอำเภอต้องรับผิดชอบอันนั้นก็คือส่วนที่เกี่ยวกับนายอำเภอนะครับทีนี้การจัดระเบียบการปกครองท้องที่มันมีพระราชบัญญัติอยู่2457นะครับแต่เดิมนั้นกฎหมายตัวแรกเนี่ยสมัยรัชกาลที่5คือรศ116พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เราก็เลยถือว่ารัชกาลที่5เนี่ยเป็นพระบิดาของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ออกมากำหนดหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็สมัยนั้นนะ
กำนันเนี่ยมีอำนาจมากนะครับมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับได้ไม่เกิน100บาท100บาทในเงินสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่เพราะนั้นอำนาจมหาศาลเลยนะครับนี้พอ2457เนี่ยสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเรามีการปรับปรุงหลายเรื่องเช่นหมู่บ้านชั่วคราวนะผู้ใหญ่บ้านว่าที่ผู้ใหญ่บ้านที่กิ่งอำเภอการตั้งแพทย์ประจำตำบลต่างๆเหล่านี้มันมีพวกนี้ขึ้นมาเสริมนะก็ไม่ได้แก้ไขอะไรมากแล้วเราก็ใช้มาถึงปัจจุบันนี้เราแก้ไขมาแล้ว12ฉบับฉบับที่11เนี่ยคือ2551นะแล้วก็ฉบับที่12เนี่ย2552นะครับ12ฉบับที่เราใช้ถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนในตำบลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยหลายๆหมู่บ้านนะครับไม่แน่นอนนะสมัยก่อนก็20หมู่บ้านบ้างอะไรต่างๆเนี่ยจำนวนราษฎรถ้าเป็นหมู่บ้านห่าง200คนแต่หมู่บ้านห่างไกลเนี่ย5หมู่บ้านก็ตั้งเป็นหมู่บ้านได้ละมันก็ไม่แน่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ตัวเลขมันก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามปัจจุบันนี้นะครับตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยมีมติครม.มาเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยก็ยังใช้ตัวนั้นอยู่นะครับเรื่องเงินค่าตอบแทนเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมี2สถานะมาจากการเลือกของเลือกตั้งของประชาชนนะครับแล้วก็รับเงินตอบแทนจากเงินก็เป็นได้รายเดือนนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นหน่วยการปกครองที่มีขนาดเล็กที่สุดนะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้านะครับก็มาจากการเลือกของประชาชนนะครับกำนันนี่มาจากผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเลือกนะครับในที่ประชุมของกำนันของผู้ใหญ่บ้านนะเลือกกำนันแล้วมีนายอำเภอเป็นประธานแต่ผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกของประชาชนนะครับแล้วก็นายอำเภอก็เสนอชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งนะครับกันเมื่ออายุ60นะครับไม่ได้เลือกบ่อยนะเลือกครั้งแรกแล้วก็อยู่ถึง60ปีเมื่อก่อนก็มีนะมีเปลี่ยนมาเป็น5ปีเลือกทุก5ปีแต่ก็เห็นว่ามันไม่เวิร์คก็เลยกลับมาเป็น60ปีเหมือนเดิมนะครับมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเป็นผู้ช่วยเหลือในการดำเนินงานของผู้ใหญ่บ้านนะครับอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านก็คือรักษาความสงบอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับตอนที่33เนี่ยเราแบ่งเป็น3หัวข้อด้วยกันนะหัวข้อแรกเป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการในกระแสสากลและก็ของไทยแล้วก็ 3.2 เป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการของไทยในส่วนภูมิภาคและที่สำคัญ 3.3 คือการปฏิรูปการบริหารการปกครองท้องที่นะครับนะอาจารย์ก็จะขอเข้าไปในเนื้อหานะครับต้องบอกว่าในโลกเนี้ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีการกู้เงินจาก World Bank จากอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อจะพัฒนาเพราะว่าแต่ละประเทศก็ยับเยินแต่ว่าปัญหาของมันก็มีบางประเทศที่มันฟื้นตัวเร็วแต่บางประเทศนั้นฟื้นตัวช้าเขาก็เลยต้องมาเน้นในเรื่องของการใช้แก้ปัญหาด้วยระบบธรรมาภิบาล นะครับนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องมีการปฏิรูประบบราชการในทุกประเทศเลยปฏิรูปหมดเลยมีการกระจายอำนาจมีการให้มีการแข่งขันต่างๆเพื่อปรับปรุงต่างๆนะครับมีการเรียกว่ามี public management ต่างๆนะครับคือการบริหารภาครัฐเนี่ยให้มีการพัฒนามากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาเนี่ยเขาทำอย่างที่ปรากฏให้ทั้งสาเห็นก็คือ1ทำระบบราชการให้เล็กลงนะครับให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้นมีการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่มันเป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชนเนี่ยเขาก็จะปรับใหม่หมดเลยและสุดท้ายก็มีการโอนกิจกรรมภาครัฐนะครับให้ภาคเอกชนนะครับหรือให้ภาคเอกชนดำเนินการนี่เรียกว่า privatization ในภาษาอังกฤษนะครับนักศึกษาครับไอ้การนี้ประเทศไทยเราเอามาทำอะไรบ้างประเทศไทยเราก็รับมาแล้วคล้ายๆกันนะครับมีการลดขนาดกำลังคนภาครัฐนะครับที่เราเรียกว่าหลายระบบนะครับคืออัตราเกษียณของข้าราชการเนี่ยในข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการทุกประเภทนะครับเกษียณปั๊บต้องส่งอัตราคืนเพราะนั้นเนี่ยบรรจุใหม่ไม่ได้อัตราก็ว่างแต่ว่าไม่บรรจุไม่ได้เพราะว่าเขายุบทิ้งนะครับหรือการที่ early retire หมายถึงว่าให้คุณเกษียณไปแล้วยุบตำแหน่งทิ้งคือพอคุณออก

ไปพับเนี่ยเขาก็ไม่ให้มีตำแหน่งนี้อยู่มันก็มีปัญหาเพราะว่าส่วนราชการก็ลดขนาดกำลังคนไปหลายหมื่นคนนะครับทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นเอามาเติมให้เป็นเงินเดือนของข้าราชการที่ยังเหลืออยู่นะครับแต่มันก็มีปัญหาตามมาอีกนะครับอันนี้เป็นการดาวไซซิ่งหรือการลดขนาดกำลังคนภาครัฐตามมติของคณะรัฐมนตรีของไทยเราเนี่ยนะครับอันกระแสสากลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเนี่ยเขาก็ลดขนาดกำลังคนกันนะครับมีการทำแล้วก็เป็นตัวอย่างนั้นเราก็รับกระแสตัวนี้มาเราก็มาพัฒนาปรับปรุงของเราในส่วนภูมิภาคในส่วนกลางนะครับทีนี้ในส่วนภูมิภาคเราก็มีการปรับครับส่วนภูมิภาคในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างของการบริหารจังหวัดอำเภอให้มีรูปแบบเพื่อที่มันมีความหลากหลายนะครับในการปรับปรุงการบริหารจัดการในระดับจังหวัดแนวใหม่ใช่ไหมฮะที่เราเรียกว่าผู้ว่า CEO คือให้มีอำนาจมากขึ้นในการตัดสินใจคุณเป็นหน่วยงานขอประทานโทษหน่วยงานระดับจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งคุณมีฐานะเทียบเท่ากับกรมๆหนึ่งเมื่อก่อนคุณของประมาณไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพื่อที่จะของประมาณได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่า area based ก็คือเอามาพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของพื้นที่ไม่ใช่ตามความต้องการของส่วนกลางนะครับอันนี้แล้วก็มีการทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะอันนี้นะว่ามันมีอย่างในภาคอีสานบางจังหวัดเนี่ยมีหน่วยงานส่วนกลางไปตั้งที่ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าเนี่ย300หน่วยงานในขณะที่หน่วยงานที่ขึ้นกับอำนาจผู้ว่ามี29หน่วยงานดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าอ้าวถ้าอย่างนี้แล้วผู้ว่าจะทำงานได้สำเร็จได้อย่างไรมันก็เป็นปัญหาอยู่นะครับเรื่องของการปรับปรุงสมรรถนะของอำเภอนะครับให้สามารถรองรับงานหรือตอบสนองงานของจังหวัดให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลายประการนะที่มีการทำแล้วก็มีการปรับปรุงตรงนี้ในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคเราทั้งจังหวัดและอำเภอนะครับทีนี้ในส่วนของตำบลอันนี้ขออนุญาตให้ท่านดูไปที่คณะกรรมการหมู่บ้านในปัจจุบันในส่วนของการบริหารการปกครองท้องที่เรามีการปฏิรูปอะไรบ้างก็มีการปฏิรูปมาตลอดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการเลือก5ปีบ้างแล้วตอนหลังก็มาปรับเป็น60ปีอันคือที่มาของกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันมาจากการเลือกของประชาชนบ้างกำนันเริ่มต้นเลยตามพระราชบัญญัติรัฐบาลปกครองท้องที่นั้นมาจากการเลือกของผู้ใหญ่บ้านโดยมีนายอำเภอเป็นประธานอยู่ต่อมาก็ยกเลิกให้ประชาชนเป็นคนเลือกกำนันอยู่ต่อมาก็ยกเลิกอีกแล้วมาให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันโดยมีนายอำเภอเป็นประธานเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการปรับไปปรับมานะครับแต่ว่านี่คือรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านในปัจจุบันตามการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่11 2551นะครับอันนี้เป็นล่าสุดเลยเพิ่มอะไรขึ้นมาครับเพิ่มตัวที่3ครับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มเข้ามาเป็นคณะกรรมการอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้นำนะครับหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้านนะครับเข้ามาอันนี้คืออะไรครับ อย่างเช่นว่าหัวหน้าคุ้มบ้านอย่างเงี้ยนะฮะแล้วนอกนั้นก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประชาชนเลือกมา 2-10 คนนะฮะลำดับที่ 1-4 เนี่ยอันนี้เป็นโดยตำแหน่งนะเช่นว่าคุณเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรเนี่ยมันมีการจัดตั้งโดยมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าอันนี้คุณจัดตั้งได้มีกฎหมายรองรับนะหรือว่าจะเป็นอสม.ก็เป็นต้นนะครับแต่ว่าตัวที่ประชาชนเลือกมาก็คือผู้ทรงคุณวุฒิ 2-10 คนคณะกรรมการพวกนี้นะครับที่มาโดยตำแหน่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นมีเงินประจำตำแหน่งมีเงินค่าตอบแทนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เป็นอาสาจิตอาสาครับทำงานไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนทั้งสิ้นนะเพราะนั้นไม่ตั้งใจจริงๆไม่เข้ามาเป็นกรรมการนะนะพวกนี้ทำงานโดยไม่มีเงินตอบแทนนะครับทีนี้เราดูต่อไปครับในคณะกรรมการหมู่บ้านอปป.นี่มีมานานแล้วตอนที่เราสู้กับคอมมิวนิสต์นะครับตั้งแต่ปี2522 20อะไรตรงนั้นก่อนหน้านั้นอีกนะครับแต่ว่าในตัวพระราชบัญญัติตัวนี้2522เนี่ยเขาก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานและมีกรรมการกลางที่มีคณะกรรมการกลางเลือก

0: หนึ่งคนเป็นรองประธานนะแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านเป็นกรรมการและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ราษฎรในหมู่บ้านเลือกอีก 5-7 คนและมีคณะกรรมการที่คณะกรรมการกลางคนหนึ่งแต่เต็มไปหมดนะฮะนะนี่ทีนี้เรามาดูสิครับว่าคณะกรรมการโครงสร้างของกรรมการกลางหมู่บ้านนะฮะ
1: ครับ
0: โครงสร้างของคณะกรรมการของฝ่ายต่างๆนะครับอย่างเช่นหมู่บ้านอปป.นี่จะมีคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการปกครองคณะกรรมการป้องกันรักษาความสงบคณะกรรมการการคลังคณะกรรมการสาธารณสุขคณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมคณะกรรมการสวัสดิการและสังคมคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆตามความจำเป็นท่านจะเห็นว่าเหมือนครม.ไหมเหมือนเลยนะเพราะว่านี่กระทรวงการคลังนี่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาเต็มไปหมดเลยเขาจัดเนี่ยเหมือนกับครม.จิ๋วครับแล้วไปตั้งอยู่ในหมู่บ้านซึ่งเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แล้วเอาคนจำนวนมากเลยเข้ามานั่งเพราะนั้นคนพวกนี้เขาก็ต้องต่อสู้อปป.นี่ก็เน้นในเรื่องของการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์สู้ทางความคิดด้วยติดอาวุธด้วยคนที่ไปฝึกก็เป็นทหารเนี่ยผมเนี่ยก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นผู้ก่อร่ายคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเรามันก็ต้องสู้กันทุกหยดเลยครับอันนี้คือคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่และปัจจุบันก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะหมู่บ้านอปป.นี่ยังอยู่นะครับส่วนหมู่บ้านธรรมดาทั่วไปเรามีฝ่ายต่างๆเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเป็นฝ่ายที่เราตั้งขึ้นมาโดยเอาหัวหน้ากลุ่มอาชีพเนี่ยเข้ามานั่งเป็นฝ่ายต่างๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเราใช้ทั้งสองรูปนี้ในปัจจุบัน

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน

0: มาสาธาได้หรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลแบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นของหน่วยที่4การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเหมือนการบรรยายออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับแล้วก็ตอนที่3ก็คือเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายแล้วก็ประเภทของการดําเนินของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับหัวข้อที่2ก็คือการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับหัวข้อที่3ก็คือการรักษาแล้วก็การป้องกันและควบคุมโรคข้อที่4ก็คือเป็นบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับสำหรับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี่หมายถึงโรคที่สามารถที่จะแพร่กระจายหรือถ่ายทอดเชื้อโรคผ่านทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการหรือเกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะของระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะมีผลกระทบหรือมีพยาธิสภาพในอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายได้นะครับระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะเป็นทางผ่านของลมหายใจนะครับประกอบไปด้วยจมูกนะครับคอหอยนะครับหลอดลมส่วนคอหลอดลมใหญ่นะครับแล้วก็ปอดนะครับซึ่งอาการและอาการแสดงที่มักจะพบบ่อยแล้วก็เป็นอาการเฉพาะของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็คืออาการไข้ไอมีเสมหะก็หายใจเหนื่อยหอบแล้วก็หายใจลำบากนะครับสำหรับประเภทของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งเป็นการติดเชื้อในส่วนของอวัยวะเช่นจมูกอักเสบข้ออักเสบต่อมท้องซึมอักเสบนะครับแล้วก็โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับซึ่งเป็นการติดเชื้อในส่วนของอวัยวะเช่นหลอดลมอักเสบนะครับปอดอักเสบฟีในปอดเป็นต้นนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับระยะการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี้แบ่งออกเป็น4ระยะหลักๆนะครับในระยะที่1ก็คือระยะไวต่อโรคในช่วงนี้นะครับโรคยังไม่เกิดขึ้นนะครับมีปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะส่งเสริมหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงทำใหเป็นสาเหตุของโรคนั้นๆนะครับอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่นะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคปอดอักเสบมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับแล้วก็ระยะติดเชื้อนะครับซึ่งระยะนี้เนี่ยถือว่าเป็นระยะฟักตัวของโรคนะครับเป็นระยะก่อโรคยังไม่มีอาการทางคลินิกหรือไม่แสดงอาการใดๆนะครับเป็นระยะที่เริ่มมีพยาธิสภาพของระบบทางเดินหายใจแต่ยังไม่มีอาการเราจะทราบได้ว่ามีโรคเกิดขึ้นจากการตรวจคัดกรองการติดเชื้อนะครับแล้วก็ระยะแสดงอาการทางคลินิกซึ่งระยะนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการต่างๆมีพยาธิสภาพของโรคเช่นอาการไข้ไอหายใจนะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะที่โรคหายหรือการพิการจากโรคหรืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนมีความพิการหรือเสียชีวิตจากโรคนะครับสำหรับการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือการรักษาตามอาการนะครับเช่นมีอาการอะไรก็รักษาอาการนั้นเช่นมีไข้ก็กินยาลดไข้มีไอก็กินยาแก้ไอนะครับมีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกรวมทั้งการดื่มน้ำการพักผ่อนการกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาตามอาการทั่วๆไปนะครับแล้วก็การรักษาเฉพาะโรคตรงนี้ก็จะเป็นการกินยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรืออาจจะมีการกินยาต้านไวรัสนะครับเพื่อที่จะต้านเชื้อไวรัสที่อยู่ในร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับหลักๆนะครับระดับที่1ก็คือการป้องกันโรคในระดับก่อนปฐมภูมินะครับซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคล่วงหน้าไม่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดโรคหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งมาตรการหรือการป้องกันนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้านหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นการต้องหมั่นล้างมือการดูแลสุขอนามัยหรือก็สุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง
ครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้นะครับระยะที่2ก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันที่จะมีโรคเกิดขึ้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะป้องกันเฉพาะโรคนะครับเช่นการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยงนะครับการฉีดวัคซีนนะครับการให้ยาป้องกันวัณโรคนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ระยะที่3ก็คือการป้องกันโรคในระดับทุติยภูมิซึ่งเป็นการป้องกันหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อโรคแล้วป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงความพิการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมก็คือการสอบสวนโรคการค้นหาผู้ป่วยการรักษาแล้วก็การทำลายแหล่งรังโรคนะครับในการป้องกันในระยะสุดท้ายก็คือในระดับตติยภูมินะครับซึ่งเป็นการป้องกันโรคที่มีอาการของโรคมากแล้วนะครับแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความพิการหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการฟื้นฟูให้อวัยวะที่เสียหายสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับปกติให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับซึ่งก็จะมีโรคอยู่ด้วยกัน5โรคหลักๆนะครับได้แก่โรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่โรคคออักเสบแล้วก็ต่อมทอนซิลอักเสบโรคกล่องเสียงอักเสบแล้วก็โรคหลอดลมอักเสบนะครับแต่ว่าโรคที่มีความสำคัญและก็เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบันก็คือโรคไข้หวัดใหญ่หรือที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่านะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็มีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือการเสียชีวิตก็ยังจะส่งผลกระทบต่อทางด้านระบบสุขภาพแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะครับโรคนี้เนี่ยมีระยะฟักตัวประมาณ 1-3 วันนะครับลักษณะทางคลินิกที่สำคัญของไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้สูงทันทีทันใดปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับหายใจเหนื่อยหอบนะครับกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่ป่วยแล้วมีโอกาสที่จะมีอาการหนักก็คือคนอ้วนนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตหรือโรคปอดตรงนี้ก็จะเสี่ยงต่อการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตนะครับสำหรับอาการที่เด่นชัดสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ที่แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดาก็คืออาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็อ่อนแรงอ่อนเพลียนะครับนี่คืออาการเด่นๆที่เห็นได้ชัดในโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดานะครับสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า4ชนิดนะครับชนิด A B C และ Dนะครับเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะครับอย่างเช่นการระบาดครั้งล่าสุดการระบาดใหญ่ในทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็คือการระบาดของสายพันธุ์ A H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่2009นะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่สามารถที่จะพบได้ทั่วโลกครับในเขตร้อนนะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่จะไม่ชัดเจนตามฤดูกาลบางครั้งก็เกิดในฤดูหนาวบางครั้งก็ในฤดูฝนหรือในฤดูร้อนนะครับไม่ได้มีฤดูกาลที่ชัดเจนในการเกิดโรคนะครับในส่วนของการป้องกันนะครับก็คือการรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะครับการปรับสุขนิสัยนะครับพฤติกรรมการป้องกันโรคส่วนตัวเช่นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการแยกของใช้การเว้นระยะห่างหรือไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือไม่ไปอยู่ใกล้ชิดคนที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับรวมทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะครับเนื้อหาสไลด์ดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญทั่วโลกที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อ105ปีที่แล้วก็คือเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับก็จะเป็น

แพร่ระบาดของสายพันธุ์ A H1N1 นะครับการระบาดครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ราวๆ 20-50 ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับสำหรับเหตุการณ์ต่อมาก็คือเกิดขึ้นเมื่อ66ปีที่แล้วนะครับเป็นการระบาดของสายพันธุ์ A H2N2 นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่เอเชียนะครับในการระบาดครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า1ล้านคนทั่วโลกนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นเมื่อ55ปีที่แล้วก็คือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AH3N2 นะครับหรือที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงนะครับเสียชีวิตไม่เยอะครับประมาณ 3.4 หมื่นคนนะครับซึ่งสืบเนื่องจากว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยสายพันธุ์ของการแพร่ระบาดนี้มีความคล้ายกับสายพันธุ์ที่มีการระบาดใหญ่ในเอเชียนะครับก็เลยทําให้ประชากรนะครับจํานวนหนึ่งนะครับมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็เลยมีการติดเชื้อแล้วก็มีการเสียชีวิตค่อนข้างน้อยนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ครั้งล่าสุดที่รุนแรงนะครับก็คือไข้หวัดใหญ่2009นะครับเกิดจากสายพันธุ์ AH1N1สืบเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดเดียวกันที่เกิดการระบาดในไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็มีความจำเพาะว่าสายพันธุ์นี้เกิดการระบาดในปี2009ก็เลยเขียนเพื่อให้เข้าใจชัดเจนก็คือเป็น H1N1/09 นะครับในครั้งแรกนี่ระบาดในประเทศเม็กซิโกแล้วก็มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเสียชีวิตอยู่ราวๆ 500,000 รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการระบาดใหญ่ครั้งล่าสุดนะครับแต่โรคไข้หวัดใหญ่นอกจากจะมีการระบาดใหญ่ๆตามประเทศตามภูมิภาคตามสายพันธุ์ต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะยังมีไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอีกนะครับซึ่งมีการระบาดทุกๆปีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ระบาดใหญ่ไปในวงกว้างหรือว่ามีผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเกิดการระบาดได้ในทั่วภูมิภาคของโลกนะครับตามพื้นที่ตามประเทศตามแหล่งต่างๆนะครับอย่างเช่นการระบาดของสายพันธุ์ AH3N2 นะครับสายพันธุ์ AH1N1 นะครับหรือสายพันธุ์ B นะครับสายพันธุ์ B นี้ก็จะมีการระบาดอยู่บ้างแต่ว่าก็จะไม่มีความรุนแรงเท่ากับสายพันธุ์ Aครับซึ่งในแต่ละปีนี่ก็จะพบผู้เสียชีวิตอยู่ 3-600,000 รายต่อปีนะครับก็ถือว่าโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบาดใหญ่เหมือนหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็ทำให้เป็นสาเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับในส่วนของตอนที่3นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับก็จะมีโรคสำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด5โรคก็คือโรคหลอดลมฝอยอักเสบนะครับโรคปอดอักเสบโรควัณโรคปอดนะครับกลุ่มอาการทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันรุนแรงแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งโรคที่สำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือโรควัณโรคปอดแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งจะขออนุญาตกล่าวถึงในรายละเอียดของทั้ง2โรคนี้นะครับสำหรับวัณโรคปอดนะครับเป็นโรคติดต่อผ่านทางเดินหายใจนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นปัญหาที่คือไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทั่วโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยถูกจัดให้เป็น1ใน14ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคนะครับแล้วก็พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาดสูงมากที่สุดในโลกนะครับในแต่ละปีนี่พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากนะครับเช่นในปี2564นี่พบผู้ป่วยวัณโรคในไทยกว่า 35,000 รายก็ถือว่าเป็นโรคที่มีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากนะครับวัณโรคนี่สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆอวัยวะของร่างกายแต่ว่า80%นี่จะเกิดขึ้นที่ปอดนะครับเชื้อวัณโรคนี่แพร่กระจายจากคนสู่คนด้วยระบบทางเดินหายใจนะครับคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคได้แต่ว่าก็จะมีอยู่
ราวๆร้อยละ10นะครับที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยนะครับซึ่งในร้อยละ10นี้นะครับก็จะมีอยู่ราวๆร้อยละ5ที่จะป่วยนะครับเป็นวัณโรคปอดภายใน2ปีแรกแล้วก็อีกร้อยละ5นี้ก็จะป่วยหลัง2ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าระยะฟักตัวของวัณโรคนี้ค่อนข้างนานนะครับเป็นปีๆนะครับหลายเคสก็อาจจะหลายปีครับซึ่งหากไม่ได้รับการรักษานะครับประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยวัณโรคนี้ก็จะเสียชีวิตภายใน2ปีนะครับสำหรับอาการของวัณโรคปอดนะครับก็จะมีอาการเด่นๆเช่นไอเรื้อรังติดต่อกันนาน2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะไอเป็นเลือดสดๆมีอาการหายใจเหนื่อยหอบเจ็บหน้าอกนะครับมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนนะครับหรือมีน้ำหนักตัวที่ลดลงนะครับสำหรับการวินิจฉัยของวัณโรคปอดนะครับก็จะมีแนวทางการวินิจฉัยอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือประเด็นในเรื่องของการคัดกรองเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นการใช้อาการทางคลินิกแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ปอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับหากมีอาการเข้าข่ายนะครับหรือพบมีเอ็กซเรย์ปอดที่ผิดปกติก็จะทำการตรวจเสมหะนะครับด้วยการส่งด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเชื้อนะครับสำหรับการรักษาแล้วก็การป้องกันวัณโรคปอดนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีระยะฟักตัวนานแล้วก็เชื้อเองเนี่ยมีความทนทานมากเพราะนั้นในการกินยาจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ในการใช้ยารักษาเนี่ยก็ต้องใช้ยารักษาหลายตัวนะครับอย่างเช่นไอโซไนอาซิสนะครับยาตัวแรกแล้วก็ตัวยาไรแฟมพิซินนะครับตัวยาไพราซินามายแล้วก็อีแทมบูทอลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นยาหลัก4ตัวที่ใช้ในการรักษาวัณโรคนะครับสำหรับการควบคุมป้องกันวัณโรคที่สำคัญนะครับก็จะเน้นที่การค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับหรือที่เรียกว่า early detection นะครับค้นหาให้ได้ไวนอกจากจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยแล้วก็ยังจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ผู้ป่วยสามารถที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับค้นหาเสร็จก็ต้องรักษาให้หายนะครับรวมทั้งการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ใกล้อยู่ในบ้านนะครับหรืออยู่ในที่ทำงานตรงนี้นะครับมาทำการตรวจรักษานะครับสำหรับแนวทางหรือมาตรการในการรักษาที่สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้อยู่โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ยังมีการแนะนำให้บุคลากรดำเนินการอย่างเข้มข้นก็คือการกำกับการกินยาแบบมีที่เลี้ยงหรือที่เรียกว่าดับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้กินยาหลายตัวใช้เวลาในการรักษานานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะกินยาไม่ต่อเนื่องกินยาไม่ครบตรงนี้นะครับก็เลยจําเป็นต้องมีมาตรการการกํากับการกินยาแบบมีที่เลี้ยงนะครับสําหรับปัจจัยที่สําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จในการรักษาวัณโรคก็คือการกินยาไม่เหมาะสมนะครับกินยาไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็กินยาผิดวิธีนะครับสำหรับสาเหตุ3อันดับแรกนะครับที่มีผลต่ออัตราความสำเร็จของการรักษาก็คือผู้ป่วยและญาติไม่ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการกำกับการกินยานะครับหรืออาจจะไม่มีการกำกับการกินยาเลยนะครับแล้วก็ขาดคนในการกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคหลายๆคนก็จะจะไม่มีญาติแล้วก็ผู้ป่วยวัณโรคหลายๆเคสหลายๆคนก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในมิติอื่นๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุปสรรคในการกินยาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานนะครับก็คือ6เดือนนะครับสำหรับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการคัดกรองนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้สัมผัสวัณโรคนะครับก็คือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเช่นอยู่ร่วมกันในที่ทำงานหรืออยู่ร่วมกันในที่บ้านนะครับกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีโรคหรือมีภาวะเสี่ยงต่อวัณโรคนะครับภูมิคุ้มกันอ่อนแอผู้ต้านทานต่ำนะครับอย่างเช่นผู้มีโรคประจำตัวกลุ่มคนที่ติดเชื้อ HIV ตรงนี้นะครับก็สมควรได้รับการตรวจกรองนะครับแล้วก็ประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งประชากรกลุ่มนี้นี่มีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อวัณโรคได้ง่ายนะครับเป็นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงได้ยากนะครับเช่นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือชุมชนแออัดนะครับกลุ่มนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อวัณโรคนะครับสำหรับโรคต่อมาเป็นโรคที่มีความสำคัญนะครับก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกว่าโรคโควิด19นะครับ
ก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแพร่ระบาดแล้วก็ส่งผลกระทบทำให้พบผู้ติดเชื้อพบผู้ป่วยจำนวนมากนะครับส่งผลกระทบหลายๆด้านนะครับเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มหาศาลจนไม่อาจประเมินค่าได้นะครับทั่วโลกนี่พบผู้ป่วยยืนยันเนี่ย800 ล้านกว่ารายนะครับ800 กว่าล้านรายนะครับเสียชีวิตประมาณเกือบ7 ล้านรายนะครับถือว่าเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดยังพบผู้ป่วยรายใหม่แต่ว่าความรุนแรงหรือระดับความรุนแรงของโรคลดลงนะครับเพราะว่าคนที่ป่วยหนักหรือคนเสียชีวิตลดลงนะครับซึ่งยังต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังเชื้อโควิดที่จะมีการกลายพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์กลับมามีความรุนแรงนะครับหรือมีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างอีกนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกย่อว่า SARS-CoV-2 นะครับหรือ SARS-CoV-2 นะครับวิธีการติดต่อนะครับก็จะเป็นการติดต่อทางตรงนะครับเช่นการติดต่อทางละอองฝอยนะครับแล้วก็ละอองลอยจากระบบทางเดินหายใจนะครับลอยออกมาจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยแล้วก็เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของอีกฝ่ายนึงนะครับที่ได้รับเชื้อเข้าไปนะครับแล้วก็การติดต่อทางอ้อมนะครับไม่ได้ติดต่อโดยตรงนะครับแต่เป็นการสัมผัสนะครับผ่านอุปกรณ์ผ่านเข้าของเครื่องใช้นะครับบริเวณพื้นผิวที่อาจจะมีเชื้อโรคตกหรือติดอยู่นะครับเช่นเอามือไปสัมผัสราวบันไดนะครับสัมผัสประตูนะครับแล้วก็เอามือมาลูบหน้าปากจมูกตนเองตรงนั้นก็จะทำให้เชื้อสามารถที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้นะครับสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนานะครับมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับเริ่มตั้งแต่สายพันธุ์เริ่มแรกเลยสายพันธุ์ F นะครับที่มีการพบในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเป็นสายพันธุ์แรกแล้วก็มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยในเดือนมีนาคม2563แล้วก็มีหลายสายพันธุ์ต่อมานะครับเช่นสายพันธุ์อัลฟาเบต้าสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ปัจจุบันก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะครับสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่น่ากังวลก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับมันจะมีสายพันธุ์ย่อยอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งกำลังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะหลบหลีกภูมิคุ้มกันนะครับวัคซีนที่เราฉีดอยู่นะครับไม่สามารถที่จะป้องกันหรือลดความรุนแรงตรงนี้ได้แต่ว่าก็เป็นการเกิดไม่พบเยอะนะครับในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยก็ยังไม่มีการแพร่ระบาดนะครับสำหรับอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับอาการก็จะคล้ายๆกับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือมีไข้และไอเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับอาการที่เหมือนจะมีความเด่นชัดแล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดใหญ่ก็คืออาการจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับหรือลิ้นไม่รับรสนะครับซึ่งอาการต่างๆก็ในหลายๆคนที่ป่วยก็จะมีอาการไม่ค่อยรุนแรงนะครับมีเพียงส่วนน้อยนะครับที่จะมีอาการรุนแรงนะครับระยะฟักตัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมีค่ามาตรฐานอยู่ที่5วันนะครับแต่จะอยู่ราวๆประมาณ2-14 วันนะครับระยะแพร่เชื้อนะครับสูงที่สุดก็คือช่วง2วันก่อนที่จะมีอาการนะครับก็คือย้อนหลังออกไป2วันนะครับก่อนที่จะเริ่มมีอาการตนก็จะสามารถที่จะแพร่เชื้อได้แล้วก็ไปจนถึง5วันหลังจากมีอาการนะครับหลังจากนั้นความเสี่ยงในการแพร่เชื้อก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้ที่มีอาการหนักผู้ที่มีอาการรุนแรงโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นก็จะมากกว่าคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยนะครับโรคไวรัสโคโรนา2019ในตอนแรกๆของการระบาดก็จะเป็นการตรวจด้วยวิธีที่เรียกว่า RT-PCR ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจเพื่อที่จะยืนยันการติดเชื้อนะครับหลังจากนั้นไม่นานนักนะครับก็จะเป็นการตรวจแบบง่ายๆเป็นการตรวจแบบเบื้องต้นนะครับหลังจากมีการระบาดไปสักพักหนึ่งก็เลยมีการผลิตชุดตรวจที่เรียกว่าชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจเชื้อเบื้องต้นนะครับซึ่ง
ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงก็สามารถที่จะซื้อชุดตรวจชุดทดสอบนี้มาทำการตรวจได้ด้วยตนเองนะครับก็จะทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับสำหรับแนวทางการรักษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะอาการไม่รุนแรง

ที่มีโรคประจําตัวนะครับอาจจะมีอาการป่วยหนักหรือเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับสําหรับแนวทางการรักษาก็จะมีอยู่2แนวทางหลักๆก็คือแนวทางการรักษาทั่วไปนะครับก็คือพักผ่อนให้เพียงพอมีอาการไข้ก็กินยาลดไข้มีอาการไอก็กินยาแก้ไอนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาเฉพาะโรคเช่นการยาให้ยาต้านไวรัสนะครับเพื่อต้านไวรัสนะครับการให้ยาฟ้าทลายโจรเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็จะมีหลายๆมาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการสวมแมสหรือสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อต้องออกจากบ้านหรือต้องอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความแออัดตรงนี้ก็จะสามารถที่จะป้องกันได้นะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจหรือไม่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มหรือกลุ่มคนจำนวนมากนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดเวลาต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับก็ให้ระมัดระวังเวลาที่จะสัมผัสจุดที่คนส่วนใหญ่มีการสัมผัสอาจจะเอามือไปจับแล้วก็นำมาสัมผัสบริเวณใบหน้าของตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันได้คนหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับแยกของใช้ส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องแก้วน้ำหรือผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าพวกนี้นะครับการเลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆนะครับต้องร่วมรับประทานอาหารกับคนอื่นก็อาจจะมีการใช้ช้อนกลางหรือช้อนส่วนตัวนะครับหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับให้แข็งแรงอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอหมั่นสังเกตอาการของตนเองนะครับหากมีอาการเข้าข่ายก็สามารถที่จะไปซื้อชุดตรวจหรือไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยยังมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญอยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่ฉีดเข็มสุดท้ายนะครับเข็มล่าสุดนี่นานเกิน3เดือนขึ้นไปตรงนี้ก็สามารถที่จะไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่ายังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีคนเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่เพราะฉะนั้นก็แนะนำให้กลุ่มนี้ไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยสรุปนะครับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจนี่ยังเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะครับเพราะว่าโรคนี้อย่างที่บอกว่าติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจเพราะเวลามันเกิดการระบาดเนี่ยมันก็จะแพร่ระบาดได้เร็วแล้วก็ไปในวงกว้างนะครับทำให้พวกผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่สำคัญก็คือวัณโรคนะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยยังต้องมีการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องที่จะนำเข้าสู่การรักษาแล้วก็กำกับการกินยาให้ผู้ป่วยรักษาให้หายให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาถึงแม้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับองค์การอนามัยโลกเนาะรวมทั้งประเทศไทยนี่ปรับให้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังครับเนื่องจากว่าโรคนี้มีความรุนแรงลดลงแต่ว่าก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดมาตรการอะไรต่างๆก็ควรจะดําเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับถึงแม้ว่าหลายๆมาตรการจะผ่อนคลายลงแล้วแต่ว่าในเรื่องของมาตรการการสวมแมสก์การเว้นระยะห่างการหมั่นล้างมืออะไรพวกนี้เนี่ยควรจะต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนี้ยังมีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญนะครับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับจะช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการหมั่นล้างมือแล้วก็เรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจนะครับที่สำคัญได้

สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านศึกษาในการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรนะครับเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับที่เราจะต้องพัฒนาตัวเกษตรกรนะครับเพื่อยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรนะครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมสวนของผู้การเกษตรท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณกิติมั่นกตัญญูนะครับซึ่งเขามีหลักการในการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรนะครับรวมถึงการจัดการการตลาดที่สำคัญนะครับการผลิตพืชสวนของเขานะครับเรามาเยี่ยมชมสวนของเขากันเลยนะครับ

0: okay, ครับโอ้
1: ครับ
0: บรรยากาศในสวนของพี่กติดูร่มรื่นมากเลยนะครับครับในนี้ไม่มีอะไรบ้างครับพี่กติครับในสวนนี้
1: คือต้องบอกว่าผมทำการเกษตรแบบผสมผสานกับอาจารย์นะครับเราโดยที่เราปลูกทุเรียนเนี่ยเป็นไม้หลักนะครับแล้วก็มีมังคุดนะครับส้มโอแล้วก็ที่สำคัญคือทองหลางซึ่งเป็นไม้พี่เลี้ยงเราจะปลูกในแล้วก็กล้วยปลูกในร่องสวนส่วนรอบพันสวนเนี่ยเราจะปลูกพวกมะม่วงนะครับมะไฟแล้วก็พืชผักสวนครัวต่างๆแล้วก็ก็ไม้ป่า
0: ครับ
1: นะครับ
0: แสดงว่าการทำพืชสวนเนี่ยนะครับก็ควรจะปลูกพืชให้หลากหลายเพื่อจะให้มีร่มเงาแล้วก็มีการเกื้อกูลในระบบนิเวศอย่างนั้น
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันระบบนิเวศมันเริ่มเปลี่ยนอาจารย์แล้วก็ตัวเกษตรกรเองจะทำแบบการเกษตรแบบโบราณมันไม่ได้แล้วต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
0: ครับครับแต่ว่าก็จะมีพืชหลายระดับแล้วก็พืชแต่ละพืชเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
1: ใช่ครับใช่ก็อย่างรอบพันสวนเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยอาจารย
0: ์ครับ
1: เราต้องปลูกไม้เพื่อให้ร่มเงา
0: อ๋อไม้ให้ร่มเงาก็คือที่เป็นอยู่ในรอบ
1: ใช่รอบสวนมีไผ่ยางนาสะเดาต้นสักพยุงแล้วก็ชั้นที่สองก็เป็นพวกมะม่วงชั้นที่สามก็เป็นพวกมะไฟชั้นล่างสุดก็พวกตะไคร้พืชผักสวนครัว
0: ครับครับแล้วก็กล้วยก็จะเป็นพืชเสริมกับพืชหลักของเราคือทุเรียน
1: ใช่ใช่
0: ครับกล้วยนี่ไปทำอะไรได้บ้างครับนี
1: ่ก็เวลาแก่พวกก็ขายได้เงินแน่นอนอาจารย
0: ์แต่ว่าก็คือเป็นร่มเงาของตัวพืชหลักของเรา
1: ใช่ในกรณีของเวลาปลูกทุเรียนซึ่งเป็นไม้เล็กเนี่ยจะต้องปลูกกล้วยนะครับปลูกเยอะเลยแหละหว่างทุเรียนหนึ่งหว่างจะปลูกกล้วยประมาณ 4-5 ต้นแต่ตรงนี้ว่าทุเรียนมันเริ่มโตขึ้นเราต้องขยับอาจจะหว่างทุเรียนเหลือแค่ต้นนึงอย่างน้อยให้มันมีให้ร่มเงาแล้วก็คือเป็นรายได้เสริม
0: ครับ
1: กว่าทุเรียนจะได้เป็นปีละครั้งใช่ไหมอาจารย์กล้วยบางทีมันได้ทั้งปีครับ
0: ครับซึ่งจริงๆก็หลักของการทำพืชสวนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็ควรจะมีพืชที่เป็นพี่เลี้ยงก่อนนะครับเช่นกล้วยเนี่ยนะครับก็ปลูกไปก่อนอาจจะประมาณปีนึงหรือปลูกพร้อมกันเพื่อจะให้ได้ร่มเงาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการประหยัดน้ำด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับแล้วว่าทีคือข้อดีของกล้วยเนี่ยหนึ่งมันได้เงินก่อนใช่ไหมอาจารย์ฝ่ายทุเรียนจะให้ผลผลิตได้เงินก็ประมาณทั้ง5-7 ปีในของทุเรียนสวนนะเพราะด้วยระบบนี้ว่ามันเปลี่ยนการกำลังเก็บตัวมันจะช้ากว่าแต่อดีตสภาพอากาศไม่ได้สภาพน้ำอะไรนี่มันไม่ได้บางทีเราตัดกล้วยปุ๊บขายปุ๊บลำต้นเนี่ยมันมีต้นมันมีน้ำอยู่แล้วก็ใช้ต้นนี่แหละคุมโคนทุเรียนในกรณีของทุเรียนเล็กเราจะใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยเป็นสำคัญ
0: โอเคครับ

0: คครับพี่กิติครับสำหรับการทำไม้ผลทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราต้องคำนึงในหลักเรื่องของดินน้ำปุ๋ยนะครับในการทำสวนเนี่ยนะครับเราจะต้องพิจารณาเรื่องดินน้ำปุ๋ยยังไงบ้างครับ
1: ในกรณีของดินครับอาจารย์ต้องบอกว่าดินที่สวนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับเป
0: ็
1: นดินที่ใช้มานานเป็นร้อยๆปีนะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพดินมันก็จะเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่เราก็มีการบำรุงดินในกรณีของเป็นองค์ความรู้ของภูมิปัญญาคนโบราณในการปลูกทองหลางซ
0: ึ่
1: งทองหลางนี่เป็นพืชตระกูลถั่วใช่ไหมอาจารย์เวลาปุ๊บเวลาปีนึงเนี่ยจะมีการลานทองหลางก็ดีหรือใบที่มันร่วงมาเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยเอง
0: ลานทองหลางคืออะไรคร
1: ับ คือการตัดแต่งกิ่ง
0: การตัดแต่งกิ่ง
1: ครับทองหลาง
0: อ๋อคร
1: ับแล้วก็ใบเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยแล้วมันจะมีการย่อยสลายเองตามธรรมชาติในส่วนของที่มันอยู่บนหล
0: ังร่องมันก็จะกลายเป็นดินขึ้นมา
1: ใช่จะกลายเป็นดินแล้วก็มาทำให้ดินให้มีการร่วนซุยนะครับแล้วก็ดินบ้านเราเนี่ยเพราะทุเรียนผมว่าปลูกทุเรียนใช่ไหมอาจารย์มันมีการตายผมก็ขุดดูปรากฏว่าดินยังจะมี3ชั้น3ระดับระดับช่วงบนประมาณจะถ้าหลังร่องเนี่ยผิวดินเนี่ยถึงระดับประมาณเมตรนึงเนี่ยจะมีธาตุอาหารเยอะมาก
0: เขาเรียกว่าระดับผิวดินเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วทุเรียนเนี่ยเวลามันหากินเนี่ยมันหากินบนผิวดินไม่ได้หยั่งราก
0: ไม่ได้หยั่งรากลงไปรากจะอยู่รอบๆบนผิวดินคร
1: ับ แล้วชั้นดินชั้นที่2จะเป็นดินดำ
0: ครับ
1: ดินชั้นที่3จะเป็นออกสีน้ำตาลแล้วจะมีขี้สนิมความลึกลงไปประมาณก็อย่างนั้นแล้วก็2เมตรลงไปนั่นจะอีกสีอีระดับอีกสีนึงเลยนะครับแล้วก็การรู้ดินสภาพแบบนี้นะครับเวลาปลูกทุเรียนเนี่ยมันจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าไปปลูกทุเรียนแล้วเราตั้งโคกอะไรเรียบร้อยก็คือการพูนดินเรียบร้อยเสร็จแล้วเราต้องมีการพวนปีละครั้งหรือลางโคกทุเรียนคือลางไปวงกลมคือมือเพื่อที่จะสกัดรากไม้
0: อ
1: ะรากทองหลางก็ดีและรากกล้วยก็ดีไม่ให้เข้าไปรบกวนของ
0: บริเวณ
1: โคกทุเรียนใช
0: ่
1: เพราะให้แล้วหนึ่งให้ดินมันมีการฟูไปเติมมีการเติมอากาศให้กับดินนะครับในส่วนของดิน
0: ครับแล้วเรื่องของน้ำล่ะครับมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของดินยังไงบ้างไหมครับ
1: โอ้มากเลยครับอาจารย์ต้องบอกว่าในอดีตนะครับเราใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับแต่ปัจจุบันระบบนิเวศเปลี่ยนความเจริญเข้ามาเยือนสังคมเมืองขยายพื้นที่การเกษตรลดลงเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยตัวเกษตรกรต้องมีการปรับตัวละจากน้ำที่เคยใช้ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียนะคร
0: ับ
1: 1 2น้ำเค็มลุกล้ำพื้นที่การเกษตร
0: ครับแล้วทำไงนะครับ
1: ในส่วนของผมก็ต้องคือเคยพูดเลยมันไม่ใช่ของผมคือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนท์ต
0: ้
1: องหาแหล่งน้ำสำรองละนะครับหนึ่งมีแทงน้ำสำรอง
0: ร
1: นะครับเพื่อที่จะสำหรับกักเก็บน้ำเวลาใช้ในช่วงฤดูแล้งถ้าฤดูฝนนี่ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องน้ำนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยเราใช้ดีอย่างคือเรามีแทงน้ำสำรองปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะใช้ระบบน้ำนะครับจากในอดีตที่เราเคยใช้แคงตักรถ
0: แคงตักรถ
1: คือที่ตักน้ำ
0: ที่ตักน้ำ
1: รถทุเรียนใช้แรงงานคนพูดง่าย
0: ๆจากท้องร่องขึ้นมา
1: จากท้องร่องเนี่ยลากคนทุเรียนกล้วยอะไรต่าง
0: ๆ
1: แล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราจะไปทำการเกษตรแบบอดีตอ่ะเรื่องของการจัดการนั้นมันเริ่มยากขึ้นก็เลยมีแหล่งน้ำสำรองผมก็เลยใช้ระบบหัวน้ำระบบมินิสปริงเกอร์ใช้สปริงเกอร์ด้วยที่สวนเนี่ยจะใช้มินิสปริงเกอร์เป็นแค่สองระบบ
0: นะครับ
1: ระบบด้านล่างคือโคนทุเรียน
0: สำหรับลาดโคนทุเรียน
1: ลาดโคนทุเรียนในทรงพุ่มของทุเรียนสองคือระบบที่ต่อตรงจากด้านเชื่อมต่อจากด้านล่างขึ้นไปตามลำต้นของทุเรียน
0: ทำไมครับทำไมต้องต่อเนื่องกันครับ
1: หนึ่งบางทีเวลาหน้าร้อนมันร้อนจัดแล้วต้องบอกก่อนว่าบ้านเราเนี่ยนะครับจังหวัดมันเนี่ยม
0: ัน
1: อากาศมันไม่ได้ร้อนชื้นไม่เหมือนสมัยก่อนละ
0: ม
1: ันร้อนแบบแห้งแล้งเราต่อเข้าไปหนึ่งนะครับช่วยในของเรื่องทุเรียนด้วยเรื่องโรคแมลงด้วยแล้วก็เป็นการสร้างความชื้นสัมผัสในอากาศ
0: เหมือนเรียนแบบธรรมชาติที่เหมือนว่าฝนตก
1: ใช่เหมือนฝนตกใช่แล้วยิ่งช่วยในกรณีของทุเรียนลูกเท่าไข่ไก่หรือกระป๋องนมเนี่ยถ้าได้ฝนเนี่ยมันจะโตเร็วเราก็เอาตัวนั้นมาดัดแปลงในกรณีของการทำมินิสปริงเกอร์ด้านบนเพราะเวลาทุเรียนลูกขนาดเข้าไข่ไก่หรือกระป๋องนมเราจะเปิดสปริงเกอร์เข้ามาช่วยถ้าฝนไม่ตกมันจะได้สร้างความชื้นแล้วก็ผลผลิตจะขยายผลได้เร็วโตเร็ว
0: โอเคงั้นเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับ

0: ครับในการจัดการพืชสวนเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของดินเรื่องของน้ำแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: คราวนี้เรื่องของปุ๋ยเนี่ยนะครับในการจัดการพืชสวนเนี่ยครับเราต้องมีหลักพิจารณาอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือต้องอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับอาจารย์ว่าดินของเราใช้มานานเป็นร้อยปีนะคร
0: ับ
1: แล้วอย่างที่บอกมันมีภูมิปัญญาของคนโบราณในการปลูกทองหลางซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วตัวเนี้ยมันสามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดินละนะครับ
0: อ
1: ย่างนี้มันก็ยังไม่พอ
0: ครับ
1: ยังไม่พอนะครับแล้วก็มีการผมก็ใช้พวกอินทรีย
0: ์
1: ผสมกับพวกปุ๋ยเคมีบ้างเป็นครั้งคราวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นพวกขี้ไส้เดือนมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็บางทีมูลครั้งคราวเป็นหลักเลยนะคร
0: ับใส่เยอะไหมครับพวกนี
1: ้ก็ต้องดูขนาดของทรงพุ่มของต้นทุเรียนแต่ละต้นนะครับในกรณีแล้วก็เคมีก็จะใส่พวกในปุ๋ยพวกปุ๋ยเร่งดอกหรืออาจจะปุ๋ยบำรุงต้นปีละครั้งหรือสองครั้งคือเราจะไม่เน้นเคมีมากนะครับในส่วนของการใส่ไข่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน
0: ครับครับเรื่องของปุ๋ยเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นส่วนที่สำคัญนะ
1: ครับ
0: ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะครับเราสามารถผลิตเองขึ้นมาได้ไหมครับในส่วน
1: ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ผลิตเองครับอาจารย์ผมไม่ได้ปลูกแต่อาจจะมีพวกพวกน้ำหมัก
0: ครับ
1: พวกน้ำหมักสมุนไพรนะครับเราผลิตเองได้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนตรงนี
0: ้
1: ในเรื่องของน้ำหมักก็ดีนะครับแล้วในเรื่องของสารพวกสารชีวพันธ
0: ุ์
1: นะครับพวกไตรโคเดอร์มาพวกนี้ครับอาจารย์แล้วก็พวกน้ำหมักสมุนไพรที่ฉีดขับไล่แมลง
0: ครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องของปุ๋ยที่สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วก็เวลาเราให้ปุ๋ยพวกนี้เราให้ไปกับระบบน้ำ
0: อ๋อให้ไประบบน้ำเลยข้อดีของมันคือยังไงนะครับ
1: ประหยัด
0: เวลา
1: ใช่แม้กระทั่งในเรื่องของการระบบให้น้ำเนี่ยเราก็ใช้แบบนี้มันประหยัดกว่าใช้แรงงานคนแล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะมากมากเลยแบบในข้อดีของการนำพวกเทคโนโลยีตรงนี้มาเข้ามาปรับใช้ในการทำการเกษตรในยุคปัจจุบัน
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดการพืชสวนเนี่ยนะครับก็จะมี3ส่วนที่สำคัญก็เรื่องของดินนะครับว่าดินเนี่ยต้องมีความอุดมสมบูรณ์มีความร่วนซุยสูงต่างๆนะครับเรื่องของน้ำนะครับน้ำก็ต้องมีคุณภาพที่ดีมีปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับเรื่องของปุ๋ยเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้พืชสวนของเราเจริญเติบโตเนาะนะครับ

0: ครับในการจัดการพืชสวนเนี่ยนะครับการดูแลรักษาก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกิ่งการห่อผลต่างๆเนี่ยนะครับครับพี่กิติครับในการจัดการพืชสวนของที่สวนนะครับมีการจัดการอย่างไรบ้างครับ
1: ก็จะบอกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับการดูแลรักษาเนี่ยผมจะใช้ในเรื่องของพวกสารชีวพันธุ์สารสะเดาพวกสารพวกน้ำหมักสมุนไพรเพื่อไล่แมลงการฉีดตรงนี้ผมจะไม่ใช่ใช้พวกสารเคมีที่จะกำจัดโรคพืชเลยสารเคมีที่กำจัดแมลงศัตรูพืชเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยผมใช้พวกสารชีวพันธุ์พวกนี้แหละในการกำจัดม
0: ัน
1: เพราะว่า คือหนึ่งนะครับการลงการทำงานตรงนี้ผมไม่ควรทำเองผมก็ต้องเซฟตัวผมเองอันดับแรกอันหนึ่งนะครับในฐานะผู้ผลิตสองผู้บริโภค
0: เซฟผู้บริโภค
1: ผู้บริโภคด้วยใช่เพราะคือผมมองในภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าแล้วอย่างสินค้าของออกไปเนี่ยนะครับมันจะต้องได้มาตรฐาน
0: ครับ
1: ของ GAP นะครับหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ของจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีสามแล้วก็เรื่องของนนทบุรีการันตีนะครับคือมันมี3ตัวนี้มันเป็นตัวที่เป็นตัวตั้งให้เราต้องปฏิบัติตาม
0: ประ
1: กอบตรงนี
0: ้เป็นมาตรฐานที่สำคัญในการผลิต
1: ใช่ในการผลิตเพราะตัวเราเองด้วยผู้บริโภคแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ครับครับในการจัดการเรื่องของโรคแมลงก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วเรื่องของการจัดการดูแลผลผลิตล่ะครับต้องมีการจัดการยังไงบ้างครับ
1: ส่วนของเรื่องผลผลิตในแปลงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ระบบนิเวศมันเปลี่ยนปุ๊บเขาเรียกศัตรูที่สำคัญเลยของผลผลิตทุเรียนผลผลิตในแปลงเราเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ครับ
1: คือกระรอกกระรอกมีตัวสำคัญเลยเพราะต้องอย่างที่อาจารย์เขาจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมตรงนี้คือเป็นสวนใช่ไหมครับมีเป็นแหล่งอาหารของเขา
0: ดูมันน่ารักไม่น่าจะเป็นศัตรูพืช
1: ถูกโอ้โหตัวร้ายเลยครับอาจารย์นะครับแล้วก็ข้างๆรอบบริเวณรอบๆเนี่ยเป็นบ้านคนพื้นที่การเกษตรมันลดลงแล้วยังไงก็ต้องคือผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราต้องป้องกันเราไม่ได้กำจัดกระรอกแต่เราป้องกันผลผลิตของเรา
0: ป้องกันยังไงครับ
1: คือเราจะใช้ตะข่ายห่อ
0: ครับ
1: ห่อผลผลิตอย่างทุเรียนเนี่ยห่อแต่อย่างมงคลเนี่ยเราไม่ได้ห่อเนี่ยไม่มีความสามารถนะครับส้มโอเราก็ใช้ตะข่ายห่อ
0: ครับ
1: กล้วยบางทีแล้วก็ใช้ถุงฟอยล์ห
0: ่
1: อนะครับคืออันดับแรกอาจารย์อย่างการยาเนี่ยผมต้องห่อ

0: ละเอาผ้าขาวบางห่อนี่เริ่มห่อตั้งแต่ดอกเลย
1: เนี่ยนะ
0: ห่อใช่ครับนี่ก็เนี่ยนั่นคือดอก
1: ครับ
0: เป็นดอกทุเรียนนะครับห่อเลยปุ๊บจนกระทั่งห่อไปถึงกระทั่งตั้งทุเรียนบานแล้วติดลูกเริ่มตั้งลูกแล้วลูกประมาณขนาดนี้ครับอาจารย
1: ์อ๋อห่อจนถึงระยะแบบน
0: ี้ใช่เสร็จแล้วผมก็ถึงแล้วตะข่ายห
1: ่อเพื่อนี่กี่วันนะครับหลังจากที่มันออก
0: นี่ประมาณเกือบเดือนแล้วครับเดือนนึงครับแล้วก็ตะข่ายที่เราทำเตรียมไว้นะครับเพราะตะข่ายนี้สามารถป้องกันกระรอกได้ 100% เลยอาจารย์เพราะว่าเป็นตะข่ายตาถี
1: ่
0: ปากกระรอกนี้เข้าไม่ได้เลยแล้วเวลาห่อเนี่ยให้ผลผลิตอยู่ตรงกลางฉลอม
1: เนี่ยครับก็เอาสวมเข้าไปอย่างน
0: ี้สวมเข้าไปเลยใช่ครับ
1: ครับโอเคครับแล้วเวลาห่อเนี่ยครับมันวิธีการยังไงนะครับต้องมีมุมมีแง่งอะไรเข้าไปยังไงไหมคร
0: ับ ก็เวลาห่อนะครับให้ช่วงมันเนี่ยครับถ้าอยู่ใต้เกล็ดท้องกิ่งพอดีเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับตัวห่อเนี่ยมุมซ้ายกับมุมขวาต้องให้ดึงให้สุดแล้วก็ให้แน่นแล้วก็รัดเพราะว่าเวลาเราปุ๊บมันถ้าตอนนี้เรานัดแน่นปุ๊บดึงไงก็ไม่หลุดถ้าเรารัดหลวมเนี่ยกระลอกมันจะเข้าตรงนี้ได้ใช่
1: นี่มันก็จะเข้าข้างบนได้อีกใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่เดี๋ยวต้องห่อใช่เดี๋ยวต้องไทยเทมันไทยรัดอีกเที่ยวนึง
1: ครับพี่กิติครับเวลาเราห่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วมันคุ้มเหรอครับเวลาที่เราจะไปขายลูกๆหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
0: ก็คุ้มอยู่นะครับอาจารย์คือต้องเข้าใจว่าทุเรียนผมผลิตปีละครั้งนะครับออกมายังไงเราก็ต้องให้ได้ผลผลิตนะครับแล้วถามว่าต้นทุนการผลิตมันก็สูงขึ้นไหมมันในเรื่องของการห่อเนี่ยนะครับตะข่ายเนี่ยตกแล้วต้นทุนใบละ100 บาทเนี่ยใบละ100
1: โอ้ผมไปซื้อทุเรียนลูกหนึ่งก็100 บาทแล้วนะ
0: ตะข่ายเนี่ยใบหนึ่งแต่นะครับ คือหลังจากที่เราตัดผลผลิตเรียบร้อยตะข่ายเนี่ยเราเก็บดีเนี่ยนะครับ
1: ใช้ต่อ
0: ได้อีกแต่ตอนนี้เนี่ยตะข่ายเนี่ยใช้ปีที่3แล้วจาก100บาทหาร3เท่ากับตกใบละ33บาทต่อครั้งเราใช้ได้เป็นถ้าเราดูได้รักษาดีใช้ได้เป็น10ครั้ง
1: ค
0: ือเราต้นทุนเราจะสูงในครั้งแรกปีที่1ถ้าปีต่อไปปุ๊บต้นทุนของไอ้เนี่ยเครื่องตะข่ายจะลดลงใช่ครับ
1: แล
0: ้
1: วผลผลิตลูกๆนึงเนี่ยครับเป็นขายได้เท่าไหร่นะครับสําหรับทุเรียนนนทบุรี
0: ทุเรียนนนทบุรีนะครับในถ้าขนาดอย่างก้านยาวเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่ 8,000 ถึง 10,000 กว่า
1: ฮะ 8,000 ถึง 10,000 กว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงที่มีไว้กี่ลูกเนี่ยครับ
0: ต้นนึงไม่ได้เยอะนะครับอาจารย์ถ้าดูสภาพของต้นอย่างต้นนี้ผมก็มองว่าสัก3 ถึง 4ลูก
1: 3ถึง4ลูก
0: ใช่แล้วตอนนี้จะติดได้3ลูกนี่2ลูกนี่ลูก3
1: นี่ก็หมื่นนี่ก็ 20,000 นี่ก็ 30,000
0: แล้วก็เหลือดอกตรงเนี้ยเราต้องดูว่าเรากิ่งเล็กกิ่งใหญ่จะได้เอาไว้ได้แค่ไหน
1: ก็ตกได้ทองประมาณ2บาทแล
0: ้
1: ว
0: ก็ถึงพูดถึงว่าก้านยาเป็นตัวทำเงินครับแต่ว่าการดูแลของก้านยาเนี่ยมันมียากพอสมควรนะครับก้านยานี้ถึงบางทีทางสังเกตการเห็นว่าก้านยาเนี่ยยอดจะไม่ค่อยมีพอถึงจุดหนึ่งก็เป็นลักษณะประจำพันธุ์ของเขา
1: ครับ
0: ไม่เหมือนทองใช่
1: ครับพี่กิติครับไอ้ลูกทุเรียนที่เราห่อเนี่ยครับอันนี้มันระยะมากี่เดือนแล้วนะครับหลัง
0: ประมาณเดือนกว่านะตั้งแต่ดอกบานดอกบานประมาณที่8บานหมดวันที่10มกรานี่ต้องประมาณเดือนเศษๆ
1: เราจะอยู่อย่างเงี้ยอีกกี่เดือนถึงจะเก็บได้ครับ
0: ตะข่ายห่อเนี่ยประมาณก็ประมาณ115วันนับตั้งแต่วันดอกบาน
1: ก็115วันหลังดอกบานก็สามารถเก็บเกี่ยวตุนได้เลย
0: แล้วก
1: ็ได้เลย
0: ใช่ได้ครับ
1: ได้ลูกละ10,000 กว่าบาทเลย
0: ใช่มันแล้วแต่ราคาของตรงนี้มันอยู่ที่เครื่องงานอยู่ที่ความพอใจและห่วงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตอาจจะไม่ถึงก็ได
1: ้โอเคครับเพราะฉะนั้นในการจัดการพืชสวนเนี่ยนอกจากการเรื่องของโรคแมลงแล้วเนี่ยนะครับการจัดการผลผลิตนะครับการห่อผลเพื่อป้องกันศัตรูพืชต่างๆก็เป็นส่วนที่สำคัญในการจัดการพืชสวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: ครับเราก็ทราบแล้วนะครับว่าในเรื่องของการจัดการการผลิตเนี่ยเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของปุ๋ยการจัดการโรคแมลงการจัดการดูแลรักษาผลผลิตให้ได้ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลผลิตขึ้นมาเนาะจากพืชสวนของเราเนี่ยนะครับเมื่อได้ผลผลิตแล้วเนี่ยนะครับเรามาจัดการเรื่องของการตลาดยังไงบ้างครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าครับอาจารย์เรื่องการตลาดนี้ณปัจจุบันนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งมันสวนทางกับในอดีตอย่างมากเลยแล้วกับในอดีตปุ๊บเราตัดเนี่ยบางทีตัดปุ๊บไปขายที่บ้านหรือไปจำหน่ายเองที่ตลาด
0: อยู่ใกล้ตลาดทุกชุมชนแถวนั้นได้เลย
1: ใช่ใช่แต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับหนึ่งด้วยพื้นที่การเกษตรลดลงทุเรียนนนท์มีราคาสูงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าความเชื่อมั่นมันมีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ว่าจะทำยังไงให้ผู้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากยิ่ง

0: ขึ้นนะครับ
1: ทำยังไงครับ
0: อย่างนี้คือ1นะครับขายออนไลน์
1: ขายออนไลน์
0: ขายตามเพจ Facebook ต่างๆ
1: ครับ
0: อย่างที่สวนก็เพจของสวนทุเรียนลุงสมพงษ์สกุลเดชนะครับ
1: ครับ
0: 3ในกรณีของเราติดต่อลูกค้าลูกค้ามาตัดเองถึงสวน
1: มาตัดถึงที่สวนที่นี่เลย
0: ใช่ครับตัดเองถึงสวน
1: เขาต้องจองก่อนไหมครับ
0: บางทีมีการจองมีการจองแล้วจองแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บเราก็โทรบอกลูกค้าผลผลิตได้นะเขาจะมาตัดเองถึงสวน
1: ได้อารมณ์มาก
0: ได้อารมณ์มากแล้วก็มันดีอย่างนึงคือการที่ลูกค้ามาถึงสวนเนี่ยเป็นการโปรโมทอีกทางนึงในการที่ลูกค้ามาถึงก็จะเช็คอินลงโซเชียลปุ๊บเป็นการประชาสัมพันธ
1: ์
0: ให้
1: เรา
0: อีกทางหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากซึ่งต่างจากในอดีตป
1: ั
0: จจุบันเป็นแบบนี
1: ้ครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งตลาดทั้งออนไลน์ทั้งตลาดทั้งออฟไลน์เนาะตลาดทั้งออฟไลน์ของเราก็จะอาจใช้ตลาดชุมชนของเราหรือพื้นที่ในสวนของเราเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาซื้อถึงที่สวนนะหร
0: ือ
1: ไปขายที่ตลาดชุมชนก็ได้นะครับแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยก็จะมีตลาดเรื่องของออนไลน์ด้วยนะครับมีการทำเพจ Facebook ต่างๆเพื่อจะเป็นช่องทางการตลาดนะครับให้กับผู้บริโภคของเราเนี่ยมารู้จักผลผลิตของเราจากพืชสวนของเราด้วยนะครับ
0: ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับอาจารย
1: ์

0: ครับในเรื่องของการผลิตเนี่ยนะครับเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก่อนที่จะไปสู่ตลาดเนี่ยนะครับผลผลิตเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพมีมาตรฐาน
1: ใช่ครับ
0: นะครับเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเนี่ยนะครับเรารักษาเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องอย่างบอกอย่างที่เรียนอาจารย์ทราบว่านะครับทุเรียนของเราเนี่ยนะครับได้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือ GI อันดับแรกเลยนะครับ1 2ก็ตัวเกษตรกรเนี่ยนะครับต้องมีได้มาตรฐาน GAP
0: เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
1: เป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับ
0: การเกษตรที่ดีของเรานะครับ
1: 3คือเรื่องของนนทบุรีการันตี
0: ของจังหวัดนนทบุรีการันตี
1: คือสินค้าที่ออกสู่ตลาดเนี่ยต้องได้มาตรฐานของหลักเกณฑ์ของจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับเรื่องสามตัวตรงนี้ครับผม
0: ครับก็เป็น3มาตรฐานที่สำคัญนะครับ1เรื่องของ GI
1: ใช่คร
0: ับภูมิศาสตร์นะครับ2เรื่องของ GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะครับแล้วก็3เรื่องของนนทบุรีการันตีนะครับ3มาตรฐานเนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่สำคัญในการทำสวนทุเรียนของเรานะครับ

0: ครับในการจัดการผลผลิตเรื่องของพืชสวนของเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: พื้นฐานเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการจัดการการผลิตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในมุมมองของในเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าจะพัฒนาเกษตรกรเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับการส่งเสริมเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งเสริมนะครับเราจะต้องมีแนวคิดหลักการในการส่งเสริมยังไงบ้างครับ
1: คือต้องอันดับแรกต้องเรียนอาจารย์ทราบว่าหนึ่งนะครับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับทั้ง6อำเภอของจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีเขาจะมีชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทุเรียนนนท์ระดับอำเภอของแต่ละอำเภออยู่แล้วนะครับประเด็นที่1แล้วก็มีชมรมใหญ่ระดับจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีเลยเป็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทุเรียนนนท์นะครับจังหวัดระดับจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพท่านนะครับ
0: ก็เป็นชมรมที่ทำให้เกษตรกรมารวมกลุ่มกัน
1: ใช่ครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนแล้วระหว่างตัวเกษตรกรในระดับอำเภอนะครับในอำเภอแล้วก็ต่างอำเภ
0: อ
1: ครับในประเด็นนี้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับใน
0: เ
1: ร
0: ื่อง มาช่วยอะไรครับ
1: มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้นะครับก็คือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
0: ครับ
1: หรือเรียกสั้นๆว่าสพก.นะครับของทั้ง6อำเภอเลยครับในจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีในการที่จะให้ตัวเกษตรกรเนี่ยจะมีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างตัวเกษตรกรและต่างอำเภอเนี่ยมีเป็นองค์รวมของกรมส่งเสริมการเกษตรเขา
0: ก็ทำยังไงก็ได้ให้เกษตรกรมารวมกลุ่
1: มก
0: ัน นะครับแล้วก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามชื่อของสปกเลย
1: ใช่เป็นประเด็นสำคัญเลยครับอาจารย์ใช่ครับ
0: ครับผมเราก็ได้ความรู้นะครับในเรื่องของหลักการการผลิตพืชสวนนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งเรื่องของการดินน้ำปุ๋ยผลผลิตรวมถึงการส่งเสริมการจัดการการผลิตในสวนของเรานะครับพี่กิติครับมีอะไรจะฝากในช่วงท้ายของเราไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะครับในเรื่องของที่เนี้ยนะครับเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดนนท์ด้วยนะครับที่นี่ในแปลงนี้มีประมาณไม่ต่ำกว่า15สายพันธุ์นะครับแปลงนี้ส่วนอีกแปลงนี้ก็ไม่ต่ำกว่าเกือบ40สายพันธุ์นะครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีนะครับแล้วก็สวนผมเนี่ยมันมีเพจนะครับเพจ Facebook สวนทุเรียนลุงสมพงษ์สกุลดิษฐ์นะครับในการจะติดต่อซื้อขายสามารถติดต่อซื้อขายผ่านเพจได้เลยคร
0: ับ ก็เข้าไปกดไลค์เป็นแฟนเพจนะครับกับFacebook ของเราได้เลยครับ
1: ได้
0: ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กิติมากๆเลยนะครับครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่เราผลิตขึ้นมาซึ่งจะอธิบายในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวรวมถึงการตลาดนะครับผลผลิตทางการเกษตรทั้งในส่วนของพืชไร่และก็ส่วนของพืชสวนครับ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
9: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
10: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
11: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
12: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
13: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วย สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
15: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
16: เอ้า
15: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
16: เฮ้ย
15: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
17: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
18: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ครับสำหรับเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตพืชไร่นะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นกรณีตัวอย่างในเรื่องของการจัดการการผลิตข้าวนะครับเราอยู่ที่แปลงนะครับการปลูกข้าวของพี่บุญลือเลืองฉายนะครับเกษตรกรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับผมสวัสดีพี่บุญลือครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะครับในแปลงเกษตรของพี่บุญลือนะครับตอนนี้ปลูกข้าวพันธุ์อะไรครับผม
1: กข57ครับ
0: กข57นะครับพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าหรือข้าวหอมหรือข้าวหอมมะลิอะไรครับผม
1: ข้าวเจ้าครับ
0: เป็นข้าวเจ้านะครับมีข้อดียังไงบ้างครับสำหรับข้าวพันธุ์นี
1: ้ต้านทานเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลครับทนต่อโรคแมลงครับ
0: ทนต่อโรคแมลงใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ใบเขาจะเล็กจะอันนั้นแหละข้าวชูคอลวงจะไม่ค่อยเป็นโรคไหม้
0: ครับผมนะครับผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับมากน้อยขนาดไหนในพื้นที่ของเรา
1: ผลผลิตก็ถือว่าโอเคครับก็เทียบที่แล้วนี่ก็ได้ละตัน
0: ไล่ละตันเลยนะครับผมนะครับในแปลงปลูกข้าวพี่บุรือเนี่ยพี่บุรือมีการจัดการเรื่องของดินของน้ำของโรคแมลงศัตรูพืชยังไงบ้างครับ
1: ก็การจัดการดินนี้ก็คือก่อนจะเราจะเตรียมดินปลูกฤดูใหม่ก็จะขุดดินมาผึ่งในร่มแล้วก็ไปตรวจวิเคราะห์ก่อนเพื่อจะได้การมีการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม
0: ครับ
1: ส่วนน้ำนี่ก็จะรอใช้น้ำที่ชลประทาน
0: น้ำชลประทานใช่ไหมครับแล้วเรื่องของโรคแมลงล่ะครับมีโรคแมลงอะไรระบาดบ้างไหมในพื้นที่ของเรา
1: ในส่วนโรคแมลงนี่หลังจากการที่เราหว่านข้าวไปแล้ว10วันที่เราฉีดยาคุมฆ่าไปแล้วเราเลี้ยงน้ำเราจะโรยเมตาไลเซียมที่ทำเป็นผง
0: ครับ
1: ผลิตขึ้นมาเป็นผงโรย1ถุงครึ่งกิโลก็จะใช้ได้เนื้อที่3ไร
0: ่
1: คือจะประหยัดต้นทุนไปอีกเยอะครับก็ไม่ต้องจ้างเขามาฉีดยาเราใช้โรยของเราเองได้สามารถโรยได้เองก็ใน20ไร่เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาโรยก็ประมาณ1วันค่าแรงของเราก็คือ300บาท
0: 300บาทต่อการโรยใน1วัน
1: ใน1วันต่อ20ไร่
0: ต่อ20ไร่
1: ใช่ครับแต่ถ้าจ้างเขามาฉีดเนี่ยต้องมี1,200
0: ครับ

เมตาไลเซียมนี่ก็คือป้องกันกำจัดแมลงโดยเฉพาะเพี้ยในนาเนี่ยฮะแล้วก็ไทโคดาม่านี่คือป้องกันกำจัดเชื้อราครับบางคนเนี่ยบางทีสับสนเหมือนการจำกลับกันเรื่องเด่นของเขาก็คือเพี้ยกระโดดเพี้ยไฟเนี่ยครับ2คืนนี่ได้ผลดีครับกับในนาข้าวกับไม้ผลก็ใช้ได้ที่ไปหยอดกันด้วงเจาะคอมะพร้าวก็ไปหยอดได้ผลดีครับก็ตัวนี้ก็คือใช้อยู่1ถุงเนี่ยกับน้ำ20ลิตรใช้ได้3ไร่ครับก็ลดต้นทุนไปแล้วครับพอ3ไร่เนี่ยค่าแรงฉีดเนี่ยไร่ละ60บาทแต่ในอย่างเนี้ยเรา3ไร่เราเดินหยอดแป๊บเดียวนั้นนะเราไม่ต้องมาเดินหยอดทั่วล่องเว้นล่องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างของเรานี่สูงของเราก็จะมีผลิตไทโคดาม่าแล้วก็วิธีการทำของเราก็คืออุปกรณ์ก็จะมีหัวเชื้อไทโคดาม่าที่เป็นขวดอย่างนี้ก็มีแล้วก็อย่างเป็นขวดเล็กๆแบบข้างบนเนี้ยก็มีฮะแล้วก็มีข้าวเราจะเน้นเป็นข้าวแข็งครับแล้วก็มีถุงร้อน8คูณ12นิ้วยางวงแอลกอฮอล์แล้วก็หม้อหุงข้าวตาช่างพวกเข็มหมุดพวกนี้ครับก็ในส่วนของผมที่ผมจะใช้อยู่ข้าว3แก้วน้ำ2แก้วมันจะนิ่มไปผมก็จะมาแปลงใหม่เป็นข้าว3น้ำ1แทนครับแล้วก็เราหุงเสร็จพอแล้วก็จะตักใส่ถุงมาพักให้มันเย็นเราจะพับไว้กับโต๊ะอย่างเงี้ยตักยังตักแล้วก็ประมาณสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเนี่ยพอเย็นเราก็จะหยอดหัวเชื้อไอตัวนี้เข้าไปไทโคดาม่าแล้วก็ผูกหนังแล้วก็จิ้ม30รูแล้วก็วางผึ่งให้แบนๆนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็จะเนี่ยอย่างนี้ประมาณจากหลังเราทำแล้วอีก1อาทิตย์ก็เขียวอย่างนี้เราก็น่าจะนำไปละลายน้ำฉีดพ่นหรือใส่โคนต้นพวกไม้ผลไม้ประดับได้ทั้งหมดครับแล้วก็ถ้าในข้าวเราก็จะใช้แช่ข้าวก่อนที่เราจะหุ้มหวาน1คืนครับผมครับส่วนในไทโคดาม่าก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วอีกตัวนึงของผมเนี่ยคือจากแปรรูปจากตัวนี้แล้วอ่ะใช้เป็นผงเนี่ยถ้าเราไปโรยในนาข้าวเวลาเราข้าวประมาณสัก 15-20 วันเนี่ยเราจะใช้เป็นผงไปโรยมันจะวิ่งเหมือนกับลำละเอียดไปในนาข้าว1ถุงครึ่งกิโลจะใช้ได้3ไร่ครับก็ลดต้นทุนไปเราไม่ต้องไปใช้แรงงานที่ไปต้องฉีดพ่นนะครับใช้เดินแล้วก็เอาช้อนตักเนี่ยมันจะวิ่งไปเหมือนกับลำข้าวจะทั่วไป2คืนเนี่ยเพี้ยไฟนี่หายแน่นอนครับก่อนที่เราจะเตรียมดินเราก็เตรียมทำน้ำหมักปตท.ของเราไว้เนี่ยแหละครับแล้วก็เตรียมหาข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เพื่อเตรียมพร้อมพวกนี้จะต้องพักตัวพอถึงจะงอกแล้วอย่างเตรียมดินก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือพอสูบน้ำเข้าไปแล้วก็เทน้ำหมักเข้าไปแล้วก็ตีดินใช้รถตีดินเนี่ย2ครั้งห่างกันประมาณ15วันพอตีครั้งที่2แล้วก็ใช้กระดานรูปแล้วก็ชักล่องหว่านข้าวได้เลยก่อนหว่านข้าวก็คือเราก็จะใช้ตัวนี้ไทโคดาม่าเนี่ยแช่ข้าวในถังผมจะใช้เป็นถังแช่แล้วก็ตัวนี้เทเข้าไปข้าวเดี๋ยวนี้เขาบรรจุกระสอบมา2ถังครึ่ง25โลผมก็จะใช้ไทโคเนี่ย1ถุงนี่ก็ต้นทุนของเรา20บาทที่เราจำหน่ายแต่ถ้าเราทำเองก็ไม่ถึงครับแล้วก็พอจากเราหว่านข้าวไปแล้วอีก10วันผมไม่ใช้ยาคุมหน้าดินผมจะใช้คุมค่าทีเดียวเพราะลดต้นทุนจาก
คุมหน้าดินมันก็ต้องเสียสองครั้งใช่ไหมค่าแรงฉีดทั้งอะไรพวกนี้ก็จะประมาณ10วันผมก็จะใช้ไอ้ยาคุมค่าเนี่ยอย่างเดียวฉีดพอฉีดได้2คืนเราก็เอาน้ำขึ้นไปหลังจากที่เราเอาน้ำขึ้นพอเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะใช้เมตาไลเซียมตัวนี้ครับที่เราทำขึ้นมาเป็นผงไปโรยในนาข้าวเพื่อป้องกันกำจัดเพี้ยไฟคือเราไม่ต้องใช้ยาสารเคมีมาฉีดก็ได้ผลดีครับถ้าเป็นเพี้ยไฟแล้วเนี่ยประมาณ2คืนเนี่ยได้ผลแน่นอนครับ

0: นะครับในเรื่องของโรคแมลงไปแล้วนะครับเรื่องของปุ๋ยล่ะครับการให้ปุ๋ยของพี่บุรุษเนี่ยให้ปุ๋ยอะไรบ้างเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยชีวภาพ
1: คือปุ๋ยชีวภาพนี่เราจะใส่ตอนที่เราเตรียมดิน
0: ครับผม
1: ครับเราสูบน้ำเข้าไปเราก็จะเทหน้าทางน้ำเราไปเลยไล่ละประมาณ20ลิตรคือน้ำหมักพอดอ2ของเราที่จะไปย่อยฟางสลายฟางในนาข้าวแล้วก็ไปปรับสภาพดินครับไอ้ส่วนปุ๋ยนี่ก็จะใช้แม่ปุ๋ยมาผสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตก็จะใช้น้อยก็ในฤดูที่แล้วนี่ผมจะใช้ปุ๋ยสูตร20 20 0เนี่ย20กิโลต่อ1ไร่แล้วก็ยูเรียไร่ละ5กิโลเพื่อตบแต่งเพราะยูเรียที่ว่าเราใช้น้อยนี่เพราะเราใส่เอง

0: คือตรงไหนที่เหลืองเราถึงจะไปพรมใส่แค่ไหนเขียวเราก็ไม่ต้อง
1: ก็ไม่ใช่ว่าใส่ทั้งหมดในพื้นที่แปลงเราก็เลือกเฉพาะพื
0: ้
1: นที
0: ่ที่มีแปลงครับ
1: พื้นที่ที่มีปัญหาพื้นที่อาจจะเป็นต้นข้าวมันเหลืองอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
1: ครับผม
0: เพราะถ้าเราไปหว่านหมดทั้งแปลงเนี่ยไอ้ตรงที่ไหนเขางามอยู่แล้วก็ทำให้ฟุบใบก็ผลผลิตมันก็ไม่ใช่ว่าดีจะทำให้ข้าวล้มด้วยครับ
1: มีการเสื่อใบไฟใบมีปริมาณที่เยอะเกินไปใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ล้มง่ายด้วยครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เมื่อสักครู่นะครับพี่บุญลือเกินถึงเรื่องของมีแรงงานเข้ามาในเรื่องของการหว่านปุ๋ยว่าใช้สารเคมีใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆนะครับแรงงานเนี่ยเป็นแรงงานในครอบครัวของพี่บุญลือเองหรือว่าจะต้องจ้างมาจากภายนอก
0: ก็มีถ้าอย่างเตรียมดิน
1: ครับผม
0: ก็จ้างเขาพอรถเตรียมดินใช้รถตีนะฮะแล้วก็อย่างหว่านข้าวเนี่ยเราก็จ้างเขาไม่ไหวแล้วเยอะแต่ถ้าใส่ปุ๋ยเที่ยวที่2หรือโรยชีวพันธุ์เนี่ยเราจะทำเอง
1: เราจะทำเองอ๋อก็แสดงว่ามีช่วงที่พี่บุญลือทำเองด้วย
0: แล้วก็ต้อง
1: มีความจำเป็นจะต้องจ้างจากภายนอกด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าพื้นที่เราก็ค่อนข้างเยอะเนาะนะครับผมแล้วก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องแรงงานประสบปัญหาอะไรไหมครับในเรื่องของแรงงานหายากไหมค่าใช้จ่ายสูงไหมครับผม
0: ของผมนี่หาไม่ยากจะมีเด็กอยู่ประจำกันอยู
1: ่ก็มีคนที่มาทำงานให้เราประจำใช่ไหมครับนะครับผมนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นส่วนในส่วนของการจัดการนะครับการผลิตข้าวนะครับในแปลงเกษตรของพี่บุญลือครับผม

0: ครับจากที่เราได้ทราบเรื่องของการจัดการนะครับการผลิตข้าวนะครับในแปลงของพี่บุญลือมาแล้วนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในส่วนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับการจัดการพื้นที่หลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับการขายการตลาดมาตรฐานการผลิตนะครับแล้วเราก็มารับทราบในส่วนของข้อมูลเรื่องของการส่งเสริมนะครับการผลิตข้าวเนี่ยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดนะครับในกลุ่มของพี่บุญลือเนี่ยนะครับว่ามีลักษณะวิธีการเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับพี่บุญลือครับในส่วนของการเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตข้าวในแปลงของพี่บุญลือเนี่ยมีวิธีการจัดการมีวิธีการทำงานยังไงบ้างครับผม
1: ก็ส่วนในการเก็บเกี่ยวของผมนี่ก็จะนับเวลาตั้งแต่วันเริ่มหวาน
0: ครับผม
1: เพราะข้าวแต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกันก็จะได้เตรียมตัวนัดรถเกี่ยวก็ได
0: ้
1: เพราะรถเกี่ยวเนี่ยจะไปปุ๊บปั๊บจะไปเอามาลงเกี่ยวไม่ได้ตรงนั้นคือจะนับวันเวลามันก็จะมีประมาณข้าวเนี่ยประมาณ110วัน115วัน
0: ครับ
1: ครับก็ส่วนอย่างกข57เนี่ยก็จะประมาณ110วัน12วันอะไรประมาณนี้ฮะก็ของผมก็จะใช้รถเก็บเกี่ยวที่แบบอุ้มที่ขึ้นมาเทในที่รถบรรทุกเลยครับ
0: ครับผมก็คือมีการนัดหมายเรื่องของรถเก็บเกี่ยวก่อนนะครับเราก็ดูจากอายุข้าวของเราใช่ไหมครับผมหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมีการใส่ในรถบรรทุกเลยใช่ไหมครับ
1: ผม
0: กระบวนการหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับ
1: ก็เราก็จะนำไปขายด้วยตัวของเราเองคือเสียค่ารถบรรทุกเขาตันละ200บาท
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็จะไปของเราก็คือเขาจะให้ตามราคาความชื้น
0: ครับผม
1: สมมุติว่าราคาตั้ง25เนี่ยความชื้นอย่าง 8,800 อย่างเงี้ยเขาก็จะตัดเรทลงมาจุดละ100ครับ
0: ครับผม
1: ก็ตามความชื้นของเราในส่วนเนี่ยครั้งล่าสุดของผมเนี่ยก็คือความชื้น 26.9 ก็จะได้8,800 บาทครับ
0: ล่าสุดที่ไปขายใช่ไหมครับ
1: ล่าสุดที่ไปขายเนี่ยคร
0: ับผมก็แสดงว่าผลผลิตของคุณบุญลือเนี่ยคือไม่ได้พักอยู่ในพื้นที่เลยก็คือเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็นำไปขายเลยใช่ไหมครับ
1: เพราะมันมีปัญหาเรื่องการตากฮะ
0: ของเราไม่มีการตากเราไม่มีพื้นที่สำหรับการตากข้าวใช่ไหมครับ
1: เพราะข้าวจำนวนมาก
0: ครับผมแล้วผลผลิตเราเนี่ยไปขายที่ไหนครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไหมหรือว่าไปที่จังหวัดอื่นครับผม
1: ก็ที่ปทุมเนี่ยแหละเขตติดต่อของผมใกล้กว่าจังหวัดนนท์
0: ใกล้กว่าจังหวัดนนท์
1: จังหวัดนนท์จะไปอยู่ที่ไซน้อย
0: อยู่ที่ไซน้อย
1: ระยะวิ่งไกลกว่า
0: ครับผม
1: แต่อันนี้ก็คืออยู่เขตอำเภอเมืองเขตติดต่อกันเลย
0: ก็คือขายในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: วิ่งประมาณ20นาทีก็ถึง
0: 20นาทีก็ถึงแล้วก็แสดงว่าแหล่งผลิตของเราเนี่ยใกล้กับแหล่งรับซื้อข้าวเลยใช่ไหมครับแหล่งรับซื้อข้าวเนี่ยเป็นของรัฐบาลเอกชนเป็นโรงสีหรือเป็นลักษณะไหน
1: เป็นโรงสีครับ
0: เป็นโรงสีใช่ไหมครับก็

0: ขายตรงให้กับโรงสีเลย
1: โรงสีครับ
0: นะครับหลังจากที่มีการขายผลผลิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยในแปลงของพี่บุญลือเนี่ยครับพี่บุญลือมีการจัดการยังไงต่อครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วไปขายเสร็จแล้ว
1: ก็จากเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยผมก็จะปล่อยให้ฟางนี่แห้ง
0: ครับผม
1: หลังเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปขุดดินประมาณสัก10จุดขึ้นไปฮะจะแล้วแต่งวดนี้จะเฉลียงไปแถบนี้และงวดนึงก็จะไปอีกปีนึงก็จะไปอีกแบบนึงประมาณนั้นแล้วก็มาผึ่งไว้ในร่มเพื่อให้ดินแห้งความชื้นลดความชื้นหมดแล้วก็จะรวมตัวกันในกลุ่มของสปกเราเนี่ยกลุ่มดินปุ๋ยเนี่ยก็จะนัดตรวจวิเคราะห์ดินกันอีกทีนึง
0: มีแสดงว่า
1: คือมีเจ้าหน้าที่มาร่วมด้วย
0: ครับผมแสดงว่าหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการมาเก็บตัวอย่างดินใช่ไหมครับเพื่อการวิเคราะห
1: ์
0: ธาตุอาหารในดินความชื้นใช่ไหมครับเพื่อจะเตรียมปลูกในฤดูการถัดไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่นี่ในแปลงของพี่บุรุษเนี่ยปลูกเนี่ยปีนึงเนี่ยปลูกกี่ครั้งครับผม
1: 2ครั้งครับ
0: 2ครั้งใช่มั้ยครับก็แสดงว่ามีการใช้น้ําชลประทานด้วย
1: ชลประทานด้วย
0: ครับผมก็จะแสดงว่าก็เตรียมปลูกในฤดูถัดไปเลยนะครับผม

0: ครับเราพอเราทราบเรื่องของการผลิตการขายผลผลิตแล้วนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานการผลิตครับพี่บุลือในแปลงของพี่บุลือเนี่ยมีได้การรับรองมาตรฐานการผลิตอะไรบ้างครับ
1: ก็ได้รับรองจากของ GAP ของกรมการข้าว
0: GAP การเกษตรดีที่เหมาะสม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับก็แสดงว่ามีการใช้มีการใช้ทั้งปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเคมีสารเคมีแต่ในอัตราส่วนที
1: ่ถู
0: กที่ปลอดภัยและก็ถูกต้องใช่ไหมครับในส่วนมาตรฐานตรงนี้มีผลยังไงต่อการขายผลผลิตไหม
1: ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ต่อไปอนาคตจะต้องมีครับเพราะตอนนี้ก็คือมันเขาก็ซื้อในราคาเดียวกันแต่ต่อไปอ่ะพอคนเริ่มนิยมค่าปลอดภัยรักตัวเองมากเนี่ยก็จะได้ผลดีนะครับไอ้ตัว GAP นี่ก็จะมีผลตอบแทนเรา
0: ครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาตรฐาน GAP เนี่ยแสดงว่าพี่บุญเรือนเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลรักษามีการหาความรู้เพิ่มเติมตลอดใช่ไหมครับในการที่จะรักษามาตรฐานของเราให้เป็น GAP
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีการต่ออายุทุกปีไหมครับหรือว่า
1: 3ปีครั้ง
0: อ๋อมีการต่ออายุ3ปีครั้งใช่ไหมครับก็แสดงว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาลงตรวจว่าเรายังผ่านมาตรฐาน GAP อยู่ไหมเราก็จะต้องรักษาดูแลแปลงพื้นที่ของเราให้ได้มาตรฐานตลอดใช่ไหมครับ
1: แล้วเราต้องเก็บเวลาตรวจต้องเก็บตัวอย่างข้าวให้ไปส่งวิเคราะห์ด้วยว่าม
0: ีเก็บตัวอย่างข้าวด้วย
1: ใช่มีว่ามีสารพิษตกค้างหรือเปล่าด้วยครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้รับทราบในส่วนของมาตรฐานการผลิตไปแล้วเนาะแปลงพี่บุญลือนะครับก็ได้มาตรฐาน GAP นะครับมีการดูแลนะครับมีการดูแลรักษามีการเพิ่มพูนความรู้แล้วก็มีการตรวจมาตรฐานของข้าวนะครับอยู่ตลอดนะครับในแล้วก็มีการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แปลงทุก3ปีนะครับผมนะครับในส่วนต่อมาครับผมอยากจะทราบข้อมูลในส่วนของศูนย์สพกเห็นว่าพี่บุญลือเนี่ยเป็นประธานศูนย์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: นะครับในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยศูนย์สพกเนี่ยนะครับมีบทบาทยังไงบ้างในเรื่องของการจัดการการเพิ่มผลผลิตข้าวของกับสมาชิกของพี่บุญลือครับ
1: ครับในส่วนของศูนย์เราเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอมาทีแรกๆนะครับ
0: เป็นเจ้าหน้าที่จากเกษตรอำเภอใช่ไหมครับ
1: ก็มาแนะนำการใช้ชีวพันธ
0: ุ
1: ์แล้วการดูแลรักษาคือให้เรียนรู้ว่าแมลงอันไหนเป็นศัตรูพืชอันไหนเป็นตัวดีเพื่อให้เราเรียนรู้ให้จำนะแล้วก็มาสอนการขยายตัวชีวพันธุ์ที่ว่าเมตาไลเซียมก
0: ับ
1: ไตโคเดอร์มาเมตาไลเซียมก็คือกำจัดเพี้ยหนอนตัวนี้เพื่อลดการต้นทุนการผลิตของเรา
0: ลดต้นทุนการผลิตของเราลดการใช้สารเคมีใช่ไหม
1: ลดการใช้สารเคมีและปลอดภัยต่อตัวเราด้วยครับ
0: ปลอดภัยต่อตัวเราด้วยใช่ครับก็แสดงว่าที่นี่ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู
1: ้
0: ที่สมาชิกแล้วก็ผู้ที่สนใจอื่นสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้
1: เข้ามาเรียนได้นะครับ
0: แล้วก็โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากเกษตรอำเภอและก็หน่วยงานอื่นๆด้วยใช่ไหมครับที
1: ่
0: เข้ามาให้ความรู้กับเรา
1: ถ้าพวกน้ำหมักพวกปุ๋ยหมักแห้งนี่ก็จะเป็นของกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนพวกกากน้ำตาลพวกถังหมักพวกวัตถุต่างๆนะครับก็จะมาช่วยสนับสนุนแล้วก็บางคราวถ้ามีการลมเยอะๆเขาก็จะมาช่วยผมด้วย
0: อ๋อไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มาเป็นวิทยากรเท่านั้นก็คือพี่บุญลือเนี่ยเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้กับสมาชิกก
1: ับ
0: คนที่สนใจท่านอื่นๆด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีคนที่เข้ามาเรียนรู้ในจำนวนมากๆก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: กิจกรรมในตลอดทั้งปีเนี่ยหรือตลอดฤดูการเพาะปลูกเนี่ยมีกิจกรรมบ่อยครั้งแค่ไหนครับผม
1: ก็บ่อยฮะเดือนนึงบางคราวก็หลายครั้งอ
0: ๋อเดือนนึงมีหลายครั้งเลย
1: ใช่ครับบางคราวเนี่ยจากช่วงโควิดไปแล้วเนี่ยช่วงตอนโควิดก็ซาไปไม่มีนั่นนะเน
0: ี่
1: ยอย่างเดือนที่แล้วนี่ก็2ครั้ง
0: เดือนที่ผ่านมา2ครั้งเลยนอกจาก
1: ก็ตั้งแต่ก่อนปีใหม่อ่ะก็ตั้งแต่ที่ว่าของอาจารย์มาดูงานเนี่ยก็มีเรื่อยๆๆมาเรื่อยๆครับ
0: นอกจากจะมีเกษตรกรเนี่ยเข้ามารับการถ่ายทอดความรู้นะครับที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยใช่ไหมครับจากวิชาเอกอื่นๆหลักสูตรอื่นๆก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได
1: ้แล้วปี55ก็ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มาทำแบบ อะไรวิจัยอะไรผมก็ไม่ถูกคือมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มของเราอ่ะจากตัวที่ว่าเมตาไลเซียมที่ทำเมตาไลเซียมบิวเรียนะจากเป็นก้อนธรรมดาเชื้อขยายเขามาพัฒนาให้เป็นผง ก็ช่วยสนับสนุนไอ้ตัวเครื่องปั่นมาแทนที่เราจะแบบว่าคือเมื่อก่อนมันทำไม่พร้อมกันใช่ไหมเราทำขยายเชื้อแล้วพอได้เราก็บางทีมันใช้ไม่ได้มันก็ทิ้งพวกนั้นทิ้งก็มาปรับปรุงช่วยพัฒนาใส่เป็นผงใส่ซองฟอยล์แล้วก็สามารถเก็บได้1ปี
0: อ๋อก็สะดวกในการใช้แล้วก็เก็บอายุยืดอายุในการเก็บรักษาได้ด้วยใช่ไหมคร
1: ับ แทนที่ของที่เราจะทิ้งก็เก็บเอามาใช้ได้ครับ
0: ครับผมนะครับว่าเมื่อสักครู่ก็เป็นข้อมูลเรื่องของศูนย์สพก.นะครับแต่ที่ทราบข้อมูลไปอย่างหนึ่งก็คือพี่บุญลือเนี่ยเป็นมีกลุ่มสมาชิกที่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้มีสมาชิกกี่คนทำกิจกรรมอะไรอยู่บ้างครับ
1: ตอนนี้ก็ส่วนมากจะทำนาก็มีอยู่30คนนะครับผมมันน้อย
0: ครับผม
1: เพราะพื้นที่นาเนี่ยมันน้อยแล้วเวลาไปประชุมของจังหวัดเนี่ยต้องไปรวมกับอำเภออื่นแต่ส่วนตัวผมนี่ผมเป็นแค่รองประธานคุณสายจิตเนี่ยเขาจะเป็นประธานอยู
0: ่มีประธานแปลงใหญ่คือคุณสายจิตใช่ไหม
1: ครับแปลงใหญ่อย่างเดียวเพราะผมมันหลายหน้าที่แล้ว
0: น้องมีความสามารถหลายอย่างแล้วก
1: ็ไม่ก็ตั้งแต่ศูนย์จัดการถั่วตูพืชชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยอะไรพวกนี้แล้วก็สปก.เลย
0: ครับผมแล้วแปลงใหญ่ข้าวเนี่ยที่พี่บุญลือเป็นรองประธานอยู่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการผลิตการจัดการการผลิตข้าวบ้างครับ
1: ก็ของเราเนี่ยก็จะเน้นศูนย์เราเนี่ยจะเน้นหนักไปทางลดต้นทุนการผลิต
0: แล้วก็เรื่องของการลดต้นทุนการผลิต
1: แล้วก็ปลอดภัยใช้พวกชีวพันธุ์อะไรพวกนี้
0: นะ
1: ครับเพราะในส่วนของผมเนี่ยมันจะเป็นชุมชนเมืองแล้วครับ
0: ก็พื้นที่นี้เริ่มกลายเป็นชุมชนเมืองแล้วใช่ไหมครับสมาชิกแล้วสมาชิกพื้นที่การปลูกข้าวก็ลดน้อยลงใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ยังเน้นเรื่องของการที่ลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีอยู
1: ่ใช่ครับ
0: นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหลักเนาะของแปลงใหญ่สมาชิกแปลงใหญ่ของเรา
1: เรื่องใหญ่ก็สุดคือเนี่ยเผาฟางข้าวเนี่ย
0: เผาฟางข้าว
1: ต้องพยายาม
0: ที่นี่ยังมีอยู่ไหมครับ
1: ไม่ค่อยมีแล้วน้อยเป็นที่ในหมู่ผมเนี่ยในตำบลไม่มีแล้วจะมีเนี่ยอย่างเขตติดต่อปทุมเขามี
0: ครับผม
1: ส่วนน้อยนะฮะพอตัวนี้ถ้าอยู่หมู่บ้านไปเผาแล้วมันเขาร้องเรียกกันนะ
0: คร
1: ับก็เลยต้องบังคับกันโดยตัว
0: นะครับผมเราก็ได้ทราบนะครับข้อมูลเรื่องของการจัดการการผลิตข้าวนะครับในแปลงของพี่บุญลือไปแล้วนะครับทางเรื่องของการจัดการนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวนะครับเรื่องของการจัดการดินการจัดการพื้นที่นะครับเรื่องของพันธุ์นะครับการจัดการโรคและแมลงนะครับการลดใช้สารเคมีแล้วก็มาใช้สารชีวภาพสารชีวพันธุ์ต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ได้ทราบข้อมูลเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับการขายผลผลิตการจัดการพื้นที่หลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับมาตรฐานการผลิตนะครับการส่งเสริมการจัดการการผลิตข้าวนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆผ่านศูนย์สพก.นะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันของเกษตรกรเนี่ยผ่านระบบของนาแปลงใหญ่นะครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตข้าวครับ

0: คนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำการ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 788

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนักศึกษาคะเรากำลังเดินทางมาที่สวนเกษตรคุณกันตพงษ์แก้วกมลหรือเรียกว่าโอฟาร์มสุวรรณภูมิค่ะซึ่งแต่ก่อนนะคะสวนนี้ก็เคยทำบ่อเลี้ยงปลามาก่อนเราไปชมกันนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่และมีการส่งเสริมการจัดการการผลิตทางการเกษตรเกี่ยวกับการผลิตพืชผักสมุนไพรอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาครับมาทุกคนมาเยี่ยมชมสวนของคุณกันตพงษ์แก้วกมลนะครับหรือเรียกว่าโอฟาร์มสุวรรณภูมินะครับซึ่งเราจะมาได้เห็นในเรื่องของการผลิตผักและสมุนไพรนะครับรวมถึงการส่งเสริมการผลิตผักและสมุนไพรนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาการเกษตรของบ้านเราเลยนะครับสวนของเขาจะเป็นยังไงนะครับเรามาเยี่ยมชมกันเลยนะครับโยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสบายดีนะครับ
3: สบายดีครับอากาศเริ่มกลับไปจะดีหนึ่งครั้ง
1: อ๋อใช่ครับใช่ครับโอ้สวนดูสวยงามมากเลยนะครับมีพืชผักเยอะแยะเลยนะครับ
3: อาจารย์ครับตรงนี้ดั้งเดิมนะครับมันเป็นสวนไม่ได้เป็นสวนแบบนี
1: ้
3: แต่เราว่ามันเป็นมันคือบ่อปลา
1: เพราะว่าที่ผ่านมาเห็นข้างๆก็เป็นบ่อปลาหมดเลย
3: บ่อปลาเขาจะเลี้ยงปลาการเลี้ยงปลาเบญจพรรณนะฮะแล้วก็ทำผักเกษตรทีนี้เราก็โตที่นนทบุรีเราอยู่กับสวนผลไม้มาเราอยู่กับการที่ปลูกผักมาจะทำยังไงให้พื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำเป็นสระเนี่ยสามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้
1: ครับ
3: ครับ
1: เราก็จะมาจัดแลนด์สเคปอะไรของเราใหม
3: ่ใช่ใช่
1: ครับ
3: กระบวนการจัดการดินน้ำนะครับที่นี่นะครับอาจารย์เราก็ดูว่าทำยังไงที่จะระบายน้ำที่ตกลงมาน้ำฝนเนี่ยออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเรียกว่าโซลาร์เซลล์นะฮะจะเห็นได้ยินเสียงน้ำที่ดังอยู่ต๊อกต๊อกต๊อกตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้นะครับ
3: ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์เขาเรียกว่าเป็นซับเมอร์น้ำตื้นก็จะไอ้ขาวๆที่ตั้งอยู่ตรงน
1: ี้อ๋อเขาจะมาตรงซับเมอร์ตรงนี้นะคร
3: ับ ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ยังไม่ทันกับปริมาณน้ำฝนที่ตกมาอย่างเมื่อปีที่แล้วตกเยอะมากก็เลยปีนี้เราเตรียมเครื่องยนต์สองสูบดีเซลไว้แล้วก็จะเอามาสแตนบายรอเพื่อจะให้สูบได้ทันกระบวนการที่ใช้โซลาร์เซลล์ตรงนี้นะครับ มันก็จะช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนเราเปรียบเสมือนหัวใจเราต้องมีการปั๊มน้ำ
1: ปั๊มน้ำตลอดเวลา
3: ให้มันว

0: ใช่ไหมฮะ
1: เ
0: ราก็เห็นว่าขนาดตัวนี้แดดยังไม่ค่อยแรงแต่ว่าเราได้ปริมาณน้ำออกมาเนี่ยตอนนี้ที่ไหลอยู่นี่ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ล้วนๆเลยเพื่อจะวนน้ำให้มันเกิดการถ่ายเทเติมออกซิเจน
1: ทั้งปั้วแปรของพี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับมันก็เฉพาะวนตรงนี้ฮะแต่อนาคตเราก็จะไปทำลักษณะเดียวกันนะให้มันไปได้ทั่วมากขึ้นตรงนี้นะฮะก็คือบ่อบัวนะครับจะเห็นว่ามีดอกบัวขึ้นนะฮะบัวเรียกบัวละที่เอาไปทำข้าวห่อใบบัวเนาะเนื่องจากว่าภรรยาทำข้าวห่อใบบัวเคยทำขายด้วยแต่การจะทำข้าวห่อใบบัวขายเนี่ยเราต้องมั่นใจได้จะมั่นใจได้ไงว่าไอ้ใบบัวเนี่ยมันไม่ไปโดนสารเคมีมาน
1: ั่นแหละสิครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปลูกเองนะฮะอันนี้ก็ได้ใบบัวมาแล้วนะครับเห็นว่ารอบๆตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเอาไปแปรรูปเป็นเงินได้อย่างเช่นเรามีเตยนะครับแล้วก็จริงๆตัวนี้มันจะมีตะไคร้ด้วยแต่ปีแล้วมันโทรมแล้วเดี๋ยวเราก็ลงตะไคร้ใหม่พวกพืชเครื่องแกงต่างๆก็จะอยู่ด้านตรงนี้ก็มีฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีปลาแล้วเห็นว่าเขียวๆตรงนี้ก็คืออะไรฮะมีแหน่แดง
1: มีแหน่แดงด้วย
0: ใช่แหน่แดงแหน่แดงนี่ก็จะเป็นพืชในตัวเจนให้กับต้นไม้ได้แล้วก็เลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับก็จากนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเลี้ยงอาหารของปลา
1: ครับจากการจัดการสเกลเนี่ยจากเดิมที่เป็นบ่อปลาทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็สามารถปรับเปลี่ยนเนาะพื้นที่เนี่ยนะครับที่เอามาเหมาะสมกับการผลิตพืชผักแล้วก็สมุนไพรนะครับเพื่อเลี้ยงดูในครัวหรือเขาไปส่งขายได้ตามตลาดได้ด้วยเน
0: าะอีกประเด็นนึงก็ไม่ได้ว่าปรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่เรา
1: ครับก็คือสร้างสวนให้มีความสุขไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: แต่เราก็ไม่ใช่แบบโอ้ทำตูมเดียวแล้วมันจะสำเร็จเลยก็ไม่ใช่เราก็ใช้เวลาอันนี้ก็เข้าปีที่4แล้วไปเห็นว่าถ้าปีแรกนะมันจะไม่ใช่ฟิลนี้เลยครับนั่น
1: ใช่ๆ
0: มันจะร้อนมากต้นไม้ไม่มี
1: ดูมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยจากที่ผมมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะคร
0: ับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของพี่มีอะไรบ้างนะครับ
2: บรรยากาศสวนเกษตรคุณกันตพงษ์ร่มรื่นจริงๆค่ะทุกพื้นที่ตารางนิ้วนั้นจับได้อย่างลงตัวค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเคยเป็นบ่อเลี้ยงปลามาก่อนค่ะรอบๆบ้านนะคะนอกจากปลูกผักแล้วนะคะก็มีเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะและที่เห็นนี้ก็คือไก่โปแลนด์ซึ่งเป็นไก่แสนรู้ตัวโปรดของคุณกันตพงษ์ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับนี่เห็นว่างๆตรงนี้ปกติ
1: ตรงน
0: ี้เราจะปลูกข้าว
1: อ๋อครับ
0: แต่ว่าเราไม่ได้ปลูกข้าวเพื่อจะเอาข้าวไปสีทาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นข้าวเลย
0: ข้าวหอมมะลินี่แหละข
1: ้
0: าวเขาแจกมาตอนแรกนาขวัญเนาะแล้วก็มาปลูกปรากฏว่ามันก็ได้ผลดีหอมด้วยแต่ว่าเราได้ประโยชน์จากการเราขายเหมือนแบบให้ลูกของเพื่อนๆนะครับได้มาเรียนรู้วิธีการปลูกข้าว
1: เป็นศูนย์เรียนรู้
0: เพราะว่าแปลงแค่นี้เราจะเอาไปทำข้าว
1: คงไม่ได้หรอก
0: กินเนี่ยยากแล้วก็เคยมันเขาเรียกว่าคุณแม่ทำน้ำนมข้าวยาคู
1: อ๋อครับ
0: แล้วเอาระยะที่เขากำลังเป็นน้ำนมอ่ะครับเอามาทำเป็นขนมเป็นอาหารแต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้ให้มันเป็นข้าวเป็นรวงแล้วครับอาจารย์รู้ไหมเกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นครับนี่
0: ไม่ได้ทานเลยครับลกมาลงแปลงแค่นี้นะลกลงมาเป็นหลายร้อยตัวมากเพราะนั้นเราก็รีบเอาไปแปลงรูปซะก่อนนะครับแต่ว่าอนาคตเราทำพื้นที่ที่เป็นนาข้าวให้แปลงใหญ่กว่านี้เพราะวังและสะเข็บผังไว้หมดแล้วม
1: ี
0: สีไร่ตรงน
1: ู้นเป็นนี้เป็นแปลงสำหรับเรียนรู้เนาะ
0: เรียนรู้ก่อน
1: เรียนรู้ก่อน
0: คนไม่เคยทำข้าวมาก็มาดูจะทำจะดำนายังไงแน่อยากแนะนำให้สำหรับบางคนทำสวนใหม่นะครับอาจารย
1: ์
0: น
1: ี
0: ่ก็คือเราปลูกไผ่อันนี้ก็คือไม้ไผ่ที่ได้จากการปลูก
1: อ๋อครับ
0: นี่เราไม่ต้องไปซื้อเลย
1: ครับ
0: นี่ๆๆอยู่รอบๆสวนเราใช่
1: เอาไว้ทําอะไรครับ
0: ไผ่เลี้ยงก็นี่ไงเอามาทําค้างถั่วอะไรได
1: ้อ๋อค้างถั่วเวลาปลูกผักเลย
0: ใช่ๆๆ
1: ไม่ต
0: ้
1: องไปซื้อเน
0: า
1: ะ
0: ทําหลังคาถ้าต้นใหญ่หน่อยแล้วมีกิมซุงแล้วก็ปลูกบ้านปลูกกระต๊อบได้เลยทําแค่ไม้ไผ่ก็ได้อะไรก็ได้นะฮะ
1: ครับดีเนาะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วย
0: สําคัญมันจะก่อให้เกิดรายได้ด้วยๆนะ
1: ตรงนี้เป็นโซนอะไรนะครับ
0: ก็เป็นห้องเรียนธรรมชาติ
1: เป็นห้องเรียนธรรมชาติของเรานะครับ
0: ก็
1: ถ้าสมมติว่ามีเด็กๆหรือใครอยากจะมาเรียนรู้ในศูนย์สปกของเราก็มาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็จะมีการมีทำเป็นห้องเรียนเอาฟางมาวางเก้าอี้มาตั้งแล้วก็เรียนกันตรงนี
1: ้
0: สบายดีนะครับ
1: อากาศเย็นดีเนาะตรงนี้เนาะนะครับไม่ต้องติดแอร์เลย
0: นี่เย็นตลอด
1: เย็นตรงนี้ก็เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่พี่โอ๊ตได้บอกไว้นะครับอันนี้ก็จะมีเวลาที่มีงานต่างๆเนี่ยเด็กๆเขาก็จะเข้าหรือเกษตรกรจะเข้ามาเรียนรู้กันตรงนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ตั้งเก้าอี้นั่งก็มีเอาโต๊ะมาตั้งมีจอฉายให้ดู
1: ครับครับตรงนี้มันเป็นศูนย์สพกด้วยใช่ไหมครับ
0: ศูนย์สพกครับ
1: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิต
0: ศูนย์ย่อยเรื่องของเกษตรอินทรีย
1: ์อ๋อเรื่องของเกษตรอินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เกษตรอินทรีย
1: ์ครับ
0: ตรงนี้ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์
1: ครับ
0: แต่ว่าก่อนที่จะได้นั้นเราก็มีกระบวน

0: มุมมองของทางส่งเสริมในภาคการเกษตรนะครับก็จะมีเกษตรกรหลายคนเลยที่เขาทำการเรื่องของการผลิตผักแล้วก็สมุนไพรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันนะโดยเฉพาะกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยนะครับตอนนี้งานของเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยนะครับเรื่องของการผลิตผักต่างๆเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็โตจากเดิมนะครับและหลายคนก็เป็นแค่เกษตรกรรายเดียวก็มารวมกลุ่มกันมาเป็นเครือข่ายก
0: ็
1: มีหลายๆเครือข่ายก็ไปจดเป็นวิสาหกิจเครือข่ายเราก็อาจจะมีตั้งวิสาหกิจขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็รวมกันผลิตรวมกันตลาด
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเลยเนาะสำหรับคนที่ปลูกผักเนี่ยเพราะว่าคนเดียวถ้าปลูกผักคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปลูกเยอะๆได้
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับมันก็ต้องรวมกลุ่มกันผลิตเนาะรวมกลุ่มกันการตลาดใช่ไหมครับ
1: ก็จะมีตัวอย่างอย่างน้องกุ้งนางครับที่ดูแลเรื่อง YSL Farm Shop เขาก็จะเป็นการรวบรวมผลผลิตถ้าเกิดว่าเรามีน้อยแต่เราจะนั่งขับรถมาเพื่อจะมาส่งอตก.แบบเนี้ย
0: ครับ
1: ก็คิดว่าไม่คุ้มกับการเดินทางแต่ถ้าเรามาให้มีจำนวนมีปริมาณหรือมีพอต่อความต้องการของลูกค้า
0: คร
1: ับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ถูกที่ดี
0: ตอนนี้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ช็อปหรือ YSF Shop เนี่ยก็เปิดรับสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะแต่เขาต้องเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วย
1: เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยแล้วก็ต้องมีการมีคิวไม่ใช่แบบว่าฉันจะส่งทุกวันเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได
0: ้
1: ก็จะมีคิวส่งมีการจัดตารางกันเห็นว่าต้นกล้าเรานะครับก็จะมีรากที่เดินสวยงามมากเลยนะครับเวลาลงเนี่ยเวลาลงกระถางก็สำคัญนะครับวางไปแล้วก็กดดินข้างๆให้เขาแน่นนะครับที่ปลูกแล้วไม่ค่อยโตหรือว่ามันโทรมเพราะว่ารากเขาไปโดนอากาศนะครับแค่นี้เองไม่ยาก
0: ก็เป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรเนาะโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ถ้าเขาสนใจที่จะผลิตผักเนาะหรือสมุนไพรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะอยากจะหาแหล่งที่ขายเนาะนะครับก็สามารถไปติดต่อกับทาง YSF Shop ที่ตลาดอตก.ได้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็เฟสต่อไปเราจะทำเรื่องของออนไลน์มากขึ้นแต่ว่าเราเจอเรื่องของโควิดมาแล้วจะทำยังไงให้สินค้าตรงไปสู่ผู้บริโภคได
0: ้
1: แล้วมันไม่ต้องมาเหมือนพรีออเดอร์ล่วงหน้าเราไม่ต้องมารอว่าจะมีคนมาซื้อไหมถึงเวลามันหมดอายุแล้วก็มาเลยหลังแล้วก็ทิ้งไปเราไม่อยากให้เกิดภาพแบบนั
0: ้
1: น
0: ในมุมมองของการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับถ้าส่งเสริมให้เกษตรกรที่เขาปลูกผักแล้วก็สมุนไพรเนี่ยจะทำยังไงให้มันเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับ
1: อย่างยั่งยืนโอ้ความนี้มันก็ยากอยู่แต่สามารถทำได้อย่างยั่งยืนคือมันต้องมีตลาดจริงๆนะครับถ้าจริงๆหลักการของออร์แกนิก PGS อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีคือเรามองตลาดในใกล้ตัวเราในชุมชนนะเราสามารถส่งได
0: ้เริ่มต้นจากเรื่องของ PGS ก่อนคือการรับรองแบบมีส่วนร่วม
1: มีส่วนร่วมครับเราก็จะมีการรับรองทั้งเพื่อนผู้ผลิตด้วยกันเองแล้วก็มีเติร์ดปาร์ตี้มือที่3เรื่องของผู้ซื้อมานะครับมันก็จะมีการขนส่งก็ใกล้มีการตรวจสม่ำเสมอก็เรื่องของการมาดูกระบวนการวางผังฟาร์มนะฮะกระบวนการจัดการดินและน้ำผมว่าเราจะปลูกผักออร์แกนิกจะทำยังไงให้ผักที่เราปลูกในดินเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีนะครับกระบวนการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับจะเอาปุ๋ยมูลสัตว์จากที่ไหนมาที่คิดว่าตัวนี้แหละมั่นใจได้ว่ามีการรับรองแพทย์รับรองออร์แกนิกอินทรีย์มาได้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ครับ
0: โอ้นี่คืออะไรครับเนี่ย
1: พอเราปลูกไผ่เยอะๆเข้าเนี่ยสิ่งที่ได้ผลได้ผลพลอยได้จากการปลูกไผ่ก็คือใบไผ่
0: ใช่ครับ
1: ใบไผ่ที่มันร่วงมาเนี่ยเราจะไปทำอะไร
0: ครับ
1: เราก็เอามาเป็นหมักเป็นปุ๋ย
0: ครับอ๋อครับ
1: วิธีทำก็ง่ายๆเปลี่ยนจากฟางนะฮะปุ๋ยหมักสูตรแม่โจ้ปุ๋ยหมักแม่กับกอง
0: ครับ
1: แล้วก็ทำเป็นชั้นแล้วเราก็เอาขี้วัวใส่ระหว่างชั้น
0: วางระหว่างชั้นไป
1: ใช่ครับแล้วก็ลดน้ำรักษาความชื้นพอเราใส่มูลสัตว์นะครับเดี๋ยวจะเป็นขี้แกะก็ได้แล้วก็เป็นวัชพืชต่างๆก็ได้นะครับเป็นหญ้าก็ได้ข้างในก็จะเกิดความร้อนเนี่ยข้างในก็จะร้อนแล้วก็มีรักษาความชื้นความชื้นที่ได้เหมาะสมก็คือ 70% นะครับ 70% ดูได้จากว่าอันนี้ยังไม่ถึง 70% ถ้า 70% บีบเราต้องมีน้ำไหลออกจากมือจะถือว่าความชื้นที่เหมาะสมอันนี้เดี๋ยวต้องมาเติมน้ำอีกนิดนึงคีวัวด้านบนนี่ก็เป็นการรักษาความชื้นได้เอาคีวัวมาปิดข้างบนอันนี้เพิ่งทำได้3วันเดี๋ยวเราก็ต้องรักษาความชื้นเขาให้คงที
0: ่
1: หรือว่าเราจะมีผ้าใบคลุมอีกทีนึงก็ดี นะฮะมันก็จะเกิดความร้อนจุลินทรีย์ก็จะย่อยสลายพวกใบไผ่นะครับตัวนี้มันก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุให้ครับ
0: กี่วันถึงจะใช้ได้ครับเอาไปปลูกครับ
1: สักเดือนขึ้นไปครับ
0: อ๋อครับ
1: ถ้าเรารักษาความชื้นดีความชื้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อให้ถ้าเราไม่ใส่ความชื้นไปเลยมันก็จะแห้งๆอยู่อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขามีความชื้นมันก็เกิดการย่อยสลาย
0: ครับ
1: อยู่ที่เราดูแลเขา
0: แล้วก็เดือนหนึ่งก็เอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยไปปลูกผักได้เลยโหเป็นดินดีมากๆเลย
1: หรือว่าเรามีรถแมคโครจิ๋วของผมนะผมก็มากลับกองได้เลยได้ก็เติมออกซิเจนมันก็ดีขึ้น
0: ต้องกลับบ่อยไหมครับกลับกองตัวนี
1: ้ก็แล้วแต่ความนั่นเลยครับ
0: สบาย
1: สบายสบาย
0: ไม่ต้องอะไรมาก
1: สองอาทิตย์ครั้งอะไรอย่างนี้แล้วแต
0: ่ถือได้ว่าเราก็เหมือนเอาเศษวัสดุในสวนของเราเนี่ยนะครับมาทำเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับ
1: ใช่ใช่
0: นะครับแล้วก็เอาปุ๋ยนี่แหละนะครับก็เป็นกลายเป็นดินทั้งดินและปุ๋ยเนี่ยนะครับเอาไปปลูกผักของเราเนาะ
1: ใส่ BS ก็ได้ใส่ตัวคาร์โดมาบวกไปด้วยก็ดี
0: โอ้ครับก็จะป้องกันโรคอะไรต่างๆได้ด้วย
1: ให้ดินมันปลูกต้นไม้แล้วก็มีประโยชน์มากขึ้น
0: ครับโอเคครับน่าสนใจมากเลย
2: กดไลค์ให้กับคุณกันตะพงในการปลูกพืชผักที่ไม่ใช้สารเคมีแต่นำเศษวัสดุใบไม้ที่หล่นตามพื้นนะคะมาหมักทำเป็นปุ๋ยดินเติมให้กับพืชผักค่ะทั้งสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ผลที่กินได้ค่ะ
1: มะม่วงที่ได้ GI ครับ
0: ครับ
1: เรื่องของมะม่วงเรียกชื่อพันธุ์ว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4
0: อ๋อแต่เป็นน้ำดอกไม้เบอร์4ที่ได้ GI ของที่
1: สมุทรปราการ
0: ตรงนี้
1: สมุทรปราการ
0: ครับ
1: คุณลักษณะของมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4ที่นี่นะครับ
0: ครับ
1: ลูกเขาจะมีใหญ
0: ่
1: เนื่องจากว่าดินที่เนี้ยค่อนข้างกร่อยน้ำก็จะเค็มนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับส่งผลให้ลูกมันไม่ใหญ
0: ่
1: แต่สิ่งที่ได้ดีก็คือเรื่องของความหวาน
0: ความหวานก็จะได้ดี
1: เนื้อเนียนหวานมากนะครับก็ขายดีอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด
0: ครับ
1: ผู้ว่าส่งเสริมให้สวนละ40ต้น
0: อ๋อนี่ปลูกไปกี่ต้นแล้วครับเนี่ย
1: 40เนี่ยก็ตามรอบๆนี้เลยนะครับ
0: สวนของเราเลยนะคร
1: ับ ใช
0: ่อ๋อดูเป็นเขาเป็นแนวเป็นระเบียบดีเน
1: า
0: ะ
1: เราลงมาต้นครึ่งนึง
0: นี่กี่ปีแล้วครับ
1: 2ปี
0: อ๋อ2ปีนะครับ
1: เดี๋ยวข้างๆเราก็จะเตรียมที่จะปลูกพวกผักสวนครัวข้าง
0: ๆอ๋อ
1: รอบๆเพราะว่าเราเคลียร์หญ้าแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันรกแล้วไม่ได้ประโยชน์
0: อ๋อเริ่มออกดอกแล้ว
1: พวนดินใช่ครับปีนี้เพิ่งจะเอาไว้รุ่นแรกเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้ต้นเขายังไม่สมบูรณ
0: ์ครับนี่เป็นรุ่นแรกเลยเนาะ
1: รุ่นแรกที่คิดว่าเอาไว้แล้วต้นไม่สม
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องพอมันใหญ่เราต้องเริ่มเอาถุงมาห่อแล้ว
0: ครับ
1: ถึงก็จะสวย
0: ครับทีได้ลูกกันเนาะนี่เดี๋ยวรอทานของอร่อยอร่อยเนาะ
1: ยินดีเลยครับ
0: มะม่วง GI
1: มะม่วง GI น้ำดอกไม้เบอร์4ไม่มีคำว่าสีทอง
0: ไม่มีคำว่าสีทอง
1: ใช่ครับจารู้ไหมใครแม่เขาเรียกเบอร์4
0: ไม่รู
1: ้เขามีการวิจัยมะม่วงมาเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเบอร์4เนี่ยมันโอเคสุดไง
2: มีอารมณ์ขันนะคะคุณกันตะพงและที่คุณกันตะพงเดินพามารอบๆสวนนี้นะคะเล่าว่าจะพาไปดูไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่าคืออะไรค่ะ
1: พาตามไปดูนะครับว่าเราสามารถเอาไนโตรเจนในอากาศเนี่ยที่มีอยู่ 78%
0: ครับ
1: เอามาอยู่ในต้นพืชได้ยังไง
0: ทำได้ด้วยเหรอ
1: ทำได้ด้วยครับผมมีผู้ช่วยอยู่ทางโน้น
0: ครับผู้ช่วยนี่เป็นคนหรือเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกัน
1: ครับผม
0: ถึงหรือยังครับ
1: ถึงแล้วครับ
0: ไหนเอ่ย
1: นี่แล้วครับ
0: ไหนคือผู้ช่วย
1: นี่ครับ
0: นี่แหละครับคือผู้ช่วย
1: ต้นกำปูดีๆนี่เอง
0: อ๋อต้นกำปูโอเค
1: กำปูดีๆนี่เอง
0: ก็จะได้ใบ
1: ได้ใบที่เขาร่วงลงมา
0: ครับ
1: แล้วเราก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้ดี
0: ใช่เพราะเขาเห็นเขาทำเป็นปุ๋ยจากใบกำปูเนี่ยโอ้โหคุณภาพ
1: จะรู้ไหมไอ้ใบกำปูเนี่ยเขาขายกระสอบเท่าไหร่
0: อืม
1: นี่เขาใส่กระสอบขายนะ
0: อืมครับ
1: 50 บาท
0: ครับโอ้ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยไนโตรเจน
1: ใช
0: ่ที่ดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆไนโตรเจนอยู่ในอากาศ 78% ครับเราหายใจเข้าไปเนี่ยแต่เราสั่งข้อไม่ได้แต่ต้นกล้า

0: พูเนี่ยกับต้นทองหลางเนี่ยเขาจะเป็นพระเอกเลยในการดึงไนโตรเจนเข้ามาไว้ในใบพืชหรืออยู่ในรากอย่างนี้เราก็เอาไปหมักปุ๋ยได้นะทำให้เขาย่อยสลายก็จะย่อยได้เร็วขึ้นมีประโยชน์หลายๆคนอาจจะดูแล้วไม่มีประโยชน์เห็นตามหมู่บ้านเนาะใส่กระสอบลูกเอาไปไหนอยากได้จังเลยโตเร็วอันนี้ปีไม่ถึง2ปีด้วย
1: ครับ
0: ลงไป2ต้น
1: อ๋อนี่มาลงเองเหรอผมนึกว่า
0: ลงเอง
1: เป็นต้นที่มา
0: เราให้มันอยู่ตรงน
1: ี้ตั้งใจเลยเนาะ
0: ตั้งใจเลย
1: ตั้งใจเลย
0: ตรงนี้ก็จะมีท่อน้ําท่อน้ํามันจะวิ่งจากตรงนู้นมีแหล่งน้ําอยู่อีกไร่ครึ่งตรงนู้นเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่แล้วน้ําก็จะไหลมาทางนี้แล้วก็สามารถเปิดน้ําเอามาเติมตรงนี้ได
1: ้เข้าไปในนั้น
0: ใช่
1: โดยเฉพาะปลูกผักเนี่ยปุ๋ยผักเนี่ยมันต้องการเป็นผักใบเนาะผักใบต้องการไนโตรเจนเยอะ
0: เนี่ยเดี๋ยวเราก็ตัดหญ้าเคลียร์พื้นที่ให้ดีแล้วก็กวาดรวมไว้แล้วก็เอาไปใช้
1: เอาไปใช้เป็นปุ๋ย
0: ใช่ครับ

0: ถัดจากตัวนี้ไปเนี่ยก็พื้นที่อีก10ไร่นะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำพืชไร่นะครับก็จะเป็นนาข้าวเป็นแปลงๆนะครับก็ปลูกเป็นขอบๆไปนะฮะอาจจะปลูกไม้โด่งไม้ดอกอะไรก็ได้เพื่อให้คนมาถ่ายรูปเป็นกิมมิกเล็กๆนะครับแล้วก็มีร่องสวนตรงนู้นครับปรับพื้นที่ก็หมดแล้วครับขาดเครื่องจักรที่จะมาปรับแปลงใหม่ทีนึงตอนนี้ก็ให้ธรรมชาติดูแลไปก่อน
1: เรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราทำคนเดียวคงทำไม่ไหวแน่ๆเลยนะครับทางพี่โอ๊ตมีการจัดการแรงงานยังไงบ้างครับ
0: แรงงานเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับก็ก่อนโควิดนี่ก็มีมาคนนึงมาอยู่จริงๆมีมาเรื่อยๆมีหลายชาติด้วยบางคนอาจจะมาวัน2วันแล้วก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านไปเลย
1: ไม่ไหวสู้ไม่ไหว
0: ไม่ไหวคนไทยมาได้วันเดียวก็ไปก็มีถ
1: ู
0: กมากเก่งมากก็3เดือนแต่ก็มีอยู่ท่านนึงนะครับเป็นพี่น้องคนไทยที่ลาวเนาะเขาก็เคยมาอยู่ก่อนโควิดแล้วพอโควิดมาเขาก็กลับไปแล้วพอโควิดเขาเปิดประเทศเขารีบติดต่อกลับมาเลยผมดีใจมากๆเลยที่มาถูกหวยอีกโอ้โหบอกอะไรทำได้หมดเลยแต่ว่าต้องสู้ค่าใช้จ่ายนิดนึงแต่คิดว่าก็เป็นการลงทุนที่ควรลงทุน
1: ครับ
0: ครับอาจารย์
1: เพราะว่าแรงงานก็เป็นส่วนที่สำคัญในการทำการเกษตรเนาะถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีแรงงานเนี่ยนะครับการทำเกษตรทำได้ยากมากๆเลยเนาะถึงแม้ว่าจะมีเครื่องทุนแรงอุปกรณ์ต่างๆก็ตามแต่ว่าแรงงานคนก็เป็นส่วนที่สำคัญอยู
0: ่คือคนต้องทำงานละเอียดที่เครื่องจักรทำไม่ได
1: ้ครับ
0: อย่างการตัดหญ้าถอนหญ้าพรวนดินโคนต้นไม้ตัดแต่งทรงพุ่มหรือการใช้เครื่องตัดหญ้าไปตัดในบริเวณที่จำกัดอันนี้แหละครับคนล้วนๆเลยหรือการเพาะกล้าเอาต้นไม้ลงกระถางก็ต้องใช้คน
1: อ๋อครับโอ้พี่โอ๊ตครับแล้วตรงนู้นมันคืออะไรนะครับตรงนั้นเนี่ย
0: ก็จะมีโรงเรือนอยู่2โรงเรือนนะครับ
1: อ๋อ
0: เราก็จะปลูกผักโรงเรือนนึงปลูกไม้ขึ้นค้างอันนึงอย่างเช่นมะเขือเทศเมลอน
1: ครับ
0: แต่เนี้ยไอ้ฝั่งเมลอนเนี่ยหลังคาเริ่มไปละ3ปีเขาก็จะขาด
1: ครับน่าสนใจมากเลย
0: เตรียมจะเปลี่ยนเดี๋ยวเราดูฝั่งโน้นมีมะเขือเทศหรือมีอะไรเดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะครับ
0: ได้ครับ
2: ผักกางมุ้งของที่นี่จะปลูกผักสมุนไพรที่หลากหลายเช่นอิตาเลียนเบซิลผักเคลถือว่าเป็นราชินีผักใบเขียวเทรนใหม่ของสายเฮลตี้ค่ะมะเขือเทศโซลาริโนไร้สารเคมีสายพันธุ์เนเธอร์แลนด์กินผลสดๆรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวเหมาะสำหรับปลูกเป็นพืชสร้างรายได้ต่ออาทิตย์เป็นอย่างดีค่ะ
3: เทศโซลาริโนนะคะก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะเราของเราไม่ได้เป็นเคมีนะคะแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนสามารถเด็ดชิมได้เลยนะคะอย่างเงี้ยลูกแดงๆเนี่ยชิมได้นะคะ
1: อาจารย์ชิม
3: อาจารย์ชิมดูค่ะ
4: หอม
3: อร่อยไหม
4: อร่อยครับ
3: หวานไหมคะ
4: หวานครับ
3: ค่ะก็อันนี้เราจะมีแบบบางอันก็ลูกเล็กบางอันก็ลูกใหญ่แต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเกือบจะโดนโละทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาไม่ยอมติดลูกเลยตอนช่วงดอกที่ออกใหม่ๆอะค่ะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเราปีที่ผ่านมาเนี่ยมันฝนตกจนถึงพฤศจิกอะค่ะมันก็เลยทำให้แบบว่าลูกมะเขือเทศก็ไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็เลยขู่มันใช่ไหมขู่มัน
3: เรากำลังจะตัดแล้วค่ะมันเลยติดลูกเลยค่ะนี่ก็ส่วนมากมันเป็นพวกอิตาเลียนเบซิลแต่อันนี้กำลังเขามีโดนแมลงเล่นงานอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเรากำลังจัดการแมลงด้วยสารชีวพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีมะเขือเทศอีกพันนึงก็จะเป็นพวกมะเขือ

0: เห็ดลูกท้ออ
1: ื
0: นะค
1: ม
0: ะแล้วก็มีอันนี้เป็นผักเคลที่เราลงดินนะคะซึ่งถ้าพอลงดินไปแล้วเนี่ยต้นเขาจะใหญ่มากนะคะ
1: ใหญ่กว่าในกระถาง
0: ใช
1: เมื่อ
0: ่
1: กี้เลยนะครับ
0: ค่ะเขาจะต้นใหญ่นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเด็ดไปเรื่อยๆได้เลยอันนี้นะคะก็จะมีโรคบ้างมีแมลงบ้างหนอนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคอยเก็บทิ้งนะคะเก็บแล้วก็มีการใช้สารชีวพันธุ์อย่างเช่นที่กําจัดพวกหนอนเนี่ยค่ะมาแล้วนี่อันนี้ไม่ใช่หนอนนะคะอันนี้ตั๊กแตนนะคะตั๊กแตนของเราเนี่ยนะคะมาละเลี้ยงเชื่องมากเลยค่ะอยู่ในนี้ อย่างเชื่องเลยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเขาก็จะอันนี้ต้องถ้าเราเห็นเราต้องรีบเก็บออกไปนะคะ
1: ค
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะออกลูกกันอยู่ในนี้แล้วเราก็จะแบบมาอย่างเยอะเลยนะคะ
1: แล้วผักทําไมมันถึงจะเป็นจะต้องมาอยู่ในมุ้งแบบนี้ครับ
0: ก็ถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะแมลงมันเยอะกว่าแต่ตอนนี้ของเราก็ด้วยความที่ว่ามันนานแล้วนะคะมันก็มีการขาดบ้างก็ทําให้แมลงอ่ะเข้ามาเดี๋ยวเราก็ต้องมีการเปลี่ยนนะคะพวกนี้ว่าไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวแล้วเสร็จนะคะอาจารย์ต้องบํารุงรักษาด้วยนะคะ
1: แล้วก็จะมีระบบเรื่องของพลาสติกต่างๆเรื่องของระบบน้ําด้วยใช่ค่ะ
0: มันก็จะช่วยได้ระดับนึงนะคะในอย่างตัวมะเขือเทศเนี่ยเราเคยปลูกข้างนอกเนี่ยไม่ทันหนอนค่ะ
1: ครับ
0: โดนหนอนเจาะหมดเลยนะคะแต่อยู่ในนี้เราก็ยังได้ผลผลิตนะคะ
1: ระบบน้ำนี่ตั้งเวลาอัตโนมัติอะไรใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะอันนี้ของเราจะมีระบบตั้งเวลาอัตโนมัติอยู่นะคะแล้วก็ใช้น้ำให้เหมาะสมกับตัวพืชอะค่ะก็ปกติอย่างตัวนี้มันจะมีอย่าง3บล็อกเนี้ยเราจะตั้งเป็น3ตัวเลยก็ได้เพราะว่าเราก็จะมีตัวไทม์เมอร์อะไรต่างๆอยู่ข้างนอกนะคะ
1: อ๋อมีไทม์เมอร์อยู่ข้างนอกเนาะ
0: ก็จะมีบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นน้ําหยดอย่างมะเขือเทศจริงๆเขาจะชอบเป็นน้ําหยดมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นผักเคลพวกนี้ค่ะเราก็จะเป็นพวกสปริงเกอร์ก็ได้นะคะอย่างถ้าเป็นพวกอิตาเลียนเบซิลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบน้ําเยอะมากคือน้ําพอสมควรแล้วต้องว่าดินจะต้องแบบมีน้ําผ่านได้ดีอย่างเงี้ยค่ะไม่ขังน้ําเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดอาการใบเหลืองบ้างอะไรบ้างก็เราต้องดูว่าพืชของเราคืออะไรแล้วเราก็จัดการระบบน้ําให้เหมาะสมกับตัวพืชอะค่ะ
1: สรุปว่าการจัดการน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้พ่นฝอยจากข้างนอกอย่างเดียวเนาะต้องดูว่าระบบตัวพืชมันต้องการน้ําแบบไหนอีก
0: อย่างมะเขือเทศจริงๆเขาไม่ได้ต้องการน้ําเยอะมากนะคะเขาจะแบบว่าเหมือนชอบเป็นพวกน้ําหยดมากกว่าแล้วก็ส่วนตัวใบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาสามารถที่จะเขาเรียกเหมือนกัดจับน้ําในอากาศอย่างเงี้ยไว้ได้ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเราเขาจะค่อนข้างทนต่อความแล้งหรืออะไรเงี้ยได้ดีด้วยเหมือนกัน
1: ค่
0: ะอันด้านนู้นเป็นผักโขมนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอิตาเลียนเบซิลแต่ว่าตอนนี้เขาโดนแมลงนะคะเขาก็กัดใบเป็นรูแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเราก็เอาไปแปรรูปได้นะคะ
1: ค
0: ือถึงแม้ว่าใบจะเป็นรูแต่ว่าวิธีการที่เราเอาไปแปรรูปคือเราจะต้องเอาไปบดอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปแปรรูปเป็นเขาเรียกว่าซอสเพสโต้ค่ะซอสเพสโต้ซึ่งเอาไปทานกับพวกสปาเกตตีให้น้ำตอนเช้าค่ะครับตอนช่วงบ่ายประมาณก่อนบ่ายสี่อะค่ะประมาณนั้นแล้วก็ปกติอย่างถ้าช่วงที่แบบว่ามีความชื้นเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ได้ให้น้ำเยอะมากนะคะก็จะมีการให้น้ำแบบดูด้วยว่าน้ำมันเยอะหรือมันน้อยอะค่ะค่ะแต่อย่างตอนนี้ของที่ปลูกอยู่ข้างในมันไม่ใช่ผักสลัดถ้าเป็นพวกผักสลัดเนี่ยเราจะให้น้ำอย่างหน้าร้อนเนี่ยจะประมาณ 4-5 ครั้งเลยวันต่อวันแต่ถ้าในหน้าหนาวเนี่ยอาจจะแค่เช้าเย็นค่ะการเปิดพ่นหมอกค่ะในวันที่ร้อนนะคะมันจะช่วยทําให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงแต่ลักษณะของหมอกเนี่ยมันจะเป็นหมอกที่แบบพ่นฝอยมากๆคือมันยังจะแบบเหมือนกับว่าพอตกลงมาแล้วเนี่ยยังแทบจะไม่ทันเปียกใบพืชอย่างเงี้ยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการผลิตผักและสมุนไพรนะครับในพื้นที่ของคุณกฤตพงษ์แก้วกมลนะครับหรือโอฟาร์มแอสสุวรรณภูมินะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในพื้นที่นี้นะครับเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการทําเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตผักและก็สมุนไพรนะครับซึ่งเป็นพืชที่ต้องการดูแลสูงนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการพื้นที่เนี่ยนะครับเป็นส่วนที่สําคัญที่ทําให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับกับการผลิตผักและก็สมุนไพรนะครับนอกจากนั้นก็ต้องมีเรื่องของการจัดการน้ําการจัดการปุ๋ยนะครับรวมถึงการจัดการการตลาดต่างๆนะครับที่ทําให้ผักและสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับเจริญเติบโตได้ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะไปขายให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะครับ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: จารย์ปอนครับ
1: อาจารย์กิ๊กค่ะ
0: นะวันนี้มาเจอกันกับอาจารย์กิ๊กหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานมาก
1: ดีใจมากเลยค่ะอาจารย์
0: นะฮะนะผมมีปัญหาเรื่องนี้อยากปรึกษาอาจารย์กิ๊กเรื่องของสินค้าเกษตรไทยเนี่ยถ้าอยากจะให้มันพัฒนาไปข้างหน้าได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าปัญหาหลักๆเนี่ยมันเกษตรกรว่าเราติดอะไรกัน
1: ถ้าอย่างที่เราเห็นของข้างหน้าเรานะคะอย่างเช่นเอาตัวนี้เลยแล้วกันเนาะส้มโอตัวนี้นะคะอย่างที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเดินตามตลาดนัดหรือว่าตลาดชุมชนต่างๆนะคะเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วถ้ารสชาติของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราไม่แพ้ใครในโลกเลยนะในเรื่องของส้มโอใช่ไหมคะแต่ถ้าลองดูลักษณะของบรรจุภัณฑ์ดูนะคะว่าถ้าหากว่าส้มโออันเนี้ยเราอยากจะซื้อไปฝากเพื่อนไกลหน่อยละหรือว่าเราจะซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเราคิดถึงที่บ้านเราอยากจะส่งไปให้บ้านต่างจังหวัดเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าคนไม่รู้จักเลยว่านี่คืออะไรเนี่ยเขาไม่รู้เลยมันไม่มีอะไรจะบอกกล่าวเขาได้เลยว่านี่คือผลิตภัณฑ์อะไรหมดอายุเมื่อไหร่อะไรประมาณน
0: ี้อย่างนี้อย่างนี้วันนี้มีโอกาสไปที่ตลาดสินค้าเกษตรแห่งนึงซึ่งเป็นตลาดใหม่เอี่ยมนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่น่าจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวข้อสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดเราด้วยคือตลาดสีเขียวเกษตรมสท.นี่นะครับโฆษณาของ
1: สีเขียวนี่ต้องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้
0: สีเขียวมันสื่อสารถึงความเป็นธรรมชาติความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ความผาสุกของตัวเกษตรกรด้วยดังนั้นเนี่ยตลาดแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นจุดนัดพบสำคัญนะครับของเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมมือกันนะครับระหว่างทางมสท.นะครับแล้วก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพัฒนาแหล่งพบปะของเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็เป็นแหล่งได้ไปเรียนรู้ด้วยเป็นแหล่งในเรื่องของการค้าขายสินค้าเกษตรด้วยโดยที่ลูกค้าถ้ามาที่นี่นะก็จะพบกับเกษตรกรตัวจริงเลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสเดี๋ยวจะพาอาจารย์กิ๊กไปชมนะครับว่าตลาดเราเป็นยังไงบ้างตามไปกันเลย
2: เคยไม่ออกแต่พอเราเคยไปมาสักรอบสองรอบแล้วทีนี้เราก็พอเดาได
3: ้อ๋อพอรู้พื้นที่แล้วว
0: ันนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะมาเยี่ยมชมตลาดรูปแบบหนึ่งของสินค้าเกษตรนะครับก็คือตลาดออนไซต์หรือว่าตลาดที่มีตัวตนอยู่จริงที่ผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยพบเจอกันจริงๆนะครับตลาดนี้แต่พิเศษอยู่อย่างครับก็คือเกษตรกรตัวจริงเนี่ยของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยก็จะเข้ามาค้าขายสินค้าด้วยนะครับผมอย่างกรณีนี้ใกล้ๆเลยนะครับที่ถือในมือตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้วยแขกนะครับผมกล้วยแขกแต่กล้วยแขกเนี่ยปกติเนี่ยต้นนะฮะก็จะเจอผู้ขายพอดีนะครับหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเผอิญว่าทางร้านเนี่ยก็มีการปรับแปลงรูปแบบนะเป็นแบบเสียบไม้เนาะแล้วก็ทานง่ายนะครับที่สำคัญนะครับผมเนื่องจากทางร้านเนี่ยมีการ
4: ปลูกข้าว
0: ปลูกข้าวด้วยนะครับปลูกข้าวขาวที่เป็นกข43เนี่ยข้าวขาวตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษในเรื่องของดัชนีน้ำตาลที่ต่ำด้วยทำให้กล้วยหอมกล้วยแขกของเรากล้วยหอมกล้วยแขกของเราที่แบบเสียบไม้เนี่ยก็คือดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยแล้วเราเจอกับเจ้าของร้านพอดีเลยนะครับผมยืนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: ข้าวกข43แต่ชนิดน้ำตาลต่ำ
0: ครับ
4: แล้วเราก็จะเป็นโรงสีชุมชนด้วยปลูกเองสีเองขายเองไม่มีเคมีไม่ได้อบน้ำยากันมอดพอเราสีข้าวเราก็จะมีปลายข้าวใช่ไหมคะปลายข้าวเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะเอาไปให้ห่านให้เป็ดที่เราเลี้ยงแล้วหรือว่าเราจำหน่ายแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวปลายข้าวกข43ก็คือเอามาบดโม่เป็นแป้ง
0: เนาะ
4: เพื่อที่จะมาผสมในกล้วยทอด
0: ข้าวขาวตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษในเรื่องของดัชนีน้ำตาลที่ต่ำด้วยทำให้กล้วยหอมกล้วยแขกของเรากล้วยหอมกล้วยแขกของเราที่แบบเสียบไม้เนี่ยก็คือดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยแล้วเราเจอกับเจ้าของร้านพอดีเลยนะครับผมยืนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: เรามาจากโรงสีข้าวชุมชนตำบลบางแม่นางนะคะ
0: นอกจากตัวนี้นะที่ผมเห็นนะครับนอกจากในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยจากการเข้าสู่มาตรฐานเนี่ยจะสังเกตว่ามีการพัฒนาแพคเกจจิ้งด้วยใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่น
4: ได้นอนการันตีด้วย
0: ตรงนี้นั่นก็เป็นระบบการรับรองมาตรฐานในแบบที่ทางต่างประเทศหลายประเทศนะครับที่ทำอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นก็จะมีนากาโนะการันตีจังหวัดนั้นจังหวัดนี้การันตีนะครับซึ่งก็จะเป็นการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเกษตรโดยตรงแล้วก็หน่วยงานระดับของการบริหารจัดการด้วยนะครับผมนะแล้วนี่ก็คือนอนการันตีนะครับในส่วนของข้าวขาวกข43ครับและกลางล่างเป็นกล้วยแขกที่ด้วยน้ำตาลต่ำด้วยนะครับผมเมื่อพูดถึงนนทบุรีการันตีนะครับก็คือเราก็จะพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งซึ่งคราวนี้เนี่ยท่านเป็นเจ้าของสินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับของจังหวัดนนท์และนี่ครับท่านมีหนังสือในเรื่องของรับรองคุณภาพมาด้วยนะครับคือคุณพี่สนั่นพวงจีนสวัสดีครับพี่สนั่นครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: นำตัวหน่อยครับว่าตอนนี้เราทำข้าวทำอะไรมานานแล้วหรือยัง
5: ครับเป็นครับปลูกไว้7-8ปีแล้วครับ
0: ครับผมก็มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนนทบุรี
5: ครับ
0: นะครับอันนี้สมาชิกเยอะไหมครับ
5: มีอยู่17ท่านครับ
0: ทำยังไงถึงสามารถพัฒนาเป็นข้าวที่เป็นได้รางวัลนนการันตีตัวนี้ได้ล่ะครับ
5: เราตรวจ เช็คแล้วไม่มีสารเคมีตกค้างในข้าวสารนะครับ
0: นะครับอันนี้ก็คือมีการรับรองคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการกลางเนาะหลายเจ้าเลยทีเดียวนะครับมีใบมาโชว์เขาด้วยว่าของจริงของแท้แน่นอน
5: คร
0: ับ นอกจากนี้ก็มีการแปรรูปเป็นสินค้าอื่นด้วยใช่ไหมครับ
5: ครับก็พัฒนามาเป็นโจ๊กไลบรารีครับ
0: เนาะนอกจากข้าวที่ได้มาตรฐานเป็นนนทบุรีการันตีแล้วยังมีเรื่องของการแปรรูปเปลี่ยนสภาพจากข้าวสารปกตินะครับกลายเป็นโจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี
5: ่ครับเราสามารถที่จะชงในน้ำร้อน1นาทีก็เป็นโจ๊กได้เลยครับ
0: โหนี่คือฝีมือเกษตรกรเราเลยนะครับ
5: ครับ
0: นะไม่ได้เป็นข้าวเขาที่แบบว่าอาจจะราคาไม่แพงไปแล้วพัฒนากลายเป็นข้าวที่แทบจะพร้อมกินเลยทีเดียวนะครับทำกันมาตั้งแต่ปี63นะครับตอนนี้ปี66แล้วเนาะนนทบุรีการันตีนะครับความร่วมมือของจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองนะได้เป็นโลโก้นี้ขึ้นมานะครับผมเนาะแล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้ายกระดับมาตรฐานสินค้านะจากสินค้าขั้นไปสู่การแปรรูปขั้นต้นนะซึ่งอันนี้ไว้ใจได้เชื่อถือได้แน่นอนนะครับผมสินค้าเกษตรเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของเมล็ดพันธุ์หรือว่าสินค้าจากพืชเท่านั้นนะครับสินค้าจากสัตว์เนี่ยก็ยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแต่แน่นอนครับว่ามาตรฐานในการผลิตพันธุ์หรือว่าการแปรรูปสินค้าเกษตรจากสัตว์เนี่ยเขาน่าจะยุ่งยากจึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้แต่วันนี้ครับที่ตลาดเกษตรสีเขียวมสทเนี่ยเรามีเกษตรกรตัวจริงอีกท่านนึงซึ่งได้รับรองผ่านมาตรฐานหลายตัวเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการแปรรูปนมแพะออกเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆนะครับผมนี่ครับตัวจริงครับแนะนำตัวเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะดานะคะปิญญาเวชไพบูลย์ค่ะจากเวชไพบูลย์ฟาร์มค่ะเบื้องต้นก็เป็นจุดสาธิตการเลี้ยงแพะครบวงจรนะคะของตำบลละหารบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็คือเหมือนกับเป็นยุวเกษตรกรตอน10ขวบแล้วก็เป็นไปทำงานเกี่ยวกับทางด้านเกษตรที่ CP มานะคะแล้วก็กลับมาพัฒนาที่บ้านทั้งหมดอันดับแรกที่กลับมาพัฒนาเลยจะเป็นในส่วนของหน่อบัตรเม็ดซึ่งหน่อบัตรเม็ดตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ได้ส่งออดก่อนได้นมการันตีนะ
0: เอ้านะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่นมแพะเฉยๆแต่ว่าพอเรากลับมาลองทำเนี่ยเราเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่ยากก่อนเลยก
3: ็
0: ค
3: ือ
0: เรื่องของนมแพะอัดเม็ด
3: ประเด็นคือมาจะกลับมาช่วงโควิดค่ะ
0: จะเอากลับมาช่วงโควิด
3: นมมันเยอะ
0: นมมันเยอะ
3: นมมันเยอะทีนี้เราก็คิดว่าทำยังไงที่เชลไลท์เราต้องเพิ่มขึ้นเยอะๆค่ะ
0: เชลขยายเชลไลท์โดยการแปลงสภาพนมปกตินะให้อยู่ได้นานที่สุด
3: ใช่
0: ก็เลยคิดว่าเป็นนมแพะอ
3: ั
0: ดเม็ด
3: ใช่ค่ะนมแพะอัดเม็ดเนี่ยสามารถทำให้อยู่ได้หนึ่งถึงหนึ่งปี
0: หนึ่งปี
3: แล้วในหนึ่งซองเนี่ยค่ะจากการที่เราทำคำนวณโภชนาการออกมาค่ะเท่ากับการบริโภคนมแพะขวดพัชไลท์อะค่ะหนึ่งขวด
0: โอ้โห
3: ใช่
0: หนึ่งซองเท่ากับหนึ่งขวด
3: ใช่ค่ะในสำหรับรสที่ไม่ใส่น้ำตาลนะอันนี้ค่ะอันนี้คือเราไม่ได้ผสมมันโตหรือว่าแป้งเลยนะคะ
0: อ
3: ันนี้คือเราใช้นมแพะแท้ 100% ในการสเปรย์ดายเข้าไปค่ะก็เลยจะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยากแล้วก็จะราคาสูงตรงนี
0: ้ราคาสูงกว่าแต่ส่งออกก่อนเลยก่อนจะได้รางวัลอื่น
3: ได้รับคัดเลือกไปแล้วค่ะตอนนี้ก็รับคัดเลือกอยู่แต่ว่าทีนี้ปริมาณเราอ่ะมันไม่พอก็เลยขอเวลาเขา3ปีค่ะก็คือทางนี้ทางด้านอาจารย์ก็เอาไปแล้วก็คือจะมีมินิมาร์ทที่ทางนู้นเขาเอาไปอยู่ก
0: ็
3: คือจะเป็นคอนแทคส่วนตัวเงี้ยค่ะเขาก็เอาไปตั้งให้
0: ตอนนี้ไปตั้งที่ไหนครับ
3: ตอนนี้ที่ไปแล้วจะเป็นลาวเกาหลีแล้วก็กำลังจะไปฮาวายค่ะใช่แต่ฮาวายต้องมินิมาร์ทเสร็จพอทำมินิมาร์ทเสร็จเขาก็จะให้ไป
0: นอกเหนือจากนมอัดเม็ดแล้วยังมีตัวอื่นอีกด้วย
3: ตัวนี้ตัวที่ขายดีสุดในบ้าน
0: โยเกิร์ตโฮมเมด
3: ใช่ค่ะเป็นเราทำมาเพื่อรสชาติให้ถูกปากของคนไทยเลยค่ะค่ะเพราะว่าอันนี้เราใช้น้ำตาลน้อย 3% นะคะเพื่อที่บอกว่า1ก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องระบบการย่อยอะค่ะเราก็สามารถที่จะให้เขาช่วยระบบการย่อยได้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยอย่างนมวัวยกตัวอย่างนะคะเราอาจจะเป็นใช้เวลาในการย่อยประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่านมแพะค่ะประมาณ30นาทีเราก็ย่อยแล้ว
0: เน
3: า
0: ะ
3: อันนี้คือตอบโจทย์อีกอย่างนึงที่เราเพิ่งเจอนะคะก็คือลูกค้าเขามาบอกว่ากินแล้วหลับได
0: ้
3: เพราะว่าบางคนเขาทานแล้วท้องอืด
0: ครับ
3: ค่ะอันนี้คือเราได้จากปากมาเขาก็เลยว่าลองกินดูแล้วหลับได้เขาทุกวันนี้โยเกิร์ตขายดีสุดไม่มีนมไปทำนมเม็ด
0: เพราะว่านมแพะในส่วนใหญ่ก็เนื่องปกติเนี่ยก็โปรตีนสูงอยู่แล้วย่อยง่ายอยู่แล้วแล้วก็ยังพอมีเรื่องของฟังก์ชันที่ทำการช่วยนอนหลับด้วยก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เลยใช่ไหมครับ
3: คนรุ่นใหม่ด้วยตอนนี้ค่ะเป็นลูกค้าเยอะก็คือลูกค้าสว
0: สูงวัยกลุ่มสวนะโอเคแล้วก็จะมีชีสครับตัวนี้เป็นตัวชีส
6: ตัวชีส
0: ครับเดี๋ยวผมซื้อไปแล้วยังไม่ได้ลอง
6: น่าจะอร่อย
0: น่าจะอร่อยผมทานนมแล้วผมเอ้ยถ้าแบบนี้ไม่ธรรมดาแล้วแบบนี้คือถือว่ามาตรฐานสูงกว่าบางเจ้าใหญ่บางเจ้าแล้วนี่ก็เป็นเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่

0: โหค่ะอาจารย์ไปเดินชมตลาดมาเนี่ยเราพบฟอร์มนะคะอาจารย์เราพบฟอร์มของตัว
1: ผมหิวกันเลย
0: อาจารย์จะทานไปด้วยเลยใช่ไหมคะ
1: ฟอร์มนี่คือยังไงอาจารย์
0: เราพบรูปแบบฟอร์มของตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยแม้กระทั่งในตลาดชุมชนของมจท.เราเองเนี่ยนะคะเราก็พบรูปแบบที่หลากหลายนะคะตั้งแต่เรียกว่าขั้นพื้นฐานคือขั้นปฐมภูมิขั้นเบสิกของตัวบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเลยนะคะคำว่าปฐมภูมิเนี่ยในเชิงของบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะก็คือบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าติดกับตัวผลิตภัณฑ์เลย
1: เอามาห่อเฉยๆ
0: เอามาห่อเฉยๆนะคะแล้วก็ติดสัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง
1: อย่าง
0: น
1: ี้ได้ไหมอาจารย
0: ์
1: ปฐมภูมิเหมือนกัน
0: อย่างนี้ก็เรียกว่าปฐมภูมิเหมือนกันนะคะอันนี้คือเรียกว่าพื้นฐานขั้นพื้นฐานของตัวบรรจุภัณฑ์
1: มันก็จะคล้ายกับไอ้รูปแบบฟอร์มของสินค้าเกษตรเหมือนกันที่มันจะมีสินค้าปฐมภูมิก็คือสินค้าที่มันไม่ได้มีการแปลรูปเปลี่ยนร่างใช่ไหมสินค้าเกษตรสดๆนั่นเองไอ้อย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้นี่คือปฐมภูม
0: ิใช่ค่ะอย่างนี้เป็นสินค้าเกษตรปฐมภูมิเนาะ
1: แล้วมันก็มีสินค้าแปลรูปด้วย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมอย่างเช่นอ่ะจานิบเลย
0: อ่ะพอเริ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์แต่ว่ายังคงใช้บรรจุภัณฑ์ปฐมภู
1: ม
0: ิเช่นอันนี้นะคะอันเนี้ยก็จะเริ่มตัว
1: ขนมตาล
0: และเริ่มมีกระบวนการเรียกว่าเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยเรียกว่ายังคงเลือกใช้แบบปฐมภูมิอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาทั้งมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี่ยให้เพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้นไปอีกได้
1: คือพอมันแปลสภาพจากสินค้าขั้นปฐมเนี่ยขั้นแรกขั้นต้นเนี่ยมาสู่หน้าตาอื่นๆเนี่ยมันเพิ่มราคาขายได
0: ้ค่ะ
1: ทีนี้มันมีอีกอันนึงที่ผมเห็นก็คือถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้นะรูปแบบของตลาดด้วยตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นตลาดสีเขียวเนี่ยตัวผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยเขาใกล้เคียงกันเขารู้จักกันความไว้วางใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าถ้าผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่รู้จักหน้าค่าตาไม่รู้ไม่มีระบบรับรองเลยการที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อส้มโอแพ็คเนี้ยอาจจะยากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเขาขึ้นมาจากไหนยังไงใช่ไหมเป็นส้มโออินทรีย์หรือเปล่าเอ๊ะมีสารเคมีไม่อะไรอาจจะอันตรายได
0: ้
1: ความไว้วางใจไม่เกิดดังนั้นเนี่ยถ้าสินค้าเกษตรแม้จะเป็นขั้นปฐมภูมิก็ตามขั้นพื้นฐานก็ตามเนี่ยมันผ่านการรับรองมาตรฐานเนี่ยแสดงว่ามันมีใครสักคนหนึ่งที่พยายามการันตีได้ว่าอ๋อนี่ไงเกษตรกรคนนี้อาจารย์ปอนอาจารย์กิ๊กนะไปปลูกส้มโอมาแล้วทำถูกต้องทำถูกหลักก็ขายได้คนซื้อก็อ๋อหน่วยงานนี้รับรองใช่ไหมก็มีความไว้วางใจมากเกินก็กล้าซื้อนั่นเองใช่ไหมนี่คือขั้นแรกของเรื่องของมาตรฐานสินค้าในแบบปฐมแหละแต่ว่ามันก็จะลิงก์ไปสู่เรื่องอื่นใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นมาตรฐานของสินค้าที่มันอาจจะแอดวานซ์มากขึ้นอย่างเช่นถ้าตลาดเป็นแบบเนี้ยมันเจอหน้ากันมันซื้อได้แต่ถ้าเกิดเป็นในห้างล่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: สมมติว่าลูกค้าต้องใช้การตัดสินใจด้วยตัวลูกค้าเองฝ่ายเดียวเนี่ยเราจะมีกระบวนการอย่างไรในการพัฒนามาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย
1: ์มันก็ต้องไปควบคู่กันใช่ไหมอาจารย์จะเป็นเรื่องของตัวสินค้าตัวอาหารเอง

0: ตัวแพ็กเกจของสินค้าเสร็จเองแล้วก็เรื่องแพ็กเกจจริงงั้นการรับรองมาตรฐานทั้งในเรื่องของอาหารการผลิตมันเป็นเรื่องของการผลิตเนาะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรส่วนอันเนี้ยมันก็จะมีมาตรฐานอื่นมาจับแล้วมาตรฐานเรื่องของความเป็นอาหารว่ามันปลอดภัยไหมมันอบลมอบร้อนมาแค่ไหนมันมีเชื้อโรคตกค้างหรือเปล่าและก็น่าจะเป็นมาตรฐานที่3คือรูปแบบที่รับรองอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการไปเจออันนี้มารับรองที่เป็นการการันตีโดยหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือไปจากเรื่องของเกษตรแล้วก็อาหารอย่างอันนี้ครับเมื่อกี้ที่พาไปดูในตลาดเนี่ยเรื่องของนนทบุรีการันตีเนี่ย
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับนนทบุรีการันตีเนี่ยมันจะเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดที่รับรองสินค้าเกษตรซึ่งผ่านมาตรฐานการผลิตทางด้านการเกษตรแล้วก็อาหารแล้วนะแล้วก็มีจังหวัดนนท์มาครอบอีกครั้งนึงซึ่งมาตรฐานแบบนี้ค่อนข้างจะใหม่ในประเทศไทยอาจจะทำกันมา 2-3 ปีแล้วนะครับแต่ว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักกันแล้วก็แต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยมีมานานแล้วในต่างประเทศอย่างกรณีที่พวกเราไปเรียนกันมาเนาะอย่างกรณีของประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอย่างจังหวัดกุนมะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการการันตีเลยว่าอย่างผลิตภัณฑ์จากบุกอย่างเงี้ยทำเป็นวุ้นทำเป็นลูกชิ้นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีกุนมะควอลิตี้ประทับตาไปเป็นยกกงยกเกิดก็ว่ากันไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นของดีของจังหวัดของเราอาจารย์จำได้ไหมที่ผมพาอาจารย์ไปเดินมันมีสินค้าที่เป็น GI ด้วยก็คือกระท้อนที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนท์กระท้อนเมืองนนท์กลายเป็นว่าไปซื้อที่อื่นก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่อะไรแบบเนี้ย
1: มันคล้ายๆกันใช่ไหมคะมาตรฐาน GI กับมาตรฐานที่รับรองโดยนนทบุรี
0: ใช่ครับมันจะมีเรื่องของมาตรฐานการเกษตรมาตรฐานเรื่องของการแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็มาตรฐานอื่นๆที่มาจับเพิ่มมูลค่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันจะไปไม่ได้เลยถ้าเรื่องของแพคเกจจิ้งมันยังเป็นแบบนี้อยู
1: ่
0: เมื่อกี้มาคุยกันตัวนี้ก็ได
1: ้
0: อร่อยบอกไปแล้วว่ามีตั้งหลายอย่างจะไม่มีเรื่อง
1: ลูกชิ้นมาคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่นะอันนี้มันคือดังโง่ไม่ใช่เหมือนกันนี่คือกล้วยแขกเมื่อกี้พาไปชมมาแล้วกล้วยแขกที่แป้งรูปเปลี่ยนร่างใช่ไหมหน้าตาเหมือนเดิมมันไม่ใช่กล้วยแล้วแล้วก็ใช้แป้งที่เป็นแป้งน้ำตาลต่ำแต่ถ้ามันแพ็กเกจแบบนี้โอเคถ้าเป็นตลาดเปิดซื้อกินง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นตลาดที่มันไกลออกไปล่ะปิดล่ะจะไปขายในห้างล่ะหรือถ้าจะไปขายที่ญี่ปุ่นขายที่อเมริกาจะต้องเป็นยังไงมันต้องพัฒนาต่อใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: และเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ที่อาจารย์กิ๊กเนี่ยน่าจะถนัดและเราจะพัฒนาไปอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงบ้างอาจารย์
1: ได้เลยค่ะอาจารย์งั้นเราขอลองเชื่อมโยงของ2 ส่วนหลักของเราเข้าด้วยกันนะคะว่าเมื่อกี้ทางอาจารย์ปอนได้พูดถึงมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของตัววัตถุดิบสินค้าเกษตรเองมาตรฐานที่รับรองโดยเรียกว่าพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความชัดเจนในตัวตนนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าให้มันสอดคล้องกันเนี่ยในตัวของผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องมีการยกระดับไปด้วยกันนะคะเรามาดูอันดับแรกก่อนว่าในการยกระดับของมูลค่าสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะในแง่ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ก่อนนะคะว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะมาลองดูตัวกระเทียมนี่ดูนะคะอาจารย
0: ์นี่ครับอาจารย์กิ๊กพูดงี้ผมเห็นเลยเมื่อกี้ก็คุยกับเกษตรกรบางคนเขาบอกเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยกำลังมันไม่เท่ากันบางคนถนัดบางคนไม่ถนัดบางคนงบมากบางคนงบน้อยดังนั้นอาจารย์กี้พูดมาแล้วความคิดสร้างสรรค์อาจารย์ขายหน่อยสิกระเทียมนี่จะไปยังไง
1: ความคิดสร้างสรรค์มันอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณนะคะบางทีใช้ไอเดียกับใช้เรียกว่าทดลองกับลูกค้าจริงๆดูว่าจะเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นนะคะตัวกระเทียมอันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: หยิบมาปอนช่วยหยิบนะคะโ
0: อ้สุดยอดมากสั่งมันยังไม่ตาย
1: ถ้าเราซื้อเป็นกระเทียมแบบนี้ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะใส่ถุงพลาสติกหิ้วให้เราใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นกิโลละสักเท่าไหร่คะเนี่ยกระเทียมไม่ได้ซื้อ
0: เราเป็นแพ็กเกจซื้อได้น้อยซ
1: ื้อ
0: ที่10 บาท 20 บาท
1: อาจจะราคาก็คือทั่วไปของราคาตัววัตถุดิบตัวนี้นะคะ
0: อาจจะปกติ
1: อาจจะราคาปกติ
0: แต่บางทีกินไม่ทันหมดเลยนะพี่ไปก่อนเป็นลงเป็นลาไปก่อนใช่ไหม
1: มันก็จะมีข้อจำกัดของลักษณะของการขายนะคะแต่คราวนี้เราจะเติมความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรได้อย่างไรนะคะเรามาลองดูถ้าสมมุติว่าเป็นอาจารย์กิ๊กเองอ่ะอยู่คนเดียวอยู่คอนโดซื้อแบบนี้อย่างที่อาจารย์ปอนบอกมันรีบเน
0: า
1: ะ
0: ไปแขวนไว้หลังห้องในห้องไม่ได้มอดลงไม่ได้เลยนะ
1: ขอขาย10 บาทได้ไหมขอเท่านี้พ
0: อ
1: พอดีเอาแบบว่าอยากกินเท่านี้ต่อ1 ครั้งตำน้ำพริกทีหนึ่งนะคะเราก็ขอขายเท่านี้พอเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับเรียกว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
0: มีหน้าตาของกระเทียมซึ่งมันกินได้เร็วแล้วไม่ได้เป็นแก่ด้วยนะนี่คือยังคงความเป็นหัวกระเทียมอยู่คือรู้ว่านี่ของแท้แล้วมาเป็นฝักแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เล็ก
1: ๆเล็กๆบอกว่านี่กระเทียมนะคะก
0: ็มีเชือกป่านนะบ่งบอกว่านี่คือธรรมชาติสื่อสารได้ดี
1: ตลาดสีเขียวของอาจารย์ปอนเขานะคะ
0: ไปขายสัปดาห์หน้าเลยนะอาจารย์นะโอเคอ่ะวางก่อน
1: อันนี้ก็แบบ

0: 1นะคะแบบที่1ที่เริ่มเติมออฟฟิศสร้างสรรค์เข้าไปถามว่าต้นทุนมันสูงอะไรกว่าเดิมไหมมันอาจจะใช้วัตถุดิบที่เรามีอยู่ตามพื้นที่เราเองเนี่ยแหละค่ะตามในบ้าน
1: ดัดแปลงเท่าที่มี
0: DIY เท่าที่มีนะคะเราเริ่มเติมออฟฟิศสร้างสรรค์เข้าไป1สเต็ปแล้วนะคะคราวนี้เมื่อกี้อาจารย์ปอนบอกว่าจากสินค้าเกษตรปฐมภูมิเนาะแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้เป็นเริ่มเรียกว่าแปรรูป
1: เริ่มมีความสำคัญแปรรูปขั้นต้น
0: แปรรูปขั้นต้นเข้ามานะคะเราอาจจะมีกระมานมากก็เราขายไม่ทันถ้าเราจะทำยังไงกันดีนะคะอ่ะถ้าเรามีอาจจะเริ่มมีเทคนิคของการ
1: แปลงสภาพก
0: ็
1: คือเป็นการดองนะครับ
0: เป็นการดองเป็นการ
1: เทียมโทน
0: ขึ้นมานะคะ
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าทางผู้ประกอบการหรือว่าผู้ชาวสวนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีเทคนิคในเรื่องของมีองค์ความรู
1: ้
0: ในเรื่องของการแปรรูปในได้ดีนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้โอ้โหเราอุตสาห์ลงทุนลงแรงเนาะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกนะคะ
1: ปกติหน้าตากระเทียมดองเนี่ยไปดูตามตลาดมันจะเป็นยี่ห้อคนยี่ห้อจีนๆเนี่ยก็จะเป็นกระปุกดูแล้วราคาไม่แพงแน่นอนเป็นฝาแดงๆฝาเหลืองๆบ้างใช่ไหมครับ
0: รู้เลยว่าแบบราคาไม่แพง
1: แล้วรู้เลยว่าซื้อมา6แน่นอนนะครับ
0: แต่คราวนี้ถ้าเราไม่มีงบประมาณเพียงพอในขั้นต้นเราเป็นเกษตรกรขั้นต้นเราทำยังไงลองดูอันนี้ดูนะคะอันนี้อาจารย์กี้ก็ลองไปดีไซน์มาดูจริงๆอันนี้มันคือบรรจุภัณฑ์อันเดิมมันนั่นแหละค่ะมันอันเดิมแหละค่ะมันเป็นพลาสติกกับฝาตัวนี้อันนี้เป็นเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ขายในทั่วไปตามร้านทั่วๆไปนะคะเราก็สามารถที่จะใช้รูปแบบนั้นได้เพราะว่าเราอาจจะไม่มีงบประมาณพอที่จะไปเปิดแม่พิมพ์หรืออะไรขนาดนั้น
1: เพราะว่าการที่จะมานั่งปั๊มขวดทำอะไรนี่มันเรื่องใหญ่แล้วเราเป็นร้านเล็กใช่ไหมครับเอาที่มันมีในตลาดแหละเพียงแต่ว่าเสริมเติมไอเดีย
0: จากสิ่งที่เรามี
1: แล้วนี่มันมายังไงครับเนี่ยโอ้โหดูสิอาจารย์
0: นะอย่ามองหลังบ้านมาสิคะ
1: อย่ามองหลังบ้าน
0: เอาหน้าบ้านสิคะ
1: เราควรจะโชว์ให้เขาเห็นความจริงทุกด้านนะสารโลหิต
0: จริงๆอันนี้ก็คือเราก็ทำลักษณะของว่าเราก็ทำกิมมิคขึ้นมาว่าเป็นฝาครอบนะคะ
1: คือพูดง่ายแพ็กเกจอะทำแบบนี้มาแล้วแต่ว่าหาของเสริมมาโดยทำเป็นฝาครอบนี่ก็คือใช้กระดาษแข็ง
0: ใช้กระดาษแข็งธรรมดาเนี่ยแหละค่ะ
1: แต่ก็อยู่ที่การออกแบบสีสันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเราก็เติมกิมมิคเข้าไปว่าถ้าเป็นกระเทียมที่มีลักษณะของรสชาติหวานๆเราอาจจะใช้คำว่าใช้สีที่มันนุ่มนวล นะคะแล้วก็อาจจะมีคำว่าสวีทหรืออะไรก็ตาม
1: เป็นไอศกรีมหวานๆดูหยิ่งๆหน่อยนะฮะซอฟต์ๆเทนเดอร์
0: แล้วถ้ามันเราเติมรสชาติเผ็ดเราก็อาจจะทำสีสันให้มันดูเผ็ด
1: โดยที่เป็นสีแดง
0: เราก็เปลี่ยนใช้การเปลี่ยนของตัวฝาครอบเนี้ย
1: แทบไม่ได้เปลี่ยนเลย
0: ใช่
1: ขอแค่สีแพ็กเกจที่จะแบบแปะลงไป
0: แมทชิ่งมันแค่นั้นเองนะคะ
1: เปลี่ยนเสื้อผ้าของเรา
0: ดังนั้นเนี่ยพื้นฐานต้นทุนยังคงเท่าเดิมแต่ว่าเติมไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยเข้าไป
1: ทีนี้ผมเจอขวดนึงของอาจารย์แล้วนี่รู้สึกเริ่มมีความหวานเริ่มมีช่องมีเชือกอะไรมานี่คือยังไงฮะ
0: อันนี้คือถ้าเป็นของเมืองนอกอะค่ะเขาจะใช้คำลักษณะของใช้แก้วเพราะว่าตัวพลาสติกเองเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของถ้ามันมีความเป็นกรดหรืออะไรต่างๆมันอาจจะมีผลกระทบกับตัวเรียกว่าสารบางอย่างพลาสติกเนี่ยมันจะอาจจะปนเปื้อนไปกับอาหารได
1: ้แล้วเรื่องราคาด้วยใช่ไหมฮะดูความหรูหราความพิเศษเนี่ยถ้าเป็นขวดแก้วเนี่ยดูดีกว่าแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะอันนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟ
0: ัง
1: อ
0: ันนี้ก็เราก็ใช้บรรจุภัณฑ์แก้วที่ก็มีขายโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าตัวฝาเนี่ยก็จะเป็นฝาอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เราก็ใช้เรียกว่าดีไซน์ให้เข้ากับตลาดที่เราจะไปขาย
1: สมมติว่าถ้าเกิดกระดาษสีเขียวสมมติว่าสีเขียวนี่มันก็คือธรรมชาติใช่ไหม
0: ใช
1: ้สีน้ำตาลเข้ามาจับแล้วก็มีเรื่องของลูกวอลนัทใช่ไหมอาจารย์ลูกอะไรไม่รู้นะก็คือดูเป็นธรรมชาติมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็แปะการันตีเลย natural นะฮะธรรมชาติแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่าสื่อสารมาเป็น
0: เราก็พยายามจะสื่อสารกับสินค้าของเรากับตลาดแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าใจตรงกันว่านี่คือสิ่งเดียวกันนะคะ
1: เพราะแพคเกจจิ้งมันพูดได้เราไม่อยู่บอกเขาเพราะเราไม่ใช่ตลาดแบบเจอเผชิญหน้าไม่ใช่ถ้ามาตลาดเกษตรสีเขียวเนี่ยเจอพี่น้องเกษตรกรคนขายเนี่ยถามได้แต่ถ้าเกิดว่าสินค้านี่มันไปวางที่อื่นเช่นไปวางในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมทางแพลตฟอร์มช้อปปิ้งทั้งหลายแหละออนไลน์หรือแม้แต่อยู่เมืองนอกแพคเกจพูดคนขายพูดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไอ้บรรจุภัณฑ์เรานะพูดได้เลยต้องออกแบบที่จะสื่อสารซึ่งมันจะมีทั้งในส่วนที่เป็นของฉลากที่บอกได้ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของการออกแบบที่จะสื่อสารออกไปนั่นเองนะครับมีอะไรเราเสนอครับอาจารย์วันนี้เห็นว่าม
0: ีอีกนิดนึงนอกจากกระเทียมเนี่ยที่เรามองมันเป็นเรียกว่าอุปกรณ์ในการทำอาหารใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้สมมติว่าถ้าเกิดเป็นเราเนาะเราทำกับข้าวไม่เป็นเราอาจจะไม่รู้จะซื้อไปทำอะไร
1: อ
0: ่ะนะคะแล้วเราก็เลยคิดถึงหากลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่เราจะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างหลากหลายเพื่อเราจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มช่องทางในการที่ให้ลูกค้าที่หลากหลายขึ้นนะคะก็เลยลองพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาดูนะคะเป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ตั้งชื่อแบรนด์ให้เรียกว่าสอดคล้อง

0: ันกับวัยรุ่นคนยุคใหม
1: ่มันต้องมีคำสั้นๆสั้นๆที่มันจำจดจำง่ายกับท่าใจท่าใจนั่นเองนะนี่คือชื่อว่าไร้เทียมทานนะมีแล้วดูจากนะฮะมีความเป็นจีนด้วยไร้เทียมทานแบบกระบุงกระบี่จอมยุ่งจอมยุทธใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้อย่างในการดีไซน์ด้วยกันใช้ฟอนต์แล้วก็แต่ว่าคำว่าไร้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไลท์ที่แปลว่ามันเบาใช่ไหม
0: มันเสียงของอาจารย์
1: เสียงใช่เลยนะ
0: โปรน
1: ะ
0: สุดยอดเลยค่ะ
1: โอ้โหนะแล้วมันยังไงมีแล้วนี่คือ3สี3แบบแสดงว่ามีน้ำพริก3รส
0: ก็แสดงว่ามีรสชาติ3รสอาจจะมีรสเผ็ดนะคะรสธรรมชาติแล้วก็มีรสหวานเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยฟอร์มของกระเทียมมันเปลี่ยนไปแล้วจากที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
1: จากอันนี้ตั้งต้น
0: จากตั้งต้น
1: เป็นแบบขั้นเกือบต้นจะเป็นขั้นกลาง
0: ขั้นกลาง
1: ใช่ไหมฮะอันนี
0: ้แล้วก็มาสู่ของขวัญของฝากที่จะเพิ่มมูลค่า
1: ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะไปวางขายเมืองนอกเมืองนาได้ไหมต้องมีเรื่องของการรับรองมาตรฐานการมีตราสัญลักษณ์ต่างๆเพิ่มเติมมาอีกซึ่งเหมือนที่เราอยู่ในแพ็กเกจที่มันเป็นขั้นแอดวานซ์และแบบนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: แล้ววันนี้เห็นอาจารย์มีอย่างอื่นมาด้วยพอจะต่อเนื่อง
0: อยากจะมาแชร์ให้ทางท่านอาจารย์และท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะคะว่าทางมสท.เราก็มีทำโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแล้วเราก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์นะคะก็เลยอยากจะให้อาจารย์ได้ลองเห็นภาพว่าถ้าเราพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยมันช่วยเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างตัวนี้เลยค่ะอาจารย์ตัวนี้เนี่ยตอนนั้นน้องมิลลิเนาะที่เขากำลังดังในเรื่องของ
1: น้องมิลลิอ๋อที่ร้องเพลงแล้วไปกินข้าวเหนียวมะม่วงใช
0: ่ไห
1: มฮะ
0: ใช่เลยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงของน้องมิลลิที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยบรรจุภัณฑ์ของเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เช่นกันนะคะโดยตัวนี้นะคะนักศึกษาเขาก็ได้พัฒนาข้าวเหนียวมะม่วงที่เรียกว่าทำเป็นฟีดไดก็คือทำเป็นแห้งๆก่อนนะคะแล้วเจ้าตัวกล่องตัวนี้ค่ะจะสามารถที่จะอุ่นร้อนได้ด้วยตัวของตัวบรรจุภัณฑ์เองนะคะโดยเราเติมน้ำเข้าไปพอเติมน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาความร้อนเกิดขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะปฏิกิริยาความร้อนเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ทำให้ตัวข้าวเหนียวมะม่วงกับตัวมะม่วงที่มันแห้งๆอยู่เนี่ยค่ะฟื้นคืนชีพขึ้นมาก
1: ลายร่างเป็นข้าวเหนียวที่เราเหมือนกับที่เราต้องซื้อ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ดังนั้นแม้ว่าถ้าเกิดว่าขายข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยปกติซื้อในตลาดไม่ได้แล้วไปอเมริกาไม่มีใครขายอย่างนี้แต่ว่าไอ้แพ็กเกจเนี้ยสามารถไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็กินข้าวเหนียวมะม่วงได้เสมือนอยู่ที่ตลาดเกษตรสีเขียวมสท.เลยทีเดียว
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะอาจารย์
1: นะสุดยอดมากเลย
0: ถ้าเกิดว่ามันจะพัฒนาไปขายตลาดที่อเมริกาได้เนี่ยภาษาที่ใช้ใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีตัว
1: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษ
1: ที่ช่วยอธิบายเนี่ยเขาเอาคงอ่านไม่ออก
0: ใช่ไหมคะข้าวเหนียวมะม่วงเขาไม่เข้าใจเรา
1: แน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการรับรองมาตรฐานแต่แน่นอนว่าตัวนี้คือตัวอย่างแพ็กเกจ
0: อ
1: าจจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดไปขายที่อเมริกาก็อาจจะต้องมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับในแต่ละประเทศด้วยอย่างกรณีของประเทศไทยที่เล่าให้ฟังไปก็จะมีเรื่องของตัวนี้เป็นเรื่องของธุรกิจการันตีใช่ไหมครับมี Q brand ก็คือเป็นของเป็นโลเคอลแต่ได้ไป international เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่รับรองกันเช่นอาจจะมี iPhone อาจจะเป็น PGS ใดๆก็ตามที่สอดคล้องกับมาตรฐานแต่ประเทศนั้นๆ นะครับผมเนา
0: ะ
1: ถึงจะวางขายได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับผมนะแล้วยังไงต่อครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ยังมีเยอะแยะเลย
0: หรืออย่างตัวกล้วยอันนี้นะคะกล้วยอันนี้เหมือนกันนะคะกล้วยที่เราเห็นทั่วไปที่ชุมชนพัฒนากันอย่างเช่นทำเรามีปริมาณกล้วยที่เยอะใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำอาจจะทำเป็นกล้วยฉาบกล้วยรสชาติต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าเปิดแล้วเนี่ยปิดได้ปิดอีกครั้งได
1: ้ปัญหาใหญ่ของชนชาวไทยเลยเวลาไปอุดหนุนแล้วเนี่ยกินแล้วมันกินไม่หมดใช่ไหมถ้าเกิดว่าแกะกินแล้วสามารถเก็บแล้วยังคงสภาพความอร่อยเหมือนวันที่เราแกะได้วันชิ้นแรกๆเนี่ยมันก็อยู่ได้นานๆเลยใช่ไหมครับก
0: ็
1: คือซื้อซ้ำได้ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะกินไม่หมดแล้วก็ต้องทิ้งก็เสียดายนะฮะ
0: อันนี้ทางผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าลักษณะของการบริโภคของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนอกจากความคิดสร้างสรรค์นอกจากมาตรฐานแล้วเนี่ยถ้าหากเราเข้าใจประเด็นตรงนี้ค่ะมันจะทำใหเขาอยากจะกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็ตอบโจทย์พฤติกรรมในการรับประทานของเขาได้นะคะ
1: งั้นถ้าเกิดอย่างนี้จากที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยการที่จะแก้ไขปัญหาของทั้งเรื่องของเกษตรกรนะฮะแล้วก็สินค้าเกษตรไปจนถึงกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คือเกษตรกรเขาจะต้องมีความเข้าใจเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ตัวเองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองเรื่องของช่องทางการตลาดต่างๆเรื่องของการรองมาตรฐานและก็เรื่องของการแปรรูปเปลี่ยนร่างเพิ่มมูลค่าจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันสอดคล้องกับผลงานของตัวเองทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่ามันเริ่มจากหนึ่งไปจนถึงจุดสุดท้ายได้เนี่ยครบวงจรเนี่ยรับรองว่าปัญหาเกษตรกรไทยก็น่าจะน้อยลง

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025048046-9 025033577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ถ้าเรียนมสท.
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำให้ทุกคนรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดบนคอนเซ็ปต์ที่ว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มายืนอยู่ในท่ามกลางโรงเรือนนะครับซึ่งเป็นโรงเรือนเมลอนนะครับซึ่งกำลังออกลูกเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับรู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรได้นะครับซึ่งวันนี้ผมเองเนี่ยก็ได้นัดวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ Internet of Things นะครับสำหรับการพัฒนาในเรื่องของการเกษตร

0: สวัสดีครับอาจารย์ระบินครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาพบอาจารย์เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับ
2: จุดเริ่มต้นของอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยมีแนวคิดมาอย่างไรครับ
3: ครับแนวคิดของการทำฟาร์มยุคใหม
2: ่ครับ
3: ที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทฟาร์มนะครับเราเห็นปัญหานะครับของเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับเราก็ตั้งโจทย์ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเอาอิเล็กทรอนิกส์ไปช่วยในภาคการเกษต
2: ร
3: ในการลดต้นทุนค่าแรงให้กับเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งการช่วยเกษตรกรโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นเราสามารถมอนิเตอร์ฟาร์มนะครับหรือว่าการแจ้งเตือนนะครับการให้น้ำนะครับการมอนิเตอร์ความชื้นอุณหภูมิในโรงเห็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็เราสามารถที่จะเอาไปใช้กับพืชตัวอื่นอย่างเช่นการให้น้ำลำไยอย่างนี้ครับซึ่งเราอาจจะมีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายอยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนหรือว่าที่ลำปางที่เป็นกลุ่มของเกษตรกรทางด้านปศุสัตว
2: ์แล้วทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้ตัวแอปพลิเคชันเพราะว่าจริงๆยุคนี้เนี่ยหลายๆคนก็ใช้มือถือแล้วทำไมเหตุผลอะไรที่อาจารย์เลือกใช้แอปพลิเคชันในการทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรแบบนี้ครับ
3: ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีเราเรียกว่าเป็น IoT หรือว่า Internet of Things นะครับซึ่งราคาเนี่ยจะถูกนะครับเหมาะสำหรับในยุค 4.0 ครับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อติดตั้งในฟาร์มแล้วเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับ
2: แสดงว่ามันก็ช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรหรือเปล่าครับในการควบคุมนะครับในเรื่องของการผลิตต่าง
3: ๆครับเกษตรกรน่ะก็จะมีระบบการวางแผนนะครับถ้าเราสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในเรื่องของการควบคุมระบบน้ำนะครับการควบคุมระบบความชื้นอุณหภูมิในโรงเรือนหรือว่าในฟาร์มในฟาร์มไก่ในฟาร์มที่เป็นปศุสัตว
2: ์ครับ
3: ก็จะทำให้เกษตรกรมีความแม่นยำในการ
2: ครับผม
3: ทำผลผลิตนะครับมีเขาเรียกว่าครับมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานมีคุณภาพที่ส่งผลในเรื่องของราคา
2: อาจารย์ครับกว่าที่จะได้แอปพลิเคชันมาเนี่ยผมว่ามันยากมากๆเลยอาจารย์มีกระบวนการหรือวิธีการยังไงนะครับที่จะทำให้ได้แอปพลิเคชันดีๆอย่างนี้ครับ
3: เราลงพื้นที่ครับแล้วไปถอดองค์ความรู้นะครับไป อยู่กับชาวบ้านเพื่อที่จะดูว่าเกษตรกรจริงๆเขาต้องการอะไรในนั้นเราก็นำเอามาคิดคอนเซ็ปเพื่อให้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะเขียนโปรแกรมนะครับในการที่จะเป็นทำโปรโตไทป์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะเอาไปติดตั้งในฟาร์มนะคร
2: ับ
3: หลังจากนั้นเราในส่วนของอาจารย์เองก็จะเป็นคนที่ไปสร้างเครือข่ายครับไปบรรยายนะครับแล้วก็เชิญชวนเกษตรกรที่ต้องการนำเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปใช้ในฟาร์มก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลหรือว่าเป็นโปรโตไท
2: ป์
3: ทีนี้เราก็จะขยายครับจะขยายให้กับฟาร์มอื่นที่มีศักยภาพนะคร
2: ับ
3: ที่พร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับเราในภาคการเกษตรส่วนของอาจารย์เองก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
2: ์ครับผม
3: เราเรียกว่าการบูรณาการร่วมระหว่างอิเล็กทรอนิกส์เกษตรเพื่อยกระดับเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะ
2: อาจารย์พอจะบอกได้ไหมว่ามีกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มไหนบ้างที่เอาแอปพลิเคชันของอาจารย์ไปใช
3: ้ตอนนี้เรามีโมเดลที่นำเอาไปใช้ก็คือโรงเรือนแบบปิดที่ปลูกเมลอนนะครับโรงเรือนเห็ดนะครับที่ทำเรื่องของเห็ดผลญี่ปุ่นนะครับเห็ดนางฟ้าปูฐานนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เราทำก็คือเรื่องของการทำถังเช่า
2: ครับผ ผมเชื่อว่าบุคคลที่เอาตัวแอปพลิเคชันของอาจารย์ไปใช้เนี่ยคงได้รับผลประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชันทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นนะครับอาจารย์มีวิธีการติดตามไหมว่าเฮ้ยเขาเอาไปใช้แล้วมันมีผลยังไง
3: แน่นอนครับเราจะติดตามผ่านตัวแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ให้เกษตรกรเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี
2: ครับ
3: คนเดียวแต่เราเองเนี่ยสามารถที่จะโปรแกรมร่วมกับเกษตรกรอย่างเช่นเกษตรกรเนี่ยเขาอาจจะส่งเฉพาะโปรแกรมให้น้ำมาอย่างในโทรศัพท์มือถือนะ
2: คร
3: ับ เขาก็สามารถที่จะโปรแกรมน้ำได้เหมือนกันสามารถที่จะตั้งเวลาเปิดนะครับหรือว่าไม่สะดวกให้เราเป็นคนตั้งโปรแกรมให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ
2: ครับ
3: หรือการควบคุมอุณหภูมิความชื้นเนี่ยหนึ่งก็คือเรามีระบบแจ้งเตือนให้เกษตรกรคือหมายความว่าในกรุ๊ปของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่ให้เกษตรกรทราบให้เราทราบพร้อมกันได
2: ้ครับ
3: อันนี้เรียกว่าการแจ้งเตือน
2: ครับ
3: นอกจากเราจะควบคุมไปแล้วเนี่ยก็ต้องฉลาดถึงขนาดว่าแจ้งเตือนเรามาได้การแจ้งเตือนก็อยู่ที่เราว่าเราจะแจ้งเตือนให้ใครบ้าง
2: ผมเชื่อว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คงจะชอบว่ามีเทคโนโลยีเข้าไปใช้เนี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาจริงๆนะครับแต่คราวนี้อาจารย์ครับพออยากจะใช้แล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าแพงไหม
3: นี่เราจะเจอคำถามนี้บ่อยๆนะ
2: คร
3: ับ เราก็เลยมีวลีว่าโอเคถ้าคิดว่าแพงเนาะต้องพูดให้ถูกใจดิผมจะได้ให้ฟรีอะไรเงี้ยนะครับ คือเราพยายามที่จะบอกว่าสิ่งเราทำเนี่ยความว่าแพงเนี่ยคืออะไรนะครับถูกนี่คืออะไรถ้าเราบอกว่าเราซื้อแพงแต่เราสามารถที่จะทำคุณภาพแล้วได้มูลค่าที่สูงถูกไหมครับอันนั้นก็คุ้มนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ไปเหมือนของฟรีนะแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรนะนั่นเองผมว่าไอ้ตัวฮาร์ดแวร์จริงๆของ IoT เนี่ยถูกมากฮาร์ดแวร์แต่ถามว่าทำให้ฉลาดก็ต้องใส่องค์ความรู้นำใส
2: ่
3: ที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะ
2: ค
3: ือสมาร์ทฟาร์มนะครับคือขยายฟาร์มให้รู้สึกว่ามีเครื่องมือที่ทำให้การให้น้ำแม่นยำขึ้นเราสามารถที่จะยกเลิกระบบน้ำโดยไม่ต้องเดินไปสามารถที่จะกดสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้อะไรเงี้ยนะครับนั่นเองคิดว่านวัตกรรมตัวนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่ไปสนับสนุนเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมครับ
2: คืออย่างนี้อาจารย์คือพอพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยเกษตรกรอาจจะกลัวเทคโนโลยีของอาจารย์ใช้ยากไหม
3: ง่ายปลายนิ้วสัมผัสคือหมายความว่าถ้าอยากให้ง่ายก็ต้องมาเรียนรู้กับอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะที่อาจารย
2: ์พออาจารย์พูดบอกว่าง่าย ผมเริ่มอยากเห็นฟาร์มจริงๆแล้วอาจารย์พาผมไปดูได้ไหม
3: ได้เลยครับเดี๋ยว
2: โอเค
0: ที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยอาจารย์มันมีเทคโนโลยีอะไรที่อาจารย์ได้นำมาใช้งานครับ

0: เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ IoT นะครับการโปรแกรมน้ำให้กับเมลอนทั้งหมด3โรงเรือนนะครับที่จะมีการบริหารจัดการที่พืชเมลอนปลูกแต่ละโรงเนี่ยอายุไม่เท่ากันนะครับใช้น้ำปริมาณน้ำไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการให้กับเกษตรกรครับ
1: แล้วตัวแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกไงครับอาจารย์
0: เกษตรกรเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาโปรแกรมที่นี่อย่างเช่นถ้าอากาศปิดเนี่ยต้องการลดปริมาณน้ำนะครับลดช่วงเวลาการให้น้ำก็สามารถที่จะโปรแกรมผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับเราสามารถที่จะเห็นนะครับสภาวะของโรงเรือนทั้งในโรงเรือนแล้วก็นอกโรงเรือน
1: ครับ
0: นะครับเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำให้กับเมลอนได้อย่างเหมาะสมครับ
1: ครับผมนอกจากฟาร์มนี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีฟาร์มไหนไหมที่อาจารย์ได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้อีก
0: เราก็จะมีฟาร์มเห็ดที่เดี๋ยวผมจะพาไป
1: โอเคอาจารย์พาผมไปดูหน่อย
0: โอเคครับ

ือที่ฟาร์มนี้ผมจะทำก้อนเห็ดนี่เป็นหลักครับแล้วก็คือเมื่อเราทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะเกิดปัญหาอย่างเช่นอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเมื่อก่อนเรานี่ต้องใช้แรงงานคนเข้ามาดูแลทั้งหมดอย่างเช่นรดน้ำเก็บเช็คว่าก้อนนี้ดีหรือเสียนะครับเราต้องใช้แรงงานคนทั้งหมดแล้วเมื่อพอเราขยายเพิ่มโรงเรือนเข้าไปนี่ตรงจุดนั้นแรงงานเราก็จะไม่พอครับแล้วก็เมื่อเราไม่มีเวลามากพอที่เราจะเข้ามาดูแลมันก็จะทำให้ผลผลิตเราเสียหายมากขึ้นครับเราจึงมีแนวคิดว่าต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราก็เลยได้เพิ่มกล่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นเข้ามาครับจากผู้สนับสนุนหลักของมทร.ล้านนาครับก็จะมีกล่องคอนโทรลที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นภายในโรงเรือนของเราแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถสั่งปิดเปิดตรวจเช็คอะไรจากภายในโรงเรือนของเราผ่านโทรศัพท์มือถือโดยแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE ครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราใช้ควบคุมปิดเปิดตั้งเวลาได้ครับตัวกล่องคอนโทรลนี่ที่เราติดตั้งเข้ามานี่มันจะแจ้งเตือนเป็นแสงภายในโรงเรือนว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิภายในโรงเรือนเท่าไหร่แล้วก็ความชื้นภายในโรงเรือนนี่เท่าไหร่แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนว่าตอนนี้นะว่าระบบทำความชื้นภายในโรงเรือนทำงานตอนกี่โมงแล้วก็หยุดตอนกี่โมงครับเราจะตั้งหลักๆไว้อยู่ที่ความชื้นไม่ต่ำกว่า 75% ให้มันทำงานครับพอเกิน 80% ให้หยุดทำงานครับหลังจากใช้ปุ๊บ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือเราสามารถลดระยะเวลาในการเก็บก้อนไว้ภายในโรงเรือนซึ่งมันมีผลดีก็คือลดโรคและแมลงที่จะตามมาหลังจากที่เราเก็บก้อนไว้ในระยะเวลานานๆได้อย่างที่2คือผลผลิตเราจะเสียน้อยลงคืออย่างแรกที่เราใช้แรงงานคนเราใช้รดน้ำให้น้ำตามความรู้สึกของเราถ้าเราเห็นว่ามันยังไม่แห้งเราก็จะไม่ให้แต่พอเราใช้เทคโนโลยีปุ๊บมันมีตัววัดที่เป๊ะๆเลยครับคือถ้ามันถึงจุดที่มันต่ำกว่าที่เรากำหนดแล้วมันก็จะให้น้ำให้ปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนเองเลยครับ

0: กระทรวงศึกษาธิการได้นำเอาโครงการต่างๆที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการไปพัฒนาให้ชุมชนทางด้านเกษตรกรนั่นคือการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีทั้งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรวิชาการจัดเรียนการเรียนการสอนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรต่างๆและการจัดหลักสูตรระยะสั้นเช่นการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะซึ่งวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมทร.ล้านนาได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรซึ่งเราเรียกว่าเกษตรร้อยฟาร์มปัจจุบันเราได้ดำเนินการให้กับชุมชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนลำปางน่านพิษณุโลกรวมจนถึงทางภาคเหนืออย่างเช่นเชียงรายแล้วก็พะเยาเกษตรร้อยฟาร์มเป็นหนึ่งโครงการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการและอยู่ในระหว่างการขยายผลไปยังภาคอื่นๆต่อไปทั้งนี้ความสำคัญเหล่านี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติโครงการที่เป็นเกษตรร้อยฟาร์มและโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อไปพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนเข้มแข็งและยังมีอีกหลายๆโครงการที่คณะวิศวศาสตร์ได้ดำเนินการเช่นวันนี้เราพัฒนาเครื่องมือในการทำฟองสบู่ที่เราเรียกว่าเป็นนาโนไมโครบับเบิ้ลซึ่งจะไปใช้กับเกษตรอาหารเพื่อสร้างผลผลิตให้กับเกษตรในเรื่องของเกษตรปลอดภัยและเราได้สร้างเครื่องมือในการพัฒนา
1: อีกด้านหนึ่งที่ผมเป็นคนส่งเสริมนะฮะพร้อมกับอาจารย์ระบินนะเรื่องสมาร์ทฟาร์มซึ่งอาจารย์ระบินเนี่ยก็เชี่ยวชาญในด้าน IoT หรือว่า Internet of Things นะในการจัดการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชาวบ้านคือต้องยอมรับก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการปลูกพืชนะในการทำยังไงให้ได้ผลผลิตสูงทำไงให้ลูกค้าต่างประเทศได้เห็นผลผลิตการเจริญเติบโตของผลผลิตจริงนะผลผลิตจริงโดยผ่านแอปพลิเคชันโดยผ่านมือถือการคอนโทรลความชื้นคอนโทรลระบบน้ำคอนโทรลระบบปุ๋ยอะไรเงี้ยนะฮะท่านอาจารย์ระบินก็จะเชี่ยวชาญนะแล้วก็สามารถนะใช้กับเกษตรกรได้จริงแล้วก็ทุกวันนี้การเจริญเติบโตของการที่อาจารย์ระบินไปช่วยเหลือเนี่ยก็มีเครือข่ายเยอะมากนะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาสนใจมันเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายๆสำหรับเรานะครับแต่เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำค่าสำหรับเกษตรกร
2: แนวคิดของการนำเอาเทคโนโลยีนะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้กับฟาร์มนะครับหรือบางทีเราก็จะพูดทับศัพท์นะครับเรื่องของสมาร์ทฟาร์มความหมายก็คือเกษตรอัจฉริยะนะครับตัวเกษตรนะครับอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเนี่ยหนึ่งก็คือเราลงพื้นที่นะครับเพื่อถอดองค์ความรู้นะครับจากเกษตรกรนะครับว่าเกษตรกรทำอะไรนะครับมีปัญหาในเรื่องใดสุดท้ายเกษตรเป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะหัวใจของเกษตรก็คือเรื่องของน้ำนะครับเราก็เลยโฟกัสไปที่การสร้าง impact นะครับคือไปดูระบบโรงเรือนแบบปิดซึ่งจะทำให้เกิดรายได้นะครับรายได้ที่ยั่งยืนความหมายก็คือระบบการปลูกในโรงเรือนเนี่ยนะครับพืชนะครับที่เราโฟกัสไปก็คือที่มีมูลค่าสูงเช่นเมลอนนะครับเราใช้การบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบทำให้เกษตรกรเนี่ยง่ายในการบริหารจัดการเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารที่ให้กับพืชอันนี้ก็คือเป็นโมเดลตัวหนึ่งที่เราทำมาเกือบ2ปีนะครับเราก็เห็นปัญหาว่าเทคโนโลยีที่จะเอาไปให้เกษตรกรจริงๆแล้วสำคัญก็คือต้องง่ายนะครับต้องง่าย2ก็คือ เราต้องสามารถที่จะมอนิเตอร์หรือว่าติดตามนะเพื่ออะไรครับเพื่อวางแผนในเรื่องของการตลาดให้กับเกษตรกรฉะนั้นเองเทคโนโลยีจะเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งในการที่จะทำให้สร้างเรื่องของคุณภาพสร้างเรื่องของมาตรฐานสร้างเรื่องของสมรรถนะให้กับเกษตรกรเกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีพี่เลี้ยงเกษตรกรจะต้องมีระบบการบริหารจัดการอันนั้นคือแนวคิดนะครับแล้วก็ที่มาของการสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายจะทำให้เราแสดงศักยภาพถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้เกษตรกรอยู่บนโลกของโซเชียลนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กจะทำให้พี่เลี้ยงเนี่ยอยู่กับเกษตรกรได้ตลอด24ชั่วโมงปัจจุบัน

ที่เราทำเนี่ยเราสามารถทำระบบแจ้งเตือนได้นะครับไม่ใช่ว่าเราแค่ดูเฉยๆแต่ระบบมันสามารถที่จะแจ้งเตือนกลับมาให้กับพี่เลี้ยงหรือว่าตัวเกษตรกรเองได้นั้นน่ะมันก็จะทำให้เกิดภาพที่ชัดขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเรามีโมเดลอยู่นะครับโมเดลอยู่ที่เชียงใหม่ลำปางแล้วก็ลำพูนล่าสุดเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็คือมอบหมายให้ราชมงคลหรือว่าสาขาของเราเนี่ยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ารับทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้าง New S-Curve นะครับปัจจุบันหลักสูตรของเราอนุมัติแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะทำหลักสูตรระยะสั้นนะครับเราก็จะมีโมเดลนะครับโมเดลว่าสามารถสร้างเกษตรกรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะได้ 100% นะความหมายก็คือเรามีโครงการระยะเวลา5ปีในการสร้างหลักสูตรระยะสั้นนะครับส่วนแผนหลักสูตร4ปีเราก็มีนะครับอันนั้นคือในส่วนของหลักสูตรแต่ในส่วนของเครือข่ายเนี่ยเราขยายไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเรามีเกษตรกรต้นแบบอยู่ทางด้านปศุสัตว์อยู่ที่ให้เกษตรกรหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจนะครับที่จะขยายไปยังภาคต่างๆนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำต้นแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับโดยหลักสูตรตัวนี้เนี่ยชื่อหลักสูตรก็คือหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะนะครับหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดที่เราได้รับการสนับสนุนนะครับครับผม

0: วันนี้เสนอตอน
1: เจียนอี
2: ้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมกันครับ
3: ผมปอครับ
2: ในรายการสีสันภาษาจีนครับในชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่ปอวันนี้มีศัพท์อะไรมานำเสนอครับ
3: ครับวันนี้มีคำว่าเจียนอี้
2: เจียนอี
3: ้คำว่าเจียนอี้เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามเป็นคำกริยาแปลว่าเสนอแนะหากเป็นคำนามแปลว่าข้อเสนอแนะ
2: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ
4: 天气冷了建议你多穿点衣服
5: 谢谢关怀
2: ฟังทันไหมครับว่าเขาเสนอแนะเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสักรอบนึงดีกว่าครับ
4: 天气冷了建议你多穿点衣服
5: 谢谢关怀
2: ผมว่าตอนนี้เสนอให้ชนกันเลยดีกว่าเต็ง
4: แก้วแตก
3: ศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่าเจียนอี้แปลว่าเสนอแนะข้อเสนอแนะถ้าเราต้องการพูดว่าอากาศหนาวแล้วแนะนำให้เธอสวมใส่เสื้อผ้าหลายชั้นหน่อยจะพูดว่าเทียนซี่เหลิงเลอเจียนอี้หนีตัวชวนเตี่ยอีฝูอีกครั้งนะครับเทียนซี่เหลิงเลอเจียนอี้หนีตัวชวนเตี่ยอีฝู
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ปอถ้าพี่อยากผอมนะผมเสนอให้พี่วิ่งรอบวัดสักร้อยรอบก่อนกลับ

0: ทัยธรรมาธิราช Open University
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

0: วัสดีค่ะนักศึกษาในวันนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นเนื้อหานะคะของหน่วยที่5นะคะในชุดวิชา21330การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษาค่ะซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยก็จะเป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับเด็กนะคะแต่ละช่วงวัยรวมถึงแนวทางนะคะการนำหนังสือนิทานไปใช้กับเด็กนะคะโดยในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านดร.อาจารย์ธัญญาพิทยาพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นผู้เขียนหน่วยนี้ให้กับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่ะอาจารย์ก็วันนี้อาจารย์เป็นผู้เขียนหน่วยให้กับเรานะคะก็จะเห็นแล้วค่ะว่าหนังสือสำหรับเด็กในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ในการแบ่งประเภทของหนังสือถ้าในตำราที่อาจารย์เขียนเนี่ยก็จะมีการแบ่งประเภทออกเป็น4เกณฑ์ใหญ่ๆนะคะโดยในเกณฑ์แรกเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งตามลักษณะภายนอกของหนังสือนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้เราอยากจะรบกวนให้อาจารย์อธิบายหรือว่าสรุปสั้นๆให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็อันดับแรกเลยค่ะอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยนะคะแบ่งเกณฑ์ได้หลากหลายมากเลยนะคะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการแบ่งค่ะเพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์ศึกษามาเนาะไม่ว่าจะเป็นสายนักเขียนนะคะสายสำนักพิมพ์แล้วก็สายการศึกษาเนี่ยเขาจะแบ่งเกณฑ์แตกต่างกันไปตามที่เขาจะเลือกวรรณกรรมเหล่านั้นไปใช้ค่ะถ้าพูดถึงเกณฑ์แรกๆเลยที่เราจะดูได้ง่ายๆในการแบ่งวรรณกรรมนะคะเราก็ดูจากลักษณะภายนอกของหนังสือค่ะลักษณะภายนอกของหนังสือเนี่ยค่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้งานของหนังสือด้วยนะคะประเภทแรกที่อาจารย์จะแนะนำนะคะก็คือหนังสือประเภทบอร์ดบุ๊กค่ะหนังสือประเภทบอร์ดบุ๊กเนี่ยค่ะจะเห็นได้ค่ะว่ามันมีหน้ากระดาษที่หนา

0: เป็นพิเศษค่ะอาจารย์กวางพอเดาได้ไหมคะว่าทำไมหนังสือบอร์ดบุ๊กเนี่ยมันถึงมีความหนาเป็นพิเศษเล่มขนาดเล็กไม่ใหญ่มากแล้วก็มีหน้ากระดาษมีความหนาเป็นพิเศษ
1: ค่ะเวลาเราเห็นก็จะน่าจะเหมาะสำหรับเด็กถูกไหมคะเด็กที่เปิดเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษบางๆเนี่ยเด็กเขาก็จะไม่ถนัดในการจับด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทนทานเด็กไม่ฉีกขาดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะ ทางการศึกษาปฐมวัยว่าเด็กเนี่ยค่ะถ้าจะให้เขาเปิดกระดาษบางๆเนี่ยมันยากสำหรับเขามากเลยเพราะฉะนั้นหนังสือบอร์ดบุ๊กเนี่ยค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับเด็กเริ่มเปิดหนังสือโดยเฉพาะเลยหน้ากระดาษเนี่ยจะแข็งหนาเพราะฉะนั้นมันจะเปิดง่ายค่ะแล้วมันก็มีไทม์ไลน์ขนาดมากเลยตั้งแต่ให้เด็กหัดเปิดด้วยตัวเองเป็นเล่มเล็กๆเปิดง่ายๆเลยแล้วก็เป็นเล่มที่ใหญ่หน่อยให้เด็กดูภาพด้วยแล้วก็หัดเปิดด้วยนะคะก็จากในภาพนี่ก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีบอร์ดบุ๊กหลากหลายประเภทมากเลยความหนาก็จะมีหลายแบบค่ะอันนี้ค่ะก็คือเป็นประเภทของหนังสือที่มีมาเพื่อสำหรับเด็กเล็กๆที่เพิ่งเริ่มอ่านเลยค่ะแล้วก็ประเภทต่อมาก็จะเป็นหนังสือผ้าค่ะหนังสือผ้าเนี่ยก็จะมีข้อดีคล้ายๆกับบอร์ดบุ๊กเลยแต่ว่าทนทานกว่าบอร์ดบุ๊กอีกบอร์ดบุ๊กเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กนะคะใช้แรงมากๆจริงๆมันยังมีฉีกขาดได้บ้างแม้มันจะฉีกขาดยากแต่เป็นผ้าเนี่ยนะคะฉีกขาดยากมากๆเลยนะคะแล้วก็เด็กก็ยังสามารถที่จะได้ใช้เซนซอรี่ด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วค่ะสื่อภาพก็จะมีบางทีจับแล้วก็จะมีเสียงสัมผัสก็จะต่างกันมีการเปิดปิดนะคะเป็นการฝึกเด็กนะคะทั้งบอร์ดบุ๊กแล้วก็หนังสือสื่อภาพเนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยพัฒนาเด็กเล็กได้ดีเลยนะคะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อมือใช่ไหมคะเรื่องของการมองเห็นนะคะการความสัมพันธ์ระหว่างมือตาของเด็กแล้วเขาก็ยังเรียนรู้ภาพต่างๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเข้าใจการอ่านด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบ่งลักษณะภายนอกนะคะก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเวลามากนักนะคะเราก็อาจจะแนะนำทุกประเภทไม่ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วค่ะหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยจะมีหนังสือที่เป็นลักษณะหนังสือของเล่นเพราะว่าเด็กเล็กเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจหนังสือใช่ไหมคะหนังสือของเล่นเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนมีหนังสือบวกกับของเล่นที่เล่นได้นะคะอย่างในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นบอร์ดบุ๊กด้วยนะคะทำให้เด็กสามารถเปิดได้คงทนแล้วก็ยังมีตุ๊กตาโผล่มาได้ด้วยเป็นตุ๊กตาหุ่นนิ้วที่เด็กก็จะเล่นได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจหนังสือได้นะคะหรืออีกประเภทนึงก็คือหนังสือป๊อปอัพค่ะหนังสือป๊อปอัพเนี่ยก็คือเป็นหนังสือที่มันสามารถเปิดได้นะคะเปิดออกได้แต่ว่าหนังสือป๊อปอัพเนี่ยค่ะจะมีข้อควรระวังนิดนึงตรงที่ว่าสำหรับเด็กเล็กที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ในการเปิดหนังสืออะค่ะถ้าเราเอาหนังสือป๊อปอัพไปให้เขาเล่นเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะเปิดแล้วฉีกขาดหรือแล้วหนังสือเสียหายเนี่ยมีสูงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้หนังสือป๊อปอัพกับเด็กอะค่ะก็อาจจะเป็นคุณครูใช้กับเด็กคุณครูเปิดให้ดูก่อนแล้วก็แบบให้ค่อยๆเปิดหรือว่าคุณครูอาจจะฝึกให้เด็กเนี่ยเปิดหนังสือจนควบคุมแรงได้ดีแล้วแล้วก็ให้เขาสามารถเปิดเองได้ก็ได้ค่ะ
1: ฟังจากอาจารย์กิฟก็เห็นถึงหนังสือที่แบ่งตามเกณฑ์แรกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่ใช้ผลิตไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษหรือว่าใช้ผ้ารวมถึงหนังสือที่มีลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีของเล่นมีเสียงออกมาบางทีก็เปิดไปมีเสียงออกมาก็มีหรือว่ามีตุ๊กตาโผล่มาด้วยอันนี้ก็จะเป็นทางกายภาพที่เราจะสามารถมองเห็นหนังสือประเภทนี้ได้นะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาของหนังสือกลวิธีในการประพันธ์แล้วก็จุดประสงค์ในการแต่งก็อย่างที่อาจารย์กิ๊บบอกเราก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะอธิบายครบทุกอย่างแต่ว่าอยากจะรบกวนให้อาจารย์เนี่ยสรุปพอที่จะให้นักศึกษาเข้าใจได้นิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยสามารถแบ่งเป็นตามจุดประสงค์ในการแต่งใหญ่ๆได้2ประเภทนะคะก็คือบันเทิงคดีกับสารคดีค่ะก็บันเทิงคดีเนี่ยชื่อก็บอกแล้วนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าฟิกชันค่ะฟิกชันแปลว่าเรื่องที่แต่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงก็จะเป็นประเภทของวรรณกรรมที่ต้องการให้เด็กเกิดจินตนาการสนุกสนานกับการอ่านมีความสุขแล้วก็เรื่องเหล่านั้นเนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่กับอีกประเภทหนึ่งก็คือ non fiction นะคะภาษาอังกฤษนะคะก็คือแปลตามตัวก็คือไม่บันเทิงแต่ว่าจริงๆเราจะแปลแบบนั้นไม่ได้นะคะสารคดีก็คือเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องแต่งค่ะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องราวที่เน้นการให้ความรู้ค่ะหนังสือสารคดีเนี่ยค่ะก็จะมีประโยชน์กับเด็กในแง่ที่ว่าเด็กเนี่ยค่ะจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเรามีข้อควรระวังนิดนึงค่ะว่าในการแบ่งประเภทเป็นบันเทิงคดีกับสารคดีอะค่ะหนังสือสำหรับเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้แบ่งชัดเจน ว่าอันนี้บันเทิงอันนี้สารคดีแต่ว่ามันจะมีหนังสือที่มีทั้งความบันเทิงด้วยแล้วก็เน้นให้ความรู้ด้วยค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆแต่คราวนี้พอเด็กเขาโตมากขึ้นแล้วอะค่ะความรู้ที่เขาต้องเรียนรู้เนี่ยมีรายละเอียดเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยค่ะเมื่อสิ่งที่เขาต้องการรู้มีรายละเอียดเยอะขึ้นประเภทของหนังสือมันก็จะแบ่งอย่างชัดเจนค่ะถ้าเกิดอาจารย์กวางไปดูตามร้านหนังสืออาจารย์กวางก็จะเห็นเลยค่ะมันจะมีหนังสือเช่นโลกของผึ้งอย่างเงี้ยนะคะที่ก็จะบอกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผึ้งในรายละเอียดถ้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือประเภทสารคดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหนังสือที่ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์เนี้ยค่ะเราก็จะรู้เลยใช่ไหมคะว่าหนังสือประเภทนี้เน้นความสนุกเพลิดเพลินอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งตามจุดประสงค์นอกจากนี้นะคะวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยยังแบ่งเป็นประเภทกลวิธีในการประพันธ์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งแบบที่เป็นบทร้อยกองบทกวีนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องของวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะก็แต่งโดยที่เป็นกลอนคล้องจองตลอดทั้งเรื่องหรือว่าเป็นร้อยแก้วนะคะที่เป็นความเรียงก็ในการแบ่งประเภทแบบนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณครูเพิ่งเริ่มเล่านิทานให้เด็กฟังเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะชอบฟังเสียงที่มีจังหวะสูงต่ำนะคะแล้วก็มีเมโลดี้ต่างๆมันทำให้ฟังไพเราะเขาอาจจะไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่เราพูดแต่ว่าเขาฟังจังหวะดนตรีฟังจังหวะเสียงฟังน้ำเสียงของพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นลักษณะนั้นเนี่ยวรรณกรรมประเภทที่เป็นบทร้อยกองก็จะเหมาะสมในการที่จะเลือกมาอ่านสำหรับเด็กแต่ในขณะเดียวกันแม้จะเป็นเด็กเล็กอะค่ะเราอาจจะเลือกวรรณกรรมร้อยแก้วที่มีเรื่องราวในตอนต้นเนี่ยเด็กอาจจะยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าพอเขาฟังไปเรื่อยๆเขาเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วถึงวัยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเรื่องที่อ่าน
1: ในเมื่อหนังสือมันเยอะมากมายขนาดนี้เราจะมีเกณฑ์ยังไงคะมีพิจารณายังไงที่จะเลือกนิทานนั้นๆเนี่ยเอามาใช้กับเด็กของเราอะค่ะมีเกณฑ์ในการเลือกใช้หนังสือไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าเกณฑ์ในการเลือกใช้อยู่ที่จุดประสงค์เนาะว่าเราต้องที่จะเลือกมาเพื่อที่จะใช้สร้างความเพลิดเพลินหรือว่าให้ความรู้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูต้องการให้เด็กเนี่ยสนุกกับนิทานชอบนิทานแล้วก็ชอบที่จะฟังเพื่อที่จะสะสมประสบการณ์ในการอ่านคุณครูก็เลือกหนังสือประเภทบันเทิงคดีนะคะที่มีจินตนาการหลายๆครั้งเนี่ยค่ะผู้ปกครองอาจจะเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกหนังสือที่มีจินตนาการสูงมากอะไรเงี้ยนะคะเด็กอาจจะเชื่อว่าโลกเหล่านั้นเป็นจริงแล้วเขาจะไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงไหมนะคะจริงๆส่วนนี้ค่ะมันมีงานวิจัยบอกมาแล้วนะคะว่าพอเด็กอายุ7 ขวบแล้วอะค่ะเขาจะเริ่มแยกระหว่างโลกในจินตนาการกับโลกแห่งความจริงเพราะฉะนั้นการใช้หนังสือมันประเภทบันเทิงคดีอะค่ะบันเทิงคดีเองอาจจะมีเรื่องราวที่เกินจริงเหนือจริงอาจจะมีสัตว์พูดได้ใช่ไหมคะอาจจะมีโลกดินแดนนางฟ้าอาจจะมีนางฟ้าที่คอยอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้ปกครองก็อาจจะกังวลว่าเด็กอาจจะแยกไม่ออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่น่าจะต้องกังวลค่ะจริงๆแล้วการเลือกใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะควรเลือกให้หลากหลายประเภทคือดีที่สุดค่ะมันมีการสรุปมาแล้วเด็กควรจะได้เจอทั้งสารคดีบันเทิงคดีหนังสือที่เป็นหนังสือความคิดรวบยอดหรือว่าเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือนิทานภาพค่ะเวลาที่เราแบ่งเนื้อหาวรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะมันจะมีหนังสือประเภทที่เข้าใจง่ายๆที่ปกติแล้วอะค่ะคุณครูอนุบาลชอบที่จะเลือกมาใช้นะคะก็คือเป็นหนังสือประเภทคอนเซปต์บุ๊กคอนเซปต์บุ๊กจะเหมือนคล้ายๆรายการหนังสือเนาะจะมีเรื่องราวของอย่างเช่นยานพาหนะก็จะมีรถมีเรือนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องผลไม้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผลไม้เหล่านั้นอะไรเงี้ยนะคะลักษณะแบบนี้จะเป็นหนังสือที่ครูปฐมวัยเลือกมาใช้ให้กับเด็กเยอะแต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงคือประเภทหนังสือนิทานนะคะหนังสือนิทานภาพที่มีตัวละครมีการดำเนินเรื่องมีเหตุการณ์แล้วก็มีปัญหาด้วยแล้วก็มีการแก้ปัญหาด้วยค่ะหนังสือประเภทเนี้ยก็ควรเลือกมาใช้สำหรับเด็กเช่นกันเพราะว่านอกจากเด็กจะสนุกแล้วเด็กก็ยังได้ประสบการณ์ด้วยนะคะเช่นยกตัวอย่างเทพนิยายที่เรารู้จักกันดีหนูน้อยหมวกแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเด็กอาจจะได้ประโยชน์ในแง่ของความรู้ความจริงน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กเนี่ยจะได้

0: ประสบการณ์ทางด้านการอ่านแล้วก็เข้าใจองค์ประกอบของวรรณกรรมได้ง่ายแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันมีความสนุกสนานมันทำให้เด็กสนุกกับการอ่านได้ด้วยค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ส่งเสริมการคิดรวบยอดนะคะทีนี้ในวรรณกรรมที่เรานำมาใช้ในห้องเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นำมาใช้เราก็จะเห็นว่ามีหนังสือนิทานบางประเภทเนี่ยอาจจะเป็นในหมวดของให้ความบันเทิงกับเด็กแล้วก็จะมีหนังสือที่อาจจะตัวอักษรที่ไม่ได้เหมาะสมกับไม่ใช่เป็นตัวอักษรสวยๆอาจจะเป็นลายมือเด็กหรืออะไรเงี้ยก็ยังพบอยู่แล้วมีปัญหาไหมคะสำหรับการที่เลือกใช้หนังสือนิทานที่ฟอนต์ของเนื้อหาเนี่ยไม่ได้เป็นทางการเหมือนกับหนังสือนิทานทั่วไปอะค่ะ
0: ค่ะก็อันนี้ค่ะก็คืออย่างที่บอกเลยนะคะเวลาเราเลือกหนังสือค่ะเราเลือกตามจุดประสงค์ว่าคุณครูเนี่ยจะเลือกมาเพื่ออะไรเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการให้เด็กดูต้นแบบของตัวอักษรที่ถูกต้องเพื่อที่เขาจะได้คุ้นเคยแล้วเวลาที่เขาเขียนเขาจะเขียนได้ถูกต้องอะค่ะหนังสือประเภทที่อาจารย์กวางบอกเนี่ยก็จะไม่เหมาะกับการเลือกมาเพื่อใช้จุดประสงค์นี้แต่ถ้าสมมุติว่าตลอดทั้งเทอมเนี่ยนะคะทั้งเทอมเนี่ยคุณครูเนี่ยได้หนังสือที่เป็นตัวอย่างแบบนี้มาตลอดละแล้วคุณครูอยากเสริมให้เด็กเนี่ยมีทักษะการคิดที่มากขึ้นเลือกหนังสือนิทานที่ท้าทายขึ้นหรือว่าเลือกหนังสือนิทานที่อินเตอร์แอคทีฟนะคะให้เด็กโต้ตอบกับเรื่องราวในนิทานเนี่ยค่ะการเลือกหนังสือประเภทที่อาจารย์กวางมาบอกเนี่ยจะตอบโจทย์จุดประสงค์ในข้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้อะค่ะคุณครูอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเลือกหนังสือเล่มนี้เพื่ออะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกหนังสือทุกเล่มที่ฟอนต์ต้องถูกต้องทั้งหมดมันก็จะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าแล้วความคิดสร้างสรรค์แล้วทักษะการคิดหนังสือบางเล่มอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องฟอนต์เนาะแต่เขาตอบโจทย์เรื่องของทักษะความคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูกิฟต์ยกให้ดูนะคะอย่ายอมให้นกพิราบขับรถเมย์นะเห็นไหมคะฟอนต์เนี่ยจะเป็นฟอนต์ลายมือเลยค่ะถ้าเราจะเลือกมาเพื่อที่จะให้เด็กเรียนแบบลายมือเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณครูลองเอาหนังสือเล่มนี้ไปเล่าให้เด็กฟังนะคะเด็กจะโต้ตอบกับหนังสือและเขาจะรู้สึกว่าการอ่านสนุกเพราะฉะนั้นจุดประสงค์อะค่ะสำคัญจริงๆในการเลือกว่าเราจะเลือกเล่มไหนมาใช
1: ้แล้วก็อย่างที่อาจารย์คิดว่านะคะก็คืออย่างเงี้ยเวลาเราเลือกหนังสือที่จะเข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราก็ควรจะเป็นหนังสือที่มีความหลากหลายเนาะไม่ใช่แบบว่าจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟอนต์ที่ถูกต้องแบบสวยงามเสมอไปก็จะมีหลากหลายให้เด็กเนี่ยเห็นในการเขียนวิธีการเขียนที่ต่างออกไปรวมถึงในประเด็นที่วัตถุประสงค์จริงๆว่าเราต้องการจะใช้หนังสือเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะส่งเสริมการคิดหรือว่าความมั่นใจในตนเองอันนี้ก็เป็นอยู่ที่เนื้อหาที่เราจะนำไปใช้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามเลือกที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนเดิมไม่อยู่แค่ในวงเดิมๆ
0: ใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งยากสำหรับเด็กที่เขาจะจำฟอนต์เพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะดูก่อนว่าเด็กในห้องของเราเนี่ยจำฟอนต์โดยส่วนใหญ่ได้แล้วไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้ก็ได้นะ
1: เราก็จะเห็นระดับของเนื้อหาที่มันจะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆจนไปถึงมีตัวละครที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะบางนิทานบางเรื่องเนี่ยหนังสือบางเรื่องเนี่ยจะมีตัวละครหลักแค่ตัวเดียวแต่อย่างบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยโอ้โหมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีเพื่อนของเด็กเยอะแยะมากมายเลยระดับของตัวละครจำนวนของตัวละครตรงเนี้ยเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กไหมคะถ้าเราจะเลือกนิทานเนี่ยให้เหมาะสมกับช่วงวัยเนี่ยตรงนี้เราต้องดูพิจารณาจากอะไรบ้างคะ
0: จริงๆแล้วว่ามันไม่มีกฎตายตัวแต่ว่ามันจะมีกฎมีเกณฑ์คร่าวๆนะคะหนังสือสำหรับเด็ก3เด็กจะต้องเรียนรู้อะค่ะก็คือเขาต้องดูภาพใช่ไหมคะแล้วก็เข้าใจว่าภาพที่เขาดูเนี่ยมันคือภาพอะไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเชื่อมโยงภาพแต่ละภาพนะคะอย่างเช่นดูนะคะอย่างนิทานเรื่องบ้านใบไม้ที่เหมาะสำหรับเด็ก3ขวบเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าตัวละครเนี่ยชัดเจนมากแบ็คกราวด์แทบไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีตัวละครตัวอื่นเลยนะคะตัวละครตัวอื่นที่มีมาก็จะเป็นแมลงตัวเล็กตัวน้อยที่แบบค่อยๆเข้ามาทีละหน้าละตัวหน้าละตัวนะคะอันนี้ค่ะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มอ่าน

0: เพราะว่าเขาค่อยๆไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดอาจารย์กวางดูข้างในเรื่องงานแรกของมีจังก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าในเรื่องงานแรกของมีจังเนี่ยโอ้โหเปิดมาปุ๊บเป็นภาพมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมีคุณแม่กำลังทำกับข้าวอยู่มีจังด้วยมีตัวละครหลายตัวเลยใช่ไหมคะหนังสือนิทานลักษณะนี้ค่ะเหมาะสำหรับขวบสำหรับเด็กที่เขาทราบแล้วว่าเขาจะต้องมองตัวละครหลักที่จุดไหนเพราะฉะนั้นจะมีตัวละครประกอบมากกว่านั้นได้มีฉากที่มีรายละเอียดได้ค่ะแล้วก็สังเกตตัวอักษรได้นะคะตัวอักษรในบ้านใบไม้เนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ตัวเลยแล้วก็เรื่องราวก็จะค่อนข้างที่จะสั้นในขณะที่พอมาดูในงานแรกของมีจังจะเห็นนะคะว่าตัวอักษรเนี่ยมีประโยคสนทนาเข้ามาด้วยนะคะมีเครื่องหมายคำพูดด้วยมีการอธิบายความรู้สึกของมีจังด้วยมีการอธิบายความคิดของมีจังด้วยก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าจำนวนตัวละครเนี่ยมีผลสำหรับเด็กเวลาที่เด็กเขาเพิ่งเริ่มอ่านแล้วเขาจะเข้าใจหรือติดตามเรื่องราวได้ง่ายหรือยากแต่ถ้าเมื่อเด็กเนี่ยเข้าใจแล้วว่าตัวละครที่เราจะเรื่องหนังสือให้กับเด็กนะคะเด็ก3ขวบเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่คนที่เขาเจอก็จะเป็นคนคุ้นเคยใกล้ตัวถูกไหมคะสถานที่ที่เขาเคยไปก็จะเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยใกล้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเลือกนิทานให้เด็ก3ขวบอะค่ะเราก็เลือกเรื่องนิทานที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของเขาที่เขาจะเข้าใจได้เป็นเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องใกล้ๆตัวนะคะของ3ขวบก็จะเป็นลักษณะนั้นเพื่อที่เขาจะได้สะสมประสบการณ์เมื่อเขาสะสมประสบการณ์ได้มากขึ้นแล้วค่ะอย่างเด็ก5ขวบเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่เรื่องราวยาวขึ้นมีซับซ้อนขึ้นมีจินตนาการที่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนได้นะคะเขาก็จะสนุกนะคะสำหรับเด็ก5ขวบเนี่ยเขาหลายๆคนเนี่ยสนใจโลกในจินตนาการบางคนเนี่ยสนใจสัตว์ต่างๆที่แปลกๆบางคนสนใจรถอะไรเงี้ยค่ะเราเลือกในสิ่งที่เขาสนใจเราสามารถสังเกตได้นะคะว่าเด็กสนใจอะไรส่วนใหญ่เด็ก5ขวบจะชอบสัตว์มากนะคะ เด็ก3ขวบเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งของใช้ของใกล้ตัวเขาหรือว่าสัตว์ที่ใกล้ตัวเขาจริงๆจะสังเกตได้นะคะ
1: ทีนี้เราสังเกตว่าหนังสือนิทานที่เราเลือกใช้เนี่ยเวลาเราไปตามร้านหนังสือเนาะเราก็จะเห็นว่าหนังสือนิทานเล่มนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็ก3ขวบหนังสือนิทานเล่มนี้เหมาะกับเด็ก5ขวบซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราก็จะเห็นว่าเอ้ยความสนใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับหน้าปกของนิทานที่เขาเรคคอมเมนต์ไว้ตรงหน้าปกเนาะไอ้เนี้ยเราก็จะเห็นแล้วทีนี้เราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยบางทีเด็ก3ขวบเนี่ยก็ไปดูของ5ขวบก็มีหรือว่าเด็ก5ขวบเนี่ยมาอ่านหนังสือ3ขวบก็มีตรงเนี้ยเกณฑ์ที่เขาเขียนไว้ตรงหน้าปกเนี่ยค่ะที่แปะไว้อย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันเหมาะสมไหมคะหรือว่าที่จริงมันสามารถยืดหยุ่นได
0: ้คือปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเราดูหนังสือข้างหลังจริงๆอะเขาจะไม่ค่อยกำหนดเป็นตายตัวเป็นของกี่ขวบอยู่แล้วค่ะปกติหนังสือสำหรับเด็กเขาจะบอกเป็นช่วงวัยอยู่แล้วนะคะเช่น0ถึง3 3ถึง5 7ถึง9อย่างเงี้ยนะคะปกติแล้วค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กจะบอกเป็นช่วงอยู่แล้วค่ะเราไม่บอกระบุว่าเป็นของกี่ขวบอยู่แล้วหรือว่าอาจจะบอก2ขวบขึ้นไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็ก2ขวบเนี่ยใช้ได้จนถึงไม่จำกัดเลยแล้วแต่ที่เด็กสนใจวรรณกรรมสำหรับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะว่าวรรณกรรมเนี่ยมันอยู่ที่จุดประสงค์และวิธีการใช้ด้วยนะคะแต่ว่าในหลักคร่าวๆก็คือว่าถ้าสำหรับเด็กที่เริ่มอ่านเนี่ยหนังสือที่มีความซับซ้อนของภาพกับเรื่องมากเนี่ยเด็กเขาจะไม่เข้าใจถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่สนุกสำหรับเขาเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเลือกที่ง่ายที่สุดที่เด็กจะเข้าใจอย่างเช่นถ้าเกิดหนังสือบอกว่าเหมาะสำหรับเด็ก2ขวบเนี่ยค่ะแปลว่าเด็ก5ขวบถ้าเขาชอบเรื่องนี้มาอ่านเขาก็อ่านได้สนุกเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเด็กที่5ขวบจะมาอ่านของ2ขวบไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าหมายความว่าอายุต่ำที่สุดที่จะอ่านเรื่องนี้ได้เข้าใจคือ2ขวบค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมีข้อควรระวังนิดนึงตรงที่ว่าหนังสือที่แนะนำว่าเหมาะสำหรับเด็ก3ขวบของอเมริกาเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับเด็ก3ขวบของประเทศไทยก็ได้เพราะว่าเวลาที่เขาแนะนำว่าหนังสือเล่มไหนเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กวัยไหนอะค่ะเขาแนะนำตามความสามารถในการอ่านของประเทศเขาเพราะฉะนั้นประเทศที่เด็กมีความสามารถในการอ่านมากเนี่ยหนังสือสำหรับเด็ก3ขวบของเขาเนี่ยอาจจะแอดวานคราวนี้ค่ะเวลาที่คุณครูเลือกมาใช้อะค่ะคุณครูก็อาจจะ มาลองกับเด็กว่าเด็กเข้าใจไหมแค่นั้นเองถ้าไม่เข้าใจก็เลือกระดับอายุคือมันไม่มีกฎตายตัวค่ะหรือว่าบางทีเด็กอาจจะอายุ5ขวบนะคะแต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์การอ่านมาก่อนเลย

0: ที่บ้านไม่ได้ส่งเสริมการอ่านเลยมาเรียนกับคุณครูเลยแล้วก็เพิ่งได้อ่านตอนที่คุณครูแนะนำนิทานให้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะใช้หนังสือตามความสามารถของเขาถ้าความสามารถของเขาเท่ากับเด็กประมาณ3ขวบเขาก็อ่านหนังสือตามความสามารถเพื่อที่จะสะสมประสบการณ์แล้วด้วยถ้าเขามีวุฒิภาวะแล้วค่ะเขาก็จะสะสมประสบการณ์แล้วก็ใช้กับหนังสือที่เหมาะสมได้
1: แสดงว่าในการเลือกหนังสือนะคะที่พยายามเลือกให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเลือกที่สำหรับเด็กเล็กๆอาจจะเลือกจากไม่ซับซ้อนนะแล้วค่อยๆมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นโครงเรื่องไม่ว่าจะเป็นจำนวนตัวละครหรือว่าภาพอย่างที่อาจารย์กิ๊บบอกก็ส่งผลต่อเด็กเหมือนกันเพราะว่าเด็กก็ยังเลือกโฟกัสเนาะสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยถ้ายังมีตัวละครมากมายเขาก็อาจจะโฟกัสไม่ถูกว่าเฮ้ยฉันจะต้องดูตัวละครตัวไหนตัวไหนเป็นตัวเอกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบสังเกตได้ยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกที่เหมาะสมกับเด็กนะคะตามช่วงวัยซึ่งอาจารย์กิ๊บก็บอกอีกว่าถ้ามันมีการการันตีว่าเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่วัยนี้จนถึงวัยนี้เนี่ยต้องมาดูที่เด็กเป็นรายบุคคลว่าเด็กของเราเนี่ยมีความสามารถในการอ่านมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นก็สังเกตเด็กของเราเนี่ยเป็นรายบุคคลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเหมาะกว่า
0: ใช่
1: ไปเอาเกณฑ์ใหญ่ๆมาครอบก็จะทำให้เด็กพลาดโอกาสไปนะคะ
0: ใช่ค่ะคือจริงๆเราดูความสามารถของเด็กเป็นหลักถ้าเกิดว่าเราให้หนังสือที่ง่ายเกินไปสำหรับเขาว่าเขาจะเบื่ออยู่แล้วคือคุณครูสามารถสังเกตเด็กได้เลยค่ะว่าเขาสนุกหรือตื่นเต้นกับเรื่องที่เราเลือกมาหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วอย่างหนังสือนิทานเนี่ยถ้าเราจะนำไปใช้ไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่ะอาจารย์กิ๊ฟมีข้อแนะนำไหมคะว่าหนังสือเนี่ยจะเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ยังไง
0: โอ้จริงๆบูรณาการได้เยอะเลยนะคะถ้าอย่างกล้ามเนื้อมัดเล็กก็จะเห็นได้นะคะหนังสือประเภทที่เป็นหนังสือของเล่นหนังสือนิทานหรือเป็นป๊อปอัพพวกนี้คือฝึกกล้ามเนื้อมืออยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอารมณ์สังคมเนี่ยค่ะมันจะมีหนังสือนิทานที่เสริมเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอย่างเรื่องที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคือเรื่องปลาสายรุ้งค่ะเป็นเรื่องของการแบ่งปันการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะหรือว่าถ้าพูดถึงทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสังเกตได้นะคะว่าหนังสือของไทยเองเราก็มีแล้วก็ของต่างประเทศเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะคะที่จบแบบทิ้งท้ายจบแบบที่ไม่สรุปแล้วก็ให้เด็กคิดต่อว่าเอ๊จะทำยังไงต่อหรือว่าหนังสือที่ชวนให้คิดนะคะเกิดทักษะทางปัญญาหรือว่าหนังสือบางเรื่องเช่นหนังสือที่มีเคล้าโครงมาจากหนังสือนิทานที่เรารู้จักกันดีแต่มีการดัดแปลงเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะได้รู้ว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นิทานที่เล่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้หลายแบบหนูอาจจะเคยรู้จักเรื่องที่เล่าแบบนี้หนูน้อยหมวกแดงอาจจะเคยถูกหมาป่ากินแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีหนังสือที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวหมาป่าจะต้องมากินแน่เลยปิดประตูไม่ให้หมาป่าเข้าก็มีเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเล่าหนังสือนิทานแบบนี้ค่ะคุณครูสามารถใช้มาพัฒนาวิธีการคิดได้หรือว่าคุณครูอาจจะใช้นิทานแบบเดิมถามเด็กว่าแล้วถ้าเราไม่อยากโดนหมาป่ากินนะเราจะทำยังไงดีนะก็ได้นะคะเป็นการเสริมทักษะการคิดของเด็กก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเด็กเนี่ยค่ะบางทีเด็กเนี่ยอาจจะเผชิญภาวะที่ยากลำบากสำหรับวัยของตัวเองเช่นเขาอาจจะเสียคุณตาที่เคยรักมาก่อนเนี่ยค่ะเวลาที่เด็ก

0: ็ข้ามผ่านไปได้เพราะฉะนั้นวรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะวิธีการใช้เนี่ยหลากหลายมากจริงๆค่ะคุณครูสามารถใช้เล่าเรื่องก่อนเช่นเล่าเรื่องโกดิล็อกกับหมี3ตัวนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็นำเข้าสู่บทเรียนได้สอนเรื่องอะไรเอ่ยสอนเรื่องขนาดค่ะเพราะว่าในเรื่องมีเก้าอี้ตัวเล็กเก้าอี้ตัวกลางแล้วก็เก้าอี้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
1: ค่ะโหอันนี้ก็ได้แนวทางในการเอาไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของครูอนุบาลได้เลยนะคะค่ะก็จะเห็นว่าในการเลือกหนังสือนิทานเลือกให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็ต้องหาวิธีนำไปลงสู่กับลงไปใช้กับเด็กด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้รับความรู้นะคะมากมายเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้หนังสือนิทานเป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ธัญญามากๆเลยค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกำหนดหัวข้อปัญหาวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางรัฐศาสตร์มาติดตามต่อเลยครับว่าในเรื่องนี้มีตอนที่สำคัญอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของวิธีการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนักวิจัยทุกคนนะครับเมื่อทำการวิจัยจะต้องกำหนดหัวข้อที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นนี่มาดูว่าเรามีหลักการอะไรนะครับในการที่จะกำหนดหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับก็มีหลักใหญ่ๆอยู่3ประการนะครับโดยประการที่1นะครับหัวข้อการวิจัยอะไรก็ตามนะครับที่สำคัญคือต้องอยู่ในขอบเขตอยู่ในฟิลของรปศนี่เราจะรู้ยังไงว่าฟิลของรัฐศาสตร์หรือไม่ก็คือฟิลที่ว่าด้วยเรื่องการบริหารงานในภาครัฐนั่นเองนะครับหลักการข้อที่2นะครับก็คือหัวข้อการวิจัยนั้นนะครับควรอยู่ในพระดามปัจจุบันของรัฐศาสตร์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าหัวข้อการวิจัยเนี่ยจะไปช่วยส่งเสริมเรื่องของตัวองค์ความรู้นะครับให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการนำไปใช้นะครับไม่จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์นะครับเรื่องของตัว PMQA การจัดการภาครัฐแนวใหม่หลักธรรมาภิบาล นะครับเนี่ยเป็นหัวข้อต่างๆที่ทำการวิจัยเมื่อเราทำการวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของการทำงานนะครับได้เลยในส่วนของวิธีการกำหนดหัวข้อของการวิจัยเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่า

การวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้พระดามปัจจุบันซึ่งพระดามปัจจุบันคืออะไรก็คือการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่เราเรียกว่า NPM นะครับหรือ New Public Management นะครับนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อเกี่ยวเรื่องของการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้กันในภาครัฐนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราทำการวิจัยนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับลงไปในแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยครับผลของการวิจัยเนี่ยมันก็จะไปยืนยันนะครับหรือไปหักล้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปศึกษาในงานวิจัยเกี่ยวเรื่องหลักธรรมาภิบาลนะครับผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับสมมติว่าออกมาเนี่ยมายืนยันมันก็ทำให้ผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับมาสับสนว่าองค์ความรู้ที่เราได้ศึกษาในรูปของที่เป็นแนวคิดทฤษฎีเนี่ยนะครับมันเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับหรือการวิจัยเนี่ยอาจจะไปหักล้างก็ได้นะครับหักล้างสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งเนื่องจากบริบทของในแต่ละหน่วยงานหรือในแต่สังคมในแต่ประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับที่มีความสำคัญยิ่งเลยก็คือการวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะไปช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยเพราะผลการวิจัยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยที่เป็นเชิงบุกเบิกการวิจัยที่เป็นเชิงนวัตกรรมนะครับการวิจัยเหล่านี้จะไปช่วยสร้างความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหลักการทางรัฐศาสตร์ใหม่ๆนะครับที่จะไปใช้ในการบริหารภาครัฐนะครับต่อไปนะครับแล้วก็การกำหนดหัวข้อเนี่ยนะครับประการที่3นะครับหัวข้อการวิจัยที่ดีนะครับจะต้องนักศึกษาจะต้องจำให้ได้นะครับว่าจะมีสิ่งสำคัญอยู่2อย่างคือ F กับ L F คือโฟกัสคือโลคัส F ก็คืออะไร F ก็คือจุดเน้นนะครับก็คือหมายถึงว่าในงานวิจัยเนี่ยเราต้องปักหมุดให้ชัดเจนว่าเรากำลังสนใจในเรื่องไหนนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเรากำลังสนใจเรื่องประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัตินะครับส่วนโลคัสอะไรโลคัสก็เป็นการบอกแวร์คือหรือหน่วยงานหรือพื้นที่เราศึกษานะครับอย่างเช่นหัวข้อเนี้ยก็ตัวอย่างอย่างเช่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในตอนนี้ที่นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการวิจัยทุกครั้งนะครับจะต้องมีหัวข้อหรือท็อปปิกเสมอนะครับและหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะสื่อสารไปให้คนอ่านนะครับเขาได้เข้าเกิดความเข้าใจว่าเรากำลังทำหัวข้อวิจัยเนี่ยนะครับอยู่ที่โฟกัสเรื่องไหนนะครับในองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งอยู่ในพระดามปัจจุบันนะครับแล้วก็จะต้องมีการระบุถึงพื้นที่หรือหน่วยงานที่เราศึกษานะครับนักศึกษาจำให้แม่นนะครับว่าการบทหัวข้อนี้นะครับที่สำคัญคือ1ต้องอยู่ในฟิลของรัฐศาสตร์นะครับอันที่2คือต้องอยู่ในขอบเขตควรอยู่ในพระดามของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในปัจจุบันและที่3คือต้องมีโลคัสและโฟกัสที่ชัดเจนนะครับให้แม่นครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยพันธ์นะครับจะพาพวกเรามารู้ในเนื้อหาอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ชื่อว่าวิธีการกำหนดปัญหาการวิจัยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า research problem นะครับนั่นเองนะครับปัญหาการวิจัยคืออะไรปัญหาการวิจัยก็คือคำถามหลายข้อนะครับที่เรียกว่าเป็นชุดคำถามนะครับที่นักวิจัยเนี่ยเขาต้องการค้นหาคำตอบนะครับด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับมันเห็นว่าพอการวิจัยปุ๊บนะครับมันก็จะมีเรื่องของระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับขึ้นมาที่จะต้องมีขั้นตอนต่างๆตรงตามระเบียบวิธีวิจัยนะครับโดยปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับถ้าเป็นในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ก็คือการที่นักวิจัยเองเนี่ยเราจะมุ่งหาคำตอบนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจที่เกิดขึ้นในภาครัฐนั่นเองนะครับไม่จะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะครับหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรมหาชนนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารการจัดการนะครับอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับเนี่ยประสบสำเร็จอยู่ในระดับใดนะครับนี่เป็นลักษณะของการตั้งหรือปัญหาการวิจัยนะครับหรือเมื่อไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อ2นะครับหรือปัญหาข้อที่3คือในอนาคต
กระทรวงมหาดไทยเราควรที่จะมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับให้ได้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อที่3นะครับอันนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจง่ายๆนะครับนี่มาดูลักษณะปัญหาการวิจัยที่ดีนะครับในทางรัฐประศาสตร์ว่ามีวิธียังไงนะครับที่เราจะกําหนดปัญหาการวิจัยที่ดีทางรัฐประศาสตร์นะครับประการแรกเลยนะครับปัญหานั้นคือจะต้องมีความสําคัญสูงและมีผลกระทบต่อคนหรือสังคมส่วนใหญ่นะครับเพราะการที่เราจะหยิบหัวข้อการวิจัยอะไรขึ้นมาสักหนึ่งหัวข้อเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเราได้ทำแล้วเนี่ยนะครับผลการนำไปใช้ของงานวิจัยเนี่ยมันจะมีผลกระทบในวงกว้างนะครับอย่างเช่นเราสามารถเอามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนครับเห็นไหมผลกระทบทำเนี่ยในวงกว้างนะครับอันนี้คือลักษณะของปัญหาการวิจัยที่ดีนะครับประการที่2คือในการวิจัยเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเข็มมุ่งให้ชัดเจนว่าการวิจัยเนี่ยเราจะทำไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหรือหลักการทางรัฐประศาสตร์หรือเปล่านะครับหรือการวิจัยเราเนี่ยมุ่งหวังการเอาไปประยุกต์ใช้ไปแก้ไขปัญหาไปตัดสินใจไปใช้ในการวางแผนนะครับนั้นจุดมุ่งหมายนะครับจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้การตั้งปัญหาการวิจัยเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นการประยุกต์ใช้เนี่ยแล้วเราก็จะเน้นเรื่องของการที่การเอาข้อเสนอแนะในเชิงจากการวิจัยของเรานะครับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิผลแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับต่อไปนะครับประการที่3นะครับก็คือมีความสำคัญต่อองค์กรมากนะครับเพราะองค์กรเนี่ยการเรียนรู้นะครับผลของการวิจัยเนี่ยมันคือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับมันมีรากฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับในการกำหนดในการออกแบบการวิจัยในการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นคำตอบจากการวิจัยเนี่ยมันจะช่วยทำให้องค์กรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรเองก็สามารถเอาไปใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายนะครับหรือการนำเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์นะครับที่องค์กรเนี่ยต้องการนะครับได้อย่างตรงจุดนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับก็คือการกำหนดปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับต้องมีความชัดเจนว่าเราจะศึกษาในประเด็นไหนเช่นศึกษาประเด็นที่ว่าธรรมาภิบาลเมื่อไปใช้แล้วประสบสำเร็จหรือไม่นี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2มีปัญหาอุปสรรคในการนำไปใช้อย่างไรใช่มั้ย3ในอนาคตนะครับควรกำหนดกลยุทธ์อย่างไรนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือประเด็นในการศึกษานะครับส่วนขอบเขตก็ต้องชัดเจนว่าเราจะศึกษาในหน่วยงานไหนนะครับและหน่วยงานเนี้ยขอบเขตจะครอบคลุมหน่วยงานอะไรบ้างหรือครอบคลุมเฉพาะส่วนกลางหรือทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคนะครับหรือส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือในปัญหาการวิจัยนะครับเราก็ต้องตีวงขอบเขตให้มีความชัดเจนและที่สำคัญนะครับก็คือความเป็นไปได้นะครับการมองปัญหาการวิจัยเนี่ยสำคัญมากก็คือนักวิจัยต้องอ่านให้ออกว่าการวิจัยชิ้นนี้มีโอกาสที่จะทำงานวิจัยได้ประสบสำเร็จนะครับการทำงานวิจัยอะไรก็ตามนะครับที่มีความเป็นความยากในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับหรือการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะทำให้การทำวิจัยเนี่ยโอกาสที่จะประสบสำเร็จเนี่ยนะครับก็จะมีไม่มากนะครับนั่นข้อสำคัญคือเรื่องของความเป็นไปได้นะครับของการทำวิจัยนี่มาดูว่าแล้วปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับเราจะเอามาจากแหล่งไหนบ้างนะครับลองมาลองตามดูนะครับอันแรกก็คือนะครับหนังสือนั่นเองนะครับหนังสือตำราต่างๆก็จะเป็นตัวอย่างที่เราได้อ่านแล้วก็สังเกตพฤติกรรมการให้พฤติกรรมการรับบริการของประชาชนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ครับก็หยิบขึ้นมาเป็นหัวข้อในการตั้งปัญหาที่เราสงสัยได้ว่าการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานเนี้ยนะครับมีความพึงพอใจนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือจากอ่านจากพวกเอกสารตำราต่างๆก็ได้นะครับเรื่องการศึกษาวรรณกรรมนะครับอ่านหนังสือหลากหลายทำให้เราอาจจะได้เห็นปัญหาการวิจัยที่เราจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหรือนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ไปถามใครถามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้นะครับซึ่งผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ว่าเรื่องนี้ควรจะทำหัวข้ออะไรนะครับหรือปัญหาอะไรที่เราควรจะต้องตั้งไว้นะครับและในกรณีที่นักวิจัยเนี่ยไปขอทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกนะครับหน่วยงานที่ให้ทุนเนี่ยนะครับเขาจะเขียนไว้ใน TOR นะครับเพื่อจะให้นักวิจัยเนี่ยนะครับได้ทำการศึกษาวิจัยให้ตรงกับTOR นะครับที่ได้กำหนดไว้
นะครับหรือนอกนั้นแล้วเนี่ยองค์กรเองเป็นความต้องการนะครับอย่างเช่นองค์กรต้องการว่าเราต้องการอยากทราบว่าเราจะจัดสวัสดิการอะไรให้กับบุคลากรนะครับแล้วก็ทำการวิจัยเชิงสำรวจไปหาความต้องการนะครับของบุคลากรภายในหน่วยงานหรือขององค์กรนะครับของตัวเองนะครับ

เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่เป็นอิชชูหลักๆนะครับที่เป็นปัญหาในสังคมหรือปัญหาเนี่ยสาธารณะนะครับที่เราสามารถจะหยิบยกนะครับขึ้นมาที่จะใช้ในการตั้งปัญหาในการวิจัยนะครับก็ได้นะครับอย่างเช่นปัญหาที่เราอยากอาจจะสนใจเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเป็นต้นนะครับก็เป็นปัญหาหลักหรือปัญหาสาธารณะนะครับของประเทศที่เราอาจจะมาช่วยกันหาคำตอบนะครับในงานวิจัยได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดคือเรื่องของการกำหนดปัญหาการวิจัยนะครับเห็นได้ครับว่าไม่ยากเลยนะครับข้อสำคัญก็คือว่าต้องตั้งปัญหาการวิจัยเนี่ยให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าโอเคว่าเราจะมุ่งเน้นหาคำถามเนี่ยนะครับมุ่งเน้นที่จะตั้งคำถามเนี่ยกี่เรื่องที่สำคัญนะครับก็ให้เขียนให้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องที่1ต้องการรู้อะไรนะครับธรรมาภิบาลประสบเหตุระดับใด2เมื่อเอาไปใช้แล้วเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหม3นะครับในอนาคตถ้าเราจะให้เขานำไปใช้ประสบเหตุมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับควรจะนำกรุ๊ตใดมาใช้ไหมครับว่าอันนี้คือลักษณะของการกำหนดปัญหานะครับหรือเป็นเรื่องของการให้บริการแก่ประชาชนก็เหมือนกันนะครับเราอยากอาจจะทราบว่าปัญหาที่1หลังจากที่เราได้เอา One Stop Service ไปใช้เอาแอปพลิเคชันไปใช้แล้วประชาชนก็พึงพอใจแค่ไหนเห็นมั้ยอันที่2นะครับเมื่อเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะครับประชาชนมีความต้องการความคาดหวังอะไรเพิ่มเติมนะครับที่อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยจัดให้บริการรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือทั้งหมดว่าด้วยเรื่องการกำหนดปัญหาการวิจัยครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญนัฐพันธ์นะครับมาพบเนื้อหาที่สำคัญอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ว่าด้วยเรื่องวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับหรือ research objective นะครับเรามาเรียนรู้กันว่าถ้านักวิจัยนะครับจะกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรนะครับนะครับก่อนอื่นนะมาดูว่าเมื่อเราพูดถึงวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คืออะไรวัตถุประสงค์คือการที่นักวิจัยคนหนึ่งนะครับกำหนดตัวผลผลิตนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังในงานวิจัยเรื่องนั้นที่ต้องการนั่นเองนะครับเป็นการกำหนดให้เห็นว่าในงานวิจัยแนวสุดท้ายของเรานะครับของงานวิจัยของเราเนี่ยวัตถุประสงค์เราจะได้อะไรมานะครับโดยทั่วไปการเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะเขียนด้วยคำว่าเพื่อนะครับแล้วก็บวกด้วยคำกริยาแล้วก็บวกด้วยผลผลิตขึ้นมานะครับเช่นเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานนะครับมากก็คือเป็นการกำหนดตัววัตถุประสงค์ที่ในเชิงผลผลิตนะครับหรือเพื่อศึกษาปัญหาในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในการให้บริการผิดชอบแอปพลิเคชันเนี่ยได้นำไปใช้ปรับปรุงพัฒนานะครับต่อยอดนะครับเหล่านี้แหละครับเรียกว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับถ้าเป็นการวิจัยทางนักประสาทนะครับก็คือแทนที่จะเป็นผลผลิตและผลลัพธ์นะครับทั่วๆไปก็เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ว่าด้วยเรื่องของการบริหารราชกิจนั่นเองระดับความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดในแง่ของตัวผลผลิตนะครับรวมทั้งถึงในแง่ของผลลัพธ์ในกรณีที่เราคาดหวังจากงานวิจัยนั้นเอาไปใช้ในการออกนโยบายนะครับหรือเอาไปใช้ในเชิงการทดลองนะครับหรือในเชิงการสร้างนำนวัตกรรมเนี่ยไปสู่การประยุกต์ใช้นะครับนี้ให้เรามาให้เห็นความแตกต่างกันนะครับระหว่างคำสองคำนะครับคำว่าผลผลิตนะครับกับว่าผลลัพธ์นะครับคำว่าผลผลิตเนี่ยมาจากคำว่า output นะครับผลลัพธ์เนี่ยมาจากคำว่าoutcome นะครับ output เนี่ยคือสิ่งที่นักวิจัยเมื่อทำการวิจัยแล้วเนี่ยเราได้ผลงานหรือผลการศึกษาบางอย่างนะครับในเบื้องต้นออกมาเลยอันนี้ครับเราเรียกว่าผลผลิตนะครับของการวิจัยนะครับพอเราไปศึกษาปุ๊บนะครับทำให้เราได้รู้ว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการที่มาใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับอยู่ในระดับไหนนะครับเนี่ยเราทราบแล้วนะครับส่วนผลลัพธ์คืออะไรนะครับผลลัพธ์คือการที่นักวิจัยอาจจะบอกว่าหลังจากที่เราได้ทราบความพึงพอใจความต้องการความคาดหวังแล้วเนี่ยเราจะเอาผลการศึกษาเนี่ยไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดนะครับในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนเนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในวัตถุประสงค์นะครับก็จะมีผลผลิตแล้วก็มีผลลัพธ์ของการวิจัยนะครับที่ระบุไว้นั่นเองนะครับแต่ข้อสำคัญนะครับสิ่งที่เราจะต้องจำให้แม่นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือผลผลิตของการวิจัยนะครับสิ่งที่ตามมาคือผลลัพธ์ของการวิจัยงั้นผลผลิตคือสิ่งที่เราต้องศึกษาออกมาก่อนเช่นเราต้องทราบ

ความพอใจประชาชนก่อนนะครับทราบความต้องการความคาดหวังก่อนแล้วผลลัพธ์เนี่ยเราไปออกแบบไปพัฒนาต่อยอดการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้มากขึ้นนะครับมันจะเห็นว่านะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากนะครับผลผลิตนะครับนั่นเองนะครับนั้นอันนั้นก็เป็นนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการกำหนดตัววัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยนะครับทางรัฐศาสตร์นะครับโดยการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยเนี่ยนะครับก็มีหลักการสำคัญนะครับอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือนะครับต้องระบุเอาท์พุตนะครับหรือผลผลิตแล้วก็นะครับและเอาท์คัมนะครับในงานวิจัย1ชิ้นเนี่ยจะมีทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ก็ได้นะครับหรือในงานวิจัย1ชิ้นเนี่ยอาจจะให้แค่ผลผลิตก็ได้เช่นวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายเป็นเพื่อเสนอแนะความหมายก็คืออะไรยังไม่ไปใช้นะครับเป็นข้อเสนอแนะที่อยู่ในกระดาษนะครับแต่ไม่ได้ก็ตามที่นักวิจัยมุ่งหวังที่จะนำไปทดลองนะครับอย่างเช่นนำผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับไปทดลองใช้ไปทดลองใช้ในการให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวผลลัพธ์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะจบที่ผลผลิตอย่างเดียวนะครับโดยให้ข้อเสนอแนะในเชิงที่เป็นแนวคิดทั่วๆไปนะครับหรือจะมาจบในเรื่องของตัวผลลัพธ์ก็ได้นะครับก็คือมุ่งหวังการเอาไปใช้เลยนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับในหลักการข้อที่2คือว่าการกำหนดวัตถุประสงค์นั้นต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยนะครับเมื่อเรากำหนดปัญหาการวิจัยอะไรมาแล้ววัตถุประสงค์จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับไม่ใช่คนละเรื่องนะครับอย่างเช่นปัญหาเราไปบอกว่าการให้บริการมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับพอวัตถุประสงค์ไปบอกว่าเพื่อศึกษาประสิทธิผลนะครับที่อาจารย์จะยกตัวอย่างให้นะครับตัวอย่างเช่นถ้านักวิจัยนะครับจะทำการวิจัยเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราจะพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเนี่ยเป็นแบบออนไลน์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีนะครับเราเคยใช้กระดาษนะครับแต่เราอยากจะมาทำแบบออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะกรอกข้อมูล attach file หลักฐานต่างๆได้ที่ไหนก็ได้นะครับอย่างอาจจะมาเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับประการแรกก่อนเราก็จะศึกษาสภาพปัญหาของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก่อนนะครับว่าใช้เป็นยังไงมีปัญหายังไงเห็นไหมอันที่2ก็คือมาศึกษาคอนเซปต์ของมันนะครับว่าถ้าอาจารย์จะเอาเทคโนโลยีเท่าสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประเมินผลมันควรจะมันมีแนวคิดอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะต้องศึกษานะครับอย่างนั้นก็อาจจะเป็นวัตถุประสงค์ที่3ที่ตามมาอาจารย์ก็เอาทั้ง1และ2เนี่ยมาออกแบบดีไซน์นะครับระบบการประเมินผลในอนาคตนะครับนะครับเห็นว่า3อันแรกเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าผลผลิตการวิจัยนะครับแต่ถ้าในงานวิจัยเนี่ยอาจารย์มุ่งหวังเอาไปใช้นะครับอาจารย์จะเติมวัตถุประสงค์ข้อที่4เข้าไปนะครับเพื่อทดลองนำระบบการประเมินผลการบัตรออนไลน์เนี่ยไปใช้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เห็นความครอบคลุมทั้งการเก็บวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งผลผลิตนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับในการวิจัยแล้วก็ข้อสำคัญข้อที่2นะครับที่ได้กล่าวไปถึงไปแล้วนะครับว่าการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยหรือ research objective นะครับต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยนะครับตัวอย่างเช่นปัญหาการวิจัยนะครับเราเขียนไว้ว่าการนำนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไปปฏิบัติประสบเม็ดอยู่ระดับใดนะครับนั่นหมายถึงว่าเราพอเขียนวัตถุประสงค์ก็ต้องศึกษาระดับความสำเร็จนะครับต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับความสำเร็จของการนำนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัตินะครับหรือปัญหาข้อที่2เราต้องการศึกษาว่ามันมีแฟกเตอร์หรือปัจจัยใดบ้างที่มันมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการนำนโยบายการกระจายอำนาจไปสู่การปฏิบัตินะครับพอวัตถุประสงค์ไปปุ๊บก็ต้องมาศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลนะครับต่อประสิทธิผลนะครับเห็นไหมคือเรื่องเดียวกันนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังอย่างมากปัญหาและวัตถุประสงค์จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับในการศึกษานะครับหรือตัวอย่างข้อ3นะครับถ้าเราคิดถึงอนาคตว่าถ้าจะนำนโยบายอันนี้ไปปฏิบัติให้ประสบผลมากยิ่งขึ้นเนี่ยหน่วยงานควรกำหนดกลยุทธ์อย่างไรนะครับเราก็มาเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับเพื่อเสนอกลยุทธ์นะครับไม่ใช่เสนอแนวทางมาตรการหรือนโยบายนะครับประธานเสนอกลยุทธ์อันนี้คือตัวอย่างนะครับของการเขียนนะครับอันนี้ตารางเนี่ยนะครับก็คือนะครับสำหรับผู้เรียนแล้วจะต้องจำให้แม่นนะครับโดยเฉพาะอย่างนักวิจัยนะครับจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยนะครับจึงจะทำให้การวิจัยเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับภาษาอังกฤษเขียนว่า research objective นะครับซึ่งสิ่งสำคัญคืออะไรในการวิจัยทุกครั้งนะครับนักศึกษาจะต้องวางจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับว่าผลผลิตของงานวิจัยที่เราต้องการออกมาคืออะไรนะครับเช่นเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเนี่ยวัตถุประสงค์นะครับก็ให้เขียนเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าวัตถุประสงค์

งค์เนี่ยมุ่งหวังไปถึงผลลัพธ์นะครับก็คือหมายถึงว่าเราออกแบบนะครับออกแบบแอปพลิเคชันในการให้บริการนะแก่ประชาชนนะครับที่จะต่อยอดไปสู่ในอนาคตนะครับออกแบบแล้วก็นําไปใช้นะครับนี่คือการเขียนวัตถุประสงค์แล้วก็สําคัญคือวัตถุประสงค์นะครับจะต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์นะครับเรามาเรียนรู้กันอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของการกำหนดขอบเขตการวิจัยทางรัฐประหารศาสตร์นะครับในการกำหนดขอบเขตการวิจัยเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนกับการที่นักวิจัยเนี่ยนะครับเรากำลังจะล้อมรั้วนะครับของการวิจัยทั้งเพื่อให้ทั้งตัวเราเพื่อให้ทั้งผู้อ่านนะครับได้เห็นว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งของเราเนี่ยนะครับเราจะมีทิศเหนือจดไหนทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับจดตรงไหนนะครับโดยการเขียนขอบเขตการวิจัยทางรัฐประหารศาสตร์เนี่ยเราต้องเขียนทั้งหมด5เรื่องนะครับจำให้แม่นนะครับ5เรื่องเรื่องแรกก็คือขอบเขตด้านพื้นที่หรือหน่วยงานนะครับโดยที่นักศึกษาเองนะครับจะต้องกําหนดให้ได้ว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยนะครับเราจะศึกษาในพื้นที่ไหนเช่นจังหวัดไหนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงใหม่ในกรณีที่เป็นพื้นที่นะครับหรือการวิจัยของเราเนี่ยนะครับเราจะไปเจาะที่หน่วยงานไหนนะครับเช่นเราจะไปศึกษาที่กรมการปกครองเราจะไปศึกษาที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับอันนี้คือขอบเขตนะครับงั้นการที่เราบอกชัดเจนเนี่ยมันทําให้ตัวเราเองก็จะมีขอบเขตของการเก็บข้อมูลนะครับต่างๆที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่นั้นหรือหน่วยงานนั้นนั่นเองนะครับประการที่2นะครับขอบเขตที่สําคัญก็คือขอบเขตด้านเนื้อหานะครับขอบเขตด้านเนื้อหาเนี่ยเป็นจุดสําคัญมากนะครับว่าเราจะทำการวิจัยเนี่ยครอบคลุมคอนเทนต์เนื้อหาอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่างานวิจัยของเราเนี่ยครับเราจะศึกษาเรื่องของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีนะครับงั้นขอบเขตด้านเนื้อหาคืออะไรนะครับก็คือเรื่องของหลักธรรมาภิบาลนะครับซึ่งเราก็ต้องมาขยายความว่าธรรมาภิบาลเนี่ยเราจะกินความแค่ไหนในเนื้อหาอย่างเช่นเราจะกินความเนื้อหาครอบคลุมหลักธรรมาภิบาลเนี่ยทั้งหมดอยู่องค์ประกอบทั้งหมดอยู่10องค์ประกอบนะครับตามที่กปร.กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นองค์ประกอบว่าเรื่องประสิทธิผลเรื่องประสิทธิภาพเรื่องความโปร่งใสหลักนิติธรรมหลักการมีส่วนร่วมเป็นต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเขียนขอบเขตด้านเนื้อหานะครับไว้ให้ชัดเจนนะครับอันที่3นะครับก็คือขอบเขตด้านตัวแปรนะครับโดยที่นักวิจัยเองนะครับจะต้องมีการระบุให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวแปรสระนะครับหรือเป็นตัวแปรที่นักวิจัยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนี่ยชื่อตัวแปรมีชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวแปรตามนะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่นักวิจัยคาดว่าน่าจะเป็นผลนะครับชื่อว่าตัวแปรอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นตัวแปรตามนะครับชื่อว่าระดับประสิทธิผลนะครับของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับมันตัวแปรสระที่เราจะนึกถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของตัวแปรแรงจูงใจเราคิดว่าแรงจูงใจเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสาเหตุนะครับส่งผลต่อด้านขวาคือระดับประสิทธิผลของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับอันนี้ก็คือขอบเขตด้านตัวแปรนะครับโดยนักวิจัยเองจะต้องแบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเราจะเรียกตัวแปรนี้ว่าตัวแปรสระอยู่ฝั่งซ้ายอะไรที่เราคิดว่าน่าจะเป็นผลตัวแปรนี้เราเรียกว่าตัวแปรตามซึ่งจะอยู่ฝั่งขวานะครับเราจะกำหนดความสัมพันธ์ศึกษาขอบเขตให้ฉันชัดเจนก็ทำให้ตัวเราเองก็จะรู้แล้วนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้เราศึกษาตัวแปรสระกี่ตัวตัวแปรตามนะครับกี่ตัวนะครับขอบเขตที่4นะครับก็คือขอบเขตว่าด้วยเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยที่นักวิจัยเองจะต้องระบุให้ได้ว่าประชากรเราเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับมีกี่กลุ่มเช่นประชากรกลุ่มที่1คือเป็นบุคลากรประชากรกลุ่มที่2ประชาชนผู้รับบริการประชากรกลุ่มที่3ผู้บริหารนะครับเป็นต้นพอกําหนดประชากรเสร็จนะครับเราก็จะต้องมากําหนดขนาดตัวอย่างนะครับออกมาว่าโอเคถ้าเป็นบุคลากรเราจะสุ่มตัวอย่างมาจํานวนเท่าไหร่ที่เป็นตัวแทนของพนักงานนะครับสำหรับประชาชนเหมือนกันนะครับเราจะสุ่มตัวอย่างมาเท่าไหร่เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนและผู้บริหารจะสุ่มมาตัวอย่างมาเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นตัวแทนผู้บริหารนะครับนักวิจัยจะต้องบอกอันนี้ให้ชัดเจนนะครับเพื่อทําให้เราเห็นภาพของการที่เราจะไปเก็บข้อมูลนะครับในกลุ่มตัวอย่างต่างๆนะครับที่เป็นตัวแทนของประชากรนะครับและขอบเขตข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับจะต้องบอกเรื่องระยะเวลานะครับว่างานวิจัยของเราเนี่ยใช้ระยะเวลา

กี่เดือนนะครับถ้าใช้เวลา12เดือนหรือ1ปีก็ระบุไว้ว่าใช้ระยะ12เดือนครับนอกจากนั้นเนี่ยบางทีงานวิจัยเนี่ยเขาอาจจะเขียนรูปแกนท์ชาร์ตบาร์ชาร์ตออกมาให้เห็นนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมไหนจะทําในเดือนไหนต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะครับคือใครเนี่ยคือใครหรือหน่วยงานไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตทั้งหมดนะครับในการกําหนดเรื่องของการวิจัยทางรัฐศาสตร์อย่าลืมนะครับมี5เรื่องสําคัญนะครับที่เราจะต้องเขียนให้ชัดเจนครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สำหรับคลิปครั้งนี้ก็จะพูดถึงระบบย่อยธุรกิจการเกษตรนะคะในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งประกอบด้วย3ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญและการผลิตสินค้าเกษตรลักษณะต่างๆส่วนประเด็นที่2เป็นเรื่องของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรแบบต่างๆนะคะส่วนประเด็นที่3ก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวโน้มของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรเราก็จะมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือความหมายและความสำคัญและการผลิตสินค้าเกษตรลักษณะต่างๆนะคะสำหรับความหมายของสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรนะคะก็เป็นผลิตผลที่ได้จากการผลิตทางการเกษตรกรรมนะคะได้แก่ผลิตผลพืชปศุสัตว์ประมงซึ่งก็คือสัตว์น้ำและป่าไม้ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรขั้นปฐมแล้วก็สินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบนะคือสินค้าเกษตรขั้นปฐมเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารค่ะในส่วนของความสำคัญของสินค้าเกษตรนะคะก็จะมีความสำคัญอยู่ในหลายด้านนะคะอันแรกก็คือสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นที่มาของปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์นะสำหรับปัจจัย4ก็ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคนะคะทั้งหมดเนี่ยล้วนมาจากสินค้าเกษตรทั้งสิ้นนะคะความสำคัญต่อมาก็คือก่อให้เกิดการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากในภาคการเกษตรนะคะพวกการจ้างแรงงานในภาคการเกษตรก็เช่นจ้างเตรียมดินจ้างปลูกจ้างของสินค้าเกษตรในประเด็นที่3นะคะก็คือก่อให้เกิดการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหลังแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหน้านะคะสำหรับการอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหลังนี่ก็คือก่อนการผลิตสินค้าเกษตรก็จะมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะเช่นผลิตปุ๋ยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหน้าก็เช่นนำวัตถุดิบนะก็คือสินค้าเกษตรเนี่ยแปรรูปมานำมาแปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นนมพร้อมดื่มนมน้ำนมดิบก็นำมาแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มผลไม้ต่างๆก็แปรรูปเป็นผลไม้กระป๋องนะอ้อยก็แปรรูปเป็นน้ำตาลทรายนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรเนี่ยก็ก่อให้

อุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายๆอย่างเลยนะคะประเด็นต่อมาก็คือก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรนะคะสำหรับภาษีเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมสำหรับภาษีทางตรงนะคะก็คือภาษีที่เก็บจากผู้ประกอบการนะคะก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนภาษีทางอ้อมก็เช่นภาษีอากรขาออกนะในการส่งออกสินค้าเกษตรหรือนำเข้าสินค้าเกษตรภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตนะคะเพราะฉะนั้นรายได้รัฐบาลก็มีรายได้จากผู้ประกอบการนะเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยซึ่งก็จะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อมานะคะก็เกิดให้เกิดรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าเกษตรเนี่ยทั้งสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าเกษตรแปรรูปก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศนะแต่ในแต่ละปีเนี่ยเป็นปริมาณและก็มูลค่าที่มีจำนวนมากนะคะอันนี้สินค้าเกษตรของเราเนี่ยนะคะไทยเนี่ยมีการส่งออกสินค้าเกษตรในอันดับต้นๆของโลกหลายชนิดเลยนะคะเช่นข้าวและผลิตภัณฑ์ผลไม้และผลิตภัณฑ์ปลาและสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ก่อให้เกิดรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศนะคะสำหรับลักษณะการผลิตสินค้าเกษตรก็สามารถจำแนกได้หลายลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือจำแนกต่างองค์ประกอบของการผลิตนะคะก็จำแนกเป็นการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวและการทำเกษตรเชิงผสมนะสำหรับการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวก็หมายถึงการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มนะคะส่วนการทำการเกษตรเชิงผสมก็คือการผลิตพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์เนี่ยหลายๆชนิดในฟาร์มทั้งเช่นการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์หรือว่าสัตว์น้ำด้วยนะคะส่วนการจำแนกลักษณะที่สองนะคะก็คือการจำแนกตามคุณลักษณะก็ได้แก่การจำแนกเป็นการทำการเกษตรกระแสหลักนะคะแล้วก็การทำการเกษตรแบบยั่งยืนสำหรับการทำการเกษตรกระแสหลักก็คือการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เพื่อให้มีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเน้นไปการในการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะส่วนการทำการเกษตรแบบยั่งยืนเนี่ยมี5รูปแบบก็คือการเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานวรรณเกษตรแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะสำหรับการจำแนกในลักษณะที่3นะคะก็คือการจำแนกตามระดับของการจัดการได้3รูปแบบก็คือเกษตรทำมาหากินเกษตรทำมาค้าขายแล้วก็เกษตรอุตสาหกรรมสำหรับเกษตรทำมาหากินเนี่ยเป็นการผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนถ้ามีผลผลิตมากก็นำออกจำหน่ายด้วยนะคะสำหรับเกษตรทำมาค้าขายเนี่ยก็เป็นการผลิตเพื่อการในเชิงธุรกิจนะคะก็คือผลิตเพื่อขายเป็นหลักส่วนเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นการผลิตโดยผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะเช่นพวกเครือเจริญพวกันเซนทาโกเบทาโกพวกนี้จะมีฟาร์มขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีการผลิตในเชิงมีการนำลักษณะการบริหารจัดการที่เป็นระบบเนี่ยเข้ามาใช้ในการจัดการฟาร์มนะคะส่วนการจำแนกลักษณะต่อไปนะคะก็เป็นการจำแนกตามการตัดสินใจในการผลิตนะแบ่งออกเป็น2ลักษณะย่อยก็คือการผลิตแบบอิสระแล้วก็การผลิตที่มีต้องมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับการผลิตแบบอิสระนี่ก็คือเกษตรกรเนี่ยมีอิสระในการตัดสินใจในการผลิตทั้งในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตแล้วก็การจำหน่ายผลผลิตนะคะส่วนการผลิตที่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะระหว่างเป็นการตัดสินใจระหว่างเกษตรกรนะและส่วนใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นผู้ที่รับซื้อผลผลิตนะคะก็จะมาออกแบบนะหมายถึงว่าต้องตัดสินใจว่าจะใช้ปัจจัยการผลิตที่ไหนนะคะแล้วก็จะขายผลผลิตให้กับใครนะคะสรุปนะคะคลิปแรกนี่ค่ะก็เป็นเรื่องของความหมายของสินค้าเกษตรนะคะก็คือเป็นสินค้าที่ได้จากการผลิตทางด้านเกษตรกรรมนะคะประกอบด้วยการผลิตพืชปศุสัตว์สัตว์น้ำแล้วก็ป่าไม้นะคะแล้วก็มีความสำคัญอยู่หลายประการแล้วก็มีการจำแนกการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะต่างๆได้หลายรูปแบบค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรแบบต่างๆ

สำหรับความหมายของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็คือการจัดการในกระบวนการเปลี่ยนปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อได้ผลผลิตก็คือสินค้าเกษตรที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การเสี่ยงภัยและก็ความไม่แน่นอนนะสำหรับกระบวนการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็ประกอบด้วย4ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือเรื่องของการวางแผนการวางแผนก็หมายถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจฟาร์มไว้ล่วงหน้านะคะขั้นตอนในการวางแผนฟาร์มก็จะประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของธุรกิจฟาร์มกำหนดทิศทางแล้วก็กำหนดแผนงานของฟาร์มต่อมาก็คือการจัดองค์การฟาร์มนะคะหมายถึงการจัดรูปแบบขององค์การแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการทำฟาร์มต่อมาก็เป็นเรื่องของการนำนะคะสำหรับการนำก็หมายถึงการทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจฟาร์มเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีพฤติกรรมที่ต้องการเพื่อให้สามารถมุ่งสู่เป้าหมายที่ดำเนินการได้อย่างสัมฤทธิ์ผลนะคะสุดท้ายก็คือการควบคุมการควบคุมก็หมายถึงการติดตามความก้าวหน้าหรือว่าการกำกับดูแลให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายการควบคุมก็จะเกี่ยวข้องกับการงบประมาณการบันทึกกิจการฟาร์มการจัดทำรายงานทางการเงินแล้วก็การประเมินผลการทำฟาร์มนะคะซึ่งการประเมินผลเนี่ยก็เพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในปีต่อๆไปสำหรับการผิดสินค้าเกษตรนะคะก็มีได้หลายรูปแบบนะรูปแบบแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาหรือว่าเรียกว่า contract farming นะคะการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยเป็นการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรที่มีข้อตกลงหรือว่าสัญญาล่วงหน้าระหว่าง2ฝ่ายนะคะก็คือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรหรือสถาบันเกษตรกรซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือว่าสหกรณ์การเกษตรก็ได้นะคะกับหน่วยธุรกิจคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้รับซื้อสินค้าเกษตรโดยการทำสัญญาเนี่ยจะเป็นการตกลงกันด้วยวาจาหรือว่าจะมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะซึ่งในข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการระบุเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการผลิตและก็การตลาดของผลผลิตนะเพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้รับซื้อเนี่ยได้ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเงื่อนไขต่างๆนะคะก็จะเป็นตัวอย่างก็เช่นเงื่อนไขเกี่ยวกับแหล่งผลิตปริมาณผลผลิตที่จะส่งมอบราคาสินค้าแล้วก็ลักษณะแล้วก็คุณภาพของผลผลิตนะคะรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยมีการจำแนกได้หลายรูปแบบนะคะการจำแนกลักษณะแรกเนี่ยมีการจำแนกได้5รูปแบบนะรูปแบบแรกก็คือเป็นแบบรวมศูนย์นะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ประสานกันครบวงจรก็คือบริษัทคู่สัญญาที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเนี่ยนำมาแปรรูปบรรจุหีบห่อแล้วก็จำหน่ายเพราะฉะนั้นผู้รับซื้อก็คือโรงงานแปรรูปหรือผู้หีบห่อสินค้านะคะจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากมีการควบคุมคุณภาพของผลผลิตแล้วก็มีส่วนสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรตั้งแต่การสนับสนุนในระดับน้อยไปจนถึงระดับมากรูปแบบต่อมานะคะเราเรียกว่ารูปแบบนิวเคลียสนะคะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่หน่วยธุรกิจคู่สัญญารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแล้วก็ยังมีการผลิตขนาดใหญ่ของตัวเองด้วยนะคะเพื่อเป็นในการผลิตเนี่ยเพื่อเป็นการประกันปริมาณวัตถุดิบที่จะส่งเข้าโรงงานหรือว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือว่าปรับปรุงพันธุ์รูปแบบที่3อันนี้มีตัวกลางนะคะเป็นรูปแบบที่โรงงานแปรรูปอาหารหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะมีตัวกลางระหว่างโรงงานกับเกษตรกรนะคะในการรับซื้อผลผลิตแล้วก็มาส่งให้กับโรงงานนะซึ่งคนกลางเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับเกษตรกรในเชิงธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการนะคะรูปแบบนี้โรงงานก็อาจจะมีความเสี่ยงในการควบคุมปริมาณการผลิตคุณภาพผลผลิตแล้วก็ราคาที่เกษตรกรจะได้รับนะคะส่วนรูปแบบที่4เป็นรูปแบบพหุภาคีก็คือมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งบริษัทเอกชนหน่วยงานของรัฐและว่าเกษตรกรส่วนรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบไม่เป็นทางการ
รูปแบบนี้สินค้าที่ผลิตนะจะอยู่บนพื้นฐานของการผลิตเฉพาะฤดูกาลเป็นการตกลงกันด้วยวาจาระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทเป็นผู้ประกอบการหรือบริษัทขนาดเล็กกับเกษตรกรนะคะการจำแนกลักษณะที่2นะมี3รูปแบบคือแบบประกันรายได้รูปแบบนี้ผู้รับซื้อหรือว่าบริษัทคู่สัญญาเนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนในปัจจัยการผลิตรับความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะเข้ามาดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิดนะมีการให้ความรู้กับเกษตรกรส่วนเกษตรกรก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าจ้างผลิตตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญานะคะเหมาะกับเกษตรกรที่ไม่มีประสบการณ์ในการผลิตแล้วก็การตลาดรูปแบบที่2นะคะก็คือการประกันราคาแบบนี้นะคะผู้รับซื้อหรือบริษัทคู่สัญญาก็จะมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเกษตรกรก็จะเป็นการเป็นผู้ลงทุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตบริษัทก็จะจัดหาปัจจัยการผลิตนะให้กับเกษตรกรในลักษณะของสินเชื่อนะเกษตรกรก็รับซื้อปัจจัยการผลิตจากบริษัทนะเมื่อส่งมอบผลผลิตแล้วเนี่ยบริษัทก็จะหักนะค่าปัจจัยการผลิตต่างๆไว้แล้วก็มอบรายได้ส่วนที่เหลือให้กับเกษตรกรนะคะที่3ก็คือการประกันตลาดรูปแบบนี้เกษตรกรก็เป็นผู้ลงทุนในการผลิตเองทั้งหมดนะคะผู้รับซื้อก็สัญญาว่าจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแน่นอนแต่ไม่ได้กำหนดราคารับซื้อไว้ล่วงหน้านะคะส่วนก็คือแบบนี้เนี่ยผู้เกษตรกรก็จะมั่นใจว่าจะมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของราคาเพราะว่าราคาจะผันผวนไปตามภาวะตลาดนะรูปแบบนี้ก็เกษตรกรเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในการผลิตสูงนะคะเพราะว่าจะต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของการผลิตผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญานะคะก็จะมีฝ่ายดำเนินการก็คือเกษตรกรแล้วก็ผู้รับซื้อสินค้าเกษตรส่วนฝ่ายสนับสนุนก็มีทั้งภาครัฐนะคะก็คืออธิกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะในปัจจุบันก็มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่ประกาศใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2560นะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้มีความเป็นธรรมนะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเกษตรกรแล้วก็ฝ่ายผู้ประกอบการนะคะส่วนรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคือการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่นะอันนี้ก็คือการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่นะหลายๆรายเพื่อจะมามีการผลิตร่วมกันมีการวางระบบการผลิตและบริหารจัดการนะเกี่ยวกับการผลิตเพื่อประหยัดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอันนี้มุ่งการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะไปสู่การจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และก็อุปทานสร้างเสถียรภาพของราคาเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะระหว่างเกษตรกรแล้วก็ผู้รับซื้อผลผลิตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ก็คือฝ่ายสนับสนุนอันนี้เป็นผู้เริ่มต้นนะการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่เชื่อมโยงหรือว่าประสานงานนะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับฝ่ายดำเนินการนะคะก็จะประกอบด้วยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่นะเกษตรกรก็ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการนะคะมีการดำเนินกิจการ3รูปแบบหลักๆทั้งด้านการผลิตการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตแล้วก็การตลาดนอกจากนี้ก็ยังมีผู้รับซื้อสินค้าเกษตรนะจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่ผลิตในรูปแบบของแปลงใหญ่เพื่อเชื่อมโยงการผลิตแล้วก็การตลาดนะคะการผลิตสินค้าเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการผลิตสินค้าเกษตรแบบเกษตรอัจฉริยะนะคะรูปแบบนี้ก็คือการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรที่อาศัยวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีความแม่นยำนำมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการผลิตนะทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตลดการใช้แรงงานตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินการทำการเกษตรนะคะ
ตัวอย่างของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

นำมาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบของเกษตรแบบอัจฉริยะนะคะก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะคะทั้งรีโมทเซนซิ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหุ่นยนต์อินเทอร์เน็ตออฟธิงเซนเซอร์โดรนแล้วก็แอปพลิเคชันสำหรับการเกษตรนะคะตัวอย่างรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรแบบเกษตรอัจฉริยะนะคะก็จะมีของการเกษตรแม่นยำหรือว่า precision farming หรือว่า precision agriculture นะคะอันนี้ก็เป็นการจัดการการปัจจัยการผลิตในการทำฟาร์มทั้งในเรื่องของปริมาณแล้วก็เวลาที่ถูกต้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการเก็บข้อมูลแล้วก็แปลผลเป็นคำแนะนำที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยวางแผนได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็แปลงคำสั่งเพื่อควบคุมให้เครื่องจักรกลหรือระบบอัตโนมัติเนี่ยสามารถปฏิบัติการได้อย่างแม่นยำแล้วก็ควบคุมได้แม่นยำที่ดีกว่าการควบคุมด้วยมนุษย์นะคะซึ่งในรูปภาพก็จะเห็นมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อควบคุมการผลิตในฟาร์มส่วนอีกลักษณะหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของโรงงานผลิตพืชนะคะอันนี้ก็เป็นการผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะโรงงานผลิตพืชที่เป็นการปลูกพืชแบบแนวตั้งนะจะเห็นว่ามีชั้นต่างๆเนี่ยถ้ามีการผลิตพืชได้หลายชั้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงนะเหมาะกับการผลิตในพื้นที่ที่จำกัดนะคะการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็หมายถึงการจัดการในการเปลี่ยนปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะทั้งที่ดินแรงงานทุนแล้วก็การประกอบการเนี่ยให้เป็นสินค้าเกษตรหรือผลผลิตที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะคะภายใต้สถานการณ์การเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยในกระบวนการจัดการก็ประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การการนำแล้วก็การควบคุมนะคะส่วนการผลิตสินค้าเกษตรแบบต่างๆเนี่ยก็มีทั้งการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาแบบแปลงใหญ่แล้วก็แบบเกษตรอัจฉริยะค่ะคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวโน้มของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรค่ะประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายในฟาร์มนะคะซึ่งก็คือปริมาณและคุณภาพของปัจจัยการผลิตทั้งปัจจัยที่ดินแรงงานทุนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการสำหรับปัจจัยพวกนี้นะคะถ้ามีคุณภาพดีแล้วก็ปริมาณเยอะมากเนี่ยก็จะทำให้การผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีปริมาณมากตามไปด้วยนะคะแต่ถ้าปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยมีปริมาณไม่เพียงพอก็จะมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรนะคะปัจจัยต่อไปนะคะก็คือปัจจัยภายนอกฟาร์มอันแรกก็คือปัจจัยด้านประชากรนะคะปัจจัยด้านประชากรเนี่ยก็จะมีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรตัวอย่างเช่นประชากรของโลกเนี่ยก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ผลิตสินค้าเกษตรก็ต้องผลิตสินค้าเกษตรให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะอันนี้จะมีผลต่ออำนาจซื้อเช่นรายได้ของผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นนะก็จะผู้ผลิตก็จะสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรืออำนาจซื้อของผู้บริโภคในช่วงของเศรษฐกิจตกต่ำนะคะก็จะทำให้ความต้องการซื้อหรือความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงนะคะสำหรับปัจจัยด้านสังคมนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อค่านิยมแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมนะคะที่มีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรปัจจัยต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยมีก้าวหน้าเป็นอย่างมากถ้าเกษตรกรเนี่ยมีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็นำมาใช้ในการผลิตเนี่ยก็จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะปัจจัยต่อมาก็เป็นเรื่องของปัจจัยทางธรรมชาติอันนี้เป็นปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็มีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะคะเช่นภาวะน้ำท่วมฝนแล้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินี่ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เป็นอย่างมากแล้วก็มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละปีนะคะสำหรับนโยบายนะคะก็มีทั้งนโยบายของรัฐบาลไทยแล้วก็ต่างประเทศสำหรับประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลก็จะมีนโยบายสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยอยู่มากนะคะเช่นสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยสินเชื่อเกษตรนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดหาตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรอีกด้วยนะคะสำหรับต่างประเทศเนี่ยก็มีทั้งประเทศที่เป็นคู่ค้าแล้วก็คู่แข่งนะคะถ้าเขามีการคุ้มครองผู้ผลิตสินค้าเกษตรของเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีการส่งออกสินค้าเกษตรได้ยากขึ้นหรือว่าส่งออกได้น้อยลงนะคะประเด็นต่อมานะคะก็คือเรื่องความตกลงต่างๆระหว่างประเทศจากการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอยู่หลายองค์การนะคะเช่นองค์การการค้าโลกเอเปกหรือว่าอาเซียนซึ่งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีพันธกรณีต่างๆให้ประเทศสมาชิกเนี่ยปฏิบัติตามซึ่งพันธกรณีต่างๆเหล่านี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนะคะประเด็นต่อมาก็เป็นเรื่องของแนวโน้มการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะประเด็นแรกก็คือมีรูปแบบการจัดการในเชิงธุรกิจมากขึ้นนะคะต่อมาก็คือมีสัญญาผูกพันกับแหล่งรับซื้อผลผลิตจากการที่การผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงในหลายๆด้านนะคะความเสี่ยงที่สำคัญอันนึงก็เรื่องของการตลาดสินค้าเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยก็จะมีการลดความเสี่ยงโดยมีการทำพันธสัญญานะคะระหว่างผู้ผลิตแล้วก็ผู้รับซื้อสินค้าเกษตรนะคะต่อมาก็คือมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะต่อมาก็คือมีการใช้ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกฟาร์มเรื่องของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของการจ้างเข้ามานะคะประจำของฟาร์มเลยหรือว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็ได้นะคะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าตลอดจนความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคก็มีความตระหนักนะคะถึงการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยนะคะเช่นการผลิตโดยใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยที่มีการรับรองมาตรฐานการผลิตนะคะต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในด้านเวลาเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผลิตออกสู่ตลาดได้ตามฤดูกาลนะคะเช่นผลไม้เนี่ยก็จะออกมาในเรื่องในหน้าร้อนเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการผลิตสินค้าเกษตรนอกฤดูนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรหลายๆชนิดเนี่ยจะมีบริโภคได้ทั้งปีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าผลผลิตนอกฤดูเนี่ยก็จะมีราคาแพงกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาดตามฤดูกาลต่อมาก็คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือเป็นการผลิตที่มีความยั่งยืนเช่นไม่ปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะนะคะไม่ใช้ปัจจัยการผลิตในที่มากเกินไปที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อมาก็คือมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเพราะว่าสภาพภูมิอากาศเช่นภาวะโลกร้อนเนี่ยก็มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องมีการปรับตัวนะคะเช่นการผลิตมีภาวะแห้งแล้งก็ใช้พันธุ์พืชที่ต้องการน้ำน้อยนะคะหรือว่าหาแหล่งน้ำในไร่นานะคะเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตรสรุปปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็มีทั้งปัจจัยภายในได้แก่ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสิน

การการผลิตสินค้าเกษตรก็มีหลายประการนะคะตัวอย่างเช่นเป็นการจัดการที่คำนึงถึงการจัดการในเชิงธุรกิจมากขึ้นมีสัญญาผูกพันกับแหล่งรับซื้อผลผลิตนะคะคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในด้านเวลาแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรมีความยั่งยืนค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการ Smart Green นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะสวนผักแห่งนี้มีความพิเศษยังไงคะเป็นสวนผักนะคะที่ใช้พื้นที่อย่างจำกัดค่ะแล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งได้รับมาตรฐานนะคะและได้ระบบการผลิตจัดการระบบการผลิตที่ดีมากเลยนะคะซึ่งนะคะวันนี้เรามีนัดนะคะที่นะคะใจกลางเมืองเลยค่ะบนถนนลาดพร้าวซอย71เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเชิญค่ะถึงแล้วค่ะบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลนะคะที่พักนะคะย่านชุมชนเมืองบนถนนลาดพร้าวเดี๋ยวเราตามกันมานะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเชิญค่ะ
1: บ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลเป็นอาคารรูปตัว C จำนวน5ชั้นตกแต่งในสไตล์ไทยประยุกต์ร่วมสมัยพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพักบรรยากาศสงบร่มรื่นจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่าที่แห่งนี้อยู่ในชุมชนเมืองอาจารย์นารีรัตน์ของเราเดินขึ้นมาถึงไหนแล้วนะ
0: ถึงแล้วค่ะ

0: ของเรานะคะบนชั้น5นะคะดาดฟ้านะคะที่อยู่ใจกลางนะคะชุมชนเมืองนะคะบนถนนลาดพร้าวค่ะจะเห็นด้านหลังของดิฉันนะคะเต็มไปด้วยนะคะผักนะคะไฮโดรโปนิกนะคะเราเห็นว่ามีผักกรีนโอ๊กนะคะเรดโอ๊กบัตเทอร์เฮดแล้วก็ฟิลเลอร์ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปชมกันค่ะเห็นทางนู้นนะคะหลังไวๆตรงนั้นนะคะคุณแป้งค่ะเป็นเจ้าของนะคะสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณแป้งกันค่ะว่าเกิดขึ้นยังไงนะคะมีแรงบันดาลใจยังไงแล้วมีจุดเด็ดยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณแป้งวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมชมนะคะสวนของคุณแป้งอยากจะให้คุณแป้งเล่าให้ฟังหน่อยที่มาของ H2O Hydro Garden เนี่ยค่ะคุณแป้งมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
1: ก็สวนของเรานะคะเกิดมาประมาณช่วงHamburger Crisis นะคะก็ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ค่อยดีต้องบอกก่อนที่นี่เป็นโรงแรมนะคะซึ่งตอนนั้นก็ทบเยอะก็เลยมาหาธุรกิจเสริมเพื่อเสริมรายได้ให้พนักงาน
0: ค
1: ุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นดัดบริเวณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ด้านบนนะคะ
0: บนนี้นะคะ
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างๆก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องทำยังไงนะเพื่อจะทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีรายได้ขึ้นมาก็เลยตอนแรกคิดว่าจะปลูกผักซึ่งก็ไม่ได้คิดถึงผักไฮโดรโปนิกคิดถึงผักสวนครัวธรรมดากะจะปลูกแบบ
0: กับพวกกะเพราอะไรใช่ไหม
1: ปกติเลยแต่พอมาดูแล้วเนี่ยการที่เราต้องขนดินขนอะไรมาเงี้ยหรือว่าจัดการข้างบนให้เป็นสวนเนี่ยค่อนข้างยากและมีน้ำหนักเยอะคุณพ่อเนี่ยที่ทำวิศวกรเขาจบวิศว
0: ะ
1: เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไหมพ่อเคยไปเห็นช่วงนั้นเพื่อนคุณพ่อปลูกผักตัวนี้อยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: เขาเพิ่งไปดูฟาร์มมาเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยลองเป็นตัวนี้ดีไหมแล้วก็เริ่มปลูกเริ่มจากหนึ่งโต๊ะค่ะ
0: เริ่มจากหนึ่งก
1: ่อนขยายไปเรื่อย
2: จุดเริ่มต้นที่ลองปลูกผักสลัดด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ไว้ในมุมเล็กๆบนดาดฟ้าถึงในวันนี้พื้นที่ทั้งหมดของดาดฟ้าอาคารบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลกลายเป็นสวนผักลอยฟ้าระบบไฮโดรโปรนิกส์ที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบมีผลผลิตเป็นผักคุณภาพดี 300-400 กิโลกรัมต่อเดือน
0: เราจะเห็นว่าพื้นที่นะคะบนชั้นดาดฟ้าชั้นที่5นะคะที่อยู่บนถนนนะคะถนนลาดพร้าวซึ่งเป็นชุมชนนะคะที่ต้องบอกว่าใจกลางเมืองเลยนะคะใช้พื้นที่นะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะทำยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดและได้คุณภาพมากที่สุดค่ะ
1: ตัวนี้นะคะก็พื้นที่เราเห็นตรงนี้นะคะบริเวณนี้มีพื้นที่สามารถปลูกผักได้ประมาณ 300-400 โลต่อเดือนนะคะ
0: แล้วเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะคุณแป้ง
1: ตัวการบริหารจัดการเราก็ต้องมีการแบ่งล็อตปลูกให้ทุกอาทิตย์เท่าๆกันนะคะเพื่อจะได้มีผักออกมาให้ลูกค้าเราประจำเพื่อจะทำให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถใช้ผักได้ตลอดเวลามีผักให้ถือตลอดเวลาค่ะอ
0: ย่างที่บอกนะคะคุณแป้งบอกแล้วว่าเราจะมีการปลูกผักยังไงนะคะให้ผักนี้สามารถที่เก็บเกี่ยวได้ทุกวันเนาะคุณแป้งก็คือว่าเราก็จะมีเป็นล็อตเนาะว่าผักแปลงนี้นะคะเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็คือถัดไปจะเก็บเกี่ยวอะไรบ้างเทรนด์ของผู้บริโภคนะคะที่แบบว่าขายดิบขายดีมากเลยนี้จะเป็นผักประเภทไหนบ้างคะ
1: ถ้าขายดีสุดก็จะเป็นเนี่ยค่ะ2ตัวนี้ก็เป็นกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กเพราะเป็นตัวที่ส่วนใหญ่ที่ถ้าเกิดฟาร์มเขาปลูกเนี่ยจะปลูกแค่2ตัวนี้ 100% เลยแต่ถ้าเกิดฟาร์มเราเนี่ยเราเน้นความหลากหลายเรามีพื้นที่น้อยเราก็เลยจะปลูกเอาใจผู้บริโภคให้มีอะไรหลายๆอย่างให้เลือก
0: แล้วถามอีกอย่างนึงค่ะคนจะชอบบอกว่าเอ๊ผักไฮโดรโปนิกกับผักปลอดภัยนี้ถามว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยสำหรับผู้บริโภคไหมคะ
1: ความจริงตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าช่วงประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีเรื่องผักไฮโดรโปนิกค่อนข้างเยอะแต่ความจริงถ้าเรากลับไปดูตัวเอกสารหรือเอาอะไรที่เขาเอามาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสารเคมีที่เกิดจากยาฆ่าแมลง
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็ถ้าเกิดที่บอกว่ากังวลเรื่องกรดไนเตรตที่จะ
0: ตกค้าง
1: อยู่ในผักเนี่ยนะคะความจริงไนเตรตที่ตกค้างในผักเนี่ยจะหายไปได้

0: ด้วยการสังเคราะห์แสงของพืชฉะนั้นถ้าบ้านเราแดดเยอะอยู่แล้วเนี่ย
1: วันนี้เลยนะคะแดดเยอะมากเนี่ย
0: เรื่องไนเตรตเนี่ยไม่มีปัญหากับผักบ้านเราอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ
1: ่แสดงว่าที่คุณแป้งบอกนะคะด้วยการที่บ้านเรามีแสงที่แบบร้อนจัดอย่างนี้แล้วพอกฎเหล่านี้มันเจอแสงแดดนะคะความปลอดภัยนั้นถามว่าภัยแน่นอนใช่ไหมคะว่าถ้าผู้บริโภคจะเลือกบริโภคนะคะผักไฮโดรโปนิกนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะบริโภคได้นะคะ
2: ความปลอดภัยในการบริโภคผักไฮโดรโปนิกเป็นสิ่งที่กังวลกันเพราะเห็นว่ารากพืชต้องแช่ในน้ำละลายธาตุอาหารซึ่งข้อเท็จจริงพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดกินอาหารทางรากในรูปของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปของอิออนหรือประจุเท่านั้นแม้เราจะปลูกพืชด้วยดินตามปกติเวลาใส่ปุ๋ยลงบนดินปุ๋ยจะยังไม่มีประโยชน
0: ์ตอนที่คุณพ่อเริ่มปลูกเนี่ยแป้งก็อยู่มหาลัยกำลังปีสี่แล้วกำลังจะจบงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จบมาร์เก็ตติ้งพอดีก็เลยมาทำเรื่องของเว็บไซต์ดูการตลาดให้ทาง H2O Hydro Garden ค่ะเนื่องจากฟาร์มไม่ได้ใหญ่มากนะคะห้างเฮิงอะไรก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วก็จะจัดขายบริเวณรอบฟาร์มก็จะเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของ direct ถึงผู้บริโภคโดยตรงก็มีสลัดกล่องขายมีแยกเป็นถุงเล็กๆถุงละโลด้วยให้สำหรับผู้บริโภคที่อยากเข้ามาซื้อได้ค่ะ
1: ถ้าสนใจที่จะเริ่มปลูกนะคะผักไฮโดรโปนิกจะเริ่มปลูกยังไงนะคะคุณแป้งพอจะมีช่องทางตรงไหนบ้างไหมคะ
0: เพจของเรานะคะก็มีเว็บไซต์นะคะเป็น www.h2o hydro garden นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของ Facebook นะคะซึ่ง Facebook ก็ชื่อเดียวกัน h2o hydro garden ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณแป้งนะคะเป็นอย่างมากเลยที่ให้ความรู้นะคะว่าผักไฮโดรโปนิกนะคะมีความปลอดภัยนะคะซึ่งผู้บริโภคสามารถที่จะบริโภคได้นะคะอยากจะให้คุณแป้งนะคะมาแนะนำมาถ่ายทอดความรู้ค่ะว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะแบบง่ายๆสำหรับครอบครัวทำยังไงบ้างคะคุณแป้ง
0: ก็เริ่มแรกนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ปลูกก่อนนะคะ
1: มีอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
0: อุปกรณ์เบสิกแรกๆที่ต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องมีชุดปลูกซึ่งสามารถทำเองได้ก็คืออย่างชุดนี้นะคะทำเองก็ไปซื้อตัวกะละมังหรือว่าเป็นกระบะอย่างนี้นะคะมาให้มาก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อแผ่นโฟมมา1แผ่นนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูเพื่อจะได้เอาตัวกระถางซึ่งหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะคล้ายๆพวก
1: ถ้าเกิดซึมน้ำมีรากแล้วมันก็สามารถที่ดูดซึมน้ำได้นะคะ
0: ถ้าไม่เอาตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นแผ่นฟองน้ำนะคะแผ่นฟองน้ำก็จะเป็นขนาด1คูณ1นิ้วซึ่งสามารถแกะแล้วก็ใส่ไปในถ้วยได้เลยนะคะ
2: คุณแป้งแนะนำอุปกรณ์ปลูกให้ทราบไปแล้วแล้วคุณผู้ชมสงสัยไหมว่าทำไมผักไฮโดรโปนิกส์เติบโตได้อย่างไรโดยไม่ใช้ดินคำตอบสำหรับคำถามนี้คือเราต้องเข้าใจว่าพืชต้องการปัจจัยอะไรบ้างในการเจริญเติบโตพืชต้องการปัจจัยสำคัญ4อย่างในการเจริญเติบโต 1. ที่ยึดเกาะรากการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกนั้นจะนิยมใช้ฟองน้ำหรือหินภูเขาไฟเป็นที่ยึดเกาะของรากแทนดิน 2. น้ำปกติการปลูกพืชด้วยดินนั้นผู้ปลูกต้องคอยรดน้ำพืชที่ปลูกแต่สำหรับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกต้นพืชจะได้น้ำตลอดเวลาจากระบบท่อและราง 3. อากาศการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกต้นพืชได้อากาศจากน้ำที่ไหลวนในระบบปลูก 4. ธาตุอาหารการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ธาตุอาหารจะอยู่ในรูปสารละลายที่กำหนดให้เหมาะสมกับชนิดพืชในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมสม่ำเสมอได้คำตอบกันแล้วนะคะว่าผักไฮโดรโปนิกส์เติบโตได้อย่างไรแม้ไม่ใช้ดินคราวนี้ถึงเวลาที่คุณแป้งลงมือปลูกผักให้ชมกันนะคะ
0: เริ่มแรกก็เอาตัววัสดุปลูกที่เราจะใช้นะคะก็ซึ่งเป็นตัวนี้ที่บอกว่าเป็นเพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์นะคะอันนี้เป็นเมล็ดผักของเราก็ผักที่จะปลูกวันนี้ก็คือเป็นกรีนโอ๊กก็คือตัวสีเขียวด้านนู้น
1: สีเขียวทางนู้นเลยนะคะนะคะอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะคุณแป้งจะสาธิตการปลูกกรีนโอ๊กค่ะ
0: ก็หลังจากที่เราใส่ไปนะคะส่วนใหญ่จะใส่ประมาณเศษ 3/4 ของถ้วยปลูกนะคะเพื่อเวลารดน้ำเนี่ยถ้าเกิด

0: น้ำมันแรงไปมันจะไม่กระเด็นออกใส่ไปตรงกลางหลุมได้เลยค่ะ
1: กลางหลุมเลยนะคะเราจะเห็นว่าคุณแป้งใส่ไปแล้วเนาะช่วยค่ะ
0: ช่วยกันสองเล็
1: กอันนี้เม็ดพันธุ์ของกรีนโอ๊กนี้นำเข้าไหมคะคุณแป้ง
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนะคะก็ใส่กลางหลุมเลยแล้วถ้าเกิดสมมติเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเขย่า
1: ใส่เสร็จแล้วต้องเขย่าด้วยนะคะเพราะมันต้องเข้าไปข้างในเนาะคุณแป้งค
0: ่ะเมล็ดก็จะจมลงไปข้างล่างนะคะส่วนผงที่เราไม่ต้องการเนี่ยถ้าเกิดผงไอ้พวกนี้มันไปติดในระบบมันก็จะทำให้ปั๊มน้ำเสียเร็วนะคะก็เขย่ามันก็ช่วยให้ออกมาด้วย
1: ค่ะอันไหนที่แบบว่าเป็นสิ่งที่มันจะไปอุดตันเนาะมันก็จะออกมาได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าข้างล่างนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นรูตรงนี้ค่ะ
0: พอใบเลี้ยงมันงอกเสร็จเราก็เอาขึ้นรางปลูกซึ่งจะเป็นรางปลูกพวกนี้ค่ะมีรางอนุบาล1อนุบาล2แล้วก็เป็นชุดปลูกใหญ่เลยตัวนี้ให้น้ำเปล่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มให้ปุ๋ยเขาแล้วเพราะว่าสารอาหารในเมล็ดเนี่ยมันจะหมดไปหลังจาก 3-5 วันแล้วนะคะพอให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็เริ่มจากอนุบาล1นะคะด้านนู้นแล้วก็เริ่มอนุบาล2การใส่ปุ๋ยก็จะเป็นเรียกว่าปุ๋ย AB นะคะสำหรับธาตุอาหารของไฮโดรโปนิกส
1: ์
0: ก็จะเป็นปุ๋ยน้ำที่เอามาผสมแล้วก็เราก็สามารถใส่ธาตุอาหารพืชตามความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับพืชของแต่ละตัวได
1: ้ค่ะอันนี้ก็คือการวัดค่าของปุ๋ยนะคะ
0: ใช่แล้วก็จะมีค่า pH อีกอันนึงที่เราต้องจำเป็นต้องวัดสำหรับน้ำที่วิ่งอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องวัดเช้าเย็นเลยเราวัดค่า pH แล้วก็ EC ทุกวันแล้วก็เช้าเย็นด้วย
1: อันนี้เราวัดค่า pH แล้ว EC ทุกวันมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณแป้ง
0: การวัดค่าทุกวันเนี่ยทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้เต็มประสิทธิภาพของมันทำให้พืชโตเร็วตามที่รอบอายุที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็คือ6อาทิตย์นั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งคุณแป้งนะคะก็ได้สอนวิธีการทำแล้วนะคะว่าคุณผู้ชมที่มีความสนใจนะคะที่จะปลูกผักในช่วงระยะเวลา 40-45 วันนะคะต้องทำยังไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้ง
2: คุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมเริ่มจะสนใจเกี่ยวกับการปลูกผักแบบปลอดภัยกันแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับสิ่งปัจจัยต่างๆที่นำมาเกี่ยวข้องในการปลูกผักปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสภาพเราหรือพื้นที่นะครับมันจะต้องถูกกำหนดด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยครับวันนี้ครับ GAP ครับหรือ Good Agricultural Practice ครับเป็นวิธีการหรือกระบวนการผลิตพืชที่ปลอดภัยครับผมมี8ข้อของการปลูกพืชแบบปลอดภัยหรือ GAP มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้กันเลยครับ
3: มาตรฐาน GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมีข้อกำหนดหลัก8ประการดังนี้ 1. แหล่งน้ำ 2. พื้นที่ปลูก 3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 6. การพักผลผลิต7. สุขลักษณะส่วนบุคคล 8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจได้ขยายความให้กับเราได้ทราบค
4: ่
3: ะ
4: ข้อแรกก็คือเรื่องน้ำน้ำจะต้องสะอาดนะปลอดภัยนะคะไม่มีสารปนเปื้อนนะคะเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการปลูกพืชได้นะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เราจะต้องดูก่อนเลยว่าพื้นที่เราเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นไหมนะคะถ้าพื้นที่เราเหมาะสมนะอย่างเช่นไฮโดรโปนิกนะที่เราเห็นอยู่นะก็สามารถปลูกโดยไม่ใช้ดินนะพอไม่ใช้ดินปั๊บเราก็ต้องเลือกว่าตรงไหนที่จะไม่มีมลพิษเข้ามาปนเปื้อนไม่มีสารปนเปื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะพื้นที่จะต้องสะอาดนะคะไม่มีการปนเปื้อนสิ่งปนเปื้อนใดๆนะคะก็อย่างเช่นที่ปลูกบนดาดฟ้าถ้าบนดาดฟ้าเราสะอาดทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะพื้นที่สะอาดนะส่วนหนึ่งก็คือจะทำให้ไม่มีการปนเปื้อนนะเข้าไปในผลผลิตนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเจริญเติบโตของพืชก็จะดีด้วยนะเพราะว่า เหมือนเราทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆมีความสะอาดปลอดภัยนะผักเขาก็จะไม่มีโรคไม่มีแมลงมารบกวนก็ทำให้เจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันในส่วนของข้อต่อมานะคะก็เรื่องของวัตถุอันตรายที่จะต้องเอามาใช้นะคะในเรื่องของมาตรฐาน GAP นะคะไม่ได้ห้ามในเรื่องของวัตถุอันตรายนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขกำหนดเหมือนกันว่าใช้สารอะไรได้บ้างนะคะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำจัดวัชพืชกำจัดโรคกำจัดแมลงต่างๆนะคะยังสามารถใช้ที่เป็นเคมีได้นะคะแต่ต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเขาก็จะมีรายการของชื่อของสารต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่อนุญาตให้ใช้และใช้อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะใช้แล้วต้องถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการใช้วัตถุอันตรายต่างๆที่จะใช้นะคะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งตัวผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคปลายทางที่จะต้องได้รับผลผลิตนี้ไปนะคะอย่างเช่นมีเงื่อนไขของการงดเว้นการฉีดพ่นนะคะก่อนการเก็บเกี่ยวกี่วันนะ7วัน5วันก็ต้องทำตามข้อกำหนดนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของวัตถุอันตรายที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะยกตัวอย่างอย่างผักไฮโดนะคะผักสลัดที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกนะคะเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการผลิตเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้สารละลายธาตุอาหารนะไประบบในระบบปลูกนะคะแล้วก็มีการดูแลนะคะให้รางปลูกหรือโต๊ะปลูกเนี่ยมีความสะอาดตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการเรื่องของการควบคุมเรื่องของโรคแมลงนะคะและป้องกันกำจัดนะคะให้เหมาะสมนะคะแล้วก็พื้นที่นะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องคอยทำความสะอาดหมดรุ่นนึงก็ทำความสะอาดครั้งนึงเพื่อให้ระบบเนี่ยมีความสะอาดสามารถใช้งานได้นะคะทำให้ผลิตผักได้อย่างสวยงามแล้วก็ปลอดภัยค่ะสำหรับกรณีไฮโดรโพนิกนะผักไฮโดรโพนิกเนี่ยก็จะเห็นว่าบนโต๊ะบนปลูกในระบบปลูกนะคะเราจะเห็นว่าผักเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยอยู่แล้วด้วยนะคะเราผลิตอย่างดีมาเพราะฉะนั้นในระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องทำให้ดีด้วยเช่นกันนะคะในระหว่างการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยนะคะเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยยังคงความสดด้วยแล้วก็ยังคงความสะอาดปลอดภัยตรงนั้นไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมาสู่กระบวนการที่เรียกว่าหลังการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันจากการเก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของภาชนะใส่มีเรื่องของการจัดการเรื่องของความปลอดภัยนะคะตั้งแต่เก็บเกี่ยวมาใส่ภาชนะที่สะอาดนะแล้วก็มีการตัดแต่งมีการทำความสะอาดแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งสู่ผู้บริโภคต่อไปลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพอได้ผลผลิตมาแล้วนะคะมีการเก็บเกี่ยวมาแล้วมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้นมาแล้วนะคะก็จะมาสู่เรื่องของผลผลิตที่เราได้มานะคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะมีการบรรจุหีบห่ออะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการเก็บรักษานะคะอันนี้ก็สำคัญเรื่องของการขนส่งนะคะกระบวนการที่จากแปลงหรือจากโรงคัดบรรจุไปสู่ผู้บริโภคอันนี้ก็สำคัญนะคะจะต้องมีกระบวนการขนส่งที่สะอาดมีรถขนส่งนะต้องถ้าเป็นกรณีของผักไฮโดนะหรือผักต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเป็นรถห้องเย็นนะเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ผลผลิตเนี่ยยังคงสดสะอาดอยู่ได้นะคะแล้วก็ตัวรถเองก็ต้องทำความสะอาดนะในกระบวนการขนส่งตลอดกระบวนการจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดป้องกันเรื่องของการปนเปื้อนให้ได้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆนะคะก็จะต้องมีการแต่งตัวให้รัดกุมนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่สบายก็ต้องมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการอบรมเรื่องของสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าอบรมได้นะคะเพื่อทำให้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะปลอดภัยจริงๆค่ะสุดท้ายนะก็เป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะคะในการปฏิบัติงานต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเราจะได้รู้ว่าตลอดกระบวนการผลิตเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างนะคะแล้วสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะว่าเนี่ยในกระบวนการตรงไหนที่มันเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอะไรเราก็สามารถย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดการปนเปื้อนตอนไหนหรือว่ามันมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผลผลิตที่จะได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับหรือกลับไปดูได้นะคะในส่วนของการบันทึกข้อมูลต่างๆในกระบวนการผลิตไว้นะคะอีกอย่างนึงก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนะคะเป็นกรณีที่เรียกว่าถ้าสมมุตินะในผลิตภัณฑ์เราบรรจุภัณฑ์เราเนี่ยมีการติดโลโก้ติด QR code นะที่สามารถสแกนเข้าไปแล้วเห็นว่า แปลงของเราอยู่ตรงไหนปลูกยังไงนะก็สามารถที่จะดูได้ว่าอ๋อผักของเราเนี่ยปลอดภัยผู้บริโภคก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญนะคะประโยชน์นะคะในส่วนของการ

0: ที่เราทำตามมาตรฐาน GAP นะคะเราก็จะได้รู้ถึงกระบวนการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะอันเนี้ยส่วนหนึ่งเลยก็คือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในผลผลิตของเรานะคะถ้าเราได้ตารับรองมาตรฐาน GAP นะคะ
1: แล้ววันนี้ครับรายการของเรานะครับต้องขอบคุณคุณปรารถนาเลิศสุภานนท์นะครับหรือคุณแป้งนะครับเจ้าของ HO Hydro Garden นะครับที่มาให้ความรู้การปลูกเลยครับแล้ววันนี้ครับรายการ Smart Gardening ของเราได้หมดลงแล้วครับสวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตร
1: สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577
2: ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับ ท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้าง

โอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสำหรับตอนที่1 นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญอย่างไรกับกิจการนะคะเงินทุนหมุนเวียนนะคะถ้าเราเปรียบเหมือนระบบร่างกายนะคะเหมือนเลือดของเรานะคะถ้าเกิดร่างกายขาดเลือดนะคะร่างกายก็อยู่ไม่ได้นะคะขณะที่กิจการเองถ้าเกิดเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะนำไปสู่การล้มละลายได้นะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเรามาคุยกันว่าความหมายของเงินทุนหมุนเวียนมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจะมีอยู่3ความหมายนะคะเราไปดูความหมายแรกก่อนความหมายแรกนะคะจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมนะคะซึ่งจะดูมูลค่าหรือเงินลงทุนนะคะที่เอาไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะในส่วนที่2นะคะก็คือเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะคะเมื่อมีคำว่าสุทธิคือเป็นการหักลบกันฉะนั้นอันนี้จะเป็นส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะกับหนี้สินหมุนเวียนนะคะซึ่งเราสามารถดูจากงบฐานะการเงินค่ะแล้วอันที่3นะคะเราดูลงรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะโดยที่พิจารณาไปถึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนะคะฉะนั้นเงินลงทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานสุทธินะคะจะดูส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการดำเนินงานในระยะสั้นนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราสรุปเป็นสมการนะคะสั้นๆนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะคะขณะส่วนที่3นะคะจะเป็นการพิจารณารายการนะคะถ้าเกิดเราดูนะคะก็คือเป็นรายการเงินสดบวกลูกหนี้บวกสินค้าคงเหลือนะคะแล้วไปหักในส่วนของหนี้สินที่เกี่ยวกับการดำเนินงานคือเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะหลังจากที่เรารู้นะคะถึงความหมายนะคะของเงินทุนหมุนเวียนแล้วเรามาดูถึงความหมายของการจัดการเรื่องเงินทุนหมุนเวียนกันบ้างนะคะว่าคืออะไรนะคะการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะคะหมายถึงการจัดการสินทรัพย์ระยะสั้นและหนี้สินระยะสั้นของกิจการนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้กิจการมั่นใจได้ว่าตัวเองมีสภาพคล่องเพียงพอนะคะแล้วก็สามารถใช้ในการดำเนินงานได้ตามปกติถามว่าวัตถุประสงค์หลักนะคะของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมีอะไรนะคะก็จะมี2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องมีสภาพคล่องนะคะในขณะเดียวกันนะคะประเด็นที่2คือยังสามารถที่จะทํากําไรได้อยู่ในระดับที่ต้องการนะคะแต่การที่เราจะบริหารจัดการได้เราต้องรู้จักประเภทของเงินทุนหมุนเวียนก่อนฉะนั้นอาจารย์ขอแนะนํานะคะฝั่งซ้ายนะคะของงบแสดงฐานะการเงินนะคะหรือเราเรียก use of fund นะคะคือแหล่งใช้ไปของเงินทุนนะคะขณะที่ฝั่งขวานะคะเรียก source of fundหรือแหล่งที่มาของเงินทุนนะคะซึ่งเวลาเราบริหารจัดการนะคะเราต้องเป็นการแมทชิ่งหรือการจับคู่ระยะเวลาระหว่างแหล่งเงินทุนและแหล่งใช้ไปนะคะคราวนี้เรามาดูลงรายละเอียดกันนะคะว่าแยกอย่างไรนะคะฝั่งสินทรัพย์นะคะเราจะแยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะซึ่งในตัวสินทรัพย์หมุนเวียนเองนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทอีกเหมือนกันนะคะก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรก็คือสินทรัพย์ที่เงินลงทุนที่กิจการต้องคงไว้นะคะขั้นต่ำเพื่อให้มั่นใจว่ากิจการสามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งขณะที่เงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวนะคะจะเป็นเงินที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงฤดูกาลนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราเอามาพล็อตกราฟนะคะโดยที่แกนตั้งนะคะจะเป็นจำนวนเงินนะคะแกนขวาจะแกนนอนจะเป็นระยะเวลานะคะเราจะเห็นได้ว่าทุกกิจการคาดหวังว่าตัวเองจะเติบโตถูกไหมคะฉะนั้นนะคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนะคะจะมีการลักษณะของทะแยงจากซ้ายไปขวาขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวมันเป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาลักษณะมันจะเป็นรูปคลื่นนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะว่ามันจะพีคขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะลงมาแตะในเส้นของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วเรามาดูบ้างว่าแล้วนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนมีอะไรบ้างนะคะก็จะแยกพิจารณานะได้2ด้านนะคะอันนึงคือเรื่องการลงทุนนะคะอันที่2นะคะก็คือการจัดหาเงินลงทุน

เรามาดูบ้างนะคะว่าแยกทีละประเภทนะคะว่าการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะนโยบายการลงทุนก่อนอันนี้อาจารย์อยากให้จำง่ายๆนะคะคือว่ามีไว้ขายนะคะแล้วมันจะมี3ทางเลือกนะคะก็คือแบบระมัดระวังแบบปานกลางแล้วก็แบบกล้าเสี่ยงดูง่ายๆนะคะแบบระมัดระวังคืออะไรมีไว้ขายแสดงว่าเตรียมไว้พอนะคะข้อเสียก็คือว่าจะมีต้นทุนเยอะนะคะแบบปานกลางคือพิจารณาตามยอดขายนะคะแบบกล้าเสี่ยงคือจะเตรียมไว้น้อยกว่ายอดขายซึ่งวิธีนี้นะคะประหยัดก็จริงแต่ข้อเสียก็คือว่าจะทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นำไปซ้อยมี3เลือกทางเลือกเหมือนกันนะคะคือแบบระมัดระวังแบบสมดุลและแบบกล้าเสี่ยงนะคะถ้าเกิดเรามาดูทีละแบบนะคะแบบระมัดระวังคือแสดงว่าเราจะไม่ผิดนัดเลยฉะนั้นจะเน้นการจัดหาเงินทุนระยะยาวนะคะสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรและก็บางส่วนนะคะของสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวและจะใช้การจัดหาเงินลงทุนระยะสั้นเท่านั้นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะคะขณะที่แบบสมดุลนะคะก็คือเป็นการแมทชิ่งระยะเวลานะคะฉะนั้นเราลงทุนระยะยาวจะลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรขณะที่ระยะสั้นนะคะก็จะลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวขณะที่กล้าเสี่ยงนะคะให้ดูจากถ้าเกิดดูกราฟดูจากล่างบนลงมาล่างนะคะเราจะเห็นว่าการจัดหาระยะสั้นมันจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่สินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวแล้วมันจะลงมาถึงบางส่วนของหมุนเวียนถาวรด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือจะเป็นการจัดหา เงินลงทุนจากระยะยาวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสรุปประเด็นสำคัญนะคะสำหรับตอนที่2นะคะเรามาดูกันเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูนะคะจะมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรนะคะขณะที่ปัจจัยภายในมีอะไรบ้างเรามาดูนะคะก็จะมีลักษณะการประกอบธุรกิจขนาดการเติบโตวงจรชีวิตของธุรกิจนะคะอาจารย์อธิบายรวมๆเนาะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองว่ายอดขายของกิจการนะคะจะมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นปริมาณความต้องการเงินทุนหมุนเวียนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะความบางครั้งนะคะยอดขายจะมีความสัมพันธ์กับฤดูกาลนะคะฉะนั้นปริมาณความต้องการเงินทุนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามด้วยนะคะส่วนปัจจัยภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อระดับราคาอัตราดอกเบี้ยนะคะหรือถ้าเกิดมีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่นะคะจะมีส่วนผลกระทบต่อราคาของวัตถุดิบนะคะหรือต้นทุนของกิจการฉะนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้กิจการต้องมีการเพิ่มปริมาณของเงินทุนหมุนเวียนนะคะในส่วนของฤดูกาลแน่นอนว่าของตัวฤดูกาลเองนะก็จะส่งผลนะคะว่าต้องมีการซื้อวัตถุดิบนะคะกักตุนเป็นบางช่วงเพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอการบริโภคหรือว่าการแข่งขันที่แข็งแรงหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ล้วนส่งผลต่อปริมาณการต้องการความต้องการเงินทุนหมุนเวียนนะคะแล้วการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนคืออะไรนะคะเรามาดูก็คือว่าเราจะกำหนดปริมาณขั้นต่ำนะคะว่ากิจการต้องดำรงไว้ในระดับเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการดำเนินกิจการประจำวันนะคะโดยที่ขณะเดียวกันเราต้องได้รับผลตอบแทนที่ในระดับที่ต้องการนักความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยนะคะซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้นะคะก็คือเรื่องวงจรการดำเนินงานอันนี้นะคะมีเบื้องหลังนะคะหรือแนวคิดว่าเหมือนเราอยู่บนระบบสายพานการผลิตนะคะมันก็เลยจะมองในลักษณะของตั้งแต่ระยะเวลานะคะตั้งแต่ที่นำวัตถุดิบนะคะเข้ามาสู่องค์กรเข้าสู่ขบวนการผลิตนะคะจนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ขายไปสู่ลูกค้านะคะแล้วก็เรียกว่าวงจรการดำเนินงานคืออะไรถ้าเกิดเราดูสักครู่นะคะจะมี2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการผลิตและขายนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเกี่ยวกับลูกหนี้การค้านะคะถ้าเรามาดูกันนะคะว่าคำนวณอย่างไรนะคะเราก็ดูว่าอันแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเราเป็นอย่างไรนะคะก็เอาต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือเฉลี่ยนะคะพอเราได้รอบในแต่ละปีนะคะก็เอาไปหาร365วันนะคะเราก็จะได้ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละรอบนะคะในการที่ผลิตและขายสินค้านะคะขณะเหมือนกันเลยค่ะในกรณีการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้นะคะก็จะอันนี้จะตัวตั้งนะคะจะเป็นยอดขายเชื่อหารด้วยลูกหนี้การค้าถั่วเฉลี่ยนะคะเราก็จะได้รอบการหมุนนะคะของลูกค้าแต่ละรอบพอเราได้เสร็จนะคะเรามาหาร365วันเราก็จะได้ระยะเวลาเฉลี่ยนะคะ

ซึ่ง2ตัวนี้บวกกันนะคะก็จะได้วงจรการดำเนินงานค่ะซึ่งเรามาดูตัวอย่างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะของมอสุโขทัยนะคะมีระยะเวลาเฉลี่ยการผลิตและขาย90วันนะคะเฉลี่ยของจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้45วันนะคะจากสมการเป็นยังไงคะที่เราคุยกันสักครู่เอามาบวกกันถูกไหมคะ90บวก45ได้135วันนะคะฉะนั้นบริษัทสุโขทัยการค้านะคะก็จะมีวงจรการดำเนินงานเฉลี่ยนะคะอยู่โทษค่ะการดำเนินงานนะคะอยู่135วันค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะที่กล่าวมาทั้งต้นนะคะเป็นประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดเงินทุนหมุนเวียนและการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนตลอดจนวงจรการค่ะในตอนที่3นะคะเราจะมาดูเรื่องการจัดการเงินสดนะคะเราคุยกันแล้วว่าเงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วยอะไรคราวนี้เราจะมาพิจารณารายการแล้วนะคะรายการแรกที่เราจะดูก็คือรายการเงินสดเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดนะคะในนาสินทรัพย์เราสังเกตจากเขาอยู่บรรทัดบนสุดนะคะในงบแสดงฐานะการเงินเนาะวันนี้เรามาดูก่อนว่าความหมายของเงินสดคืออะไรนะคะเงินสดนะคะตามมาตรฐานการบัญชีนะคะเขาบอกว่าเงินสดนี่คือเงินที่อยู่ในมือนะคะหรือว่าเงินที่ฝากแล้วสามารถเรียกสามารถจ่ายให้เราเมื่อเราทวงถามนะคะฉะนั้นคือความหมายของเงินสดส่วนวัตถุประสงค์ของเงินสดนะคะมี3ประการนะคะประการแรกคือ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างเช่นจ่ายค่าวัสดุค่าวัตถุดิบในการที่จะเอามาผลิตสินค้านะคะอันที่2นะคะคือการป้องกันเงินขาดมือเมื่อภาวะฉุกเฉินเราคืออะไรนะคะก็คือเราดูง่ายๆอย่างราคาวัตถุดิบของเราเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะต้องมีเงินสดกันไว้นะคะส่วนที่3นะคะคือเพื่อในการทําลงทุนเก่งกําไรนะคะโดยที่ต้องไม่ส่งผลกระทบกับเงินต้นเพราะเราบอกแล้วว่าการจัดการสินค้าหมุนเวียนคือเราเน้นที่สภาพคล่องเป็นสําคัญนะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ของการจัดการเงินสดถ้าเราดูง่ายๆนะคะเราแบ่งเป็นเหมือนตาช่างเลยนะคะ2ข้างเราต้องมีการสร้างบาลานซ์กันราครบกําหนดชําระนะคะส่วนเราต้องรู้อีกอย่างนึงว่าเงินสดนะคะเป็นเงินสดการถือครองเงินสดนะคะจะไม่มีผลตอบแทนนะคะฉะนั้นบริษัทนะคะหรือกิจการนะต้องถือครองในระดับที่ต่ำแต่ต้องเพียงพอนะคะถึงจะลดต้นทุนทางการเงินได้นะคะเขาเลยบอกว่ามันเป็นการบาลานซ์ระหว่างสภาพคล่องกับความสามารถในการทำกำไรนะคะอันนี้ตัวเครื่องมือหนึ่งที่เราดูกันก็คือวงจรเงินสดนะคะวงจรเงินสดมีทิศทางคิดเหมือนกันกับวงจรการดำเนินงานเลยค่ะแต่ขยายเพิ่มเติมในการพิจารณาเรื่องการที่กิจการได้สินเชื่อจากเจ้าหนี้การค้าด้วยนะคะโดยที่ถ้าเกิดเราดูนะคะเมื่อกิจการนะคะผลิตสินค้าคงเหลือเสร็จนะคะมีการขายเชื่อนะคะเกิดบัญชีลูกหนี้จ่ายเงินมานะคะได้เป็นเงินสดนะคะมันก็จะเป็นวงจรหมุนนะคะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะฉะนั้นวงจรเงินสดนะคะเราดูถ้าเทียบกับวงจรการดำเนินงานนะคะก็จะเท่ากับว่าวงจรเงินสดเท่ากับวงจรการดำเนินงานนะคะลบอะไรคะลบระยะเวลาที่เราได้เครดิตจากเจ้าหนี้การค้านั่นเองนะคะถ้าเรามาดูว่าคำนวณอย่างไรนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการหมุนของเจ้าหนี้การค้าคือต้นทุนขายหารด้วยเจ้าหนี้การค้าถั่วเฉลี่ยนะคะเราจะได้จำรอบนะคะรอบของรอบเครดิตที่เราได้จากเจ้าหนี้การค้าในแต่ละปีนะคะเอาไปหาร365วันเราก็จะได้ระยะเวลามาแล้วนะคะถ้าเกิดเราดูอย่างเงี้ยนะคะในแผนภาพนะคะเราจะเห็นว่าวงจรการดำเนินงานนะคะจะเป็นระยะเวลาเฉลี่ยในการผลิตและขายสินค้านะคะบวกด้วยระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเอาตัวนี้มาลบต่อไปด้วยระยะเวลาที่เจ้าหนี้ให้เครดิตเรานะคะเราก็จะได้วงจรเงินสดมานะคะเพื่อให้ความให้เห็นภาพนะคะว่าตัวการจัดการเงินสดเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาดูเทคนิคบ้างนะเทคนิคที่เราจะใช้ในการบริหารจัดการเงินสดนะคะถ้าเกิดเราดูก็คือถ้าเกิดเป็นเราดูในเรื่องของแนวคิดนะคือตัวเวลาเข้านะคะเงินสดเข้าให้เร็วเวลาออกนะออกให้ช้าเนาะฉะนั้นเวลาเรามองนะคะเราดูทีละโฟนะคะกระแสเงินสดเข้ามีอะไรบ้างก็คือรายรับจากหน่วยงานต่างๆเงินโอนจากบุคคลที่3เงินที่เราได้คืนมาจากการที่เราไปลงทุนแล้วครบกำหนดนะคะเราขายสินทรัพย์บางส่วนออกไปเงินอื่นๆหรือว่าเราเงินขอคืนภาษีนะคะขณะที่การบริหารจัดการเงินสดออกนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันก็คือเป็นการจ่ายหนี้นะคะจ่ายหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าจ่ายเงินให้ลูกจ้างนะคะจ่ายเพื่อการลงทุนเนาะแล้วจ่ายเรื่องภาระตอบแทนภาระผูกพันต่างๆนะอย่างเช่นตาดอกเบี้ยนะคะมีการจ่ายปันผลจ่ายนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเงินสดที่เราจ่ายเพื่อภาษีต่างๆนะคะหรือต่อใบอนุญาตนะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคทั้งหมดในการจัดการกระแสเงินเข้ากระแสเงินสดออกนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเนาะที่อยู่ในที่เราเห็นกันนะ

คะก็จะใช้นโยบายอะไรบ้างเราจะเร่งถูกไหมฮะเร่งให้เขาจ่ายจะได้ให้เขาจ่ายเงินออกมาจ่ายเร็วๆนั่นก็คือใช้นโยบายการตลาดคือลดแลกแจกแถมนะคะตาม3รูปบนนะคะข้างล่างก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสะดวกรวดเร็วมากเลยเขาจ่ายตรงไหนก็ได้นะคะอีกอันนึงคือลดต้นทุนดีกว่าใช้วิธี drop shipping คือรับออเดอร์จากลูกค้าเลยค่ะแล้วส่งตรงไปโรงงานเราไม่เก็บกักตุนสินค้าคงเหลือแล้วนะคะเราส่งไปที่โรงงานก็ส่งตรงไปถึงลูกค้าเราเลยอันนี้นะคะทั้งหมดนะคะในเป็นการสรุปประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับการจัดการเงินสดที่จะทำให้นักศึกษานะคะรู้และเข้าใจนะคะถึงเงินสดวัตถุประสงค์ของเงินสดนะคะวงจรเงินสดและก็เทคนิคในการจัดการค่ะอันนี้เราเข้าสู่ตอนที่4แล้วนะคะเราจะเป็นการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะตัวที่2ก็คือลูกหนี้การค้านะคะเราต้องรู้ก่อนว่าลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดจากการที่กิจการขายเชื่อนะคะก็ทำให้เกิดบัญชีลูกหนี้นะคะลูกหนี้เอาเงินมาจ่ายเราก็ได้เงินสดกลับขึ้นมานะคะก็จะเป็นวงจรนะคะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดการลูกหนี้นะคะก็คืออะไรก็คือการที่กิจการจะขายเชื่อก็คือเพื่อต้องการเพิ่มยอดขายและผลกำไรถูกไหมคะแต่เราก็ต้องมีวางแผนการจัดการถูกไหมคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเราอาจจะวางแผนกระตุ้นทำยังไงก็ได้ให้ลูกหนี้การค้าเราจ่ายเร็วอย่างเช่นการให้ส่วนลดเมื่อลูกค้าจ่ายเร็วนะซึ่งพวกนี้นะคะจะทำให้เราสามารถวางแผนการเงินกิจการได้นะคะซึ่งการบริหารจัดการลูกหนี้การค้านะคะมีส่วนสำคัญก็คือเรื่องการกำหนดนโยบายสินเชื่อการค้านะคะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเกิดเราพูดง่ายๆก็คือเราจะให้ใครนะคะแล้วพิจารณาอย่างไรนะคะถ้าเกิดพูดก็คือมันคือเป็นการดูมาตรฐานการให้สินเชื่อนะคะเราก็ดูว่าคุณสมบัติของลูกหนี้คืออะไรหลักคือ 5C นะคะตัวแรก4ตัวแรกคือ character นะคะ character คือดูคุณสมบัติทั่วไปของลูกหนี้ของเรานะคะคือมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบจ่ายตรงเวลาแค่ไหนนะคะตัว4ตัวที่2คือ capacity คือดูความสามารถในการจ่ายชำระลูกค้าว่าเอ้ยลูกค้ามีการดำเนินงานเป็นยังไงมีเงินเพียงพอที่จ่ายชำระหนี้เราหรือไม่นะคะ4ตัวที่3คือ capital คือดูความมั่นคงของลูกค้านะคะว่ามีความมั่นคงฐานะการเงินมากน้อยเพียงไรอันนี้นะคะสามารถดูจากได้งบแสดงฐานะการเงินนะคะ4ตัวที่4นะคะก็คือ collateral นะคะคือหลักประกันนะคะว่าหลักประกันที่ลูกหนี้มาวางกับเรานั้นมันคุ้มค่ามั้ยถ้าเกิดเขาผิดนัดก็สามารถเอาไปขายแล้วคืนเงินมายังเราได้หรือไม่นะคะ4ตัว5คือ condition คือดูภาวะการดำเนินงานของเขานะคะว่าได้รับผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจอะไรไหมที่จะส่งผลกับความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนให้เรานะคะแล้วถามว่าอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณานะในการที่จะให้วงเงินสินเชื่อนะคะแก่ลูกค้าแต่ละรายนะคะจะมีอะไรบ้างยอดขายเฉลี่ยนะคะอัตรากำไรที่ต้องการนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่กิจการกำหนดให้ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งเรารู้แล้วว่าให้ใครพิจารณาอะไรต่อไปให้อย่างไรนะคะด้วยเงื่อนไขอะไรนะคะอันแรกนะคะเงื่อนไขแบบสามัญเดี๋ยวเราอธิบายในหน้าต่อไปนะคะอันต่อมานะคือชำระเงินสดเมื่อส่งก่อนส่งมอบหมายถึงว่าลูกค้าต้องจ่ายให้เราก่อนนะเราถึงจะไปส่งมอบสินค้าให้นะคะอันต่อมาชำระเงินสดเมื่อส่งมอบหมายถึงว่าเมื่อมีการส่งมอบปุ๊บต้องจ่ายเงินในหน้างานนะคะอันที่3นะคะชำระเงินเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ครั้งต่อไปอันนี้ตรงตัวเนาะแล้วก็การเรียกเก็บเป็นรายเดือนนะคะส่วนเงื่อนไขสามัญที่อาจารย์บอกมาดูต่อไปนะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเขาจะกำหนดเป็นเทอมนะเขาเรียกวันสุทธิหรือ net t นะคะ t ก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลาที่ลูกหนี้ต้องมาจ่ายนะคะภายในช่วงเวลานั้นๆห้ามเกินนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นการกำหนดในลักษณะของการให้ส่วนลดซึ่งจะมีเทอมเพิ่มนะคะก็คือจะเป็นส่วนลดนะคะในรูปของอัตราร้อยละนะคะสแลชนะคะหรือทับด้วยระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะสมมุติว่าเขาเขียนว่า2ทับ10เนี่ย40หรือ2ทับ10สุทธิ4แปลว่าอะไรนะคะถ้าแปลว่าถ้าลูกหนี้คนนั้นนะคะสามารถมาจ่ายหนี้ให้เรานะคะได้ภายใน10นะคะ1ทับ10 EOM N60 คืออะไรคะอันนี้มีเทอมเพิ่มมาเห็นไหมคะบอกว่าถ้าคุณสามารถจ่ายได้ภายใน10วันนับจากเดือนถัดจากที่คุณซื้อสินค้าคุณจะได้รับส่วนลด 1% แต่คุณต้องจ่ายให้เสร็จภายใน60วันเหมือนกันค่ะคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปหลังจากที่เราปล่อยหนี้ไปแล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะมันก็จะมี2ส่วนอันที่แรกอันนึงก็คือการกำหนดนโยบายการจัดเก็บหนี้นะคะคือต้องมีการกำหนดแนวทางนะคะและวิธีการในการเก็บหนี้เพราะว่าถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีจะส่งผลความกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างกิจการและลูกค้าของเรานะคะอันต่อมาคือการกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้นะคะก็ต้องดูเราอาจจะมีการจับคู่นะคะระยะเวลาที่เราได้เครดิตจากเจ้าหนี้

นะคะกับระยะเวลาที่เราได้จากลูกหนี้นะคะอันที่2เราจะเก็บอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะคะบอกทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้านะคะจ่ายภายในระยะเวลาหรือถ้าเกิดเขาไม่สามารถจ่ายภายในระยะเวลาเราจะตามเขามายังไงให้เขามาจ่ายได้โดยที่ไม่เกิดหนี้ศูนย์นะคะอันที่3คือกรณีติดตามลูกหนี้ผิดนัดอันนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะฉะนั้นต้องมีการวางขบวนการวางแนวทางแล้วมีหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องในการจัดการลูกหนี้ผิดนัดนะคะการควบคุมนะคะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราสามารถดูได้นะคะตัวหนึ่งเขาเรียกว่าการทำบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัวนะคะก็คือจะมีการลิสต์รายการชัดเจนเลยนะคะว่าลูกหนี้แต่ละรายนะคะมีสภาวะหนี้อยู่กับเรานะกี่วันฉะนั้นจากตารางบัญชีลูกหนี้นะคะจะทำให้เห็นเลยว่าลูกหนี้รายใดมีความเซนซิทีฟหรือติดหนี้เรายาวเกินไปแล้วเพื่อให้เราบริหารจัดการได้อันนี้รู้ทีละรายรู้ทั้งลูกรายชื่อของลูกค้าและก็ระยะเวลาที่ลูกหนี้การค้ารายตัวที่ติดเงินเรานะคะอันที่สองนะคะคือการทำบัญชีแยกกลุ่มอายุหนี้อันนี้นะคะเราจะไม่สนใจแล้วว่าลูกหนี้เป็นอะไรแต่ว่าเราจะดูว่ากลุ่มลูกหนี้ทั้งหมดมียอดเงินเท่าไหร่เพื่อเราบริหารจัดการนะคะที่กล่าวมานะคะก็จะเป็นบรรยายสรุปประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับการจัดการลูกหนี้การค้านะคะว่าลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะบริหารจัดการลูกหนี้การค้าได้ค่ะตอนนี้เรามาเข้าสู่ตอนที่5แล้วนะคะคือสินทรัพย์หมุนเวียนตัวสุดท้ายของเขานะของเรานะคะก็คือสินค้าคงเหลือนะคะซึ่งเรามาดูว่าสินค้าคงเหลือคืออะไรได้บ้างนะคะตัวแรกคือวัตถุดิบนะคะตัวที่2คือสินค้าระหว่างผลิตนะคะตัวที่3คือสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วนะคะซึ่งเรามาดูว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงเหลือคืออะไรนะคะก็คือเหมือนอันอื่นๆเลยค่ะก็คือสภาพคล่องนะคะขณะที่กำไรในระดับที่ต้องการแล้วถามว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่มีผลต่อปริมาณสินค้าคงเหลือนะคะก็คือประเภทธุรกิจนะคะยอดขายประเภทสินค้าระยะเวลาอันนี้อาจารย์อธิบายเสริมนิดนึงก็คือว่าถ้ายอดขายนะคะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือพยากรณ์ยอดขายมีการนะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายในการที่เรายกหูหาคู่ค้าเราทุกครั้งว่าเราจะสั่งวัตถุดิบเพิ่มมีค่าใช้จ่ายต่อแต่ละครั้งเป็นเท่าไหร่นะคะส่วนที่2หลังจากที่เราได้ของเข้ามาในบริษัทเราแล้วคราวนี้เราต้องดูแลแล้วมันก็เลยเกิดค่าใช้จ่ายส่วนค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและ3นะคะคือต้นทุนสำคัญนะคะก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสคือถ้าเราเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะคะเราจะเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสมันไม่ใช่แค่การเสียลูกค้าในครั้งนั้นๆมันอาจจะหมายถึงว่าการเสียลูกค้าให้คู่แข่งของเราด้วยนะคะฉะนั้นการวางแผนสินค้าคงเหลือนะคะมันจะมีตัวนึงนะที่เขาใช้กันนะเขาเรียกว่าการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อนะคะที่ประหยัดก็คืออะไรนะคะถ้าอาจารย์สรุปง่ายๆคือสั่งยังไงคะต้นทุนเราจะต่ำสุดนะมันก็จะออกเป็นสมการนะคะก็จะคิวนะคะเท่ากับสแควร์รูทนะคะ2คูณกับอะไรคะคูณกับปริมาณสินค้าที่ขายในช่วงเวลา1นะคะคูณด้วยอะไรอีกนะคะค่าใช้จ่ายในการขายแต่ละครั้งนะคะแล้วก็หารด้วยความต้องการนะคะในการใช้วัตถุในการผลิตนี่นะคะ 8,000 ชิ้นต่อปีนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้งนะคะ100บาทมีวัตถุแต่ละชิ้นนะคะมีราคา200บาทค่าใช้จ่ายในการเก็บราคา10สตางค์นะต่อหน่วยต่อปีเราคำนวณยังไงเห็นไหมคะในข้อนี้มีโจทย์หลอกนะคะวัตถุดิบนะคะชิ้นละ200บาทไม่มีผลกับการคำนวณ นะคะเราเอาที่เหลือเข้าสมการเลยค่ะเราก็จะได้ EOQ เท่ากับ2คูณ 8,000 คูณ100หารด้วย 0.1 นะคะเราก็จะได้ปริมาณการสั่งซื้อนะคะที่ประหยัดที่สุดก็คือ4,000 ชิ้นนะคะอันนี้เราหลังจากเราได้ปริมาณสั่งซื้อนะคะที่จะทำให้ต้นทุนเราต่ำที่สุดแล้วแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเวลาการสั่งซื้อแต่ละครั้งมันมีระยะเวลาที่คนที่จะจำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ส่งของมาให้เราใช่ไหมคะฉะนั้นมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คือจุดสั่งซื้อหรือ reorder point ฉะนั้น reorder point คืออะไรคะคือระยะเวลาที่จะเป็นระดับสินค้าที่เป็นจนขายไปหมดนะคะใช้เวลา10วันแต่ถ้าเกิดมันมีระยะเวลาขนส่งมาให้เราอีก5วันฉะนั้นไอ้ระยะเวลาในการรอคอยสินค้าหรือ lead time จะเป็นระยะเวลา5วันนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อป้องกันการขาดมือในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเกิด

เขาขนส่งใช้เวลามากกว่า5วันเราจะทำยังไงมันจะเกิดสินค้าขาดมือฉะนั้นนะคะเราต้องมีการคงสินค้าเพื่อความปลอดภัยไว้ด้วยนะคะฉะนั้นจุดสั่งซื้ออันใหม่นะคะมันจะเป็นนอกจากจะดูช่วงระยะเวลารอคอยคูณด้วยปริมาณสินค้าที่เราใช้ต่อวันแล้วนะคะต้องบวกด้วยเซฟตี้สต็อกไว้ด้วยนะคะถึงจะเป็นจุดสั่งซื้ออันใหม่ของเราคราวนี้เรามาดูถึงวิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูว่าจะต้องมีการวางระบบเอกสารนะที่ชัดเจนนะคะมีการทำบัตรสินค้าบัตรสินค้านี่ช่วยอะไรบ้างช่วยให้รู้ว่ามีสินค้าเข้ามาในคลังเท่าไหร่ออกจากคลังเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่โดยที่แยกออกมาเป็นประเภทสินค้าได้นะคะอาจจะเป็นบางอย่างสินค้ามีอายุอาจจะทำสินค้าแยกตามอายุแยกตามประเภทสินค้านะคะหรือใช้วิธีการควบคุมสินค้าการควบคุมสินค้าก็จะมี2ระบบเนาะก็คือแบบสิ้นงวดกับแบบต่อเนื่องต่างกันยังไงแบบสิ้นงวดก็คือเราจะตรวจนับนะคะก็ต่อเมื่อสิ้นงวดเท่านั้นวิธีนี้คือง่ายมากเลยในการบริหารจัดการนะคะแต่ยากมากเลยในการบริหารเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าณจุดใดระหว่างช่วงเวลาเหลือเท่าไหร่นะคะอันที่2คือตอนสิ้นงวดนะคะจะมีการใช้เวลาในการนับค่อนพันมากแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะในการที่เราจะไปตรวจนับนะคะขณะที่แบบต่อเนื่องนะคะเป็นการใช้ระบบนะคะช่วยในการติดตามปริมาณสินค้าตลอดเวลานะคะจะทำให้กิจการทราบตลอดเวลาว่าสินค้าแต่ละประเภทเหลืออยู่ในคลังเท่าไหร่แต่ข้อเสียนะคือระบบในการควบคุมค่ะจะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเรามาดูบ้างถึงเทคนิคในการควบคุมสินค้าคงเหลือนะคะอันนี้นะคะอาจารย์เสนอ4วิธีอันแรกนะคะเราเรียกว่า ABC ABC ไม่ใช่อักษรภาษาอังกฤษนะคะแต่เป็นการแยกจำแนกสินค้าคงเหลือนะคะตามกลุ่ม

ตัวที่3นะคะเป็นการควบคุมตามระบบเขาเรียกว่าการผลิตแบบทันเวลานะคะหรือ just in time นะคะอันนี้นะคะจะดูว่าเน้นการลดปริมาณสินค้าคงเหลือให้ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็จะสั่งซื้อสินค้าเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้นนะคะจากที่บรรยายมาแล้วนะคะจะเป็นการสรุปนะคะประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะที่จะทำให้บริษัทนะคะสามารถบริหารจัดการนะควบคุมสินค้าคงเหลือได้ทันเวลาแล้วก็ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดขอบคุณค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษามสทในวิชาบริหารราชการไทยวันนี้เราพบกันในบทหรือในหน่วยที่3ในหน่วยที่3เนี่ยมีอยู่3หัวข้อเรื่องเท่านั้นก็คือ1เรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเรื่องของการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและก็เรื่องของการปฏิรูประบบราชการเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิของราชการส่วนภูมิภาคนั้นก็คือการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางมานะครับก็คือว่าส่วนกลางเนี่ยอำนาจหลักอยู่ที่ส่วนกลางแต่ส่วนภูมิภาคเนี่ยแบ่งออกมาที่จะเอาไปปฏิบัตินะครับงานที่สำคัญของส่วนภูมิภาคก็คือการแปลงนโยบายของรัฐบาลภาษาอังกฤษว่า how to implement the government policy คือการที่จะแปลงนโยบายของรัฐบาลไปในทางปฏิบัตินะครับเช่นเรื่องแก้ปัญหาความยากจนทำไงนะฮะลดยกเว้นยกลดภาษีลดการส่งใช้เงินยืมมีเงินกองทุนให้กู้อะไรต่างๆเนี่ยนะจัดทำบัญชีครัวเรือนต่างๆนะครับหัวใจสำคัญของราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยอยู่ที่การแปลงนโยบายมาปฏิบัตินะครับรับเอาคำสั่งหรือนโยบายของส่วนกลางมานะครับอันที่สองก็คือเรื่องของลักษณะสำคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคลักษณะสำคัญของการบริหารงานส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือว่าส่วนกลางแบ่งอำนาจเป็นการแบ่งอำนาจมาให้ส่วนภูมิภาคนะแล้วส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาปฏิบัติในส่วนภูมิภาคแต่ว่าส่งเจ้าหน้าที่มาแต่ยังสังกัดส่วนกลางหมายถึงว่าเรื่องเงินเดือนเรื่องค่าตอบแทนเรื่องคำสั่งเรื่องการเลื่อนเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดนะครับอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดแต่ว่าในปัจจุบันนั้นก็มีการมอบอำนาจให้กับจังหวัดมอบอำนาจไปในส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งหลักการพื้นฐานของการบริหารและการส่วนภูมิภาคเนี่ยนะหลักการพื้นฐานของการบริหารและการส่วนภูมิภาคนั้นส่วนภูมิภาคนั้นต้องไม่มีอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยภาษาอังกฤษคือ sovereignty นะครับหมายถึงว่าประเทศเอกราชทุกประเทศนะมีประชากรมีพื้นที่นะมีอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นเอกราชของฉะนั้นในภูมิภาคเนี่ยมันไม่มีอำนาจตัวนี้อำนาจอยู่ที่รัฐบาลกลางเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะเพราะนั้นภูมิภาคก็เป็นได้แค่เป็นส่วนรองไม่มีอำนาจอธิปไตยแต่ภูมิภาคนั้นก็ยังมีองค์ประกอบของส่วนราชการคือ1มีพื้นที่2มีประชากร3มีองค์การในการดูแลแล้วก็มีอำนาจหน้าที่มีโครงสร้างมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับอันนั้น

เป็นส่วนสำคัญของราชการส่วนภูมิภาคทีนี้ดูเรื่องของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคครับนักศึกษาพัฒนาการเนี่ยยาวนานมาถ้าเราจะบอกว่าความเป็นภูมิภาคมันก็คือแบ่งอำนาจไปแล้วให้ไปปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราจะมีภูมิภาคจริงๆถ้านับตามนี้ก็มาถึงตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัย200ปีอยุธยา400ปีก็600ปีบวกกับรัตนโกสินทร์ไปนี่ก็อีก200กว่าปีแล้วเพราะนั้นระบบภูมิภาคเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาตลอดเวลานะครับสมัยนู้นก็จะมีเมืองหลวงใช่มั้ยแล้วก็มีเมืองลูกหลวงหลานหลวงมีเมืองพญามหานครก็คือตั้งเอาคนไปปกครองอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดแต่ให้ไปในลักษณะของการกินเมืองหมายถึงว่าไม่มีเงินเดือนนะไปเอาเองมีข้าทาสบริวารก็ไปผลิตเอาเองแล้วก็มีถึงเวลาก็เอาเครื่องบรรณาการมาให้หรือมาส่งเก็บเอาภาษีอากรส่วนใดก็มาส่งให้คลังหลวงด้วยตรงนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยแล้วก็มาสมัยกรุงศรีอยุธยาจะมีการมาเรามาปรับเปลี่ยนเอาสมัยหนึ่งที่มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ก็คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีการตั้งหน่วยงานส่วนกลางขึ้นลงไปปกครองทั้งคือสมุหกลาโหมไปคุมหัวเมืองฝ่ายใต้แล้วก็สมุหนายกไปคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือนะสมุหกลาโหมเนี่ยก็จริงๆเป็นทหารสมุหนายกก็เป็นพลเรือนก็ไปคุม2หน่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าตั้งจากส่วนกลางแต่คุมทั้งหมดเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนั้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถแต่ว่าหลังจากนั้นพระเพทราชายึดอำนาจท่านดูหนังทีวีใช่ไหมฮะยึดอำนาจมีการฆ่าพระนารายณ์นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งนะครับตอนนั้นก็สลับให้กลาโหมเนี่ยไม่คุมหัวเมืองฝ่ายใต้นะคุมทั้งประเทศนะสมุหนายกก็ทั้งประเทศเหมือนกันนะครับก็มีการแบ่งกันแต่ว่าอันนี้คุมเฉพาะทหารนะกลาโหมอันนี้ก็คุมพลเรือนทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์มันยาวนานตอนนั้นมาสำคัญที่สุดก็คือในยุคของการพัฒนาการในช่วงก่อนรัชสมัยที่5นะฮะรัชกาลที่4เนี่ยมันเริ่มส่อแววแล้วเพราะว่าต่างประเทศมันเป็นยุคล่าอาณานิคมใช่ไหมครับเราจัดเก็บภาษีศุลกากรได้ร้อยละ3นะครับในขณะเดียวกันเราเวียงวังคลังนายุบสมุหกลาโหมสมุหนายกแล้วตั้ง12กระทรวงแล้วให้มีเบี้ยหวัดนะมีเงินเดือนแทนที่จะส่งไปกินเมืองไม่เอาละเอากินเงินจากส่วนกลางนะแต่คุณต้องเก็บภาษีแล้วส่งส่วนกลางทั้งหมดเข้าท้องพระคลังเห็นไหมครับมีการปฏิรูปครั้งใหญ่สมัยการที่5พอมาสมัยรัชกาลที่6เอามีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านคือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2440หรือรส116นะครับแล้วก็มาสมัยรัชกาลที่6ก็มาปรับอีกครั้งนึงเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457แล้วก็มาหลังจากนั้นก็มีการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475โดยคณะราษฎรนะครับดังนั้นก็มีการแต่ว่าในรัฐธรรมนูญยังเขียนว่าให้มีการแบ่งเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับสำหรับท้องถิ่นก็แบ่งออกเป็นเทศบาลรูปเดียวนะครับในสมัยรัชกาลที่5นั้นมีรูปของสุขาภิบาลนะครับเป็นสุขาภิบาลกรุงเทพเมื่อปีพ.ศ. 2440แต่นั้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกนะครับแล้วก็มีสุขาภิบาลแห่งที่2ในต่างจังหวัดก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครตรงนั้น2448ซึ่งตรงกับปีที่มีการเลิกทาสของสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ว่าพอมาสมัยรัชกาลที่6ก็มีการปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่สมัยนะครับคือปรับปรุงให้มีแพทย์ประจำตำบลแล้วก็มีการแก้ไขอะไรเล็กน้อยอันนี้จะเห็นว่ามันมีพัฒนาการเรื่อยมาเลยจนถึงยุคของการบริหารราชการแผ่นดินนะ2496แล้วก็มาถึงในยุคปัจจุบันคือพระราชคือในสมัยปัจจุบันเนี้ยก็คือที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็มีการปฏิรูปท้องถิ่นนะครับมีการกระจายอำนาจมากขึ้นอันนี้ก็จะมีผลก็คือตำบลหมู่บ้านถ้าพูดกันจริงๆแล้วในการจัดระเบียบ
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2500

2534เนี่ยมีการจัดภูมิภาคอยู่2ส่วนเท่านั้นคือจังหวัดกับอำเภอแต่มันมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ที่เราใช้มาตั้งแต่เดิมอ่ะมันร้อยกว่าปีนะฮะมันร้อยกว่าปีมาเนี่ยนะฮะมันมีกฎหมายตัวนี้เกิดมาก่อนตั้งแต่2457ดังนั้นเขาก็ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนั้นตำบลหมู่บ้านก็ยังใช้พระราชบัญญัติตัวนี้อยู่นะครับรวมไปถึงนายอำเภอก็มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับการจัดระเบียบบริหารราชการในระดับจังหวัดนั้นจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดนะครับประกอบไปด้วยหลายอำเภอรวมกันนะแล้วไม่ได้บอกว่ามีเท่าไหร่นะครับบางจังหวัดก็มี30กว่าอำเภอบางจังหวัดโครงสร้างเป็น2ส่วนนะครับคือเป็นสำนักงานจังหวัดแล้วก็เป็นส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเรียกคณะกรรมการจังหวัดนะแล้วก็มีผู้ว่าจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชานะครับทีนี้เราดูนะนี่ไปที่อำเภอเดี๋ยวอาจารย์ขอพูดต่อ นิดหนึ่งว่าอำนาจหน้าที่ของในระดับจังหวัดก่อนนะฮะแล้วก็ระดับอำเภอก็ในระดับจังหวัดเนี่ยหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอาจารย์ขอพูดต่อไปเลยนะครับว่าหน้าที่สำคัญก็คือการบริหารราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการนะระเบียบแบบแผนว่ายังไงต้องดำเนินการไปตามนั้นนะนะของระดับจังหวัดนะแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลท้องถิ่นทำหน้าที่ในการกำกับดูแลดูแลรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ในการทำหน้าที่รับนโยบายของรัฐบาลไปนะไปปฏิบัตินะของคณะรัฐมนตรีนะแล้วก็ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับแล้วก็ของผู้ตรวจกระทรวงผู้ตรวจสำนักนายกต่างๆนี่ที่ไปให้คำแนะนำโดยถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่านะครับทีนี้ในระดับอำเภอครับในระดับอำเภอเนี่ยเรามีเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคระดับรองจากจังหวัดฐานะของอำเภอไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับเวลาจะทำอะไรต้องขออนุญาตจังหวัดนะครับมอบอำนาจให้จังหวัดมอบอำนาจให้นะไปดำเนินการในอำเภอนะครับงานที่จะเปลี่ยนแปลงเขตหรือการจะยุบอำเภอจะตั้งอำเภอใหม่นั้นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นกฎหมายที่เล็กกว่าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าสู่สภาเหมือนจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติอันนั้นจะยากหน่อยนะครับการแบ่งส่วนงานในอำเภอก็จะมีสำนักงานอำเภอแล้วก็มีส่วนราชการเหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดและจำลองให้ไปนะครับในเขตพื้นที่ตรงนั้นเพียงแต่ในกฎหมายเขียนว่าถ้าไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบในงานต่างๆนั้นให้ถือเป็นหน้าที่ของนายอำเภอเพราะมันหมายความว่าใครก็ตามอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้กฎหมายไม่เขียนว่าเป็นหน้าที่ของใครนายอำเภอต้องรับผิดชอบอันนั้นก็คือส่วนที่เกี่ยวกับนายอำเภอนะครับทีนี้การจัดระเบียบการปกครองท้องที่มันมีพระราชบัญญัติอยู่2457นะครับแต่เดิมนั้นกฎหมายตัวแรกเนี่ยสมัยรัชกาลที่5คือรศ116พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เราก็เลยถือว่ารัชกาลที่5เนี่ยเป็นพระบิดาของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ออกมากำหนดหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็สมัยนั้นนะกำนันเนี่ยมีอำนาจศาลเลยนะครับนี้พอ2457เนี่ยสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเรามีการปรับปรุงหลายเรื่องเช่นหมู่บ้านชั่วคราวนะผู้ใหญ่บ้านว่าที่ผู้ใหญ่บ้านที่กิ่งอำเภอการตั้งแพทย์ประจำตำบลต่างๆเหล่านี้มันมีพวกนี้ขึ้นมาเสริมนะก็ไม่ได้แก้ไขอะไรมากแล้วเราก็ใช้มาถึงปัจจุบันนี้เราแก้ไขมาแล้ว12ฉบับฉบับที่11เนี่ยคือ2551นะแล้วก็ฉบับที่12เนี่ย2552นะครับ12ฉบับที่เราใช้ถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนในตำบลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยหลายๆหมู่บ้านนะครับไม่แน่นอนนะสมัยก่อนก็20หมู่บ้านบ้างอะไรต่างๆเนี่ยจำนวนราษฎรถ้าเป็นหมู่บ้านห้าง

200คนแต่หมู่บ้านห่างไกลเนี่ย5หมู่บ้านก็ตั้งเป็นหมู่บ้านได้ละมันก็ไม่แน่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ตัวเลขมันก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามปัจจุบันนี้นะครับตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยมีมติครม.ออกมาเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยก็ยังใช้ตัวนั้นอยู่นะครับเรื่องเงินค่าตอบแทนเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมี2สถานะมาจากการเลือกของเลือกตั้งของประชาชนนะครับแล้วก็รับเงินตอบแทนจากกรมการปกครองแต่ทำงานให้ทุกกระทรวงนะครับนะจะถือว่าเป็นข้าราชการไม่เป็นเพราะว่าเรียกว่าค่าตอบแทนเพราะไม่ได้เงินเดือนแต่เงินก็เป็นได้รายเดือนนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นหน่วยการปกครองที่มีขนาดเล็กที่สุดนะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้านะครับก็มาจากเกษียณเมื่ออายุ60นะครับไม่ได้เลือกบ่อยนะเลือกครั้งแรกแล้วก็อยู่ถึง60ปีเมื่อก่อนก็มีนะมีเปลี่ยนมาเป็น5ปีเลือกทุก5ปีแต่ก็เห็นว่ามันไม่เวิร์คก็เลยกลับมาเป็น60ปีเหมือนเดิมนะครับมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเป็นผู้ช่วยเหลือในการดําเนินงานของผู้ใหญ่บ้านนะครับอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านก็คือรักษาความสงบอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับตอนที่33เนี่ยเราแบ่งเป็น3หัวข้อด้วยกันนะหัวข้อแรกเป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการในกระแสสากลและก็ของไทยแล้วก็ 3.2 เป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการของไทยในส่วนภูมิภาคและที่สำคัญ 3.3 คือการปฏิรูปการบริหารการปกครองท้องที่นะครับนะอาจารย์ก็จะขอเข้าไปในเนื้อหานะครับต้องบอกว่าในโลกเนี้ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีการกู้เงินจาก World Bank จากอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อจะพัฒนาเพราะว่าแต่ละประเทศก็ยับเยินแต่ว่าปัญหาของมันก็มีบางประเทศที่มันฟื้นตัวเร็วแต่บางประเทศนั้นฟื้นตัวช้าเขาก็เลยต้องมาเน้นในเรื่องของการใช้แก้ปัญหาด้วยระบบธรรมาภิบาล นะครับนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องมีการปฏิรูประบบราชการในทุกประเทศเลยปฏิรูปหมดเลยมีการกระจายอำนาจมีการให้มีการแข่งขันต่างๆเพื่อปรับปรุงต่างๆนะครับมีการเรียกว่ามี public management ต่างๆนะครับคือการบริหารภาครัฐเนี่ยให้มีการพัฒนามากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาเนี่ยเขาทำอย่างที่ปรากฏให้ทั้งสาเห็นก็คือ 1. ทำระบบราชการให้เล็กลงนะครับให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้นมีการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่มันเป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชนเนี่ยเขาก็จะปรับใหม่หมดเลยและสุดท้ายก็มีการโอนกิจกรรมภาครัฐนะครับให้ภาคเอกชนนะครับหรือให้ภาคเอกชนดำเนินการนี่เรียกว่า privatization ในภาษาอังกฤษนะครับนักศึกษาครับไอ้การนี้ประเทศไทยเราเอามาทำอะไรบ้างประเทศไทยเราก็รับมาแล้วคล้ายๆกันนะครับมีการลดขนาดกำลังคนภาครัฐนะครับที่เราเรียกว่าหลายระบบนะครับคืออัตราเกษียณของข้าราชการเนี่ยในข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการทุกประเภทนะครับเกษียณปั๊บต้องส่งอัตราคืนเพราะนั้นเนี่ยบรรจุใหม่ไม่ได้อัตราก็ว่างแต่ว่าไม่บรรจุไม่ได้เพราะว่าเขายุบทิ้งนะครับหรือการที่ early retireหมายถึงว่าให้คุณเกษียณไปแล้วยุบตำแหน่งทิ้งคือพอคุณออกไปพับเนี่ยเขาก็ไม่ให้มีตำแหน่งนี้อยู่มันก็มีปัญหาเพราะว่าส่วนราชการก็ลดขนาดกำลังคนไปหลายหมื่นคนนะครับทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นเอามาเติมให้เป็นเงินเดือนของข้าราชการที่ยังเหลืออยู่นะครับแต่มันก็มีปัญหาตามมาอีกนะครับอันนี้เป็นการดาวไซซิ่งหรือการลดขนาดกำลังคนภาครัฐตามมติของคณะรัฐมนตรีของไทยเราเนี่ยนะครับนั้นกระแสสากลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเนี่ยเขาก็ลดขนาดกำลังคนกันนะครับมีการทำแล้วก็เป็นตัวอย่างนั้นเราก็รับกระแสตัวนี้มาแล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงของเราในส่วนภูมิภาคในส่วนกลางนะครับทีนี้ในส่วนภูมิภาคเราก็มีการปรับครับส่วนภูมิภาคในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างของการบริหารจังหวัดอำเภอให้มีรูปแบบเพื่อที่มันมีความหลากหลายนะครับในการปรับปรุงการบริหารจัดการในระดับจังหวัดแนวใหม่ใช่ไหมฮะที่เราเรียกว่าผู้ว่า CEO คือให้มีอำนาจมากขึ้นในการตัดสินใจคุณเป็นหน่วยงานขอประทานโทษหน่วยงานระดับจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งคุณมีฐานะเทียบเท่ากับกรมหนึ่งเมื่อก่อนคุณของงบประมาณไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องทำแผนยุท

ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพื่อที่จะของบประมาณได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่า area base ก็คือเอามาพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของพื้นที่ไม่ใช่ตามความต้องการของการปกครองท้องที่เรามีการปฏิรูปอะไรบ้างก็มีการปฏิรูปมาตลอดครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการเลือก5ปีบ้างแล้วตอนหลังก็มาปรับเป็น60ปีอันนั้นคือที่มาของกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันมาจากการเลือกของประชาชนบ้างกำนันเริ่มต้นเลยตามพระราชบัญญัติรัฐบาลปกครองท้องที่นั้นมาจากการเลือกของผู้ใหญ่บ้านโดยมีนายอำเภอเป็นประธานอยู่ต่อมาก็ยกเลิกให้ประชาชนเป็นคนเลือกกำนันอยู่ต่อมาก็ยกเลิกอีกแล้วมาให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันโดยมีนายอำเภอเป็นประธานเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการปรับไปปรับมานะครับแต่ว่านี่คือรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านในปัจจุบันตามการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่11 2551นะครับอันนี้เป็นล่าสุดเลยเพิ่มหัวหน้าคุ้มบ้านอย่างนี้นะฮะแล้วนอกนั้นก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประชาชนเลือกมา 2-10 คนนะฮะลำดับที่ 1-4 เนี่ยอันนี้เป็นโดยตำแหน่งนะเช่นว่าคุณเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรเนี่ยมันมีการจัดตั้งโดยมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าอันนี้คุณจัดตั้งได้มีกฎหมายรองรับนะหรือว่าจะเป็น อสม.ก็เป็นต้นนะครับแต่ว่าตัวที่ประชาชนเลือกมาก็คือผู้ทรงคุณวุฒิ 2-10 คนคณะกรรมการพวกนี้นะครับที่มาโดยตำแหน่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นมีเงินประจำตำแหน่งมีเงินค่าตอบแทนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เป็นอาสาจิตอาสาครับทำงานไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนทั้งสิ้นนะเพราะนั้นไม่ตั้งใจจริงๆไม่เข้ามาเป็นกรรมการนะพวกนี้ทำงานโดยไม่มีเงินตอบแทนนะครับทีนี้เราดูต่อไปครับในคณะกรรมการหมู่บ้านอปป.นี่มีมานานแล้วตอนที่เราสู้กับคอมมิวนิสต์นะครับตั้งแต่ปี2522 20อะไรตรงนั้นก่อนหน้านั้นอีกนะครับแต่ว่าในตัวพระราชบัญญัติตัวเนี้ย2522เนี่ยเขาก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานและมีกรรมการกลางที่มีคณะกรรมการกรรมการกลางเลือก1คนเป็นรองประธานนะแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านเป็นกรรมการและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ราษฎรในหมู่บ้านเลือกอีก 5-7 คนและมีคณะกรรมการที่คณะกรรมการกลางเลือก1คนแต่เต็มไปหมดฮะนะนี่ก็คือหมู่บ้านอปป.ซึ่งมันมีกฎหมายพิเศษเลยนะถ้าผู้ใหญ่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นมีกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะก็กำนันก็เป็นประธานแทนนะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าคณะกรรมการโครงสร้างของกรรมการกลางหมู่บ้านนะฮะครับโครงสร้างของคณะกรรมการของฝ่ายต่างๆนะครับอย่างเช่นหมู่บ้านอปป.นี่จะมีคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการปกครองคณะกรรมการป้องกันรักษาความสงบคณะกรรมการการคลังคณะกรรมการสาธารณสุขคณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมคณะกรรมการสวัสดิการและสังคมคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆตามความจำเป็นท่านจะเห็นว่าเหมือนครม.ไหมเหมือนเลยนะเพราะว่านี่กระทรวงการคลังนี่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาเต็มไปหมดเลยเขาจัดเนี่ยเหมือนกับครม.จิ๋วครับแล้วไปตั้งอยู่ในหมู่บ้านซึ่งเพื่อต่อคอมมิวนิสต์แล้วเอาคนจำนวนมากเนี่ยเข้ามานั่งเพราะนั้นคนพวกนี้เขาก็ต้องต่อสู้อปป.นี่ก็เน้นในเรื่องของการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์สู้ทางความคิดด้วยติดอาวุธด้วยคนที่ไปฝึกก็เป็นทหารเนี่ยผมเนี่ยก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นผู้ก่อร่ายคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันก็ต้องสู้กันทุกหยดเลยครับอันนี้คือคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่และปัจจุบันก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะหมู่บ้านอปป.นี่ยังอยู่นะครับส่วนหมู่บ้านธรรมดาทั่วไปเรามีฝ่ายต่างๆเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเป็นฝ่ายที่เราตั้งขึ้นมาโดยเอาหัวหน้ากลุ่มอาชีพเนี่ยเข้ามานั่งเป็นฝ่ายต่างๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเราใช้ทั้งสองรูปนี้ในปัจจุบัน

ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง

0: Knowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15 วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ

0: มสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นของหน่วยที่4การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเหมือนการบรรยายออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับแล้วก็ตอนที่3ก็คือเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายแล้วก็ประเภทของการดําเนินของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับหัวข้อที่2ก็คือการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับหัวข้อที่3ก็คือการรักษาแล้วก็การป้องกันและควบคุมโรคข้อที่4ก็คือเป็นบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับสำหรับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี่หมายถึงโรคที่สามารถที่จะแพร่กระจายหรือถ่ายทอดเชื้อโรคผ่านทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการหรือเกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะของระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะมีผลกระทบหรือมีพยาธิสภาพในอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายได้นะครับระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะเป็นทางผ่านของลมหายใจนะครับประกอบไปด้วยจมูกนะครับคอหอยนะครับหลอดลมส่วนคอหลอดลมใหญ่นะครับแล้วก็ปอดนะครับซึ่งอาการและอาการแสดงที่มักจะพบบ่อยแล้วก็เป็นอาการเฉพาะของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็คืออาการไข้ไอมีเสมหะก็หายใจเหนื่อยหอบแล้วก็โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับซึ่งเป็นการติดเชื้อในส่วนของอวัยวะเช่นหลอดลมอักเสบนะครับปอดอักเสบฝีในปอดนี้เป็นต้นนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับระยะการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี้แบ่งออกเป็น4ระยะหลักๆนะครับในระยะที่1ก็คือ

ระยะไวต่อโรคในช่วงนี้นะครับโรคยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่อาจมีปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะส่งเสริมหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เป็นสาเหตุของโรคนั้นๆนะครับอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่นะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคปอดอักเสบมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับแล้วก็ระยะติดเชื้อนะครับซึ่งระยะนี้เนี่ยถือว่าเป็นระยะฟักตัวของโรคนะครับเป็นระยะก่อโรคยังไม่มีอาการทางคลินิกหรือไม่แสดงอาการใดๆนะครับไอ้ไอหายใจนะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะที่โรคหายหรือการพิการจากโรคหรืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนมีความพิการเสียชีวิตจากโรคนะครับสำหรับการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือการรักษาตามอาการนะครับเช่นมีอาการอะไรก็รักษาอาการนั้นเช่นมีไข้ก็กินยาลดไข้มีไอก็กินยาแก้ไอนะครับมีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกรวมทั้งการดื่มน้ำการพักผ่อนการกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาตามอาการทั่วไปนะครับแล้วก็การรักษาเฉพาะโรคตรงนี้ก็จะเป็นการกินยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรืออาจจะมีการกินยาต้านไวรัสนะครับเพื่อที่จะต้านเชื้อไวรัสที่อยู่ในร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับหลักๆนะครับระดับที่1ก็คือการป้องกันโรคในระดับก่อนปฐมภูมินะครับซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคล่วงหน้าไม่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดโรคหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งมาตรการหรือการป้องกันนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจครับอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้านหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นการต้องหมั่นล้างมือการดูแลสุขอนามัยแล้วก็สุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้นะครับระยะที่2ก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันที่จะมีโรคเกิดขึ้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะป้องกันเฉพาะโรคนะครับเช่นการให้คุมภูมิคุ้มกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยงนะครับการฉีดวัคซีนนะครับการให้ยาป้องกันวัณโรคนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ระยะที่3ก็คือการป้องกันโรคในระดับทุติยภูมิซึ่งเป็นการป้องกันหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อโรคแล้วป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงความพิการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมก็คือการสอบสวนโรคการค้นหาผู้ป่วยการรักษาแล้วก็การทำลายแหล่งรังโรคนะครับในการป้องกันในระยะสุดท้ายการหรือผลภาพเพิ่มขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการฟื้นฟูให้อวัยวะที่เสียหายสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับปกติให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับซึ่งก็จะมีโรคอยู่ด้วยกัน5โรคหลักๆนะครับได้แก่โรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่โรคคออักเสบแล้วก็ต่อมทอนซิลอักเสบโรคกล่องเสียงอักเสบแล้วก็โรคหลอดลมอักเสบนะครับแต่ว่าโรคที่มีความสำคัญและก็เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบันก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่านะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-3 วันนะครับลักษณะทางคลินิกที่สำคัญของไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้สูงทันทีทันใดปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับหายใจเหนื่อยหอบนะครับกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่ป่วยแล้วมีโอกาสที่จะมีอาการหนักก็คือคนอ้วนนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตหรือโรคปอดตรงนี้ก็จะเสี่ยงต่อการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตนะครับสำหรับอาการที่เด่นชัดสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ที่แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดาก็คืออาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวแล้วก็อ่อนแรงอ่อนเพลียนะครับนี่คืออาการเด่นๆที่เห็นได้ชัดในโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดดีนะครับเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะครับอย่างเช่นการระบาดครั้งล่าสุดการระบาดใหญ่ในทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็คือการระบาดของสายพันธุ์ A H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่2009

นะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่สามารถที่จะพบได้ทั่วโลกครับในเขตร้อนนะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่จะไม่ชัดเจนตามฤดูกาลบางครั้งก็เกิดในฤดูหนาวบางครั้งก็ในฤดูฝนหรือในฤดูร้อนนะครับไม่ได้มีฤดูการที่ชัดเจนในการเกิดโรคนะครับในส่วนของการป้องกันนะครับก็คือการรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะครับการปรับสุขนิสัยนะครับพฤติกรรมการป้องกันโรคส่วนตัวเช่นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการแยกของใช้การเว้นระยะห่างหรือไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือไม่ไปอยู่ใกล้ชิดคนที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับรวมทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะครับเนื้อหาสไลด์ดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญทั่วโลกที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อ105ปีที่แล้วก็คือเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับก็จะเป็นการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ A/H1N1 นะครับการระบาดครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ราวๆ66ปีที่แล้วนะครับเป็นการระบาดของสายพันธุ์ A/H2N2 นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่เอเชียนะครับในการระบาดครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า1ล้านคนทั่วโลกนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นเมื่อ55ปีที่แล้วก็คือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H3N2 นะครับหรือที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงนะครับเสียชีวิตไม่เยอะครับประมาณ 3.4 หมื่นคนนะครับซึ่งสืบเนื่องจากว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยสายพันธุ์ของการแพร่ระบาดนี้มีความคล้ายกับสายพันธุ์ที่มีการระบาดใหญ่ในเอเชียนะครับก็เลยทำให้ประชาชนประชากรนะครับจำนวนหนึ่งนะครับมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็เลยมีการติดเชื้อแล้วก็มีการเสียชีวิตค่อนข้างน้อยนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ครั้งล่าสุดที่รุนแรงนะครับก็คือไข้หวัดใหญ่2009นะครับเกิดจากสายพันธุ์ A/H1N1 นะครับสืบเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดเดียวกันที่เกิดการระบาดในไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็มีความจำเพาะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยเกิดการระบาดในปี2009ก็เลยเขียนเพื่อให้เข้าใจชัดเจนก็คือเป็น H1N1/09 นะครับในครั้งแรกเนี่ยระบาดในประเทศเม็กซิโกแล้วก็มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเสียชีวิตอยู่ราวๆ 500,000 รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการระบาดใหญ่ครั้งล่าสุดนะครับแต่โรคไข้หวัดใหญ่นอกจากจะมีการระบาดใหญ่ๆตามประเทศตามภูมิภาคตามสายพันธุ์ต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างมาก่อนนะครับก็จะยังมีไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอีกนะครับซึ่งมีการระบาดทุกๆปีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ระบาดใหญ่ไปในวงกว้างหรือว่ามีผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเกิดการระบาดได้ในทั่วภูมิภาคของโลกนะครับตามพื้นที่ตามประเทศตามแหล่งต่างๆนะครับอย่างเช่นการระบาดของสายพันธุ์ A/H3N2 นะครับสายพันธุ์ A/H1N1 นะครับหรือสายพันธุ์ B นะครับสายพันธุ์ B นี้ก็จะมีการระบาดอยู่บ้างแต่ว่าก็จะไม่มีความรุนแรงเท่ากับสายพันธุ์ A นะครับซึ่งในแต่ละปีนี่ก็จะพบผู้เสียชีวิตอยู่3ถึง 600,000 รายต่อปีนะครับก็ถือว่าโรคไข้หวัดใหญ่นี่เป็นโรคที่มีความสําคัญทางด้านสาธารณสุขถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบาดใหญ่เหมือนหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็ทําให้ที่3นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับก็จะมีโรคสําคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด5โรคก็คือโรคหลอดลมฝอยอักเสบนะครับโรคปอดอักเสบโรควัณโรคปอดนะครับกลุ่มอาการทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันรุนแรงแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งโรคที่สำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือโรควัณโรคปอดแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งจะขออนุญาตกล่าวถึงในรายละเอียดของทั้งสองโรคนี้นะครับสำหรับวัณโรคปอดนะครับเป็นโรคติดต่อผ่านทางเดินหายใจนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นปัญหาที่คือไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทั่วโลกนะครับ

ประเทศไทยเนี่ยถูกจัดให้เป็น1ใน14ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคนะครับแล้วก็พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาดสูงมากที่สุดในโลกนะครับในแต่ละปีนี่พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากนะครับเช่นในปี2564เนี่ยพบผู้ป่วยวัณโรคในไทยกว่า 35,000 รายก็ถือว่าเป็นโรคที่มีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากนะครับวัณโรคนี่สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆอวัยวะของร่างกายแต่ว่า180เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ปอดนะครับเชื้อวัณโรคนี่แพร่กระจายจากคนสู่คนด้วยระบบทางเดินหายใจนะครับคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคได้แต่ว่าก็จะมีอยู่ราวๆ10%นะครับที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยนะครับซึ่งใน10%นี้นะครับก็จะมีอยู่ราวๆ5%ที่จะป่วยนะครับเป็นวัณโรคปอดภายใน2 ปีแรกแล้วก็อีก5%นี้ก็จะป่วยหลัง2 ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าระยะฟักตัวของวัณโรคนี้ค่อนข้างนานนะครับเป็นปีๆนะครับหลายเคสก็อาจจะหลายปีนะครับซึ่งหากไม่ได้รับการรักษานะครับประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยวัณโรคนี้ก็จะเสียชีวิตภายใน2 ปีนะครับสำหรับอาการของวัณโรคปอดนะครับก็จะมีอาการเด่นๆเช่นไอเรื้อรังติดต่อกันนาน2 สัปดาห์ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะไอเป็นเลือดสดๆมีอาการหายใจเหนื่อยหอบเจ็บหน้าอกนะครับมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนนะครับหรือมีน้ำหนักตัวที่ลดลงนะครับสำหรับการวินิจฉัยของวัณโรคปอดนะครับก็จะมีแนวทางการวินิจฉัยอยู่2 ประเด็นหลักๆ ก็คือประเด็นในเรื่องของการคัดกรองเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นการใช้อาการทางคลินิกแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ปอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับหากมีอาการเข้าข่ายนะครับหรือพบมีเอ็กซเรย์ปอดที่ผิดปกติก็จะทำการตรวจเสมหะนะครับด้วยการส่งด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเชื้อนะครับสำหรับการรักษาแล้วก็การป้องกันวัณโรคปอดนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีระยะฟักตัวนานแล้วก็เชื้อเองเนี่ยมีความทนทานมากเพราะฉะนั้นในการกินยาจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ในการใช้ยารักษาเนี่ยก็ต้องใช้ยารักษาหลายตัวนะครับอย่างเช่นไอโซไนอซิสนะครับยาตัวแรกแล้วก็ตัวยาไรแฟมพิซินนะครับตัวยาไพราซินามายแล้วก็อีแทมบูทอลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นยาหลัก4 ตัวที่ใช้ในการรักษาวัณโรคนะครับสำหรับการควบคุมป้องกันวัณโรคที่สำคัญนะครับก็จะเน้นที่การค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับหรือที่เรียกว่า early detection นะครับค้นหาให้ได้ไวนอกจากจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยแล้วก็ยังจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ผู้ป่วยมีสามารถที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับค้นหาเสร็จก็ต้องรักษาให้หายนะครับรวมทั้งการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ใกล้อยู่ในบ้านนะครับหรืออยู่ในที่ทำงานนี้นะครับมาทำการตรวจรักษานะครับสำหรับแนวทางหรือมาตรการในการรักษาที่สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้อยู่โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ยังมีการแนะนำให้บุคลากรดำเนินการอย่างเข้มข้นก็คือการกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงหรือที่เรียกว่าดับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้กินยาหลายตัวใช้เวลาในการรักษานานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะกินยาไม่ต่อเนื่องกินยาไม่ครบตรงนี้นะครับก็เลยจำเป็นต้องมีมาตรการการกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงนะครับสำหรับปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาวัณโรคก็คือการกินยาไม่เหมาะสมนะครับกินยาไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็กินยาผิดวิธีนะครับสำหรับสาเหตุ3 อันดับแรกอาจจะไม่มีการกำกับการกินยาเลยนะครับแล้วก็ขาดคนในการกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคหลายๆคนก็จะอาจจะไม่มีญาติแล้วก็ผู้ป่วยวัณโรคหลายๆเคสหลายๆคนก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในมิติอื่นๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุปสรรคในการกินยาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานนะครับก็คือ6 เดือนนะครับสำหรับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการคัดกรองนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้สัมผัสวัณโรคนะครับก็คือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเช่นอยู่ร่วมกันในที่ทำงานหรืออยู่ร่วมกันในที่บ้านนะครับ

นี้ก็สมควรที่จะได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีโรคหรือมีภาวะเสี่ยงต่อวัณโรคนะครับภูมิคุ้มกันอ่อนแอผู้ต้านทานต่ำนะครับอย่างเช่นผู้มีโรคประจำตัวกลุ่มคนที่ติดเชื้อ HIV ตรงนี้นะครับก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็ประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งประชากรกลุ่มนี้นี่มีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อวัณโรคได้ง่ายนะครับเป็นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงได้ยากนะครับเช่นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือชุมชนแออัดนะครับกลุ่มนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อวัณโรคนะครับสำหรับโรคต่อมาเป็นโรคที่มีความสำคัญนะครับก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกว่าโรคโควิด19นะครับก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแพร่ระบาดแล้วก็ส่งผลกระทบทำให้พบผู้ติดเชื้อพบผู้ป่วยจำนวนมากนะครับส่งผลกระทบหลายๆด้านนะครับเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มหาศาลจนมิอาจประเมินค่าได้นะครับทั่วโลกเนี่ยพบผู้ป่วยยืนยันเนี่ย800ล้านกว่ารายนะครับกว่าล้านรายนะครับเสียชีวิตประมาณเกือบ7ล้านรายนะครับถือว่าเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดยังพบผู้ป่วยรายใหม่แต่ว่าความรุนแรงหรือระดับความรุนแรงของโรคลดลงนะครับเพราะว่าคนที่ป่วยหนักหรือคนเสียชีวิตลดลงนะครับซึ่งยังต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังเชื้อโควิดที่จะมีการกลายพันธุ์ซึ่งจะทำให้สถานการณ์กลับมามีความรุนแรงนะครับหรือมีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างอีกนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกย่อว่า SARS-CoV-2 นะครับหรือ SARS-CoV-2 นะครับวิธีการติดต่อนะครับก็จะเป็นการติดต่อทางตรงนะครับเช่นการติดต่อทางละอองฝอยนะครับแล้วก็ละอองลอยจากระบบทางเดินหายใจนะครับลอยออกมาจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยแล้วก็เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของอีกฝ่ายนึงนะครับที่ได้รับเชื้อเข้าไปนะครับแล้วก็การติดต่อทางอ้อมนะครับไม่ได้ติดต่อโดยตรงนะครับแต่เป็นการสัมผัสนะครับผ่านอุปกรณ์ผ่านเข้าของเครื่องใช้นะครับบริเวณพื้นผิวที่อาจจะมีเชื้อโรคตกหรือติดอยู่นะครับเช่นเอามือไปสัมผัสราวบันไดนะครับสัมผัสประตูนะครับแล้วก็เอามือมาลูกหน้าปากจมูกตนเองตรงนั้นก็จะทำให้เชื้อสายพันธุ์เอสนะครับที่มีการพบในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเป็นสายพันธุ์แรกแล้วก็มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยในเดือนมีนาคม2563แล้วก็มีหลายๆสายพันธุ์ต่อมานะครับเช่นสายพันธุ์อัลฟาเบต้าสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ปัจจุบันก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะครับสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่น่ากังวลก็คือสายพันธุ์โอมิครอนเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับมันจะมีสายพันธุ์ย่อยอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งกำลังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะหลบหลีกภูมิคุ้มกันนะครับวัคซีนที่เราฉีดอยู่นะครับไม่สามารถที่จะป้องกันหรือลดความรุนแรงตรงนี้ได้แต่ว่าก็เป็นการเกิดไม่พบเยอะนะครับในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยก็ยังไม่มีการแพร่ระบาดนะครับสำหรับอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับอาการก็จะคล้ายๆกับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือมีไข้และไอเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับอาการที่เหมือนจะมีความเด่นชัดแล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดใหญ่ก็คืออาการจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับหรือลิ้นไม่รับรสนะครับซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ก็ในหลายๆคนที่ป่วยก็จะมีอาการไม่ค่อยรุนแรงนะครับมีเพียงส่วนน้อยนะครับที่จะมีอาการรุนแรงนะครับระยะฟักตัวเนี่ยโดยแพร่เชื้อนะครับสูงที่สุดก็คือช่วง2วันก่อนที่จะมีอาการนะครับก็คือย้อนหลังออกไป2วันนะครับก่อนที่จะเริ่มมีอาการตนก็จะสามารถที่จะแพร่เชื้อได้แล้วก็ไปจนถึง5วันหลังจากมีอาการนะครับหลังจากนั้นความเสี่ยงในการแพร่เชื้อก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้ที่มีอาการหนักผู้ที่มีอาการ

แรงโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นก็จะมากกว่าคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยนะครับโรคไวรัสโคโรนา2019ในตอนแรกๆของการระบาดก็จะเป็นการด้วยวิธีที่เรียกว่า RT-PCR ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจเพื่อที่จะยืนยันการติดเชื้อนะครับหลังจากนั้นไม่นานนักนะครับก็จะเป็นการตรวจแบบง่ายๆเป็นการตรวจแบบเบื้องต้นนะครับหลังจากมีการระบาดไปสักพักหนึ่งก็เลยมีการผลิตชุดตรวจที่เรียกว่าชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจเชื้อเบื้องต้นนะครับซึ่งผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงก็สามารถที่จะซื้อชุดตรวจชุดทดสอบนี้มาทำการตรวจได้ด้วยตนเองนะครับก็จะทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับสำหรับแนวทางการรักษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่นี่จะอาการไม่รุนแรงแล้วก็จะสามารถรักษาหายหรือมีอาการหายได้เองโดยไม่จำเป็นต้องทำการรักษานะครับมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับจะมีอาการป่วยหนักหรือเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับสำหรับแนวทางการรักษาก็จะมียาแก้ไอนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาเฉพาะโรคเช่นการยาให้ยาต้านไวรัสนะครับเพื่อต้านไวรัสนะครับการให้ยาฟ้าทลายโจรเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัส

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: Faster collaborations, which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจากคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกคณะสงฆ์สามพระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นบริษัทขาวละอเพศัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นนางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐ์จุพรนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4 รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระ
รรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุนกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่3พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอสเปิร์ตเวลท์จำกัดณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไทยบริษัทเอสเปิร์ตเวลจำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรังท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำปุณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25 กันยายน 2569ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทันทีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้ว
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรธน์กรุ๊ปจัดงานคิดถึงในพระบรมราชูปถัมภ์และพันธมิตรบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในงานมีการจัดนิทรรศการ

านเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิดCircular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นด้ายหรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาในวันนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นเนื้อหานะคะของหน่วยที่5นะคะในชุดวิชา21330การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษาค่ะซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยก็จะเป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับเด็กนะคะแต่ละช่วงวัยรวมถึงแนวทางนะคะการนำหนังสือนิทานไปใช้กับเด็กนะคะโดยในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านดร.อาจารย์ธัญญาพิทยาพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นผู้เขียนหน่วยนี้ให้กับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่ะอาจารย์ก็วันนี้อาจารย์เป็นผู้เขียนหน่วยให้กับเรานะคะก็จะเห็นแล้วค่ะว่าหนังสือสำหรับเด็กในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ในการแบ่งประเภทของหนังสือถ้าในตำราที่อาจารย์เขียนเนี่ยก็จะมีการแบ่งประเภทออกเป็น4เกณฑ์ใหญ่ๆนะคะโดยในเกณฑ์แรกเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งตามลักษณะภายนอกของหนังสือทีนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้เราอยากจะรบกวนให้อาจารย์อธิบายหรือว่าสรุปสั้นๆให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็อันดับแรกเลยค่ะอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยนะคะแบ่งเกณฑ์ได้หลากหลายมากเลยนะคะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการแบ่งค่ะเพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์ศึกษามาเนาะไม่ว่าจะเป็นสายนักเขียนนะคะสายสำนักพิมพ์แล้วก็สายการศึกษาเนี่ยเขาจะแบ่งเกณฑ์แตกต่างกันไปตามที่เขาจะเลือกวรรณกรรมเหล่านั้นไปใช้ค่ะถ้าพูดถึงเกณฑ์แรกๆเลยที่เราจะดูได้ง่ายๆในการแบ่งวรรณกรรมนะคะเราก็ดูจากลักษณะภายนอกของหนังสือค่ะลักษณะภายนอกของหนังสือเนี่ยค่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้งานของหนังสือด้วยนะ
0: ค่ะเวลาเราเห็นก็จะน่าจะเหมาะสำหรับเด็กถูกไหมคะเด็กที่เปิดเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษบางๆเนี่ยเด็กเขาก็จะไม่ถนัดในการจับด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทนทานเด็กไม่ฉีกขาดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะ ทางการศึกษาปฐมวัยว่าเด็กเนี่ยค่ะถ้าจะให้เขาเปิดกระดาษบางๆเนี่ยมันยากสำหรับเขามากเลยเพราะฉะนั้นหนังสือบอร์ดบุ๊กเนี่ยค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับเด็กเริ่มเปิดหนังสือโดยเฉพาะเลยหน้ากระดาษเนี่ยจะแข็งหนาเพราะฉะนั้นมันจะเปิดง่ายค่ะแล้วมันก็มีไทม์ไลน์ขนาดมากเลยตั้งแต่ให้เด็กหัดเปิดด้วยตัวเองเป็นเล่มเล็กๆเปิดง่ายๆเลยแล้วก็เป็นเล่มที่ใหญ่หน่อยให้เด็กดูภาพด้วยแล้วก็หัดเปิดด้วยนะคะก็จากในภาพนี่ก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีบอร์ดบุ๊กหลากหลายประเภทมากเลยความหนาก็จะมีหลายแบบค่ะอันนี้ค่ะก็คือเป็นประเภทของหนังสือที่มีมาเพื่อสำหรับเข้าใจการอ่านด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบ่งลักษณะภายนอกนะคะก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเวลามากนักนะคะเราก็อาจจะแนะนำทุกประเภทไม่ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วค่ะหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยจะมีหนังสือที่เป็นลักษณะหนังสือของเล่นเพราะว่าเด็กเล็กเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจหนังสือใช่ไหมคะหนังสือของเล่นเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนมีหนังสือบวกกับของเล่นที่เล่นได้นะคะอย่างในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นบอร์ดบุ๊กด้วยนะคะทำให้เด็กสามารถเปิดได้คงทนแล้วก็ยังมีตุ๊กตาโผล่มาได้ด้วยเป็นตุ๊กตาหุ่นนิ้วที่เด็กก็จะเล่นได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจหนังสือได้นะคะหรืออีกประเภทหนังสือป๊อปอัพค่ะหนังสือป๊อปอัพเนี่ยก็คือเป็นหนังสือที่มันสามารถเปิดได้นะคะเปิดออกได้แต่ว่าหนังสือป๊อปอัพเนี่ยค่ะจะมีข้อควรระวังนิดนึงตรงที่ว่าสำหรับเด็กเล็กที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ในการเปิดหนังสืออะค่ะถ้าเราเอาหนังสือป๊อปอัพไปให้เขาเล่นเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะเปิดแล้วฉีกขาดหรือแล้วหนังสือเสียหายเนี่ยมีสูงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้หนังสือป๊อปอัพกับเด็กอะค่ะก็อาจจะเป็นคุณครูใช้กับเด็กคุณครูเปิดให้ดูก่อนแล้วก็แบบให้ค่อยๆเปิดหรือว่าคุณครูอาจจะฝึกให้เด็กเนี่ยเปิดหนังสือจนควบคุมแรงได้ดีแล้วแล้วก็ให้เขาสามารถเปิดเองได้ก็ได้ค่ะ
0: ฟังจากอาจารย์กิฟก็เห็นถึงหนังสือที่แบ่งตามเกณฑ์แรกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุดีกว่าวัสดุที่ใช้ผลิตไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษหรือว่าใช้ผ้ารวมถึงหนังสือที่มีลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีของเล่นมีเสียงออกมาบางทีก็เปิดไปมีเสียงออกมาก็มีหรือว่ามีตุ๊กตาผมด้วยอันนี้ก็จะเป็นทางกายภาพที่เราจะสามารถมองเห็นหนังสือประเภทนี้ได้นะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาของหนังสือกลวิธีในการประพันธ์แล้วก็จุดประสงค์ในการแต่งก็อย่างที่อาจารย์กิ๊บ

0: ออกเราก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะอธิบายครบทุกอย่างแต่ว่าอยากจะรบกวนให้อาจารย์เนี่ยสรุปพอที่จะให้นักศึกษาเข้าใจได้นิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยสามารถแบ่งเป็นตามจุดประสงค์ในการแต่งใหญ่ๆได้2ประเภทนะคะก็คือบันเทิงคดีกับสารคดีค่ะก็บันเทิงคดีเนี่ยชื่อก็บอกแล้วนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าฟิกชันค่ะฟิกชันแปลว่าเรื่องที่แต่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงก็จะเป็นประเภทของวรรณกรรมที่ต้องการให้เด็กเกิดจินตนาการสนุกสนานกับการอ่านมีความสุขแล้วก็เรื่องเหล่านั้นเนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่กับอีกประเภทหนึ่งก็คือ non fiction นะคะภาษาอังกฤษนะคะก็คือแปลตามตัวก็คือไม่บันเทิงแต่ว่าจริงๆเราจะแปลแบบนั้นไม่ได้นะคะสารคดีก็คือเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องแต่งค่ะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องราวที่เน้นการให้ความรู้ค่ะหนังสือสารคดีเนี่ยค่ะก็จะมีประโยชน์กับเด็กในแง่ที่ว่าเด็กเนี่ยค่ะจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเรามีข้อควรระวังนิดนึงค่ะว่าในการแบ่งประเภทเป็นบันเทิงคดีกับสารคดีอะค่ะหนังสือสำหรับเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้แบ่งชัดเจนว่าอันนี้บันเทิงอันนี้สารคดีแต่ว่ามันจะมีหนังสือที่มีทั้งความบันเทิงด้วยแล้วก็เน้นให้ความรู้ด้วยค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆแต่คราวนี้พอเด็กเขาโตมากขึ้นแล้วอะค่ะความรู้ที่เขาต้องเรียนรู้เนี่ยมีรายละเอียดเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยค่ะเมื่อสิ่งที่เขาต้องการรู้มีรายละเอียดเยอะขึ้นประเภทของหนังสือมันก็จะแบ่งอย่างชัดเจนค่ะถ้าเกิดอาจารย์กวางไปดูตามร้านหนังสืออาจารย์กวางก็จะเห็นเลยค่ะมันจะมีหนังสือเช่นโลกของผึ้งอย่างเงี้ยนะคะที่ก็จะบอกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผึ้งในรายละเอียดถ้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือประเภทสารคดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบทร้อยกองก็จะเหมาะสมในการที่จะเลือกมาอ่านสำหรับเด็กแต่เดียวกันแม้จะเป็นเด็กเล็กอะค่ะเราอาจจะเลือกวรรณกรรมร้อยแก้วที่มีเรื่องราวในตอนต้นเนี่ยเด็กอาจจะยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าพอเขาฟังไปเรื่อยๆเขาเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะแล้วถึงวัยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเรื่องที่อ่าน
0: ในเมื่อหนังสือมันเยอะมากมายขนาดนี้เราจะมีเกณฑ์ยังไงคะมีพิจารณายังไงที่จะเลือกนิทานนั้นๆเนี่ยเอามาใช้กับเด็กของเราอะค่ะมีเกณฑ์ในการเลือกใช้หนังสือไหมคะ
1: ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าเกณฑ์ในการเลือกใช้อยู่ที่จุดประสงค์เนาะว่าเราต้องการที่จะเลือกมาเพื่อที่จะใช้สร้างความเพลิดเพลินหรือว่าให้ความรู้ถ้าเราคิดว่าเราต้องการคุณครูต้องการหนังสือมาเสริมความรู้ให้กับเด็กคุณครูก็อาจจะเลือกหนังสือประเภทสารคดีนะคะที่อ่านแล้วรู้เลยว่าตั้งใจให้ความรู้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูต้องการให้เด็กเนี่ยสนุกกับนิทานชอบนิทานแล้วก็ชอบที่จะฟังเพื่อที่จะสะสมประสบการณ์ในการอ่านคุณครูก็เลือกหนังสือประเภทบันเทิงคดีนะคะที่มีจินตนาการหลายๆครั้งเนี่ยค่ะผู้ปกครองอาจจะเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกหนังสือที่มีจินตนาการสูงมากอะไรเงี้ยนะคะเด็กอาจจะเชื่อว่าโลกเหล่านั้นเป็นจริงแล้วเขาจะไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงไหมนะคะจริงๆส่วนนี้ค่ะมันมีงานวิจัยบอกมาแล้วนะคะว่าพอเด็กอายุ7ขวบแล้วอะค่ะเขาจะเริ่มแยกระหว่างโลกในจินตนาการกับโลกแห่งความจริงเพราะฉะนั้นการใช้หนังสือมันประเภทบันเทิงคดีอะค่ะบันเทิงคดีเองอาจจะมีเรื่องราวที่เกินจริงเหนือจริงอาจจะมีสัตว์พูดได้ใช่ไหมคะอาจจะมีโลกดินแดนนางฟ้าอาจจะมีนางฟ้าที่คอยอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้ปกครองก็อาจจะกังวลว่าเด็กอาจจะแยกไม่ออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่น่าจะต้องกังวลค่ะจริงๆแล้วการเลือกใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะควรเลือกให้หลากหลายประเภทคือดีที่สุดค่ะมันมีการสรุปมาแล้วเด็กควรจะได้เจอทั้งสารคดีบันเทิงคดีหนังสือที่เป็นหนังสือความคิดรวบยอดหรือว่าเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือนิทานภาพค่ะเวลาที่เราแบ่งเนื้อหาวรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะมันจะมีหนังสือประเภทที่เข้าใจง่ายๆที่ปกติแล้วอะค่ะคุณครูอนุบาลชอบที่จะเลือกมาใช้นะคะก็คือเป็นหนังสือประเภทคอนเซปต์บุ๊กคอนเซปต์บุ๊กจะเหมือนคล้ายๆรายการหนังสือเนาะจะมีเรื่องราวของอย่างเช่นยานพาหนะก็จะมีรถมีเรือนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องผลไม้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผลไม้เหล่านั้นอะไรเงี้ยนะคะลักษณะแบบนี้จะเป็นหนังสือที่ครูปฐมวัยเลือกมาใช้ให้กับเด็กเยอะแต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงคือประเภทหนังสือนิทานนะคะหนังสือนิทานภาพที่มีตัวละครมีการดำเนินเรื่องมีเหตุการณ์แล้วก็มีปัญหาด้วยแล้วก็มีการแก้ปัญหาด้วยค่ะ หนังสือประเภทเนี้ยก็ควรเลือกมาใช้สำหรับเด็กเช่นกันเพราะว่านอกจากเด็กจะ

0: ุกแล้วเด็กก็ยังได้ประสบการณ์ด้วยนะคะเช่นยกตัวอย่างเทพนิยายที่เรารู้จักกันดีหนูน้อยหมวกแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเด็กอาจจะได้ประโยชน์ในแง่ของความรู้ความจริงน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กเนี่ยจะได้ประสบการณ์ทางด้านการอ่านแล้วก็เข้าใจองค์ประกอบของวรรณกรรมได้ง่ายแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันมีความสนุกสนานมันทำให้เด็กสนุกกับการอ่านได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ส่งเสริมการคิดรวบยอดนะคะทีนี้ในวรรณกรรมที่เรานำมาใช้ในห้องเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นำมาใช้เราก็จะเห็นว่ามีหนังสือนิทานบางประเภทเนี่ยอาจจะเป็นในหมวดของให้ความบันเทิงกับเด็กแล้วก็จะมีหนังสือที่ให้อาจจะตัวอักษรไม่เหมาะสมกับไม่ใช่เป็นตัวอักษรสวยๆอาจจะเป็นลายมือเด็กหรืออะไรเงี้ยก็ยังพบอยู่แล้วมีปัญหาไหมคะสำหรับการที่เลือกใช้หนังสือนิทานที่ฟอนต์ของเนื้อหาเนี่ยไม่ได้เป็นทางการเหมือนกับหนังสือนิทานทั่วไปอะค่ะ
0: ค่ะก็อันนี้ค่ะก็คืออย่างที่บอกเลยนะคะเวลาเราเลือกหนังสืออะค่ะเราเลือกตามจุดประสงค์ว่าคุณครูเนี่ยจะเลือกมาเพื่ออะไรเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการให้เด็กดูต้นแบบของตัวอักษรที่ถูกต้องเพื่อที่เขาจะได้คุ้นเคยแล้วเวลาที่เขาเขียนเขาจะเขียนได้ถูกต้องอะค่ะหนังสือประเภทที่อาจารย์กวางบอกเนี่ยก็จะไม่เหมาะกับการเลือกมาเพื่อใช้จุดประสงค์นี้แต่ถ้าสมมุติว่าตลอดทั้งเทอมเนี่ยนะคะทั้งเทอมเนี่ยคุณครูเนี่ยได้เลือกหนังสือที่เป็นตัวอย่างแบบนี้มาตลอดละแล้วคุณครูอยากเสริมให้เด็กเนี่ยมีทักษะการคิดที่มากขึ้นเลือกหนังสือนิทานที่ท้าทายขึ้นหรือว่าเลือกหนังสือนิทานที่อินเตอร์แอคทีฟนะคะให้เด็กโต้ตอบกับเรื่องราวในนิทานเนี่ยค่ะการเลือกหนังสือประเภทที่อาจารย์กวางมาบอกเนี่ยจะตอบโจทย์จุดประสงค์ในข้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้อะค่ะคุณครูอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเลือกหนังสือเล่มนี้เพื่ออะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกหนังสือทุกเล่มที่ฟอนต์ต้องถูกต้องทั้งหมดมันก็จะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าแล้วความคิดสร้างสรรค์แล้วทักษะการคิดหนังสือบางเล่มอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องฟอนต์เนาะแต่เขาตอบโจทย์เรื่องของทักษะความคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูกิฟต์ยกให้ดูนะคะอย่ายอมให้นกพิราบขับรถเมย์นะเห็นไหมคะฟอนต์เนี่ยจะเป็นฟอนต์ลายมือเลยค่ะถ้าเราจะเลือกมาเพื่อที่จะให้เด็กเรียนแบบลายมือเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณครูลองเอาหนังสือเล่มนี้ไปเล่าให้เด็กฟังนะคะเด็กจะโต้ตอบกับหนังสือแล้วเขาจะรู้สึกว่าการอ่านสนุกเพราะฉะนั้นจุดประสงค์อะค่ะสำคัญจริงๆในการเลือกว่าเราจะเลือกเล่มไหนมาใช
1: ้แล้วก็อย่างที่อาจารย์กิฟต์ว่านะคะก็คืออย่างเงี้ยเวลาเราเลือกหนังสือที่จะเข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราก็ควรจะเป็นหนังสือที่มีความหลากหลายเนาะไม่ใช่แบบว่าจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟอนต์ที่ถูกต้องแบบสวยงามเสมอไปก็จะมีหลากหลายให้เด็กเนี่ยเห็นในการเขียนวิธีการเขียนที่ต่างออกไปรวมถึงในประเด็นที่วัตถุประสงค์จริงๆว่าเราต้องการจะใช้หนังสือเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะส่งเสริมการคิดหรือว่าความมั่นใจในตนเองอันนี้ก็เป็นอยู่ที่เนื้อหาที่เราจะนำไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามเลือกที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนเดิมไม่อยู่แค่ในวงเดิมๆ
0: ใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็จะต้องดูบริบทของเด็กเป็นหลักถ้าเกิดสมมติว่าเด็กในห้องของเราเนี่ยยังจำตัวฟอนต์ไม่ได้เลยเนี่ยค่ะแล้วเราเลือกที่มีฟอนต์หลากหลายเลยอาจจะยากสำหรับเด็กที่เขาจะจำฟอนต์เพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะดูก่อนว่าเด็กในห้องของเราเนี่ยจำฟอนต์โดยส่วนใหญ่ได้แล้วไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้ก็ได้นะคะ
1: เราก็จะเห็นระดับของเนื้อหาที่มันจะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆจนไปถึงมีตัวละครที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะบางนิทานบางเรื่องเนี่ยหนังสือบางเรื่องเนี่ยจะมีตัวละครหลักแค่ตัวเดียวแต่อย่างบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยโอ้โหมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีเพื่อนของเด็กเยอะแยะมากมายเลยระดับของตัวละครจำนวนของตัวละครตรงเนี้ยเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กไหมคะถ้าเราจะเลือกนิทานเนี่ยให้เหมาะสมกับช่วงวัยเนี่ยตรงนี้เราต้องดูพิจารณาจากอะไรบ้างคะ
0: จริงๆแล้วว่ามันไม่มีกฎตายตัวแต่ว่ามันจะมีกฎมีเกณฑ์คร่าวๆนะคะหนังสือสำหรับเด็ก3ปีหนังสือสำหรับเด็ก5ปีเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าเกิดว่าเป็นเด็ก3ปีที่เขาเพิ่งเริ่มอ่านเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้อ่ะค่ะก็คือเขาต้องดูภาพใช่มั้ยคะแล้วก็เข้าใจว่าภาพที่เขาดูเนี่ยมันคือภาพอะไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเชื่อมโยงภาพ แต่ละภาพนะคะดูนะคะอย่างนิทานเรื่องบ้านใบไม้ที่เหมาะสำหรับเด็ก3ขวบเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าตัวละครเนี่ยชัดเจนมากแบ็คกราวด์แทบไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีตัวละครตัวอื่นเลยนะคะตัวละครตัวอื่นที่มีมาก็จะเป็นแมลงตัวเล็กตัวน้อยที่แบบค่อยๆเข้ามาทีละหน้าหน้าละตัวหน้าละตัวนะคะอันนี้ค่ะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มอ่านเพราะว่าเขาค่อยๆไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดอาจารย์กวางดูข้างในเรื่องงานแรกของมีจังก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าในเรื่องงานแรกของมีจังเนี่ยโอ้โหเปิดมาปุ๊บเป็นภาพมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมีคุณแม่กำลังทำกับข้าวอยู่มีจังด้วยมีตัวละครหลายตัวเลยใช่ไหมคะหนังสือนิทานลักษณะนี้ค่ะเหมาะสำหรับเด็ก5ขวบสำหรับเด็กที่เขาทราบแล้วว่าเขาจะต้องมองตัวละครหลักที่จุดไหนเพราะฉะนั้นจะมีตัวละครประกอบมากกว่านั้นได้มีฉากที่มีรายละเอียดได้ค่ะแล้วก็สังเกตตัวอักษรได้นะคะตัวอักษรในบ้านใบไม้เนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ตัวเลยแล้วก็เรื่องราวก็จะค่อนข้างที่จะสั้นในขณะที่พอมาดูในงานแรกของมีจังจะเห็นนะคะว่าตัวอักษรเนี่ยมีประโยคสนทนาเข้ามาด้วยนะคะมีเครื่องหมายคำพูดด้วยมีการอธิบายความรู้สึกของมีจังด้วยมีการอธิบายความคิดของมีจังด้วยก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าจำนวนตัวละครเนี่ยมีผลสำหรับเด็กเวลาที่เด็กเขาเพิ่งเริ่มอ่านแล้วเขาจะเข้าใจหรือติดตามเรื่องราวได้ง่ายหรือยากแต่ถ้าเมื่อเด็กเนี่ยเข้าใจแล้วว่าตัวละครเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะจำนวนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลมากนะคะขอให้วรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยขอให้มีตัวละครหลักที่เด็กตามได้ตัวละครประกอบเนี่ยอาจจะมีเยอะมากหน่อยโผล่มาบางฉากไม่เป็นไรค่ะ
1: อาจารย์พอจะแนะนำไหมได้ไหมคะว่า
0: หลักเวลาที่เราจะเรื่องหนังสือให้กับเด็กนะคะเด็ก3ขวบเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่คนที่เขาเจอก็จะเป็นคนคุ้นเคยใกล้ตัวถูกไหมคะสถานที่ที่เขาเคยไปก็จะเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยใกล้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเลือกนิทานให้เด็ก3ขวบอะค่ะเราก็เลือกเรื่องนิทานที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของเขาที่เขาจะเข้าใจได้เป็นเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องใกล้ๆตัวนะคะของ3ขวบก็จะเป็นลักษณะนั้นเพื่อที่เขาจะได้สะสมประสบการณ์เมื่อเขาสะสมประสบการณ์ได้มากขึ้นแล้วค่ะอย่างเด็ก5ขวบเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่เรื่องราวยาวขึ้นมีซับซ้อนขึ้นมีจินตนาการที่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนได้นะคะเขาก็จะสนุกนะคะสำหรับเด็ก5ขวบเนี่ยเขาหลายๆคนเนี่ยสนใจโลกในจินตนาการบางคนเนี่ยสนใจสัตว์ต่างๆที่แปลกๆบางคนสนใจรถอะไรเงี้ยค่ะเราเลือกในสิ่งที่เขาสนใจเราสามารถสังเกตได้นะคะว่าเด็กสนใจอะไรส่วนใหญ่เด็ก5ขวบจะชอบสัตว์มากนะคะ เด็ก3ขวบเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งของใช้ของใกล้ตัวเขาหรือว่าสัตว์ที่ใกล้ตัวเขาจริงๆจะสังเกตได้นะคะ
1: ทีนี้เราสังเกตว่าหนังสือนิทานที่เราเลือกใช้เนี่ยเวลาเราไปตามร้านหนังสือเนาะเราก็จะเห็นว่าหนังสือนิทานเล่มนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็ก3ขวบหนังสือนิทานเล่มนี้เหมาะกับเด็ก5ขวบซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราก็จะเห็นว่าเอ้ยความสนใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับหน้าปกของนิทานที่เขาเรคคอมเมนต์ไว้ตรงหน้าปกเนาะไอ้เนี้ยเราก็จะเห็นแล้วทีนี้เราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยบางทีเด็ก3ขวบเนี่ยก็ไปดูของ5ขวบก็มีหรือว่าเด็ก5ขวบเนี่ยมาอ่านหนังสือ3ขวบก็มีตรงเนี้ยเกณฑ์ที่เขาเขียนไว้ตรงหน้าปกเนี่ยค่ะที่แปะไว้อย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันเหมาะไหมคะหรือว่าที่จริงมันสามารถยืดหยุ่นได
0: ้คือปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเราดูหนังสือข้างหลังจริงๆอะเขาจะไม่ค่อยกำหนดเป็นตายตัวเป็นของกี่ขวบอยู่แล้วค่ะปกติหนังสือสำหรับเด็กเขาจะบอกเป็นช่วงวัยอยู่แล้วนะคะเช่น0ถึง3 3ถึง5 7ถึง9อย่างเงี้ยนะคะปกติแล้วค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กจะบอกเป็นช่วงอยู่แล้วค่ะเราไม่บอกระบุว่าเป็นของกี่ขวบอยู่แล้วหรือว่าอาจจะบอก2ขวบขึ้นไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็ก2ขวบเนี่ยใช้ได้จนถึงไม่จำกัดเลยแล้วแต่ที่เด็กสนใจวรรณกรรมสำหรับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะว่าวรรณกรรมเนี่ยมันอยู่ที่จุดประสงค์และวิธีการใช้ด้วยนะคะแต่ว่าในหลักคร่าวๆก็คือว่าถ้าสำหรับเด็กที่เริ่มอ่านเนี่ยเราเอาหนังสือที่มีความซับซ้อนของภาพกับเรื่องมากเนี่ยเด็กเขาจะไม่เข้าใจถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเนี่ยไม่สนุกสำหรับเขาเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเลือกที่ง่ายที่สุดที่เด็กจะเข้าใจอย่างเช่นถ้าเกิดหนังสือบอกว่าเหมาะสำหรับเด็ก2ขวบเนี่ยค่ะแปลว่า เด็ก5ขวบถ้าเขาชอบเรื่องนี้มาอ่านเขาก็อ่านได้สนุกเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเด็กที่5ขวบจะมาอ่านของ2ขวบไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าหมายความว่าอายุต่ำที่สุดที่จะอ่านเรื่องนี้ได้เข้าใจคือ2ขวบค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมีข้อควรระวังนิดนึงตรงที่ว่าหนังสือที่

0: นำว่าเหมาะสำหรับเด็ก3ขวบของอเมริกาเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับเด็ก3ขวบของประเทศไทยก็ได้เพราะว่าเวลาที่เขาแนะนำว่าหนังสือเล่มไหนเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กวัยไหนอะค่ะเขาแนะนำตามความสามารถในการอ่านของประเทศเขาเพราะฉะนั้นประเทศที่เด็กมีความสามารถในการอ่านมากเนี่ยหนังสือสำหรับเด็ก3ขวบของเขาเนี่ยอาจจะแอดวานซ์คราวนี้ค่ะเวลาที่คุณครูเลือกมาใช้อะค่ะคุณครูก็อาจจะมาลองกับเด็กว่าเด็กเข้าใจไหมแค่นั้นเองถ้าไม่เข้าใจก็เลือกระดับอายุคือมันไม่มีกฎตายตัวค่ะหรือว่าบางทีเด็กอาจจะอายุ5ขวบนะคะแต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์การอ่านมาก่อนเลยที่บ้านไม่ได้ส่งเสริมการอ่านเลยมาเรียนกับคุณครูเลยแล้วก็เพิ่งได้อ่านตอนที่คุณครูแนะนำนิทานให้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะใช้หนังสือตามความสามารถของเขาถ้าความสามารถของเขาเท่ากับเด็กประมาณ3ขวบเขาก็อ่านหนังสือตามความสามารถเพื่อที่จะสะสมประสบการณ์แล้วด้วยถ้าเขามีวุฒิภาวะแล้วค่ะเขาก็จะสะสมประสบการณ์แล้วก็ใช้กับหนังสือที่เหมาะสมได้
1: แสดงว่าในการเลือกหนังสือนะคะที่พยายามเลือกให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเลือกที่สำหรับเด็กเล็กๆอาจจะเลือกจากไม่ซับซ้อนนะแล้วค่อยๆมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นโครงเรื่องไม่ว่าจะเป็นจำนวนตัวละครหรือว่าภาพอย่างที่อาจารย์กิ๊บบอกก็ส่งผลต่อเด็กเหมือนกันเพราะว่าเด็กก็ยังเลือกโฟกัสเนาะสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยถ้ายังมีตัวละครมากมายเขาก็อาจจะโฟกัสไม่ถูกว่าเฮ้ยฉันจะต้องดูตัวละครตัวไหนตัวไหนเป็นตัวเอกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบสังเกตได้ยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกที่เหมาะสมกับเด็กนะคะตามช่วงวัยซึ่งอาจารย์กิ๊บก็บอกอีกว่าถ้ามันมีการการันตีว่าเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่วัยนี้จนถึงวัยนี้เนี่ยต้องมาดูที่เด็กเป็นรายบุคคลว่าเด็กของเราเนี่ยมีความสามารถในการอ่านมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นก็สังเกตเด็กของเราเนี่ยเป็นรายบุคคลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเหมาะกว่า
0: ใช่
1: ไปเอาเกณฑ์ใหญ่ๆมาครอบก็จะทำให้เด็กพลาดโอกาสไปนะคะ
0: ใช่ค่ะคือจริงๆเราดูความสามารถของเด็กเป็นหลักถ้าเกิดว่าเราให้หนังสือที่ง่ายเกินไปสำหรับเขาว่าเขาจะเบื่ออยู่แล้วคือคุณครูสามารถสังเกตเด็กได้เลยค่ะว่าเขาสนุกหรือตื่นเต้นกับเรื่องที่เราเลือกมาหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วอย่างหนังสือนิทานเนี่ยถ้าเราจะนำไปใช้ไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่ะอาจารย์กิ๊ฟมีข้อแนะนำไหมคะว่าหนังสือเนี่ยจะเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ยังไง
0: โอ้จริงๆบูรณาการได้เยอะเลยนะคะถ้าอย่างกล้ามเนื้อมัดเล็กก็จะเห็นได้นะคะหนังสือประเภทที่เป็นหนังสือของเล่นหนังสือนิทานหรือเป็นพวกเนี้ยคือฝึกกล้ามเนื้อมืออยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอารมณ์สังคมเนี่ยค่ะมันจะมีหนังสือนิทานที่เสริมเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอย่างเรื่องที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือเรื่องปลาสายรุ้งค่ะเป็นเรื่องของการแบ่งปันการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะหรือว่าถ้าพูดถึงทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสังเกตได้นะคะว่าหนังสือของไทยเองเราก็มีแล้วก็ของต่างประเทศเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะคะที่จบแบบทิ้งท้ายจบแบบที่ไม่สรุปแล้วก็ให้เด็กคิดต่อว่าเอ๊จะทำยังไงต่อหรือว่าหนังสือที่ชวนให้คิดนะคะเกิดทักษะทางปัญญาหรือว่าหนังสือบางเรื่องเช่นหนังสือที่มีเคล้าโครงมาจากหนังสือนิทานที่เรารู้จักกันดีแต่มีการดัดแปลงเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะได้รู้ว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นิทานที่เล่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้หลายแบบหนูอาจจะเคยรู้จักเรื่องที่เล่าแบบนี้หนูน้อยหมวกแดงอาจจะเคยถูกหมาป่ากินแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีหนังสือที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวหมาป่าจะต้องมากินแน่เลยปิดประตูไม่ให้หมาป่าเขาก็มีเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเล่าหนังสือนิทานแบบนี้ค่ะคุณครูสามารถใช้มาพัฒนาวิธีการคิดได้หรือว่าคุณครูอาจจะใช้นิทานแบบเดิมถามเด็กว่าแล้วถ้าเราไม่อยากโดนหมาป่ากินนะเราจะทำยังไงดีนะก็ได้นะคะเป็นการเสริมทักษะการคิดของเด็กก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเด็กเนี่ยค่ะบางทีเด็กเนี่ยอาจจะเผชิญภาวะที่ยากลำบากสำหรับวัยของตัวเองเช่นเขาอาจจะเสียคุณตาที่เคยรักมาก่อนเนี่ยค่ะเวลาที่เด็กมีความรู้สึกเศร้าแล้วก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะรู้เท่าไม่ทันอารมณ์ของตัวเองวรรณกรรมสำหรับเด็กก็สามารถใช้ในเรื่องเหล่านี้ได้ค่ะคุณครูอาจจะเลือกวรรณกรรมเช่นเรื่องคุณตาที่ในเรื่องเนี่ยตัวละครเอกเนี่ยสูญเสียคุณตาไปแล้วก็ความรู้สึกสำหรับอ่านความรู้สึกที่เขาช่วยให้เขาเข้าใจอารมณ์ของเขามันก็จะทำให้เขาก้าวข้ามผ่านไปได้เพราะฉะนั้นวรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะวิธีการใช้เนี่ยหลากหลายมากจริงๆค่ะคุณครูสามารถใช้เล่าเรื่องก่อนเช่นเล่าเรื่องGoldilocks กับมี

0: ตัวนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็นำเข้าสู่บทเรียนได้สอนเรื่องอะไรเอ่ยสอนเรื่องขนาดค่ะเพราะว่าในเรื่องมีเก้าอี้ตัวเล็กเก้าอี้ตัวกลางแล้วก็เก้าอี้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
1: ค่ะโหอันนี้ก็ได้แนวทางในการเอาไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของครูอนุบาลได้เลยนะคะค่ะก็จะเห็นว่าในการเลือกหนังสือนิทานเลือกให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็ต้องหาวิธีนำไปลงสู่กับลงไปใช้กับเด็กด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้รับความรู้นะคะมากมายเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้หนังสือนิทานเป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ธัญญามากๆเลยค่ะ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จะเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลรูปแบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงของการเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับ5ครั้งที่แล้วเราเจาะไปในเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับซึ่งตั้งแต่กระบวนการแรกๆนะครับให้เห็นภาพของคำว่าเด็กเยาวชนคืออะไรต่างๆแล้วนำมาถึงกระบวนการที่จะต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาดูแลจนมาถึงกระบวนการในศาลแล้วก็มาใช้ในเรื่องของอะไรนะฮะครอบครัวอะไร
1: การประชุมกลุ่ม
0: การประชุมกลุ่มครอบครัวซึ่งเป็นกระบวนการที่เข้ามาช่วยที่จะทำให้ภาพหรือว่าการบาดเจ็บทางด้านจิตใจตรงนี้มันได้รับการเยียวยานะครับวันนี้ก็คงจะเจาะลึกไปถึงขั้นสุดท้ายมา
1: ครับในซีรีส์ของเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเทปนึงนะครับที่เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษในการบำบัดฟื้นฟูเด็กนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับก็คือท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาครับสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์
0: ครับ
1: ก็คงต้องเรียนถามอาจารย์เช่นเคยนะครับเรื่องเกี่ยวกับมาตรการพิเศษในการฟื้นฟูเด็กที่เข้ามาสู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยครับกี่อะไรบ้างครับ
2: จริงๆแล้วอย่างที่นำเรียนนะครับว่าสมมติผู้กระทำความผิดเราเทียบกับผู้ใหญ่ความผิดเวลากระทำความผิดแล้วควรต้องรับโทษอันนั้นเป็นหลักสากลเพียงแต่ว่าเมื่อการกระทำความผิดดังกล่าวมันควรจะต้องมีถามว่าผู้ใหญ่มีการใช้มาตรการอื่นไหมก็มีนะครับช่องทางในกรณีของการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยบ้างหรือการเข้าไปอะไรทำประโยชน์สาธารณะอะไรลักษณะแบบนี้แต่ของเด็กเนี่ยนะครับเราจะมีกรณีของกระบวนการที่เราเห็นว่าถ้าเขามีสิทธิ์ในการที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะกลับใจมาเป็นคนดีมันก็จะมีมาตรการมีเรื่องศูนย์ฝึกอบรมฟื้นฟูตัวเด็กนะครับเราก็จะมีการทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูทีนี้ถามว่ากฎหมายกำหนดขั้นตอนไว้ยังไงว่าใครควรจะต้องเป็นคนพิจารณาแผนบ้างนะครับสาระสำคัญก็จะอยู่ในสักสองกลุ่มมาตรานะครับกลุ่มแรกนะครับถ้าเป็นกรณีที่แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูคือเด็กกระทำเรียบร้อยแล้วเห็นว่าเด็กมีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจได้นะครับและการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยจะมีโทษไม่เกิน5ปีนะครับให้มีการทำแผนเสนอพนักงานอัยการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีการปฏิบัติตามแผนไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จำเป็นต้องเสนอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาแต่ถามว่าศาลก้าวล่วงเข้ามาดูได้ไหมถ้าศาลเห็นว่าแผนนั้นมันดูไม่เหมาะสมหรือมันขัดอะไรเงี้ยครับศาลก็สามารถมีคำสั่งกับตัวนั้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของการกระทำความผิดที่สูงขึ้นไปอีกคือโทษจำคุกไม่เกิน20ปีถ้าลักษณะแบบนี้ให้อัยการดูอย่างเดียวไม่ได้ละแผนนั้นจะต้องเสนอให้กับตัวผู้พิพากษาเป็นผู้พิจารณานะครับและศาลก็จะเป็นผู้พิจารณา

0: เกี่ยวกับเรื่องตัวแผนทีนี้เวลาในแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูครับมันก็จะมีกรอบระยะเวลาว่าจะต้องไม่ใช่กรอบระยะเวลาใช่พฤติกรรมที่จะต้องใช้ในการที่ต้องทำอย่างเช่นต้องบำบัดโดยการต้องฝึกอบรมนะครับจะต้องถูกส่งไปฝึกอบรมลักษณะแบบไหนคุณก็ต้องทำตามเกณฑ์กฎเกณฑ์เรื่องพวกนี้จริงๆผมต้องเรียนว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะกฎหมายของวีเด็กนะครับก็จะมีกฎหมายอื่นๆในลักษณะแบบนี้ที่เดี๋ยวนี้เริ่มมีโครงสร้างเพราะว่าเราต้องการจะเยียวยาให้เขากลับสู่สังคมได้ดีครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นตัวอย่างเช่นยาเสพติดเราจะเห็นว่าต่างประเทศบอกยาเสพติดบางคนบอกว่าเป็นผู้กระทำความผิดบ้านเราเริ่มมีการเขาเรียกว่าพาราดามชิปอ่ะคือเปลี่ยนสมองนิดนึงว่าเขาไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะเขาเป็นผู้ป่วยเมื่อเขาเป็นผู้ป่วยปุ๊บคุณก็ต้องเข้าไปบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเขาโดยการที่คุณก็มีแผนให้เขาจะต้องไปทำปฏิบัติตาม1 2 3 4เมื่อเขาทำแผนครบเรียบร้อยปุ๊บก็ปล่อยเขาไปถามว่ามีข้อดีไหมมันมีข้อดีครับจันข้อดีตรงที่ว่าอย่าลืมว่าผลที่ได้รับพ่วงข้างจากกระบวนการยุติธรรมทำให้เขาเป็นคนที่เป็นอดีตคนคุกในภาษาอังกฤษเรียกว่าการดีเกรดของหรือกดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงคำว่าทำไมต้องใช้คำว่าโอ้โหดูอัยการมากทำไมใช้คำแรงในกดคุณค่าความเป็นมนุษย์ลงเป็นเพราะว่าการดีเกรดนั้นน่ะทำให้เขาจากคนปกติกลายเป็นคนที่เป็นอดีตผู้ต้องขังเมื่อเป็นอดีตผู้ต้องขังมันได้สิ่งที่เป็นไม่เรียกว่าโบนัสแต่ว่ามันได้สิ่งพ่วงข้างมาเต็มเลยเช่นเมื่อเป็นผู้กระทำความผิดอดีตผู้กระทำความผิดปุ๊บคุณก็สมัครงานไม่ได
1: ้
0: คุณก็ทำอะไรก็ไม่ได้นึกออกไหมครับราชการก็ไม่รับเว้นแต่เป็นกรณีของการกระทำที่เป็นลหุโทษหรือการกระทำประมาทเท่านั้นนอกนั้นอันอื่นถ้าคุณเป็นอดีตผู้ต้องขังปุ๊บคุณสมัครงานไม่ได้มันก็ดันให้กลับเข้าไปอยู่ในวังวนเดิมๆอันนี้ก็เหมือนกันกรณีของการแก้ไขบำบัดแบบนี้ครับนอกจากเป็นกรณีของการแก้ไขพฤติกรรมพฤตินิสัยอย่างที่เคยเรียนในเทปก่อนๆนะว่าเขามีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เขาก็จะจัดใน rehabilitation program แล้วก็ดูซิว่าการฝึกอบรมลักษณะแบบนี้ช่วยปรับให้เขาดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นเรียบร้อยปุ๊บเขาก็ควรจะกลับสู่สังคมได้ในสถานะคือเหมือนโครงการที่กระทรวงยุติธรรมจะชอบพูดนะครับซึ่งมันก็เป็นโครงการที่ผมเห็นด้วยก็คือการคืนคนดีกลับสู่สังคมนะครับซึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ
2: ่ก็คือถือว่าตรงนี้เป็นส่วนของความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติด้วยไหมอาจารย
0: ์อันนี้น่าจะเป็นกรมพินิจถ้ากรมคุมประพฤติเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าเป็นกรณีที่ศาลรอการลงโทษนะครับหรืออย่างเช่นกรณีที่มันจะมีพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่พูดถึงเรื่องผมไม่แน่ใจเพราะผมจำได้อันเดิมคือใช้เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการอื่นแทนการฟ้องคดีอาญาแต่รู้สึกว่าตอนคลอดมันเป็นกฎหมายน่าจะเป็นชื่ออันอื่นนะครับตอนไปเรียนที่ต่างประเทศแต่อันนั้นเป็นกรณีที่ท้ายแล้วเหมือนมีการสั่งแต่ว่าให้มาตรการในการที่จะคุมประพฤติต้องเป็นกรณีที่ศาลเป็นผู้สั่งแล้วก็เขาจะต้องเข้ามารายงานตัวในมารายงานตัวในกระบวนการดังกล่าวแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกรณีของการจัดทำแผนเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกว่ามีการอนุมัติจาก2หน่วยงานหลักในกรณีโทษที่ต่างกันเสร็จเรียบร้อยทำเรียบร้อยปุ๊บถ้าเป็นตามกระบวนการแต่ถามว่ามันมีปัญหาครับผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปที่ยาเสพติดถ้าไม่ปฏิบัติตามแผนแล้วอยู่ดีๆหนีออกไปคุณก็กลับไปถูกลงโทษตามปกติอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณต้องอบรมแล้วคุณไม่อบรมตามขั้นตอนนั้นแต่กระบวนการนี้ครับอาจารย์มันมีจุดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับการเรื่องโทษของผู้ใหญ่
1: ค
0: ือเอาง่ายๆเราเคยได้ยินนักโทษชั้นดีนึกออกนักโทษชั้นดีก็จากติดคุกเท่านี้เหลือมาติดคุกเท่านี้แล้วสุดท้ายได้มีการพักโทษนะครับก็จะออกจากคุกเร็วกว่าปกติอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าคุณมีการฝึกอบรมคุณได้ฝึกอบรมชั้นดีคุณก็มีสิทธิ์ค่าลาไปเยี่ยมบ้านได้คุณมีสิทธิ์ลาพักจากเรื่องของการฝึกอบรมได้ก็จะให้สิทธิพิเศษในกระบวนการนี้ค่อนข้างใกล้เคียงก็คือ
1: ค
0: อนเซ็ปต์
1: ค่อยกลับเข้ามา
0: ค่อยๆกลับเข้ามาใช่เมื่อคุณประพฤติตัวดีในระหว่างกระบวนการการฝึกอบรมใช่ครับแล้วจะมีลักษณะแบบนี้ที่ใช้ซึ่งอย่างที่ครั้งที่แล้วผมอยากพูดต่อแต่ว่าเวลาน่าจะกระชั้นนะครับก็เลยยังไม่ได้พูดชัดเจนก็คือเรื่องของเวลาเราจะแบ่งเรื่องการปรับพฤตินิสัยเนี่ยสาระสำคัญผมอันนี้ฝากไว้ก็คืออย่าดูข้อหาการกระทำความผิดนะครับประเด็นที่กำลังจะพูดไว้ก็คืออย่างเช่นคนเราฆ่าคนเนี่ยมันได้หลายเหตุผลเขามาทำร้ายแม่ผมก็เลยฆ่าเขาผมฆ่าเพราะผมอยากฆ่าเฉยๆเขามาเป็นชู้กับแฟนผมผมก็เลยฆ่าเขาเพราะฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้มันเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยที่ต่างกันแต่มันอยู่ในการกระทำความผิดฐานฆ่าคนตายเหมือนกันดังนั้นถ้าเราแบ่งตามมาตราแล้วเอา rehabilitation program เข้าไปใส่มาถึงการปรับพฤตินิสัยเข้าไปใส่ดูจากฐานมาตราปุ๊บเนี่ยมันไม่แก้พฤตินิสัยของคนเพราะถ้าเกิดว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความโกรธคุณก็เข้าไปอยู่ในเรื่องของการบำบัดอารมณ์เรื่อง anger management therapy ก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมนั้นมันเกิดขึ้นจากการล้างแค้นหรือมันเกิดขึ้นเฉพาะเหตุผมก็ว่าลักษณะของการจัดโปรแกรมก็น่าจะแตกต่างกันไปอันนี้คงต้องฝากทั้งคุมประพฤติของกระทรวงพินิจหรือราชทัณฑ์ด้วยนะครับว่ารูปแบบหรือโครงสร้างในการกำหนดให้มีการปรับพฤตินิสัยต้องดูเหต
1: ุต้องมีความ
0: ต้นต่อว่าต้นตอนั้นเกิดขึ้นจากอะไรอย่าแบ่งตามมาตรฐานโดยการใช้มาตราการกระทำความผิดเป็นจุดที่จะแบ่งนะครับผม
1: งั้นมันไม่สอดคล้องไม่ตรงนะ

0: วิธีแก้
1: ใช่มันแก้ผมเอาภาษาบ้านก็คงมันแก้ไม่ตรงจ
0: ุ
1: ด
0: ไม่ตรงจุด
1: มันแก้ไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็อันนี้คือทำให้เห็นภาพรวมได้ว่าในเด็กเนี่ยนะครับเรามีแผนอะไรลักษณะแบบนี้เยอะเพราะอย่างที่ย้อนกลับไปว่าเราเคยพูดกันแล้วว่าเด็กมีกลุ่มลักษณะเฉพาะผมขอแรปอัพทั้งหมดที่พูดมาเลยก็คือเพราะเด็กเขามีความเป็นลักษณะเฉพาะเขาถึงต้องมีกลุ่มคนที่คอยมาดูแลในกระบวนการเฉพาะโดยใช้สหวิชาชีพเขาก็เลยมีมาตรการหรือกระบวนการในการประชุมกลุ่มครอบครัวเฉพาะที่ใช้หรือแม้กระทั่งของแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเฉพาะที่ใช้จึงจะเห็นได้ว่าระบบของเรานะครับเรายังเห็นได้ว่ารุ่นอาจารย์รุ่นผมน่าจะเป็นไม้ที่เกิดมาสักผม40กว่าแล้วมันก็จะเป็นอีกฝั่งนึงไปละแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ตามที่เราบอกเน
0: ี่
1: ยเขาเป็นยุคยังเติร์กครับเขาเป็นเด็กๆเขาเป็นนิวบลัดเป็นความหวังของประเทศเราถ้าเราไปเอากระบวนการที่ทำกระแสหลักเขาไปใส่เขาเสร็จแล้วเนี่ยโถมเข้าไปแล้วไปให้ชุดความรู้ในเรื่องการกระทำความผิดจากกระบวนการพ่วงข้างเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียดังนั้นมาตรการพวกนี้ครับมันจะช่วยทำให้กับเด็กที่ออกนอกลู่นอกทางด้วยความผิดหลงไปบ้างความเข้าใจผิดไปบ้างความไม่รู้เรารู้เท่าไม่ถึงการตามเพื่อนตามวัยคะนองไปบ้างเนี่ยกับเข้าสู่กรอบแล้วมาเป็นกำลังสำคัญของชาติผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ
0: ครับ
2: ครับผมและนั่นก็คือเนื้อหาสาระนะครับในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารที่เรานำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: อาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดี
5: ค่ะพบกับพี่อ้อยและพี่แนนค่ะ
6: ในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะพี่อ้อยสำหรับวันนี้นะคะ
5: เป็นเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุรัก
6: ไม่รัก
5: ไม่รัก
6: ไม่รักค่ะค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ชุมชนหันษาของเรานะคะ มีอะไรมาให้เราติดตามชมกันค่ะซึ่งชื่อตอนวันนี้นะคะชื่อว่ารถมอเตอร์ไซค์ชนกันค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ
7: ได้จ้าเดี๋ยวจัดให้
8: ตอนเยอะๆได้เดี๋ยวข้าวเหนียวพอในแบงค์ท่านมาเอาไปหาลูกค้าก่อน
9: ได้เลยจ้า
10: ก่อนดีกว่า
7: สวยเลยจ้าหายห่วงเลยเนี่ยไหนไหนดูนิดนึงที่ไหนดูนิดนึงมีเห็บหรือเปล่าไปๆๆเสร็จแล้วเดี๋ยวมีอะไรแวะมาใช้บริการนะจ้าตัวเองแหมน่ารักจังเลยได้จ้าเชิญจ้าเชิญจ้าโอ้วันนี้ดีจังเลยสุดยอดเลยอ้าวว่าไงคนสวยสวัสดีจ้าเชิญจ้าแหมยิ้มรื่นมาแต่เช้าเลยนะเธอ
10: วันนี้อากาศเย็นนะเจ๊เนาะ
7: จ้า
10: อากาศเย็นๆแบบเนี้ยสระผมแล้วก็เป่าไดพอนะเจ๊
7: อะไรนะตายแล้วนานๆจะหยุดทีก็ทำอะไรให้มันมีพิเศษนะสิเป็นสระเป่าอย่างเดียวพอเหรอมันต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้มันเป็นที่สะดุดตาของพวกผู้ชายทีเยอะหล่อน
10: งั้นก็ได้ก็ตามใจเจ๊แล้วกัน
7: ตามใจเจ๊เจ๊จัดให้งั้นรับรองว่าหายห่วงแน่นอนจ้าน
10: ี่ไงเจ๊ดูคล
7: ิ
10: ปนี้สิเพิ่งลงไม่ตะกี้เลยมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกัน
7: นี่จริงเหรอไหนเจ๊ขอดูหน่อยสิอุ้ยตายแล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะอุ้ย
10: นี่ขนาดรถจอดรอเลี้ยวแท้ๆยังเฉี่ยวชนกันได้นะเนี่ย
7: เจ๊เห็นคลิปนี้แล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะเนาะ
10: เนี่ยในคอมเมนต์อ่ะเขาบอกว่าคนชนอ่ะคงจะเจ็บเอาเรื่องอยู่นะเจ๊
7: เหรอ
10: เป็นเด็กอายุแค่15-16เอง
7: แค่15-16
10: เป็นลูกหลานคนดังด้วย
7: โอ้ยจะคนดงคนดังขนาดไหนก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยใครล่ะจะเป็นคนผิดใครล่ะจะเป็นคนรับผิดชอบล่ะเธ
10: อถึงเรื่องนี้จะไม่ได้เกิดที่ชุมชนเราแต่เราก็ปรึกษาเทรนเนอร์กฎหมายประจำชุมชนเราได้นะเจ
7: ๊ปรึกษาเทรนเนอร์ปรึกษาเทรนเนอร์ใช่อย่างนี้เธอก็ส่งคลิปให้พี่ออยกับพี่แนนดิปรึกษาว่าใครเป็นคนผิดคนถูกหรือว่าใครเป็นคนรับผิดชอบนี่พี่ออยพี่แนนขาโอ้ยพี่ออยพี่แนนสวัสดีค่ะแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบคะนี่ในเคสนี้โอ้โหเซนดี้กับน้องเขาปวดหัวจังเลยล่ะค่ะ
10: น
7: ั
10: ่นน่ะสิคะระหว่างรถทางตรงกับรถรอเลี้ยวอะค่ะใครผิดคะ
5: ค่ะน้องเซนดี้

0: อีกแล้ว
1: ดูคลิปก็มีคำถาม
0: ซันดี้ขาประจำของเรานะคะ
1: เรื่องนี้อุบัติเหตุเกิดบ่อยด้วยค่ะมอเตอร์ไซค์ชนกันอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะอันนี้เราลองมาดูตามตัวอย่างที่เขาบอกกันดีกว่านะคะก็คือว่าเป็นกรณีที่รถมอเตอร์ไซค์ขับมาในทางตรงเหมือนกันทางเขาเรียก
1: เป็นทางแยก
0: ทางแยกแต่ว่ามันเป็นทางเอกเหมือนกันใช้คำนี้แล้วกันนะคะก็คือรถคันแรกซึ่งเป็นเขาจอดอยู่เฉยๆ
1: เขาก็เตรียมเลี้ยวนั่นแหละเขาก
0: ็จอดอยู่ในเลนของเขาตามปกติแต่ทีเนี้ยรถมอเตอร์ไซค์นะคะซิ่งมาม องไม่เห็นเพราะว่ามีรถกระบะ
1: บัง
0: มาบังอยู่อีกทีนึงก็เลยทำให้รถไซเนี่ยค่ะซึ่งวิ่งมาเนี่ยนะคะ
1: มาทางตรงมาชนกับทางรถที่กำลังจะเลี้ยวโดยที่มีรถกระบะบัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะชนรถที่กำลังรอเลี้ยวอยู่
1: ซึ่งก็เป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันงงไหมคะมอเตอร์ไซค์ชนกันนั่นเอง
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทีเนี้ยก็เลยอยากจะถามว่าอย่างเงี้ยใครผิดคะพี่ยอยหรือว่าผิดร่วมเพราะบางคนเนี่ยก็ชอบมีคำถามว่าโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยชนกันน่ะไม่ต้องไปสนใจประมาทร่วมไว้ก่อน
1: ก็ได้ยินบ่อยนะ
0: ใช่นะคะตำรวจก็จะบอกประมาทร่วมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงกันค่ะพี่พลอยว่าแต่ละกรณีไปไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยหรือว่าทุกอย่างที่มันบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ชนกัน
1: หรือประมาทร่วม
0: หรือรถเก๋งชนกันจะเป็นประมาทร่วมนะคะสำหรับเคสนี้นะคะที่เกิดขึ้น
1: ใช่เคสนี้เนี่ยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆอยู่ด้วยกันนะคะ3ฉบับด้วยกันนะคะอันแรกคือประมวลกฎหมายอาญา
0: ค่ะ
1: อันที่2ก็คือพระราชบัญญัติรถยนต์นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติจราจร
0: ค่ะ
1: ก็คือโดยหลักเนี่ยนะคะคนที่จะทำใบขับขี่ได้นะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือต้องอายุตั้งแต่15ปีนะคะอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรถยนต์นะคะมาตรา43นะคะเขาบอกว่าใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะคะรถสำล้อนะคะหรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวเนี่ยนะคะก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะต้องไปทำใบขับขี่นั่นเองนะคะสำหรับหลักๆนะคะคือถ้าอายุเนี่ยไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ผู้ขอเนี่ยขอขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวนะคะก็จะต้องมีขนาดความจุกระบอกสูบหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: CC
1: รถเครื่องอะค่ะต้องไม่เกิน110 CC ด้วยนะคะอันนี้คือสำหรับคนที่อายุตั้งแต่15ปี
0: แล้วก็ตัวต่อไปค่ะพี่ออยกฎหมายฉบับต่อไปที่น้องผิดค่ะ
1: เราถ้าเกิดเราดูจากข้อเท็จจริงตามนี้ก็คือคิดว่าน้องประมาทแน่แหละ
0: ค่ะ
1: นะคะทีนี้ในคำว่าประมาทในทางอาญาเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลเนาะมันมีประมาทแล้วทำให้ผู้คนอื่นเนี่ยได้รับอันตรายเฉยๆนะแล้วก็มีรับอันตรายสาหัสแล้วก็รวมถึงประมาททำให้ผู้อื่นตาย
0: เสียชีวิตเลย
1: ใช่ค่ะ
0: มี3สเต็ป
1: ใช่โทษก็จะเพิ่มขึ้นตามสเต็ปที่มันรุนแรงขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้กระทำเนี่ยเป็นเยาวชนอย่างที่ตามคลิปนะคะอายุประมาณ15ไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ถึง20 15ถึง18อะไรประมาณนี้นะคะถ้ากระทำความผิดเนี่ยนะคะโดยหลักเนี่ยทางประมวลกฎหมายหรือว่าทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เด็กเข้าคุกเหมือนคุกผู้ใหญ่เขาจะมีคุกเด็กหรือมีกระบวนการของเด็กโดยเฉพาะจะเข้าสถานพินิจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เขาไปอบรม
1: ใช่นะคะสำหรับเรื่องนี้ถ้าเกิดศาลพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าน้องก็ทำความผิดจริงนะคะเป็นความผิดประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็คือศาลก็อาจจะเรียกให้พ่อแม่มาตักเตือนด้วยว่าดูแลลูกดีหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าศาลเห็นว่าพ่อแม่เขาไม่เกี่ยวนะคะศาลก็คือสามารถที่จะลดโทษของเด็กคนนั้นได้นะคะเยาวชนสิลดโทษเยาวชนได้นะคะ
0: ทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากเรื่องผิดพรบนะคะที่เป็นพรบรถยนต์ประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะคะนอกเหนือจากนี้ก็ต้องดูค่ะว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม
1: ่
0: เพราะว่ามันอาจจะโยงเป็นเรื่องของการเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะคะพี่ออยเพราะว่าการที่เขามาชนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นละเมิดเหมือนกัน
1: แพ่งส่วนใหญ่ถ้ามีแบบนี้ก็คือจะผิดทั้งแพ่งและอาญาได้ด้วย
0: ใช่ที่เขาบอกว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาก็หมายความว่าการทำกระทำความผิดเนี้ยมันผิดทั้งกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญานั่นเองนะคะซึ่งตามคลิปเนี่ยที่น้องแซนดี้เขาดูกันนะคะก็จะเห็นได้ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งมาเร็วเลยเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมันเป็นถนนตามปกติเนาะไม่ใช่เป็นสนามแข่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดถ้าสมมติว่าใช้ความเร็วตามเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นการขับรถโดยประมาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอประมาทแล้วก็ไปชนคนอื่นนะคะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหรือว่ารถเขาพังเสียหายคุณก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถ้าในกรณีเนี่ยนะคะน้องอายุ15หรือ16เนี่ยแหละค่ะวิ่งมาชนนะคะก็ผิดหนึ่งพรบ.รถยนต์
1: ใ
0: ช่ไหมคะ2ประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมคะและ3ก็คือในเรื่องที
1: ่ละเมิด
0: แพ่งในทางแพ่งในทางกฎหมายแพ่งก็คือว่าคนที่ถูกชนเนี่ยสามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ในกรณีที
1: ่ถ้าขับรถเร็ว
0: ใช่ค่ะ
1: ขับรถเร็วก็ผิดพ.ร.จราจรอีก
0: พ.ร.จราจรเนี่ยก็ได้กำหนดเอาไว้นะคะในมาตรา71แต่ว่าเราขอสรุปคร่าวๆกันก่อนละกันนะคะคือในพระราชบัญญัติจราจรมาตรา71เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ว่าถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมหรือทางแยกนะคะต้องให้รถที่อยู่บนทางร่วมหรือทางแยกนั้นนะไปก่อนเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราขับรถมาป้าชนกันถ้าเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาอยู่ไม่ต้องสนใจนะคะว่าเป็นทางเอกหรือทางโทถ้าเขาอยู่ปุ๊บเราต้องให้เขาไปก่อนนะคะและในกรณีที่2ค่ะก็คือว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามาถึงพร้อมกันพร้อมกันเลยเราไม่มีรถอยู่ทั้งคู
1: ่
0: นะคะเขาบอกว่าต้องให้รถทางซ้ายของตนไปก่อน
1: อ๋อเราจึงมีที่มาว่าเราเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะคะว่าในขณะที่เราไปเส้นถนนเดี๋ยวนี้นะคะมันจะเป็นทางร่วมทางแยกอยู่นะพี่ออยต้องดูก่อนว่า1มีรถอยู่ก่อนหรือไม่ถ้ามีรถอยู่ก็ต้องให้เขาไปก่อนนะนะคะหรือถ้าไม่มีรถอยู่เราก็ต้องดูว่าซ้ายมือ
1: มีไหมมีทางซ้ายจะมาไหม
0: ใช่ถ้ามีทางซ้ายก็ต้องให้เขาไปก่
1: อ
0: นนะคะถ้าไม่ให้เขาไปก่อนก็ทำไมคะเราผิด
1: ใช
0: ่ใช่เราผิดนะคะพี่ออยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเคสนี้ค่ะก็ตอบคำถามให้น้องแซนดี้นะคะว่าน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยมีความผิดแน่นอนค่
1: ะ
0: ตามกฎหมายที่พี่แนนและพี่ออยได้แนะนำไปค่ะ
1: ค่ะ
2: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
3: โอ้โหเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินค่ะอาจารย์ครับ
4: ดังตลอดเวลารายการนี้
3: ใช่ค่ะ
4: ทั้งเข้าและออก
3: ใช่เลย
4: รายการนี้ดัง
3: ค่ะ
4: หรือจะเอาอีกทีไหม
3: เอาอีกทีก็ได้ค่ะโอ้โห
4: ตีละครั้งกันอยู่นี่ไม่ต้องพูด
3: ครับโอ้ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ดิฉันมีคำถามจากเจ้าหนี้ถามมาค่ะอาจารย์คร
4: ับ
3: แต่ไม่ได้มาทวงหนี้อาจารย์นะคะแต่เจ้าหนี้คนนี้
4: เจ้าหนี
3: ้ค่ะเจ้าหนี้คนนี้ไม่ได้ทวงหนี้อาจารย์แต่ถามมาว่าอาจารย์บรรชัยครับผมได้ข่าวว่ามีกฎหมายเรื่องทวงหนี้ออกมาใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์
4: ใช่ครับ
3: อยากจะให้อาจารย์บรรชัยให้ความรู้สักนิดหนึ่งว่าการทวงหนี้ตอนนี้กฎหมายเขาว่ายังไงทวงกลางวันได้ไหมทวงกลางคืนได้ไหมหรือว่าทวงทุกวันได้ไหมหรือว่าทวงวันเว้นวันหรือยังไงก็อยากจะให้อาจารย์ให้ความรู้ผมแล้วก็เจ้าหนี้คนอื่นๆด้วยครับอาจารย
4: ์ความจริงแล้วเขาออกกฎหมายนี้มาเป็นปีๆแล้วอาจารย
3: ์ค่ะ
4: นะฮะ
3: ค่ะ
4: แต่เมื่อท่านผู้ชมถามมา
3: ค่ะ
4: เราก็จัดให้สิ
3: ใช่
4: ดีไหมอาจารย
3: ์ดีค่ะอาจารย์
4: อ้าวตั้งใจฟังเลย
3: ตั้งใจฟังนะคะท่านผู้ชม
4: เวลาเราเป็นเจ้าหนี
3: ้ค่ะ
4: หรือเราเป็นลูกหนี
3: ้ค่ะ
4: รู้ไว
3: ้
4: ฟังไว
3: ้ค่ะ
4: เป็นประโยชน์เพื่อจะเอาไปใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
3: ค่ะ
4: สมมุติเราเป็นเจ้าหนี
3: ้ค่ะ
4: เวลาจะไปทวงกับลูกหนี้นี
3: ่ค่ะ
4: เขาห้ามทวงกับคนอื่น
3: อ๋ออ
4: าจารย์สุจินตนาเป็นหนี้ผมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ผมไปทวงกับสามีอาจารย์ไม่ได้
3: ไม่ได้
4: ไปทวงกับลูกก็ไม่ได
3: ้อ๋อ
4: ขอโทษไปทวงกับพ่อแม่อาจารย์ก็ไม่ได้ไปทวงกับพี่ญาติโกโหติกาหรือเพื่อนร่วมงานเฮ้ยไปบอกอาจารย์สุจินตนาให้มาใช้หนี้ผม
3: ไม่ได้
4: ไม่ได
3: ้อ๋อค่ะ
4: แล้วก็ทวงได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง18น
3: นี่จริงเขาบอกเขาเนี่ย
4: จริงสิครับ
3: อะไรมีกำหนดเวลากำหนด
4: กำหนดเวลาไม่ใช่มาทวงสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มตีห้าโทรมานี่ไม่ได้นะแล้วก็ทวงได้วันละครั้งจะไปทวงสามเวลาหลังอาหารนี่ไม่ได้มีกฎหมายนะมีโทษปรับเป็นแสนนะไปเที่ยวเขาบอกเฮ้ยวันนี้นึกสนุกวันอาทิตย์อยากจะไปทวงเข
3: า
4: โดนปรับหนึ่งแสนนะ
3: เสาร์อาทิตย์เขาให้หยุดทวงเหรอคะ
4: หยุดทวงให้ลูกหนี้พักผ่อนนะจ๊ะคุณอ้อยแกจะได้พักบ้างอาจารย์ทวงอะไรแกตลอดเวลาจ้ะนั่นนะแปลว่าทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องรู้ไว
3: ้
4: อย่าไปเที่ยวทวงสเปะสปะแม้แต่ส่งไลน์ส่งโทรศัพท์ใกล้โทรได้ครั้งเดียวถ้าเขารับนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไลน์ถ้าเขาอ่านแล้วอย่าเที่ยวส่งไปอีกนะเขาถือว่าทวงครั้งเดียวแล้ว
3: อ๋
4: อนี่ประการแรก

0: ค่ะค่ะ
1: เอาละประการต่อมาเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
1: ขู่เขา
0: ค่ะ
1: ไม่ให้มีเรื่องนะมึง
0: อ่า
1: ไม่ให้จะล่อมึงไม่ให้จะกระทืบนะหรือพูดจาหรือข่มขู่คุกคาม
0: ค่ะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะ
1: โทษจำคุก5ปี
0: ต้องพูดอาจารย์วันชัยคะกรุณาชำระหนี้หน่อยนะคะ
1: ไ
0: ม่ได้ใช่ไหมคะ
1: เวลาเป็นเจ้าหนี้ต้องพูดจา
0: ต้องพูดเพราะๆอ๋อค่ะ
1: 2
0: เขาจะให้ไหมคะลูกหนี้
1: ไม่ให้แล้วทำอะไรที่ทำให้เขาได้รับความเสียหาย
0: ค่ะ
1: ต่อร่างกายชื่อเสียงทรัพย์สินเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เหมือนกันนะ
0: อ๋ออ
1: าจารย์แปลว่าอาจารย์ไปทำร้ายทำลายหรือไปพูดจาให้เขาเสียหายต่อชื่อเสียง
0: ค่ะ
1: เฮ้ยหรือไปพูดกับเฮ้ย
0: คนนู้นคนนี้
1: ทนายวันชัยนี่มันเป็นหนี้แล้วไม
0: ่
1: ผมเสียหายเป็นคนใช้ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ไม่ได้อาจารย์นะเสียหายต่อชื่อเสียงหรือไปทำร้ายทำลายลดลาอะไรเขาก็ไม่ได
0: ้
1: ทำร้ายร่างกายก็ยิ่งไม่ได้อาจจะผิดหลายเด้งเลยอาจารย์นะ
0: ค่ะ
1: ห้ามดูหมิ่นเหยียดหยาม
0: อ๋อค่ะ
1: เป็นหนี้ห้ามขอโทษนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เมื่อไรจะจ่าย
0: ข่มขู
1: ่ยิ่งซุยอะไรอย่างเงี้ยพูดจาแบบลักษณะดูหมิ่นเหยียบหยามแล้วเที่ยวออกไปสนียบัตรนะหรือไปขึ้นโปสเตอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์จดหมายเปิดผนึกท
0: ั
1: ้งหมดเหล่านี้มีโทษหนักบางเรื่องถึง5ปีเลยนะเพราะนั้นเจ้านงเจ้านี่ต้องระมัดระวังจะไปเที่ยวทวงเช้าสายบ่ายค่ำไม่ได้นะไม่ใช่กินยาหลังสามเวลาหลังอาหารเนี่ยได้แต่ทวงหลังสามเวลาหลังอาหารไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้เอาแค่นี้ก่อน
0: ค่ะค่ะโอ้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ท่านเจ้าหนี้อีกหลายๆท่านที่ดูรายการนี้อยู่นะคะก็คงได้รับความรู้จากอาจารย์วันชัยนะคะว่าการทวงหนี้นั้นต้องทวงอย่างไรเพราะมิฉะนั้นแล้วแทนที่ท่านจะไปฟ้องลูกหนี้ลูกหนี้อาจจะฟ้องท่านก็ได้นะคะติดคุกเหมือนกันนะคะอาจารย์วันชัยบอกถ้าไปทวงหนี้ผิดรูปผิดร่างผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับลูกหนี้
2: Thank you.

0: รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์ธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์
1: ถูกลงโทษ
0: ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะ
2: ไม่เกิน3ปี
0: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได
3: ้
0: พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะส
3: ม
0: ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ตัวใหญ
3: ่
2: ร
1: วดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์

ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับคลิปครั้งนี้ก็จะพูดถึงระบบย่อยธุรกิจการเกษตรนะคะในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งประกอบด้วย3ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญและการผลิตสินค้าเกษตรลักษณะต่างๆส่วนประเด็นที่2เป็นเรื่องของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรแบบต่างๆนะคะส่วนประเด็นที่3ก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวโน้มของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรเราก็จะมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือความหมายและความสำคัญและการผลิตสินค้าเกษตรลักษณะต่างๆนะคะสำหรับความหมายของสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรนะคะก็เป็นผลิตผลที่ได้จากการผลิตทางการเกษตรกรรมนะคะได้แก่ผลิตผลพืชปศุสัตว์ประมงซึ่งก็คือสัตว์น้ำและป่าไม้ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรขั้นปฐมแล้วก็สินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบนะคือสินค้าเกษตรขั้นปฐมเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารค่ะในส่วนของความสำคัญของสินค้าเกษตรนะคะก็จะมีความสำคัญอยู่ในหลายด้านนะคะอันแรกก็คือสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นที่มาของปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์นะสำหรับปัจจัย4ก็ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคนะคะทั้งหมดเนี่ยล้วนมาจากสินค้าเกษตรทั้งสิ้นนะคะความสำคัญต่อมาก็คือก่อให้เกิดการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากในภาคการเกษตรนะคะพวกการจ้างแรงงานในภาคการเกษตรก็เช่นจ้างเตรียมดินจ้างปลูกจ้างเก็บเกี่ยวนะแล้วก็จ้างแรงงานในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์หรือว่าอยู่ในฟาร์มนะอันนี้เป็นเรื่องของการจ้างแรงงานในภาคการเกษตรความสำคัญของสินค้าเกษตรในประเด็นที่3นะคะก็คือก่อให้เกิดการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหลังแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหน้านะคะสำหรับการอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหลังนี่ก็คือก่อนการผลิตสินค้าเกษตรก็จะมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะเช่นผลิตปุ๋ยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เชื่อมโยงไปข้างหน้าก็เช่นนำวัตถุดิบนะก็คือสินค้าเกษตรเนี่ยแปรรูปมานำมาแปรรูปนะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นนมพร้อมดื่มนมน้ำนมดิบก็นำมาแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มผลไม้ต่างๆก็แปรรูปเป็นผลไม้กระป๋องนะอ้อยก็แปรรูปเป็นน้ำตาลทรายนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรเนี่ยก็ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายๆอย่างเลยนะคะประเด็นต่อมาก็คือก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรนะคะสำหรับภาษีเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมสำหรับภาษีทางตรงนะคะก็คือภาษีที่เก็บจากผู้ประกอบการนะคะก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนภาษีทางอ้อมก็เช่นภาษีอากรขาออกนะในการส่งออกสินค้าเกษตรหรือนำเข้าสินค้าเกษตรภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสัมปทานมิตรนะคะเพราะฉะนั้นรายได้รัฐบาลก็มีรายได้จากผู้ประกอบการนะเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยซึ่งก็จะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อมานะคะก็เกิดให้เกิดรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าเกษตรเนี่ยทั้งสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าเกษตรแปรรูปก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศนะแต่ในแต่ละปีเนี่ยเป็นปริมาณและก็มูลค่าที่มีจำนวนมากนะคะอันนี้สินค้าเกษตรของเราเนี่ยนะคะไทยเนี่ยมีการส่งออกสินค้าเกษตรในอันดับต้นๆของโลกหลายชนิดเลยนะคะเช่นข้าวและผลิตภัณฑ์ผลไม้และผลิตภัณฑ์ปลาสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ก่อให้เกิดรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศนะคะสำหรับลักษณะ

การผลิตสินค้าเกษตรก็สามารถจำแนกได้หลายลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือจำแนกต่างองค์ประกอบของการผลิตนะคะก็จำแนกเป็นการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวและการทำเกษตรเชิงผสมนะสำหรับการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวก็หมายถึงการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มนะคะส่วนการทำการเกษตรเชิงผสมก็คือการผลิตพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในหลายๆชนิดในฟาร์มทั้งเช่นการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์หรือว่าสัตว์น้ำด้วยนะคะส่วนการจำแนกลักษณะที่สองนะคะก็คือการจำแนกตามคุณลักษณะก็ได้แก่การจำแนกเป็นการทำการเกษตรกระแสหลักนะคะแล้วก็การทำการเกษตรแบบยั่งยืนสำหรับการทำการเกษตรกระแสหลักนี่ก็คือการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เพื่อให้มีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเน้นไปการในการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวส่วนการทำการเกษตรแบบยั่งยืนเนี่ยมี5รูปแบบก็คือการเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานวรรณเกษตรแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะสำหรับการจำแนกในลักษณะที่3นะคะก็คือการจำแนกตามระดับของการจัดการได้3รูปแบบก็คือเกษตรทำมาหากินเกษตรทำมาค้าขายแล้วก็เกษตรอุตสาหกรรมสำหรับเกษตรทำมาหากินเนี่ยเป็นการผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนถ้ามีผลผลิตมากก็นำออกจำหน่ายด้วยนะคะสำหรับเกษตรทำมาค้าขายเนี่ยก็เป็นการผลิตเพื่อการในเชิงธุรกิจนะคะก็คือผลิตเพื่อขายเป็นหลักส่วนเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นการผลิตโดยผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะเช่นพวกเครือเจริญโภคภัณฑ์เซนทาโกเบทาโกพวกนี้จะมีฟาร์มขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีการผลิตในเชิงมีการนำลักษณะการบริหารจัดการที่เป็นระบบเนี่ยเข้ามาใช้ในการจัดการฟาร์มนะคะส่วนการจำแนกลักษณะต่อไปนะคะก็เป็นการจำแนกตามการตัดสินใจในการผลิตนะแบ่งออกเป็น2ลักษณะย่อยก็คือการผลิตแบบอิสระแล้วก็การผลิตที่มีต้องมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับการผลิตแบบอิสระนี่ก็คือเกษตรกรเนี่ยมีอิสระในการตัดสินใจในการผลิตทั้งในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตแล้วก็การจำหน่ายผลผลิตนะคะส่วนการผลิตที่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะระหว่างเป็นการตัดสินใจระหว่างเกษตรกรนะและส่วนใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นผู้ที่รับซื้อผลผลิตนะคะก็จะมาออกแบบนะหมายถึงว่าต้องตัดสินใจว่าจะใช้ปัจจัยการผลิตที่ไหนนะคะแล้วก็จะขายผลผลิตให้กับใครนะคะสรุปนะคะคลิปแรกนี่ค่ะก็เป็นเรื่องของความหมายของสินค้าเกษตรนะคะก็คือเป็นสินค้าที่ได้จากการผลิตทางด้านเกษตรกรรมนะคะประกอบด้วยการผลิตพืชปศุสัตว์สัตว์น้ำแล้วก็ป่าไม้นะคะแล้วก็มีความสำคัญอยู่หลายประการแล้วก็มีการจำแนกการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะต่างๆได้หลายรูปแบบค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรแบบต่างๆสำหรับความหมายของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็คือการจัดการในกระบวนการเปลี่ยนปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อได้ผลผลิตก็คือสินค้าเกษตรที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การเสี่ยงภัยและก็ความไม่แน่นอนนะสำหรับกระบวนการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็ประกอบด้วย4ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือเรื่องของการวางแผนการวางแผนก็หมายถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจฟาร์มไว้ล่วงหน้านะคะขั้นตอนในการวางแผนฟาร์มก็จะประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของธุรกิจฟาร์มกำหนดทิศทางแล้วก็กำหนดแผนงานของฟาร์มต่อมาก็คือการจัดองค์การฟาร์มนะคะหมายถึงการจัดรูปแบบขององค์การแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการทำฟาร์มต่อมาก็เป็นเรื่องของการนำนะคะสำหรับการนำก็หมายถึงการทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจฟาร์มเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีพฤติกรรมที่ต้องการเพื่อให้สามารถมุ่งสู่เป้าหมายที่ดำเนินการได้อย่างสัมฤทธิ์ผลนะคะสุดท้ายก็คือการควบคุมการควบคุมก็หมายถึงการติดตามความก้าวหน้า
หรือว่าการกำกับดูแลให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายการควบคุมก็จะเกี่ยวข้องการงบประมาณการบันทึกกิจการฟาร์มการจัดทำรายงานทางการเงินแล้วก็การประเมินผลการทำฟาร์มนะคะซึ่งการประเมินผลเนี่ยก็เพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในปีต่อๆไปสำหรับการผิดสินค้าเกษตรนะคะก็มีได้หลายรูปแบบนะรูปแบบแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาหรือว่าเรียกว่า contract farming นะคะการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยเป็นการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรที่มีข้อตกลงหรือว่าสัญญาล่วงหน้าระหว่าง2ฝ่ายนะคะก็คือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรหรือสถาบันเกษตรกรซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือว่าสหกรณ์การเกษตรก็ได้นะคะฝ่ายหนึ่งกับหน่วยธุรกิจคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้รับซื้อสินค้าเกษตรโดยการทำสัญญาเนี่ยจะเป็นการตกลงกันด้วยวาจาหรือว่าจะมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะซึ่งในข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการระบุเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการผลิตและก็การตลาดของผลผลิตนะเพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้รับซื้อเนี่ยได้ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเงื่อนไขต่างๆนะคะก็จะเป็นตัวอย่างก็เช่นเงื่อนไขเกี่ยวกับแปลงผลิตปริมาณผลผลิตที่จะส่งมอบราคาสินค้าแล้วก็ลักษณะแล้วก็คุณภาพของผลผลิตนะคะรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาเนี่ยมีการจำแนกได้หลายรูปแบบนะคะการจำแนกลักษณะแรกเนี่ยมีการจำแนกได้5รูปแบบนะรูปแบบแรกก็คือเป็นแบบรวมศูนย์นะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ประสานกันครบวงจรก็คือบริษัทคู่สัญญาที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเนี่ยนำมาแปรรูปบรรจุหีบห่อแล้วก็จำหน่ายเพราะฉะนั้นผู้รับซื้อก็คือโรงงานแปรรูปหรือผู้หีบห่อสินค้านะคะจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากมีการควบคุมคุณภาพของผลผลิตแล้วก็มีส่วนสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรตั้งแต่การสนับสนุนในระดับน้อยไปจนถึงระดับมากรูปแบบต่อมานะคะเราเรียกว่ารูปแบบนิวเคลียสนะคะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่หน่วยธุรกิจคู่สัญญารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแล้วก็ยังมีการผลิตขนาดใหญ่ของตัวเองด้วยนะคะเพื่อเป็นในการผลิตเนี่ยเพื่อเป็นการประกันปริมาณวัตถุดิบที่จะส่งเข้าโรงงานหรือว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือว่าปรับปรุงพันธุ์รูปแบบที่3อันนี้มีตัวกลางนะคะเป็นรูปแบบที่โรงงานแปรรูปอาหารหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะมีตัวกลางระหว่างโรงงานกับเกษตรกรนะคะในการรับซื้อผลผลิตแล้วก็มาส่งให้กับโรงงานนะซึ่งคนกลางเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับเกษตรกรในเชิงธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการนะคะรูปแบบนี้โรงงานก็อาจจะมีความเสี่ยงในการควบคุมปริมาณการผลิตคุณภาพผลผลิตแล้วก็ราคาที่เกษตรกรจะได้รับนะคะส่วนรูปแบบที่4เป็นรูปแบบพหุภาคีก็คือมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งบริษัทเอกชนหน่วยงานของรัฐและว่าเกษตรกรส่วนรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบไม่เป็นทางการรูปแบบนี้สินค้าที่ผลิตนะจะอยู่บนพื้นฐานของการผลิตเฉพาะฤดูกาลเป็นการตกลงกันด้วยวาจาระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทเป็นผู้ประกอบการหรือบริษัทขนาดเล็กกับเกษตรกรนะคะการจำแนกลักษณะที่2นะมี3รูปแบบคือแบบประกันรายได้รูปแบบนี้ผู้รับซื้อหรือว่าบริษัทคู่สัญญาเนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนในปัจจัยการผลิตรับความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะเข้ามาดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิดนะมีการให้ความรู้กับเกษตรส่วนเกษตรกรก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าจ้างผลิตตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญานะคะเหมาะกับเกษตรกรที่ไม่มีประสบการณ์ในการผลิตแล้วก็การตลาดรูปแบบที่2นะคะก็คือการประกันราคาแบบนี้นะคะผู้รับซื้อหรือบริษัทคู่สัญญาก็จะมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเกษตรกรก็จะเป็นผู้ลงทุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตบริษัทก็จะจัดหาปัจจัยการผลิตนะให้กับเกษตรกรในลักษณะของสินเชื่อนะเกษตรกรก็รับซื้อปัจจัยการผลิตจากบริษัทนะเมื่อส่งมอบผลผลิตแล้วเนี่ยบริษัทก็จะหักนะค่าปัจจัยการผลิตต่างๆไว้แล้วก็มอบรายได้ส่วนที่เหลือให้กับเกษตรกรนะคะลักษณะที่3ก็คือการประกันตลาด
รูปแบบนี้เกษตรกรก็เป็นผู้ลงทุนในการ

ผลิตเองทั้งหมดนะคะผู้รับซื้อก็สัญญาว่าจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแน่นอนแต่ไม่ได้กำหนดราคารับซื้อไว้ล่วงหน้านะคะส่วนก็คือแบบนี้เนี่ยผู้เกษตรกรก็จะมั่นใจว่าจะมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของราคาเพราะว่าราคาจะผันผวนไปตามภาวะตลาดนะรูปแบบนี้ก็เกษตรกรเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในการผลิตสูงนะคะเพราะว่าจะต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของการผลิตผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญานะคะก็จะมีฝ่ายดำเนินการก็คือเกษตรกรแล้วก็ผู้รับซื้อสินค้าเกษตรส่วนฝ่ายสนับสนุนก็มีทั้งภาครัฐนะคะก็คืออธิกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะในปัจจุบันก็มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่ประกาศใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2560นะคะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้มีความเป็นธรรมนะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเกษตรกรแล้วก็ฝ่ายผู้ประกอบการนะคะส่วนรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่นะอันนี้ก็คือการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่นะหลายๆรายเพื่อจะมามีการผลิตร่วมกันมีการวางระบบการผลิตและบริหารจัดการนะเกี่ยวกับการผลิตเพื่อประหยัดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอันนี้มุ่งการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะไปสู่การจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และก็อุปทานสร้างเสถียรภาพของราคาเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะระหว่างเกษตรกรแล้วก็ผู้รับซื้อผลผลิตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ก็คือฝ่ายสนับสนุนอันนี้เป็นผู้เริ่มต้นนะการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่เชื่อมโยงหรือว่าประสานงานนะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับฝ่ายดำเนินการนะคะก็จะประกอบด้วยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่นะเกษตรกรก็ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการนะคะมีการดำเนินกิจการ3รูปแบบหลักๆทั้งด้านการผลิตการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตแล้วก็การตลาดนอกจากนี้ก็ยังมีผู้รับซื้อสินค้าเกษตรนะจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่ผลิตในรูปแบบของแปลงใหญ่เพื่อเชื่อมโยงการผลิตแล้วก็การตลาดนะคะการผลิตสินค้าเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการผลิตสินค้าเกษตรแบบเกษตรอัจฉริยะนะคะรูปแบบนี้ก็คือการดำเนินการค้าเกษตรที่อาศัยวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีความแม่นยำนำมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการผลิตนะทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตลดการใช้แรงงานตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินการทำการเกษตรนะคะตัวอย่างของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบของเกษตรแบบอัจฉริยะนะคะก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะคะทั้งรีโมทเซนซิ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหุ่นยนต์อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เซนเซอร์โดรนแล้วก็แอปพลิเคชันสำหรับการเกษตรนะคะตัวอย่างรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรแบบเกษตรอัจฉริยะนะคะก็จะมีของการเกษตรแม่นยำหรือว่า precision farming หรือว่า precision agriculture นะคะอันนี้ก็เป็นการจัดการการปัจจัยการผลิตในการทำฟาร์มทั้งในเรื่องของปริมาณแล้วก็เวลาที่ถูกต้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการเก็บข้อมูลแล้วก็แปลผลเป็นคำแนะนำที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยวางแผนได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็แปลงคำสั่งเพื่อควบคุมให้เครื่องจักรกลหรือระบบอัตโนมัติเนี่ยสามารถปฏิบัติการได้อย่างแม่นยำแล้วก็ควบคุมได้แม่นยำที่ดีกว่าการควบคุมด้วยมนุษย์นะคะซึ่งในรูปภาพก็จะเห็นมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อควบคุมการผลิตในฟาร์มส่วนอีกลักษณะหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของโรงงานผลิตพืชนะคะอันนี้ก็เป็นการผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิด
ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะโรงงานผลิตพืชที่เป็นการปลูกพืชแบบแนวตั้งนะจะเห็นว่ามีชั้นต่างๆเนี่ยถ้ามีการผลิตพืชได้หลายชั้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงนะเหมาะกับการผลิตในพื้นที่ที่จำกัดนะคะการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็หมายถึงการจัดการในการเปลี่ยนปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะทั้งที่ดินแรงงานทุนแล้วก็การประกอบการเนี่ยให้เป็นสินค้าเกษตรหรือผลผลิตที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะคะภายใต้สถานการณ์การเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยในกระบวนการจัดการก็ประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การการนำและก็การควบคุมนะคะส่วนการผลิตสินค้าเกษตรแบบต่างๆเนี่ยก็มีทั้งการผลิตสินค้าเกษตรแบบพันธสัญญาแบบแปลงใหญ่แล้วก็แบบเกษตรอัจฉริยะค่ะคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวโน้มของการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรค่ะประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายในฟาร์มนะคะซึ่งก็คือปริมาณและคุณภาพของปัจจัยการผลิตทั้งปัจจัยที่ดินแรงงานทุนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการสำหรับปัจจัยพวกนี้นะคะถ้ามีคุณภาพดีแล้วก็ปริมาณเยอะมากเนี่ยก็จะทำให้การผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีปริมาณมากตามไปด้วยนะคะแต่ถ้าปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยมีปริมาณไม่เพียงพอก็จะมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรนะคะปัจจัยต่อไปนะคะก็คือปัจจัยภายนอกฟาร์มอันแรกก็คือปัจจัยด้านประชากรนะคะปัจจัยด้านประชากรเนี่ยก็จะมีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรตัวอย่างเช่นประชากรของโลกเนี่ยก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ผลิตสินค้าเกษตรก็ต้องผลิตสินค้าเกษตรให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะปัจจัยต่อคือเรื่องของเศรษฐกิจนะอันนี้จะมีผลต่ออำนาจซื้อเช่นรายได้ของผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นนะก็จะผู้ผลิตก็จะสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรืออำนาจซื้อของผู้บริโภคในช่วงของเศรษฐกิจตกต่ำนะคะก็จะทำให้ความต้องการซื้อหรือความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงนะคะสำหรับปัจจัยด้านสังคมนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อค่านิยมแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมนะคะที่มีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรปัจจัยต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากถ้าเกษตรกรเนี่ยมีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็นำมาใช้ในการผลิตเนี่ยก็จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะปัจจัยต่อมาก็เป็นเรื่องของปัจจัยทางธรรมชาติอันนี้เป็นปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็มีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะคะเช่นภาวะน้ำท่วมฝนแรงซึ่งปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินี่ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากแล้วก็มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละปีนะคะสำหรับนโยบายนะคะก็มีทั้งนโยบายของรัฐบาลไทยแล้วก็ต่างประเทศสำหรับประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลก็จะมีนโยบายสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยอยู่มากนะคะเช่นสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยสินเชื่อเกษตรนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดหาตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรอีกด้วยนะคะสำหรับต่างประเทศเนี่ยก็มีทั้งประเทศที่เป็นคู่ค้าแล้วก็คู่แข่งนะคะถ้าเขามีการคุ้มครองผู้ผลิตสินค้าเกษตรของเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีการส่งออกสินค้าเกษตรได้ยากขึ้นหรือว่าส่งออกได้น้อยลงนะคะประเด็นต่อมานะคะก็คือเรื่องความตกลงต่างๆระหว่างประเทศจากการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอยู่หลายองค์การนะคะเช่นองค์การการค้าโลกเอเปกหรือว่าอาเซียนซึ่งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีพันธกรณีต่างๆให้ประเทศสมาชิกเนี่ยปฏิบัติตามซึ่งพันธกรณีต่างๆเหล่านี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนะคะประเด็นต่อมาก็เป็นเรื่องของแนวโน้มการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะประเด็นแรกก็คือมีรูปแบบการจัดการในเชิงธุรกิจมากขึ้นนะคะ
ต่อมาก็คือมีสัญญา

ผูกพันกับแหล่งรับซื้อผลผลิตจากการที่การผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงในหลายๆด้านนะคะความเสี่ยงที่สำคัญอันหนึ่งก็เรื่องของการตลาดสินค้าเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยก็จะมีการลดความเสี่ยงโดยมีการทำพันธสัญญานะคะระหว่างผู้ผลิตแล้วก็ผู้รับซื้อสินค้าเกษตรนะคะต่อมาก็คือมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะต่อมาก็คือมีการใช้ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกฟาร์มเรื่องของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของการจ้างเข้ามานะคะประจำของฟาร์มเลยหรือว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็ได้นะคะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าตลอดจนความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคก็มีความตระหนักนะคะถึงการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยนะคะเช่นการผลิตโดยใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็การผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยที่มีการรับรองมาตรฐานการผลิตนะคะต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในด้านเวลาเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผลิตออกสู่ตลาดได้ตามฤดูกาลนะคะเช่นผลไม้เนี่ยก็จะออกมาในเรื่องในหน้าร้อนเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการผลิตสินค้าเกษตรนอกฤดูนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรหลายๆชนิดเนี่ยจะมีบริโภคได้ทั้งปีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าผลผลิตนอกฤดูเนี่ยก็จะมีราคาแพงกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาดตามฤดูกาลต่อมาก็คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือเป็นการผลิตที่มีความยั่งยืนนะคะเช่นไม่ปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะนะคะไม่ใช้ปัจจัยการผลิตในที่มากเกินไปที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อมาก็คือมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเพราะว่าสภาพภูมิอากาศเช่นภาวะโลกร้อนเนี่ยก็มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องมีการปรับตัวนะคะเช่นการผลิตมีภาวะแห้งแล้งก็ใช้พันธุ์พืชที่ต้องการน้ำน้อยนะคะหรือว่าหาแหล่งน้ำในไร่นานะคะเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตรสรุปปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็มีทั้งปัจจัยภายในได้แก่ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรทั้งทรัพยากรที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ตัวผู้ประกอบการเองแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรมีความยั่งยืนค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุขส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านศึกษาในการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรนะครับเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับที่เราจะต้องพัฒนาตัวเกษตรกรนะครับเพื่อยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรนะครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมสวนของผู้การเกษตรท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณกิติมั่นกตัญญูนะครับซึ่งเขามีหลักการในการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรนะครับรวมถึงการจัดการการตลาดที่สำคัญนะครับการผลิตพืชสวนของเขานะครับเรามาเยี่ยมชมสวนของเขากันเลยนะครับ

0: โอเคครับโอ้บรรยากาศในสวนของพี่กติดูร่มรื่นมากเลยนะครับครับในนี้ไม่มีอะไรบ้างครับพี่กติครับในสวนนี้
1: คือต้องบอกว่าผมทำการเกษตรแบบผสมผสานกับอาจารย์นะครับแล้วโดยที่เราปลูกทุเรียนเนี่ยเป็นไม้หลักนะครับแล้วก็มีมังคุดนะครับส้มโอแล้วก็ที่สำคัญคือทองหลางซึ่งเป็นไม้พี่เลี้ยงเราจะปลูกในแล้วก็กล้วยปลูกในร่องสวนส่วนรอบพันสวนเนี่ยเราจะปลูกพวกมะม่วงนะครับมะไฟแล้วก็พืชผักสวนครัวต่างๆแล้วก็ก็ไม้ป่านะครับ
0: แสดงว่าการทำพืชสวนเนี่ยนะครับก็ควรจะปลูกพืชให้หลากหลายเพื่อจะให้มีร่มเงาแล้วก็มีการเกื้อกูลในระบบนิเวศอย่างน
1: ั้นใช่ใช่ครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันระบบนิเวศมันเริ่มเปลี่ยนอาจารย์แล้วก็ตัวเกษตรกรเองจะทำแบบการเกษตรแบบโบราณมันไม่ได้แล้วต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
0: ครับครับแต่ว่าก็จะมีพืชหลายระดับแล้วก็พืชแต่ละพืชเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
1: ใช่ครับใช่ก็อย่างรอบพันสวนเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยอาจารย
0: ์ครับ
1: เราต้องปลูกไม้เพื่อให้ร่มเงา
0: อ๋อไม้ให้ร่มเงาก็คือที่เป็นอยู่ในรอบ
1: ใช่รอบสวนมีไผ่ยางนาสะเดาต้นสักพยุงแล้วก็ชั้นที่2ก็เป็นพวกมะม่วงชั้นที่3ก็เป็นพวกมะไฟชั้นล่างสุดก็พวกตะไคร้พืชผักสวนครัว
0: ครับครับแล้วก็กล้วยก็จะเป็นพืชเสริมกับพืชหลักของเราคือทุเรียน
1: ใช่ใช่
0: นะครับกล้วยนี่ไปทำอะไรได้บ้างครับนี
1: ่ก็เวลาแก่พวกก็ขายได้เงินแน่นอนอาจารย
0: ์แต่ว่าก็คือเป็นร่มเงาของตัวพืชหลักของเรา
1: ใช่ใช่ในกรณีของเวลาปลูกทุเรียนซึ่งเป็นไม้เล็กเนี่ยจะต้องปลูกกล้วยนะครับปลูกเยอะเลยแหละหว่างทุเรียนหนึ่งหว่างจะปลูกกล้วยประมาณ 4-5 ต้นแต่ตรงนี้ว่าทุเรียนมันเริ่มโตขึ้นเราต้องขยับอาจจะหว่างทุเรียนเหลือแค่ต้นนึงอย่างน้อยให้มันมีให้ร่มเงาแล้วก็คือเป็นรายได้เสริม
0: ครับ
1: กว่าทุเรียนจะได้เป็นปีละครั้งใช่ไหมอาจารย์ขึ้นบางทีมันได้ทั้งปีครับ
0: ครับซึ่งจริงๆก็หลักของการทำพืชสวนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็ควรจะมีพืชที่เป็นพี่เลี้ยงก่อนนะครับเช่นกล้วยเนี่ยนะครับก็ปลูกไปก่อนอาจจะประมาณปีนึงหรือปลูกพร้อมกันเพื่อจะให้ได้ร่มเงาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการประหยัดน้ำด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับแล้วว่าทีคือข้อดีของกล้วยเนี่ยหนึ่งมันได้เงินก่อนใช่ไหมอาจารย์ฝ่ายทุเรียนจะให้ผลผลิตได้เงินก็ประมาณทั้ง5-7 ปีในกรณีของทุเรียนสวนนะเพราะด้วยระบบนี้ว่ามันเปลี่ยนการกำลังเติบโตมันจะช้ากว่าแต่อดีตสภาพอากาศไม่ได้สภาพน้ำอะไรนี่มันไม่ได้บางทีเราตัดกล้วยปุ๊บขายปุ๊บลำต้นเนี่ยมันมีต้นมันมีน้ำอยู่แล้วก็ใช้ต้นนี่แหละคุมโคนทุเรียนในกรณีของทุเรียนเล็กเราจะใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยเป็นสำคัญ
0: โอเคครับ

0: ีครับพี่กิติครับสำหรับการทำไม้ผลทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราต้องคำนึงในหลักเรื่องของดินน้ำปุ๋ยนะครับในการทำสวนเนี่ยนะครับเราจะต้องพิจารณาเรื่องดินน้ำปุ๋ยยังไงบ้างครับ
1: ในกรณีของดินครับอาจารย์ต้องบอกว่าดินที่สวนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับเป็นดินที่ใช้มานานเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพดินมันก็จะเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่เราเริ่มมีการบำรุงดินในกรณีของเป็นองค์ความรู้ของภูมิปัญญาคนโบราณในการปลูกทองหลางซึ่งทองหลางนี่เป็นพืชตระกูลถั่วใช่ไหมอาจารย์เวลาปุ๊บเวลาปีนึงเนี่ยจะมีการลานทองหลางก็ดีหรือใบที่มันร่วงมาเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยเอง

0: ทองหลางคืออะไรครับ
1: คือการตัดแต่งกิ่ง
0: การตัดแต่งกิ่ง
1: ครับทองหลางนะครับแล้วก็ใบเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยแล้วมันจะมีการย่อยสลายเองตามธรรมชาติในส่วนของที่มันอยู่บนของ
0: บริเวณ
1: รอบของทุเรียนใช
0: ่คร
1: ับก็ให้แล้วหนึ่งให้ดินมันมีการฟู
0: ไ
1: ปเติมมีการเติมอากาศให้กับดินนะครับในส่วนของดิน
0: ครับแล้วเรื่องของน้ำล่ะครับมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของดินยังไงบ้างไหมครับ
1: โอ้มากเลยครับอาจารย์ต้องบอกว่าในอดีตนะครับเราใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับแต่ปัจจุบันระบบนิเวศเปลี่ยนความเจริญเข้ามาเยือนสังคมเมืองขยายพื้นที่การเกษตรลดลงเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยตัวเกษตรกรต้องมีการปรับตัวละจากน้ำที่เคยใช้ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียนะครับหนึ่งสองน้ำเค็มลุกล้ำพื้นที่การเกษตร
0: ครับแล้วเราทำไงนะครับ
1: ในส่วนของผมก็ต้องคือเคยพูดเลยมันไม่ใช่ของผมคือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนท์ต้องหาแหล่งน้ำสำรองละนะครับหนึ่งมีแท้งน้ำสำรองนะครับเพื่อที่จะสำหรับกักเก็บน้ำเวลาใช้ในช่วงฤดูแล้งถ้าฤดูฝนนี่ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องน้ำนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยเราใช้ดีอย่างคือเรามีแท้งน้ำสำรองปุ๊บเนี่ยนะครับอาจารย์เราจะใช้ระบบน้ำนะครับจากในอดีตที่เราเคยใช้แข่งตักรถ
0: แข่งตักรถ
1: คือที่ตักน้ำ
0: ที่ตักน้ำ
1: รถทุเรียนใช้แรงงานคนพูดง่าย
0: ๆจากท้องร่องขึ้นมา
1: จากท้องร่องเนี่ยลากคนทุเรียนกล้วยอะไรต่าง
0: ๆ
1: แล้วก็ปรับเปลี่ยน
0: คร
1: ับ นะครับเพราะว่าเราจะไปทำการเกษตรแบบอดีตอ่ะเรื่องของการจัดการนั้นเริ่มยากขึ้นก็เลยมีแหล่งน้ำสำรองผมก็เลยใช้ระบบหัวน้ำระบบมินิสปริงเกอร์ใช
0: ้
1: สปริงเกอร์ด้วยที่สวนเนี่ยจะใช้มินิสปริงเกอร์เป็นแค่สองระบบ
0: นะครับ
1: ระบบด้านล่างคือโคนทุเรียน
0: สำหรับลากโคนทุเรียน
1: ลากโคนทุเรียนในทรงพุ่มของทุเรียนสองคือระบบที่ต่อตรงจากด้านเชื่อมต่อจากด้านล่างขึ้นไปตามลำต้นของทุเรียน
0: ทำไมครับทำไมต้องต่อเพื่อว่า
1: หนึ่งบางทีเวลาหน้าร้อนมันร้อนจัดแล้วต้องบอกก่อนว่าบ้านเราเนี่ยนะครับจังหวัดมันเนี่ยม
0: ัน
1: อากาศมันไม่ได้ร้อนชื้นไม่เหมือนสมัยก่อนละมันร้อนแบบแห้งแล้งเราต่อเข้าไปหนึ่งนะครับช่วยในของเรื่องทุเรียนด้วยเรื่องโรคแมลงด้วยแล้วก็เป็นการสร้างความชื้นสัมผัสในอากาศ
0: เหมือนเลียนแบบธรรมชาติที่เหมือนว่าฝนตก
1: ใช่เหมือนฝนตกใช่แล้วยิ่งช่วยในกรณีของทุเรียนลูกเท่าไข่ไก่หรือกระป๋องนมเนี่ยถ้าได้ฝนเนี่ยมันจะโตเร็วเราก็เอาตัวนั้นมาดัดแปลงในกรณีของการทำมินิสปริงเกอร์ด้านบนเพราะเวลาทุเรียนลูกขนาดเท่าไข่ไก่หรือกระป๋องนมเราจะเปิดสปริงเกอร์เข้ามาช่วยถ้าฝนไม่ตกมันจะได้สร้างความชื้นแล้วก็ผลผลิตจะขยายผลได้เร็วโตเร็ว
0: โอเคงั้นเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับ

0: ครับในการจัดการพืชสวนเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของดินเรื่องของน้ำแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: คราวนี้เรื่องของปุ๋ยเนี่ยนะครับในการจัดการพืชสวนเนี่ยครับเราต้องมีหลักพิจารณาอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือต้องอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับอาจารย์ว่าดินของเราใช้มานาเป็นร้อยปีนะครับแล้วอย่างที่บอกมันมีภูมิปัญญาของคนโบราณในการปลูกทองหลางซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วตัวเนี้ยมันสามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดินแล้วนะครับอย่างนี้มันก็ยังไม่พอยังไม่พอนะครับแล้วก็มีการผมก็ใช้พวกอินทรีย
0: ์
1: ผสมกับพวกปุ๋ยเคมีบ้างเป็นครั้งคราวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นพวกขี้ไส้เดือนมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็บางทีมูลครั้งคราวเป็นหลักเลย
0: ใส่เยอะไหมครับพวกนี
1: ้ก็ต้องดูขนาดของทรงพุ่มของต้นทุเรียนแต่ละต้นนะครับในกรณีแล้วก็เคมีก็จะใส่พวกเดียวกับปุ๋ยพวกปุ๋ยเร่งดอกหรืออาจจะปุ๋ยบำรุงต้นปีละครั้งหรือสองครั้งนี่คือเราจะไม่เน้นเคมีมากนะครับในส่วนของการใส่ไข่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน
0: ครับครับเรื่องของปุ๋ยเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นส่วนที่สำคัญนะ
1: ครับ
0: ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะครับเราสามารถผลิตอย่างนี้ขึ้นมาได้ไหมครับในส่วนของเรา
1: ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ผลิตเองครับอาจารย์ผมไม่ได้ปุ๋ยแต่อาจจะมีพวกน้ำหมัก
0: คร
1: ับน้ำหมักสมุนไพรนะครับเราผลิตเองได้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนตรงนี
0: ้
1: ในเรื่องของน้ำหมักก็ดีนะครับแล้วในเรื่องของสารพวกสารชีวพันธ
0: ุ์
1: นะครับพวกไทโคเดอร์มาพวกนี้ครับอาจารย์แล้วก็พวกน้ำหมักสมุนไพรที่ฉีดขับไล่แมลง
0: พวกนี้ก็เป็น

0: เป็นเรื่องของปุ๋ยที่สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: ใช่แล้วก็เวลาเราให้ปุ๋ยพวกนี้เราให้ไปกับระบบน้ำ
0: อ๋อให้ไประบบน้ำเลยข้อดีของมันคือยังไงนะครับ
1: ประหยัด
0: ประหยัด
1: เวลา
0: เวลา
1: ใช่แม้กระทั่งในเรื่องของการระบบให้น้ำเนี่ยเราก็ใช้แบบนี้มันประหยัดกว่าใช้แรงงานคนแล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะมากมากเลยแบบในข้อดีของการนำพวกเทคโนโลยีตรงนี้มาเข้ามาปรับใช้ในการทำการเกษตรในยุคปัจจุบัน
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดการพืชสวนเนี่ยนะครับก็จะมี3ส่วนที่สำคัญเนาะก็เรื่องของดินนะครับว่าดินเนี่ยต้องมีความอุดมสมบูรณ์มีความร่วนซุยสูงต่างๆนะครับเรื่องของน้ำนะครับน้ำก็ต้องมีคุณภาพที่ดีมีปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับเรื่องของปุ๋ยเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้พืชสวนของเราเจริญเติบโตเนาะนะครับ

0: ครับในการจัดการพืชสวนเนี่ยนะครับการดูแลรักษาก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกิ่งการห่อผลต่างๆเนี่ยนะครับครับพี่กิติครับในการจัดการพืชสวนของที่สวนนะครับมีการจัดการยังไงบ้างครับ
1: ก็จะบอกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับการดูแลรักษาเนี่ยผมจะใช้ในเรื่องของพวกสารชีวพันธุ์สารสะเดาพวกสารพวกน้ำหมักสมุนไพรเพื่อไล่แมลงการฉีดตรงนี้ผมจะไม่ใช่ใช้พวกสารเคมีที่จะกำจัดโรคพืชเลยสารเคมีที่กำจัดแมลงศัตรูพืชเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยผมใช้พวกสารชีวพันธุ์พวกนี้แหละในการกำจัดม
0: ัน
1: เพราะว่า คือ1นะครับการลงการทำงานตรงนี้ผมไม่ควรทำเองผมก็ต้องเซฟตัวผมเองอันดับแรกอันหนึ่งนะครับในฐานะผู้ผลิต2ผู้บริโภค
0: เซฟผู้บริโภค
1: ผู้บริโภคด้วยใช่เพราะคือผมมองในภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันแล้วอย่างสินค้าของออกไปเนี่ยนะครับมันจะต้องได้มาตรฐาน
0: ครับ
1: ของ GAP นะครับ1แล้วก็ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ของจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ี3แล้วก็เรื่องของนนทบุรีการันตีนะครับคือมันมี3ตัวนี้มันเป็นตัวที่เป็นตัวตั้งให้เราต้องปฏิบัติตามประกอบตรงนี
0: ้เป็นมาตรฐานที่สำคัญในการผลิต
1: ใช่ในการผลิตเพราะตัวเราเองด้วยผู้บริโภคแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ครับครับในการจัดการเรื่องของโรคแมลงก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมครับแล้วเรื่องของการจัดการดูแลผลผลิตแล้วครับต้องมีการจัดการยังไงบ้างครับ
1: ส่วนของเรื่องผลผลิตในแปลงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ระบบนิเวศมันเปลี่ยนปุ๊บเขาเรียกศัตรูที่สำคัญเลยของผลผลิตทุเรียนผลผลิตในแปลงเราเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ครับ
1: คือกระรอกกระรอกมีตัวสำคัญเลยเพราะต้องอย่างที่อาจารย์เขาจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมตรงนี้คือเป็นสวนใช่ไหมครับมีเป็นแหล่งอาหารของเขา
0: ดูมันน่ารักไม่น่าจะเป็นศัตรูพืช
1: ถูกโอ้โหตัวร้ายเลยครับอาจารย์นะครับแล้วก็ข้างๆรอบบริเวณรอบๆเนี่ยเป็นบ้านคนพื้นที่การเกษตรมันลดลงแล้วยังไงก็ต้องคือผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราต้องป้องกันเราไม่ได้กำจัดกระรอกแต่เราป้องกันผลผลิตของเรา
0: ป้องกันยังไงครับ
1: คือเราจะใช้ตะข่ายห่อผลผลิตอย่างทุเรียนเนี่ยห่อแต่อย่างมงคลเนี่ยเราไม่ได้ห่อเนี่ยไม่มีความสามารถนะครับส้มโอเราก็ใช้ตะข่ายห
0: ่
1: อกล้วยบางทีแล้วก็ใช้ถุงฟอยล์ห
0: ่
1: อนะครับคืออันดับแรกอาจารย์อย่างกันยาวเนี่ยผมต้องห่อกันละเอาผ้าขาวบางห่อนี่เริ่มห่อตั้งแต่ดอกเลย
0: เนี่ยนะ
1: ห่อใช่ครับนี่ก็เนี่ยนั่นคือดอก
0: ครับ
1: เป็นดอกทุเรียนนะครับห่อเลยปุ๊บจนกระทั่งห่อไปถึงกระทั่งตั้งทุเรียนบานแล้วติดลูกเริ่มตั้งลูกแล้วลูกประมาณขนาดนี้ครับอาจารย
0: ์อ๋อห่อจนถึงระยะแบบน
1: ี้ใช่เสร็จแล้วผมก็ถึงแล้วตะข่ายห
0: ่อเพราะเพื่อนี่กี่วันเนี่ยครับหลังจากที่มันออก
1: นี่ประมาณเกือบเดือนแล้วครับเดือนนึงแล้วก็ตะข่ายที่เราทำเตรียมไว้นะครับเพราะตะข่ายนี้สามารถป้องกันกระรอกได้ 100% เลยอาจารย์เพราะว่าเป็นตะข่ายตาถี
0: ่
1: ปากกระรอกนี้เข้าไม่ได้เลยแล้วเวลาห่อเนี่ยให้ผลผลิตอยู่ตรงกลางชะลอม
0: เนี่ยครับก็เอาสวมเข้าไปอย่างน
1: ี้สวมเข้าไปเลยใช่ครับ
0: ครับโอเคครับแล้วเวลาห่อเนี่ยครับมันวิธีการยังไงนะครับต้องมีมุมมีแง่งอะไรเข้าไปยังไงไหมคร
1: ับ ก็เวลาห่อนะครับให้ช่วงมันเนี่ยถ้าอยู่ใต้เกล็ดท้องกิ่งพอดีเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับตัวห่อเนี่ยมุมซ้ายกับมุมขวาต้องให้ดึงให้สุดแล้วก็ให้แน่นแล้วก็รัดเพราะว่าเวลาเราปุ๊บมันถ้าตอนนี้เรานัดแน่ปุ๊บดึงไงก็ไม่หลุดถ้าเรารัดหลวมเนี่ยกระรอกมันจะเข้าตรงนี้ได้ใช่
0: นี่มันก็จะเข้าข้างบนได้อีกใช่ไ
1: หมเดี๋ยวต้องห่อใช่เดี๋ยวต้องใช้เทปบันทายรัดอีกเที่ยวนึง
0: ครับพี่กิติครับเวลาเราห่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วมันคุ้มเหรอครับเวลาที่เราจะไปขายลูกๆหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
1: ก็คุ้มอยู่นะครับอาจารย์คือต้องเข้าใจว่าทุเรียนผมผลิตปีละครั้งนะครับออกมายังไงเราก็ต้องให้ได้ผลผลิตนะครับ แล้วถามว่าต้นทุนการผลิตมันก็สูงขึ้นไหมมันในเรื่องของการห่อเนี่ยนะครับตะข่ายเนี่ยตกแล้วต้นทุนใบละ100 บาทเนี่ยใบละ100
0: โอ้ผมไปซื้อทุเรียนลูกหนึ่งก็100 บาทแล้วนะ
1: ตะข่ายเนี่ยใบหนึ่งแต่นะครับ คือเราหลังจากที่เราตัดผลผลิตเรียบร้อยตะข่ายเนี่ยเราเก็บดีเนี่ยนะครับ
0: ใช้ต่อได้
1: อีกแต่ตอนนี้เนี่ยตะข่ายเนี่ยใช้ปีที่3แล้วจาก100 บาทหาร3เท่ากับตกไปละ33 บาทต่อครั้งเราใช้ได้เป็นถ้าเราดูแลรักษาดีใช้ได้เป็น10 ครั้ง
0: ค
1: ือเราต้นทุนเราจะสูงในครั้งแรกปีที่1ถ้าปีต่อไปปุ๊บต้นทุนของไอ้เนี่ยเครื่องตะข่ายจะลดลงใช่ครับ
0: แล้วผลผลิตลูกๆนึงเนี่ยครับมันขายได้เท่าไหร่นะครับสำหรับทุเรียนนนทบุรี
1: ทุเรียนนนทบุรีนะครับในเนี่ยถ้าอย่างก้านยาวเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่ 8,000 ถึง 10,000 กว่า
0: ฮะ 8,000 ถึง 10,000 กว่า
1: ใช่ครับ
0: ต้นนึงที่มีไว้กี่ลูกเนี่ยครับ
1: ต้นนึงไม่ได้เยอะนะครับอาจารย์ถ้าดูสภาพของต้นอย่างต้นนี้ผมก็มองว่า สัก3-4 ลูก
0: 3-4 ลูก
1: ใช่แล้วตัวนี้จะติดแล้ว3 ลูกนี่2 ลูกนี่ลูก3
0: นี่ก็หมื่นนี่ก็20,000นั่นก็30,000
1: แล้วก็เหลือดอกตรงนี้เราต้องดูอีกทีว่าเรากิ่งเล็กกิ่งใหญ่แล้วก็จะได้เอาไว้ได้แค่ไหน
0: ก็ตกได้ทองประมาณ2บาทแล้ว
1: ก็ถึงพูดถึงว่าก้านยาเป็นตัวทำเงินครับแต่ว่าการดูแลของก้านยาเนี่ยมันมียากพอสมควรนะครับก้านยานี่เรื่องของบางทีสังเกตการเห็นว่าก้านยาเนี่ยยอดจะไม่ค่อยมีพอถึงจุดหนึ่งก็เป็นลักษณะประจำพันธุ์ของเขา
0: ครับครับ
1: ไม่เหมือนทองใช
0: ่ครับพี่กิติครับลูกทุเรียนที่เราห่อนะครับอันนี้มันระยะมากี่เดือนแล้วนะครับ
1: ประมาณเดือนกว่านะตั้งแต่ดอกบานประมาณที่8บานหมดวันที่10มกรานี่ต้องประมาณเดือนเศษๆ
0: แล้วจะอยู่อย่างเงี้ยอีกกี่เดือนถึงจะเก็บได้ครับ
1: ตะข่ายห่อเนี่ยประมาณ115 วันนับตั้งแต่วันดอกบาน
0: ก็115วันหลังดอกบานก็สามารถเก็บเกี่ยวตัวนี้ได้เลยขายได้เลย
1: ใช่ได้ครับ
0: ได้ลูกละ10,000 กว่าบาทเลย
1: ใช่มันก็จะมันแล้วแต่ราคาของตรงนี้มันอยู่ที่เครื่องงานอยู่ที่ความพอใจระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตอาจจะไม่ถึงก็ได
0: ้โอเคครับเพราะฉะนั้นในการจัดการพืชสวนเนี่ยนอกจากการเรื่องของโรคแมลงแล้วเนี่ยนะครับการจัดการผลผลิตนะครับการห่อผลเพื่อป้องกันศัตรูพืชต่างๆก็เป็นส่วนที่สำคัญในการจัดการพืชสวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: ครับเราก็ทราบแล้วนะครับว่าในเรื่องของการจัดการการผลิตเนี่ยเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของปุ๋ยการจัดการโรคแมลงการจัดการดูแลรักษาผลผลิตให้ได้ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลผลิตขึ้นมาเนาะจากพืชสวนของเราเนี่ยนะครับเมื่อได้ผลผลิตแล้วเนี่ยนะครับเรามาจัดการเรื่องของการตลาดยังไงบ้างครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าครับอาจารย์เรื่องการตลาดนี้ณปัจจุบันนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งมันสวนทางกับในอดีตอย่างมากเลยนะ
0: คร
1: ับในอดีตปุ๊บเราตัดเนี่ยบางทีตัดปุ๊บไปขายที่บ้านหรือไปจำหน่ายเองที่ตลาด
0: อยู่ใกล้ตลาดทุกชุมชนในแถวนั้นได้เลย
1: ใช่ใช่แต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับหนึ่งด้วยพื้นที่การเกษตรลดลงทุเรียนนนท์มีราคาสูงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าความเชื่อมั่นมันมีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ว่าจะทำยังไงให้ผู้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ทำยังไงคร
1: ับ เดี๋ยวนี้คือหนึ่งนะครับขายออนไลน์
0: ขายออนไลน์
1: ขายตามเพจ Facebook ต่าง
0: ๆนั่
1: นอย่างที่สวนก็เพจของสวนทุเรียนลุงสมพงษ์สกุลเดชนะครับ
0: ครับ
1: 3ในกรณีของติดต่อลูกค้าลูกค้ามาตัดเองถึงสวน
0: มาตัดถึงที่สวนที่นี่เลย
1: ใช่ครับตัดเองถึงสวน
0: เขาต้องจองก่อนมั้ยครับ
1: บางทีมีการจองม
0: ี
1: การจองแล้วก็จองแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บเราก็โทรบอกลูกค้าผมผลิตได้นะเขาจะมาตัดเองที่สวน
0: ได้อารมณ์มาก
1: ได้อารมณ์มากแล้วก็มันดีอย่างนึงคือการที่ลูกค้ามาถึงสวนเนี่ยมันเป็นการโปรโมทอีกทางนึงในการที่ลูกค้ามาถึงก็จะเช็คอินลงโซเชียลปุ๊บเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
0: เรา
1: อีกทางนึงเป็นสิ่งที่ดีมากซ
0: ึ่
1: งต่างจากอดีตป
0: ั
1: จจุบันเป็นแบบนี้
0: ครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งตลาดทั้งออนไลน์ทั้งตลาดทั้งออฟไลน์เนาะตลาดทั้งออฟไลน์ของเราก็จะอาจจะใช้ตลาดชุมชนของเราหรือพื้นที่ในสวนของเราเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาซื้อถึงที่สวนนะหร
1: ือ
0: ไปขายที่ตลาดชุมชนก็ได้นะครับแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยก็จะมีตลาดเรื่องของออนไลน์ด้วยนะครับมีการทำเพจ Facebook ต่างๆเพื่อจะเป็นช่องทางการตลาดนะครับให้กับผู้บริโภคของเราเนี่ยมารู้จักผลผลิตของเราจากพืชสวนของเราด้วยนะครับ
1: ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับอาจารย
0: ์

0: ครับในเรื่องของการผลิตเนี่ยนะครับเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก่อนที่จะไปสู่ตลาดเนี่ยนะครับผลผลิตเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพมีมาตรฐาน
1: ใช่ครับ
0: นะครับเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเนี่ยนะครับเรารักษาเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องอย่างบอกอย่างที่เรียนท่านอาจารย์ทราบว่านะครับทุเรียนของเราเนี่ยนะครับได้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือ GI อันดับแรกเลยนะครับ1 2ก็ตัวเกษตรกรเนี่ยนะครับต้องมีได้มาตรฐาน GAP
0: เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
1: เป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับ
0: การเกษตรที่ดีของเรานะครับ
1: 3คือเรื่องของนนทบุรีการันตีของ
0: จังหวัดนนทบุรีการันตี
1: คือสินค้าที่ออกสู่ตลาดเนี่ยต้องได้มาตรฐานของหลักเกณฑ์ของจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับเป็น3ตัวตรงนี้ครับผม
0: ครับก็เป็น3มาตรฐานที่สำคัญนะครับ1เรื่องของ GI
1: คือ
0: พื้นฐานภูมิศาสตร์นะครับ2เรื่องของ GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะครับแล้วก็3เรื่องของนนทบุรีการันตีนะครับ3มาตรฐานเนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่สำคัญในการทำสวนทุเรียนของเรานะครับ

0: ครับในการจัดการผลผลิตเรื่องของพืชสวนของเราเนี่ยนะครับ พื้นฐานเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการจัดการการผลิตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในมุมมองของในเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าจะพัฒนาเกษตรกรเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับการส่งเสริมเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการส่งเสริมนะครับเราจะต้องมีแนวคิดหลักการในการส่งเสริมยังไงบ้างครับ
1: คือต้องอันดับแรกต้องเรียนอาจารย์ทราบว่าหนึ่งนะครับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับทั้ง6อำเภอของจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีเขาจะมีชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทุเรียนนนระดับอำเภอของแต่ละอำเภออยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ประเด็นที่1แล้วก็มีชมรมใหญ่ระดับจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีเลยเป็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทุเรียนนนนะครับจังหวัดระดับจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพท่านนะครับ
0: ก็เป็นชมรมที่ทำให้เกษตรกรมารวมกลุ่มกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแม้กระแลกเปลี่ยนแล้วระหว่างตัวเกษตรกรในระดับอำเภอนะครับในอำเภอแล้วก็ต่างอำเภอครับในประเด็นนี้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับใน
0: เ
1: ร
0: ื่องมาช่วยอะไรคร
1: ับ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้นะครับก็คือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
0: ครับ
1: หรือเรียกสั้นๆว่าสพกนะครับของทั้ง6อำเภอเลยครับ จังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีในการที่จะให้ตัวเกษตรกรเนี่ยจะมีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างตัวเกษตรกรและต่างอำเภอเนี่ยมีเป็นองค์รวมของกรมส่งเสริมการเกษตรเขา
0: ก็ทำยังไงก็ได้ให้เกษตรกรมารวมกลุ่
1: มก
0: ัน นะครับแล้วก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามชื่อของสพกเลย
1: ใช่เป็นประเด็นสำคัญเลยครับอาจารย์ใช่ครับ
0: ครับผมเราก็ได้ความรู้นะครับในเรื่องของหลักการการผลิตพืชสวนนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งเรื่องของการดินน้ำปุ๋ยผลผลิตรวมถึงการส่งเสริมการจัดการการผลิตในสวนของเรานะครับพี่กิติครับมีอะไรจะฝากในช่วงท้ายของเราไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะครับในเรื่องของที่เนี้ยนะครับเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดนนท์ด้วยนะครับที่นี่ในแปลงนี้มีประมาณไม่ต่ำกว่า15สายพันธุ์นะครับแปลงนี้ส่วนอีกแปลงนี้ก็ไม่ต่ำกว่าเกือบ40สายพันธุ์นะครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีนะครับแล้วก็สวนผมเนี่ยมันมีเพจนะครับเพจ Facebook สวนทุเรียนลุงสมพงษ์สกุลดิษฐ์นะครับในการจะติดต่อซื้อขายสามารถติดต่อซื้อขายผ่านเพจได้เลยคร
0: ับ ครับก็เข้าไปกดไลค์เป็นแฟนเพจนะครับกับFacebook ของเราได้เลย
1: ได้ครับได้ครับ
0: ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กิติมากๆเลยนะครับครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่เราผลิตขึ้นมาซึ่งจะอธิบายในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวรวมถึงการตลาดนะครับผลผลิตทางการเกษตรทั้งในส่วนของพืชไร่และก็ส่วนของพืชสวนครับ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้าง

0: ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สำหรับเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตพืชไร่นะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นกรณีตัวอย่างในเรื่องของการจัดการการผลิตข้าวนะครับเราอยู่ที่แปลงนะครับการปลูกข้าวของพี่บุญลือเลืองฉายนะครับเกษตรกรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับผมสวัสดีพี่บุญลือครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะครับในแปลงเกษตรของพี่บุญลือนะครับตอนนี้ปลูกข้าวพันธุ์อะไรครับผม
1: กข57ครับ
0: กข57นะครับพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าหรือข้าวหอมหรือข้าวหอมมะลิอะไรครับผม
1: ข้าวเจ้าครับ
0: เป็นข้าวเจ้านะครับมีข้อดียังไงบ้างครับสำหรับข้าวพันธุ์นี
1: ้ต้านทานเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลครับทนต่อโรคแมลงครับ
0: ทนต่อโรคแมลงใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ใบเขาจะเล็กจะอันนั้นแหละข้าวชูคอลวงจะไม่ค่อยเป็นโรคไหม้
0: ครับผมนะครับผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับมากน้อยขนาดไหนในพื้นที่ของเรา
1: ผลผลิตก็ถือว่าโอเคครับก็เทียบที่แล้วนี่ก็ได้ละตัน
0: ไล่ละตานเลยนะครับผมนะครับในแปลงปลูกข้าวพี่บุลือเนี่ยพี่บุลือมีการจัดการเรื่องของดินของน้ำของโรคแมลงศัตรูพืชยังไงบ้างครับ
1: ก็การจัดการดินนี้ก็คือก่อนจะเราจะเตรียมดินปลูกฤดูใหม่ก็จะขุดดินมาผึ่งในร่มแล้วก็ไปตรวจวิเคราะห์ก่อนเพื่อจะได้การมีการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม
0: ครับ
1: ส่วนน้ำนี่ก็จะรอใช้น้ำที่ชลประทาน
0: น้ำชลประทานใช่ไหมครับแล้วเรื่องของโรคแมลงล่ะครับมีโรคแมลงอะไรระบาดบ้างไหมในพื้นที่ของเรา
1: ในส่วนโรคแมลงนี่หลังจากการที่เราหว่านข้าวไปแล้ว10วันที่เราฉีดยาคุมฆ่าไปแล้วเราเลี้ยงน้ำเราจะโรยเมตาไลเซียมที่ทำเป็นผง
0: ครับ
1: ผลิตขึ้นมาเป็นผงโรย1ถุงครึ่งกิโลก็จะใช้ได้เนื้อที่3ไร
0: ่
1: คือจะประหยัดต้นทุนไปเยอะครับก็ไม่ต้องจ้างเขามาฉีดยาเราใช้โรยของเราเองได้สามารถโรยได้เองก็ใน20ไร่เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาโรยก็ประมาณ1วันค่าแรงของเราก็คือ300บาท
0: 300บาทต่อการโรยใน1วัน
1: ใน1วันต่อ20ไร่ครับ
0: ต่อ20ไร่
1: ใช่ครับแต่ถ้าจ้างเขามาฉีดเนี่ยต้องมี1,200
0: ครับ

เมตาเลเซียมนี่ก็คือป้องกันกำจัดแมลงโดยเฉพาะเพี้ยในนาเนี่ยฮะแล้วก็ไทโคดาม่านี่คือป้องกันกำจัดเชื้อราครับบางคนเนี่ยบางทีสับสนเหมือนการจำกับเรื่องเด่นของเขาก็คือเพี้ยกระโดดเพี้ยไฟเนี่ยครับ2คืนนี่ได้ผลดีครับกับในนาข้าวกับไม้ผลก็ใช้ได้ที่ไปหยอดกันด้วงเจาะคอมะพร้าวก็นำไปหยอดได้ได้ผลดีครับก็ตัวนี้ก็คือใช้อยู่1ถุงเนี่ยกับน้ำ20ลิตรใช้ได้3ไร่ครับก็ลดต้นทุนไปแล้วครับพอ3ไร่เนี่ยค่าแรงฉีดเนี่ยไร่ละ60บาทแต่ในอย่างเนี้ยเรา3ไร่เราเดินหยอดแป๊บเดียวนั้นนะเราไม่ต้องมาเดินหยอดทั่วล่องเว้นล่องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างของเรานี่สูงของเราก็จะมีผลิตไทโคดาม่าแล้วก็วิธีการทำของเราก็คืออุปกรณ์ก็จะมีหัวเชื้อไทโคดาม่าที่เป็นขวดอย่างนี้ก็มีแล้วก็อย่างเป็นขวดเล็กๆแบบข้างบนเนี้ยก็มีฮะแล้วก็มีข้าวเราจะเน้นเป็นข้าวแข็งครับแล้วก็มีถุงร้อน8คูณ12นิ้วยางวงแอลกอฮอล์แล้วก็หม้อหุงข้าวตาช่างพวกเข็มหมุดพวกนี้ครับก็ในส่วนของผมที่ผมจะใช้อยู่ข้าว3แก้วน้ำ2แก้วมันจะนิ่มไปผมก็จะมาแปลงใหม่เป็นข้าว3น้ำ1แทนครับแล้วก็เราหุงเสร็จพอแล้วก็จะตักใส่ถุงมาพักให้มันเย็นเราจะพับไว้กับโต๊ะอย่างเงี้ยตักยังตักแล้วก็ประมาณสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเนี่ยพอเย็นเราก็จะหยอดหัวเชื้อไอตัวนี้เข้าไปไทโคดาม่าแล้วก็ผูกหนังแล้วก็จิ้ม30รูแล้วก็วางผึ่งให้แบนๆนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับครับอย่างนี้ก็จะเนี่ยอย่างนี้ประมาณจากหลังเราทำแล้วอีก1อาทิตย์ก็เขียวอย่างเงี้ยเราก็น่าจะนำไปละลายน้ำฉีดพ่นหรือใส่โคนต้นพวกไม้ผลไม้ประดับได้ทั้งหมดครับแล้วก็ถ้าในข้าวเราก็จะใช้แช่ข้าวก่อนที่เราจะหุ้มหวาน1คืนครับผมครับส่วนในไทโคดาม่าก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วอีกตัวนึงของผมเนี่ยคือจากแปรรูปจากตัวนี้แล้วอ่ะใช้เป็นผงเนี่ยถ้าเราไปโรยในนาข้าวเวลาเราข้าวประมาณสัก 15-20 วันเนี่ยเราจะใช้เป็นผงไปโรยมันจะวิ่งเหมือนกับลำละเอียดไปในนาข้าว1ถุงเนี่ยครึ่งกิโลจะใช้ได้3ไร่ครับก็ลดต้นทุนไปเราไม่ต้องไปใช้แรงงานที่ไปต้องฉีดพ่นนะครับใช้เดินแล้วก็เอาช้อนตักเนี่ยมันจะวิ่งไปเหมือนกับลำข้าวจะทั่วไป2คืนเนี่ยเพี้ยไฟนี่หายแน่นอนครับก่อนที่เราจะเตรียมดินเราก็เตรียมทำน้ำหมักพอร์2ของเราไว้เนี่ยแหละครับแล้วก็เตรียมหาข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เพื่อเตรียมพร้อมพวกนี้จะต้องพักตัวพอถึงจะงอกแล้วอย่างเตรียมดินก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือพอสูบน้ำเข้าไปแล้วก็เทน้ำหมักเข้าไปแล้วก็ตีดินใช้รถตีดินเนี่ย2ครั้งห่างกันประมาณ15วันพอตีครั้งที่2แล้วก็ใช้กระดานรูปแล้วก็ชักล่องหว่านข้าวได้เลยก่อนหว่านข้าวก็คือเราใช้ตัวนี้ไทโคดาม่าเนี่ยแช่ข้าวในถังผมจะใช้เป็นถังแช่แล้วก็ตัวนี้เทเข้าไปข้าวเดี๋ยวนี้เขาบรรจุกระสอบมา2ถังครึ่ง25โลผมก็จะใช้ไทโคเนี่ย1ถุงนี่ก็ต้นทุนของเรา20บาทที่เราจำหน่ายแต่ถ้าเราทำเองก็ไม่ถึงครับแล้วก็พอจากเราหว่านข้าวไปแล้วอีก10วันผมไม่ใช้ยาคุมหน้าดินผมจะใช้คุมค่าทีเดียวเพราะลดต้นทุนจาก
คุมหน้าดินมันก็ต้องเสีย2ครั้งใช่มั้ยค่าแรงฉีดทั้งอะไรพวกนี้ก็จะประมาณ10วันผมก็จะใช้ไอ้ยาคุมค่าเนี่ยอย่างเดียวฉีดพอฉีดได้2คืนเราก็เอาน้ำขึ้นไปหลังจากที่เราเอาน้ำขึ้นพอเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะใช้เมตาไลเซียมตัวนี้ครับที่เราทำขึ้นมาเป็นผงไปโรยในนาข้าวเพื่อป้องกันกำจัดเพี้ยไฟคือเราไม่ต้องใช้ยาสารเคมีมาฉีดก็ได้ผลดีครับถ้าเป็นเพี้ยไฟแล้วเนี่ยประมาณ2คืนเนี่ยได้ผลแน่นอนครับ

0: นะครับในเรื่องของโรคแมลงไปแล้วนะครับเรื่องของปุ๋ยล่ะครับการให้ปุ๋ยของพี่บุรุษเนี่ยให้ปุ๋ยอะไรบ้างเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยชีวภาพ
1: คือปุ๋ยชีวภาพนี่เราจะใส่ตอนที่เราเตรียมดิน
0: ครับผม
1: ครับเราสูบน้ำเข้าไปเราก็จะเทหน้าทางน้ำเราไปเลยไล่ละประมาณ20ลิตรคือน้ำหมักพอดอ2ของเราที่จะไปย่อยฟางสลายฟางในนาข้าวแล้วก็ไปปรับสภาพดินครับไอ้ส่วนปุ๋ยนี่ก็จะใช้แม่ปุ๋ยมาผสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตก็จะใช้น้อยก็ในฤดูที่แล้วนี่ผมจะใช้ปุ๋ยสูตร20 20 0เนี่ย20กิโลต่อ1ไร่แล้วก็ยูเรียไล่ละ5กิโลเพื่อตบแต่งเพราะยูเรียที่ว่าเราใช้น้อยนี่เพราะเราใส่เองคือตรงไหนที่เหลืองเราถึงจะไปพรมใส
0: ่
1: ถ้าไหนเขียวเราก็ไม่ต้อง
0: ก็ไม่ใช่ว่าใส่ทั้งหมดในพื้นที่แปลงเราก็เลือกเฉพาะพ
1: ื้นที่ที่มีแปลงครับ
0: พื้นที่ที่มีปัญหาพื้นที่อาจจะเป็นต้นข้าวมันเหลืองอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
0: ครับผม
1: เพราะถ้าเราไปหว่านหมดทั้งแปลงเนี่ยไอ้ตรงที่ไหนเขางามอยู่แล้วก็ทำให้ฟุบใบก็ผลผลิตมันก็ไม่ใช่ว่าดีจะทำให้ข้าวล้มด้วยครับ
0: มีการเฟื่อใบไฟใบมีปริมาณที่เยอะเกินไปใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ล้มง่ายด้วยครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เมื่อสักครู่นะครับพี่บุญลือเกินถึงเรื่องของมีแรงงานเข้ามาในเรื่องของการหว่านปุ๋ยว่าใช้สารเคมีใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆนะครับแรงงานเนี่ยเป็นแรงงานในครอบครัวของพี่บุญลือเองหรือว่าจะต้องจ้างมาจากภายนอก
1: ก็มีถ้าอย่างเตรียมดิน
0: ครับผม
1: ก็จ้างเข
0: า
1: พอรถเตรียมดินใช้รถตีนะฮะแล้วก็อย่างหว่านข้าวเนี่ยเราก็จ้างเขาไม่ไหวแล้วเยอะแต่ถ้าใส่ปุ๋ยเที่ยวที่2หรือโรยชีวพันธุ์เนี่ยเราจะทำเอง
0: เราจะทำเองอ๋อก็แสดงว่ามีช่วงที่พี่บุรุษทำเองด้วย
1: แล้ว
0: ก็ต
1: ้อง
0: มีความจำเป็นจะต้องจ้างจากภายนอกด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าพื้นที่เราก็ค่อนข้างเยอะเนาะนะครับผมแล้วก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องแรงงานประสบปัญหาอะไรไหมครับในเรื่องของแรงงานหายากไหมค่าใช้จ่ายสูงไหมครับผม
1: ของผมนี่หาไม่ยากจะมีเด็กอยู่ประจำกันอยู
0: ่ก็มีคนที่มาทำงานให้เราประจำใช่ไหมครับนะครับผมนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นส่วนในส่วนของการจัดการนะครับการผลิตข้าวนะครับในของพี่บุญลือครับผม

ับจากที่เราได้ทราบเรื่องของการจัดการนะครับการผลิตข้าวนะครับในแปลงของพี่บุญลือมาแล้วนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในส่วนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับการจัดการพื้นที่หลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับการขายการตลาดมาตรฐานการผลิตนะครับแล้วเราก็มารับทราบในส่วนของข้อมูลเรื่องของการส่งเสริมนะครับการผลิตข้าวเนี่ยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดนะครับในกลุ่มของพี่บุญลือเนี่ยนะครับว่ามีลักษณะวิธีการเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับพี่บุญลือครับในส่วนของ

0: การเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตข้าวในแปลงของพี่บุญลือเนี่ยมีวิธีการจัดการมีวิธีการทำงานยังไงบ้างครับผม
1: ก็ส่วนในการเก็บเกี่ยวของผมนี่ก็จะนับเวลาตั้งแต่วันเริ่มหวาน
0: ครับผม
1: เพราะข้าวแต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกัน
0: ก็จะได้
1: เตรียมตัวนัดรถเกี่ยวก็ได้เพราะรถเกี่ยวเนี่ยจะไปปุ๊บจะไปเอามาลงเกี่ยวไม่ได้ตรงนั้นคือจะนับวันเวลามันก็จะมีประมาณข้าวเนี่ยประมาณ115 วัน
0: ครับ
1: ครับก็ส่วนอย่างกข57เนี่ยก็จะประมาณ110 วัน 12 วันอะไรประมาณนี้ก็ของผมก็จะใช้รถเก็บเกี่ยวที่แบบอุ้มที่ขึ้นมาเทในที่รถบรรทุกเลยครับ
0: ครับผมก็คือมีการนัดหมายเรื่องของรถเก็บเกี่ยวก่อนนะครับเราก็รู้จักอายุข้าวของเราใช่ไหมครับผมหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมีการใส่ในรถบรรทุกเลยใช่ไหมครับแล้วกระบวนการหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับ
1: ก็เราก็จะนำไปขายด้วยตัวของเราเองคือเสียค่ารถบรรทุกเขาตันละ200 บาท
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็จะไปของเราก็คือเขาจะให้ตามราคาความชื้น
0: ครับผม
1: สมมุติว่าราคาตั้ง25เนี่ยความชื้นอย่าง 8,800 อย่างเงี้ยเขาก็จะตัดเรทลงมาจุดละ100ครับ
0: ครับผม
1: ก็ตามความชื้นของเราในส่วนเนี่ยครั้งล่าสุดของผมเนี่ยก็คือความชื้น 26.9 ก็จะได้8,800 บาทครับ
0: ล่าสุดที่ไปขาย
1: ล่าสุดที่ไปขายเนี่ยครับ
0: ผมก็แสดงว่าผลผลิตของคุณบุญลือเนี่ยคือไม่ได้พักอยู่ในพื้นที่เลยก็คือเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็นำไปขายเลยใช่ไหมครับ
1: เพราะมันมีปัญหาเรื่องการตากครับของเราไม่มี
0: การตากเราไม่มีพื้นที่สำหรับการตากข้าวใช่ไหมครับ
1: ข้าวจำนวนมาก
0: ครับผมแล้วผลผลิตเราเนี่ยไปขายที่ไหนครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไหมหรือว่าไปที่จังหวัดอื่นครับผม
1: ก็ที่ปทุมเนี่ยแหละเขตติดต่อของผมใกล้กว่าจังหวัดนนท์
0: จังหวัดนนท์
1: จะไปอยู่ที่ไซน้อยระยะวิ่งไกลกว่า
0: ครับผม
1: แต่อันนี้ก็คืออยู่เขตอำเภอเมืองเขตติดต่อกันเลย
0: ก็คือขายในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: วิ่งประมาณสัก20 นาทีก็ถึงแล้ว
0: ก็แสดงว่าแหล่งผลิตของเราเนี่ยใกล้กับแหล่งรับซื้อข้าวเลยใช่ไหมครับแหล่งรับซื้อข้าวเนี่ยเป็นของรัฐบาลเอกชนเป็นโรงสีหรือเป็นลักษณะไหนครับ
1: เป็นโรงสีครับ
0: เป็นโรงสีใช่ไหมครับก็ขายตรงให้กับโรงสีเลย
1: โรงสีครับ
0: นะครับหลังจากที่มีการขายผลผลิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยในแปลงของพี่บุญลือเนี่ยครับพี่บุญลือมีการจัดการยังไงต่อครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วไปขายเสร็จแล้ว
1: ก็จากเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยผมก็จะปล่อยให้ฟางนี่แห้ง
0: ครับผม
1: หลังเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปขุดดินประมาณสัก10 จุดขึ้นไปฮะจะแล้วแต่งวดนี้จะเฉลียงไปแถบนี้และงวดนึงก็จะไปอีกปีนึงก็จะไปอีกแบบนึงประมาณก็มาผึ่งไว้ในร่มเพื่อให้ดินแห้งความชื้นลดความชื้นหมดแล้วก็จะรวมตัวกันในกลุ่มของสปกเราเนี่ยกลุ่มดินปุ๋ยเนี่ยก็จะนัดตรวจวิเคราะห์ดินกันอีกทีนึง
0: มีแสดงว่า
1: คือมีเจ้าหน้าที่มาร่วมด้วย
0: ครับผมก็แสดงว่าหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการมาเก็บตัวอย่างดินใช่ไหมครับเพื่อการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินความชื้นใช่ไหมครับเพื่อจะเตรียมปลูกในฤดูการถัดไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่นี่ในแปลงของพี่บุญลือเนี่ยปลูกเนี่ยปีนึงเนี่ยปลูกกี่ครั้งครับผม
1: 2 ครั้ง
0: ใช่ไหมครับก็แสดงว่ามีการใช้น้ำชลประทานด้วย
1: ชลประทานด้วย
0: ครับผมก็จะแสดงว่าก็เตรียมปลูกในฤดูถัดไปเลยนะครับผม

0: นะครับเราพอเราทราบเรื่องของการผลิตการขายผลผลิตแล้วนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานการผลิตครับพี่บุลือในแปลงของพี่บุลือเนี่ยมีได้การรับรองมาตรฐานการผลิตอะไรบ้างครับ
1: ก็ได้รับรองจากของ GAP ของของกรมการข้าว
0: GAP การเกษตรดีที่เหมาะสม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับก็แสดงว่ามีการใช้มีการใช้ทั้งปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเคมีสารเคมีแต่ในอัตราส่วนที
1: ่ที่
0: ถ
1: ู
0: กที่ปลอดภัยและก็ถูกต้องใช่ไหมครับในส่วนมาตรฐานตรงนี้มีผลยังไงต่อการขายผลผลิตไหม
1: ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ต่อไปอนาคตจะต้องมีครับ

0: เพราะตอนนี้ก็คือมันเขาก็ซื้อในราคาเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ต่อไปอ่ะพอคนเริ่มนิยมค่าปลอดภัยรักตัวเองมากเนี่ยก็จะได้ผลดีนะครับไอ้โจ GAP นี่ก็จะมีผลตอบแทนเรา
1: ครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาตรฐาน GAP เนี่ยแสดงว่าพี่บุญเรือนเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลรักษามีการหาความรู้เพิ่มเติมตลอดใช่ไหมครับในการที่จะรักษามาตรฐานของเราให้เป็น GAP
0: ใช่ครับ
1: ต้องมีการต่ออายุทุกปีไหมครับหรือว่า
0: 3ปีครั้ง
1: มีการต่ออายุ3ปีครั้งใช่ไหมครับก็แสดงว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาลงตรวจว่าเรายังผ่านมาตรฐาน GAP อยู่ไหมเราก็จะต้องรักษาดูแลแปลงพื้นที่ของเราให้ได้มาตรฐานตลอดใช่ไหมครับ
0: แล้วเราต้องเก็บเวลาตรวจต้องเก็บตัวอย่างข้าวให
1: ้
0: ไปส่งวิเคราะห์ด้วยว่าม
1: ีเก็บตัวอย่างข้าวด้วย
0: ใช่มีว่ามีสารตกค้างหรือเปล่าด้วยคร
1: ับ นะครับ
0: ครับ
1: ก็ได้รับทราบในส่วนของมาตรฐานการผลิตไปแล้วเนาะแปลงพี่บุญลือนะครับก็ได้มาตรฐาน GAP นะครับมีการดูแลนะครับมีการดูแลรักษามีการเพิ่มพูนความรู้แล้วก็มีการตรวจมาตรฐานของข้าวนะครับอยู่ตลอดนะครับในแล้วก็มีการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แปลงทุก3ปีนะครับผมนะครับในส่วนต่อมาครับผมอยากจะทราบข้อมูลในส่วนของศูนย์สพกเห็นว่าพี่บุญลือเนี่ยเป็นประธานศูนย์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: นะครับในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยศูนย์สพกเนี่ยนะครับมีบทบาทยังไงบ้างในเรื่องของการจัดการการเพิ่มผลผลิตข้าวเขากับสมาชิกของพี่บุญลือครับ
0: ครับในส่วนของศูนย์เราเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอมาทีแรกนะครับ
1: เป็นเจ้าหน้าที่จากเกษตรอำเภอใช่ไหมครับ
0: ก็มาแนะนำการใช้ชีวพันธุ
1: ์ครับผม
0: แล้วการดูแลรักษาคือให้เรียนรู้ว่าแมลงอันไหนเป็นศัตรูพืชอันไหนเป็นตัวดีเพื่อให้เราเรียนรู้ให้จำนะฮะแล้วก็มาสอนการขยายตัวชีวพันธุ์ที่ว่าเมตาไลเซียมก
1: ับ
0: ไทโคเดอร์มาเมตาไลเซียมนั่นก็คือกำจัดเพี้ยหนอนตัวนี้ฮะเพื่อลดการต้นทุนการผลิตของเรา
1: ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเราลดการใช้สารเคมีใช่ไหมครับ
0: ลดการใช้สารเคมีและปลอดภัยแต่ตัวเราด้วยครับ
1: ปลอดภัยแต่ตัวเราด้วยครับก็แสดงว่าที่นี่ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู
0: ้
1: ที่สมาชิกแล้วก็ผู้ที่สนใจอื่นสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้
0: เข้ามาเรียนได้นะครับ
1: แล้วก็โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากเกษตรอำเภอและก็หน่วยงานอื่นๆด้วยใช่ไหมครับที่เข้ามาให้ความรู้กับเรา
0: ถ้าเป็นพวกน้ำหมักพวกปุ๋ยหมักแห้งนี่ก็จะเป็นของกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนพวกกากน้ำตาลพวกถังหมักพวกวัตถุต่างๆนะครับก็จะมาช่วยสนับสนุนแล้วก็บางคราวถ้ามีการลมเยอะๆเขาก็จะมาช่วยผมด้วย
1: อ๋อไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มาเป็นวิทยากรเท่านั้นก็คือพี่บุญลือเนี่ยเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้กับสมาชิกก
0: ับ
1: คนที่สนใจท่านอื่นๆด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีคนที่เข้ามาเรียนรู้ในจำนวนมากๆก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: กิจกรรมในตลอดทั้งปีเนี่ยหรือตลอดฤดูการเพาะปลูกเนี่ยมีกิจกรรมบ่อยครั้งแค่ไหนครับผม
0: ก็บ่อยฮะเดือนหนึ่งมึงบางคราวก็หลายครั้งอ่ะ
1: โอ้เดือนหนึ่งมีหลายครั้งเลย
0: ใช่ครับบางคราวเนี่ยจากช่วงโควิดไปแล้วเนี่ยช่วงตอนโควิดก็ซาไปอ่ะไม่มีนั่นนะเน
1: ี่
0: ยอย่างเดือนที่แล้วนี่ก็สองครั้งอ่ะ
1: เดือนที่ผ่านมาสองครั้งเลยเนาะนอกจาก
0: ก็ตั้งแต่ก่อนปีใหม่อ่ะก็ตั้งแต่ที่ว่าของอาจารย์มาดูงานเนี่ยก็มีเรื่อยๆๆมาเรื่อยๆ
1: นอกจากจะมีเกษตรกรเนี่ยเข้ามารับการถ่ายทอดความรู้นะครับที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับจากวิชาอื่นๆหลักสูตรอื่นๆก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได
0: ้แล้วปี55ก็ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มาทำแบบอะไรวิจัยอะไรผมก็ไม่ถูกคือมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มของเราอ่ะจากตัวที่ว่าเมตาไลเซียมที่ทำเมตาไลเซียมบิวเรียนะจากเป็นก้อนธรรมดาเชื้อขยายเขามาพัฒนาให้เป็นผงเขาช่วยสนับสนุนไอ้ตัวเครื่องปั่นมาแทนที่เราจะแบบว่าคือเมื่อก่อนมันทำไม่พร้อมกันใช่ไหมเราทำขยายเชื้อแล้วพอได้เราก็บางทีมันใช้ไม่ได้มันก็ทิ้งพวกนั้นทิ้งก็มาปรับปรุงช่วยพัฒนาใส่เป็นผงใส่ซองฟอยล์แล้วก็สามารถเก็บได้1ปี
1: อ๋อก็สะดวกในการใช้แล้วก็เก็บอายุยืดอายุในการเก็บรักษาได้ด้วยใช่ไหมคร
0: ับแทนที่ของที่เราจะทิ้งก็เก็บเอามาใช้ได้ครับ
1: ครับผมนะครับว่าเมื่อสักครู่ก็เป็นข้อมูลเรื่องของศูนย์สพกนะครับแต่ที่ทราบข้อมูลไปอย่างหนึ่งก็คือพี่บุญลือเนี่ยเป็นมีกลุ่มสมาชิกที่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ ข้าวด้วยใช่ไหมครับ

0: ับ
1: ตอนนี้มีสมาชิกกี่คนทำกิจกรรมอะไรอยู่บ้างครับ
0: ตอนนี้ก็ส่วนมากจะทำนาก็มีอยู่30คนนะเพราะผมมันน้อย
1: ครับผม
0: เพราะพื้นที่นาเนี่ยมันน้อยแล้วเวลาไปประชุมของจังหวัดเนี่ยต้องไปรวมกับอำเภออื่นแต่ส่วนตัวผมนี่ผมเป็นแค่รองประธานคุณสายจิตเนี่ยเขาจะเป็นประธานอยู
1: ่มีประธานแปลงใหญ่คือคุณสายจิตใช
0: ่ไหมครับแปลงใหญ่อย่างเดียวเพราะผมมันหลายหน้าที่แล้ว
1: น้องมีความสามารถหลายอย่างแล้วก
0: ็ไม่ก็ตั้งแต่ศูนย์จัดการสัตว์พืชชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยอะไรพวกนี้แล้วก็สปกเลย
1: ครับผมแล้วแปลงใหญ่ข้าวเนี่ยที่พี่บุญลือเป็นรองประธานอยู่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการผลิตการจัดการการผลิตข้าวบ้างครับ
0: ก็ของเราเนี่ยก็จะเน้นศูนย์เราเนี่ยจะเน้นหนักไปทางลดต้นทุนการผลิต
1: แล้วก็เรื่องของการลดต้นทุนการผลิต
0: ปลอดภัยใช้พวกชีวพันธุ์อะไรพวกนี้
1: นะ
0: ครับเพราะในส่วนของผมเนี่ยมันจะเป็นชุมชนเมืองแล้วครับ
1: ก็พื้นที่นี้เริ่มกลายเป็นชุมชนเมืองแล้วใช่ไหมครับสมาชิกพื้นที่การปลูกข้าวก็ลดน้อยลงใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ยังเน้นเรื่องของการที่ลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีอยู
0: ่ใช่ครับ
1: นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหลักเนาะของไอ้สมาชิกแปลงใหญ่ของเรา
0: เรื่องใหญ่ก็สุดคือเนี่ยเผาฟางข้าวเนี่ย
1: เผาฟางข้าว
0: ต้องพยายาม
1: ยังมีอยู่ไหมครับ
0: ไม่ค่อยมีแล้วน้อยเป็นที่ในหมู่ผมเนี่ยในตำบลไม่มีแล้วจะมีเนี่ยอย่างเขตติดต่อปทุมเขามี
1: ครับผม
0: แต่ก็ส่วนน้อยนะฮะพอตัวนี้ถ้าอยู่หมู่บ้านไปเผาแล้วมันเขาร้องเรียกกันนะ
1: ครับ
0: เราก็เลยต้องบังคับกันโดยตัว
1: นะครับผมเราก็ได้ทราบนะครับข้อมูลเรื่องของการจัดการการผลิตข้าวนะครับในแปลงของพี่บุญลือไปแล้วนะครับทางเรื่องของการจัดการนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวนะครับเรื่องของการจัดการดินการจัดการพื้นที่นะครับเรื่องของพันธุ์นะครับการจัดการโรคและแมลงนะครับการลดใช้สารเคมีแล้วก็มาใช้สารชีวภาพสารชีวพันธุ์ต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ได้ทราบข้อมูลเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับการขายผลผลิตการจัดการพื้นที่หลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับมาตรฐานการผลิตนะครับการส่งเสริมการจัดการการผลิตข้าวนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆผ่านศูนย์สปก.นะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันของเกษตรกรเนี่ยผ่านระบบของนาแปลงใหญ่นะครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตข้าวครับ
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: ค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
14: Tell her!

จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำการ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดไปก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนักศึกษาคะเรากำลังเดินทางมาที่สวนเกษตรคุณกันตพงษ์แก้วกมลหรือเรียกว่าโอฟาร์มสุวรรณภูมิค่ะซึ่งแต่ก่อนนะคะสวนนี้ก็เคยทำบ่อเลี้ยงปลามาก่อนเราไปชมกันนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่และมีการส่งเสริมการจัดการการผลิตทางการเกษตรเกี่ยวกับการผลิตพืชผักสมุนไพรอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาครับมาทุกคนมาเยี่ยมชมสวนของคุณกันตพงษ์แก้วกมลนะครับหรือเรียกว่าโอฟาร์มสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็จะมาได้เห็นในเรื่องของการผลิตผักและสมุนไพรนะครับรวมถึงการส่งเสริมการผลิตผักและสมุนไพรนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาการเกษตรของบ้านเราเลยนะครับสวนของเขาจะเป็นยังไงนะครับเรามาเยี่ยมชมกันเลยนะครับโยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสบายดีนะครับ
3: สบายดีครับครับผมเริ่มจับไปจะดึงหนึ่งครั้ง
1: อ๋อใช่ครับใช่ครับโอ้สวนดูสวยงามมากเลยนะครับมีพืชผักเยอะแยะเลยนะครับ
3: อาจารย์ครับตรงนี้ดั้งเดิมนะครับมันเป็นสวนไม่ได้เป็นสวนแบบนี
1: ้
3: เราว่ามันเป็นมันคือบ่อปลา
1: เพราะว่าที่ผ่านมาเห็นข้างๆก็เป็นบ่อปลาหมดเลย
3: บ่อปลาเขาจะเลี้ยงปลาการเลี้ยงปลาเบญจพรรณนะฮะแล้วก็ทำผักกระเฉดทีนี้เราก็โตที่นนทบุรีเราอยู่กับสวนผลไม้มาเราอยู่กับการที่ปลูกผักมาจะทำยังไงให้พื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำเป็นสระเนี่ยสามารถปลูกพืชผักผลไม้ได
1: ้ครับ
3: ครับ
1: เราก็จะมาจัดแลนด์สเคปอะไรของเราใหม
3: ่ใช่ใช่
1: ครับ
3: กระบวนการจัดการดินน้ำนะครับที่นี่นะครับอาจารย์เราก็ดูว่าทำยังไงที่จะระบายน้ำที่ตกลงมาน้ำฝนเนี่ยออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเรียกว่าโซลาร์เซลล์นะฮะจะเห็นได้ยินเสียงน้ำที่ดังอยู่ต๊อกต๊อกต๊อกตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้นะครับ
3: ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์เขาเรียกว่าเป็นซับเมอร์น้ำตื้นก็จะไอ้ขาวๆที่ตั้งอยู่ตรงน
1: ี้อ๋อเขาจะมาตรงซับเมอร์ตรงนี้นะคร
3: ับ ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ยังไม่ทันกับปริมาณน้ำฝนที่ตกมาอย่างเมื่อปีที่แล้วตกเยอะมากก็เลยปีนี้เราเตรียมเครื่องยนต์สองสูบดีเซลไว้แล้วก็จะเอามาสแตนบายรอเพื่อจะให้สูบได้ทันกระบวนการที่ใช้โซลาร์เซลล์ตรงนี้นะครับ มันก็จะช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนเราเปรียบเสมือนหัวใจเราต้องมีการปั๊มน้ำ
1: ปั๊มน้ำตลอดเวลา
3: ให้มันวนใช่ไหมฮะเราก็เห็นว่าขนาดตัวนี้แดดยั

0: มันไม่ไปโดนสารเคมีมาน
1: ั่นแหละสิครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปลูกเองนะฮะอันนี้ก็ได้ใบบัวมาแล้วนะครับเห็นว่ารอบๆตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเอาไปแปรรูปเป็นเงินได้อย่างเช่นเรามีเตยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆตัวนี้มันจะมีตะไคร้ด้วยแต่ปีแล้วมันโทรมแล้วเดี๋ยวเราก็ลงตะไคร้ใหม่พวกพืชเครื่องแกงต่างๆก็ต้องอยู่ด้านตรงนี้ก็
1: แล้วก็ไปส่งขายได้ตามตลาดได้ด้วยเน
0: าะอีกประเด็นนึงก็ไม่ได้ว่าแค่ปลูกพืชอย่างเดียวนะครับเราอาจารย์นะก็เคยเดินทางกันมาแบบเกือบทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเราจะทำยังไงให้เราตื่นเช้ามาเราได้วิวที่เราเคยเที่ยวมาจ้ะ
1: ใช่ใช่
0: เราตื่นมาเราเปิดประตูบ้านมาเราอยากมีสระเกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นครับ
0: ไม่ได้ทาเลยครับลกมาลงแปลงแค่นี้นะลกลงมาเป็นหลายร้อยตัวมากเพราะนั้นเราก็รีบเอาไปแปลงรูปซะก่อนนะครับแต่ว่าอนาคตเราทำพื้นที่ที่เป็นนาข้าวให้แปลงใหญ่กว่านี้เพราะวางแลนด์สเคปพังไว้หมดแล้วม
1: ี
0: สีไร่ตรงโน้น
1: เป็นนี้เป็นแปลงสำหรับเรียนรู้เนาะ
0: เรียนรู้ก่อน
1: เรียนรู้ก่อน

0: แล้วก็รวมกันผลิตรวมกันตลาด
1: ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเลยเนาะสำหรับคนที่ปลูกผักเนี่ยเพราะว่าคนคนเดียวถ้าปลูกผักคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปลูกเยอะๆได้
0: ใช่
1: ไหมครับมันก็ต้องรวมกลุ่มกันผลิตเนาะรวมกลุ่มกันการตลาด
0: ก็จะมีตัวอย่างอย่างน้องกุ้งนางครับที่ดูแลเรื่อง YSF Farm Shop เขาก็จะเป็นการรวบรวมผลผลิตถ้าเกิดว่าเรามีน้อยแต่เราจะนั่งขับรถมาเพื่อจะมาส่งอตก.แบบเนี้ยก็คิดว่าไม่คุ้มกับการเดินทางแต่ถ้าเรามาให้มีจำนวนมีปริมาณหรือมีพอต่อความต้องการของลูกค้า
1: คร
0: ับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ถูกที่ดี
1: ตอนนี้ยัง Smart Farmer Shop หรือ YSF Shop เนี่ยก็เปิดรับสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะแต่เขาต้องเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วย
0: เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยแล้วก็ต้องมีการมีคิว
1: ครับ
0: ไม่ใช่แบบว่าฉันจะส่งทุกวันเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันก็จะมีคิวส่งมีการจัดตลาดกันเห็นว่าต้นกล้าเรานะครับก็จะมีรากที่เดินสวยงามมากเลยนะครับเวลาลงเนี่ยเวลาลงกระถางก็สำคัญนะครับวางไปแล้วก็กดดินข้างๆให้เขาแน่นนะครับที่ปลูกแล้วไม่ค่อยโตหรือว่ามันโทรมเพราะว่ารากเขาไปโดนอากาศนะครับแค่นี้เองไม่ยาก
1: ก็เป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรเนาะโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ถ้าเขาสนใจที่จะผลิตผักเนาะหรือสมุนไพรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะอยากจะหาแหล่งที่ขายเนาะนะครับก็สามารถไปติดต่อกับทางYSF Shop ที่ตลาดอตก.ได้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เฟสต่อไปเราจะทำเรื่องของออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากว่าเราเจอเรื่องของโควิดมาแล้วจะทำยังไงให้สินค้าตรงไปสู่ผู้บริโภคได้แล้วมันไม่ต้องมาเหมือนพรีออเดอร์ล่วงหน้าเราไม่ต้องมารอว่าจะมีคนมาซื้อไหมถึงเวลามันหมดอายุแล้วก็มาเลยหลังแล้วก็ทิ้งไปเราไม่อยากให้เกิดภาพแบบนั้น
1: ในมุมมองของการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับถ้าส่งเสริมให้เกษตรกรที่เขาปลูกผักแล้วก็สมุนไพรเนี่ยจะทำยังไงให้มันเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับ
0: อย่างยั่งยืนโอ้คำนี้มันก็ยากอยู่แต่สามารถทำได้อย่างยั่งยืนคือมันต้องมีตลาดจริงๆนะครับถ้ามีหลักการของออร์แกนิก PGS อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีคือเรามองตลาดในใกล้ตัวเราในชุมชนนะเราสามารถส่งได
1: ้เริ่มต้นจากเรื่องของ PGS ก่อนคือการรับรองแบบมีส่วนร่วม
0: มีส่วนร่วมครับเราก็จะมีการรับรองทั้งเพื่อนผู้ผลิตด้วยกันเองแล้วก็มีเติร์ดปาร์ตี้มือที่3เรื่องของผู้ซื้อมานะครับมันก็จะมีการขนส่งก็ใกล้มีการตรวจสม่ำเสมอก็เรื่องของการมาดูกระบวนการวางผังฟาร์มนะฮะกระบวนการจัดการดินและน้ำสมมติว่าเราจะปลูกผักออร์แกนิกจะทำยังไงให้ผักที่เราปลูกในดินเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีนะครับกระบวนการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับจะเอาปุ๋ยมูลสัตว์จากที่ไหนมาที่คิดว่าตัวนี้แหละมั่นใจได้ว่ามีการรับรองผ่านแผนรับรองออร์แกนิกอินทรีย์มาได้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับ
1: โอ้นี่คืออะไรครับเนี่ย
0: พอเราปลูกไผ่เยอะๆเข้าเนี่ยสิ่งที่ได้ผลพลอยได้จากการปลูกไผ่ก็คือใบไผ่
1: ใช่ครับ
0: ใบไผ่ที่มันร่วงมาเนี่ยเราจะไปทำอะไร
1: เ
0: ราก็เอามาเป็นหมักเป็นปุ๋ย
1: ครับอ๋อครับ
0: วิธีทำก็ง่ายๆเปลี่ยนจากฟางนะฮะปุ๋ยหมักสุดแม่โจ้ปุ๋ยหมักแม่กับกองแล้วก็ทำเป็นชั้นแล้วเราก็เอาคิวัวใส่ระหว่างชั้น
1: วางระหว่างชั้นไป
0: ใช่ครับแล้วก็ลดน้ำรักษาความชื้นพอเราใส่มูลสัตว์นะครับเดี๋ยวจะเป็นขี้แกะก็ได้

0: แล้วก็เป็นวัชพืชต่างๆก็ได้ครับเป็นหญ้าก็ได้ข้างในก็จะเกิดความร้อนเนี่ยข้างในก็จะร้อนแล้วก็มีรักษาความชื้นความชื้นที่ได้เหมาะสมก็คือ 70% นะครับ 70% ดูได้จากว่าอันนี้ยังไม่ถึง 70% ถ้า 70% บีบเราต้องมีน้ำไหลออกจากมือจะถือว่าความชื้นที่เหมาะสมอันนี้เดี๋ยวต้องมาเติมน้ำอีกนิดนึงคีวัวด้านบนนี่ก็เป็นการรักษาความชื้นได้เราคิวมาปิดข้างบนอันนี้เพิ่งทำได้3วันเดี๋ยวเราก็ต้องรักษาความชื้นเขาให้คงที
1: ่
0: หรือว่าเราจะมีผ้าใบคลุมอีกทีนึงก็ดีนะฮะมันก็จะเกิดความร้อนจุลินทรีย์ก็จะย่อยสลายพวกใบไผ่นะคร
1: ับ
0: ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุให้ครับ
1: กี่วันถึงจะใช้ได้ครับเอาไปปลูกครับ
0: สักเดือนขึ้นไปครับ
1: อ๋อครับ
0: ถ้าเรารักษาความชื้นดีความชื้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อให้ถ้าเราไม่ใส่ความชื้นไปเลยมันก็จะแห้งๆอยู่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขามีความชื้นมันก็เกิดการย่อยสลาย
1: ครับ
0: อยู่ที่เราดูแลเขา
1: แล้วก็เดือนหนึ่งก็เอาตรงเนี้ยไปใช้ได้เลย
0: ใช่
1: ปลูกผักได้เลยโหเป็นดินดีมากๆเลย
0: หรือว่าเรามีรถแมคโครจิ๋วของผมนะผมก็มากลับกองได้ก็เติมออกซิเจนมันก็ดีขึ้น
1: ต้องกลับบ่อยไหมครับกลับคลองตัวนี
0: ้ก็แล้วแต่ความนั่นเลยครับ
1: สบาย
0: สบายสบาย
1: ไม่ต้องอะไรมาก
0: สองอาทิตย์ครั้งอะไรอย่างนี้แล้วแต
1: ่ถือได้ว่าเราก็เหมือนเอาเศษวัสดุในสวนของเราเนี่ยนะครับมาทำเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับ
0: ใช่ใช่
1: นะครับแล้วก็เอาปุ๋ยนี่แหละนะครับก็เป็นกลายเป็นดินทั้งดินและปุ๋ยเนี่ยนะครับเอาไปปลูกผักของเราเนาะ
0: ใส่ BS ก็ได้ใส่ตัวคาร์โดมาบวกไปด้วยก็ดี
1: โอ้ครับก็จะป้องกันโรคอะไรต่างๆได้ด้วย
0: ให้ดินมันปลูกต้นไม้แล้วก็มีประโยชน์มากขึ้น
1: ครับโอเคครับน่าสนใจมากเลยครับ
2: กดไลค์ให้กับคุณกัณฑพงศ์ในการปลูกพืชผักที่ไม่ใช้สารเคมีแต่นำเศษวัสดุใบไม้ที่หล่นตามพื้นนะคะมาหมักทำเป็นปุ๋ยดินเติมให้กับพืชผักค่ะทั้งสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ผลที่กินได้ค่ะ
1: นี่มันต้นมะม่วงนี่ครับ
0: ต้นมะม่วงครับ
1: ครับ
0: ที่นี่เราได้การรับรองของสมุทรปราการนะครับก็จะมีอยู่หลายแปลงอยู่เหมือนกันก็เป็นแปลงใหญ่มะม่วงมะม่วงที่ได้ GI ครับ
1: ครับ
0: เรื่องของมะม่วงเรียกชื่อพันธุ์ว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4
1: อ๋อแต่เป็นน้ำดอกไม้ที่ได้ GI ของที่
0: สมุทรปราการ
1: ตรงนี้
0: สมุทรปราการ
1: ครับ
0: คุณลักษณะของมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4ที่นี่นะครับ
1: ครับ
0: ลูกเขาจะไม่ใหญ
1: ่
0: เนื่องจากว่าดินที่นี่ค่อนข้างกร่อยน้ำก็จะเค็มนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับส่งผลให้ลูกมันไม่ใหญ
1: ่
0: แต่สิ่งที่ได้ดีก็คือเรื่องของความหวาน
1: ความหวานก็จะได้ดี
0: เนื้อเนียนหวานมากนะครับก็ขายดีอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด
1: ครับ
0: ผู้ว่าส่งเสริมให้สวนละ40ต้น
1: อ๋อนี่ปลูกไปกี่ต้นแล้วครับเนี่ย
0: 40เนี่ยก็จะรอบๆนี้เลยนะครับ
1: สวนของเราเลยนะคร
0: ับ ใช
1: ่อ๋อดูเป็นเขาเป็นแนวเป็นระเบียบดีเน
0: า
1: ะ
0: เราลงมาต้นครึ่งนึง
1: นี่กี่ปีแล้วครับ
0: 2ปี
1: มา2ปีนะครับ
0: เดี๋ยวข้างๆเราก็จะเตรียมที่จะปลูกพวกผักสวนครัวข้าง
1: ๆอ
0: ๋อรอบๆนี้เพราะว่าเราพอเราเคลียร์หญ้าแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันรกแล้วไม่ได้ประโยชน
1: ์อ๋อเริ่มออกดอกแล้ว
0: พรวนดินใช่ครับปีนี้เพิ่งจะเอาไว้รุ่นแรกเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้ต้นเค้ายังไม่สมบูรณ
1: ์ครับนี่เป็นรุ่นแรกเลยเนาะ
0: รุ่นแรกที่คิดว่าเอาไว้แล้วต้นไม่สม
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องพอมันใหญ่เราต้องเริ่มเอาถุงมาห่อแล้ว
1: ครับ
0: ถือว่าก็จะสวย
1: ครับทีได้ลูกกันเนาะนี่เดี๋ยวรอทานของอร่อยอร่อยเนาะ
0: ยินดีเลยครับ
1: มะม่วง GI
0: มะม่วง GI น้ำดอกไม้เบอร์4
1: ไม่
0: มีคำว่าสีทอง
1: ไม่มีคำว่าสีทอง
0: ใช่ครับจะรู้ไหมใครไหมเขาเรียกเบอร์4
1: ไม่รู
0: ้เขามีการวิจัยมะม่วงมาเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเบอร์4เนี่ยมันโอเคสุดไง
2: มีอารมณ์ขันนะคะคุณกันตพงศ์และที่คุณกันตพงศ์เดินพามารอบๆสวนนี้นะคะเล่าว่าจะพาไปดูไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่าคืออะไรค่ะ
0: พาตามไปดูนะครับว่าเราสามารถเอาไนโตรเจนในอากาศเนี่ยที่มีอยู่ 78%
1: ครับ
0: เอามาอยู่ในต้นพืชได้ยังไง
1: ทำได้ด้วยเหรอ
0: ทำได้ด้วยครับผมมีผู้ช่วยอยู่ทางโน้น
1: ครับผู้ช่วยนี่เป็นคนหรือเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกัน
0: ครับผม
1: ยังครับ
0: ถึงแล้วครับ
1: ไหนเอ่ย
0: นี่แล้วครับ
1: ไหนคือผู้ช่วย
0: นี่ครับ
1: นี่แหละครับคือผู้ช่วย
0: ต้นกำปูดีๆนี่เอง
1: อ๋อต้นกำปูโอเค
0: กำปูดีๆนี่เอง
1: ก็จะได้ใบ

0: เตใบที่เขาร่วงลงมา
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้ดี
1: ใช่เพราะเขาเห็นเขาทำเป็นปุ๋ยจากใบก้ามปูเนี่ยโอ้โหคุณภาพ
0: จะรู้ไหมไอ้ใบก้ามปูเนี่ยเขาขายกระสอบเท่าไหร่
1: อืม
0: เนี่ยเขาใส่กระสอบขายนะ
1: อืมครับ
0: 50 บาท
1: ครับโอ้ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยไนโตรเจน
0: ใช่
1: ที่ดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ไนโตรเจนอยู่ในอากาศ 78%ครับเราหายใจเข้าไปเนี่ยแต่เราสั่งข้อไม่ได้แต่ต้นก้ามปูเนี่ยกับต้นทองหลางเนี่ยเขาจะเป็นพระเอกเลยในการดึงไนโตรเจนเข้ามาไว้ในใบพืชหรืออยู่ในรากอย่างนี้เราก็เอาไปหมักปุ๋ยได้นะทำให้เขาย่อยสลายก็จะย่อยได้เร็วขึ้นมีประโยชน์หลายคนอาจจะดูแล้วไม่มีประโยชน์เห็นตามหมู่บ้านเนาะใส่กระสอบลูกเอาไปไหนอยากได้จังเลยตัวเร็วอันนี้ปีไม่ถึง2 ปีด้วย
1: ล
0: งไว้2 ต้น
1: อ๋อนี่มาลงเองเหรอผมนึกว่า
0: ลง
1: เป็นต้นที่มา
0: เราให้มันอยู่ตรงน
1: ี้ตั้งใจเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตั้งใจเลย
1: ตั้งใจเลย
0: ตรงนี้จะมีท่อน้ำท่อน้ำมันจะวิ่งจากตรงนู้นมีแหล่งน้ำอยู่อีกไร่ครึ่งตรงนู้นเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่แล้วน้ำก็จะไหลมาทางนี้แล้วก็สามารถเปิดน้ำเอามาเติมตรงนี้ได
1: ้เข้าไปในนั้น
0: ใช่
1: โดยเฉพาะปลูกผักเนี่ยปุ๋ยผักเนี่ยมันต้องการเป็นผักใบเนาะผักใบต้องการไนโตรเจนเยอะ
0: เดี๋ยวเราก็ตัดหญ้าเคลียร์พื้นที่ให้ดีแล้วก็กวาดรวมไว้แล้วก็เอาไปใช้
1: เป็นปุ๋ย
0: ใช่ครับ

0: ัดจากตรงนี้ไปเนี่ยก็พื้นที่อีก10ไร่นะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำพืชไร่นะครับก็จะเป็นนาข้าวเป็นแปลงนะครับก็ปลูกเป็นขอบๆไปนะฮะอาจจะปลูกไม้โด่งไม้ดอกอะไรก็ได้เพื่อให้คนมาถ่ายรูปเป็นกิมมิกเล็กๆนะครับแล้วก็มีร่องสวนตรงนู้นครับปรับพื้นที่ก็หมดแล้วครับขาดเครื่องจักรที่จะมาปรับแปลงใหม่ทีนึงตอนนี้ก็ให้ธรรมชาติดูแลไปก่อน
1: เรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราทำคนเดียวคงทำไม่ไหวแน่ๆเลยนะครับทางพี่โอ๊ตมีการจัดการแรงงานยังไงบ้างครับ
0: แรงงานเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับก็ก่อนโควิดนี้ก็มีมาคนนึงมาอยู่จริงๆมีมาเรื่อยๆมีหลายชาติด้วยบางคนอาจจะมาวัน2วันแล้วก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านไปเลย
1: ไม่ไหวสู้ไม่ไหว
0: ไม่ไหวคนไทยมาได้วันเดียวก็ไปก็มีอย
1: ู
0: ่มากเก่งมากก็3เดือนแต่ก็มีอยู่ท่านนึงนะครับเป็นพี่น้องคนไทยที่ลาวเนาะเขาก็เคยมาอยู่ก่อนโควิดแล้วพอโควิดมาเขาก็กลับไปแล้วพอโควิดเขาเปิดประเทศเขารีบติดต่อกลับมาเลยผมดีใจมากๆเลยยิ่งมาถูกหวยอีกโอ้โหบอกอะไรทำได้หมดเลยแต่ว่าต้องสู้ค่าใช้จ่ายนิดนึงแต่คิดว่าก็เป็นการลงทุนที่ควรลงทุน
1: ครับ
0: ครับอาจารย์
1: เพราะว่าแรงงานก็เป็นส่วนที่สำคัญในการทำการเกษตรเนาะถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีแรงงานเนี่ยนะครับการทำเกษตรทำได้ยากมากๆเลยเนาะถึงแม้ว่าจะมีเครื่องทุนแรงอุปกรณ์ต่างๆก็ตามแต่ว่าแรงงานคนก็เป็นส่วนที่สำคัญอยู
0: ่คือคนต้องทำงานละเอียดที่เครื่องจักรทำไม่ได
1: ้ครับ
0: อย่างการตัดหญ้าถอนหญ้าพรวนดินโคนต้นไม้ตัดแต่งทรงพุ่มหรือการใช้เครื่องตัดหญ้าไปตัดในบริเวณที่จำกัดอันนี้แหละครับคนล้วนๆเลยหรือการเพาะกล้าเอาต้นไม้ลงกระถางก็ต้องใช้คน
1: อ๋อครับโอ้พี่โอ๊ตครับแล้วตรงนู้นมันคืออะไรนะครับตรงนั้นเนี่ย
0: ก็จะมีโรงเรือนอยู่2โรงเรือนนะครับเราก็จะปลูกผักโรงเรือนนึงปลูกไม้ขึ้นค้างอันนึงอย่างเช่นมะเขือเทศเมลอนแต่เนี้ยไอ้ฝั่งเมลอนเนี่ยหลังคาเริ่มไปละ3ปีเขาก็จะขาด
1: ครับน่าสนใจมากเลย
0: เตรียมจะเปลี่ยนเราดูฝั่งโน้นมีมะเขือเทศหรือมีอะไรเดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะครับ
0: ได้ครับ
2: ผักกลางมุ้งของที่นี่จะปลูกผักสมุนไพรที่หลากหลายเช่นอิตาเลียนเบซิลผักเคลถือว่าเป็นราชนีผักใบเขียวเทรนใหม่ของสายเฮลตี้ค่ะมะเขือเทศโซลาริโนไร้สารเคมีสายพันธุ์เนเธอร์แลนด์กินผลสดๆรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวเหมาะสำหรับปลูกเป็นพืชสร้างรายได้ต่ออาทิตย์เป็นอย่างดีค่ะ
3: ครับมาเลยค่ะ
4: ครับขอบคุณครับขอเข้าชมหน่อยนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับ
3: ในนี้จะมีอันนี้เป็นมะเขือเทศโซลาริโนนะคะก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะเราของเราไม่ได้เป็นเคมีนะคะแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนสามารถเด็ดชิมได้เลยนะคะอย่างเงี้ยลูกแดงๆเนี่ยชิมได้นะคะ
4: อาจารย์ชิม
3: อาจารย์ชิมดูค่ะ
4: หอม
3: อร่อยไหม
4: อร่อยครับ
3: หวานไหมคะ
4: หวานครับ
3: ค่ะก็อันเนี้ยเราจะมีแบบบางอันก็ลูกเล็กบางอันก็ลูกใหญ่แต่ว่าเนื่องจากว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเกือบจะโดนโละทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาไม่ยอมติดลูกเลยตอนช่วงดอกที่ออกใหม่ๆอะค่ะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเราปีที่

0: ผ่านมาเนี่ยมันฝนตกจนถึงพฤศจิกอะค่ะมันก็เลยทำให้แบบว่าลูกมะเขือเทศก็ไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็เลยขู่มันใช่ไหมขู่มันตัด
0: เรากำลังจะตัดแล้วค่ะมันเลยติดลูกเลยค่ะนี่ก็ส่วนมากมันเป็นพวกอิตาเลียนเบซิลแต่อันนี้กำลังเขามีโดนแมลงเล่นงานอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเรากำลังจัดการแมลงด้วยสารชีวพันธุ์ต่างๆนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีมะเขือเทศอีกพันนึงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศลูกท้อนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นผักเคลที่เราลงดินนะคะซึ่งถ้าพอลงดินไปแล้วเนี่ยต้นเขาจะใหญ่มากนะคะ
1: ใหญ่กว่าในกระถางเมื่อกี้นะครับ
0: ค่ะเขาจะต้นใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเด็ดไปเรื่อยๆได้นี้นะคะก็จะมีโรคบ้างมีแมลงบ้างหนอนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคอยเก็บทิ้งนะคะเก็บแล้วก็มีการใช้สารชีวพันธุ์อย่างเช่นที่กำจัดพวกหนอนเนี่ยค่ะมาแล้วนี่อันนี้ไม่ใช่หนอนนะคะอันนี้ตั๊กแตนนะคะตั๊กแตนของเราเนี่ยนะคะมาแล้วเลี้ยงเชื่องมากเลยค่ะอยู่ในนี้อย่างเชื่องเลยค่ะ
1: คร
0: ับ นะคะเขาก็จะอันนี้ต้องถ้าเราเห็นเราต้องรีบเก็บออกไปนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะออกลูกกันอยู่ในนี้แล้วเราก็จะแบบมาอย่างเยอะเลยนะคะ
1: แล้วผักทำไมมันถึงจะเป็นจะต้องมาอยู่ในมุ้งแบบนี้ครับ
0: ก็ถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะแมลงมันเยอะกว่าแต่ตอนนี้ของเราก็ด้วยความที่ว่ามันนานแล้วนะคะมันก็มีการขาดบ้างอะไรบ้างก็ทำให้แมลงอ่ะเข้ามาเดี๋ยวเราก็ต้องมีการเปลี่ยนนะคะพวกนี้ว่าไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วเสร็จนะคะอาจารย์ต้องบำรุงรักษาด้วยนะคะ
1: แล้วก็จะมีระบบเรื่องของพลาสติกต่างๆเรื่องของระบบน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: มันก็จะช่วยได้ระดับนึงนะคะในอย่างตัวมะเขือเทศเนี่ยเราเคยปลูกข้างนอกเนี่ยไม่ทันหนอนค่ะ
1: ครับ
0: โดนหนอนเจาะหมดเลยนะคะแต่อยู่ในนี้เราก็ยังได้ผลผลิตนะคะ
1: ระบบน้ำที่ตั้งเวลาอัตโนมัติอะไรใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะอันนี้ของเราจะมีระบบตั้งเวลาอัตโนมัติอยู่นะคะแล้วก็ใช้น้ำให้เหมาะสมกับตัวพืชอะค่ะก็ปกติอย่างตัวนี้มันจะมีอย่าง3บล็อกเนี้ยเราจะตั้งเป็น3ตัวเลยก็ได้เพราะว่าเราก็จะมีตัวทามเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ข้างนอกนะคะ
1: อ๋อมีทามเมอร์อยู่ข้างนอกเนาะ
0: ก็จะมีบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นน้ำหยดอย่างมะเขือเทศจริงๆเขาจะชอบเป็นน้ำหยดมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นผักเคลพวกนี้ค่ะเราก็จะเป็นพวกสปริงเกอร์ก็ได้นะคะอย่างถ้าเป็นพวกอิตาเลียนเบซิลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบน้ำเยอะมากคือน้ำพอสมควรแล้วต้องแบบว่าดินจะต้องแบบมีน้ำผ่านได้ดีอย่างเงี้ยค่ะไม่ขังน้ำเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดอาการใบเหลืองบ้างอะไรบ้างก็เราต้องดูว่าพืชของเราคืออะไรแล้วเราก็จัดการระบบน้ำให้เหมาะสมกับตัวพืชอะค่ะ
1: สรุปว่าการจัดการน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้พ่นฝอยจากข้างนอกอย่างเดียวเนาะต้องดูว่าระบบตัวพืชต้องมันต้องการน้ำแบบไหนอีก
0: อย่างมะเขือเทศจริงๆเขาไม่ได้ต้องการน้ำเยอะมากนะเขาจะแบบว่าเหมือนชอบเป็นพวกน้ำหยดมากกว่าแล้วก็ส่วนตัวใบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาสามารถที่จะเขาเรียกเหมือนกัดจับน้ำในอากาศอย่างเงี้ยไว้ได้ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะค่อนข้างทนต่อความแรงหรืออะไรเงี้ยได้ดีด้วยเหมือนกัน
1: ค่
0: ะอันด้านนู้นเป็นผักโขมนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอิตาเลียนเบซิลแต่ว่าตอนนี้เขาโดนแมลงนะคะเขาก็กัดใบเป็นรูแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเราก็เอาไปแปรรูปได้นะคะ
1: ค
0: ือถึงแม้ว่าใบจะเป็นรูแต่ว่าวิธีการที่เราเอาไปแปรรูปคือเราจะต้องเอาไปบดอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปแปรรูปเป็นเขาเรียกว่าซอสเพสโต้ค่ะซอสเพสโต้ซึ่งเอาไปทานกับพวกสปาเกตตีให้น้ำตอนเช้าค่ะครับตอนช่วงบ่ายประมาณก่อนบ่ายสี่อะค่ะประมาณนั้นแล้วก็ปกติอย่างถ้าช่วงที่แบบว่ามีความชื้นเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ได้ให้น้ำเยอะมากนะคะก็จะมีการให้น้ำแบบดูด้วยว่าน้ำมันเยอะหรือมันน้อยอะค่ะค่ะแต่อย่างตอนนี้ของที่ปลูกอยู่ข้างในมันไม่ใช่ผักสลัดถ้าเป็นพวกผักสลัดเนี่ยเราจะให้น้ำอย่างหน้าร้อนเนี่ยจะประมาณ 4-5 ครั้งเลยวันต่อวันแต่ถ้าในหน้าหนาวเนี่ยอาจจะแค่เช้าเย็นค่ะการเปิดพ่นหมอกค่ะในวันที่ร้อนนะคะมันจะช่วยทำให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงแต่ลักษณะของหมอกเนี่ยมันจะเป็นหมอกที่แบบพ่นฝอยมากๆคือมันยังจะแบบเหมือนกับว่าพอตกลงมาแล้วเนี่ยยังแทบจะไม่ทันเปียกใบพืชอย่างเงี้ยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องของการส่งเสริมการผลิตผักและสมุนไพรนะครับในพื้นที่ของคุณกฤตพงษ์แก้วกมลนะครับหรือโอฟาร์มแอดสุวรรณภูมินะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในพื้นที่นี้นะครับเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรโดยเฉพาะ

0: ในเรื่องของการผลิตผักและก็สมุนไพรนะครับซึ่งเป็นพืชที่ต้องการดูแลสูงนะครับเพราะนั้นการจัดการพื้นที่เนี่ยนะครับเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับกับการผลิตผักและก็สมุนไพรนะครับนอกจากนั้นก็ต้องมีเรื่องของการจัดการน้ำการจัดการปุ๋ยนะครับรวมถึงการจัดการการตลาดต่างๆนะครับที่ทำให้ผักและสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับเจริญเติบโตได้ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะไปขายให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.อ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ปอนครับ
1: อาจารย์กิ๊กค่ะ
0: นะวันนี้มาเจอกันกับอาจารย์กิ๊กหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานมาก
1: ดีใจมากเลยค่ะอาจารย์
0: นะฮะนะผมมีปัญหาเรื่องนึงอยากปรึกษาอาจารย์กิ๊กเรื่องของสินค้าเกษตรไทยเนี่ยถ้าอยากจะให้มันพัฒนาไปข้างหน้าได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าปัญหาหลักๆเนี่ยมันเกษตรกรว่าเราติดอะไรกัน
1: ถ้าอย่างที่เราเห็นของข้างหน้าเรานะคะอย่างเช่นเอาตัวนี้เลยแล้วกันเนาะส้มโอตัวนี้นะคะอย่างที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเดินตามตลาดนัดหรือว่าตลาดชุมชนต่างๆเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วถ้ารสชาติของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราไม่แพ้ใครในโลกเลยนะในเรื่องของส้มโอใช่ไหมคะแต่ถ้าลองดูลักษณะของบรรจุภัณฑ์ดูนะคะว่าถ้าหากว่าส้มโออันเนี้ยเราอยากจะซื้อไปฝากเพื่อนไกลหน่อยละหรือว่าเราจะซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเราคิดถึงที่บ้านเราเราอยากจะส่งไปให้บ้านต่างจังหวัดเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าคนไม่รู้จักเลยว่านี่คืออะไรเนี่ยเขาไม่รู้เลยมันไม่มีอะไรจะบอกกล่าวเขาได้เลยว่านี่คือผลิตภัณฑ์อะไรหมดอายุเมื่อไหร่อะไรประมาณน
0: ี้อย่างนี้อย่างนี้วันนี้มีโอกาสไปที่ตลาดสินค้าเกษตรแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตลาดใหม่เอี่ยมนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่น่าจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวข้อสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดเราด้วยคือตลาดสีเขียวเกษตรมสทนี่นะครับโฆษณาของ
1: สีเขียวนี่ต้องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ย
0: สีเขียวมันสื่อสารถึงความเป็นธรรมชาติความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ความผาสุกของตัวเกษตรกรด้วยดังนั้นเนี่ยตลาดแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นจุดนัดพบสำคัญนะครับของเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมมือกันนะครับระหว่างทางมสทนะครับแล้วก็ทาง

0: ต่อหน้าเศรษฐจังหวัดพัฒนาแหล่งพบปะของเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็เป็นแหล่งได้ไปเรียนรู้ด้วยเป็นแหล่งในเรื่องของการค้าขายสินค้าเกษตรด้วยโดยที่ลูกค้าของเราเนี่ยถ้ามาที่นี่นะก็จะพบกับเกษตรกรตัวจริงเลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสเดี๋ยวจะพาอาจารย์กิ๊กไปชมนะครับว่าตลาดเราเป็นยังไงบ้างตามไปกันเลย
1: เดินไม่ออกก็จับแต่พอเราเคยไปมาสักรอบสองรอบแล้วทีนี้เราก็พอเดาได
2: ้อ๋อพอรู้พื้นที่แล้วว
0: ันนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะมาเยี่ยมชมตลาดรูปแบบหนึ่งของสินค้าเกษตรนะครับก็คือตลาดออนไซต์หรือว่าตลาดที่มีตัวตนอยู่จริงที่ผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยพบเจอกันจริงๆนะครับตลาดนี้แต่พิเศษอยู่อย่างครับก็คือเกษตรกรตัวจริงเนี่ยของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยก็จะเข้ามาค้าขายสินค้าด้วยนะครับผมอย่างกรณีนี้ใกล้ๆเลยนะครับที่ถือในมือตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้วยแขกนะครับผมกล้วยแขกแต่กล้วยแขกเนี่ยปกติเนี่ยต้นนะฮะก็จะเจอผู้ขายพอดีนะครับหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเผอิญว่าทางร้านเนี่ยก็มีการปรับแปลงรูปแบบนะเป็นแบบเสียบไม้เนาะแล้วก็ทานง่ายนะครับที่สำคัญนะครับผมเนื่องจากทางร้านเนี่ยมีการ
3: ปลูกข้าว
0: ด้วยนะครับปลูกข้าวขาวที่เป็นกข.43เนี่ยข้าวขาวตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษในเรื่องของดัชนีน้ำตาลที่ต่ำด้วยทำให้กล้วยหอมกล้วยแขกไม่ใช่กล้วยหอมกล้วยแขกของเราที่แบบเสียบไม้เนี่ยก็คือดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยแล้วเราเจอกับเจ้าของร้านพอดีเลยนะครับผมยืนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ข้าวกข.43ดัชนีน้ำตาลต่ำ
0: ครับ
3: แล้วเราก็จะเป็นโรงสีชุมชนด้วยปลูกเองสีเองขายเองไม่มีเคมีไม่ได้อบน้ำยากันมอดพอเราสีข้าวเราก็จะมีปลายข้าวใช่ไหมคะปลายข้าวเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะเอาไปให้ห่านให้เป็ดที่เราเลี้ยงแล้วหรือว่าเราจำหน่ายแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวปลายข้าวกข.43ก็คือเอามาบดโม่เป็นแป้ง
0: เนาะ
3: เพื่อที่จะมาผสมในกล้วยทอด
0: ข้าวขาวตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษในเรื่องของดัชนีน้ำตาลที่ต่ำด้วยทำให้กล้วยหอมกล้วยแขกไม่ใช่กล้วยหอมกล้วยแขกของเราที่แบบเสียไม้เนี่ยก็คือดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยแล้วเราเจอกับเจ้าของร้านพอดีเลยนะครับผมยืนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: เรามาจากโรงสีข้าวชุมชนตำบลบางแม่นางนะคะ
0: นอกจากตัวนี้นะที่ผมเห็นนะครับนอกจากในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยจากการเข้าสู่มาตรฐานเนี่ยจะสังเกตว่ามีการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งด้วยใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่น
3: ได้นอนการันตีด้วย
0: ครับตรงนี้นั่นก็เป็นระบบการรับรองมาตรฐานในแบบที่ทางต่างประเทศหลายประเทศนะครับที่ทำอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นก็จะมีนากาโนะการันตีจังหวัดนั้นจังหวัดนี้การันตีนะครับซึ่งก็จะเป็นการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเกษตรโดยตรงแล้วก็หน่วยงานระดับของการบริหารจัดการด้วยนะครับผมนะแล้วนี่ก็คือนอนการันตีนะครับในส่วนของข้าวขาวกข.43ครับและกลางล่างเป็นกล้วยแขกที่ด้วยน้ำตาลต่ำด้วยนะครับผมเมื่อพูดถึงนนทบุรีการันตีนะครับก็คือเราก็จะพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งซึ่งคราวนี้เนี่ยท่านเป็นเจ้าของสินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับของจังหวัดนนท์และนี่ครับท่านมีหนังสือในเรื่องของรับรองคุณภาพมาดูคุณพี่สนั่นพงศ์ชินสวัสดีครับพี่สนั่นครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: นำตัวหน่อยครับว่าตอนนี้เราทำข้าวทำอะไรมานานแล้วหรือยัง
4: ครับเป็นครับปลูกไว้7-8 ปีแล้วครับ
0: ครับผมก็มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนนทบุรี
4: ครับ
0: นะครับอันนี้สมาชิกเยอะไหมครับ
4: มีอยู่17ท่านครับ
0: ทำยังไงถึงสามารถพัฒนาเป็นข้าวที่เป็นได้รางวัลนนการันตีตัวนี้ได้ล่ะครับ
4: เราตรวจเช็คแล้วไม่มีสารเคมีตกค้างในข้าวสารนะครับ
0: นะครับ อันนี้ก็คือมีการรับรองคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการกลางเนาะหลายเจ้าเลยทีเดียวนะครับมีใบมาโชว์กันด้วยว่าของจริงของแท้แน่นอน
4: ครับ
0: นอกจากนี้ก็มีการแปรรูปเป็นสินค้าอื่นด้วยใช่ไหมครับ
4: ครับก็พัฒนามาเป็นโจ๊กไลเบอรี่ครับ
0: เนาะนอกจากข้าวที่ได้มาตรฐานเป็นนนทบุรีการันตีแล้วยังมีเรื่องของการแปรรูปเปลี่ยนสภาพจากข้าวสารปกตินะครับกลายเป็นโจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี
4: ่ครับสามารถที่จะชงในน้ำร้อน1 นาทีก็เป็นโจ๊กได้เลยคร
0: ับ โหนี่คือฝีมือเกษตรกรเราเลยนะครับ
4: ครับ
0: นะไม่ได้เป็นข้าวเขาที่แบบว่าอาจจะราคาไม่แพงไปแล้วพัฒนากลายเป็นข้าวที่แทบจะพร้อมกินเลยทีเดียวนะครับทำกันมาตั้งแต่ปี63นะครับตอนนี้ปี66แล้วเนาะนนทบุรีการันตีนะครับความร่วมมือของจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองนะได้เป็นโลโก้นี้ขึ้นมานะครับผมเนาะแล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้ายกระดับมาตรฐานสินค้านะจากสินค้าขั้นปฐมนะไปสู่การแปรรูปขั้นต้นนะซึ่งอันนี้ไว้ใจได้เชื่อถือได้แน่นอนนะครับผมสินค้าเกษตรเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของเมล็ดพันธุ์หรือว่าสินค้าจากพืชเท่านั้นนะครับสินค้าจากสัตว์เนี่ยก็ยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแต่แน่นอนครับว่ามาตรฐานในการผลิตพันธุ์หรือว่าการแปรรูปสินค้าเกษตรจากสัตว์เนี่ยเขาน่าจะยุ่งยากจึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้แต่วันนี้ครับที่ตลาดเกษตรสีเขียวมาสะท้อนเนี่ยเรามีเกษตรกรตัวจริงอีกท่านนึงซึ่งได้รับรองผ่านมาตรฐานหลายตัวเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการแปรรูปนมแพะออกเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆนะครับผมนี่ครับตัวจริงครับแนะนำตัวเลยครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะดานะคะปิญญาเวชไพบูลย์ค่ะจากเวชไพบูลย์ฟาร์มค่ะเบื้องต้นก็เป็นจุดสาธิตการเลี้ยงแพะครบวงจร นะคะของตำบลละหารบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็คือเหมือน

0: กับเป็นยุวเกษตรกรตอน10ขวบแล้วก็เป็นไปทำงานเกี่ยวกับทางด้านเกษตรที่ CP มานะคะแล้วก็กลับมาพัฒนาที่บ้านทั้งหมดอันดับแรกที่กลับมาพัฒนาเลยจะเป็นในส่วนของขนมเม็ดซึ่งขนมเม็ดตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ได้ส่งออกก่อนได้นวลการันตีนะ
1: เอ้านะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่นมแพ้เฉยๆแต่ว่าพอเรากลับมาลองทำเนี่ยเราเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่ยากก่อนเลยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เรื่องของนมแพ้อัดเม็ด
0: ประเด็นคือมาจะกลับมาช่วงโควิดค่ะ
1: จะอ๋อกลับมาช่วงโควิด
0: นมมันเยอะ
1: นมมันเยอะ
0: นมมันเยอะทีนี้เราก็คิดว่าทำยังไงที่เชลไลท์เราต้องเพิ่มขึ้นเยอะๆค่ะ
1: เชลขยายเชลไลท์โดยการแปลงสภาพนมปกตินะให้อยู่ได้นานที่สุด
0: ใช่
1: ก็เลยคิดว่าเป็นนมแพ้อ
0: ั
1: ดเม็ด
0: ใช่ค่ะนมแพ้อัดเม็ดเนี่ยสามารถทำให้อยู่ได้1 ถึง 1 ปี
1: 1ปี
0: แล้วใน1ซองเนี่ยค่ะจากการที่เราทำคำนวณโภชนาการออกมาค่ะเท่ากับการบริโภคนมแพะขวดพัชไลท์อะค่ะ1 ขวด
1: โอ้โห
0: ใช่
1: 1ซองเท่ากับ1ขวด
0: ใช่ค่ะสำหรับรสที่ไม่ใส่น้ำตาลนะอันนี้ค่ะอันนี้คือเราไม่ได้ผสมมันโตหรือว่าแป้งเลยนะคะ
1: อ
0: ันนี้คือเราใช้นมแพะแท้ 100% ในการสเปรย์ดายเข้าไปก็เลยจะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยากแล้วก็จะราคาสูงตรงนี
1: ้ราคาสูงกว่าแต่ส่งออกก่อนเลยก่อนจะได้รางวัลอื่น
0: ได้รับคัดเลือกไปแล้วค่ะตอนนี้ก็รับคัดเลือกอยู่แต่ว่าทีนี้ปริมาณเราอ่ะมันไม่พอก
1: ็
0: เลยขอเวลาเขา3 ปีนะคะก็คือทางนี้ทางด้านอาจารย์ก็เอาไปแล้วก็คือจะมีมินิมาร์ทที่ทางนู้นเขาเอาไปอยู
1: ่
0: ก
1: ็
0: คือจะเป็นคอนแทคส่วนตัวเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาไปตั้งให
1: ้ตอนนี้ไปตั้งที่ไหนครับ
0: ตอนนี้ที่ไปแล้วจะเป็นลาวเกาหลีแล้วก็กําลังจะไปฮาวายค่ะใช่แต่ฮาวายต้องรอมินิมาร์ทเสร็จพอถ้ามินิมาร์ทเสร็จเขาก็จะให้ไป
1: นอกเหนือจากนมอัดเม็ดแล้วยังมีตัวอื่นอีกด้วย
0: ตัวนี้ตัวที่ขายดีสุดในบ้าน
1: โยเกิร์ตโฮมเมด
0: ใช่ค่ะเป็นเราทำมาเพื่อรสชาติให้ถูกปากของคนไทยเลยค่ะค่ะเพราะว่าอันนี้เราใช้น้ำตาลน้อย 3% นะคะเพื่อที่บอกว่า1ก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องระบบการย่อยอะค่ะเราก็สามารถที่จะให้เขาช่วยระบบการย่อยได้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยอ๋ออย่างนมวัวยกตัวอย่างนะคะเราอาจจะเป็นใช้เวลาในการย่อยประมาณ2 ชั่วโมงแต่ว่านมแพะค่ะประมาณ30 นาทีเราก็ย่อยแล้ว
1: เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้คือตอบโจทย์อีกอย่างนึงที่เราเพิ่งเจอนะคะก็คือลูกค้าเขาบอกว่ากินแล้วหลับเพราะว่าบางคนเขาทานแล้วท้องอืด
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้คือเราได้จัดปากมาเขาก็เลยว่าเออลองกินดูแล้วหลับได้เขาทุกวันนี้โยเกิร์ตขายดีสุดไม่มีนมไปทำนมเม็ด
1: เพราะว่านมแพะในส่วนใหญ่ก็เนื่องปกติเนี่ยก็โปรตีนสูงอยู่แล้วย่อยง่ายอยู่แล้วแล้วก็ยังพอมีเรื่องของฟังก์ชันที่ทำการช่วยนอนหลับด้วยก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เลยใช่ไหมครับ
0: คนรุ่นใหม่ด้วยตอนนี้ค่ะเป็นลูกค้าเยอะก็คือลูกค้าสว
1: สูงวัยกลุ่มสวนะโอเคแล้วก็จะมีชีสครับตัวนี้เป็นตัวชีส
2: ตัวชีส
1: ครับเดี๋ยวผมซื้อไปแล้วยังไม่ได้ลอง
2: น่าจะอร่อย
1: น่าจะอร่อยผมทานนมแล้วผมเอ้ยถ้าแบบนี้ไม่ธรรมดาแล้วแบบนี้คือถือว่ามาตรฐานสูงกว่าบางเจ้าใหญ่บางเจ้าและนี่ก็เป็นเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่

0: โหค่ะอาจารย์ไปเดินชมตลาดมาเนี่ยเราพบฟอร์มนะคะอาจารย์เราพบฟอร์มของตัว
1: ผมหิวกันเลยอ
0: าจารย์จะถามไปเรื่อยเลยใช่ไหมคะ
1: ฟอร์มนี่คือยังไงอาจารย์
0: เราพบรูปแบบฟอร์มของตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยแม้กระทั่งในตลาดชุมชนของมจท.เราเองเนี่ยนะคะเราก็พบรูปแบบที่หลากหลายนะคะตั้งแต่เรียกว่าขั้นพื้นฐานก็คือขั้นปฐมภูมิขั้นเบสิกของตัวบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเลยนะคะคำว่าปฐมภูมิเนี่ยในเชิงของบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะก็คือบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าติดกับตัวผลิตภัณฑ์เลย
1: เอามาห่อเฉยๆ
0: เอามาห่อเฉยๆนะคะแล้วก็ติดสัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง
1: อย่าง
0: น
1: ี้ได้ไหมอาจารย
0: ์
1: ปฐมภูมิเหมือนกัน
0: อย่างนี้ก็เรียกว่าปฐมภูมิเหมือนกันนะคะอันนี้คือเรียกว่าพื้นฐานขั้นพื้นฐานของตัวบรรจุภัณฑ์
1: มันก็จะคล้ายกับไอ้รูปแบบฟอร์มของสินค้าเกษตรเหมือนกันที่มันจะมีสินค้าปฐมภูมิก็คือสินค้าที่มันไม่ได้มีการแปลรูปเปลี่ยนร่างใช่ไหมสินค้าเกษตรสดๆนั่นเองไอ้อย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้นี่คือปฐมภูม
0: ิใช่ค่ะอย่างนี้เป็นสินค้าเกษตรปฐมภูมิเนาะ
1: แล้วมันก็มีสินค้าแปลรูปด้วย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมอย่างเช่นอ่ะจานิบเลย
0: อ่ะพอเริ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์แต่ว่ายังคงใช้บรรจุภัณฑ์ปฐมภู
1: ม
0: ิเช่นอันนี้นะคะอันเนี้ยก็จะเริ่มตัว
1: ขนมตาล
0: และเริ่มมีกระบวนการเรียกว่าเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยเรียกว่ายังคงเลือกใช้แบบปฐมภูมิอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาทั้งมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี่ยให้เพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้นไปอีกได
1: ้คือพอมันแปลสภาพจากสินค้าขั้นปฐมเนี่ยขั้นแรกขั้นต้นเนี่ยมาสู่หน้าตาอื่นๆเนี่ยมันเพิ่มราคาขายได
0: ้ค่ะ
1: ทีนี้มันมีอีกอันนึงที่ผมเห็นก็คือถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้นะรูปแบบของตลาดด้วยตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นตลาดสีเขียวเนี่ยตัวผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยเขาใกล้เคียงกันเขารู้จักกันความไว้วางใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าถ้าผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่รู้จักหน้าค่าตาไม่รู้ไม่มีระบบรับรองเลยการที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อส้มโอแพ็คเนี้ยอาจจะยากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือมาจากไหนยังไงใช่ไหมเป็นส้มโออินทรีย์หรือเปล่าเอ๊ะมีสารเคมีไม่อะไรอาจจะอันตรายได
0: ้
1: ความไว้วางใจไม่เกิดดังนั้นเนี่ยถ้าสินค้าเกษตรแม้จะเป็นขั้นปฐมภูมิก็ตามขั้นพื้นฐานก็ตามเนี่ยมันผ่านการรับรองมาตรฐานเนี่ยแสดงว่ามันมีใครสักคนหนึ่งที่พยายามการันตีได้ว่าอ๋อนี่ไงเกษตรกรคนนี้อาจารย์ปอนอาจารย์กิ๊กนะไปปลูกส้มโอมาแล้วทำถูกต้องทำถูกหลักก็ขายได้คนซื้อก็อ๋อหน่วยงานนี้รับรองใช่ไหมก็มีความไว้วางใจมากเกินก็กล้าซื้อนั่นเองใช่ไหมนี่คือขั้นแรกของเรื่องของมาตรฐานสินค้าในแบบปฐมแหละแต่ว่ามันก็จะลิงก์ไปสู่เรื่องอื่นใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นมาตรฐานของสินค้าที่มันอาจจะแอดวานซ์มากขึ้นอย่างเช่นถ้าตลาดเป็นแบบนี้มันเจอหน้ากันมันซื้อได้แต่ถ้าเกิดเป็นในห้างล่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: สมมติว่าลูกค้าต้องใช้การตัดสินใจด้วยตัวลูกค้าเองฝ่ายเดียวเนี่ยเราจะมีกระบวนการอย่างไรในการพัฒนามาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย
1: ์มันก็ต้องไปควบคู่กันใช่ไหมอาจารย์จะเป็นเรื่องของตัวสินค้าตัวอาหารเองตัวแพ็กเกจของสินค้าเกษตรเองแล้วก็เรื่องแพ็กเกจจริงนั้นของมาตรฐานทั้งในเรื่องของอาหารการผลิตมันมีเรื่องของการผลิตเนาะถ้าเป็นอย่างเนี้ยมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรส่วนอันเนี้ยมันก็จะเป็นมาตรฐานอื่นมาจับแล้วมาตรฐานเรื่องของความเป็นอาหารว่ามันปลอดภัยไหมมันอบลมอบร้อนมาแค่ไหนมันมีเชื้อโรคตกค้างหรือเปล่าและก็น่าจะเป็นมาตรฐานที่3คือรูปแบบที่รับรองอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการไปเจออันนี้มารับรองที่เป็นการการันตีโดยหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือไปจากเรื่องของเกษตรแล้วก็อาหารอย่างอันนี้ครับเมื่อกี้ที่พาไปดูในตลาดเนี่ยเรื่องของนนทบุรีการันตีเนี่ย
0: ตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับนนทบุรีการันตีเนี่ยมันจะเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดที่รับรองสินค้าเกษตรซึ่งผ่านมาตรฐานการผลิตทางด้านการเกษตรแล้วก็อาหารแล้วนะแล้วก็มีจังหวัดนนท์มาครอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งมาตรฐานแบบนี้ค่อนข้างจะใหม่ในประเทศไทยอาจจะทำกันมา 2-3 ปีแล้วนะครับแต่ว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักกันแล้วก็แต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยมีมานานแล้วในต่างประเทศอย่างกรณีที่พวกเราไปเรียนกันมาเนาะอย่างกรณีของประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอย่างจังหวัดกุนมะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการการันตีเลยว่าอย่างผลิตภัณฑ์จากบุกอย่างเงี้ยทำเป็นวุ้นทำเป็นลูกชิ้นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีคุณมากคุณภาพประทับตาไปเป็นยกกงยกเกิดก็ว่ากันไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นของดีของจังหวัดของเราเนาะอย่างเมื่อกี้อาจารย์จำได้ไหมที่ผมพาอาจารย์ไปเดินมันมีสินค้าที่เป็น GI ด้วย
0: ค่ะ
1: ก็คือกระท้อนที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนท์กระท้อนเมืองนนท์กลายเป็นว่าไปซื้อที่อื่นก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่อะไรแบบเนี้ย
0: มันคล้ายๆกันใช่ไหมคะมาตรฐาน GI กับมาตรฐานที่รับรองโดยนนทบุรี
1: ใช่ครับมันจะมีเรื่องของมาตรฐานการเกษตรมาตรฐานเรื่องของการแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็มาตรฐานอื่นๆที่มาจับเพิ่มมูลค่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันจะไปไม่ได้เลยถ้าเรื่องของแพ็กเกจจิ้งมันยังเป็นแบบนี้อยู
0: ่
1: เมื่อกี้มาคุยกันตัวนี้ก็ได
0: ้
1: อร่อยบอกไปแล้วว่ามีตั้งหลายอย่างใช่ไหมมีเรื่อง
0: ลูกชิ้นมาคะอาจารย์
1: ไม่ใช่นะอันนี้มันคือดังโง่ไม่ใช่เหมือนกันนี่คือกล้วยแขกเมื่อกี้พาไปชมมาแล้วกล้วยแขกที่แป้งรูปเปลี่ยนร่างใช่ไหมหน้าตาไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่กล้วยแล้วแล้วก็ใช้แป้งที่เป็นแป้งน้ำตาลต่ำแต่ถ้ามันแพ็กเกจแบบนี้โอเคถ้าเป็นตลาดเปิดซื้อกินง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นตลาดที่มันไกลออกไปล่ะปิดล่ะจะไปขายในห้างล่ะหรือถ้าจะไปขายที่ญี่ปุ่นขายที่อเมริกาจะต้องเป็นยังไงมันก็ต้องพัฒนาต่อใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: และเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ที่อาจารย์กิ๊กเนี่ยน่าจะถนัดและเราจะพัฒนาไปอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงบ้างอาจารย์
0: ได้เลยค่ะอาจารย์งั้นเราขอลองเชื่อมโยงของ2 ส่วนหลักของเราเข้าด้วยกันนะคะว่าเมื่อกี้ทางอาจารย์ปอนได้พูดถึงมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของตัววัตถุดิบสินค้าเกษตรเองมาตรฐานที่รับรองโดยเรียกว่าพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความชัดเจนในตัวตนนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าให้มันสอดคล้องกันเนี่ยในตัวของผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องมีการยกระดับไปด้วยกันนะคะเรามาดูอันดับแรกก่อนว่าในการยกระดับของมูลค่าสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะในแง่ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ก่อนนะคะว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะมาลองดูตัวกระเทียมนี่ดูนะคะอาจารย
1: ์นี่ครับอาจารย์กิ๊กพูดงี้ผมเห็นเลยเมื่อกี้ก็คุยกับเกษตรกรบางคนเขาบอกเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยกำลังมันไม่เท่ากันบางคนถนัดบางคนไม่ถนัดบางคนงบมากบางคนงบน้อยดังนั้นอาจารย์กี้พูดมาแล้วความคิดสร้างสรรค์อาจารย์ขายหน่อยสิกระเทียมนี่จะไปยังไง
0: ความคิดสร้างสรรค์มันอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณนะคะบางทีใช้ไอเดียกับใช้เรียกว่าทดลองกับลูกค้าจริงๆดูว่าจะเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นนะคะตัวกระเทียมอันนี้เน
1: า
0: ะอาจารย์ปอนช่วยหยิบนะคะ
1: สุดยอดมากสั่งมันยังไม่ตาย
0: ถ้าเราซื้อเป็นกระเทียมแบบนี้ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะใส่ถุงพลาสติกหิ้วให้เราใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นกิโลละสักเท่าไหร่คะเนี่ยกระเทียมไม่ได้ซื้อ
1: เราเป็นแพ็กเกจซื้อเล็กน้อยซ
0: ื้อ
1: ที
0: ่
1: 10 บาท 20 บาท
0: อาจจะราคาก็คือทั่วไปของราคาตัววัตถุดิบตัวนี้นะคะ
1: อาจจะปกติ
0: ราคาปกติ
1: แต่บางทีกิน

0: ไม่ทันหมดเลยนะฟีดไปก่อนเป็นลงเป็นลาไปก่อน
1: มันก็จะมีข้อจำกัดของลักษณะของการขายนะคะแต่คนนี้เราจะเติมความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรนี่ได้อย่างไรนะคะเรามาลองดูถ้าสมมุติว่าเป็นอาจารย์กิ๊กเองอ่ะอยู่คนเดียวอยู่คอนโดซื้อแบบนี้อย่างที่อาจารย์ปอนบอกมันรีบเน
0: า
1: ะ
0: ไปแขวนไว้หลังห้องในห้องไม่ได้มอดลงไม่ได้เลยนะ
1: ขอขาย10บาทได้ไหมขอเท่านี้พ
0: อ
1: พอดีเอาแบบว่าอยากกินเท่านี้ต่อ1ครั้งตำน้ำพริกทีนึงนะคะเราก็ขอขายเท่านี้พอเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับเรียกว่าผู้บริโภค
0: มีหน้าหมายมีหน้าตาของกระเทียมซึ่งมันกินได้เร็วแล้วไม่ได้เป็นแก่ด้วยนะนี่คือยังคงความเป็นหัวกระเทียมอยู่คือรู้ว่านี่ของแท้แล้วมาเป็นฝักแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เล
1: ็
0: ก
1: ๆเล็กๆบอกว่านี่กระเทียมนะนะคะก
0: ็มีเชือกป่านนะบ่งบอกว่านี่คือธรรมชาติสื่อสารได้ดี
1: ตลาดสีเขียวของอาจารย์ปอน
0: สุดยอดไปขายสัปดาห์หน้าเลยนะอาจารย์นะโอเคอ่ะวางก่อน
1: อันนี้ก็แบบที่1 นะคะแบบที่1ที่เริ่มเติมความคิดสร้างสรรค์เข้าไปถามว่าต้นทุนมันสูงอะไรกว่าเดิมไหมมันอาจจะใช้วัตถุดิบที่เรามีอยู่ตามพื้นที่เราเองเนี่ยแหละค่ะตามในบ้าน
0: ดัดแปลงเอาที่มี
1: DIY เท่าที่มีนะคะเราเริ่มเติมความคิดสร้างสรรค์เข้าไป1สเต็ปแล้วนะคะ
0: ค
1: ราวนี้เมื่อกี้อาจารย์ปอนบอกว่าจากสินค้าเกษตรปฐมภูมิเนาะแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้เป็นเริ่มเรียกว่าแปรรูป
0: เริ่มมีความสับสนแปรรูปขั้นต้น
1: แปรรูปขั้นต้นเข้ามานะคะเราอาจจะมีกระเทียมปริมาณมากก็เราขายไม่ทันแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะคะถ้าเรามีอาจจะเริ่มมีเทคนิคของการ
0: แปลงสภาพก
1: ็
0: คือเป็นการดองนะคร
1: ับเป็นการดอง
0: เป็นกระเทียมโทน
1: ขึ้นมานะคะแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าทางผู้ประกอบการหรือว่าผู้ชาวสวนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีเทคนิคในเรื่องของมีองค์ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปในได้ดีนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้โอ้โหเราอุตส่าห์ลงทุนลงแรงเนาะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกนะคะ
0: ปกติหน้าตากระเทียมดองเนี่ยไปดูตามตลาดมันจะเป็นยี่ห้อคนยี่ห้อจีนๆเนี่ยก็จะเป็นกระปุกดูแล้วราคาไม่แพงแน่นอนเป็นฝาแดงๆฝาเหลืองๆบ้างใช่ไหมฮะ
1: รู้เลยว่าแบบราคาไม่แพง
0: แล้วรู้เลยว่าซื้อมา6แน่นอนนะครับ
1: แต่คราวนี้ถ้าเราไม่มีงบประมาณเพียงพอในขั้นต้นเราเป็นเกษตรกรขั้นต้นเราทำยังไงลองดูอันนี้ดูนะคะอันนี้อาจารย์กิ๊กก็ลองไปดีไซน์มาดูจริงๆอันนี้มันคือบรรจุภัณฑ์อันเดิมมันนั่นแหละค่ะมันอันเดิมแหละค่ะมันเป็นพลาสติกกับฝาตัวนี้อันนี้เป็นเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ขายในทั่วไปตามร้านทั่วๆไปนะคะเราก็สามารถที่จะใช้รูปแบบนั้นได้เพราะว่าเราอาจจะไม่มีงบประมาณพอที่จะไปเปิดแม่พิมพ์หรืออะไรขนาดนั้น
0: เพราะว่าการที่จะมานั่งปั๊มขวดทำอะไรนี่มันเรื่องใหญ
1: ่
0: แล้วเราเป็นร้านเล็กใช่ไหมครับเอาที่มันมีในตลาดแหละเพียงแต่ว่าเสริมเติมไอเดีย
1: จากสิ่งที่เรามี
0: แล้วนี่มันมายังไงครับเนี่ยโอ้โหดูสิฮะอาจารย์
1: อย่ามองหลังบ้านนะสิคะ
0: เอาหน้าบ้าน
1: สิคะ
0: เราควรจะโชว์ให้เห็นความจริงทุกด้านนะสารโลหิต
1: จริงๆอันนี้ก็คือเราก็ทำลักษณะของว่าเราก็ทำกิมมิคขึ้นมาว่าเป็นฝาครอบนะคะ
0: คือพูดง่ายแพ็กเกจอะทำแบบนี้มาแล้วแต่ว่าหาของเสริมมาโดยทำเป็นฝาครอบนี่ก็คือใช้กระดาษแข็ง
1: ใช้กระดาษแข็งธรรมดาเนี่ยแหละค่ะ
0: แต่ก็อยู่ที่การออกแบบสีสันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเราก็เติมกิมมิคเข้าไปว่าถ้าเป็นกระเทียมที่มีลักษณะของรสชาติหวานเราอาจจะใช้คำว่าใช้สีที่มันนุ่มนวลนะคะแล้วก็อาจจะมีคำว่าสวีทหรืออะไรก็ตาม
0: เป็นไดสก็อตหวานๆดูหยิ่งๆหน่อยนะฮะซอฟต์ๆแทนๆ
1: แล้วถ้ามันเราเติมรสชาติเผ็ดเราก็อาจจะทำสีสันให้มันดูเผ็ด
0: โดยที่
1: เราก็เปลี่ยนใช้การเปลี่ยนของตัวฝาครอบเนี้ย
0: แทบไม่ได้เปลี่ยนเลย
1: ใช
0: ่ขอแค่สีแพ็กเกจที่จะแบบแปะลงไป
1: แมทชิ่งมันแค่นั้นเองนะ
0: เปลี่ยนเสื้อผ้าเรา
1: ดังนั้นเนี่ยพื้นฐานต้นทุนยังคงเท่าเดิมแต่ว่าเติมไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยเข้าไป
0: ทีนี้ผมเจออีกขวดนึงของอาจารย์แล้วนี่รู้สึกเริ่มมีความหวานเริ่มมีช่องมีเชือกอะไรมานี่คือยังไงฮะ
1: อันนี้คือถ้าเป็นของเมืองนอกอะค่ะเขาจะใช้ทำลักษณะของใช้แก้วเพราะว่าตัวพลาสติกเองเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของถ้ามันมีความเป็นกรดหรืออะไรต่างๆมันอาจจะมีผลกระทบกับตัวเรียกว่าสารบางอย่างพลาสติกเนี่ยมันจะอาจจะปนเปื้อนไปกับอาหาร
0: แล้วเรื่องราคาด้วยใช่ไหมฮะดูความหรูหราความพิเศษเนี่ยถ้าเป็นขวดแก้วเนี่ยดูดีกว่าแน่นอน
1: ค่ะ
0: อันนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์เล่า
1: อันนี้ก็เราก็ใช้บรรจุภัณฑ์แก้วที่ก็มีขายโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าตัวฝาเนี่ยก็จะเป็นฝาอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เราก็ใช้เรียกว่าดีไซน์ให้เข้ากับตลาดที่เราจะไปขาย
0: สมมติว่าถ้าเกิดกระดาษสีเขียวสมมติว่าสีเขียวนี่มันก็คือธรรมชาติใช่ไหม
1: ใ
0: ช้สีน้ำตาลเข้ามาจับแล้วก็มีเรื่องของลูกวอลนัทใช่ไหมอาจารย์ลูกอะไรนะก็คือดูเป็นธรรมชาติมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็แปะการันตีเลย natural นะฮะธรรมชาติแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงไม่จริงไม่รู้นะ ออแต่ว่าสื่อสารมาเป็น
1: เราก็พยายามจะสื่อสารกับสินค้าของเรากับตลาดแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าใจตรงกันว่านี่คือสิ่งเดียวกันนะคะ
0: เพราะแพคเกจจิ้งมันพูดได้เราไม่อยู่บอกเขาเพราะเราไม่ใช่ตลาดแบบเจอเผชิญหน้าไม่ใช่ถ้ามาตลาดเกษตรสีเขียวเนี่ยเจอพี่น้องเกษตรกรคนขายเนี่ยถามได้แต่ถ้าเกิดว่าสินค้านี่มันไปวางที่อื่นเช่นไปวางในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมทางแพลตฟอร์มช้อปปิ้งทั้งหลายแหละออนไลน์หรือแม้แต่อยู่เมืองนอกถ้าเกิดพูดอ่ะคนขายพูดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไอ้บรรจุภัณฑ์เราพูดได้เรื่องออกแบบที่จะสื่อสารซึ่งมันจะมีทั้งในส่วนที่เป็นของฉลากที่บอกได้ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของการออกแบบที่จะสื่อสารออกไปนั่นเองนะครับมีอะไรเราเสนอครับอาจารย์วันนี้เห็นว่าม
1: ีอีกนิดนึงว่าเอ๊ะนอกจากกระเทียมเนี่ยที่เรามองมันเป็นเรียกว่าอุปกรณ์ในการทำอาหารใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้สมมติว่าถ้าเกิดเป็นเราเนาะเราทำกับข้าวไม่เป็นเราอาจจะไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรนะคะแล้วเราก็เลยคิดถึงหากลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่เราจะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างหลากหลายเพื่อเราจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มช่องทางในการที่ให้ลูกค้าที่หลากหลายขึ้นนะคะก็เลยลองพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาดูนะคะเป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ตั้งชื่อแบรนด์ให้เรียกว่าสอดคล้องกันกับวัยรุ่นคนยุคใหม่ะะ
0: มันต้องมีคำสั้นๆสั้นๆที่มันจดจำง่ายกับท่าใจท่าใจนั่นเองนะนี่คือชื่อว่าไร้เทียมทานนะมีแล้วดูจากนะฮะมีความเป็นจีนด้วยไร้เทียมทานแบบกระบงกระบี่จอมยุ่งจอมยุทธใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้อย่างมีการดีไซน์ด้วยกันใช้ฟอนต์แล้วก็แต่ว่าคำว่าไร้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไลท์ที่แปลว่ามันเบาใช่ไหม
1: มันเสียงของอาจารย์
0: เสียงใช่เลยนะ
1: โปรดยอดเลยค่ะ
0: โอ้โหนะแล้วมันยังไงแล้วนี่คือ3สี3แบบนี่แสดงว่ามีน้ำพริก3รส
1: ก็แสดงว่ามีรสชาติ3รสอาจจะมีรสเผ็ดนะคะรสธรรมชาติแล้วก็มีรสหวานเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยฟอร์มของกระเทียมมันเปลี่ยนไปละจากที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
0: จากอันนี้ตั้งต้น
1: จากตั้งต้น
0: เป็นแบบขั้นเกือบต้นจะเป็นขั้นกลาง
1: ขั้นกลาง
0: ใช่ไหมฮะอันนี
1: ้แล้วก็มาสู่ของขวัญของฝากที่จะเพิ่มมูลค่า
0: ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะไปวางขายเมืองนอกเมืองนาได้ไหมต้องมีเรื่องของการรับรองมาตรฐานจะมีตราสัญลักษณ์ต่างๆเพิ่มเติมมาอีกซ
1: ึ่
0: งเหมือนที่เราอยู่ในแพ็กเกจที่มันเป็นขั้นแอดวานซ์และแบบนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: แล้ววันนี้เห็นอาจารย์มีอย่างอื่นมาด้วย
1: ก
0: ็จะต่อเนื่อง
1: อยากจะมาแชร์ให้ทางท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะคะว่าทางมสทเราก็มีทำโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแล้วเราก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์นะคะก็เลยอยากจะให้อาจารย์ได้ลองเห็นภาพว่าถ้าเราพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยมันช่วยเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างตัวนี้เลยค่ะอาจารย์ตัวนี้เนี่ยตอนนั้นน้องมิลลิเนาะที่เขากำลังดังในเรื่องของ
0: มิลลิอ๋อที่ร้องเพลงแล้วไปกินข้าวเหนียวมะม่วงใช
1: ่ใช่เลยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงของน้องมิลิที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยบรรจุภัณฑ์ของเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เช่นกันนะคะโดยตัวนี้นะคะนักข่าวเขาก็ได้พัฒนาข้าวเหนียวมะม่วงที่เรียกว่าทำเป็นฟีดไดก็คือทำเป็นแห้งๆก่อนนะคะแล้วเจ้าตัวกล่องตัวนี้ค่ะจะสามารถที่จะอุ่นร้อนได้ด้วยตัวของตัวบรรจุภัณฑ์เองนะคะโดยเราเติมน้ำเข้าไปพอเติมน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาความร้อนเกิดขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะปฏิกิริยาความร้อนเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ทำให้ตัวข้าวเหนียวกับตัวมะม่วงที่มันแห้งๆอยู่เนี่ยค่ะฟื้นคืนชีพขึ้นมาก
0: ลายร่างเป็นข้าวเหนียวที่เราเหมือนกับที่เราต้องซื้อ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดังนั้นแม้ว่าถ้าเกิดว่าขายข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยปกติซื้อในตลาดไม่ได้แล้วไปอเมริกาไม่มีใครขายอย่างนี้แต่ว่าไอ้แพ็กเกจเนี่ยสามารถไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็กินข้าวเหนียวมะม่วงได้เสมือนอยู่ที่ตลาดเกษตรสีเขียวมสทเลยทีเดียว
1: โอ้เยี่ยมเลยค่ะอาจารย์
0: นะสุดยอดมากเลย
1: ถ้าเกิดว่ามันจะพัฒนาไปขายตลาดที่อเมริกาได้เนี่ยภาษาที่ใช้ใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีตัว
0: ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษ
0: ที่ช่วยอธิบายเนี่ยเขาเอาคงอ่านไม่ออก
1: ใช่ไหมคะข้าวเหนียวมะม่วงเขาไม่เข้าใจเรา
0: แน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการรับรองมาตรฐานแต่แน่นอนว่าตัวนี้คือตัวอย่างแพ็กเกจ
1: ตัวอย่าง
0: จะไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดไปขายที่อเมริกาก็อาจจะต้องมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับในแต่ละประเทศด้วยอย่างกรณีของประเทศไทยที่เล่าให้ฟังไปก็จะมีเรื่องของตัวนี้เป็นเรื่องของธุรกิจการันตีใช่ไหมครับมีคิวแบรนด์ก็คือเป็นของเป็นโลเคอลแต่ได้ไปอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่รับรองกันเช่นอาจจะมีไอโฟมอาจจะไป PGS ใดๆก็ตามที่สอดคล้องกับมาตรฐานจากประเทศนั้นๆ นะครับผมเนา
1: ะ
0: ถึงจะวางขายได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับผมนะแล้วยังไงต่อครับอาจารย
1: ์
0: ยังมีเยอะแยะเลย
1: หรืออย่างตัวกล้วยอันนี้นะคะกล้วยอันนี้เหมือนกันนะคะกล้วยที่เราเห็นทั่วไปที่ชุมชนพัฒนากันอย่างเช่นเรามีปริมาณกล้วยที่เยอะใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำอาจจะทำเป็นกล้วยฉาบกล้วยรสชาติต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าเปิดแล้วเนี่ยปิดได้ ปิดอีกครั้งได
0: ้ปัญหาใหญ่ของชนชาวไทยเลยเวลาไปอุดหนุนแล้วเนี่ยกินแล้วมันกินไม่หมดใช่ไหมถ้าเกิดว่าแกะกินแล้วสามารถเก็บแล้วยังคงสภาพความอร่อยเหมือนวันที่เราแกะได้วันชิ้นแรกๆเนี่ยมันก็อยู่ได้นานๆเลยใช่ไหมครับก
1: ็
0: คือซื้อซ้ำได้ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะกินไม่หมดแล้วก็ต้องทิ้งก็เสียดายนะฮะ
1: อันนี้ทางผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าลักษณะของการบริโภคของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนอกจากความคิดสร้างสรรค์นอกจากมาตรฐานแล้วเนี่ยถ้าหากเราเข้าใจประเด็นตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เขาอยากจะกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็ตอบโจทย์พฤติกรรมในการรับประทานของเขาได้นะคะ
0: งั้นถ้าเกิดอย่างนี้จากที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยการที่จะแก้ไขปัญหาของทั้งเรื่องของเกษตรกรนะฮะแล้วก็สินค้าเกษตรไปจนถึงกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คือเกษตรกรเขาจะต้องมีความเข้าใจเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของตัวเองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองเรื่องของช่องทางการตลาดต่างๆเรื่องของการรองมาตรฐานและก็เรื่องของการแปรรูปเปลี่ยนร่างเพิ่มมูลค่าจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันสอดคล้องกับผลงานของตัวเองทั้งหมดนั่นเองถ้าเกิดว่ามันเริ่มจาก1ไปจนถึงจุดสุดท้ายได้เนี่ยครบวงจรเนี่ยรับรองว่าปัญหาเกษตรกรไทยก็น่าจะน้อยลงนะครับอาจารย์นะเนาะอันนี้โอ้โหอาจารย์สุดยอดมากเลยนะวันนี้คุยกับอาจารย์กิ๊กมีความสุขสนุกสนานได้ความรู้นะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ทุกคนนะครับวันนี้ครับผมครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับผมพบใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับมาร่วมบรรยายกับผมด้วยนะครับสองท่านนะครับจะขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรเลยนะครับท่านแรกครับท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

0: ึ้นเยอะเลยนะครับรู้ว่าอะไรคือผู้เยาว์นะฮะอะไรคือคนวิกลจริตคนไร้ความสามารถยินยอมได้ไหมหรือต้องทำแทนนะฮะนอกจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็ได้ความรู้ในเรื่องของนิติบุคคลเพิ่มขึ้นในครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์จตุรนต์ก็ให้เกียรตินะครับกับรายการของเราซึ่งในหน่วยที่เราจะสอนวันนี้หรือจะบรรยายให้นักศึกษาฟังนะครับเพื่อทำความเข้าใจวันนี้เป็นหน่วยที่7หน่วยที่8และหน่วยที่9เรื่องสำคัญเลยนะครับเพราะว่านะครับในหน่วยที่8นั้นเป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในนิติกรรมแล้วนะครับชื่อชุดวิชาของเราคือบุคคลนิติกรรมสัญญาวันนี้เราเข้ามาอยู่ในนิติกรรมแล้วนะครับหน่วยที่8ที่9โดยเฉพาะนะครับหน่วยที่8
1: ครับนิติกรรมนี่ไม่ใช่กรรมของคนเรียนนิติศาสตร์นะครับ
0: ไม่ใช่
1: บอกว่าอยู่ในนิติกรรมเหมือนอยู่ในเคราะห์ไง
0: นะครับก็นะครับนะฮะเราก็จะรู้แล้วว่าลักษณะนิติกรรมเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วท่านอาจารย์วรวุฒิท่านบรรยายไปบ้างแล้วในครั้งที่1นะครับในมาตรา149ในส่วนของผู้เยาว์ทํานิติกรรมที่ท่านอาจารย์ให้ขีดเส้นใต้ไว้นะฮะนะครับนิติกรรมการใดๆการใดๆอันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จุดๆๆเดี๋ยวจะอธิบายนะครับนะและก็วันนี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจอย่างมากเลยนะครับตั้งใจฟังให้มากนะครับแล้วก็พยายามเปิดประมวลหรือเปิดตําราถ้าหากเปิดทันนะครับ หรือพยายามเลคเชอร์แต่ถ้าไม่ทันก็ฟังซ้ำได้ใหม่นะครับรายการของเราออกไปแล้วนะครับนะอยากจะมาฟังซ้ำก็ฟังได้ใหม่นั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมการแสดงเจตนาซึ่งมีอยู่สองฝากฝั่งด้วยกันนะฮะนะฮะฝั่งแรกก็คือการควบคุมเจตนาที่ไม่ตรงกับใจนะฮะอันนี้ผมเรียกง่ายๆนะฮะคือเจตนาที่ไม่แท้นะครับนะไม่แท้นะครับกับสิ่งที่คิดนะฮะที่อยู่ในใจนะครับนะฮะฝากฝั่งนี้ก็ได้แก่ในเรื่องของซ่อนเร้นนะครับลวงและก็นิติกรรมอำพรางนะครับและอีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นการแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจนะครับหรือใจไม่สมัครหรือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะฮะไม่มีวิตฐานะชัดเฉพาะวิปริตนะฮะนะครับซึ่งก็ได้แก่ฝากฝั่งในเรื่องของสำคัญผิดนะครับทั้งสองส่วนเลยนั่นก็คือสำคัญผิดในสาระสำคัญนะครับแล้วก็สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับตามมาด้วยกลช่อชนกลช่อชนก็มีหลายอย่างนะฮะกลช่อชนถึงขนาดเพื่อเหตุนะฮะนิ่งนะครับซึ่งเทอมที่แล้วเนี่ยนิ่งเงียบปริบเลยนะครับนะฮะเพราะจริงแล้วนะครับสอบถามในเรื่องสามคันผิดแต่ไปตอบซ่อนเลนไปตอบคนช่อชนนะฮะซึ่งครับผม
1: นั่นคือนักศึกษาแยกไม่หรือตัดไม่ขาด
0: นะครับ
1: ตัดไม่ขาดนะแยกไม่ชัดเจนนั้นต้องบางทีเรื่องเนี่ยนะครับมันอาจจะใกล้ๆเคียงกันน
0: ั้
1: นนักศึกษาต้องหาจุดตัดให้ได้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนอย่างไรอ
2: าจารย์จะมาเสริมวิธีการตัดจุดวิธีการตัดจุด
1: ตัดจุดนะไม่ใช่กดจุด
0: ภาคการศึกษาที่แล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายอาจารย์แยกสำคัญผิดกับคนช่อชนง่ายมาก
2: สบาย
0: สำคัญผิดก็คิดไปเองนะฮะหรือวงเล็บโง่เองนะครับโง่เองในที่นี้ขออนุญาตคือให้จำง่ายเป็นถ้อยคำที่ให้จำง่าย
2: คือคิดเองอาจารย์มีประสบการณ์คิดไปเองเยอะไหมฮะ
0: คิดไปเองมากมายในหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็คนช่อชนคือมันมีคนมาหลอกให้เราคิดไปเองนะครับ
2: ที่พูดเรื่องกฎหมายเรื่องส่วนตัว
0: มีบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วในเรื่องของฝั่งเจตนาวิปริตนั่นก็คือข่มขู่
1: ครับ
0: แหมบางคนเขียนมาการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขืนนะฮะเพราะว่าเรียนแป้งหนึ่งอายะหนึ่งรวมกันด้วย
1: ตีกัน
0: นะครับเป็นโมกิยะข่มขืนไม่เกี่ยวนะฮะ
2: แ
0: ต่ข่มขืนใจข่มขืนอะไรไม่เกี่ยวนะคร
1: ับ ถูกข่มขู่
0: นะครับแล้วก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับในกรณียกตัวอย่างเช่นนะฮะการใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมนะหรือความเคารพยำเกรงนับถือความเคารพนับถือยำเกรงในมาตรา165อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในหน่วยที่9จะเป็นในเรื่องของโมฆะกับโมคิยะครับซึ่งท่านอาจารย์วรวุฒิท่านก็พูดไปแล้วในครั้งที่1ให้เห็นบ้างนะครับจำได้ไม่เอ่ยนะโมคิยะนี่สมบูรณ์ 100% นะ
2: คร
0: ับ 100% นะท่านอาจารย์จตุรนต์นะครับไม่ใช่ 50-60% นะฮะ
2: 100%
0: จนกว่าจะถูกบอกล้างนะฮะจนกว่าจะถูกบอกล้
1: างแล้วก็ตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้น
2: คร
1: ับ เริ่มต้นครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดอีกทีนึง
0: นะครับซึ่งโมฆะโมคิยะนักศึกษาต้องแยกให้ออก172 176ผลต่างกันนะครับถ้านักศึกษายังจำได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะอาจารย์จรวนเป็นผู้เยาว์
2: ไม่เป็นไรนี่คือเป็นเรื่องจริงนะไม่ต้องตัวอย่างก็ได้
0: เคยเป็นผู้เยาว์เมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วนะครับของผมนี่นะฮะบรรลุคงจะบรรลุโดยการสมรสเป็นตัวอย่างนะฮะตอนนี้เป็นข้อเท็จจริงก็ยังไม่มีการสมรสอาจารย์จรวนเป็นผู้เยาว์นะครับไปทำนิติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรา21ที่เป็นโมคิยะนะพอเป็นโมคิยะปุ๊บผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านอาจารย์จรวนนะครับ ท่านก็ประสงค์ที่จะบอกล้างพอบอกล้างเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปที่มาตรา176ก็คือคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับนะฮะฐานะเดิมนะซึ่งอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็จะมาพูดท่านอาจารย์ก็พูดไปบ้างแล้วนะครับผิดกับที่

0: จตุรนนะครับอายุประมาณ14เด็กชายจตุรนสมมตินะครับอาจารย์จริงๆแล้วก็เอาชื่ออาจารย์มายกตัวอย่างหลายรอบแล้วแหละนะครับเด็กชายจตุรนเนี่ยนะครับอายุ14ทําพินัยกรรมอย่างเงี้ยโมฆะโมฆะเลยนะครับนะฮะไม่ใช่แค่โมฆะที่ถูกบอกล้างอันนี้เป็นต้นนะอาจารย์นะครับทีนี้ครับนะฮะทีนี้ครับนะครับเราก็จะมาพูดถึงลักษณะ
1: ครับ
0: นะครับลักษณะของนิติกรรมการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนโดยรับซึ่งสิทธิ์นักศึกษาเปิดเลยครับมาตรา149
1: ครับ149ครับ
0: 149
1: เลขที่ออก
0: เลขที่ออก149แล้วเราจะมาดูกันว่าประเภทของนิติกรรมนะครับเป็นอย่างไรนะครับนิติกรรมนะฮะเคยฟังนิติกรรมจากท่านอาจารย์บอกนิติกรรมหลายฝ่ายนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับนะฮะแล้วก็นะครับนิติกรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับมีเงื่อนไขไหมซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะไปเรียนในหน่วยที่10นะครับอาจารย
1: ์
0: เงื่อนไขเงื่อนเวลาระยะเวลาและอายุความนะครับแต่ในเบื้องต้นนั้นนะฮะตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่สนามแอนฟิลด์อ๋อไม่ใช่นะฮะตัดมาที่ท่านอาจารย์จตุรน
1: ค์
0: นะครับตัดมาที่ท่านอาจารย์จตุรนค์เราก็จะมาดูครับนะครับฟังท่านอาจารย์จตุรนค์นะครับได้พูดถึงนิติกรรมนะครับเป็นปฐมมาเรื่องนะครับนะฮะก็คือนิติกรรมนั้นมีองค์ประกอบอย่างไรตำราบางเล่ม
2: มีความหมายอย่างไร
0: มีความหมายอย่างไรนะครับตำราบางเล่มนะครับแยกองค์ประกอบไป5ประการตำราบางเล่มแยกเป็น6ประการแต่ก็อยู่ในความเดียวกันนะอยู่ในความเดียวกันนะคร
2: ับ ก็คืออยู่ในบทบัญญัติของมาตรา149
1: ครับ
2: นะครับ
0: นิติกรรมนั้นบททับบทบัญญัติในภาคบทบัญญัติทั่วไปเนี่ยจะอยู่ใน149ถึง153
1: ครับ
0: นะครับตรงนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับ154ถึง165นะครับตรงนี้แหมอาจารย์ทำยังไงถึงจะจำได้ท่านอาจารย์มีเทคนิคไหมฮะทำยังไงถึงจะท่องแล้วก็จำได้นักศึกษาปีหนึ่งจะเจออย่างเงี้ยท่องไม่ได้
1: ท่านอาจารย์ต้องมีเทคนิคมาเสนอแน่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนะฮะประมวลเนี้ยคือคนที่ทำให้เราอกหักแล้วเราจะจำเขาได้ตลอดประมาณนี้อะไรประมาณนี้ไปที่ท่านอาจารย์เลยดีกว่าครับเชิญครับ
1: นะครับในส่วนของนิติกรรมนะครับลักษณะของเขาเนี่ยนะครับจะหมายถึงนะครับนะการกระทำใดๆของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับตรงนี้นะผมให้เป็นองค์ประกอบที่1
2: ครับ
1: นะแต่ในบางตำราเนี่ยนะครับจะมีการแยกองค์ประกอบออกเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับออกเป็นทั้งหมด2องค์ประกอบด้วยกันนะครับ
2: แล้วตัวบททีนี้เราดูตัวบทดีไหมครับอาจารย์อิงคณัฐลองอ่านตัวบทมาตรา149ก่อนนะครับ
0: นิติกรรม
1: ครับ
0: หมายความว่า
1: คร
0: ับการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครนะ
1: ครับ
0: มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
1: ์
0: นะครับ
1: ครับ
2: อันนี
0: ้ครับผม
2: อันนี้ก็คือมาตรา149
1: ครับ
2: ไหมครับที่อาจารย์อิงคณัฐอ่านทีนี้จะขอเสริมแต่ต้นเลยว
1: ่
2: าเป็นอย่างนี้ก่อน
1: โอ้ยินดีครับ
2: ในรายการที่แล้วเราพูดถึงเรื่องบุคคลใช่ไหมครับบุคคลนะซึ่งบุคคลก็มีทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลแล้วเราก็ตรงบุคคลธรรมดาในส่วนของบุคคลธรรมดาเนี่ยก็แยกได้สองกลุ่มใหญ
1: ่ๆ
2: คือบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถโดยบริบูรณ
1: ์
2: กับบุคคลธรรมดาที่บกพร่องในความสามารถหรือหย่อนความสามารถซึ่งเราก็ย้ำกันในเรื่องของผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถทีนี้พอมารายการนี
1: ้
2: เราพูดถึงนิติกรรมนะเมื่อกี้ที่อาจารย์อีกครั้งอ่านบทบัญญัติมาตรา149เนี่ยนะครับที่บอกว่านิติกรรมหมายความว่าการใดๆอันทำลงทำลงแปลว่าทำลงแปลว่า
1: จะตอบว่าแหวนแล้ว
2: แหวนทำลงใช่ไหมใครทำนะนักศึกษาครับใครทำล่ะแล้วก็คือบุคคลนั่นเองเห็นไหมครับมันสืบเนื่องมาจากรายการที่แล้วเราพูดถึงบุคคลทีนี้เรื่องนิติกรรมต้องเป็นเรื่องของบุคคลเหมือนกัน
1: ครับ
2: คนอื่นจะมาทำนิติกรรมไม่ได้หรอกนะต้องเป็นบุคคลนั้นทำลงก็คือบุคคล
1: ไม่ใช่แหวนนะครับ
2: ไม่ใช่แหวน
1: ทำลง
2: ทีนี้ในตัวบทมาตรา149
1: ครับ
2: ก็มีนักกฎหมายนะครับก็พยายามที่จะอธิบายแยกลักษณะแยกองค์ประกอบต่างๆซึ่งก็สุดแท้แต่ละครับนักศึกษาว่าจะแยก4ข้อจะแยก5ข้อหรือจะแยก6ข้อก็สุดแท้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนื้อหาจะมาจาก149ที่อาจารย์อิงคลัสอ่านนั่นเองซึ่งท่านอาจารย์จตุรนจะอธิบายในลำดับต่อไปว่าข้อ1เมื่อกี้อะไรนะข้อ1
1: ข้อ1ก็คือมีการใดๆนะครับของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
2: ์
1: นะแต่ในบางตำรามีการแยกครับ แยกการใดๆนะการใดๆของบุคคลออกมาเป็นองค์ประกอบที่1นะครับนะ
0: บ
1: ซึ่งคำว่าการใดๆของบุคคลนี่หมายถึงอะไรครับอาจารย
2: ์ครับ การใดๆก็คือการกระทำของบุคคลการแสดง

0: จตนาของบุคคล
1: คร
0: ับ เดี๋ยวสิ่งที่ทำไปเนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูอย่างเราเนี่ยเราเป็นบุคคลถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: บุคคลตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเรามีการกระทำเยอะแยะไปหมดเลย
1: ครับ
0: แต่การกระทำของเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะจะเป็นนิติกรรมไห
1: ม
0: ก็ต้องมาดูลักษณะของมาตรา149
1: ครับ
0: ตื่นเช้ามาอาจารย์อิงคารัตน์ก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอย
1: ่
0: างนี้เป็นการทำนิติกรรมไหม
2: ไม
0: ่ครับอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นิติกรรมใช่ไหมตื่นเช้ามาอาจารย์อิงคารัตน์เรียกรถแท็กซี่มามหาวิทยาลัยอย่างเนี้ยจ่ายเงินค่าแท็กซี่ไม่เป็นนิติกรรมไหมก็เปลี่ยนแล้วซ
1: ึ่
0: งอันเนี้ยต้องมาดูตาม149
1: ครับ
0: เชิญครับท่านอาจารย์จตุรนต่อ
3: ครับแล้วมีการแยกองค์ประกอบออกมานะครับเป็นองค์ประกอบที่1คือการกระทําใดๆของบุคคลนะครับหรืออย่างที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความกรุณาในการอธิบายว่าเป็นเรื่องของการแสดงเจตนา
2: การแสดงเจตนาครับ
3: ที่อาจจะก่อให้เกิดการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
0: ์น
2: ะตรงนี้การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
3: ์การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์จึงมีการบางตำราจะมีการแยกตรงนี้มาเป็นองค์ประกอบที่2หรืออาจจะรวมไปอยู่ในองค์ประกอบที่1ก็
0: ได
3: ้นะเพราะถือว่าเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับถ้ามีการแยกออกมาเนี่ยนะครับเราอาจจะสามารถอธิบายตรงนี้นะครับอย่างที่อาจารย์อิงคารัตน์ได้กล่าวไปก็คือเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
1: ์
3: นะเพราะว่าในการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์เนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องของการที่จะบังคับเอาแก่ตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีให้กระทําการงดเว้นกระทําการอันใดอันหนึ่งนะตามแต่ที่คู่กรณีจะมีการตกลงกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการซื้อขายนะซื้อขายสิทธิ์ที่มันเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับเคลื่อนไหวสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนะความเป็นเจ้าของในความเป็นเจ้าของมันเคลื่อนแล้วนะจากแต่เดิมนะครับนะผู้ที่ครอบครองสิ่งของที่ทำการซื้อขายเนี่ยก็เป็นม
0: ี
3: ความเป็นเจ้าของเต็มที่แล้วมีความเป็นกรรมสิทธิ์แล
0: ้
3: วแต่ความเป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยถูกเคลื่อนโดยการแสดงเจตนาผ่านการใดๆตรงนั้นนะครับท่านอาจารย์ตรงนี้ท่านอาจารย์มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับมันฟังดูยากคืออย่างครับในนิติกรรมเนี่ยถ้านักศึกษาดูว่าหัวใจหรือสิ่งสำคัญของนิติกรรมเนี่ยคืออะไรที่ท่านอาจารย์จตุรนต์ได้พูดถึงคือสิทธิ์นั่นเองครับนี่คือตัวประธานเลยนะตัวประธานนะตัวที่เป็นตัวสำคัญที่สุดเหมือนกินก๋วยลูกชิ้นสำคัญที่สุดใช่ไหมนั้นนิติกรรมก็คือสิทธิ์สิ่งที่จะทำนิติกรรมเนี่ยก็คือต้องการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
1: ครับ
3: ครับ
0: ใครทำบุคคลเป็นคนทำ
1: เ
0: ป้าหมายคือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์สิทธิ์คืออะไรสิทธิ์ก็คือสิ่งที่กฎหมายรับรองหรือคุ้มครองเมื่อกี้ที่อาจารย์จตุรนต์ยกตัวอย่างก็คือความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินก็คือกรรมสิทธิ
1: ์
0: นะถ้าเราเรียนวิชาทรัพย์สินก็จะพบว่าคำนี้คือกรรมสิทธิ
1: ์
0: กรรมสิทธิ์ก็คือสิทธิในความเป็นเจ้าของเจ้าของนั้นการที่ทำสัญญาซื้อขายเมื่อกี้นะครับนั่นแปลว่าผู้ขายเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายเมื่อผู้ซื้อตกลงซื้อกันเรียบร้อยแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วอย่างนี้กรรมสิทธิ์ก็โอนมาเป็นของผู้ซื้อและการซื้อขายอย่างเนี้ยก็คือการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งเพราะมันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
1: ์
0: ในสิทธิ์อาจารย์อิงคารัตน์ตื่นเช้าแปรงฟันมีการเคลื่อนไหวในสิทธิ์ไหมไม่มีก็ไม่ใช่นิติกรรมไม่ได้ทำนิติกรรมนี้เป็นต้นนะครับ
3: แล้วตรงนี้ถือเป็นประเด็นที่ดีมาก
1: ครับ
3: บางคนบอกว่าขยับแปรงสีฟันนี่เคลื่อนแปรงสิทธิ์แล้วนะแต่ในความเป็นจริงแล้ว
0: เคลื่อนแปรงสีฟัน
3: เฉยนักศึกษาลองสังเกตดูนะการเคลื่อนเนี่ยนะครับความเป็นเจ้าของยังคงอยู่เหมือนเดิมที่บุคคลนะครับมันไม่ทำให้สิทธิ์ที่มันเคลื่อน
0: แล้วสิทธิ์ที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนไปในลักษณะไหนเคลื่อนไปลักษณะ5ประการนะ
1: ครับ
0: หนึ่งก็คือก่อ
1: ครับ
0: ก่อนี่แปลว่าเดิมมีไหมไม่มี
2: ไม่มี
0: ไม่มีทำให้มันมีขึ้นนี่เคลื่อนแล้วเกิดมีขึ้นแล้วสอง
2: เปลี่ยนแปลง
0: แปลว่าอะไรครับ
2: นะฮะ
0: เปลี่ยนแปลงก็คือ
2: ผิดไปจากเดิม
0: ผิดไปจากเดิมนั่นเองนะผิดไปทำให้มันผิดไปจากเดิมทำให้มันไม่เหมือนเดิมแต่มันยังคงมีอยู่นะมันยังไม่ระงับนะสิทธิ์อันนี้มันยังมีอยู่แล้วอะไรครับ
2: โอน
0: นะโอนก็เปลี่ยนเจ้าของถูกไหมสิทธิ์นี้เปลี่ยนเจ้าของเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเรื่องซื้อขายนี่คือเคลื่อนคือโอนสี่คือ
2: สงวน
0: ก็คือรักษาครับ เช่นลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหน
1: ี้
0: ให้กับเจ้าหนี้ทำให้อายุความมันสรุปหยุดลงนี่คือเขารักษาสิทธิเอาไว้สิทธิของเจ้าหนี้ในการที่จะเรียกร้องแล้วอันสุดท้ายคืออะไรนะ
1: ระ
0: งับแห่งสิทธินี่คือเคลื่อนไปจนจบเลยจนยุติเลยระงับก็คือแปลว่าย
1: ุติ
0: สิ้นไปยุติสิ้นไปนั่นก็ประมาณนั้นเช่นอะไรครับเช่นเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี
1: ้
0: นั่นเมื่อเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ก็เท่ากับสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เป็นอันระงับ นี่คือความเคลื่อนของอาจารย์จตุรนต์ที่พูดถึง
3: นะครับขอเสริมตัวอย่างนะจะมีเรื่องของการบอกล้างโมฆิยกรรมนะก็ถือว่าเป็นการระงับแห่งสิทธิ์ได
0: ้ใช่ครับ
3: ครับ
0: ก็เป็นเหตุครับเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อบอกล้างโมฆิย

0: กรรมเนี่ยมันสมบูรณ์ถ
1: ู
0: กไหมมันผูกพันกันกับคู่กรณีพอบอกล้างปั๊บมันเป็นโมฆะโมฆะก็แปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าก็ไม่ผูกพันกันแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรกันแล้วนะครับนั้นในมาตรา149นะจากมันคือความหมายของนิติกรร
1: ม
0: ทีนี้ถ้านักศึกษาก็จะให้เกิดความเข้าใจขึ้นก็แยกเป็นข้อข้อซึ่งเราก็จะบอกว่าลักษณะของนิติกรร
1: ม
0: มีดังต่อไปนี้1เป็นการกระทำของบุคคล
1: ครับ
0: 2ต้องชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: 3ต้องใจสมัคร
1: ครับ
0: ใจสมัครแปลว่า
2: สมัครใจ
0: เออก็สมัครใจนั่นเองใช่ไหมก็ไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกหลอกลวงเพราะเดี๋ยวถ้าถูกหลอกลวงถูกกลช่อชนเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในหน่วยต่อไปเนี่ยซึ่งอันนี้เรียกว่าไปเป็นการแสดงเจตนาที่วิปริตต่างๆซึ่งอาจจะส่งผลให้นิติกรรมนั้นอาจจะเสียไปไหมไม่เสียไปไหมอะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเมื่อกี้หนึ่งเป็นการกระทำของบุคคลใช่ไหมสองต้องชอบด้วยกฎหมายสามด้วยใจสมัครสี่มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะห้าก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
1: ์
0: เมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
1: ์
0: เมื่อเช้าอาจารย์จตุรนก่อนออกจากบ้านให้อาหารปล
1: า
0: พอเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมถามว่าเขาทำนิติกรรมไหมเอาอาหารไปให้ปลา
2: อันนี้ไม่เป็นฮะ
0: ไม่เป็นไม
2: ่
0: เป
2: ็
0: นคร
2: ับ
0: เพราะอะไรเพราะอาจารย์จตุรนไม่ได้ผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1: แต่ถ้าไม่ให้น้องปลา
0: ให้ชัวร์ครับอันนั้นก็เป็นนิติกรรมแล้วให้น้อง
1: อันนี้ตัวอย่างนะเผื่อภรรยาฟังอยู่ที
0: ่บ้านนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้นักศึกษาเข้าใจนั่นเอาอาหารไปให้ปลาไม่ได้ทำนิติกรรมซื้อหมูปิ้งให้สุนัขทำนิติกรรมไหมครับอันน
2: ี้
1: อันนี้ก็ไม่ใช่แล้ว
2: คือนิติกรรมกับคนขายหมูปิ้ง
1: ตอนซื้อแต่ไม่ได้ทำกับสุนัข
0: นั่นนักศึกษาต้องดูการกระทำไงที่เราย้ำว่าเป็นการกระทำของบุคคลเนี่ยพอให้โจทย์มาซื้อหมูปิ้งให้สุนัขนักศึกษาต้องคิดแล้วมีการกระทำสองอย่างหนึ่ง
1: ซื้อ
0: สองให้ใช่ไหม
2: ครับ
0: หนึ่งซื้อหมูปิ้งซื้อจากใคร
2: ซื้อจากป้าแต๋วฮะ
0: ซื้อจากป้าแต๋วคนขาย
2: อ
0: ันนี้คือนิติกรรมแล้ว
2: พ
0: อก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
1: ์
0: เดิมหมูปิ้งเป็นของป้าแต๋วพอเราตกลงซื้อเคลื่อนมาแล้ว
1: เป็นของ
0: เราไม่เป็นของเราเสร็จแล้วเราให้สุนัขนิติกรรมไหมไม่
2: เป็น
0: เพราะไม่ได้ผูกนิติสัมพันธ์กับบุคคลแล้วถามว่าหมูปิ้งเป็นของใครไม่มีเจ้าของสุนัขเป็นเจ้าของได้ไหมไม่ได
1: ้
0: คนที่จะทรงสิทธิได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลนี่เอง
1: ครับ
0: นะอันนี้เป็นการเสริมอาจารย์ตุ้มจนเชิญครับ
2: ที่นี้มีประเด็นอยู่เหมือนกันครับงั้นก็ว่ากันโดยรวมเลยแล้วกันนะครับอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายคำนี
1: ้ทำลงไม่ไหวหรือเปล่า
2: โดยชอบด้วยกฎหมาย
0: ต้องโดยชอบ
2: ก็มีนักศึกษาจากทางบ้านฮะทางบ้านเขาบอกว่าอาจารย
0: ์บ้านไหนคร
2: ับบ้านแถวยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ
0: คร
2: ับอาจารย์ถามนิดนึงสินะครับสัญญาซื้อขายยาบ้าเนี่ยก็ผมสมมุติในดำในแดงแล้วกันนะครับในดำแล้วกันในแดงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับในดำไปซื้อยาบ้าจากในแดงสมมุตินะฮะอันนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับนะครับแต่ให้ท่านสายเห็นภาพในดำเนี่ยเป็นผู้ซื้อในแดงเป็นผู้ขายถามว่านะครับกรณีดังกล่าวสัญญาซื้อขายยาบ้านี่เป็นนิติกรรมไห
0: ม
2: นะครับทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับประเด็นตรงนี้นะครับคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในกฎหมายแพ่ง
0: ใช่ครับ
2: นะครับกฎหมายแพ่งเรายังไม่ได้ว่าไปถึงกฎหมายยา
0: ครับ
2: นะครับในกรณีดังกล่าวนี้ครับท่านอาจารย์นะ
0: ครับ
2: กรณีดังกล่าวนี้ก็สัญญาซื้อขายธรรมดา
0: ใช่
1: ครับ
0: สัญญาซื้อขายธรรมดา
2: สัญญาซื้อขายธรรมดาแต่ครับผม
0: นักศึกษาเหลือบขึ้นไปอีกมาตรา1 150
2: 150
1: ครับ
0: 150
1: ครับ
0: วัตถุประสงค์ไงเรื่องนี้มันคือมันใช่มั้ยมันเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเขาห้ามขายยาบ้าห้ามซื้อยาบ้านี่ใช่กฎหมายอาญาด้วยถูกมั้ยนั้นเมื่อไปทํามันก็สัญญาเนี้ยมันก็เลยเป็นโมฆะ
2: เนี่ยนะครับก็เนี่ยครับนักศึกษาก็จะได้เปิดโลกทัศน์เพราะว่าส่วนใหญ่ถามไปแล้วเนี่ยนักศึกษาทางบ้านถามเพื่อนไปเพื่อนบอกว่าไม่เป็นนิติกรรมไม่เป็นนิติกรรมหมดเลยนะครับซึ่งยังไม่ขยักแรกนี่ก็ยังก้าวยังไม่ถูกนะนะครับต้องก้าวไปถูกก่อนมือเป็นนิติกรรมแต่มันเป็นนิติกรรมที
0: ่โมฆะ
2: โมฆะนะครับในทางแพ่งนะฮะในทางแพ่งนะครับคือเราแปลทางอาญามาปนก็เลยคิดไปอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะได้องค์ประกอบในส่วนของการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันนั้นนอกจากยาบ้าแล้วจ้างคนไปตีหัวคนเนี่ยเป็นสัญญาจ้างเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ก็เนี่ยวัตถุประสงค์หมดเลย
0: ของนิติกรรม
2: นะครับนะฮะซึ่งใน150เนี่ยก็จะมีหลายอย่างทั้งวัตถุประสงค์นะทั้งเป็นการพ้นวิสัยนะครับวิสัยก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที
1: ่
2: จะทำได้เนี่ยอาจารย์จตุรนไปตกลงกับอาจารย์เกวลินจะซื้อที่บนดาวพลูโตเงี้ยนะฮะอาจารย์มีที่ดาวพลูโตนะฮะทุกวันนี้เห็นก็ยังไม่เห็นเลยใช่ไหม
1: มีแต่ที่ต้องตามควร
2: ตามควรต่างๆนะฮะนะครับอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งนักศึกษาก็เหลือบขึ้นไปใน150ตามที่อาจารย์บรวุฒิท่านได้แนะนำแล้วนะครับ
0: อันนี้เราจะดูจริงหรือว่าเราแค่เหลือบครับ
2: แค่เหลือบ
0: เอาเหลือบ
2: ครับแล้วก็ดูไปพร้อมด้วยเลยก็ได้ครับอาจารย์
0: แล้ว149เราหมดหรือยังครับ
2: 149ก็
0: หมดแล้ว

0: น่าจะหมดนะครับ
1: แต่จริงๆถ้าอาจารย์ครับเนี่ยมีคำถามจากทางบ้านเนี่ยเมื่อกี้เอสเอฟเอสส่งมาถามเองนะ
2: คร
1: ับอยากมาถามสงสัยจังสงสัยเหลือเกินครับว่าบุคคลสิทธิ์นะครับกับทรัพยสิทธิ์เนี่ยมันแตกต่างกันไหมเพราะว่านักศึกษาพอไปอ่านเรื่องของการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์อย่างที่อาจารย์ให้ความกรุณาในการอธิบายนะครับสงสัยว่าการไปบังคับต่อบุคคลในการที่จะงดเว้นกระทำการอะไรมันบุคคลสิทธิ์เนี่ยแล้วทรัพยสิทธิ์มันเป็นยังไงครับอาจารย์บุคคลสิทธิ์ครับ
2: ก็ว่ากันตรงนี้เลยใช่ไหมครับโอเคบุคลาสิทธิ์กับทรัพยสิทธิ์นะครับเป็นอย่างนี้ครับบุคลาสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลนักศึกษาก็จำง่ายๆว่าบุคลาสิทธิ์ก็คือบุคคลบวกกับสิทธิ
1: ์
2: นั้นก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลด
1: ัง
2: นั้นสิทธิ์อันนี้จะยันกันได้แต่เฉพาะคู่กรณีไม่สามารถไปยันหรือไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกได
1: ้
2: นะถ้าคู่กรณีถึงแก่ความตายไปก็ยังคงใช้ยันกันได้กับทายาทของคู่กรณีนะครับส่วนทรัพยสิทธิ์ก็คือทรัพย์บวกกับสิทธิ
1: ์
2: นะก็คือทรัพยสิทธิ์นะทรัพย์บวกกับสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย
1: ์
2: เมื่อกี้บุคลาสิทธิ์บุคคลบวกกับสิทธิ์สิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลยันได้แต่เฉพาะคู่กรณีรวมถึงทายาทผู้สืบสิทธิ์ของคู่กรณีทรัพยสิทธิ์สิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย์สินเพราะเป็นสิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย์สินมันยันได้นอกจากคู่กรณีแล้วมันยังยันได้กับบุคคลทั่วไปยกตัวอย่างเช่นกรรมสิทธิ
0: ์
2: อาจารย์จตุรนเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในนาฬิกา
0: ครับ
2: 1เรือนยี่ห้ออะไรครับ
1: ขอยืมมาหน่อยได้มั้ยพอดีไม่มี
2: ไม่มี
1: ขอยืมรายการ
0: ขอให้ยืมเป็นยืมอย่างอื่นดีกว่าน
2: ะอันนี้สมมุติว่าเป็นของอาจารย์จตุรนอาจารย์จตุรนมีประมวลกันมีประมวลใช่มั้ยมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1เล่มอาจารย์จตุรนไปทําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้เนี่ยตกหล่นสูญหายไปที่ไหนก็ตามจนอาจารย์อิงครัตเก็บได
1: ้ครับ
2: อาจารย์จตุรนก็สามารถแสดงความเป็นเจ้าของต่ออาจารย์อิงครัตได้ว่าอันนี้เป็นประมวลของผมนะงั้นอาจารย์จตุรนย่อมมีสิทธิ์ติดตามได้ทั้งๆที่อาจารย์อิงครัตไม่ใช่คู่กรณีอะไรกับอาจารย์จตุรนเลยนะงั้นเขามีสิทธิ์ติดตามเอาคืนได
1: ้
2: โดยใช้สิทธิ์ตามมาตรา1336โดยไม่มีอายุความนะเพียงแต่ว่า1336ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นด้วยเช่นถ้าอาจารย์อิงครัตครอบครองปรปักษ์นะนอนกอดทุกคืนเป็นเวลา5ปีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็ติดตามเอาคืนไม่ได้แล้วนั้นคำว่าทรัพยสิทธิ์จึงเป็นสิทธิ์ที่ใช้ยันบุคคลได้ทั่วไปไม่ใช่แต่เฉพาะคู่กรณีแต่บุคคลสิทธิ์ใช้ยันได้แต่เฉพาะคู่กรณี
1: ครับโอ้ถือว่าเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างครอบคลุม
0: นะฮะโอ้ชัดเจนนะครับนะครับ
2: เข้าใจว่าไม่รู
0: ้ทีนี้ก่อนที่จะไปในเรื่องอื่นๆนะครับพอดีในช่วงท้ายนะครับของชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราก็ตามที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นจารีตประเพณีนะครับก็จะมีคำถามนะครับในตอนท้ายเพื่อที่จะอธิบายเป็นการยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นถึงเห็นความละเอียดนะครับเห็นความละเอียดของเนื้อหาสาระของชุดวิชานะครับนะโดยในวันนี้คำถามแรกในแต่ละช่วงของเราจะมี4คำถามนะครับนะแต่ละช่วงเราจะมี4คำถามก็จะเป็นการสรุปครับอาจารย์ฮะสรุปในแต่ละช่วงนั้นมาเป็นแนวคำถามให้นักศึกษาได้เห็นนะครับว่านะครับคำถามที่นักศึกษาอาจจะพบเจอในการทดสอบนักศึกษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในการทดสอบแบบอัตนัยนะครับหรือการทดสอบแบบปรนัยหรือแนวทางที่จะเชื่อมไปอย่างอัตนัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งนะครับในคำถามแต่ละช่วงนั้นก็จะสโคปนะฮะมวลรวมเลยนะครับในแต่ละช่วงออกมานะครับวันนี้คำถามที่1ของช่วงแรกนะครับคำถามที่1ของช่วงแรกครับเป็นเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่พอดีนะครับเป็นเรื่องที่เรากำลังพูดนะครับแล้วก็โดยรวมวันนี้โอ้โหถือว่าแทรกซึมทุกสาขาทุกกฎหมายเลยเข้าไปในคำถามนี้นะครับในตัวอย่างด้วยนะครับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเป็นเช่นไร
1: ครับ
0: อย่างที่บอกครับตำราบางเล่มก็แยกเป็น4เป็น5เป็น6ก็สุดแล้วแต่สุดแท้แต่ก็อยู่ในความของมาตรา149ครับนะฮะท่านอาจารย์จตุรนท่านจะมาเป็นผู้เฉลยนะครับนะฮะเป็นผู้เฉลยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
1: นะครับนะขออนุญาตเฉลยนะครับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเป็นเช่นไรนะครับจริงๆตรงนี้ก็ถือยังคงเป็นองค์ประกอบนะครับที่ปรากฏอยู่ในมาตรา149นะ
2: ครับ
1: ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยมีการแบ่งองค์ประกอบออกดังนี้นะครับคือ1การกระทําใดๆของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
2: ์
1: อย่างที่นี่มีการกล่าวไปนะครับว่ากรณีของการเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์เนี่ยบางตำราอาจจะมีการแยกออกไปเป็นอีกข้อต่างหากนะครับอย่างในตำราของเราเนี่ยก็ไปอยู่ในข้อที่5นะครับส่วนในองค์ประกอบที่2คือด้วยความสมัครใจนะองค์ประกอบที่3คือการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็นะ ประการต่อมาคือมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
2: ครับ
1: โดยในส่วนของการที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้นะครับท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์วรวุฒิเนี่ยนะครับได้อธิบายเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นะครับนะสิทธิ์ต้องมีการเคลื่อนไหวนะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็จะถือว่าม
2: ีนิติกรรม
1: ไม่มีนิติกรรม
2: ไม่มีนิติกรรม
0: ครับโอ้นี่สำคัญเลยทีเดียวครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงที่1ครับเดี๋ยวตรงนี้เราระงับการเคลื่อนไหวไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาเคลื่อนไหวต่อในช่วงหน้าครับมาพบกับช่วงที่2นะครับของครั้งที่3ในชุดวิชากฎหมายแพ่ง1ของเราเมื่อคู่นี้เราก็ได้แยกแยะนะครับองค์ประกอบนะครับของนิติกรรมไปแล้วนะครับมันมีคำหนึ่งครับอาจารย์คร
2: ับ
0: คำหนึ่งที่นะฮะไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเพื่อนพ้องหรือเปล่าของนิติกรรมก็คือคำว่านิติเหตุนิติเหตุนะครับนิติเหตุนี่คืออะไรครับอาจารย์ครับนิติเหตุ
2: นิติเหตุ
0: ครับ
2: นิติเหตุนะครับนิติบวกกับเหตุ
0: เหตุการณ์
2: นะนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มีผลในทางกฎหมาย
0: ครับ
2: นะนิติเหตุคือเหตุการณ์ที่มีผลหรือส่งผลในทางกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการเกิด
0: การ
2: เกิดเป็นนิติเหตุเพราะคนที่เกิดมาย่อมมีสิทธิต่างๆได้การตายก็เป็นนิติเหตุพอตายแล้วมรดกของผู้ตายก็จะตกทอดไปยังทายาททายาทนะครับหรือกรณีที่แม่น้ำไหลเปลี่ยนทิศทางพัดเอาหินดินทรายขึ้นมาโปะกับที่ดินของอาจารย์จตุรงค
0: ์ครับ
2: ดังนั้นอาจารย์จตุรงค์ก็ได้ดินเพิ่มมา
0: แม่น้ำยม
2: เรียกว่าเป็นแม่น้ำยมอ๋อแม่น้ำยมจังหวัดอะไรครับ
0: สุโขทัยครับ
2: สุโขทัยนะครับอันนี้มีที่งอกขึ้นเยอะแต่ต้องไม่เกิดจากการถมนะนะครับนั้นพอแม่น้ำพัดอิฐหินดินทรายมาชนกับที่ดินของเราจนยื่นออกไปสู่กลางน้ำกลายเป็นที่งอกริมตลิ่งที่งอกหลักการสำคัญคือหน้าน้ำน้ำต้องไม่กล้าท่ว
0: ม
2: พูดง่ายๆท่วมไม่ถึงนะนั้นก็แปลว่าตรงนี้เป็นนิติเหตุส่งผลทางกฎหมายกล่าวคือที่งอกตรงนั้นก็ตกเป็นของอาจารย์จตุรนเลยอันนี้นี่คือนิติเหตุนะส่วนนิติกรรมนิติกรรมก็เป็นเหตุการณ์ที่มีผลในทางกฎหมายเหมือนก
0: ัน
2: เพียงแต่แตกต่างจากนิติเหตุตรงที่ว่านิติกรรมเนี่ยมันกระทำขึ้นด้วยใจสมัคร
0: ครับ
2: แต่นิติเหตุอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลหรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่พูดมาเมื่อกี้เป็นตัวอย่างธรรมชาติหมดเลยการเกิดการตายแล้วก็แม่น้ำทำให้เกิดที่งอกริมตลิ่งถ้ามาดูนิติเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลเช่นละเมิดละเมิดเจ๊แต๋วอยู่ๆก็มาต่อยอาจารย์จตุรนนะ
0: โดยไม่ใช่ข
2: ้าวหมูปิ้งไม่พอใจไม่พอใจเนี่ยอย่างเงี้ยเจ๊แต๋วเนี่ยมาทำละเมิดใช่ไหมมาทำร้ายร่างกายอาจารย์จตุรนถามว่าเป็นนิติเหตุไหม
0: เป็น
2: ส่งผลให้อาจารย์จตุรนเกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในการทำละเมิดถามว่าอันนี้ก็เกิดสิทธิ์แล้วนิติกรรมก็เกิดสิทธิ์แล้วนิติกรรมนิติเหตุที่เกิดจากบุคคลเนี้ยต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงที่อาจารย์จตุรนไม่ได้สมัครใจแต่นิติกรรมมันเกิดจากความสมัครใจ
0: ครับ
2: นั้นสรุปนิติเหตุเป็นเหตุการณ์ในทางกฎหมายเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลก็ได
0: ้
2: นี้แน่นอนนิติกรรมต้องเกิดจากการกระทำของบุคคลเพราะนั้นนิติกรรมกับนิติเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลแตกต่างกันตรงที่ว่านิติกรรมต้องสมัครใจแต่นิติเหตุไม่สมัครใจเช่นละเมิดเป็นต้น
0: ครับนี่ชัดเจนเลยนะครับนะ
1: ครับ
0: ชัดเจนเลยนะครับนะชัดมากยิ่งกว่าทีวีดิจิตอลนะครับต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์น
1: ัก
0: ศึกษาจะแยกแยะได้แล้วนะครับตรงนี้นักศึกษาต้องรู้ต้องทราบเป็นพื้นฐานนะครับทีนี้เมื่อคู่ครับท่านอาจารย์ครับเราก็ได้พูดเหลือบๆมองมาตรา150ไป
2: น
0: ะซึ่งมาตรา150เนี่ยแน่นอนครับทุกคนก็จะต้องดูหลักลักษณะทั่วไปหรือบททั่วไปบทเป็นเสร็จทั่วไปนี่นะครับท่านที่ประมวลเขาเขียนไว้เนี่ย
2: มันจะเสร็จตั้งแต่บทนี้แหละครับ
0: เพราะว่านะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช้กับทุกเรื่องราวนะครับที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะแต่ก็จะเขียนในภาพรวมไว้แล้วก็จะไปแยกย่อยอย่างเช่นพวกเอกสิทธิ์สัญญาก็จะมีแยกย่อยอีกนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ขัดต่อบทเป็นเสร็จทั่วไปนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นครับใน150เนี่ยนะครับนะต้องไม่เป็นการที่มีวัตถุประสงค์ที่เรายกตัวอย่างเรื่องสัญญาซื้อขายยาบ้าสัญญาจ้างคนไปตีหัวคนอะไรเงี้ยนะครับต้องห้ามชัดแจ้งพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะฮะเพราะกฎหมายมาตรา150เขียนไว้ชัดเลยว่าถ้าอย่างนี้นะถ้านิติกรรมไปทำแบบนี้นะโมฆะนะครับโมฆะนะมีผลเป็นโมฆะเลยแต่ทีนี้เหลือบลงมาอีกนะเหลือบลงหรือเหลือบขึ้นไม่รู้นะครับนะฮะมาตรา151ครับท่านอาจารย
1: ์
0: มาตรา151นะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับ
1: ครับ
0: อ่านนะฮะการใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้าไม่ใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นไม่เป็นโมฆะ

0: ครับ
1: ครับ
2: อย่างนี้เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ครับเราเคยพูดไปแล้วในส่วนของความสามารถ
0: ครับ
2: ความสามารถเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
0: ครับ
2: จะใช้151ไม่ได้เอ๊ะหมายความว่ายังไง
0: ครับ
2: นะครับอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับท่านอาจารย
0: ์ครับ
2: ครับ
3: คือมาตรา151นี้เป็นเรื่องที่ข้อตกลงคือการทำนิติกรรมของบุคคลใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นนิติกรรม2ฝ่าย2ฝ่ายนะคือนิติกรรมอาจจะแบ่งเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวน
0: ิ
3: ติกรรมหลายฝ่ายก็ได้นิติกรรมฝ่ายเดียวเช่นพินัยกรรมนิติกรรมหลายฝ่ายเช่นสัญญาต่าง
0: ๆ
3: ทีนี้ในมาตรา151เนี่ยแน่นอนละมันเกิดจากการที่มีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีนั้นยกตัวอย่างว่าในการทำสัญญานะครับแล้วคู่สัญญาเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลเนี่ยนะครับเขาไปตกลงเรื่องที่มันขัดกับที่กฎหมายบัญญัติเอาไว
0: ้
3: เนี่ยถามว่าไอ้ข้อตกลงอันนั้นอ่ะ
2: ครับ
3: มันจะใช้ได้ไหมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จตุรนซื้อรถยนต์จากอาจารย์อิงครัตอาจารย์อิงครัตเนี่ยก็ขายรถเบนซ์ที่ใช้มา4ปีให้อาจารย์จตุ
0: ร
3: นนะในราคา1ล้านบาทอาจารย์จตุรนก็เห็นว่าโอเคนะอาจารย์อิงครัตใช้รถอย่างดีนะครับทนุถนอมรถมากรถก็ไม่ได้สึกหรออะไรเพราะว่า
2: พลาสติกข้างหลังยังไม่แกะออก
3: พลาสติกยังไม่ได้แกะออกนะครับรถอย่างดีเลยก็ตกลงซื้อในราคา1ล้านอาจารย์จตุ
2: ร
3: นก็บอกว่าค่าโอนให้อาจารย์อิงครัตในฐานะผู้ขายโอนนะอาจารย์อิงครัตก็บอกไม่ได้หรอกพี่ตกลงกันคนละครึ่งแล้วกันสองครึ่งกันได้ไหมสมมติตกลงกันไปตกลงกันมาสุดท้ายมาจบที่บอกให้อาจารย์อิงครัตจ่ายเอาไง
2: ครับ
3: อย่างนี้ถามว่าขัดกฎหมายไห
0: ม
3: ในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าการซื้อขายเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยให้ผู้ซื้อผู้ขายออกกันคนละครึ่งแต่พอทั้งคู่ตกลงกันว่าให้คนขายออก
2: ออกฝ่ายเดียวเลย
3: ขัดกฎหมายไหม
2: ขัด
3: ครับ
2: ขัด
3: แต่ว่าบังเอิญว่าไอการตกลงค่าธรรมเนียมในเรื่องการซื้อขายที่คนละครึ่งเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
2: ครับ
3: เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้กระทบกระเทือนต่อใครนี
0: ่
3: ม
0: ัน
3: เป็นเรื่องระหว่างคู่กรณีคู่สัญญาดังนั้นจึงตกลงกันได
0: ้ครับ
3: ดังนั้นจากมาตรา151เนี่ยก็เลยส่งผลให้ข้อตกลงในสัญญาซื้อขายที่บอกว่าให้ผู้ขายออกค่าธรรมเนียมแต่เพียงผู้เดียว
0: ครับ
3: จึงใช้บังคับได
2: ้อืม
3: ถึงแม้นขัดกฎหมาย
2: นี่คือการใช้151มายกเว้นเลย
3: นะครับ
2: ก็ถือว่าไม่ขัดต่อความสงบแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับทำได้นะ
3: ทีนี
2: ้ครับผม
3: เสริมนิดนึงก็คือว่า
2: ครับ
3: แล้วนักศึกษาก็จะงงว่าอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรว่ามาตราไหนเนี่ยมันขัดกับความสงบหรือไม่ขัดกับความสงบ
0: ครับ
3: อันนี้นักศึกษาต้องศึกษาการศึกษาเนี่ยเราก็สามารถศึกษาได้จากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ได้ตัดสินไว้แล้วแม้นอย่างในเรื่องจำนองใช่ไหมอาจารย์จตุ
0: ร
3: นเรื่องจำนองเนี่ยที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วถ้าไปตกลงเนี่ยแล้วมีกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบมันก็เป็นก็โมฆะใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็เรื่องของการบังคับจำนองนะครับเราได้เงินไม่พอที่จะชำระหนี้นะสมมติผมเป็นหนี้ท่านอาจารย์อิงครัตเนี่ยนะครับนะ1 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนจำนองที่ดินของตน1แปลงเนี่ยนะครับไว้เป็นประกันนะครับสุดท้ายเนี่ยพอมาบังคับจำนองแล้วเนี่ยนะครับได้เงิน800,000
3: อ
0: ีก200,000นี่ผมต้องรับผิดหรือเปล่าซึ่งตามกฎหมายก็บอกว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดแหละนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับในสัญญาจำนองมักจะมีการเขียนลงไปว่าให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาตราดังกล่าวนะก็คือให้ลูกหนี้รับผิดในส่วนที่ยังขาดนะข้อตกลงดังกล่าวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ใช้ได้ไม่ขัดต่อความสงบ
3: คือคนที่บอกใช้ได้คือศาลฎีกาใช่ไหมศาลฎีกาบอกใช้ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบนั้นตกลงได้นะใช้หลักเสรีภาพแห่งการแสดงเจตนานะตกลงแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายได้เพียงแต่ต้องไปดูนิดเดียวว่ากฎหมายที่แตกต่างเนี่ยที่ตกลงแตกต่างเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบไหมถ้าเป็นข้อตกลงโมฆะแต่ถ้าไม่เป็นข้อตกลงก็ใช้บังคับกันได
2: ้
3: นั่นเองหลักเป็นอย่างนั้น
2: ซึ่งในเรื่องความสามารถเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
3: ความสงบ
2: เรียบร้อย
3: ไม่ได้
2: คือจะไปตกลงกับผู้เยาว์เป็นอย่างอื่นที่ไม่ได
3: ้
2: นะครับนอกเหนือจากมาตรา21เนี่ยจะทำไม่ได้นะครับ ที่กฎหมายบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ก็ทำไม่ได้ลุงเฉินฮะลุงเฉินมาจากไหนไม่รู้
0: ลุงเฉิน
2: แต่ลุงเฉินเนี่ยดูของเราเนี่ยสงสัยลุงเฉินเคยเรียนแต่เรียนไม่จบลุงเฉินแกมีประสบการณ์ฮะแกมีประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับแต่ไปโยงกับในส่วนของกฎหมายแพ่ง3นะฮะลุงเฉินกำลังอยากจะเล่าเรื่องฎีกาที่สำคัญในเรื่องที่นะครับในเรื่องที่มาตรา151เนี่ยบอกไว้แล้วเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยน่าจะอยากทราบนะท่านอาจารย์ครับเขาบอกว่านะครับนะมีเรื่องนึงลุงเฉินเล่าว่าแกไปเห็นโจทย์และจำเลยตกลงแบ่งสินสมรสระหว่างกันนะครับนะซึ่งมีผลให้แต่ละฝ่ายได้รับทรัพย์สินและมีภาระหนี้ที่ต้องชำระหนี้สินซึ่งเป็นหนี้ร่วมมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะซึ่ง

0: แผกแตกต่างจากเดือนนักศึกษาได้เรียนขึ้นไปนะครับแต่เปิดไปดูก่อนก็ได้มาตรา1533และมาตรา1535นะครับบัญญัติไว้แต่กรณีนี้เนี่ยศาลท่านมองว่าไม่ใช่บทบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีของประชาชนนะครับข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยนะครับยุงเฉินแกเราบอกว่าแกได้ฟังมาว่านะฮะมีผลบังคับนะแล้วก็ไม่ตกเป็นโมฆะด้วยถ้านักศึกษาสนใจตรงนี้ก็นักศึกษาก็ไปเปิดในคำพิพากษาศาลฎีกาที่566/2556
1: ครับ
0: แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พูดไปถึงในบับ5นะครับ
1: ในเรื่องของกฎหมายครอบครัว
0: ได
1: ้เวลาแบ่งสินสมรสก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งแต่ถ้าเขาตกลงแตกต่างจากที่กฎหมายบัญญัติก็แบ่งให้สุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษอันนี้ก็ใช้ได้
0: นะครับ
1: ถึงแม้แตกต่างจากกฎหมายแต่กฎหมายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความสงบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมนั่นก็ตกลงก็ใช้บังคับกันได
0: ้อ๋ออันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแต่ก่อนที่จะใช้ตรงนี้ต้องมีการสมรสก่อนนะครับนะครับนะฮะทีนี้นะครับนอกเหนือจากตรงนี้นะครับอาจารย์นอกเหนือจากมาตรา150-151แล้วเนี่ยนะครับในบทบัญญัติทั่วไปก็มีมาตราสำคัญอีกมาตราสำคัญหนึ่งนะครับ
1: ทีนี้ก่อนไปถึงมาตราที่อาจารย์อิงคัตพูดจะย้ำนักศึกษาตรงนี้นี่ระหว่าง150-151
0: ครับดีครับ
1: 150นะขีดเส้นใต้ตรงที่วัตถุประสงค์
0: ครับ
1: 150นี่คือต้องโฟกัสหรือพุ่งไปที่วัตถุประสงค์ของนิติกรรม
2: ครับ
1: ถ้าวัตถุประสงค์ของนิติกรรมเนี่ยต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอย่างที่เราว่ากันไปแล้ว
2: ครับ
1: นะวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน
2: ครับ
1: คือกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายถ้ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีประชาชนอันนี้เนี่ย
2: ครับ
1: นิติกรรมที่ทําก็เป็นโมฆะ
2: ครับ
1: วัตถุประสงค์ที่เป็นการพ้นวิสัยพ้นวิสัยไปแล้วว่าไม่สามารถเป็นไปได้โดยแน่แท้ไม่ว่าใครใครก็ทำไม่ได
2: ้
1: คือถ้าคู่กรณีทำไม่ได้แต่คนอื่นทำได้หมด
2: ครับ
1: อาจารย์จตุรนทำไม่ได้อาจารย์อิงคัตทำได้อย่างนี้ไม่พ้นวิสัย
2: คร
1: ับ ต้องเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เลยนะครับจ้างอาจารย์จตุรนให้ชุบชีวิตยักษ์วัดแจ้งอย่างเงี้ยไม่มีใครทำได้
2: นะครับ
1: จ้างไป 200,000 เนี่ยก็เป็นโมฆะนะครับเพราะมันพ้นวิสัย
2: ครับ
1: 150ย้ำต้องวัตถุประสงค์ของนิติกรรมวัตถุประสงค์คืออะไรก็คือประโยชน์สุดท้ายที่คู่กรณีมุ่งหมายที่จะได้จากการทำนิติกรรมอันนี
0: ้ครับผม
1: ถ้าเป็นสัญญาทั้งสองฝ่ายต้องรู
2: ้ครับ
1: ถึงเรื่องนี้ด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ถ้ารู้ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายไม่รู้อันนี้ก็ไม่เรียกว่าวัตถุประสงค์ของนิติกรรม
2: คร
1: ับ นะเนื่องจากเวลาสั้นเราก็อย่างกระชับท
2: ี
1: นี้151คือข้อตกลงพูดง่ายๆข้อตกลงถ้าขัดกฎหมายแล้วกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบข้อตกลงโมฆะนะถ้าไม่เกี่ยวกับความสงบไม่โมฆะ
2: ครับ
1: ทีนี้ความเป็นโมฆะของ151คือโมฆะเฉพาะข้อตกลง
2: ครับ
1: แต่ความเป็นโมฆะของ150คือนิติกรรมโมฆะทั้งหมด
2: ครับ
1: นิติกรรมโมฆะหมดนะแต่151เนี่ยนิติกรรมอาจจะสมบูรณ
2: ์
1: เพียงแต่ข้อตกลงข้อนี้อาจจะโมฆะนะนี่คือต่างกันแล้วนะน
0: ั้
1: น150โมฆะหมดเลยนะครับนิติกรรมไปหมดทั้งยวงพูดง่ายถ้าเปรียบเสมือนนิติกรรมคือรถยนต
0: ์
1: Camry 1คัน
0: นะสีขาว
1: สีขาวรถยนต์ Camry สีขาว1คันนะถ้า1ไม่น่ายกรถยนต์เลยคือถ้า150โมฆะเนี่ยมันไปหมดทั้งคันไปหมดคันแต่ถ้า150นี่ล้ออาจจะหลุดไป151151ล้ออาจจะหลุดไปแต่ว่าตัวนิติกรรมยังอยู
2: ่ครับ
1: นี่นะครับ
0: โอเคยกสีขาวซะแล้ว
2: แต่ล้อหลุดนี่ผมก็รับซื้อนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ครับ152ครับ
1: 152คือแบบของนิติกรรม
2: ครับ
1: นักศึกษาต้องเข้าใจว่านิติกรรมเนี่ยไม่ได้ทุกชนิดน่ะไม่ได้มีแบบหมดนะบางนิติกรรมไม่มีแบ
2: บ
1: บางนิติกรรมมีแบบแล้วแบบคืออะไร
0: ครับ
1: หลายคนไปคิดว่าแบบฟอร์มที่ซื้อตามท้องตลาดไม่ใช่นะ
0: ร้านขายเครื่องเขียน
1: ร้านขายเครื่องเขียนไม่ใช่นะแบบคือสิ่งหรือพิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำ
2: ครับ
1: ถ้าไม่ทำเป็นโมฆะ
2: ครับ
1: นี่คือแบบ
2: ครับ
1: สิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าคุณต้องทำนะถ้าคุณทำนิติกรรมเรื่องนี้คุณต้องทำแบบนี
2: ้ครับ
1: ถ้าคุณไม่ทำนิติกรรมเป็นโมฆะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด
2: ๆครับ
1: มาตรา456
2: ครับ
1: เป็นแบบของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับการที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดินมีโฉนดมาตรา456บอกคุณต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่
1: นั้นถ้าคุณทำเป็นหนังสือทำสัญญากันเองแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนโอนต่อเจ้าพนักงานที่ดินสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นโมฆะน
2: ี
1: ่ตามมาตรา456ซึ่งบังเอิญว่า456เขาเขียนไว้เลยว่าเป็นโมฆะเลยอย่างเนี้ยมันเป็นเอกเทศสัญญาเป็นบทเฉพาะ นะแต่หลักทั่วไปมันอยู่ในมาตรา152นี่แหละว่าไม่ได้ทำตามแบ
2: บ
1: ทีนี้แบบเนี่ยอาจารย์อินครัต
0: ครับ
1: กฎหมายบางลักษณะ
2: ครับ
1: ไม่ได้ชี้ชัดว่าถ้าไม่ทำแล้วเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: เช่นจำนองมาตรา712
2: ครับ
1: สัญญาจำนองเนี่ยผิดไม่ใช่712 714ใช่ไหม
0: บวก2
1: 714ไหมหรือ
0: 714ครับ
1: สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที
2: ่ครับ
1: นะแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ทำแล้วเป็นอะไร
2: ครับ
1: นะใช่ใช่ไหมครับอาจารย์นิรันดร์ครับอาจารย์นิรันดร์ช่วยอ่านนิดนึงครับ
0: มาตรา714นะครับอันสัญญาจำนองนั้นท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่บอกแค่นี้ไม่เหมือนซื้อขายนะ4 5 6บอกเลยว่ามิฉะนั้นเป็นโมฆะทีนี้พอบอกแค่นี้ถามว่าอันนี้คือแบบไห
2: ม
1: เวลาเราศึกษากฎหมายแน่นอนเราก็ต้องอิงคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นหลักนะคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเป็นตัวอย่างของการปรับใช้กฎหมายที่ถูกต้องแล้วเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นหลักสากลแล้วศาลฎีกาตัดสินเลยว่าถ้าไม่ทำตาม714ก็คือการทำสัญญาจำนองที่ไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตกเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่า714นี้ก็คือแบบของสัญญาจำนอง
2: ครับ
1: นั้นสรุปมาตรา152เป็นเรื่องแบบของนิติกรรม
0: ครับ
1: แต่นิติกรรมทุกชนิดไม่ได้มีแบบทั้งหมดหรอกนะครับบางชนิดมีบางชนิดไม่มีถ้าชนิดไหนมีแบบต้องทำตามแบบนั้นถ้าไม่ทำก็ตกเป็น
2: โม
1: ฆะนั่นเอง
0: นะครับก็มีลายจากป้าเขียวมาบอกว่าอยากจะทราบเลขฎีกาเมื่อท่านอาจารย์พูดเมื่อครู่เนี่ยเพื่อป้าเขียวแกมีจะเป็นประเด็นนะครับก็คำพิพากษาศาลฎีกาที่728/2545ป้าเขียวไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับมาตรา714
2: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ลุงแดงมีการไลน์มาคร
1: ับ
2: นะไลน์มาถามว่าอาจารย
1: ์รายการนี้สดนะดู
2: อาจารย์เนี่ยบอกว่าเป็นโมฆะปั๊บเนี่ยจากเมื่อก่อนกรณีการทำนิติกรรมที่ผิดแบบเนี่ยนะครับเป็นโมฆะเนี่ยมันก็คือเสียเปล่าไปเลยก็คือไปฟ้องอะไรก็ไม่ได้ละเสียเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอกรณีที่ว่านะกรณีอย่างเช่นสัญญาค้ำประกันเนี่ยนะไม่มีหลักฐานในการไปฟ้องร้องก็ฟ้องร้องกันไม่ได้ไอ้กรณีการฟ้องร้องไม่ได้เพราะขาดหลักฐานนี่ถือเป็นแบบของกฎหมายไหมครับอาจารย
1: ์อ๋อครับอันนี้ไม่ใช่แบบอ่ะตอบก่อนเรื่องสัญญาค้ำประกันเนี่ยคืองี้เราตั้งหลักว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบ
2: บ
1: นะครับที่ท่านอาจารย์จตุรนกำลังถามเนี่ยก็ลุงแดงเหรอ
2: ลุงแดงครับ
1: ตัวแต่ว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่นักศึกษาสับสนเยอะมากดีครับเป็นคำถามที่ดีมากคำว่าทำเป็นหนังสือ นะกับคำว่าทำหลักฐานเป็นหนังสืออันเนี้ยนะส่วนใหญ่แล้วคำว่าทำเป็นหนังสือเนี่ยมักจะเป็นแบบของนิติกรรมนะเช่นการทำสัญญาเช่าซื้อกฎหมายบอกว่าต้องทำเป็นหนังสืออันนี้คือแบบแน่ๆไม่ต้องไปจดทะเบียนนะนั่นคือเช่าซื้อแต่ถ้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นอกจากทำเป็นหนังสือแล้วต้องไปจดทะเบียนนะมีฉะนั้นโมฆะนะเพราะนี่คือแบบจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะมีฉะนั้นโมฆะนี่คือแบบทีนี้พอค้ำประกันบอกว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได
2: ้
1: มาตรา680บอกนะคำถามก็คือว่าเอ๊ะไอ้หลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยเป็นแบบของสัญญาค้ำประกันไหมคำตอบคือไม่ใช
2: ่
1: นั่นแปลว่าสัญญาค้ำประกันนี้ตกลงกันด้วยวาจาได
2: ้
1: อาจารย์จตุรนบอกอาจารย์อิงครัตบอกอาจารย์อิงครัตครับท่านไปกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เลย2ล้านเดี๋ยวผมค้ำประกันให้อ
2: ันนี้แค่ตัวอย่าง
1: นะเนี่ยแต่ทีนี้สัญญาค้ำประกันค้ำประกันยังไม่เกิดเพราะค้ำประกันจะเกิดต่อเมื่ออาจารย์จตุรนเนี่ยไปตกลงกับเจ้าหนี
2: ้
1: ไปตกลงกับเจ้าหนี้ก็คือสหกรณ์ออมทรัพย
2: ์
1: แม้นตกลงกันด้วยวาจาสัญญาค้ำประกันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะไม่มีแบ
2: บ
1: เพียงแต่ว่าถ้าอาจารย์อิงครัตเบี้ยวผิดนัดไม่ชำระหนี้สหกรณ์สหกรณ์เขาฟ้องอาจารย์จตุรนเนี่ยอาจารย์จตุรนต่อสู้ได้เลยว่าไม่มีหลักฐานนี
2: ่
1: ผมไม่เคยลงลายมือชื่อสัญญาค้ำประกันเลยอันเนี้ยทำให้กับฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์จตุรนเนี่ยมีเงินเยอะบอกไม่เป็นไรผมสุภาพบุรุษคำไหนคำนั้นดังนั้นเมื่อผมบอกสหกรณ์แล้วว่าผมค้ำประกันนั้นตอนนี้อาจารย์อิงคลัตผิดนัดชำระหนี้นะครับไม่หนีไม่มีไม่จ่ายเนี่ยผมก็ยินดีจ่ายให้อ้าวอาจารย์จตุรนก็จ่ายให้สหกรณ์นะแล้วถามว่าอาจารย์จตุรนไปไล่เบี้ยอาจารย์อิงครัตได้ไหมได้ไปไล่ได้นะเห็นไหมนั่นแปลว่าไอ้หลักฐานเป็นหนังสือไม่ใช่แบบของนิติกรรมแม้ไม่ทำตามสัญญาก็เกิดนิติกรรมก็เกิดเพียงแต่ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได
2: ้
1: ขีดเส้นใต้ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แปลว่าบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าลูกหนี้ยินดีจ่ายเพราะไม่ถูกบังคับก็จ่ายได้ไงเพราะมูลหนี้มันเกิดเนื่องจากสัญญามันเกิดขึ้นโดยสมบูรณ
2: ์
1: เท่านั้นเองคือความแตกต่าง
2: นี่เมื่อกี้ลุงแดงไลน์มาขอบคุณเลยครับบอกเข้าใจดีมากนะครับ
0: ก็ต้องขอบคุณป้าเขียวกับลุงแดงที่สนับสนุนรายการเราด้วยนะครับนะครับทีนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมแล้วกันนะครับภาพรวมที่นักศึกษาก็สามารถไปศึกษาในหน่วยที่7เพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เรามาในฝากฝั่งของการควบคุมการแสดงเจตนานะครับในหน่วยที่8นะครับนะย้ำนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจนะครับให้มากๆนะครับนอกจากฟังสื่อเสริมนะครับจากพวกเราแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องไปเปิดเอกสารการสอนนะครับแล้วดูอ่านนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้ประสบปัญหาการเป็นอัจฉริยะข้ามคืนก่อนสอบนะครับ1คืนสุดท้ายนะครับนะทีนี้นะครับ
1: ตอนนี้ต้องแบบเตือนนักศึกษาว่าอัจฉริยะข้ามคืนเสี่ยงหน่อย
0: เสี่ยงหน่อย
1: พอหักโหมร่างกายอ่อนแ
0: อ
1: เดี๋ยวก็เจอโควิด19
0: ใช่ครับ
1: ถูกมั้ย
0: นะฮะ
1: นั้นต้องสู้ด้วยกระทิงแดงไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ใช่นะครับไม่ใช่โควิดโอเค
0: นะครับทีนี้นะครับมาฝากฝังนะแล้วก็ได้ขึ้นหัวไว้แล้วว่ามีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับในหน่วย8นั้นนะครับก็คือนะฮะในส่วนของการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจที่แท้จริงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะมาตราก็จะมี3เรื่องนะครับซ่อนเล้นอยู่ในมาตรา154 154นะครับล่วง155วรรค1วรรคแรกนะครับแล้วก็นิติกรรมอำพรางอยู่ใน155วรรค2อันนี้คือส่วนแรกนะนะต้องแยกแยะกันให้ออกนะครับโดยเฉพาะซ่อนเล้นเนี่ยนะครับเกิดข้อวินิจครับ
1: อันนี้คือกองหน้า
0: อันนี้กองหน้าเกิดข้อวินิจฉัยน้อยน้อยเพราะว่านำสืบเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจค่อนข้างยากเพราะว่าไม่รู้อาจารย์จตุรนท่านคิดอะไรอยู
1: ่
0: นะครับยากเหมือนกันนะครับ นะฮะเพราะว่าท่านอาจจะมีความสุขก็ยิ้มกระยิบนะฮะได้ทั้งวันอยู่อย่างเงี้ยนะครับ
1: คือบางครั้งซ่อนอยู่ในใจแต่บังเอิญมีหลายใจ
0: มีหลายใจ
1: โอ้มันหายากมันจะไปพิสูจน์ยากว่าอยู่ตรงใจไหน
0: นะครับก็เลยไม่ค่อยมีคดีขึ้นสู่กับศาลฎีกาเท่าไหร่หรือขึ้นสู่ศาลเท่าไหร่นะครับแต่ลวงกับอำพรางนี่เยอะมากเลยนะครับเยอะมากอันนี้คือกองหน้านะฮะทีนี้กองหลังคือพวกเจตนาวิปริตนี่
1: นักศึกษาก็บอกว่าถูกลวงทุกเทอม
0: ถูกเ
1: ทอมนะฮะเจอลวงทุกเทอม
0: ถึงไม่ลวงนักศึกษาก็ไปตอบลวง
2: ครับ
0: ทีนี้แต่เราพิเศษนะฮะครั้งนี้นะท่านอาจารย์วรวุฒิท่านจะแยกแยะให้ด้วยว่าความต่างเนี่ยนะครับต่างกันยังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นสำคัญผิดกับคนช่อฉนอาจารย์บอกว่าจะพูดจริงหรือเปล่าท่านอาจารย์บอกสอนนะฮะวันนี้ผมรบกวนท่านอาจารย์มาเลยในฐานะประธานชุดนี่บอกว่าท่านอาจารย์ครับช่วยบอกนักศึกษาหน่อยเพราะนักศึกษาเท่าที่ดูจากการทดสอบเมื่อภาคการศึกษาที่แล้วนะครับนะฮะทั้งหมดทั้งนะฮะนักศึกษาที่สอบครั้งภาคและสอบปลายภาคนักศึกษาประมาทนิดนึงนะประมาทคือไม่ดูโจทย์ให้ดีนะครับนะไม่ดูโจทย์ให้ดีนะครับนะโจทย์นี่คิดไปเอง
1: นักศึกษาครับผมดูดีแล้วตอบไม่ได้อาจารย์ผมอ่านหลายรอบแล้ว
0: โจทย์นี่เขียนชัดเลยว่าคิดไปเองนะฮะดังนั้นนักศึกษาจะไปตอบคนช่อฉนนักศึกษาก็ไปหมดเลยฮะนะครับนั่งรถไฟไปทางไหนก็ไม่รู้ฮะแต่คงคำตอบคือต้องนั่งเรือออกจากเพชรบุรีเข้ามาที่กรุงเทพแต่นักศึกษานั่งรถไฟนั้นผิดทางแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นนักศึกษาวิปริตครับเจตนาวิปริตครับไม่ใช่นักศึกษาวิปริตนะอันนี้ขอถอนนะเจตนาวิปริตนะฮะนักศึกษาต้องดูให้ดีระหว่างสำคัญผิดสำคัญผิดก็มี2ค่ายซึ่งแต่ละค่ายผลต่างกันฮะ
2: ครับ
0: ผลต่างกันเลยนะฮะท่านอาจารย์นะครับค่ายนึงในโมฆะเลยค่าย156นี่ส่วนค่าย157เนี่ยนะครับนะโมคิยะนะครับเนี่ยแล้วในคนช่อฉนเนี่ยนะครับค่ายหนึ่งมีโมคิยะเลยนะฮะอีกค่ายหนึ่งไม่โมคิยะนะแต่เป็นเพียงเหตุจูงใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ข่มขู่อย่างที่ว่านั่นเองนะแต่ข่มขู่นี่จะง่ายหน่อยนะฮะง่ายหน่อยนะครับแต่ง่ายที่ง่ายหน่อยเนี่ยบางทีเราเลินเล
2: ่อครับ
0: เราเลินเล่อนะครับพวกพูดถึงเลินเล่อที่จะเกี่ยวข้องกัน156 157นะครับ
1: อ๋อใช่
0: นะครับนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้ยอ้างสำคัญผิดได้หมดเลยนะฮะนะผิดอยู่แล้วนะครับเหมือนกับอาจารย์เคยจีบสุภาพสตรีจีบผู้หญิงนะฮะมองอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแต่ยังประมาทไปคิดว่าเป็นผู้หญิง อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: หลอกตัวเอง
0: หลอกตัวเองนะหลอกตัวเองเขาเรียกว่าสำคัญผิดหลอกตัวเองแต่คนอื่นมาหลอกเขาเรียกว่าถูกคนช่อชนนะครับ
2: เราจะไปยิ้มกิ่มตรงนี้เคยประสบการณ์ไหมครับ
0: ทีนี้มา
1: ถูกคนช่อชนบ่อย
0: คนช่อชนบ่อยนะครับถูกคนช่อชนจนไม่มีโอกาสได้สมรสประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูมาตราแรกครับนะฮะนะสโคปจะอยู่ใน154นะครับจนถึง165นะนะครับนะฮะมาตราแรกครับเป็นเรื่องของนะฮะ154
2: ครับ
0: 154การแสดงเจตนาซ่อนเร้นชื่อก็คือการแสดงเจตนาซ่อนเร้นเราจะขึ้นมาตรานี้ไว้นะครับนะฮะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงคำถามแล้วเราจะไปศึกษาต่อในช่วงหน้าเนี่ยนะครับการแสดงเจตนาตาม154 154มีหลักว่าการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดง จะมิได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตามนะฮะนะพออ่านแล้วเหมือนฟังไมโครไหมฮะแม่ในใจหาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่แปลไทยเป็นไทยกลับไปกลับมาคือไม่โมฆะนะครับนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวท่านจันทร์บรุษท่านจะเสริมนะครับตัวนี้เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนานั้นเอาแล้วนะครับเรื่องนี้ครับท่านอาจารย์นะครับจากประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยนักศึกษาบางทีคิดว่าเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาเสนอสนองตอบผิดเลยอันนี้ผิดเรื่องไปเลยนะครับนะอีกทีนะฮะการแสดงเจตนาใดแม้ในจะจริงของผู้แสดงเจตนาต้องขีดเส้นใต้ว่าผู้แสดงเจตนาจะไม่ได้เจตนาให้ผู้แสดงเจตนาคือตนเนี่ยต้องผูกพันตามที่ตนได้แสดงออกมาเนี่ยครับอันนี้แปลง่ายๆนะแปลไทยเป็นไทยนะครับก็ไม่เป็นโมฆะนะครับไม่เป็นโมฆะนะครับไม่เป็นเหตุนะกฎหมายใช้คำมูลเหตุคือไม่เป็นเหตุให้เป็นโมฆะนะนะแต่นะครับเว้นแต่นักศึกษาต้องวงกลมนะฮะด้วยดินสอสีนะครับไฮไลท์ไว้เลยนะครับบางคนนี่ผมไปเห็นไฮไลท์ทั้งหน้าเลยอันนั้นใช้แปรงทาสีบ้านดีกว่านะครับอันนี้ไฮไลท์เฉพาะนะฮะพอดีพองามนะฮะที่สำคัญนะฮะเว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายคู่กรณีอีกฝ่ายผมคือผู้แสดงเจตนานะฮะยกตัวอย่างอาจารย์จันทร์นนท์คือคู่กรณีอีกฝ่ายนะฮะสมมตินะฮะจะได้รู้นะรู้ตอนไหนล่ะเดี๋ยวรู้ตอนไหนจะมาว่ากันนะครับถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจซ่อนอยู่ในใจของใครครับ
1: อาจารย์ผู้แสดง
0: นี่ซ่อนอยู่ในใจของอิงครัตอาจารย์จตุรนต้องรู้อะไรอยู่ในใจของอิงครัตถึงจะเป็นโมฆะแต่อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันช่วงหน้าแต่ก่อนจะจบช่วงครับเราก็มีคำถามนะฮะคำถามมาถามนักศึกษาแต่นี่เป็นพรีเทสนะเพราะเรายังไม่ได้พูดถึงเจตนาเรื่องนี้แต่ให้นักศึกษารู้ไว้ก่อนนะรู้ไว้ใช้นะครับเชิญครับอาจารย์
2: นะครับคำถามมีอยู่ว่านะครับการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งผลของนิติกรรมเป็นเช่นใดครับ
0: เนี่ยถามไปถึงช่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเรื่องการแสดงเจตนาลวงจะต่อจากซ่อนเร้นแล้วลวงเนี่ยนะครับเหมือนที่ท่านจันบอกว่าลวงทุกเทอมนะครับแต่ไม่รู้จะลวงคือโดนลวงเขาทดสอบอย่าเรียกว่าหลอกแล้วกันนะ
1: ลวงจนล่วงล่วงตลอดเลยแต่ว่าไม่นักศึกษาอย่าไปเสียใจการที่เราสอบครั้งแรกไม่ผ่านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติในการเรียนระบบทางไกลแล้วต้องถือว่าเราได้กำไรชีวิตทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับนักศึกษาเพราะบางคนเนี่ยสอบครั้งเดียวผ่านจำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะนั้นคนไม่ได้ไอ้คนที่สอบครั้งเดียวไม่ผ่านไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนะถูกไหมเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อจำกัดบางประการในตอนนั้นนะดังนั้นเมื่ออ่านหลายครั้งสอบหลายครั้งนะครับเขียนหลายครั้งย่อมดีกว่าทางเดียว
0: นะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับนี้เฉลยก็คือนะครับก็เป็นโมฆะครับตามมาตรา155นะครับนะฮะวรรคแรกด้วยนะครับการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะนะครับและข้อความต่อเดี๋ยวจะมาว่ากันในรายละเอียดละกันนะครับ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
5: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
4: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความ บุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนไ

0: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลๆๆ
3: อะไร
2: ออกเหมือนเดิมจานนึง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: จะเรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: กลับมาพบกันในช่วงที่3ครับในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราเช่นเคยครับเราอยู่ในเรื่องของซ่อนเร้นนะครับเมื่อครู่เราก็ได้พูดในสาระสำคัญในมาตรา154ให้นักศึกษาฟังแล้วนะครับนะทีนี้ครับในเรื่องของซ่อนเร้นนี่เองเนี่ยอย่างที่บอกครับว่านะครับการพิสูจน์เจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจนี่ค่อนข้างที่จะกระทำได้ลำบากได้ยากมากนะครับจึงเราก็พยายามประดิษฐ์นะฮะประดิษฐ์ข้อทดสอบที่จะมาทดสอบนักศึกษานะ
8: ครับ
7: ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเลยละกันนะครับนักศึกษาก็คงจะดูมาตาตามพวกเราไปแล้วนะครับนะก็คือนะ
8: จะอธิบายหลักก่อนไหม
7: ครับได้ครับ
8: จะอธิบายหลักเนาะ
7: อธิบายหลักก่อนนะครับก่อนไปยกตัวอย่างกันนะครับ
8: ถึงนี้ครับนักศึกษาถ้านักศึกษาดูในมาตรา154เนี่ยนักศึกษาจะจริงๆแล้วในตัวบทไม่มีคำว่าซ่อนเร้นคำว่าซ่อนเร้นเนี่ยนักกฎหมายเราก็มาพูดเพื่อสื่อให้เข้าใจได้ง่ายว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้นทีนี้ก่อนอื่นในมาตรา154นะเราพูดถึงเรื่องบุคคลใช่ไหมครับว่าแสดงเจตนา
7: ครับ
8: นั้นในมาตรา154ต้องมีคู่กรณีนั้นจะต้อง1ต้องมีผู้แสดงเจตนา2ต้องมีผู้รับการแสดงเจตนาแน่นอนมนุษย์คนเราเนี่ยนะครับยากนักที่จะอะไรนะเขาบอกอย่างถึงจิตใจอะไรเขาเรียกอะไร
9: ยากแท้อย่างถึง
8: ยากแท้อย่างถึงใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยลองถามทั้งสองท่านดูว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย

0: คยแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจมีบ้างไห
1: ม
0: ต้องมี
2: เลยครับ
1: ผมเห็นวันก่อนเลยครับเนี่ยเห็นมากระตาเลย
0: เห็นก
1: ระตาไปเจอน้องเขาแล้วบอกว่าเนี่ยพี่ไม่ชอบน้องนะแต่ความเป็นจริงแล้วชอบมาก
0: อ๋อแล้วครับอันนี้เขาเรียกป้องกันตัวนะครับอันนี้เรียกป้องกันตัวนะ
1: อันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: นั้น

0: เองแต่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างหรือแล้วแต่สถานการณ์นะครับทีนี้ในมาตรา154หลักเป็นอย่างนี้ครับว่า การแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจนะเมื่อผู้แสดงเจตนาได้แสดงต่อผู้รับการแสดงเจตนาออกไปแม้ไม่ตรงกับใจเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสิ่งที่แสดงไปนั้นไม่เป็นโมฆะนะนะครับยกเว้นการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆะต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าคู่กรณีอีกฝ่ายคือรับการแสดงเจตนาได้ล่วงรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจ
1: คร
0: ับ อันนี้แสดงว่าผู้รับนี่เก่งมากนะรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจและต้องรู้ในขณะที่แสดงเจตนาด้วย
1: ครับ
0: อาจจะรู้ก่อนก็ได้นะแต่อย่างน้อยต้องในขณะที่แสดงเจตนานี่เช่นนี้แล้วการแสดงเจตนาของผู้แสดงจึงตกเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: จึงตกเป็นโมฆะถ้ามารู้หลังจากที่แสดงไปแล้วโมฆะไหมครับไม่โมฆะ
2: ครับ
0: นั้นความเป็นโมฆะอยู่ตรงที่ว่าผู้รับการแสดงเจตนาต้องรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจ
2: ครับ
0: ของผู้แสดงเจตนา
1: ครับ
2: ครับ
0: นั่นเองนั้นสรุปผู้แสดงเจตนาเนี่ยแสดงมาไม่จริงใจ
1: ครับ
0: แสดงออกมาไม่ตรงกับใจ
1: ครับ
0: ถ้าผู้รับไม่รู
2: ้
0: เขาใส่ซื่อในสุดไม่รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจ
2: ครับ
0: การแสดงเจตนานั้นไม่โมฆะแปลว่าผู้แสดงเจตนาจะต้องผูกพันตามที่ตัวเองแสดงเจตนาออกมา
2: ครับ
0: แต่ถ้าผู้รับเขารู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจการแสดงเจตนานี้โมฆะผู้แสดงเจตนาไม่ต้องผูกพัน
1: คร
0: ับ นะครับก็จะเชื่อมต่อกับท่านอาจารย์อิงครับ
1: ครับนะฮะก็คือโดยสรุปก็คือรู้ในขณะนะครับนะฮะหรือก่อนการแสดงเจตนานั้น
0: ครับ
2: ครับ
1: สำคัญต้องขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้เอาไว
2: ้ว่า
1: ว่าสำคัญนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ครับ
1: คือผมเนี่ยนะครับอาจารย์นะฮะก็ยกตัวอย่างเป็นตัวเองเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยกับอาจารย์จตุรนเนี่ยนะครับก็จริงผมอายุน้อยกว่าท่านอาจารย์จรนมากเลยนะครับนะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าก็อยากได้แหวนของท่านอาจารย์จรนนะครับแหวน
0: วง
1: นึงเป็นธรรมลง
0: ธรร
1: มลงของท่านอาจารย์จรน
0: ครับ
1: ซึ่งตัวเรือนนี่มาจากเงินแท้ๆจากศรีสัชนาลัยบ้านท่านอาจารย์เลย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ไอ้คนดังเรื่องทองไ
1: ม่เหรอเอาเป็นเงินแท้ๆครับแต่หัวเป็นทองนพเก้าโอ้ยสวยงามมากเลยครับอยากได
0: ้อยากได
1: ้แต่นั้นก็หวงมากไม่อยากจะให้ใครทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าทองแท้หรือเปล่าแต่หวงมาก
0: หวงมาก
1: หวงมากอันนี้เรื่องเก๊แท้ไม่เกี่ยวนะฮะ
0: ไม
1: ่เกี่ยวกับการแสดง
0: เจตนา
1: ของจริงนะครับ
0: เป็นแหวนจริงทองจริงเงินจริง
1: ครับผมก็อยากได้มากครับอยากได้มากนะครับแต่โอ้โหอาจารย์รู้แล้วครับรู้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์จุลนไม่ขายแน่แหวนวงนี้ไม่ขายแน่นะครับแต่ด้วยความเป็นพี่น้องกันความอยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีก็เลยขอยืมนะ
2: ครับ
1: ขอยืมดีไหมว่าคิดในใจคิดในใจก่อนนะครับคิดในใจหมดเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้แสดงอะไรออกไปนะครับ นะฮะแต่ถ้าขอยืมก็คงจะไม่ให้
2: อ
1: ีกนะครับนะแต่ถ้าให้ราคามากๆหน่อยอาจจะขายนะครับแต่จริงๆอยากซื้อไม่อยากครับ
0: ไม่อยากซื้อแต่อยากจะเอามาสวมใส่ใช่ไหม
1: เอามาสวมใส่ฮะ
0: แก้เคล็ด
1: จะไปญี่ปุ่นฮะ
0: อ๋อจะไปญี่
1: ปุ่นจะไปโชว์คนญี่ปุ่นฮะ
0: โอเค
1: เอ๊ะเขากักตัวอยู่เปล่าไม่รู้นะฮะอยากจะเอาใส่ไปเอ
0: า
1: ไปดูงานฮะไปพรีเซนต์งานที่ญี่ปุ่น
2: ผ
1: มบอกว่าพี่จตุรน
2: คร
1: ับ ขอซื้อที่เถอะ 300,000 เนี่ยวงเนี้ย
0: เออ
1: โอ้โหทองนพเก้า 300,000 จริงๆขายได้ประมาณสักแสนกว่านะฮะ
2: ทำทานพระทำหน้าหวงก่อนหวงได้เหรอ
1: 300,000 นะ
0: 300,000
1: ใจจริงไม่ต้องการเลย
0: ไ
1: ม่ต้องการที่จะซื้อเลยแม้แต่บาทเดียว
0: ครับ
1: นะครับคืออยากได้มายืมเอาไปใส่นะฮะนะครับเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจนี่คือยืมฮะเนี่ยๆๆยืมเนี่ยซ่อนอยู่ในใจแต่แสดงออกไปเป็นซื้อขาย
0: เป็นซื้อ
2: ครับ
1: เป็นซื้อ
0: เสนอซื้อ
1: เสนอซื้อเลย 300,000
0: ขาย
1: ไม่ขาย
0: อีก3เดือนสากลปันผลให
1: ้
0: รู้อยู่แล้วอาจารย์จตุรนก็รู้ว่าจะได้ 300,000 เงินปันผล
1: ก็เสนอซื้อครับ
2: ครับ
1: นะครับอาจารย์จตุรนขาย
0: ตกลง
1: ไม่คิดอะไรมาก
0: เพราะตอนนั้นเขากำลังร้อนเงิน
1: ครับ
0: ร้อนเงิน
1: ตอนนั้นหรือตอนนี
2: ้ตอนนี
0: ้ตอนนั้น
2: ตอนนี้ฮะ
0: ตอนนี้ร้อนอ้าว
2: ตอนนี้ก็ร้อน
0: ตอนนี้ก็ร้อนรู้สึกร้อนตลอด
1: ก็ขายฮะ 300,000 ขายเลยฮะโดยที่ไม่รู้ถึงเจตนาที
0: ่ซ่อนอยู่
1: ในใจคือแค่ยืมนะครับ
0: ว่าไม่ได้อยากซื้อ
1: ไม่อยากได้ซื้อเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับในการทดสอบเมื่อสักครู่ก็ถามว่านิติกรรมการซื้อขายแหวนธรรมรงทองนพเก้าเนี่ยมีผลเป็นเช่นไรอธิบายนะแล้วก็เลยอาจจะถามว่าต่อมาเนี่ยผมบอกว่าอ่ะเอามาคืนพี
2: ่
1: นะครับเอาเงินมาด้วยอันนี้แค่ต้องการยืมไม่ต้องการซื้อขายข้ออ้างของผมฟังได้หรือไม่ประการใดถามได้หมดเลยฮะ
0: หรือถ้าเงินยังไม่จ่ายพอกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วอาจารย์จตุรนก็ทวงเงินมาไหนที่บอกว่า 300,000 อาจารย์อิงครัสก็บอกว่าโอ้ยพี่วันนั้นผมพูดเล่นอ่ะถอดคืนไปเลยอย่างนี้ได้ไหม
1: ได้ไหม
0: ได้ไหม
1: หรืออาจารย์จตุรนมาปรึกษา

0: ตาท่าน
1: ใน
0: ฐานะที่ท่านเป็น
1: นักกฎหมาย
2: ครับ
1: จงให้คำแนะนำ
0: ที่ถูกต้องด้วยนะ
1: ที่ถูกต้อง
0: ครับผม
1: บางคนแนะนำบอกให้ไปซื้อวงใหม่ก็แล้ว
0: กันอย่างนี้เนี่ยคือเราสามารถปูให้นักศึกษาแสวงหาทงคำตอบได้หมด
2: ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้นักศึกษาก็ต้องจับหลักว่านักศึกษาก็ต้องดูตัวละครใช่ไหมใครคือผู้แสดงใครคือผู้
2: ร
1: ับ อาจารย์อิงครัตเป็นผู้แสดงเจตนาส่วนอาจารย์จตุรนเป็นผู้รับการแสดงเจตนาอาจารย์อิงครัตแสดงออกมาว่าต้องการจะซื้อแต่ในใจต้องการยื
0: ม
1: ก็คือไม่ซื
2: ้
1: อนั้นแสดงว่าอาจารย์อิงครัตแสดงออกมาไม่ตรงกับใจ
2: ไม่ตรงกับใจละครับ
1: ไม่ตรงกับใจละถ้าเรื่องที่แสดงออกมาตรงกับใจนักศึกษาไม่ต้องวินิจฉัยมาตรานี
0: ้
1: มาตรานี้จะต้องแสดงมาไม่ตรงกับใจ
2: ครับ
1: ทีนี้การที่แสดงออกมาไม่ตรงกับใจเนี่ยสมบูรณ์หรือโมฆะใช่ไหมนักศึกษาก็ต้องดูว่าผู้รับการแสดงเจตนาเขารู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของอาจารย์อิงครัตในขณะที่เขาแสดงเจตนาไหม
0: ครับ
1: ซึ่งอาจารย์จตุรนรู้ไหมครับ
2: ไม่รู้คร
1: ับในชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนสุจริตตลอดเวลานะครับไม่รู้เป็นคนซื่อเขาไม่รู
0: ้ครับ
1: ไม่รู้เพราะว่านี่คือการกระทำครั้งแรกถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าเป็นข้อสอบซ่อมเนี่ยจะเป็นการกระทำหลายๆครั้งจนอาจารย์จตุรนจะรู้เลยอ
2: ่
1: ะถ้ารู้เนี่ยจะโมฆะถูกป่ะทีนี้เป็นการกระทำครั้งแรกอาจารย์จตุรนไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยพอต่อมาอาจารย์อิงครัตบอกเขาจะไม่ผูกพันละตามสัญญาซื้อขายเพราะนั้น 300,000 เขาไม่จ่ายหรอกอย่างนี้นะเพราะว่าเขาพูดเล่นอ
2: ้
1: างนี้ได้ไหมก็อ้างไม่ได
2: ้
1: นักศึกษาก็ต้องยกมาตรา154แล้วก็มาวินิจฉัยว่าสิ่งที่อาจารย์อิงครัตแสดงออกมาแม้ไม่ตรงกับใจแต่ก็ไม่ตกเป็นโมฆ
0: ะ
1: เพราะอาจารย์จตุรนซึ่งเป็นผู้รับการแสดงเจตนาไม่ได้รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจในขณะที่แสดงเจตนาอาจารย์อิงครัตจึงต้องผูกพันตามสัญญาซื้อขายตามที่ตกลงกันว่าจะต้องชำระเงิน 300,000 ให้กับอาจารย์จตุรนดังนั้นถามว่าอะไร
0: คำถามก็คือว่าผลเป็นอย่างไร
1: ผลก็คือว่าสัญญาซื้อขายนี้ไม่เป็นโมก
0: ไม่เป็นโมก
1: แต่ประการใดนะครับ
2: แล้วถ้าจะเรียกเงินก็เรียกได้ด้วย
1: ก็เรียกได้ด้วยก็เรียกได้
0: ที่อ้างเมื่อกี้
1: ก็แหวนเนี่ยเป็นหลักฐานแห่งสัญญาซื้อขายแล้วนะครับก็เรียกร้องได
0: ้ถ้าแปลงนะถ้าแปลง2คนเนี้ยนะครับเป็นถ้อยคำในมาตรา154ก็คือนะครับนะผู้แสดงเจตนาเนี่ยของคือผมเนี่ยแหละนะครับนะผู้รับการไอ้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือท่านอาจารย์จตุรนดังนั้นอาจารย์จตุรนนะครับเป็นผู้ที่จะนักศึกษาต้องดูตรงที่อาจารย์จตุรนว่านะฮะสัญญาเนี่ยจะเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะอยู่ที่อาจารย์จตุรนจะรู้หรือไม่รู
1: ้ครับ
0: นะครับรู้หรือไม่รู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจของผมนั่นเองนะครับอีกกรณีนึงครับ
1: ครับ
0: ซันนี
1: ่ครับซันนี่ชื่อคนนะ
0: ชื่อคนฮะ
1: โอเค
0: ซันนี่เนี่ยมีแฟนชื่อนกน้อยนกน้อยลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนะฮะ
1: โอเค
0: นกน้อยซันนี่กับนกน้อยนะครับก็ไปเที่ยวน้ำตกเอาน้ำตกนี่ไหนดีครับอาจารย์จตุรน
2: เจ็ดสาวน้อย
0: น้ำตกเจ็ดสาวน้อยว่าอาจารย์คิดชื่อได้นะฮะนะครับ
1: อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไร
0: สระบุรี
1: อ๋อสระบุรี
0: เจ็ดสาวน้อยนะครับไปเที่ยวเจ็ดสาวน้อยนะครับกับเพื่อนนะฮะซันนี่เป็นเพื่อนกับเปเป้
1: โอเค
0: นะครับนะฮะโดยซันนี่เนี่ยเป็นแฟนกับนกน้อยนะนะครับซันนี่เป็นแฟนกับนกน้อยโดยมีเปเป้เป็นเพื่อนของซันนี่แต่ทั้ง3คนไปเที่ยวน้ำตก7สาวน้อยด้วยกัน
2: 7สาวน้อยครับ
0: นะครับซันนี่เนี่ยอยากอวดฮะอยากอวดลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนกน้อยเนี่ยนะครับอยากอวดมากเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเป้ฮะสายเปนะครับสายเปนะรักเพื่อนไม่จริงรักไม่จริงหรอกรักไม่จริงหรอกนะครับก็อยากอวดนะฮะก็เลยโอ้โหได้ iPhone รุ่นไหนมันทันสมัยที่สุดเนี่ย
2: ตอนนี้แหละครับต้องเป็น iPhone 11
1: iPhone
0: 11
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้เอาไปด้วยโนเกีย3310ฮะอยากอวดฮะอยากอวดลิตเติ้ลเบิร์ดนะครับจึงยกโทรศัพท์โนเกีย3310เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่อยากให้ฮะเพียงจะโชว์สาวครับจะโชว์สาวนะครับว่าตัวเองนี่มีฐานะนะฮะจะยากจนหรือจะร่ำรวยอะไรก็สุดแท้แต่มีฐานะคงจะร่ำรวยนะฮะอาจารย์นะครับก็ยกโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับเปเป้บอกเอ้ยเปเป
1: ้
0: นะครับเอาโทรศัพท์ไปเอาไปใช้ให้ไปเลยนะให้ไปเลยค่าให้นายนะครับไปเลย1เครื่องนะเราให้นายไปเลย1เครื่องทั้งที่ในใจจริงเนี่ยไม่ต้องการอย่างให้นะเพียงต้องการที่เอาโชว์สาวยืมมั้งแหละครับ
2: ค
0: ือนิติกรรมคือให้ยืมมั้งแหละครับ
2: ครับ
0: นะทีเนี้ยโอ้โหลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนะครับหรือนกน้อยเนี่ยจริ งนกน้อยไม่นกน้อยเนี่ยไม่คือทึ่งมากอ่ะโอ้โหพี่3310ตั้ง 2,500 ให้ไปได้ยังไงนะครับเป็นคนที่ใจปร่ำประมาณนี
1: ้อะไรเท่ากี่เท่าไหร่นะกี่พัน
0: 2,500
1: นี่ราคาใช่ไหม
0: ราคา
1: อ๋อ
0: ราคา
1: ครับ
0: ทีนี้ฮะนี่ฮะพอนกน้อยนะครับกลับมาจากเจ็ดสาวน้อยทั้งหมดนะฮะกลับมาจากเจ็ดสาวน้อย
1: ครับ
0: ซันนี่ไปที่เป้เป้ให้เป้อ๋อมาเป้เป้นะขอขึ้นเอาโทรศัพท์มาเปเป้ก็บอกว่าเอ้ยได้ยังไงอ่ะก็ให้ไปแล้วอ่ะก็นายให้เรามาแล้วอ่ะนายจะมาเรียกคืนได้อย่างไรเปเป้จึงมาปรึกษา แบงกี
1: ้แบงกี
0: ้นะครับซึ่งเป็นทนายความ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ว่าต้องคืนหรือไม่
0: นิติกรรมนี้ต้อง

0: คืนไหมต้องคืนไหมในฐานะที่ท่านแบงกี้เนี่ยเป็น
1: ทนายความ
0: นะคร
1: ับ
0: อย่างนี้เนี่ยแบงกี้จะให้คำปรึกษาอย่างไรถึงจะชอบด้วยกฎหมายถ้าจับหลักได
2: ้ครับ
0: นะครับก็จะตอบได้แต่ถ้าไม่เข้าใจหลักนักศึกษาก็จะตอบไม่ได้นะครับเหมือนกันกับตัวอย่างเมื่อครู่นี้ครับ
2: ท่าน
0: ครับนะตัดลิตเติ้ลเบิร์ดไปนกน้อยไปไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ใช่คู่กรณีผู้แสดงเจตนาในเรื่องนี้ก็คือซันนี
2: ่
0: ซันนี่เป็นผู้แสดงเจตนาในการให้มือถือฮะ3310โนเกียนะฮะนะครับนะครับผู้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือเปเป
2: ้
0: ดังนั้นก็ต้องมาพิจารณาว่าเปเป้รู้หรือไม่ว่าอะไรซ่อนอยู่ในใจซันนี
2: ่
0: ในข้อนี้คือเขาไม่รู้
2: คร
0: ับ
2: ไม่รู
0: ้นะแต่ถ้าเปเป้รู้บอกโอ้โหซันนี่นี่ขี้โอขี้โม้ไม่ได้ให้จริงหรอกนะครับเดี๋ยวก็มาเรียกคืนอย่างเงี้ย
1: ซึ่งอันนั้นต้องมีข้อได้จริงใน
0: ข้อได้จริงอย่างอื่นใช่ครับ
1: บางครั้งนักศึกษาก็ไปวินิจฉัยเกินเลยข้อได้จริงไปจินตนาการเองเลยว่ากรณีอย่างนี้โอการเป็นเพื่อนกันนี่โชว์สาวเนี่ยแสดงว่าเปเป้จะต้องรู้ด้วยอยู่แล้วสมคบกันมาตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วไปใหญ่เลยถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักศึกษาข้อที่จริงมีแค่ไหนต้องแค่นั้นถ้าดูในลักษณะคำถามแล้วเนี่ยไม่มีชี้ชัดว่าเปเป้ได้รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของซันนี
0: ่
1: ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการแสดงเจตนาของซันนี่ที่ยกโทรศัพท์ให้กับเปเป้ก็ไม่เป็นโมฆะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อไม่เป็นโมฆะสัญญาให้ดังกล่าวก็เป็นอันสมบูรณ์เพราะมีการส่งมอบกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยดังนั้นถ้าคำถามว่าถ้าคำถามถามอย่างนี้นะครับว่าซันนี่เรียกคืนได้ไหมก็ตอบไม่ได้
2: ครับ
0: ดังที่วินิจฉัยดังกล่าวครั้งต้น
1: หรือถ้าเกิดข้อได้จริงข้อเท็จจริงในคำถามบอกว่านกน้อยรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของซันนี่นกน้อยรู้แต่เปเป้ไม่รู้ทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทสมมติข้อได้จริงเป็นอย่างนี้จริงนะเพราะนกน้อยนี่ก็ถูกหลอกมาเยอะแล้วนะก็ไม่เคยได้อะไรเลยเนี่ยนะนกน้อยรู้อยู่แล้วว่าซันนี่ไม่ได้ให้เปเป้จริงหรอกแต่เปเป้เนี่ยเชื่อโดยสุจริตว่าให้จริงถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เกี่ยวกันถูกไหมคำตอบก็ต้องเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะนกน้อยไม่ใช่คู่กรณีอีกฝ่ายนะครับไม่ใช่คู่นี้อีกฝ่ายครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ของมาตรา154แล้วนะฮะนักศึกษากลับไปนั่งฟังตัวอย่างให้เข้าใจดีๆนะครับเราพยายามที่จะกรองแล้วนะครับถึงลำดับลำดาในการที่จะนะครับวินิจฉัยนะครับในมาตรา154นี้นะครับก็เชื่อว่านักศึกษาก็จะคงจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นกว่าการอ่านหนังสืออีกมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาตราต่อมาครับเรื่องต่อมาอันนี้นะฮะฎีกาเยอะหน่อยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นมากหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญคือเนติบัณฑิตชอบออกนะครับในเรื่องนี้มากก็คือการแสดงเจตนาลวงครับนะลวงนะครับขออนุญาตอ่านนะครับลวงในมาตรา155วรรคหนึ่งนะครับ
2: ขออนุญาตครับ
0: การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ครับกับคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นไม่ได
2: ้
0: นะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าผลเนี่ยเป็นโมฆะก่อนนะนะครับแต่มีข้อยกเว้นนะฮะนะฮะเขาคือจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู
2: ้
0: กับบุคคลภายนอกเอ๊ะบุคคลภายนอกนี่คนที่อยู่นอกบ้านหรือเปล่าอาจจะยืนอยู่นะครับหรือคนที่อยู่นอกชานหรือเปล่านะครับเนี่ยมาแล้วเจอคำว่าบุคคลภายนอกที่สุจริตนะครับและต้องเสียหายเราเจอคำว่าต้องเสียหายก่อนนะครับพอเรียนลึกๆไปจะมีเสียค่าตอบแทนด้วยเอ๊ะอะไรกว้างอะไรกว้างใหญ่กว่ากันสองอย่างนี้นะครับหลักกฎหมายในเรื่องนี้นะครับต้องขออนุญาตท่านอาจารย์วรวุฒินะครับ
1: ครับคืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์จตุรนต์อาจารย์วิขลัต
0: ครับ
1: สองมาตรานี้154กับ155วรรคหนึ่ง
0: ครับ
1: จะสังเกตได้ว่า155วรรคหนึ่งต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอก
0: ครับ
1: ส่วน154คุ้มครองคู่กรณี
0: คู่กรณี
1: นะนั่นอีกทวนอีกทีนึง154ถ้าคู่กรณีไม่รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจก็ไม่โมฆะเห็นไหมกฎหมายต้องการคุ้มครองคู่กรณีพอ155วรรคหนึ่งกฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอกดังนั้นมาตรา155วรรคหนึ่งที่เราเรียกว่าการแสดงเจตนาลวงจึงต้องมีตัวละคร3ตัวถ้า154ซ่อนเล้นม
0: ี
1: 2ตัวผู้แสดงเจตนากับผู้รับการแสดงเจตนาทีนี้พอ155วรรคหนึ่งตัวละคร3ตัวคือผู้แสดงเจตนาผู้รับการแสดงเจตนาแล้วบุคคลภายนอกประเด็นที่1บุคคลภายนอกคือใ
2: คร
1: นะครับไม่ใช่คนที่อยู่นอกเขตเทศบาลนะครับบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณีก็คือไม่ใช่ตัวละคร2ตัวแรกนะตัวแรกคือผู้แสดงเจตนาตัวที่2ก็คือผู้รับการแสดงเจตนานั้นบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่3นะที่ไม่ใช่คนที่1คนที่2ทีนี้การแสดงเจตนาลวงเนี่ยลักษณะของเรื่องนี้ก็คือว่าบุคคลที่1ผู้แสดงเจตนาบุคคลที่2ผู้รับการแสดงเจตนาสมรู้กันสมคบกันแสดงเจตนาทำนิติกรรมขึ้นมาเพื่อลวงบุคคลที่3เรียกว่าบุคคลภายนอกแตกต่างกับมาตรา154
0: ครับ
1: มาตรา

0: มาตรา154มีตัวละคร2ตัวผู้แสดงกับผู้รับลวงกันเองลวงกันเองแต่พอ155 2คนนี้สมคบกันลวงบุคคลที่3นะทำนิติกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะลวงบุคคลที่3กฎหมายก็บอกว่าไอ้การแสดงเจตนาลวงเนี่ยที่คุณทำกัน2คนเนี่ยนะตัวละครตัวที่1ตัวที่2เนี่ยตกเป็นโมฆะเพราะอะไรเพราะไม่ได้เกิดจากใจสมัครตามที่เราอธิบายตั้งแต่ต้นในมาตรา149ดังนั้นเป็นโมฆะแต่ความเป็นโมฆะเนี่ยต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอกให้ตรวจสอบดูที่ว่าบุคคลภายนอกคนนี้เขาสุจริตและเสียหายไหมถ้าเขาสุจริตและเสียหายเขาได้รับความคุ้มครองนะ คุณจะมาเอาความเป็นโมฆะขึ้นมาต่อสู้เขาไม่ได้นะสุจริตแปลว่าอะไรสุจริตแปลว่าไม่รู้ถึงการลวงกันระหว่างคู่กรณีนี่คือคำว่าสุจริตในทางแพ่งนะก็คือไม่รู้ข้อเท็จจริงนะดังนั้นถ้าบุคคลที่3คือบุคคลภายนอกไม่รู้ถึงการลวงกันระหว่างคนที่1กับคนที่2นะไม่รู้เรียกว่าสุจริตเสียหายกฎหมายใช้คำว่าเสียหายไม่ได้ใช้คำว่าเสียค่าตอบแทน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เสียหายก็คือว่าถ้าเกิดว่าเสียหายก็คือถ้าเกิดเขาต้องสูญเสียอะไรไปอ่ะนะอย่างเงี้ยจากการที่ความเป็นโมฆะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาลวงแล้วมาสู้เขาเนี่ยแล้วเขาต้องเสียหายอย่างเนี้ยเขาเสียหายนะแม้นเขาได้ทรัพย์สินมาฟรีๆนะก็ตามแต่ถ้าเป็นเหตุให้เขาเสียหายอะไรบางอย่างเขาก็ได้รับความคุ้มครองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็คือว่าท่านอาจารย์จตุรนไปกู้เงินธนาคารธกส.มานะครับเพื่อที่จะมาลงทุนทำสวนยางพารานะครับกู้เท่าไหร่ดี
2: เอาสักสอง
0: ล้านนะท่านอาจารย์จตุรนก็ไปกู้มาแล้วตอนนี้ก็ดูแล้วอีก6เดือนหนี้ถึงกำหนดชำระท่านอาจารย์จตุรนก็ทำไงดีดูแล้วไม่น่าจะมีทางจ่าย2ล้านแน่แล้วก็มีบิ๊กไบค์อยู่คันหนึ่งซึ่งเป็นคันโปรดของอาจารย์จตุรนไม่อยากเสียไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์สินเชื่อเวลาเดินผ่านบ้านจะถามอยู่เรื่อยพี่สบายดีไหมสบายดีไหมเขารู้นี่ว่าทรัพย์สินในบ้านมีอะไรบ้างอาจารย์จตุรนดูแล้วใกล้เข้ามาแล้วจะนี่4เดือนละเมื่อกี้6เดือนตอนนี้เหลือ4ละอาจารย์จตุรนก็บอกอาจารย์อินทรัตมาที่บ้านหน่อยเรามาทำสัญญาซื้อขายกันหน่อยว่าผมขายบิ๊กไบค์ให้คุณในราคาเท่าไหร่บิ๊กไบค์
2: เอาสักล้านหนึ่ง
0: ล้านหนึ่งนะบิ๊กไบค์ขายหนึ่งล้านนะ
2: เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนร่ำรวยฮะซื้อของแพงตลอด
0: ซื้อของแพงตลอดนะครับนาฬิกามีไหมครับอันน
2: ี้ไม่มี
0: ไม่มี
2: แหวนก็ไม่มี
0: แหวนก็ไม่มีอ
2: ันนี้คืออยู่แล้วจะนำหมดแล้ว
0: ทุกอย่างมีเรื่องสมมุตินะนี่แล้วทีนี้ปรากฏว่าอาจารย์จรวนบอกอันนั้นอาจารย์ก้องช่วยเอาบิ๊กไบค์ไปไว้ที่บ้านคุณนะ
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวสัญญาซื้อขายเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายเอกสารตัวปิดหน้าบ้านเพราะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สินเชื่อเดินผ่านก็จะได้เห็นนะว่าผมขายไปแล้วขายบิ๊กไบค์ไปแล้วทีนี้นักศึกษาจะสังเกตได้ว่านิติกรรมมันเกิดละคือสัญญาซื้อขาย
2: ใช่คร
0: ับ ระหว่างใครคือบุคคลที่1อาจารย์จตุรน
2: ครับนี่เลยคนที่1
0: บุคคลที่2ผู้รับการแสดงเจตนาอาจารย์อินทรัตน์2คนนี้เขาสมรู้กันนะสมรู
2: ้
0: นะสมคบกันทำสัญญาซื้อขายเพื่อลวงใครครับลวงธนาคารธกส.
2: ครับ
0: ซึ่งนี่เรียกว่าบุคคลภายนอก
2: ครับ
0: ลวงทำไมทำอย่างเงี้ย
2: ทำไมทำอย่างนี้พ่อแดงลุงแดงไลน์มาบอกว่าทำไมนิสัยไม่ดีจังเลย
0: ไม่ดีอันนี้เขาทำเพื่ออะไรเพื่อเขาไม่ต้องการให้มาบังคับยึดทรัพย์ไง
2: ครับ
0: ถูกไหมเขาต้องการทำเพื่อไม่ให้เกิดการบังคับยึดทรัพย์เกิดขึ้น
2: ครับ
0: เนี่ยแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทำเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยมีผลอะไรเป็นโมฆะครับนักศึกษาเพราะเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตามมาตรา155วรรคหนึ่ง
2: วรรคหนึ่งครับ
0: นั้นสัญญานี้เป็นโมฆะ
2: ครับ
0: แล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นยังไงปัญหาอ้าวงั้นก็ยกตัวอย่างต่อไปอีกว่าพอต่อมาเนี่ยเมื่อกี้เหลือกี่เดือนนะ
2: 4เดือน
0: 4เดือน
2: 4เดือนคร
0: ับ เดือนสุดท้ายนี่มาแล้วนะจะถึงกำหนดชำระแล้วอาจารย์จตุรนปรากฏว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ได้เลขเด็ดมานะครับรางวัลที่1ได้กี่ล้าน
3: 3ล้าน6ล้าน2ใบฮะคู่ฮะ
2: โอเค6ล้าน
0: 6ล้าน
2: อนุมัติฮะ
0: อาจารย์จตุรนก็ได้มา6ล้านโอ้ยิ้มเลยนั้นอาจารย์จตุรนก็ธกส.ครับ
2: ครับ
0: ผมเคลียร์หนี้ครับบัดนี้ผมเคลียร์หนี้ไปแล้ว2ล้าน
2: ครับ
0: เงินก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่ครับ
2: 4ล้านอ
0: ีก4ล้านหลังจากเคลียร์หนี้เสร็จยกโทรศัพท์โนเกียโทรหาอาจารย
3: ์อ
0: ินทรัตน์บอกอาจารย์อินทรัตน์ครับช่วยเอาบิ๊กไบค์มาคืนผมด้วยอาจารย์อินทรัตน์ก็ไม่ซื้อแล้วคราวนี้บอกอ่ะทำไมผมต้องคืนพี่ล่ะก็ในเมื่อสัญญามีอยู
2: ่
0: มีลายมือชื่อพี่ด้วยนะในสัญญาซื้อขายลงชื่อในฐานะผู้ขายอ
2: ่
0: ะอยากได้ไปฟ้องเอาเอาละนี่เกิดปัญหาแล้วไง
2: ครับ
0: นั้นนักศึกษาลองคิดสิครับว่าอาจารย์จตุรนจะเรียกร้องเอาบิ๊กไบค์คืนจากอาจารย์อีกครั้ง

0: ได้ไหมนะครับหลายคนก็คิดได้แล้วนะครับว่ารอฟังเฉลยดีกว่าเฉลยก็คือว่าสัญญาซื้อขายนี่มันโมฆะไงครับตามมาตรา155วรรคหนึ่งนั่นก็แปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ผูกพันอาจารย์จตุรนต์และอาจารย์อิงครัตดังนั้นอาจารย์อิงครัตก็ย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองรถบิ๊กไบค์คันนั้นถูกไหมครับอาจารย์จตุรนต์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมใช้สิทธิ์ติดตามเอาคืนได้นะครับนั้นอาจารย์จตุรนต์ก็เอาคืนบิ๊กไบค์อาจารย์อิงครัตไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดถือรถบิ๊กไบค์ไว้ได้นะครับเพราะเหตุว่าสัญญาซื้อขายตกเป็นโมฆะโมฆะนั่นเอง
1: นี
0: ่เองครับ
1: เนี่ยสำคัญนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแค่ขยักแรก
0: นี่คือขยักที่1ช็อตที่1
1: ของรวงนะฮะนี่แค่ของรวงนะฮะยังไม่ไปวรรค2ของวังพางเลยนะ
0: วรรค1ก็ยังวรรค1ก็ยังไม่หมดครับ
1: ยังไม่หมดครับ
0: ยังไม่หมด
1: เพราะว่า
0: อยากดูต่อเลยมั้ย
1: ต่อเลยครับ
0: ต่อเลยนะช็อตที่2เป็นอย่างงี้ครับอาจารย์จตุรนต์ในระหว่างที่อาจารย์จตุรนต์เนี่ย
1: ครับ
0: ยังไม่ได้เคลียร์หนี้กับธกส.
1: ครับ
0: อาจารย์อิงครัตครับ
1: ครับ
0: เอาบิ๊กไบค์คันนี้ไปยกให้น้องชายครับ ที่อยู่ต่างจังหวัด
2: ครับ
0: ไม่ซื้อเอาบิ๊กไบค์นี่ไปยกให้น้องเลย
2: ลุงแดงไลน์มาแล้วก็ทำไมอาจารย์ครับนิสัยเป็นแบบนี
0: ้
2: ผมเริ่มรู้สึกไม่ประทับใจแล้ว
0: แต่นี่ต้องขอย้ำว่าเป็นเรื่องสมมุติ
1: สมมุติ
0: ทีนี้ปรากฏว่าระหว่างนั้นอาจารย์อิงคัสก็โอนยกให้น้องเลยฟรีๆเพราะน้องจบสำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิต
1: ม
0: สท.ไม่รู้จะให้อะไรเป็นรางวัลน้องอยากได้บิ๊กไบค์ก็ยกให้เลยทั้งๆที่บิ๊กไบค์เป็นของอาจารย์จตุรนต
1: ์
0: ทีนี้หลังจากที่อาจารย์จตุรนต์เคลียร์ธกส.เรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
0: เรียบร้อยแล้วก็จะเอามอเตอร์ไซค์คืนใช่ไหม
1: ครับ
0: มอเตอร์ไซค์คืนแต่ปรากฏมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ที่น้องชายอาจารย์อิงครัตน้องชายอาจารย์อิงครัตเนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: ตอนนี้นะตัวละครเปลี่ยนเป็นบุคคลภายนอกนี่คือน้องชายของอาจารย์อิงครัตแล้ว
2: ครับ
0: ถามว่าสัญญาซื้อขายนี่โมฆะแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเกิดจากการแสดงเจตนาลวงระหว่างอาจารย์จตุรนต์กับอาจารย์อิงครัต
2: ครับ
0: อาจารย์จตุรนต์ก็โทรศัพท์ไปหาน้องชายอาจารย์อิงครัตเลยบอกว่าน้องบิ๊กไบค์คืนพี่นะเพราะสัญญาที่พี่ทำกับอาจารย์ก้องเนี่ยเป็นโมฆะดังนั้นอาจารย์ก้องย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนบิ๊กไบค์ไปให้น้องดังนั้นน้องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองบิ๊กไบค์ก็ต้องส่งคืนพี่ในฐานะเป็นเจ้าของ
2: ครับ
0: น้องบอกอ้าวผมไม่รู้นี่ผมรับมาโดยสุจริตดังนั้นผมได้รับความคุ้มครองไหมคำตอบคือไม
2: ่ครับ
0: สุจริตอย่างเดียวไม่พ
1: อ
0: เพราะบุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา155วรรคหนึ่งนี
1: ้
0: ต้องเสียหายด้วยดังนั้นเมื่อน้องได้มาฟรีแล้วน้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ไปทำสียังไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้เสียหายก็ต้องคืนให้อาจารย์จตุรนต์แต่ถ้าข้อที่จริงเปลี่ยนไปว่าน้องเขาไปเปลี่ยนเนื้อไปเปลี่ยนอุปกรณ
2: ์เปลี่ยนเบาะ
0: หลายหมื่นไหมหลายหมื่นนะสมมติว่ายกตัวอย่างหนักๆหลายหมื่นไปเปลี่ยนเบาะมา 2-3 หมื่นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเอาคืนไปเขาเสียหายเห็นไหมครับอย่างนี้กฎหมายบอกว่าถ้าน้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสุจริตไม่รู้ถึงการลวงกันแล้วก็เสียหายอย่างนี้น้องจะได้รับความคุ้มครองนั้นอาจารย์จุรนก็ไม่สามารถที่จะติดตามเอาบิ๊กไบค์คืนจากน้องได
1: ้
0: ต้องไปเรียกฟ้องค่าเสียหายจากอาจารย์อิงครัตเองนะครับอันนี้คือมาตรา155วรรคหนึ่ง
1: ครับนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับแต่เราต้องมีตัวอย่างนะครับนะอย่างยกตัวอย่างเมื่อคู่นี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยนะครับมีหลายคันนะมีทั้งโตโยต้าฮอนด้าสมมตินะฮะนะครับโอ้โหทีนี้จำหน่ายใจโอนไปในต่างลักษณะนะครับเพื่อจะทดสอบนักศึกษานะครับเพราะว่าเราก็เชื่อแน่ว่าเราเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อของอาจารย์นะครับว่านักศึกษาอ่านมาละเอียดมากแล้วนะครับ
0: นักศึกษาบอกว่าตัวอย่างแรกก็ไม่รอดแล้วจ้ะ
1: เราก็มีการยกนะฮะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ยกหลายสมมติอาจารย์จตุรนต์อาจจะมีหลายคันนะ
2: ครับ
1: หลายคนก็ยกให้ดำแดงเขียวขาวนะครับสามคนหรือจะดำแดงอะไรอย่างเงี้ยสองคนทีนี้บางคนยกให้บางคนซื้อมาอย่างเงี้ยนะครับเห็นจะเป็นอย่างไร
0: แค่คันเดียวก็ไม่ไหวนี่หลายคันวิชานี้โหดน่าดูเลยครับ
1: ผลจะเป็นอย่างไรซึ่งผลก็แตกต่างกันนักศึกษาก็ต้องตอบแต่ละคนนะแตกต่างผลแตกต่างกันด้วยนะครับแต่เราเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างนะครับในช่วงหน้าช่วงนี้ก่อนเหมือนเดิมครับนะฮะเรามีคำถามที่จะนำไปสู่ช่วงหน้าด้วยเป็นพ
2: ร
1: ีเทสเหมือนเดิมนะครับเป็นพรีเทสอาจารย์ที่ชอบพรีเทสนะครับนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์จตุรนต์เป็นผู้เชิญคำถามเลยครับ
2: ครับตัวอย่างมีอยู่ว่าก็นะครับแสดงเจตนาจะทำสัญญาเช่าบ้านกับขอแต่เนื่องจากกอนะครับอ่านหนังสือไม่ออกนะจึงลงชื่อทำสัญญาจะซื้อบ้านนะครับเช่นนี้นิติกรรมดังกล่าวมีผลเป็นเช่นใด
0: ครับ
1: คือตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องประมาทเลื่อยๆอย่างแรงนะพูดถึงในหลักพื้นฐานครับไม่มีข้อเท็จจริงอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะได้ศึกษากันในช่วงหน้านะครับนะคาดว่านะครับคาดว่าทันนะครับ

0: นั่นก็คือเรื่องสำคัญผิดในสาระสำคัญ
1: ครับ
0: ซึ่งสาระสำคัญในตัวอย่างนี้ก็คือลักษณะของนิติกรรมครับ
1: ครับ
0: ตามมาตรา156นะซึ่งมาตรา156ว่าการสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรมเนี่ยนะครับเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: เป็นโมฆะนี่ก็คือคำตอบสั้นๆช็อตอันเซอร์
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะครับช่วงสุดท้ายครับท่านอาจารย์ครับเมื่อครู่นี้เราขึ้นหัวนะครับเป็นตัวอย่างของกรณีถ้ามีหลายคนจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินอันเกิดจากเจตนาร่วงนะครับมีหลายชิ้นนะฮะอาจารย์จตุรนต์มีทั้งบิ๊กไบค์มีทั้งฟีโน่ซึ่งตอนนี้นะครับใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นเบรกนี่นะฮะนะครับคันหนึ่งแต่เขาก็ห่วงเขารักเขานะฮะ
1: คร
0: ับเพราะเป็นรถที่มีความปลอดภัยน้อยท่านชอบนะฮะราคาก็มีราคาชอบความเสี่ยงนะอาจารย์จตุรนต์ชอบบริหารความเสี่ยงนะครับ นะใครมีความเสี่ยงก็ยกให้ท่านได้เลยนะครับทีนี้ครับมีอยู่2คันครับท่านครับนะครับทอสอมันเดิมเนี่ยทกสหรือทอส
2: อทกสดีกว่า
0: ทกส
1: นักศึกษาบอกจะตกตั้งแต่คันแรกแล้วครับ2คันแล้ว
0: นักศึกษาจะได้แม่นๆฮะ
1: โอเคครับทกส
0: ทกส
2: ครับเป็นสุดยางเป็นสุดยาง
1: เราต้องทำสุดยางครับทกสครับ
0: เมื่อครู่นี้นะครับนะฮะทกสบิ๊กไบค์นะครับแต่เพิ่มมาอีกสักคันนึง
1: ฟีโน
0: ่ยามาฮ่าฟีโน่ 20,000 นะราคา 20,000 นะครับเมื่อคู่นี้ยกนะฮะคือผมเนี่ยนะครับอิงครัตไปยกให้น้องชายสมมติชื่อน้องชายได้ไหมชื่ออะไร
1: ได้ครับ
2: ชื่ออะไรดีครับ
0: เอาเปเป้แล้วกันจำง่ายนะฮะเปเป้ยกให้เปเป้เปเป้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าอาจารย์จตุรนต์แล้วนะครับเพราะเปเป้ไม่
1: ได้เสียหายนะ
0: ครับไม่ได้เสียหายนะครับรับรถไปแล้วยิ้มแฉ่ง
1: ได้มาฟรีๆยังไม่ได้เอาไปไม่ได้ไปเปลี่ยนเบาะไม่ได้ไปซ่อมอะไรต่ออะไร
0: อาจารย์ครับถ้าสมมติว่าเอาไปเปลี่ยนยางเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งราคามันไม่มากเนี่ยนะครับเรามีมูลค่าจำกัดไหมครับในเรื่องนี้ว่าต้องเสียหายมากน้อยแต่เพียงได้แค่ไหนอย่างไร
1: คือเรื่องนี้น
0: ะ
1: ตอนที่เขาร่างกฎหมายมาต
0: รา
1: อาจารย์จตุรนต์ก็มีความเห็นของถ้าจำไม่ผิดในชั้นกฤษฎีกาฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะกำหนดว่าเสียค่าตอบแทนไปเลยใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยถ้าเสียค่าตอบแทนไปเนี่ยมันจะทำให้แคบในการเจตนาลบต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอก
0: ใช่ไ
1: หมดังนั้นเอาเสียหายก็แล้วกันนะทีนี้ก็มีคนถามเหมือนกันบอกว่าเสียหายเนี่ยขนาดไหนอะสมมุติถ้าเกิดแค่ไปทำเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์อิงคลัตยกตัวอย่างเป๊ะเปลี่
0: ยนยาง
1: นิดหน่อยไม่กี่ร้อยเนี่ยสมมุตินะไม่กี่ร้อยรถเป็นล้านอะนะทำไม่กี่ร้อยอย่างนี้จะเรียกว่าเสียหายไหม
0: ครับ
1: คณะกรรมการชุดนั้นบอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของศาลให้ศาลใช้ดุลพินิจในการที่จะพิจารณาพิพากษาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนั้นถ้าเล็กน้อยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลศาลอาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเสียหายอาจจะวินิจฉัยว่าไม่เสียหายก็ได
0: ้
1: นั้นถ้าไม่ได้เสียหายก็ไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับแน่นอนละเวลาที่จะออกข้อสอบนะในวงการของเราเนี่ยนะเวลาเราออกข้อสอบเนี่ยมันต้องควรจะข้อสอบที่ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ชัดๆไปเลยจะชัดไปเลยว่าเสียหายหรือถ้าข้อสอบบอกว่าเสียค่าตอบแทนไปเลยเช่นน้องชายของอาจารย์อิงครัตซื้อมาจากอาจารย์อิงครัตโดยสุจริตโดยสุจริตนะย้ำต้องสุจริตซื้อมาเลยซื้อบิ๊กไบค์คนนั้นคันนั้นในราคา 700,000 สมมุตินะถ้าอย่างนี้เนี่ยแน่นอนเลยถ้าเสียค่าตอบแทนเท่ากับเสียหายในตัวเลยครับนักศึกษาน ั้นถ้ามีการเสียค่าตอบแทนเมื่อไหร่ความเสียหายก็มาทันทีนะแต่ถ้าไม่มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาวินิจฉัยให้ดีว่าเสียหายไห
0: ม
1: นะครับและข้อสอบคงไม่ไปออกเสียหายเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้เห็นต่างกันได
0: ้
1: นะสิ่งที่กฎหมายเขาเขียนว่าเสียหายเขาไม่เขียนว่าเสียค่าตอบแทนเขาต้องการให้ศาลได้วินิจฉัยเป็นรายกรณีรายคดีเพื่อความยุติธรรมในการที่จะคุ้มครองบุคคลภายนอกนั่นเองครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็โยงกลับมาที่เรื่องของเรานะครับอย่างเมื่อคู่นี้นะครับบิ๊กไบค์เนี่ย คือไม่เสียหายนะครับแต่ปรากฏว่าฟีโน่ฮะก
1: ็
0: ฟีโน่สมมุติว่าเอาไปขาย
1: ให้ใครครับ
0: ขายให้ซันนี่แล้วกันนะครับขายให้กับซันนี่นะครับนะแต่ซันนี่นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยหนีธนาคารมา
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ หนีธนาคาร
1: ครับ
0: ซันนี่เป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดนะครับแต่ซันนี่คิดหลายรอบแล้วนะครับกว่าที่จะเป็นคนฉลาดตรงนี้จะรู้แล้วตกผลึกแล้วนะครับว่าซันนี่บอกโอ้โหนี่โค้งธนาคารเนี่ยอยากได้แค่อาจารย์
1: ได้เพราะเห็นว่าถูก
0: นะเห็นว่าถูกแล้วก็ไม่ปลอดภัยดีซันนี่ชอบนะครับ
1: ชอบความเสี่ยงครับ
0: ชอบความเสี่ยงก็ปรากฏว่าก็ซื้อฮะเอ้ยก็ซื้อใช่ครับก็ซื
1: ้
0: อแต่รู้ฮะว่าหนีนี่มาว่านิติกรรมเนี้ยการซื้อขายฟีโน่ของผมกับ ท่านอาจารย์จตุรลเนี่ยนะครับนะสมรู้กันสมคบกันมานะครับซึ่งเป็นโมฆะนะรู้ถึงผลของกฎหมายด้วยเพราะเรียนนิติศาสตร์มสท.ด้วยเก่งนะ
1: ครับ
0: แต่อยากได
1: ้อยากได
0: ้คำถามก็เลยถามนะครับนะคำถามในเวลาทดสอบภาษาเขาถามเป็นคันนะครับถามว่านะครับนิติกรรมการซื้อการซื้อขายนะครับการซื้อขายนิติกรรมรถบิ๊กไบค์กับนิติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นรถฟีโน่เนี่ยมีผลอย่างไรมีผลอย่างไรทีนี้เวลานักศึกษาวินิจฉัยก็ต้องวินิจฉัยลายเคส
1: คือนิติกรรมอย่างเงี้ยมันโมฆะทั้งนั้น
3: ครับ
1: เพราะมันเกิดจากการแสดงเจตนาลวง
0: ครับ
1: ทีนี้คำถามก็ต้องโยงไปถึงว่าจะเรียกร้องรถยนต์
0: คืน
1: จากซันนี่ได้ไหมคืนจาก
0: เป้ได้ไหม
1: เป้ได้ไหมอย่างนี้นะครับเพราะว่าสัญญามันโมฆะหมดเพียงแต่การจะยกเอาความโมฆะขึ้นต่อสู้คนภายนอกได้
0: ไหม
1: อย่างเป้นี่ครบไหมครับมันต้องครบองค์ประกอบ2ข้อคือ
0: เป้คือต้อง
1: สุจริต
0: และเสียหายใช่ครับ
1: เป้สุจริตไหมครับ
0: สุจริตแต่ไม่เสียหาย
1: แต่ไม่เสียหายอันนี้ก็ต้องก็เรียกร้องได้ใช่ไหมครับ
0: บุคคลภายนอก
1: ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะอะไรเพราะอาจารย์จตุรนเขาสามารถยกเอาความโมฆะขึ้นมาอ้างกับเปเป้ได
0: ้
1: ว่าอาจารย์อิงครัตไม่มีสิทธิ์ในรถคันนั้นการให้เปเป้ไปก็เปเป้ไม่ได้รับความคุ้มครองต้องคืนส่วนซันนี่สุจริตไหมครับ
0: ซันนี่ไม่สุจริต
1: ไม่สุจริต
0: ไม่
1: สุจริตแต่เสียหาย
0: เพราะซื้อมา
1: ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะ155วรรค1บุคคลภายนอกต้องครบ2ข้อนะสุจริตและเสียหายเรื่องนี้ซันนี่ไม่สุจริตก็ไม่ได้ความคุ้มครองสรุปอาจารย์จตุรนก็เรียกรถคืนได
3: ้ครับ
1: นั่นเองอ
0: ย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับซึ่งแต่นักศึกษาต้องตอบก่อนนะครับว่านิติกรรมเนี่ยระหว่างผมกับอาจารย์จตุรนเนี่ยมีผลโมฆะก่อน
1: เพราะเกิดจากการแสดงเจตนาลวง
0: สมรู้กันฮะนะครับจะได้ไม่เสียคะแนนในจุดนี้ไปนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไปตอบปลายเลยแต่ว่าไม่ได้บอกเลยว่านิติกรรมนี้มีผลเป็นอย่างไร
3: นี่สำคัญมาก
1: ครับอันนี้ต้องย้ำนักศึกษาว่าน
3: ัก
1: ศึกษาการศึกษากฎหมายเนี่ยนอกจากเราท่องตัวบทได้เนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ด้วยนะครับแล้วการที่เราจะวินิจฉัยให้ได้ด้วยเนี่ยนักศึกษาควรจะฝึกฝนในการเขียนตอบข้อสอบหรือพูดก็ได้ครับพูดกับคนที่บ้านพูดกับเพื่อนหรือถ้าพูดกับคนที่บ้านจนเขาเบื่อไม่อยากจะฟังแล้วเราก็เขียนของเราคนเดียวก็ได้ครับนะแล้วเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่เราขาดอันไหนที่เราควรจะเพิ่มหรืออันไหนที่เรายังไม่เคลียร
3: ์
1: นะครับเราจะได้ถามเพื่อนถามครูบาอาจารย์ถ้าหากมีโอกาสนะครับ
0: อันนี้สำคัญอาจารย์จตุรนท่านก็พร้อมเติมเต็มให้นะครับนะครับในทางนี้อยู่แล้วนะครับต้องทางนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้นี่ก็คงจะพอประมาณในเรื่องของลวงนะครับท่านอาจารย์นะครับนักศึกษาก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เรายกเนี่ยนะครับนะในบางเทอมบางภาคแล้วก็ใช้ทดสอบนักศึกษานะครับนะแต่เอากี่คันนะคันหรือ2คันดีนะครับถ้านักศึกษาแม่นแล้วจะกี่คันตอบได้หมดครับนะฮะตอบได้หมดนะครับนะทีนี้ครับในวรรค2นะครับวรรค2มาเรื่องใหม่แล้วนะครับมาเรื่องใหม่แต่ก็เกี่ยวข้องกับวรรคแรกนะครับเพราะผลเนี่ยไปเกี่ยวสัมพันธ์อยู่กับวรรคแรกอยู่นะครับตัดกันไม่ขาดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเหมือนกับฆาตกรรมอำพรางไม่ใช่ไม่เหมือน
3: ไม่เหมือนกัน
0: เหมือนสักทีเดียว
3: คล้ายๆแต่ว่า
0: คนละเรื่องเลยอันนี้ทางแพ่งฮะอันนั้นทางอาญาฮะนิติกรรมอำพรางใน155วรรค2หลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอย่างนี้ครับว่าถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งเห็นไหมฮะขึ้นมาก็ต้องเอาวรรคหนึ่งมาใช้ด้วยแล้วนะฮะทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นนะฮะทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับเอ้าทำไมว่าอย่างนั้นนักศึกษาบอกทำไมมันเป็นโมฆะให้มันสิ้นเรื่องไปไม่สิ้นเรื่องครับนะครับถ้าโมฆะหมดนักศึกษาก็คะแนนนักศึกษาก็โมฆะด้วยนะครับตามนั้นทีนี้มาทำความเข้าใจสิครับเนี่ยนะครับว่าในมาตราเนี้ยนะครับ นะฮะที่เรียกว่านิติกรรมอำพรางเนี่ยอำพรางอย่างไรนะแต่เวลาผมสอนนักศึกษานะฮะผมอันนี้คือเทคนิคการจำของผมง่ายนะครับอาจารย์อันนี้ขออนุญาตก่อนนิดนึงนะครับมี2นิติกรรมแล้วถ้ามีนิติกรรมเดียวมันไม่อำพรางกันได้ไม่บังกันได้นั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่บังกันได้นะครับนิติกรรมนะอันนี้ข้อ1มี2นิติกรรมนะครับข้อ2ก็คือว่านิติกรรมอันนึงเนี่ยเปิดเผย
1: ครับ
0: แต่ไม่ต้องการที่จะผูกพันเรียกว่านิติกรรมอำพราง
3: ผมชอบถ้อยคำ
0: แต่ว่าผมจะให้อันนี้เป็นวิธีการจำนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับหนังละครเลยนะฮะนี่เมียหลวงฮะเปิดเผยแต่ไม่ต้องการผูกพันนะครับใช่ไหมฮะ ร่างสุภาพบุรุษเนี่ยถ้ามีเมียน้อยแสดงว่าไม่ต้องการที่จะผูกพันกับเมียหลวงแล้วอันนี้คือเป็นพิธีการจำอันข้อที่3ก็คือนิติกรรมอีกอันไม่เปิดเผยแต่ทุกกรณีครับ
1: เมื่อกี้เมียหลวงนี่คือหมายถึง
0: เปิดเผยแต่ไม่ผูกพันเป็นนิติกรรมอำพรางครับผมซึ่งมีผลตามวรรคหนึ่งคือโมฆะ
1: แต่เมียน้อยนี่
0: เมียน้อยคือไม่เปิดเผย
1: ไม่เปิดเผยแต่ต้อง
0: แต่ผู้กรณีบังคับระหว่างกันเองก็คือให้ใช้บทบัญญัติในเรื่องนั้นในเรื่องที่นิติกรรมที่ถูกอำพรางนะครับนิติกรรมที่ถูกอำพรางไม่เป็นโมฆะนะครับแต่ให้ใช้ในเรื่องนั้นแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นนิติกรรมที่นะครับที่นิติกรรมที่ถูกอำพรางเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีผลเป็นโมฆะก็ต้องโมฆะนะครับอันนี้คือวิธีการของผมนะฮะทีนี้มาฟังวิธีการของท่านจันทร์วรวุฒิในส่วนนี้ครับเรียนเชิญท่านจันทร์ครับ
1: ไม่ค่อยถนัดเรื่องเมียน้อยเมียหลวงนะครับอันนี
0: ้พอดีดูหนังเยอะเกินไปนะคร
1: ับแต่ดานีครับก็มีเทคนิคคือในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์อิงครัตได้กล่าวต้องมีนิติกรรม2อัน
3: ครับ
1: ท่านอาจารย์จตุรนต์เพราะว่าอย่างที่ว่าถ้ามีอันเดียวไม่รู้จะไปอำพรางอะไรใครนะต้องมีนิติกรรม2อันครับอันหนึ่งเดี๋ยวนักศึกษาลองสังเกตแล้วก็ฟังดีๆว่าอันไหนคือนิติกรรมอำพราง
3: ครับ
1: เพราะว่าพอเราเรียกสั้นๆมันทำให้งงอาจารย์จตุรนต
3: ์ครับ
1: คือเอาบอกเลยว่าคำว่านิติกรรมอำพรางเนี่ยชื่อเต็มก็คือนิติกรรมที่ถูกอำพราง
3: ครับ
1: นะชื่อเต็มนะต้องเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นจะมีนิติกรรม2อันคือ1นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงตาม155วรรค1กับ2นิติกรรมที่ถูกอำพรางนั่นแปลว่านิติกรรมอันแรกที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงนั้นน่ะเขาทำขึ้นมาเพื่อมาอำพรางนิติกรรมอันที่2นิติกรรมอันที่2เรียกว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นเป็นนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีแต่ไม่อยากเปิดเผยนะต้องการปกปิดอ่ะนั้นการปกปิดวิธีการปกปิดคือสร้างนิติกรรมลวงขึ้นมา
3: ครับ
1: แล้วก็มาเปิดเผยเอานะนั้นอีกทีนะครับนักศึกษาช้าๆเพราะว่าเรื่องนี้ยากนิติกรรมอำพรางต้องมีนิติกรรม2อันนิติกรรมอันแรกไม่ได้เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริง
3: ก็คือลวงเขา
1: ก็คือเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นโมฆะ
3: ครับ
1: ส่วนนิติกรรมอันที่2คือวรรคสองนะเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่ไม่ต้องการเปิดเผยครับต้องการปกปิดก็คือต้องการอำพรางโดยเอานิติกรรมแรกมาอำพรางนั้นนิติกรรมนี้ที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงชื่อเต็มคือนิติกรรมที่ถูกอำพรางผลเป็นยังไงผลคือตอบยังไม่ได้ต้องไปดูบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมอันนี้ต้องมีกับอันนี้ว่าถ้ากฎหมายบอกว่าต้องมีแบบด้วยนะก็ต้องทำดิถ้าไม่ทำตามแบบเดี๋ยวเป็นโมฆะตาม152อีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือความหมายของมาตรา155วรรค2
3: ครับ
1: ครับทีนี้เราดูตัวอย่างประกอบความเข้าใจถูกไหมครับคืออย่างเงี้ยครับนักศึกษาเราเรียนกฎหมายเนี่ยตีความกฎหมายให้เข้าใจให้ชัดเจนดูตัวอย่างนะตัวอย่างไหนไม่เคลียร์ไปดูคำอธิบาย
3: ครับ
1: ตำราเล่มไหนอธิบายไม่เข้าใจก็ดูเล่มอื่นนะครับดูแล้วไม่เข้าใจอีก
3: ครับ
1: ก็ต้องพยายามให้เข้าใจ
3: ครับ
1: ก็ต้องดูบ่อยๆดูหลายรอบดูหลายรอบนะดูหลายรอบนักศึกษาว่าเมื่อไหร่ผมจะจบนะเนี่ยอาจารย์บอกอันเนี้ยอันนี้ก็ต้องพยายามหาอะไรที่ทำให้เราเข้าใจนะให้ได้ดูตำราที่ดีดูอาจารย์สอนที่เก่งแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนั่นก็คือว่าต้องฝึกเขียนตอบต้องฝึกท่องตัวบท
3: คร
1: ับแกมาเราต้องฝึกท่องฝึกเขียนให้ดีเขียนให้เข้าใจมันจะทำให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
3: ครับ
1: ดูตัวอย่างเลย
0: บริหารเวลาด้วยนะครับ
1: ใช่
0: อาจารย์เพราะว่าวันนี้ขออนุญาตแทรกเสริมนิดนึง
3: ครับอนุญาตครับอนุญาต
0: บางคนเนี่ยเขียนได้ฮะ
1: นี่เรียกว่าแทรกไม่ใช่เสริมนะ
0: แทรก
1: แทรกได้ครับ
0: คนเนี่ยใช่ครับเขียนได้ฮะแต่เขียนได้ข้อนั้นข้อเดียวบริหารเวลาไม่เป็นปีหนึ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ฮะปีแรกๆเนี่ยปีแรกคือจะเขียนโอ้โหข้อแรกได้20เลยท่านจันแต่2 3 0 0ฮะเพราะไม่เขียนอะไรเลย
1: ก็มันตื่นเต้นนะอาจารย์เวลาไปสอบเนี่ยโอ้โหบางทีเห็นเพื่อนข้างๆเขียนได้เยอะแยะลืมหมดเลย
3: สมาธิเสีย
1: สมาธิเสียหมดเลย
0: ครับแต่เรืออาจารย์จะไปเจออาจารย์จตุรนต์โอ้ยคนนี้ในทีวีลืมหมดเลย
1: ลืมหมดเลย
0: วันนี้ประมาณ
1: นั้นเวลาสอบนี่สมาธิก็สำคัญ
3: ครับ
1: นะนักศึกษาเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับเราตัวเราเนี่ยเป็นสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยที่นั่งเขียนข้างๆไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นั้นบางทีเราไปปรุงเอาจิตไปปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราอะไรเขาเรียกว่าจิตตกดังนั้นไม่ต้องเราต้องมั่นคงในตัวเองนะครับ
0: พอสอบเสร็จก็มาเจอบทสนทนาหน้าห้องสอบอันนั้นก็อย่าไปสนใจนะไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดจนกว่าจะได้รับคำเฉลยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเราอ่านหนังสือ
1: พอสอบเสร็จก็จะลงไปที่ใต้ตึกอ่ะก็จะไปเจอพวกบัณฑิตมหาบัณฑิตเฉลยพอเฉลยเสร็จตัวเองก็จิตตกแล้วขับรถกลับบ้านโอ้อุตส่าห์ดูมาเยอะเลยทำไมผิด จริงๆปรากฏพวกหมาบัณฑิตนั่นน่ะผิดตัวเองทำถูกนั่นแทนที่ว่าจะได้มีอะไรจิตใจฮึกเหิมเพื่อจะสอบวันรุ่งขึ้นอ่ะมันห่อเหี่ยวเลยดังนั้นคำแนะนำก็คือวันเสาร์สอบเสร็จกลับบ้านเลยครับไม่ต้องคุยกับใครแล้วไม่ต้องไปพยายามค้นหาเฉลยเพราะมันจะทำให้เราจิตตก
3: ใช่ใช่
2: เพราะมันมีประโยชน์เลย
0: เพราะว่าเฉลยนี่อาจารย์ยังไม่ได้ประชุมกันเลย
1: ใช่ใช่นะครับนักศึกษาเราไปสอบเอากำลังไปสอบวันอาทิตย์แล้วพอสอบเสร็จนั่นแหละค่อยไปค่อยไปค้นหาคำตอบอะไรก็ว่ากันไป
0: ครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ปีต้นๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็กระดานสนทนาทั้งหลายแต่ตอนนี้มีในไลน์มีในไลน์เยอะเลยครับป้าแหววป้าแมวป้าเขียวป้าแดงมีหมดนะครับแล้วป้าๆเหล่านี้ก็ดีฮะดีคือช่วยนักศึกษาช่วยน้องๆเรียนแล้วก็ช่วยกันเรียนแต่นะครับเราก็ต้อง
1: ใช้ในไลน์นะในไลน์เนี่ยนักศึกษาครับเวลานักศึกษาอ่านก็ต้องอ่านอย่างระมัดระวังเพราะว่าคือเพื่อนเนี่ยเวลาเขาสอบบางครั้งเนี่ยเขาจำข้อเท็จจริงไม่หมดอาจารย์จตุรนนี่พอจำไม่หมดเวลามาโพสต์ในไลน์มาถามมาคุยกันตอบมันคนละเรื่องไงกับที่เฉลยอ่ะเพราะอะไรเพราะข้อเท็จจริงที่เขาจำมาเขาเขียนมาไม่หมดนั้นกฎหมายเนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนธงก็อาจจะเปลี่ยนนั้นเราก็ต้องฟังอย่างใช้วิจารณญาณหรืออ่านก็ต้องอ่านอย่างรอบคอบอย่าไปปักใจเชื่อเป็นทั้งหมดต้องเผื่อไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ครับเผื่อใจเอาไว้ก่อนนะครับ
1: ก่อนที่
0: ยังไม่สายนะครับต
1: ้
0: องให้โอกาสใจไว้นะครับเพราะนี่เป็นเพลงอาจารย์ทำด้วยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์กินขาใช่ไหม
0: กะลาครับ
1: กะลาผิดเจ้า
0: ผิดเจ้า
1: ทีนี้ดูตัวอย่างครับ
0: ตัวอย่างครับ
1: เรื่องนิติกรรมอำพราง
0: ครับ
1: อาจารย์อิงค์อาจารย์อธิบายใช่ไหมฮะ
0: ตัวอย่างแล้วครับ
1: อาจารย์จตุรนเขารอเสริม
0: สมมติว่านะครับพี่ซันนี่เนี่ยพี่ซันนี่เขามีลูกสองคนนั่นเองนะครับคือเปเป้กับนกน้อย
1: ลูกแล้ว
0: ลูกเป็นลูกลูกแล้วเป็นลูกเปเป้เนี่ยเป็นลูกคนโตนะครับนกน้อยนี่เป็นลูกคนรองพี่ซันนี่เนี่ยแกรักลูกคนรองนี่มากและลูกคนรองนี่ไม่เรียนเก่งมากนะครับนะพี่ซันนี่เนี่ยแกมี
1: อันนี้เมียเดียวไหม
0: เมียเดียวครับ
1: แม่เดียวกันไม่เกี่ยวกับเมียน้อยเมียหลวงแล้วคนละเรื่องเลยนะ
0: คนละเรื่อง
1: คนละเรื่อง
0: นี่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
1: ครับ
0: พี่ซันนี่เนี่ยแกมีสร้อยคอทองคำหนัก5บาทแต่อยากจะให้นกน้
1: อ
0: ยแต่กลัวเปเป้เนี่ยโหจะน้อยใจนะฮะพ่อไม่รักนะครับนะรักแต่น้องอะไรเงี้ยก็เรียกมาฮะคือลูกทั้งสองคนนี่มันรู้นิติภาวะหมดแล้วทุกคนนะฮะนะครับนะฮะเรียกนะครับนะฮะเรียกใครครับเรียกคนเดียวครับก็คือเรียกน้องน้อยมา
1: ครับ
0: นะครับ
1: คนเล็กใช่ไหม
0: คนเล็กครับคนเล็กบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี
1: ้
0: พ่อจะให้สร้อยแต่เก่งอ่ะเก่งพี่ชายลูกนะพี่ชายลูกนะก็คือพี่เปเป้เนี้ยนะครับเขาจะน้อยใจอย่างนี้เรามาทำนิติกรรมกันดีกว่าพ่อจะแกล้งเป็นขายเพราะลูกก็มีเงินเก็บเยอะนะเพราะครอบครัวคนรวยนี่ฮะครอบครัวนี้ครอบครัวคนรวยนะฮะเพราะว่าไม่กินไม่ใช้กันเลยนะครับก็ครอบครัวกันรวยนะ
1: ครับ
0: มีเงินหลายล้านแล้วเนี่ยนะครับนกน้อยเนี่ยนกน้อยก็โอเคกับพ่อบอกว่าแซงทำนะแซงทำเป็นสัญญาซื้อขายระหว่างพ่อลูกนะครับ
1: เขียนสัญญาซื้อขายทิ้งไว้เหมือนหลังตู้เย็น
0: หลังตู้เย็น
1: ครับ
0: เพื่อที่เปเป้มาแล้วจะไม่น้อยใจ
1: นะครับ
0: แต่จริงๆไม่ได้ซื้อขายกันจริงหรอกครับอาจารย์ยกให้ฟังห้าบาทจะยกให้ไปเลยนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับมันมีการวินิจฉัยหรือนะครับในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: ว่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: นะครับสร้อยเส้นนี้เนี่ยมีผลเป็นอย่างไร
3: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่ามีนิติกรรม2อันไหมถูกไหม
0: ใช่ครับอ
1: าจารย์จตุรนเรื่องนี
0: ้
1: ต้องดูว่ามันเกิดนิติกรรม2อันเพราะว่านิติกรรมอำพรางต้องมีนิติกรรม2อันอันนึงมีแล้วคือเรื่องซื้อขาย
3: ครับ
1: ที่เขียนสัญญาซื้อขายไว้บนหลังตู้เย็น
0: ใช่ครับ
1: อีกนิติกรรมนึง
3: ให้ถือเป็นนิติกรรมของทาง
0: ทีนี้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นการทดสอบนักศึกษาที่ยากหน่อยนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเพราะว่านักศึกษายังไปเรียนไม่ไปถึงครับยันสมมติว่าต่อมาน
1: ักศึกษาดูนักศึกษาบอกนี่ยากแล้วเหรออาจารย
0: ์ยากแล้วเหรอทีนี้ปรากฏว่าโอ้โหนะครับพอนกน้อยได้สร้อยไปก็โอ้โหเป็นลูกที่มีพฤติกรรมที่ไม่กตัญญูต่อ
1: ไม่เชื่อฟัง
0: ไม่เชื่อฟัง
1: เลย
0: ด่าพี่ซันนี่ด้วยถ้อยคำสาดเสียเทศีดาไปถึงบุพการีโอ้โหพี่ซันนี่แก้นเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะให้แล้วอยากจะเอาสร้อยคืนแล้วนะครับอย่างเงี้ยทำได้ไหมนะครับอย่างนี้ครับทีนี้ก็มาวิเคราะห์เมื่อกี้มี2นิติกรรม
1: หรือ
0: ยังท่านอาจารย์เฉลยไปแล้วมีฮะสองนิติกรรมคืออะไรครับนักศึกษาตอบเลยครับติ๊กตอกลุงแดงตอบมาแล้วครับลุงแดงตอบมาแล้วนิติกรรม
1: อันแรก
0: ฮะคือให
1: ้
0: ครับ
1: อันแรกอันไหนนักศึกษาต้องดูว่าอันไหนคือลวงอันไหนคือถูกอำพราง
0: ใช่ครับ
1: ลวงนะลวงเปิดเผยแต่ไม่ต้องการที่จะผูกพัน
2: นี่ลุงแดงไลน์มาแล้ว
1: ไลน์มาแล้ว
2: บอกว่าเนี่ยลุงแดงบอกว่าอันนั้นเมียน้อยอันนี้เมียหลวง
0: เครื่องสัญญาไปใช้
2: คำนี้ไม่ได้นะ
0: วิธีการจำนะครับอันไหนลวง
1: อันไหนลวงอันไหนถูกอำพรางถูกอำพรางต้องเป็นของจริงแต่ถูกปกปิดถ้าลวงเนี่ยเปิดเผยแต่ของไม่จริงก็คือไม่ได้ต้องการที่จะผูกพันกัน
0: ใช่ครับ
1: ซื้อขายต้องการผูกพันไหมครับนักศึกษาไม่ต้องผูกพันแต่ทำขึ้นมาเปิดเผยไงนะครับเพื่อลวงใครลวงลูกคนโต
0: ก็คือเป
1: ้ๆอย่างเงี้ยนั้นสัญญาซื้อขายนี้ย่อมตกเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีของสัญญาให้นี่ไม่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรครับส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วซึ่งอันนี้สัญญาให้เป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางนะถามว่านิติกรรมนี้เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงมีผลอย่างไรมาตรา155วรรค2บอกก็ให้ไปดูบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการให้สังหาริมทรัพย์สิซึ่งการให้สร้อยคอทองคำนี้เป็นการให้สังหาริมทรัพย
0: ์
1: กฎหมายบอกว่าส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์ดังนั้นสัญญาให้นี้จึงมีผลสมบูรณ
0: ์
1: ทีนี้บังเอิญที่อาจารย์อิงรัตน์ถามอีกว่าเกิดผู้รับเนี่ยประพฤติเหตุเนรคุณอะไรเนี่ย
0: เรียกว่าเหตุเนรคุณนะ
1: นี่ยากมากนะข้อนี้ผู้รับไปประพฤติเหตุเนรคุณนะผู้ให้เขาสามารถถอนคืนการให้ได
0: ้
1: ตามมาตรา531ซึ่งเป็นเหตุเนรคุณเนี่ยอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าจะตัดตอนตรงที่ไม่ประพฤติเหตุเนรคุณก็
0: สัญญาให้นี่สมบูรณ
1: ์ก็น่าจะทำช่วยนักศึกษาได้สอบได้มากขึ้นครับ
2: นักศึกษาสงสัยเลยครับบอกว่าต้องตอบถึงเหตุเนรคุณไหมอาจารย
1: ์
2: โอ้ไม่ต้องถึงขนาดน
0: ั้
2: น
0: อันนี้คือตัวอย่างที่นักศึกษาได้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้มากขึ้นนะแต่ว่าในการทดสอบก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะเนื่องจากว่านักศึกษาคงยังเรียนไม่ถึงในเรื่องของที่เอกเทศสัญญาในเรื่องให้นะครับนะแต่ตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้อธิบาย
1: ครับเอาตัวอย่างบ้างไหม
0: ครับได้ครับ
2: ยินดีครับ
0: เชิญครับ
1: ตัวอย่างเนี่ยเสียทุย
0: เสียทุย
1: อันนี้ตัวอย่างนี้เวลาไปสอนเป็นประจำเลย
2: ครับ
1: เสียทุยเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเดาถูกแล้วว่าหนึ่งเป็นคนที่มีฐานะแต่ว่าไม่ค่อยฉลาด
0: ครับ
1: ทีนี้เสียทุยเนี่ยเขาก็มีภรรยาหลวงเป็นนักธุรกิจเสียทุยเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: ปรากฏว่าไปติดน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนี่ก็เป็นเด็กนะ
2: ครับ
1: ก็เป็นเด็กอย่างว่าคนที่อายุมากก็ชอบเด็กใช่ไหมก็เป็นกิ๊กกันทีนี้แอปเปิ้ลก็เศรษฐุยก็ไปรับไปส่งอยู่จันทร์พุธศุกร์ละนะครับไปรับที่วิทยาลัยบ้างอะไรบ้างเนี่ย
2: ครับ
1: เศรษฐุยก็ออกรถปิกอัพมา1คันย่ออะไรดีครับอาจารย์จะตัว
2: นั้นเป็นปิกอัพตอนนี้ดังสุดเลยเชฟโรเล็ต
1: ที่เด็กเขาชอบใช่ไหม
2: ครับ
1: โอเคนะ
0: สังเกตดูว่ารถเก๋งคันโตโยต้าจะไม่มีตัวอย่างนะ
1: อ๋อเชฟโรเล็ตตอนนี้เขาเลิกกันนะ
2: ที่เขาเลิกผลิต
1: โอเคครับเศรษฐุยก็ไปซื้อมา500,000ใช่ไหม500,000ทีนี้ก็ระหว่างก็พาแอปเปิ้ลไปนู่นไปนี่แอปเปิ้ลก็บอกว่าเนี่ยหนูเนี่ยนั่งรถเมย์เป็นประจำเวลาพี่ไม่มารับบางทีก็นั่งแท็กซี
2: ่
1: อันตรายนะหนูอายุน้อยด้วยหนูสวยด้วยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะได้รถเชฟโรเล็ตคันนี
2: ้
1: พี่ถุยจะให้หนูไหมตอนนี้พี่ถุยก็ติดอยู่นี่ติดแอปเปิ้ลเนี่ยก็ให้วิธีการก็ไปบอกภรรยาหลวงบอกน้องอันนี้พูดกับภรรยาหลวงเชฟโรเล็ตไม่ดีแล้วไม่น่าซื้อมาเลยแล้วเพราะอะไรเพราะศูนย์บริการเขายุดเขาเลิกแล้วตอนนี้ดูแล้วจะขายไปดีกว่า
2: อ
1: ะไรจะหลวงก็ไม่ว่าขายไปดิเห็นไปเลยขายปรากฏว่าเสียทุยก็เอามาทำแบบอาจารย์ก้อง
2: ทำสัญญาเสียทุยเนี่ยมองอาจารย์ก็เป็นตัวอย่าง
1: ใช่ก็คือทำสัญญาซื้อขายเชฟโรเล็ตให้ใครครับ
2: ให้กับน้องแอปเปิ้ล
1: ในตรงนั้นในสัญญาเขียนไว้เลยขายกี่แสนดีครับ
2: 500,000
1: ซื้อมา500,000ขาย500,000ให้มันสมจริงหน่อยซื้อมา500,000มัน
0: ลดราคา2,500
1: 2,500ก็มาวางไว้บนหลังตู้เย็นที่บ้านเพื่อให้ใครเห็นครับ
2: ให้
1: ภรรยาเห็นจะได้ไม่มีปัญหาครอบครัวถ
2: ู
1: กไหมฮะทีนี้ปรากฏว่าในความเป็นจริงก็ส่งมอบกุญแจส่งมอบรถโรเล็ตให้กับน้องแอปเปิ้ลไปแล้วทีนี้เวลาข้อสอบจะถามมันจะต้องมีปัญหาถูกป่ะถึงจะถามได้ปรากฏว่าเสียทุยไปพบว่าแอปเปิ้ลสวมเขาครับให้เสียทุยเพราะชื่อแกก็เสียทุยอยู่แล้วเนี่ยเสียทุยก็สืบทราบว่าแอปเปิ้ลมีแฟนอยู่แล้วเออแล้วมาหลอกเอารถแกอย่างเงี้ยก็ไม่พอใจเสียทุยก็เลยไปเอาสัญญาที่อยู่หลังตู้เย็นจะฟ้องเรียก
2: 250,000
1: อันที่1ฟ้องเรียกเงินนะ
2: ครับ
1: เสียทุยก็ไม่ธรรมดาอันที่2จะเอารถคืนถามนักศึกษาว่าได้ไห
2: ม
1: นักศึกษาอ่านโจทย์เพลินนึกหลักกฎหมายไม่ได้แล้วนะครับนั้นนักศึกษาก็ดูว่าเรื่องนี้มันเกิดนิติกรรมขึ้น2นิติกรรมแล้วนะครับคือ1สัญญาซื้อขายกับ2สัญญาให้ไงซื้อขาย ลวงไหมครับซื้อขายเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงไหมไม่ใช่
2: ใช่
1: เอามาลวงภรรยาหลวงอ่ะสัญญาซื้อขายนั้นโมฆะครับ เมื่อโมฆะจะไปฟ้อง 250,000 ตามสัญญาซื้อขายไม่ได้ครับนั่นแอปเปิลปฏิเสธไม่จ่ายได้เลยอ้าง155วรรค1โมฆะ
2: ครับ
1: เกิดจากการแสดงเจตนาลวงประเด็นที่2ก็คือว่าไอ้รถที่ส่งมอบไปเนี่ยนั่นเป็นการแสดงเจตนาที่แท้จริงเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์เพราะมันคือสังหาริมทรัพย์นี
2: ่
1: ส่งมอบก็

0: อันสมบูรณ์แล้วไม่งั้นคู่มือทะเบียนยังเป็นชื่อเสียทุยก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้กรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับถามว่าเสียทุยจะเรียกคืนฐานเนรคุณได้ไหมไม่เข้าเหต
1: ุ
0: อันนี้ไม่เข้าเหตุเลยสรุป Apple ก็ได้รถไปเสียทุยเรียกรถไม่ได้อันที่หนึ่งทีนี้เมื่อมีตัวอย่างที่หนึ่งเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจก็ต้องมีตัวอย่างที่สองอีกอันหนึ่งตัวอย่างที่สองนะครับสมมติในภาคซ่อมสมมตินะปรากฏว่าเปลี่ยนจากเชฟโรเลตเป็นบ้านเพราะเสียทุยก็ทำธุรกิจบ้านจัดสรรแอปเปิลบอกเนี่ยหนูก็คบพี่มานานแล้วนะหนูก็ยินยอมพี่ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวนี้หนูก็อยากได้บ้านเป็นของตัวเองขอสักหลังได้ไหมพี่ไปทำอยู่ที่แถวไหน
2: ที่
0: บ้านจัดสรร
2: ปทุมธานี
0: ปทุมธานีขอสักหลังเสียทุยบอกได้เลยกุญแจไปบ้านเล็กเนี้ยเล็กที่เนี้ยหลังเนี้ยนะ
1: ครับ
0: หลังนี่เอาไปเลยทำสัญญาซื้อขายขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะทำสัญญาซื้อขายเพื่อลวงภรรยาหลวงเวลาเข้ามาตรวจสอบบัญชีแล้วก็เหตุการณ์ก็เหมือนเดิมเนื่องจากเวลาจะหมดนะครับก็พบว่าแอปเปิลเนี่ยก็ไปมีแฟนอยู่แล้ว
2: สมเขาอีกแล้ว
0: นะเสียทุยก็เลยเอาสัญญาซื้อขายบ้านเนี่ยที่เขียนเนี่ยล้านกว่าจะมาฟ้องได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะสัญญาซื้อขายเนี่ยมันเกิดจากการแสดงเจตนาลวงถูกไหมมันก็เป็นโมฆะเอาบ้านคืนได้ไหม
2: ตรงนี้น่าสนใจ
0: สัญญายกบ้านเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางกฎหมายบอกก็ไปดูดิบทบัญญัติเรื่องนิติกรรมที่ถูกอำพรางว่าอย่างไรล่ะปรากฏว่ามันเป็นการให้อสังหาริมทรัพย
2: ์
0: ซึ่งการให้อสังหาริมทรัพย์กฎหมายบัญญัติเลยในเรื่องการให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยไม่นั้นไม่สมบูรณ
2: ์
0: เรื่องนี้ไม่ได้จดทะเบียน
2: เ
0: สียทุยก็เอาบ้านคืนได้นั้นมูลเหตุชีวิตของเสียทุยแล้วก็เป็นละชะเนี้ยนะครับ
1: นักศึกษาอย่าเอาข้อเท็จจริงมาตอบนะครับไม่ใช่ตอบมาบรรทัดเดียวว่าโถทุยเอ้ยไม่ได้นะครับครับเช่นเคยครับนะฮะสุดท้ายครับท่านอาจารย์นะครับไปเร็วนิดหนึ่งนะครับนายบุญสร้างได้วางแผนทำการก่อสร้างอาคารสูง4ชั้นจึงสั่งให้ลูกน้องไปจัดหาติดต่อวิศวกรที่จะมาคุมงานก่อสร้างนี้นะครับลูกน้องนะครับจึงไปพาวิศวกรมานะครับแต่ปรากฏว่านะครับวิศวกรนี่ไม่ใช่วิศวกรช่างกลเป็นช่างกลนะฮะไม่ใช่โยธานะครับทำไม่ได้เหมือนกันเถอะนะครับอย่างเงี้ยผลเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาในครั้งหน้า157สำคัญปิดในคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเป็นสาระสำคัญเนี่ยนะครับ ก็ผลเป็นโมฆะนั่นเองครับครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในครั้งนี้นะครับนะครับพบกับนะครับการสอนเสริมในครั้งต่อไปได้ใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องลานักศึกษาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่อ

0: อยากได้ภาษาค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
2: จบม.6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
3: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
4: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
4: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: เรียนมสท.ดีอย่างไร
1: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา99420การโปรแกรมเว็บของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับซึ่งการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชช่อง STOU Channel และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหรือ DLTV 14นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ครับทาง media.stou.ac.th เลือกไปที่ e-tutorial นะครับแล้วก็เลือกชุดวิชา99420การโปรแกรมเว็บนั่นเองครับการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับชุดวิชา99420จะมีทั้งหมดด้วยกัน5ครั้งครับครั้งละ2ชั่วโมงซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ที่เราได้พบกันแล้วนะครับก็จะนำเสนอสาระความรู้ครับในเรื่องของการโปรแกรมเว็บการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนภาษาต่างๆนะครับทั้งภาษา HTML CSS JavaScript Serverตลอดจนการใช้บริการผ่านเว็บ API บนเว็บครับและนอกจากนี้นะครับก็จะทำให้นักศึกษาถ้าทราบถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปนั่นเองครับเอาละครับในครั้งที่3นี้นะครับจะนำเสนอสาระความรู้3หน่วยการเรียนด้วยกันครับคือหน่วยที่7หน่วยที่8และหน่วยที่9นะครับสำหรับหน่วยที่7ครับจะนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับภาษา JSP ครับหน่วยที่8นะครับนำสาระความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บกรณีศึกษาการพัฒนาครับและหน่วยที่9นะครับ

0: เติมครั้งที่3ในครั้งนี้ได้นะครับถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถส่งอีเมลหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามกันได้ครับกับทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองครับเอาละครับเมื่อนักศึกษาพร้อมกันแล้วนะครับเรามารับชมรายการสอนเสริมหน่วยที่7นะครับเรื่องภาษา JSP
1: นะครับซึ่งหน่วยที่7เนี่ยจะมี2ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาษา JSP นะครับส่วนตอนที่2จะเป็นเรื่องของ JT SL EL แล้วก็การประยุกต์ใช้งานนะครับในตอนที่1นะครับก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JSP นะครับซึ่งจะเป็นแนวคิดของ JSP นะครับคำสั่งพื้นฐานของ JSP ฟังก์ชันในภาษา JSP นะครับการรับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่า JSP นั้นคืออะไรนะครับ JSP นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Sun Microsystem นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาภาษา Java นะครับ JSP นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ทำงานอยู่บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่อยู่บนเว็บหรือเรียกอย่างว่าเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งสามารถทำงานโดยสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้มากกว่าภาษา HTML นะครับที่เราใช้ในการสร้างเว็บไซต์นะครับ JSP นั้นก็มีการทำงานคล้ายๆกับภาษาที่เป็นการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซด์สคริปต์นะครับเช่นภาษา PHP นะครับทั้งนี้ JSP เนี่ยได้รับการสนับสนุนโดยภาษา Java นะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งต่างๆก็จะเป็นคำสั่งเช่นเดียวกันกับของภาษา Java เป็นส่วนใหญ่นะครับโครงสร้างการทำงานนะครับเนื่องจาก JSP มันเป็นภาษาที่ทำงานอยู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมี2ส่วนนั่นเองส่วนแรกก็จะเป็นฝั่งของ client นะครับหรือเครื่องลูกค้าที่เมื่อผู้ใช้ต้องการจะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับก็จะร้องขอนะครับหรือเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับในการที่จะเรียกใช้งานเว็บไซต์นี้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ก็จะร้องขอไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั้นก็จะมีไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับด้วยภาษา JSP นะครับไฟล์นั้นก็จะถูกเซฟเป็นนามสกุล .jsp ครับในเทคโนโลยีของภาษา JSP นั้นครับก็จะมีการแปลแล้วก็ประมวลผลจากนั้นก็ส่งผลลัพธ์กลับมาให้นะครับอย่างเครื่องที่ร้องขอไปนั่นเองครับตัวอย่างนี้จะเป็นโครงสร้างการทำงานของ JSP นั่นเองครับเมื่อผู้ใช้งานครับเรียกไฟล์ที่อยู่บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครับผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะฮะนั่นก็คือ http://นะครับบนเว็บแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ของ JSP ในตัวอย่างนี้จะเป็นไฟล์ hello นะฮะ .jsp ครับเมื่อเครื่องลูกค้าเรียกไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยเทคโนโลยีของ JSP จะเช็คว่ามีหรือเคยมีเครื่องนะครับที่ให้ไฟล์เนี้ยนะครับส่งกลับไปยังยูเซอร์หรือยังนะครับซึ่งถ้ายังไม่มีครับตัวJSP ก็จะมีการประมวลผลไฟล์นี้นะครับแล้วก็มีการส่งไฟล์นั้นกลับไปในรูปแบบของ HTML ครับจากเครื่องลูกค้าที่มีการร้องขออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทำงานคร่าวๆของ JSP นะครับทั้งฝั่งที่เป็นลูกค้าก็จะได้รับไฟล์นะครับจากเซิร์ฟเวอร์ครับที่ร้องขอมานะครับในการเขียนภาษา JSP ก็เหมือนกับภาษาทั่วไปครับดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้คำสั่งนะครับเนื่องจากภาษา PHP นี่ครับ JSP นะครับยอมที่จะให้เขียนสคริปต์นะครับเข้าไปอยู่ในไฟล์ HTML นะครับแต่ว่าจะมีรูปแบบของการเขียนหลักๆอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับเราเรียกจะเป็นเรื่องเรียกว่าเป็นแท็กนะครับแท็กแรกก็คือแท็กของ expression นะครับแท็กที่2แท็ก directive แท็กที่3จะเป็นแท็ก scriptlet และแท็กที่4จะเป็นแท็ก declaration นะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์แสดงดังตัวอย่างนะครับแท็ก expression จะมีเครื่องหมายน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เท่ากับนะครับซึ่งจะต้องเขียนให้ติดกันนะครับแล้วปิดด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของแท็ก directive จะมีเครื่องหมายน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัว @นะครับและจบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับในขณะแท็ก scriptlet นะครับก็จะมีเครื่องหมายน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับในส่วนของแท็ก declaration นะครับก็จะมีเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็เครื่องหมายตกใจอันนี้ต้องเขียนให้ติดกันนะครับและจบท้ายด้วยเครื่องหมายมากเปอร์เซ็นต์แล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างแรกของการแทรกคำสั่งของ JSP นะครับ ในไฟล์ HTML นะครับแล้วก็สามารถเขียนสคริป

หรือว่าคำสั่งของ JSP เข้าไปนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นคำสั่งสคริปต์เลทนะครับโดยใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องหมายเนื้อกวาดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็คำสั่งของ JSP นะครับในที่นี้จะเป็นคำสั่งในการแสดงผลไปที่เว็บเพจนั่นก็คือคำสั่ง out.print นะครับและจบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็เครื่องหมายมากกว่าคำสั่งเหล่านี้ครับถูกแทรกเข้าไปใน HTML ครับซึ่งเราสามารถเซฟไฟล์นี้เป็นไฟล์ JSP นะครับแล้วก็บันทึกไว้ในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้คำสั่ง out.print นะครับเพื่อแสดงข้อความออกทางบนเว็บเพจนั่นเองนะครับลองมาดูรายละเอียดของ tag expression นะครับ tag expression เนี่ยเป็นแท็กที่ใช้สลักเครื่องหมายน้อยกว่านะครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็เครื่องหมายเท่ากับโดยแท็กนี้จะมีความหมายก็คือต้องการที่จะแสดงค่านะครับหรือผลลัพธ์ในกรณีที่เราต้องการแสดงผลลัพธ์ของตัวแปรนะครับหรือแสดงค่าที่ได้จากการประมวลผลของฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งนะครับของภาษา PHP เราก็สามารถใช้คำสั่งนี้นะครับก็โดยมีรูปแบบดังตัวอย่างนะครับดังที่กล่าวไว้แล้วนะครับลองมาดูตัวอย่างการใช้งานครับของ tag expression นะครับด้านซ้ายมือจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้คำสั่งหรือไม่ได้ใช้ tag expression นะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นการใช้คำสั่ง tag expression นะครับให้สังเกตว่าคำสั่งของ tag expression เนี่ยสามารถแทรกอยู่ใน HTML ได้นะครับตัวอย่างนี้จะเป็นการแสดงตัวแปรนะครับหรือเป็นการกำหนดตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับในที่นี้นะครับจะเป็นการกำหนดตัวแปรชื่อว่าเขาครับให้มีค่าเท่ากับ0นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราต้องการที่จะแสดงค่าผลลัพธ์นี้ออกไปที่หน้าจอนะครับก็ใช้ tag expression นะครับนั่นก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์และมีเครื่องหมายเท่ากับนะฮะตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับในที่นี้ตัวแปรของเราคือเขานั่นเองครับจากนั้นก็ตามด้วย operation นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกๆนั่นก็คือการเพิ่มค่าของเขานี้ไปอีกหนึ่งนั่นเองนะครับนะฮะผลลัพธ์ของโปรแกรมเนี้ยก็จะได้การเพิ่มค่าของเขาขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับหลังจากโปรแกรมนี้แสดงผลหรือว่าเรียกใช้งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ครับตัวเขาตอนแรกเรากำหนดเป็น0ไว้ครับเมื่อเราใช้คำสั่งเขาบวกๆก็จะได้มีการเพิ่มค่าของเขาไปอีกหนึ่งนั่นเองนะครับแท็กที่2ครับเป็นแท็ก directive นะครับแท็ก directive เป็นแท็กที่ใช้สักของเครื่องหมายน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอคนะครับจบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็มากกว่านะครับโดยเครื่องหมายแอคจะต้องติดอยู่กับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับถ้าเราจะเว้นช่องว่างก็จะผิดรูปแบบของคำสั่งนะครับซึ่งแท็กนี้ครับเป็นแท็กที่ใช้ในการ include ไฟล์นะครับหรือการนำไฟล์อื่นเข้ามาแทรกเข้าไปในเว็บเพจนะครับในบางครั้งเราอาจจะต้องแยกคำสั่งหรือว่าแยกไฟล์ออกไปเพื่อเป็นการทำงานโดยที่แยกการทำงานในรูปแบบของ MVC ครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนำไฟล์เหล่านั้นนะครับ import หรือว่า include เข้ามาในเพจเดียวกันได้นะครับโดยครับคำสั่งIncode file ครับจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับและตามด้วยชื่อไฟล์ดังตัวอย่างข้างล่างครับตัวอย่างข้างล่างเป็นการใช้คำสั่ง tag directive นะครับร่วมกับคำสั่ง import นะครับหากเราต้องการที่จะใช้ library หรือคำสั่งนะครับอื่นๆของภาษา Java ครับเราก็สามารถใช้ tag directive คำสั่ง import ดังคำสั่งข้างล่างครับจะเห็นว่ามีเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ตัว @ นะครับแล้วก็ติดด้วยคำว่า pagenะครับแล้วก็ import เท่ากับ java.util.star นะครับเมื่อเราต้องการจะใช้ library ที่อยู่ในคำสั่งของjava.util นะครับในแพ็กเกจของ util เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นคำสั่งในการประมวลผลนะครับคำสั่งในการแสดงวันที่นะครับเป็นต้นนอกจากนั้นนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง include file นะครับตัวอย่างข้างล่างจะเป็นการ include file ที่ชื่อว่า header ครับโดยปกติแล้วเวลาเราสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเราสามารถ include file html หรือไฟล์อื่นๆเข้ามาได้นะครับโดยใช้คำสั่ง include file แล้วก็ตามด้วยชื่อของไฟล์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวอย่างของ tag directive อื่นๆนะครับซึ่งแสดงอยู่ในสไลด์นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ page นะครับ buffer นะครับเท่ากับ 64KB อันนี้เป็นการกำหนดไฟล์หรือ page นี้ให้มีค่า buffer เท่ากับ 64KB นั่นเองนะครับถัดมาครับก็จะเป็นpage session เท่ากับ true นะครับอันนี้จะเป็นการกำหนดว่าให้เว็บไซต์เราสามารถที่จะใช้งาน session หรือตัวแปร session ได้นะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ tag expression นะครับ tag expression นี้สามารถใช้แทนคำ

สั่ง out print line ได้นะครับหากเราต้องการแสดงค่าตัวแปรใดๆนะครับเราก็สามารถใช้ tag expression ได้ดังตัวอย่างข้างล่างครับเราสร้างตัวแปรขึ้นมาเป็นตัวแปร count เท่ากับ0นะครับจากนั้นนะครับเราใช้ tag expression ในการแสดงค่าของเขาพร้อมกับเพิ่มค่าไปอีกหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการใช้งานโปรแกรมหรือการสร้างเว็บไซต์ใดๆครับตัวภาษาโปรแกรมสิ่งที่จะต้องพูดถึงในอันแรกก็คือเรื่องของตัวแปรนะครับตัวแปรคืออะไรนะครับตัวแปรก็คือการเก็บข้อมูลเวลาที่เราต้องการจะประมวลผลหรือคำนวณอะไรบางอย่างจำเป็นจะต้องมีการเก็บตัวแปรนะครับภาษา JSP ก็เหมือนกับภาษาโปรแกรมมิ่งทั่วไปนะครับหรือภาษาที่ใช้ในการเก็บทั่วไปก่อนจะใช้งานนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการประกาศตัวแปรนะครับโดยรูปแบบของภาษา JSP ในการประกาศตัวแปรนั้นก็มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับภาษา Java นะครับเพราะว่ามีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันนะครับจากตัวอย่างนี้ครับรูปแบบของการประกาศตัวแปรในภาษา JSP จะขึ้นต้นด้วย data type ครับและเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวแปรนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะประกาศตัวแปรได้นะครับเราจำเป็นต้องทราบชนิดข้อมูลของตัวแปรนั้นก่อนนะครับผู้เรียนก็คงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับข้อมูลทั่วไปในภาษาต่างๆเนี่ยจะมีการกำหนดชนิดข้อมูลก่อนนะครับซึ่งข้อมูลที่เป็นข้อความนะครับโดยปกติเราจะเป็นชนิดสตริงข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็จะเป็นชนิดที่เป็นจำนวนเต็มและชนิดที่เป็นจำนวนทศนิยมนะครับโดยในตระกูลของภาษา Java และภาษา JSP นั้นก็จะมีการกำหนดชนิดข้อมูลแบบเดียวกันนะครับถ้านักศึกษามีพื้นฐานของภาษา Java มาแล้วจะมีความเข้าใจในส่วนนี้นะครับตัวแปรนะครับที่เป็นทศนิยมในภาษา Java ก็จะมีอยู่2ชนิดใหญ่ก็คือชนิดที่เป็นเดซิมอลแล้วก็ floats นะครับตัวแปรที่เป็นจำนวนเต็มก็จะมีชนิดเป็น byte short int แล้วก็ log นั่นเองนะครับลองมาดูตัวอย่างการประกาศตัวแปรนะครับบรรทัดแรกนะครับเราประกาศตัวแปร x ขึ้นมาครับให้เก็บข้อมูลหรือว่ามีชนิดเป็น integer นะครับบรรทัดที่2นะครับเป็นการประกาศตัวแปรที่ต้องการจะเก็บข้อมูลที่เป็นลักษณะของข้อความนะครับชื่อตัวแปรว่า first name นะครับมีชนิดข้อมูลเป็น string ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการประกาศตัวแปรที่ต้องการเก็บทศนิยมยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่เก็บข้อมูลราคาสินค้านะครับเก็บข้อมูลน้ำหนักนะครับเราก็มักจะใช้ข้อมูลประเภทนี้เป็นแบบทศนิยมนะครับซึ่งตัวอย่างนี้ก็ตั้งชื่อตัวแปรว่า price นะครับแล้วก็ให้มีชนิดเป็น double นั่นเองนะครับลองมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับนอกจากนี้ในภาษา Java นะครับข้อมูลที่เป็นพื้นฐานนั้นจะถูกเรียกว่าเป็น primitive data type นะครับฉะนั้นในภาษา JSP ครับก็มีความคล้ายคลึงนะครับหรือว่าได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนะครับในที่นี้นะครับข้อมูลชนิดพื้นฐานที่ภาษา JSP มีให้นะครับนั่นก็คือมี byte นะครับมี short มี int มี long มี float มี double มี char แล้วก็มี boolean นะครับทั้งหมดจะมี8ชนิดด้วยกันนะฮะแต่ว่าในการใช้งานตัวแปรนะครับบางครั้งเนี่ยตัวแปรนั้นจะเก็บได้เพียงแค่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับจะไม่สามารถทำงานหรือทำประมวลผลใดๆได้นะครับในภาษา Java หรือ JSP นะครับภาษา JSP ก็ได้มีการสร้างข้อมูลขึ้นมาอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็น abstract data type นะครับซึ่งในที่นี้ครับ JSP นั้นจะมี type ตัวนี้ที่เป็นพิเศษขึ้นมาเพื่อจะครอบหรือว่าห่อหุ้มชนิดข้อมูลพื้นฐานเนื่องจากตัวแปรนั้นสามารถเก็บค่าได้เพียงแค่ค่าได้อย่างเดียวนะครับจะไม่สามารถประมวลผลหรือมีฟังก์ชันการทำงานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการแปลงชนิดข้อมูลนะครับตัว type ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อห่อหุ้ม type พิเศษนี้จะมีชื่อเรียกว่าเป็น type wrapper class นะครับถ้าเป็น type wrapper class ของ byte ก็จะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะครับให้สังเกตดูนะครับถ้าเป็นข้อมูลชนิดพื้นฐานเนี่ยจะมีชนิดเป็นตัวเล็กนะครับแต่ถ้าเป็น type wrapper class นั้นจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะครับอย่างข้อมูล byte ครับก็จะมี class ที่เป็น type wrapper class เนี่ยเป็น byte หรือ b ตัวใหญ่ข้อมูล float ก็เช่นเดียวกันนะครับมีชนิดข้อมูลที่เป็น type wrapper class เป็น f ตัวใหญ่นะครับฉะนั้นใน type wrapper card นะครับนอกจากสามารถเก็บค่าได้แล้วยังมีฟังก์ชันนะครับหรือเก็บค่าคงที่ต่างๆได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับคำสั่ง
พื้นฐานนะครับ

ในภาษาโปรแกรมทั่วไปเนี่ยก็จะมีคำสั่งตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคำสั่งในการควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมโปรแกรมก็คือคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานให้โปรแกรมมีทิศทางไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วในภาษาทุกภาษาหรือภาษาทั่วไปครับก็จะมีคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานอยู่2ชนิดใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือคำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจนะครับอีกประเภทหนึ่งก็เป็นคำสั่งในการทำซ้ำนะครับเราลองมาดูคำสั่งในการตัดสินใจก่อนครับทุกๆภาษาครับจะต้องมีการทำงานและมีการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งคำสั่งที่ใช้ในการเลือกทางการตัดสินใจนั้นก็คือคำสั่ง if นะครับคำสั่ง if else คำสั่ง switch นะครับสำหรับ JSP หรือว่าภาษาจาวาก็จะมีโอเปอเรเตอร์หนึ่งชื่อว่า ternary operator นะครับที่เพิ่มขึ้นมาจากคำสั่ง if แล้วก็คำสั่ง if else นั่นเองนะครับลองมาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวอย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างการใช้ if นะฮะที่มีการซ้อน if นะครับหรือ if ที่มี else นะครับในการตัดสินใจในการเขียนโปรแกรมใดๆยกตัวอย่างเช่นเราต้องการคำนวณค่าผลคะแนนนะครับและแปลงค่าผลคะแนนที่ได้นะครับเพื่อจะตรวจสอบว่าผลคะแนนที่ได้นั้นเป็นเกรด A เกรด B หรือเกรด C เป็นต้นนะครับลักษณะแบบนี้ก็ต้องมีการตัดสินใจนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตัดสินใจนะครับคำสั่งที่เกี่ยวข้องก็จะมีคำสั่ง if คำสั่ง if else แล้วก็คำสั่ง switch case นี่เมื่อไหร่ที่เราต้องการจะใช้คำสั่ง if นะครับถ้าเรามีการตัดสินใจทางใดทางหนึ่งเราก็จะใช้เป็นแค่ if นะครับนั่นก็คือผลการทำงานนั้นจะมีทางเลือกได้แค่เพียงแค่ทางเดียวแต่ถ้าเกิดว่าผลของการทำงานนั้นมีผลลัพธ์ได้2ทางนะครับเราควรจะใช้ if else นะฮะและกรณีที่ทางเลือกนะครับมีมากกว่า1ทางเลือกหรือมีมากกว่า2ทางเลือกยกตัวอย่างเช่นนะครับคำสั่งในการถ้าเราต้องการที่จะตัดสินใจเลือกว่าเกรดหรือคะแนนที่เขาได้นะครับจะเป็นคะแนนเกรด A นะครับหรือเกรด B หรือเกรด C หรือเกรด D หรือเกรด E เกรดเหล่านี้จะมีทางเลือกได้ทั้งหมด5ระดับนะครับฉะนั้นคำสั่งแบบนี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยใช้คำสั่ง if นะครับซึ่งคำสั่ง if นะครับเมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยและต้องการที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งเราก็ใช้คำสั่ง if แล้วก็ else if นะครับตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่ง if นะครับเพื่อตรวจสอบค่านะครับรูปแบบของคำสั่ง if ก็จะมีคำสั่ง if แล้วก็วงเล็บนะฮะสิ่งที่อยู่ในวงเล็บธรรมดานั้นจะเป็นเงื่อนไขหรือว่า expression นะครับก็คือรูปแบบของคำสั่งที่เราจะใช้ตัดสินใจว่าจะให้ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับจากนั้นก็จะมีเครื่องหมายปิกานะครับและหลังจากเครื่องหมายปิกาเปิดนะครับคือประโยคคำสั่งที่จะเกิดขึ้นหรือจะต้องทำงานหลังจากเงื่อนไขเป็นจริงนะครับในกรณีที่ else นะครับก็คือจะถูกทำในกรณีที่ผลการทำงานนั้นเป็นเท็จนะครับหรือว่าผลของการตัดสินใจเงื่อนไขที่อยู่ในวงเล็บนั้นเป็นเท็จนะครับจากตัวอย่างนี้ครับเราต้องการตั้งตัวแปรขึ้นมาเป็นวันที่นะครับเพื่อตรวจสอบว่าตัวแปร day นะครับเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับหรือเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์หรือไม่นะครับตัวอย่างนี้นะครับมีการกำหนดตัวแปร day นะครับด้านบนสุดนะครับเป็นค่า3นะครับคำสั่ง if นี้จะตรวจสอบว่าวันนี้เป็น day เนี่ยครับมีค่าเท่ากับ1หรือเท่ากับ7หรือไม่ฮะ day เป็น1หรือ7เนี่ยแสดงว่าเป็นวันสุดสัปดาห์นะครับจากที่เราประกาศตัวแปรไว้เป็น3ดังนั้นผลของการทำงานตรงนี้ก็จะสามารถสรุปได้ว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นวันสุดสัปดาห์นั่นเองนะครับลองมาดูตัวอย่างคำสั่งในการทำซ้ำนะครับในการเขียนโปรแกรมใดๆนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกๆภาษานะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือคำสั่งในการทำซ้ำนั่นเองนะครับคำสั่งในการทำซ้ำโดยปกติแล้วจะมีอยู่3แบบนะครับนั่นคือคำสั่งดูคำสั่ง while คำสั่ง for นะครับคำสั่งดูก็คือมีการทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่เงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่เช่นเดียวคำสั่ง while นะครับก็จะมีการทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคำสั่งดูกับคำสั่ง while จะมีข้อแตกต่างนิดนึงนะครับนั่นก็คือถ้าเรามีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะครับและทำงานไปเรื่อยๆถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับลักษณะแบบนี้จะใช้คำสั่งเป็นคำสั่ง while นะฮะในขณะที่ถ้าเราต้องการให้ทำงานบางอย่างก่อนแล้วค่อยไปตรวจสอบเงื่อนไขทีหลังนะครับคำสั่งนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งดูถ้าหากเราทราบจำนวนรอบในการทำงานนะครับโดยที่

ทราบว่ามีการทำงานซ้ำนะครับ10ครั้งนะครับ20ครั้งนะครับงานแบบนี้นะครับเราควรเลือกใช้คำสั่งที่เป็นคำสั่ง for นะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างของคำสั่งนะครับแต่ละแบบนะครับตัวอย่างแรกครับคำสั่ง why นะครับคำสั่ง why จะมีรูปแบบดังนี้นะครับก็มีคีย์เวิร์ดคำว่า why แล้วก็มีวงเล็บนะครับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนั้นคือเรียกว่าเป็น expression หรือประโยคที่เป็นการตัดสินใจเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขที่อยู่ในวงเล็บนั้นเป็นจริงนะครับก็จะมีการทำงานหลังวงเล็บปิกานะครับภายในวงเล็บปิกานั้นจะมีคำสั่งเดียวหรือมากกว่า1คำสั่งก็ครับเงื่อนไขของการเขียนรูปแบบคำสั่ง why นั้นครับจะต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรนะครับจากนั้นเมื่อเงื่อนไขยังคงเป็นจริงอยู่นะครับก็จะมีการเพิ่มค่าไปเรื่อยๆที่ควรระวังก็คือเมื่อเราใช้คำสั่ง why นะครับจำเป็นจะต้องมีการทำให้ออกจากรูป why ด้วยนะครับอาจจะมีการเพิ่มหรือลดค่าเพื่อให้ตัวแปรนั้นนะครับมีผลต่อรูปแบบการตัดสินใจนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีการเพิ่มหรือลดค่าใดๆครับโปรแกรมนี้ก็จะมีเงื่อนไขเป็นจริงตลอดเวลานะครับฉะนั้นข้อควรระวังครับในการเขียนรูปใดๆหรือการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้งานการทำซ้ำใดๆนะครับการที่จะต้องทำให้ออกจากรูปนั้นให้ได้นะครับตัวอย่างนะครับลองมาดูที่ตัวอย่างตัวอย่างนี้จะเป็นการแสดงคำสั่งในการทำซ้ำนะครับโดยใช้คำสั่ง why ต้องการที่จะแสดงการแสดงตัวอักษรนะครับหรือรูปแบบของข้อความโดยที่มีการเพิ่มขนาดของตัวอักษรนะครับไปเรื่อยๆนะฮะลักษณะนี้ก็จะใช้คำสั่ง why โดยที่มีการประกาศตัวแปรฟอนต์นะครับหรือฟอนต์ไซส์เนี่ยนะครับเริ่มต้นก็ให้กำหนดเงื่อนไขว่าฟอนต์ไซส์น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับแสดงว่านะครับรอบของการทำงานตรงนี้จำเป็นจะต้องมีการกำหนดค่าตัวแปรฟอนต์ไซส์ค่าใดค่าหนึ่งก่อนเมื่อเงื่อนไขนั้นตรวจสอบแล้วว่าฟอนต์ไซส์นั้นน้อยกว่า5นะครับก็จะมีการทำซ้ำไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับในการเขียนวนลูปแบบนี้ถ้าหากเราไม่มีการเพิ่มค่าฟอนต์ไซส์ไปนะครับโปรแกรมนี้ก็จะไม่มีค่าเป็นจริงอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นจะไม่สามารถออกจากรูปได้นี่คือข้อที่นักศึกษาควรจะต้องระวังนะครับตัวอย่างนี้มีการเพิ่มค่าฟอนต์ไซส์ไปนะครับเมื่อค่าฟอนต์ไซส์นั้นมีค่ามากกว่า5นะครับถ้าฟอนต์ไซส์มีค่าเท่ากับ5ก็ยังคงทำอยู่นะครับผลลัพธ์ก็จะได้ดูได้จากด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นว่ามีการแสดงข้อความพร้อมด้วยการกำหนดขนาดของตัวอักษรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ5ระดับนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานคำสั่งทำซ้ำแบบ why นะครับต่อไปลองมาดูคำสั่งทำซ้ำแบบดูบ้างนะครับคำสั่งในการทำซ้ำโดยส่วนใหญ่นั้นมักจะใช้ประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นต้องการแสดงตัวเลข1ถึง100ต้องการแสดงตัวเลขคู่ตั้งแต่2จนถึง100หรือต้องการแสดงตัวเลขคี่ตั้งแต่1จนถึง99อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถใช้คำสั่งในการทำซ้ำได้ทั้ง3แบบเป็นกันนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าหากเราทราบจำนวนรอบที่นอนเราก็สามารถใช้คำสั่ง for หากเราต้องการที่จะทดสอบเงื่อนไขก่อนเราก็ควรใช้คำสั่ง why แต่หากเราต้องการให้ทำงานอย่างน้อย1ครั้งก่อนก็ควรใช้คำสั่งดูนั่นเองนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นการแสดงตัวเลขนะครับโดยมีค่าตั้งแต่ตัวเลข1ถึง20นะครับโดยใช้คำสั่งดูนะครับเริ่มต้นนะครับคำสั่งดูนะครับวงเล็บปิกาเปิดและก็ใช้คำสั่งprint นะครับก็คือ out.print และตามด้วยค่าตัวแปรนะครับในที่นี้เรากำหนดตัวแปร i ขึ้นมานะครับให้มีค่าเริ่มต้นที่1นะครับจากนั้นก็เพิ่มค่า i ไปเรื่อยๆคำสั่งดูจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขหลังจากผ่านคำสั่งไป1รอบแล้วนะครับโดยดูแล้วก็คำสั่ง y จะเป็นการตรวจสอบว่า i นั้นมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ20หรือไม่นั่นแสดงว่าตรวจสอบว่าถ้า i นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ก็ให้ทำไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับคำสั่งที่จะใช้ในการออกจากลูปนั่นคือจะต้องมีการเพิ่มค่าตัวแปรหรือตัวนับลูปในที่นี้มีการเพิ่มค่า i ไปนะครับใช้โดยใช้คำสั่ง i บวกๆนั่นคือเพิ่มค่า i ไปรอบละ1นั่นเองนะครับผลลัพธ์ของโปรแกรมครับเนื่องจากเราใช้คำสั่ง out.print นะครับคำสั่ง out.print นั้นจะแสดงค่าตัวแปรโดยที่ไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลหรือตัวเลขที่เราจะแสดงมันจึงอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับในกรณีที่

ตาต้องการที่จะให้ค่านี้นะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราสามารถใช้คำสั่ง JSP นะครับร่วมกับคำสั่งของ HTML ในที่นี้ก็คือคำสั่ง tag br ครับ tag br จะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากต้องการแสดงตัวเลขในแนวตั้งเราก็ควรใช้คำสั่ง out.print ตามด้วยค่าของ i นะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่งของ HTML นั่นคือ tag br นั่นเองนะครับต่อไปนะครับลองมาดูตัวอย่างถัดมานะครับหัวข้อถัดมาก็จะพูดถึงเรื่อง array ครับ array ก็จะเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงในภาษาหรือในการเขียนโปรแกรมทั่วๆไปนะครับปกติแล้วเราประกาศตัวแปร1ตัวนะครับตัวแปรที่เราประกาศขึ้นมานั้นจะสามารถเก็บค่าได้เพียงแค่ค่าใดค่า1ณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการเก็บจำนวนนักศึกษานะครับเราก็ใช้คำสั่ง int นะครับ num of student นะครับฉะนั้นไอ้ตัว num of student เนี่ยครับเราสามารถเก็บได้เพียงแค่ค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้นนะครับหากเราต้องการเก็บค่าที่มากกว่านั้นเราจะไม่สามารถใช้ตัวแปรที่เป็นพื้นฐานได้นะครับทางออกหรือว่าทางเลือกที่ในภาษาโปรแกรมมิ่งจะใช้ก็คือการใช้ array นั่นเองนะครับ array ก็จะเป็นการใช้ข้อมูลหรือว่าการประกาศตัวแปรที่นะครับจะสามารถเก็บค่านะครับที่เป็นชนิดเดียวกันได้หลายๆค่านะครับโดยนะครับจะอยู่ในรูปแบบของเครื่องหมายวงเล็บนะครับซึ่งสิ่งที่อยู่ในวงเล็บสี่เหลี่ยมหรือวงเล็บก้ามปูเนี่ยครับก็คือจำนวนสมาชิกนะครับหากเราต้องการเก็บค่าตัวแปรที่เป็นจำนวนเต็มนะครับเราก็ประกาศคำสั่ง int แล้วก็ตามด้วยชื่อของ array นะครับและก็ตามด้วยวงเล็บนะครับก้ามปูนะฮะจากนั้นนะครับหากเราต้องการที่จะใช้งานข้อมูลนะครับที่อยู่ในArray นั้นนะครับเราจำเป็นต้องอ้างถึงชื่อของ Array แล้วก็ตามด้วย Index นะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับของการใช้งาน Array นะครับหรือการประกาศตัวแปร Array นะครับด้านขวามือก็จะเป็นตัวอย่างการประกาศตัวแปร ARR ครับให้มีชนิดเป็น Integer นะครับบรรทัดที่2ก็เป็นตัวแปร ARR เช่นเดียวกันครับจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างการประกาศตัวแปรนี้นะครับนักศึกษาไม่สามารถที่จะเขียนอยู่ในไฟล์ตัวเดียวกันได้นั่นเนื่องจากว่าตัวแปรนั้นซ้ำกับด้านบนนั่นเองนะครับฉะนั้นเวลาเราตั้งชื่อตัวแปรไม่ว่าจะเป็น array ครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือการประกาศตัวแปรนะครับที่จะต้องไม่ซ้ำกับตัวแปรที่มีอยู่แล้วนั่นเองนะครับตัวอย่างถัดมาครับก็จะเป็นตัวแปรของ array ครับพร้อมกับการกำหนดจำนวนของสมาชิกใน array ในที่นี้ก็คือเราต้องการประกาศ array ที่มีค่าสมาชิกได้ทั้งหมด5ค่านะครับในบรรทัดถัดมาครับก็จะเป็นการประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า number นะครับการประกาศตัวแปร array นั้นสามารถที่จะใส่วงเล็บไว้ด้านหลังชื่อตัวแปรหรือใส่วงเล็บไว้ด้านหลังชนิดของข้อมูลนะครับก็สามารถทำได้2วิธีนั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้ายนั้นก็จะเป็นการประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า number ครับโดยกำหนดค่านะครับให้กับตัวแปรนะครับ array ที่ชื่อว่า number นั้นมีทั้งหมด5ค่าด้วยกันนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับนอกจากนั้นครับหากเราต้องการเก็บข้อมูลที่มีหลายมิตินะครับก็สามารถประกาศ array ได้นะครับในลักษณะของหลายมิติได้เช่นนะครับในภาษา JSP ไม่ได้มีการกำหนดไว้ว่าประกาศมิติได้มากถึงกี่มิตินะครับแล้วก็สามารถประกาศตัวแปรได้เป็น array ได้แบบหลายมิตินั่นเองนะครับหากเราต้องการประกาศตัวแปรที่มี3มิตินะครับลองมาดูตัวอย่างด้านล่างครับint แล้วก็วงเล็บก้ามปูนะครับทั้งหมด3ชุดนั่นคือแสดงว่าเราต้องการประกาศตัวแปรที่เป็น array ทั้งหมด3มิตินั่นเองนะครับโดยนะครับ int นะครับแล้วก็ three dimension เท่ากับ new นะครับและ int นะครับวงเล็บก้ามปูแล้วก็3วงเล็บก้ามปูแล้วก็4แล้วก็วงเล็บก้ามปูก็5ในที่นี้ก็แปลว่าเราต้องการประกาศ array 3มิตินะครับโดยที่มิติแรกมีจำนวนสมาชิกเท่ากับ3มิติที่2มีจำนวนสมาชิกเท่ากับ4แล้วก็มิติที่3มีจำนวนสมาชิกเท่ากับ5นั่นเองนะครับหัวข้อถัดไปนะครับในตอนที่1นั้นนะครับเราได้ศึกษาหรือได้เรียนรู้ภาษา PHP พร้อมกับคำสั่งนะครับในขั้นพื้นฐาน
ซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปนะครับในการทำงานบนเว็บไซต์ก็เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่นักศึกษาควรต้องรู้ก็คือเรื่องของรูปแบบของการประกาศตัวแปรนะครับเรื่องของคำสั่งพื้นฐานต่างๆนะครับและรวมถึงเรื่องของตัวแปร array นะครับและคำสั่งในการควบคุมการทำงานนะครับในตอนที่2นะครับเราก็จะมาศึกษา JSP นะครับในขั้นที่ advanced หรือขั้นที่สูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับตอนที่ 7.2 นะครับก็จะพูดถึง JSTL นะครับ EL นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้ในเบื้องต้นนะครับลองมาดู JSTL คืออะไรนะครับ JSTL ก็คือเป็นย่อมาจากคำว่า JSP ครับ Standard Tag Library นะฮะก็คือเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการห่อหุ้มคำสั่งของ JSP นั่นเองนะครับซึ่งจะมีทั้งในคำสั่งพื้นฐานเหล่านี้นะครับแทนที่เราจะเขียนคำสั่งภาษา JSP เข้าไปนะครับเยอะๆแล้วก็สามารถใช้แท็กไลบรารีตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการลดความซับซ้อนของ JSP นั่นเองครับ JSTL นั้นประกอบด้วยประเภทใหญ่ๆนะครับ5ประเภทหรือว่า5แท็กนั่นเองนะครับซึ่งมีแท็กหลักนะครับแท็กการจัดรูปแบบแท็ก SQL แท็ก XML นะครับแล้วก็แท็กฟังก์ชันนะครับเรามาดูบางตัวอย่างนะครับของแท็กหลักนะครับแท็กหลักก็จะมีแท็ก out นะครับแท็ก set แท็ก remove แท็ก cast แท็ก if นะครับแท็ก when นะครับแล้วก็แท็กอื่นๆนะครับดูตัวอย่างการใช้งานนะครับแท็กหลักนะครับที่ชื่อว่า for each นะครับแท็ก for each เนี่ยครับปกติแล้วเวลาเราต้องการแสดงข้อมูลที่อยู่ใน list หรืออยู่ใน array นะครับเรามักจะใช้คำสั่งวนลูปนะครับซึ่งสามารถใช้ทั้งดู while แล้วก็ for นะครับแต่ว่าในแท็ก library หรือว่า JSTL นะครับจะมีคำสั่งนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นคือแท็ก for each นะครับแท็ก for each นี่ก็เป็นการแสดงข้อมูลที่อยู่ใน list นะครับจากตัวอย่างนี้ก็ต้องการแสดงรายชื่อของหนังสือนะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า book list นะครับก็จะมีรายชื่อของหนังสือนะครับถูกแสดงออกมาโดยใช้แท็ก for each นะครับตัวอย่างต่อไปนะครับแท็กในการจัดรูปแบบนะครับโดยทั่วไปก็จะมีคำสั่งในการจัดรูปแบบตัวเลขคำสั่งในการจัดรูปแบบวันที่นะครับก็จะมีแท็กของ format number นะครับ past date bundle นะครับ set location แล้วก็ set zone เป็นต้นนะครับลองมาดูตัวอย่างที่ใช้งานนะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นการกำหนดนะครับแท็กที่ชื่อว่า set time zone นะครับเพื่อต้องการจะกำหนดโซนของเวลาในที่นี้นะครับเรากำหนดให้ไทม์โซนนั้นเป็นไทม์โซนของ GMT 8นั่นเองนะครับก็จะแสดงผลลัพธ์ได้ดังตัวอย่างด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับแท็กของ JSTL ก็จะมีแท็กเกี่ยวข้องกับการทำงานกับฐานข้อมูลนะครับนั่นคือแท็ก SQL เป็นต้นนะครับแท็ก XML ครับก็จะเป็นแท็กในการแสดงข้อมูลของ XML นะครับแล้วก็แท็กฟังก์ชันก็คือรวมฟังก์ชันต่างๆนะครับเช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดข้อความฟังก์ชันเกี่ยวกับการทำงานกับตัวเลขนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของการตัดสตริงเป็นต้นนะครับก็จะมีรูปแบบของฟังก์ชันแท็กฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้งานนะครับตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานแท็กฟังก์ชันที่เป็น ASCAP XML นั่นเองนะครับหัวข้อต่อมาครับ EL ครับ EL ก็เป็นภาษาที่ช่วยให้เข้าถึงอ็อบเจกต์ของ JSP ครับโดยผ่านทางแท็กไลบรารีครับ EL ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งครับของการใช้ JSP นะครับโดยจะมีอยู่ในรูปแบบของดอลลาร์ไซน์แล้วก็เครื่องหมายวงเล็บปิกาแล้วก็ expression นั่นเองนะครับ EL นั้นใช้ในการประมวลผลนะครับคำสั่งใดๆนะครับและนอกจากนั้นก็ยังสามารถเข้าถึงตัวแปรในระดับต่างๆของ JSP ได้ครับไม่ว่าจะเป็นระดับของแอปพลิเคชันนะครับระดับของเซสชันนะครับแล้วก็ระดับของเพจเป็นต้นนะครับซึ่งมักจะใช้ในการคำนวณหาผลลัพธ์ต่างๆนะครับแทนที่เราจะใช้คำสั่งของ JSP ครับเราสามารถใช้คำสั่งของ EL ได้นะครับตัวอย่างครับดอลลาร์ไซน์ครับวงเล็บปิกา4น้อยกว่า7นะครับอันนี้ก็จะเป็นแท็กของ expression ในการเปรียบเทียบค่าของ
4นะครับว่าน้อยกว่า7หรือไม่นะครับซึ่งปกติเราสามารถเขียน

0: ือใช้คำสั่ง if ของภาษา JSP ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้คำสั่ง expression ก็จะทำให้การเขียนโค้ดนั้นสั้นลงหรือประหยัดคำสั่งนั้นได้เยอะนะครับนอกจากนั้นครับตัวแท็ก expression นะครับยังสามารถใช้แทนคำสั่งของคณิตศาสตร์ได้นะครับตัวอย่างต่อไปครับจะเป็นตัวอย่างของการส่งค่านะครับโดยใช้พารามิเตอร์ของ el นะครับตัวอย่างนี้นะครับก็จะมีไฟล์2ไฟล์นะครับเราต้องการที่จะส่งค่านะครับจากไฟล์หนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งครับอาจจะต้องใช้ในการประมวลผลหรือคำนวณค่าใดๆอย่างเช่นนะครับการคำนวณค่าพื้นที่ต่างๆนะครับเราต้องการให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลแล้วก็กด submit ไปนะครับตัวอย่างนี้เป็นการแสดงค่าข้อมูลนะครับของผู้ใช้งานนะครับหรืออาจจะเป็นอาจารย์อาจจะเป็นนักศึกษาหรือข้อมูลทั่วไปครับและก็กด submit ไปเพื่อให้ไฟล์อีกเพจหนึ่งนะครับรับข้อมูลเอาไปประมวลผลต่อหรือเอาไปทำงานต่อได้นะครับลองมาดูแบบฝึกหัดสักนิดหนึ่งนะครับจงเขียนนะครับจงอธิบายหลักการเขียนนะครับและรูปแบบในการเขียนของ JSP นะครับอันนี้อาจจะให้เข้าใจว่า JSP นะครับเป็นการทำงานโดยนะครับมีพื้นฐานมาจากภาษา Java แต่ว่าเป็นการทำงานอยู่บนเว็บไฟล์ที่ต้องทำงานนะครับหรือไฟล์ที่จะใช้งานจะมีนามสกุลดอทเป็น JSP นะครับจากนั้นนะครับเมื่อโปรแกรมที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลเสร็จแล้วก็จะส่งผลกลับมาให้นะครับซึ่งมีวิธีการหรือรูปแบบการเขียนด้วยกัน4แท็กนะครับ4รูปแบบดังนี้1 expression 2 declaration 3 scriptlet แล้วก็4แท็ก directive นั่นเองนะครับตัวอย่างแบบฝึกหัดต่อไปนะจงเขียน JSP เพื่อแสดงข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลรหัสและคณะของนักศึกษานะครับอันนี้ก็ใช้คำสั่งในการแสดงผลนะครับบนเว็บโดยใช้คำสั่ง out.print แล้วก็ตามด้วยข้อมูลนะครับเช่นรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาแล้วก็คณะนั่นเองนะครับตัวอย่างการใช้งานหรือการประยุกต์ใช้งานการทำซ้ำนะครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการสร้างสูตรคูณขึ้นมานะครับแบบง่ายๆนะครับต้องการแสดงสูตรคูณตั้งแต่แม่2ถึงแม่12นะครับซึ่งสามารถใช้คำสั่ง for นะครับซ้อนกันนั่นเองนะครับจะได้ผลลัพธ์เป็นหน้าเว็บเพจด้านขวามือนั่นเองครับเอาไปนะครับนักศึกษาลองฝึกซ้อมนะครับโดยใช้การเขียนคำสั่งนะครับเพื่อทดสอบการทำงานการรับค่าผ่านทางพารามิเตอร์ไปนะครับโดยใช้ EL นะครับตัวอย่างต่อไปก็จะเป็นการออกแบบหน้าจอนะครับระบบงานนะครับนักศึกษาลองฝึกทำโจทย์พวกนี้ดูนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับ JSP เนี่ยนะครับก็เป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้สำหรับการทำเว็บแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมประยุกต์บนเว็บนะครับที่มีความสามารถมากกว่า HTML นะครับซึ่ง JSP มีข้อดีก็คือสามารถเขียนง่ายเพราะว่ามีพื้นฐานมาจากภาษา Java นะครับดังนั้นผู้เรียนนะครับหรือว่านักศึกษานะครับหากมีพื้นฐานภาษา Java แล้วก็สามารถทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาหรือเขียนภาษานะครับ JSP ได้นะครับ
1: และที่ผ่านไปนั้นนะครับก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่7ครับเรามารับชมเนื้อหาหน่วยที่8กันต่อเลยนะครับเรื่องการโปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บโดยรองศาสตราจารย์ณัชชานันท์ชินปันธนะไปรับชมกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะนักศึกษามสททุกคนนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดในหน่วยที่8นะคะเป็นการโปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าฐานข้อมูลบนเว็บเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นในการโปรแกรมฐานข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานบนฐานข้อมูลนะคะแต่อาจารย์ก็จะพูดต่อเนื่องกันไปเลยนะคะมาดูความหมายของตัวฐานข้อมูลกันนะคะฐานข้อมูลนะคะเป็นแหล่งที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องกันนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาจัดรวมไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยฐานข้อมูลเนี่ยทำไมเราถึงจำเป็นต้องเก็บฐานข้อมูลอย่างเช่นในมหาลัยเราถามว่าข้อมูลอะไรที่มีความจำเป็นบ้างถูกไหมคะถ้าสมมติว่านักศึกษามาลงรีจิสเตอร์ต่างๆลงข้อมูลเนี่ยลงเรียนเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลอะไรบ้างคะมีชื่อนักศึกษามีรหัสแล้วก็มีชื่ออาจารย์ถูกไหมคะมีข้อมูลของอาจารย์ถามว่าแล้วเราลงหน่วยกิจอะไรบ้างนะคะมีลงวิชาอะไรบ้างตอนนี้เรียนแล้วเป็นเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะตัวนี้อันนี้คือเก็บข้อมูลทั้งนั้นถ้าสมมติว่าเรามองลึกๆกันลงไปแล้วเนี่ยข้อมูลของเด็กนักศึก

ศึกษาประกอบด้วยอะไรบ้างคะข้อมูลของนักศึกษาก็จะประกอบด้วยรหัสนักศึกษาชื่อที่อยู่เบอร์โทรพ่อแม่อายุเท่าไหร่ถูกไหมคะอันนี้คือข้อมูลของนักศึกษาอันนี้ก็จะเป็นแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลอันนึงนะคะหรือข้อมูลของอาจารย์มีอะไรบ้างเอ่ยข้อมูลของอาจารย์ก็อย่างเช่นชื่อที่อยู่อาจารย์เรียนจบมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของอาจารย์ถูกไหมคะเสร็จแล้วข้อมูลของวิชาข้อมูลของวิชาอย่างเช่นรหัสวิชา definition ของตัววิชาเรียนทั้งหมดกี่หน่วยกิตอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นข้อมูลทั้งหมดแต่ถามว่าข้อมูลพวกนี้จะอยู่หรือจำเป็นสำหรับมหาลัยถูกต้องไหมคะถามว่าเวลาเด็กเข้ามานะคะเด็กนักศึกษาสามารถที่จะรู้อะไรได้บ้างเด็กนักศึกษาก็สามารถที่รู้ข้อมูลของตัวเองได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยรีจิสเตอร์ไปแล้วกี่หน่วยเรียนกับอาจารย์คนไหนอันนี้คือนักศึกษาก็สามารถรู้ได้อันนี้แหละค่ะเป็นส่วนของตัวข้อมูลจริงๆแต่ถามว่าแล้วระบบฐานข้อมูลล่ะคะระบบฐานข้อมูลก็คือสมมุติว่าเวลานักศึกษาต้องการรู้ว่าตัวเองลงทะเบียนอะไรไปบ้างก็ต้องมีตัวที่จัดการถูกไหมคะหรืออาจารย์ต้องการรู้ว่านักศึกษาคนนี้อยู่ที่ไหนมีเบอร์โทรอะไรก็ต้องมีการควบคุมในการเข้าถึงของข้อมูลด้วยไม่ใช่อยู่ดีนักศึกษาสามารถที่จะมาเปลี่ยนเกรดของตัวเองอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เรามีที่เราจำเป็นที่ต้องพูดถึงก็คือระบบฐานข้อมูลนะคะอีกส่วนหนึ่งถามว่าเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องป้องกันนะคะแล้วก็ถามว่าใครที่สามารถที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลได้ตัวนี้นะคะจะต้องมีตัวจัดการฐานข้อมูลเขาก็จะเรียกว่าเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลนะคะตัวนี้ก็จะมีหน้าที่เป็นคนที่ช่วยดูแลนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลได้สามารถที่จะค้นคืนข้อมูลได้สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลได้อันนี้นะคะอย่างเช่นในรูปภาพนะคะรูปภาพเนี่ยที่เราจะเห็นชัดเจนเลยก็คือ DBMS ตัวนี้เป็น Database Management System นะคะเป็นระบบในการจัดการฐานข้อมูลตัวนี้ทำอะไรบ้างตัวนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ที่ใช้จัดการในการจัดเก็บข้อมูลการ Retrieve ข้อมูลค้นคืนข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแลระบบนะคะในส่วนของตัวแอดมินด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกรีพอร์ตรายงานนะคะอย่างเช่นเกรดนักศึกษาเป็นเท่าไหร่ทรานสคริปต์เป็นยังไงอันนี้คือการออกรีพอร์ตนะคะแล้วก็สามารถที่จะคิวรี่ค้นคืนข้อมูลได้นักศึกษาลงทะเบียนไปหรือยังนะคะลงทะเบียนไปแล้วกี่หน่วยกิตอันนี้คือการค้นคืนข้อมูลนะคะหรือสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือเป็น data security นะคะก็คือเป็นความปลอดภัยของข้อมูลใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้างนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลอาจารย์ได้ไหมหรืออาจารย์สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาได้หรือเปล่าการลงทะเบียนเรียนไปแล้วเท่าไหร่อันนี้คือเป็น security ทั้งหมดนะคะเรามาดูภาพรวมกันเลยค่ะตัวนี้คือฐานข้อมูลฐานข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลทุกๆอย่างไว้อยู่ในดัตเตอร์เบสทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวที่คอยจัดการฐานข้อมูลอาจจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น DBMS นะคะเสร็จแล้วเมื่อ user นะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเป็นนักศึกษาเป็นอาจารย์นะคะหรือเป็นเจ้าหน้าที่สามารถที่จะดึงค้นหาข้อมูลโดยผ่านตัวซอฟต์แวร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวจัดการทั้งหมดเลยนะคะว่าใครเข้าถึงตรงไหนได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เราจะต้องรับรู้แหละนะคะตัวนี้ก็คือเป็นระบบในการจัดการฐานข้อมูลนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าทฤษฎีของฐานข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะทฤษฎีของฐานข้อมูลเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดคร่าวๆเลยนะคะอย่างเช่นนะคะจากตารางตัวนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น ID นะคะมีชื่อมีอายุมีเบอร์โทรศัพท์อันเนี้ยถ้าสมมติเราพูดคร่าวๆตัวนี้ก็จะเป็น1แฟ้มข้อมูลถูกต้องไหมคะ1แฟ้มข้อมูลนะคะในภาษาตัวดาต้าเบสตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็น attributeID 1 attribute name ก็คือ1 attribute อายุก็คือ1 attribute telephone ตัวนี้ก็จะเป็น1 attribute นะคะแล้วก็ที่เราเห็นเป็นโลนะคะอย่างเช่น C001 สมใจอายุ23เบอร์โทรศัพท์เท่าไหร่อันนี้ถ้าเป็นภาษาตัวฐานข้อมูลเขาจะเรียกว่าเป็น tuple นะคะหรือ1 record หรือว่า1แถวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดเก็บนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือ1ตารางหรือว่า1แฟ้มข้อมูลนะคะตัวนี้ก็จะต้องมีหลายๆเรคคอร์ดนักศึกษาก็จะต้องรวมกันอยู่ในนี้นะคะเป็นหลายๆเรคคอร์ดเป็น1ไฟล์นะคะแต่ละไฟล์ก็จะประกอบด้วยแอทริบิวต์ต่างๆซึ่งมีความจำเป็นที่อยู่ในไฟล์เดียวกันข้อมูลจะต้องมีการสอดคล้อง

กันนะคะไม่ข้อมูลนักศึกษาอาจจะเป็น1ตารางข้อมูลของอาจารย์ก็จะเป็น1ตารางหรือข้อมูลของการลงทะเบียนก็จะเป็นอีก1ตารางนะคะหลายๆตารางมารวมกันก็จะกลายเป็นตัวฐานข้อมูลนะคะตัวนี้คำสั่งที่ใช้ในการจัดการตัวฐานข้อมูลนะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่มากมายเลยนะคะตัวนี้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูข้อมูลค้นคืนแก้ไขนะคะหรือว่าเราจะมีการปรับปรุงข้อมูลหรือการจัดเรียงข้อมูลต่างๆนะคะโดยที่ผู้ใช้เนี่ยไม่จำเป็นเลยที่จะต้องรับรู้ว่าโครงสร้างข้อมูลเป็นอย่างไรนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลก็จะเป็นตัวภาษา SQL นะคะเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะหรือ Relational Database นะคะโดยที่เขาบอกว่าจะเป็นบริษัท IBM จะเป็นผู้คิดค้นตัว SQL เป็นรายแรกนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานตัว SQL ออกมาเป็นหลายๆเป็นการสร้างตารางโดยใช้คำสั่งตัว SQL นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างตารางชื่อ Employee นะคะก็ใช้คำสั่งที่เขียนว่า create table ตามด้วยชื่อตารางนะคะชื่อตารางตัวนี้เป็น employee นะคะก็จะประกอบด้วย attribute นะคะหลาย attribute เลยนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4 attribute ด้วยกันนะคะก็จะเป็น attribute ที่ชื่อ id age first name last name นะคะ id เนี่ยนะคะเป็น int ก็คือ integer เป็นจำนวนเต็มนะคะ int int นะคะแล้วก็ not now ตัวนี้หมายความว่าจำเป็นต้องใส่นะคะไม่ใส่ไม่ได้นะคะไม่ใส่เครื่องมันก็จะค้างอยู่งั้นน่ะนะคะตัวนี้ age ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น int แล้วก็ not now ส่วน first name นะคะ first name ตัวนี้เป็นวาชาหมายความว่าเป็นบรรจุตัวอักษรนะคะได้ทั้งหมด25ตัวอักษรต่อเนื่องกันนะคะสูงสุดนะคะหรือนะคะตัวนี้ก็จะเป็น last name ก็เช่นเดียวกันก็เป็นวาชา25นะคะส่วนบรรทัดที่7 primary key ตัวนี้ก็คือคีย์หลักตรงนี้เนี่ยถามว่าจำเป็นต้องใส่ไหมทุกตารางทุก table ต้องมีคีย์หลักนะคะคีย์หลักตรงนี้เนี่ยอาจารย์ให้เป็น id นะคะคีย์หลักตรงนี้มีคุณสมบัติก็คือต้อง unique คือไม่ซ้ำกันเลยอย่างเช่นนะคะรหัสนักศึกษารหัสนักศึกษาในมหาลัยสุโขทัยเนี่ยก็จะไม่ซ้ำกันหรืออาจจะเป็นรหัสบัตรประชาชนนะคะรหัสบัตรประชาชนทั้งประเทศเลยก็จะไม่ซ้ำกันอันนี้คือยูนิคนะคะเพราะฉะนั้น1ตารางนะคะจะต้องมี primary key 1ตัวนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะก็จะเป็นการสร้างการเรียกดูข้อมูลนะคะการเรียกดูข้อมูลของ employee นะคะเราจะใช้คำสั่งตัว selectนะคะ select ตามด้วยชื่อ attribute นะคะถามว่าเราต้องการข้อมูลออกข้อมูล attribute อะไรบ้างแล้วก็ comma ไปนะคะอันนี้ก็จะออกเป็น first name last name แล้วก็ age นะคะตัวนี้ from ตัวนี้มาจาก table ไหนมาจากตารางไหนนะคะอันนี้ก็จะมาจาก employee where ตัวนี้ก็คือเงื่อนไขหมายความว่าเงื่อนไขที่เราต้องการให้ข้อมูลออกมาหรือเงื่อนไขที่เราต้องการให้มันแสดงออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็น ID ที่100เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแค่1โลเท่านั้นที่จะออกมานะคะถามว่าไอ้ตัว where ตัวนี้เป็นตัวอื่นได้ไหมจริงๆแล้วมันก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นอายุมากกว่า25หรืออายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ25อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการแสดงผลข้อมูลตัวอย่างถัดไปนะคะจะเป็นการเรียกดูข้อมูลการเรียกดูข้อมูลตรงนี้นะคะก็คล้ายๆกันจะ select first name last name แล้วก็อายุออกมานะคะจาก table ไหนจาก table ก็คือเป็น table employee นะคะ where first name like สมใจหมายความว่าไลฟ์สมนะคะหมายความว่าเราต้องการนะคะ employee ทุกคนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสมนะคะคือชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าสมจะเป็นสมใจสมหญิงสมปองขึ้นมาหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูลนะคะถัดไปจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลคำสั่งที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลก็คือ insert into นะคะ insert into table อะไรตามด้วยชื่อ table นะคะตัวนี้ก็จะเป็น table employee นะคะมีค่าเท่าไหร่ value ตัวนี้นะคะก็ใส่ค่าเข้าไปตาม attribute ที่เรามีไว้ในบนตารางนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าinsert into employee value นะคะ118สมควรแล้วก็สุดใจนะคะถามว่าสมควรแล้วก็สุดใจตัวนี้เราจะเห็นเครื่องหมาย double quote ก็คือเป็น string นั่นเองนะคะเป็นวาชานะคะ

เราต้องการ insert กี่คนก็เขียนตามจำนวนนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะ insert ทั้งหมด4คนนะคะ insert into employee นะคะ value มีค่าเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วคำสั่งอื่นๆที่ไม่ได้แสดงไว้ก็อาจจะเป็นคำสั่งที่เป็น delete ก็คือลบนะคะลบข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะเขียนได้เลยลบข้อมูลข้อมูลที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้แล้วก็คำสั่งที่มีการแกรนค่าให้นะคะมีการแกรนค่าให้สำหรับเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยสามารถที่จะเข้าถึงหรือเรียกดูข้อมูลได้อันนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งในส่วนของตัว SQL นะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้บนหนังสือโอเคค่ะถัดไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของตัว JDBC นะคะ JDBC ตัวนี้คืออะไรนะคะ JDBC ตัวนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะคะในการเข้าถึงฐานข้อมูลนะคะโดย JDBC ตัวนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยนะคะสามารถที่จะทำงานกับฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัว JDBC ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันตัวนึงนะคะที่อยู่บน Java นะคะก็คือมันจะอยู่ในตัวในส่วนของ java.sql นะคะสามารถที่จะทำงานหรือติดต่อฐานข้อมูลได้ทุกระบบปฏิบัติการเลยนะคะโปรแกรม JDBC นะคะ JDBC ตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรม API นะคะหรือเป็นไลบรารีตัวนึงที่ติดมากับตัวภาษา Java นะคะตัวนี้ก็ติดต่อสามารถที่จะติดต่อกับrelational database ได้นะคะสามารถที่จะทำการแก้ไขนะคะเพิ่มลบข้อมูลต่างๆนะคะได้เลยนะคะตัวนี้เรามาดูในส่วนของตัว JDBC กันนะคะจากภาพนะคะตัว JDBC ตัวนี้อยู่ตรงไหนบ้างคะเราจะเห็นเลยนะคะตัว JDBC ตัวนี้จะติดต่อกับตัวฐานข้อมูลถูกไหมคะติดต่อกับฐานข้อมูลแล้วก็ติดต่อกับส่วนโปรแกรมที่เป็น Java นะคะตัวนี้มันทำอะไรบ้างนะคะก็คือจะเป็นตัวกลางที่ใช้ในการเชื่อมโยงในการเข้าถึงข้อมูลนะคะซึ่งตัว Java เนี่ยก็สามารถที่จะผูกติดแล้วก็ importข้อมูลต่างๆนะคะได้โดยผ่านตัว JDBC JDBC ตัวนี้ก็จะไปดึงข้อมูลนะคะบนฐานข้อมูลนะคะไม่ว่าจะฐานข้อมูลจะเก็บในรูปแบบตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะเรียกเข้าไปใช้งานได้นะคะโดยผ่านภาษา SQL ที่เราได้ศึกษากันไปแล้วนะคะมาดูคร่าวๆเลยไอ้ตัวนี้ทำงานยังไงนะคะส่วนของตัว client ตัวนี้ก็คือผู้ใช้งานนะคะผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอาจารย์แอดมินเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะสามารถที่จะเรียกดูนะคะข้อมูลได้ไม่ว่านักศึกษาจะอยู่จังหวัดต่างจังหวัดนะคะเชียงใหม่สงขลานะคะหรืออาจารย์จะอยู่กรุงเทพก็สามารถเรียกดูได้นะคะตัวนี้ก็จะคือผ่านตัวอะไรคะผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามานะคะแล้วก็จะส่งข้อมูลในส่วนเข้ามาในส่วนของตัวโปรแกรมนะคะโปรแกรมเนี่ยมันก็จะดูแลเอ้ยอันนี้ต้องการใช้ข้อมูลในส่วนไหนนะคะอ๋อเรียกดูข้อมูลในการลงทะเบียนหรือเรียกดูข้อมูลว่า มีวิชาอะไรเปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะผ่านตัวนี้เข้าไปนะคะส่วน JDBC ตัวนี้ก็จะทำการติดต่อไปบนฐานข้อมูลว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนไหนอย่างเช่นต้องการเรียกดูว่านักศึกษารีจิสเตอร์ไปกี่หน่วยกิจแล้วนะคะตัวนี้ก็จะไปเรียกดูในฐานข้อมูลในส่วนของตัวรีจิสเตอร์หรืออยากจะรู้จังเลยว่าสาขานี้มีวิชาอะไรเปิดบ้างอย่างเงี้ยเราก็จะไปเรียกดูข้อมูลของทางสาขานะคะหรือข้อมูลของตัววิชาต่างๆได้นะคะโดยผ่านตัว JDBC นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการดึงข้อมูลส่วนนั้นย้อนกลับเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันก็จะแสดงข้อมูลนะคะตัวนี้แล้วก็ส่งกลับไปนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตกลับไปยังผู้ใช้งานนะคะไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่จังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะโอเคนะคะอันนี้คือคร่าวๆในส่วนของตัว JDBC นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว JDBC เนี่ยทำงานอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของตัว JDBC ตัวนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการทำงานของมันเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะคะตามภาพเลยอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะเห็นว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะตัว driver manager นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีการ connection นะคะติดต่อกันนะคะแล้วก็ติดต่อกันเสร็จแล้วก็จะต้องมีตัว statement นะคะในการทำงานนะคะแล้วก็จะมีการลิงก์นะคะต่างๆแล้วก็จะมี driver แล้วก็แสดงผลลัพธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนแรกทำอะไรบ้างนะคะการลงทะเบียน driver นะคะการลงทะเบียน driver ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าโปรแกรมเนี่ยมีการใช้ driver อะไร

0: นะคะก็จะเป็นตัว Driver Manager นะคะแล้วก็ทำการ Import ส่วนนั้นเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำการ Import ตัว Driver เข้ามานะคะจาก Class นะคะแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็นตัวในส่วนของตัว Package java.lan นะคะตัวนี้เป็นไดเวอร์ที่เชื่อมต่อในการฐานข้อมูลนะคะอันนี้คือส่วนที่1การลงทะเบียนไดเวอร์นะคะส่วนที่2ตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างการเชื่อมต่อนะคะการสร้างการเชื่อมต่อตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะผ่านตัวไดเวอร์แมเนจเจอร์นั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการระบุ URL ด้วยนะคะตัวนี้ก็ต้องมีการใช้เมธอด get connection นะคะก็จะเป็นการสร้างการติดต่อนะคะในการเข้าถึงฐานข้อมูลนะคะว่า URL นี้อยู่ที่ไหน database ตัวนี้อยู่ที่ไหนนะคะใครเป็นคนเข้าถึงนะคะมี user name มี password อะไรนะคะตัวนี้คือการสร้างการติดต่อนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนที่2ละนะคะ
1: รับชมเนื้อหากันมานานพอสมควรแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะไปพักเบรกกันครับและกลับมารับชมรายการกันต่อครับ
2: พอคีพอกวาดอ STOU Channel
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับหน่วยที่8เช่นเคยครับเรื่องการโปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บกันต่อครับ
0: ส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นการสร้างคำสั่งนะคะการสร้างคำสั่งตัวนี้นะคะเพื่อที่จะบอกการเริ่มต้นการประมวลผลข้อมูลนะคะบนฐานข้อมูลนะคะว่า เมื่อมีการเชื่อมต่อแล้วนะคะก็ต้องมีการสร้างคำสั่งในการติดต่อนะคะตัวนี้ก็ใช้ภาษาตัว SQL นะคะโดยผ่าน Statement Object นะคะซึ่งวิธีการสร้างคำสั่งตัวนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือการสร้างคำสั่งในส่วนของตัว Statement นะคะจะใช้สำหรับการนำเสนอคำสั่ง SQL นะคะที่เป็นพื้นฐานที่เป็นแบบพื้นฐาน method นะคะก็คือ create statement ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผล query นะคะบนฐานข้อมูลที่ถูกเชื่อมต่อไว้แล้วนะคะแต่ส่วนที่2นะคะเป็นการสร้างคำสั่งในส่วนของตัว preparation นะคะตัวนี้ statement ซึ่งสำหรับใช้นำเสนอตัวคำสั่ง SQL ที่ถูก compile ไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เชื่อมช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เร็วขึ้นนะคะส่วนการประมวลผลนะคะการประมวลผลตัวนี้เนี่ยจะเป็นการประมวลผลบนคิวรี่นะคะบนฐานข้อมูลนะคะโดยจะมีการอาจจะมีการรับพารามิเตอร์มานะคะในรูปแบบคำสั่งของตัว SQL นะคะแล้วก็ประมวลผลเป็นตัว statement นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะถูกสร้างโดย method create statement นะคะจากคลาสตัว connection นะคะแล้วก็ส่งคืนกลับมาในรูปแบบของตัว statement ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วย2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1 นะคะตัวนี้เป็นคำสั่ง result set นะคะตัวนี้จะเป็น execute query นะคะเป็นคำสั่งที่สำหรับการประมวลผลในรูปแบบของตัว static SQL นะคะก็คือเหมือนกับมีอยู่แล้วแหละนะคะตัวนี้แล้วก็รับค่ามาแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นนะคะโดยใช้method ตัวเขาเรียกว่า queryexecute query นะคะตัวนี้นะคะส่วนอันที่2นะคะเป็นคำสั่งที่เป็น execute update นะคะตัวนี้กรณีที่ไม่ต้องมีการส่งค่าคืนกลับนะคะให้ใช้คำสั่งตัว SQL statement ได้นะคะก็เป็น execute query นะคะปกติแล้วก็จะใช้ในส่วนของตัว insert update หรือ delete นะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นการปิดการเชื่อมต่อนะคะการปิดการเชื่อมต่อตัวนี้ก็เป็นการใช้ method closeนะคะเรามาดูโดยรวมกันเลยว่ามีการทำงานอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือเป็น driver manager นะคะก็จะมีการ import ข้อมูลเข้ามานะคะว่ามีการใช้ driver อะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำการสร้างการติดต่อนะคะว่า เป็นผู้ใช้งานใคร URL อยู่ที่ไหนนะคะก็คือการสร้างการติดต่อนะคะเสร็จแล้วก็จะทำการเชื่อมต่อนะคะไปยัง statement นะคะอาจจะมีการใช้ตัว SQL นะคะผ่าน driver ต่างๆนะคะผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยเมื่อมีการใช้ SQL ปุ๊บก็จะมีการเรียกข้อมูลแล้วก็ส่งคืนกลับก็จะกลายเป็นตัว result set ออกมานะคะอันนี้ก็คือเป็นmethodต่างๆนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะคะว่าเวลาเรามีการอินเทอร์เฟซบน JDBC นะคะโดยที่เป็น java.sql นะคะมีการใช้ไดเวอร์อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในการใช้ไดเวอร์นะคะสังเกตว่าอันที่1ก็จะเป็นไดเวอร์แมเนจเจอร์นะคะอันที่2ตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างคอนเนคชันซึ่งการคอนเนคชันเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว data

ันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซตัวคลาสทั้งหมดนะคะอันนี้จะให้ดูคร่าวๆนะคะแต่ว่าอาจจะโปรแกรมอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องกันนะคะก็จะมีการคัดมาบางส่วนนะคะก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดจะให้มองเห็นนะคะว่าตัว JDBC ทำงานอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นตัว JSP นะคะเริ่มต้นเลยนะคะในส่วนแรกที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้นะคะก็จะเป็นการโหลดตัวไดเวอร์เข้ามานะคะตัวนี้นะคะก็จะมีการใช้ตัวไดเวอร์นะคะสร้างการติดต่อนะคะจะสังเกตว่าจะมีตัวเมธอดที่เป็นคอนเนคชันนะคะแล้วก็จะมี class.phoname ออกมานะคะตัวนี้นะคะว่าเรามีการใช้ตัว sql.jdbc diver นะคะอันนี้คือ45ตัวนี้ก็คือการโหลดไดเวอร์เข้ามานะคะเสร็จแล้วก็ทำการสร้างการเชื่อมต่อนะคะสังเกตว่าไอ้ตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะจะเป็นการสร้างการเชื่อมต่อนะคะบรรทัดที่6เลยนะคะก็จะเป็นการ connection นะคะ connect แล้วก็ผ่านตัว diver-manager.get แล้วก็ connection นะคะตัวนี้สังเกตว่าตัวนี้เราจะระบุไปเลยนะคะ jdbc.mysql นะคะแล้วก็จะระบุไปเลยนะคะว่าเป็น local host ตัวไหนนะคะมีชื่อว่าอะไรนะคะมีพาสเวิร์ดว่าอะไรนะคะตัวนี้ ABC นะคะมีชื่อนะคะแล้วก็มีพาสเวิร์ดนะคะตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยในการสร้างการเชื่อมต่อถ้าไม่ได้มันก็จะเด้งออกมานะคะโอเคบรรทัดที่7นะคะตัวนี้ก็จะเป็น prepare ตัว statement นะคะเรากำหนดให้ PS นะคะตัวนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับกลับมานะคะก็จะเป็นการสร้างการเชื่อมต่อนะคะโดยใช้คำสั่งตัว query นะคะ select from where เลยนะคะตัวนี้ก็ select star นะคะหมายความว่าเอาขึ้นมาหมดทุก attribute นะคะจากอะไรจากไฟล์นะคะจากไฟล์ที่ชื่อว่า user นะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน PS ละนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมีการส่งไปประมวลผลนะคะเป็นสเต็ปที่4นะคะส่งไปประมวลผลนะคะก็จะเป็น result นะคะ result set นะคะตัวนี้ก็จะเป็น result นั่นก็คือการรับค่านะคะแต่จริงๆส่งไปประมวลผลมันอาจจะมีการคำนวณ นะคะค่าต่างๆนะคะแต่อันนี้ก็คือให้แสดงผลเลยนะคะก็เป็น SQL query มาเลยนะคะส่วนการแสดงผลนะคะก็จะตั้งแต่บรรทัดที่9ถึงบรรทัดที่15นะคะก็คือเป็นการแสดงผลนะคะก็จะสังเกตว่ามันใช้ result set นะคะ dot อะไรก็ว่าไปนะคะก็จะเป็น ID username เป็น password นะคะอันนี้คือแสดงผลที่หน้าจอนะคะส่วนJSON นะคะ JSON ตัวนี้เป็นภาษาที่ใช้ในที่มีรูปแบบคล้ายๆกับเป็น array นะคะที่เขาเรียกว่าคู่ key value นะคะหรือเป็นแบบ array เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันนะคะว่า JSON ทำงานอย่างไรถามว่าทำไมต้องพูดถึง JSON ด้วยนะคะ JSON ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการเข้าถึงได้คล้ายๆกับ JSP นะคะลักษณะของตัว JSON ตัวนี้ใช้ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะสังเกตว่า เราจะเป็นในรูปแบบของตัว array นะคะมีประกอบด้วย first name last name age แล้วก็ city นะคะ first name เนี่ยก็จะบรรจุข้อมูลไว้นะคะเป็น John last name เป็น Smith age เป็น25 city เป็นนิวยอร์กเงี้ยนะคะอันนี้คือรูปแบบที่เขาเรียกว่า key value นะคะแต่สำหรับในการจัดเก็บข้อมูลที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะอย่างเช่นตัว address นะคะ address เนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบด้วยอาจจะมีบ้านเลขที่มีถนนมีเมืองมี zip code อย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะบรรจุเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้การ create ข้อมูลนะคะการ create ฐานข้อมูลบน JSON นะคะอันนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างไว้คร่าวๆนะคะก็จะใช้ตัวภาษา SQL เช่นเดียวกันนะคะก็ create table ชื่อ person นะคะประกอบด้วย ID name นะคะ gender birth year นะคะแล้วก็กำหนดให้ว่ามี primary key เป็น ID นะคะตัวนี้แล้วก็ทำการ insert ข้อมูลเข้าไปเลยนะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็มีทั้งหมด4 record ด้วยกันนะคะวิธีการใช้งานบน JSON นะคะอันนี้อาจารย์ย่อโปรแกรมมาเหมือนเดิมนะคะตัวนี้อาจจะไม่ได้ครบถ้วนทุกบรรทัดแต่อาจารย์พยายามที่จะให้เห็นการติดต่อนะคะของ JDBC กับบน JSON นะคะส่วนแรกเลย เราก็จะมีการ import ข้อมูลต่างๆเข้ามานะคะว่าเราจะใช้ในส่วนตัว JSON object อะไรนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะคะก็จะเป็นบรรทัดที่12ตัวนี้ก็พยายามล็อกอินเข้าไปที่ localhost

0: คะเสร็จแล้วเมื่อล็อกอินเสร็จเขาก็จะเตรียมบัฟเฟอร์นะคะอันนี้ก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแอร์เรย์ที่รองรับนะคะข้อมูลที่ได้มาจากดาต้าเบสนะคะคือในส่วนของตัวสีเหลืองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการอ่านข้อมูลแล้วก็จัดเก็บข้อมูลนะคะสังเกตว่ามันจะเป็นรูปแบบของแอร์เรย์ทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วมันทำอะไรต่อนะคะเมื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะทำการในบรรทัดที่24นะคะถึง33ตัวนี้ก็จะเป็นการวนลูปที่เก็บข้อมูลนะคะลงบนบัฟเฟอร์แล้วนะคะลงบนฐานข้อมูลทั้งหมดเลยสังเกตว่านะคะตรงนี้มันก็จะมี ID นะคะมี name มี gender นะคะต่างๆเก็บเข้าไปเมื่อเก็บเรียบร้อยหรือวนลูปเสร็จเรียบร้อยนะคะถามว่าจะรู้ได้ไงว่าลูปหมดหรือยังก็จะเป็น data.length นะคะตัวนี้ตามเรคคอร์ดที่เขารับเข้ามานะคะเก็บเสร็จก็จะแสดงผลนะคะในบรรทัดที่34ถึง41ตัวนี้นะคะจะเป็นการแสดงผลที่หน้าจอนะคะก็วนลูปเช่นเดียวกันนะคะวนลูปแล้วก็system print out ออกมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นวนลูปออกมาแล้วก็แสดงผลที่หน้าจอทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคร่าวๆนะคะในส่วนของตัว JSON นะคะที่ติดต่อผ่าน JDBC โดยใช้MySQL นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวฐานข้อมูลนะคะก็อาจารย์ก็จะพูดในส่วนของตัวฐานข้อมูลนะคะคร่าวๆแล้วก็พยายามที่จะดูว่าไอ้ตัว Java เนี่ยมันใช้ในส่วนติดต่อส่วนใดบ้างนะคะก็อาจารย์จะยกตัวอย่างในส่วนของตัว JSP แล้วก็ JSON นะคะว่าติดต่อผ่าน JDBC อย่างไรนะคะก็ในส่วนของตัวโปรแกรมก็อาจจะต้องไปติดตามเอาที่หนังสือนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
1: ที่ผ่านไปนั้นนะครับเป็นเนื้อหาสาระความรู้หน่วยที่8ครับเรามาต่อกันที่เนื้อหาสาระความรู้หน่วยที่9นะครับเรื่อง Java Bean โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรวิยานนท์ครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มในส่วนของชุดวิชานะคะ Web Programming นะคะจะเป็นหน่วยที่9นะคะเกี่ยวกับเรื่อง Java Beans นะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนของหน่วยที่9นะคะจะประกอบด้วย2ตอนนะคะตอนที่1นะคะประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Java Bean นะคะแล้วก็ตอนที่2คือการประยุกต์ Java Bean ค่ะในส่วนของตอนที่1นะคะเราก็จะมีอยู่3เรื่องนะคะหลักๆ ก็คืออยากจะให้ทราบนะคะว่าแนวคิดของ Java Bean เนี่ยเขาคิดมาเพื่อทำอะไรนะคะแล้วก็มาดูว่าในส่วนของ Java Bean เนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะและส่วนสุดท้ายของเรื่องที่ในตอนที่1นะคะก็จะเป็นคุณลักษณะของการออกแบบ Java Bean ค่ะวัตถุประสงค์ของตอนแรกนะคะก็คืออยากจะให้นักศึกษานะคะอธิบายที่มาและความหมายของ Java Bean ได้นะคะโดย2นะคะยกตัวอย่างประโยชน์ของ Java Bean ได้นะคะแล้วก็3นะคะอธิบายองค์ประกอบของ Java Bean ได้ค่ะและ4นะคะอธิบายคุณลักษณะสำคัญของ Java Bean นะคะสุดท้ายแล้วอยากจะให้นักศึกษานะคะสามารถออกแบบนะคะในส่วนของ Java Bean ซึ่งจริงๆก็คือ class นะคะคือสามารถออกแบบ property แล้วก็ method ของ Bean ได้นะคะเรามาดูนิยามของ Java Bean กันก่อนนะคะในส่วนนี้นะคะก็มียกตัวอย่างที่เป็นนิยามที่เป็นภาษาอังกฤษให้นิดนึงนะคะ Java Bean is reusable นะคะในคำนี้เป็นคำสำคัญนะคะคือหลักๆของ Java Bean แล้วเนี่ยเขาอยากให้เอาคอมโพเนนต์ที่เรามีคนทำมาแล้วเนี่ยเอามาใช้งานได้นะคะแล้วก็ใช้ซ้ำๆได้นะคะแล้วถัดไปนะคะคือ platform independent นะคะอันนี้นักศึกษาน่าจะทราบดีกันอยู่แล้วก็คือ Java เนี่ยสามารถเข้าไปรันในแพลตฟอร์มใดก็ได้นะคะดังนั้นในส่วนของ Java Bean เนี่ยคือเราสามารถสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในแพลตฟอร์มใดก็ได้นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยหลักๆของ Java Bean เนี่ยคือถ้าเราเอาสร้างขึ้นมาแล้วเราไปใช้เครื่องมือที่เป็นเรียกว่า Builder Tool เนี่ยเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถจัดการ Java Bean ได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ดูจากนิยามที่ทาง Java Bean หรือ Java เนี่ยเขานิยามมาให้นะคะเรามาดูองค์ประกอบของ Java Bean กันนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วหลักๆของ Java Bean เนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกับ Java นะคะหลักๆของ Java Bean จริง Java Bean เนี่ยเป็นแค่คลาสของ Java คลาสหนึ่งเท่านั้นเองนะคะโดยมันมีองค์ประกอบอยู่3ข้อนะคะเราแค่จํา3กฎ3ข้อนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าน่าจะนํา Java Bean ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะมาดูกฎข้อที่1ค่ะใน Java Bean นะคะหรือคลาสของเราเนี่ยจะต้องมี constructor นะคะซึ่ง constructor ของ Java Bean เนี่ยหลักๆคือจะต้องมี constructor ที่เรียกว่า default constructor นะคะconstructor นี้ก็คือจริงๆคือ method ที่ชื่อเดียวกับ class นะคะโดยในส่วนของ modifier นะคะหรือส่วนขยายของconstructor ตัวนี้จะต้องเป็น public นะคะแล้วก็ไม่มี argument นะคะดังนั้นก็จะมีในส่วนนี้เนี่ยเราจะสร้าง constructor ขึ้นมาเองหรือเราไ

สร้างก็ได้เพราะว่าในส่วนของ Java เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการสร้าง constructor เนี่ย Java จะสร้าง default constructor ให้เราอยู่แล้วนะคะข้อที่2ค่ะในส่วนของ class นอกจากมี constructor แล้วนะคะเราจะมี attribute หรือที่เรียกว่า property นะคะของ Java Bean นะคะซึ่งในส่วนของ class attribute ใน class ของJava Bean นั้นนะคะจะมีส่วนขยายนะคะพวกนี้ property พวกนี้เนี่ยจะกำหนดส่วนขยายเป็น privateนะคะดังนั้นในส่วนของ private แล้วเนี่ยคนอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาใช้ property เหล่านี้ได้ดังนั้นการเข้าถึงเราจะเข้าถึงผ่าน method ที่เรียกว่า getter method นะคะการเข้าถึงอันนี้หมายถึงการดึงข้อมูลหรืออยากจะทราบว่าข้อมูลในส่วนของ property นั้นเป็นอะไรนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะกำหนดนะคะค่าให้กับ property เหล่านั้นนะคะเราจะใช้ method ที่เรียกว่า setter นะคะ setter method นะคะถัดไปนะคะส่วนสุดท้ายนะคะคือส่วนของการ implement นะคะในส่วนของ Java Bean ของเราเนี่ย class ของเราเนี่ยควรจะทำการ implement interface ที่เรียกว่า serializable นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันจะช่วยในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลนะคะว่าในกรณีที่เราทำงานกับร่วมกับเว็บนะคะมันจะมี session ที่เรียกว่า HTTP session นะคะหากมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเช่นมีการ restartหรือชัตดาวน์นะคะในส่วนของ serializable เนี่ยมันจะช่วยให้ Java Bean สามารถเซฟสเตตของ property เหล่านั้นเอาไว้ให้ว่าณขณะนั้นเนี่ยก่อนที่มีปัญหาเนี่ยสเตตของ property เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอะไรนะคะดังนั้นตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้นะคะอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ใช้คำว่าควรนะคะแต่ก็ในทางปฏิบัติเนี่ยก็อยากให้ทำการ implement serializable ไปด้วยแต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหานะคะมาดูตัวอย่างของ Java Bean นะคะอันนี้จะเป็น class จะเห็นว่านะคะชื่อ class กับชื่อไฟล์ชื่อเดียวกันนะคะอันนี้คือ class employee.java นะคะจะเห็นว่าลักษณะของ Java Bean จริงๆแล้วมันก็คือไฟล์ Java ปกตินั่นเองนะคะหลักๆ ก็คือเราก็สร้าง class ขึ้นมานะคะชื่อว่า employee นะคะยังจำกฎข้อที่3ได้ใช่ไหมคะว่าควรทำการ implement นะคะ interface ที่เรียกว่า serializableนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถเก็บสถานะต่างๆที่ดำเนินการกับเจ้าตัวบีนตัวนี้อยู่นะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดของคลาสนี้หรือ Java Bean ตัวนี้นะคะใน Java Bean ตัวนี้เนี่ยมี2 property นะคะ property ที่1คือ ID นะคะมองว่าพนักงานคนนี้เนี่ยได้รหัสพนักงานคืออะไรนะคะมีชนิดเป็น int จะเห็นว่านะคะ property ของเรากำหนดไว้เป็น privateดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะ access ไอ้เจ้าตัว ID ตัวนี้นะคะคนข้างนอกหรือคนที่อยู่นอก class นะคะ class อื่นไม่สามารถ access ได้โดยตรงนะคะเช่นเดียวกันกับ property ถัดไปคือ name นะคะมีชนิดเป็น string ดูนะคะในส่วนของ modifier ก็เป็น private นะคะดังนั้น2 property นะคะหรือรายละเอียดของข้อมูลของ employee คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่สามารถเข้ามา access ไอ้เจ้าตัว property ทั้ง2นี้ได้นะคะดังนั้นในส่วนนี้การใช้งานก็คือจะต้องมีเมธอดที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลนะคะยังจำกฎที่1ได้ใช่ไหมคะก็คือในส่วนแรกก็คือ เราจะต้องมีการ implement ในเจ้าตัว serializable นะคะอันถัดไปนะคะกฎข้อใน3ข้อนั้นอันนี้อยู่ในข้อที่1เลยนะคะว่าในส่วนของ Java Bean จะต้องมี constructor ซึ่ง constructor จะต้องเป็นลักษณะของ default constructor เห็นไหมคะก็คือในส่วนของconstructor employee เนี่ยไม่มี argument นะคะซึ่งในนี้เราจะใส่รายละเอียดหรือไม่ใส่ก็ได้ดังนั้นในนี้เนี่ยเวลาเราเอา constructor ไปใช้คือเราสร้าง instance ของตัว bean นี้ขึ้นมานะคะดังนั้นนี่คือสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้ให้ทำอะไรนะคะหากเราต้องการให้มีกิจกรรมใดๆทำในส่วนของการสร้าง instance ขึ้นมาเราก็สามารถใส่ระหว่างในเครื่องหมายปิดการนี้ได้นะคะอันนี้อย่างที่กล่าวไปนะคะมี interface แล้วก็มีส่วนของ default constructorนะคะส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นส่วนของ method getter แล้วก็ setter นะคะ getter ก็คือข้อมูลหรือ method ที่เราต้องการจะดึงในส่วนของข้อมูลออกมาในที่นี้จะเห็นว่า method getter นะคะก็คือ get id อีกส่วนนึงก็คือ get name นะคะทั้ง2 ส่วนนี้จะเห็นว่าหน้าที่ของมันเห็นไหมคะมัน return id ออกมานะคะซึ่ง method นี้เป็น public ดังนั้น class ข้างนอกหรือคนที่ต้องการจะเรียกใช้สามารถเข้าเรียกใช้เจ้าตัวclass employee แล้วก็ใช้ method ที่ชื่อว่า get id ได้และเขาสามารถดึงไอ้เจ้าตัว id ซึ่งเป็น private ตัวนี้ออกมาใช้งานได้นะคะเช่นเดียวกับการเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าอย่างเช่นเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อของพนักงานนะคะเราก็สามารถส่งไอ้เจ้าตัวชื่อผ่านเข้ามาในส่วนของ argument ตัวนี้หรือ parameter ตัวนี้นะคะเมื่อส่งเข้ามาปุ๊บ name ตัวนี้ค่ะจะมีการ

การเซตนะคะหรือ assign ค่าให้กับ name ที่เป็น property ที่อยู่ในคลาสนี้นะคะจะเห็นว่าลักษณะของ Java Bean เนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามกฎทั้ง3ข้อนี้คือ1นะคะก็คือจะมี default constructor 2มี getter setter method แล้วก็3เราควรจะ implement ในเจ้าตัว interface serializable นะคะเท่านี้เองในส่วนของการสร้างพัฒนา Java Bean นะคะก็เราสามารถเอา Java Bean เนี่ยใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะของเรื่องที่เราสนใจนะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเราจะเก็บข้อมูลในส่วนของ employee หรือพนักงานนั่นเองนะคะนอกจากการสร้างอย่างที่บอกไปแล้วนะคะจริงๆหลักๆ การสร้างของ Java Bean เนี่ยประกอบด้วย2รูปแบบนะคะเราสามารถสร้างแบบที่ยกตัวอย่างมานะคะคือการสร้างคลาสตามกฎการตั้งชื่อนะคะหรือ naming conventionนะคะอันที่2นะคะก็คือการสร้างคลาสโดยคลาสเนี้ย extend มาจากอินเทอร์เฟซที่ชื่อว่า bean info นะคะแต่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยนักศึกษาไปดูคู่มือหรือในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะโชว์เป็นรูปแบบนี้นะคะแต่เรารู้จักไว้ทั้ง2รูปแบบนะคะเราจะได้ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าอ๋อจริงๆมันไม่ต่างกันนะคะเรามาดูรูปแบบแต่ละรูปแบบอีกรอบนึงนะคะในส่วนของ naming convention เนี่ยนะคะหลักๆจะคล้ายๆกับที่อธิบายมาแล้วนะคะก็คือในส่วนนี้ก็คือการสร้างคลาสขึ้นมานะคะซึ่งคลาสหลักๆก็คือจะประกอบด้วย2ส่วนนะคะคือ property กับ method นะคะ property ก็คือบอกสถานะต่างๆของ Java Bean อย่างเช่นตะกี้นี้นะคะเรามีคลาสที่ชื่อว่า employee นะคะซึ่ง property บอกว่าพนักงานคนนี้มี ID อะไรชื่ออะไร ID และ name ตรงนั้นนะคะคือส่วนของ propertyนะคะจะเห็นว่า property เหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราสร้างก็คือสร้างเป็น private ดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะเข้าถึงข้อมูลเราก็จะใช้ method getter ถ้าต้องการจะไปปรับเปลี่ยนข้อมูลนะคะในส่วนของ property ต่างๆเราก็จะใช้ method ที่เรียกว่า getter นะคะในส่วนของ getter เราจะเรียกอีกอย่างนึงว่า accessor ก็ได้นะคะมันคือ get ข้อมูลเข้าไปนะคะส่วนของ setter เรียกอีกอย่างนึงว่า mutator นะคะซึ่งย่อจริงๆก็คือมันมาจากคำว่า mutate หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั่นเองนะคะรูปแบบนะคะเราสามารถออกแบบออกมาเนี่ยเราสามารถดูจาก property ของข้อมูลนะคะว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่าเดี่ยวๆหรือเปล่านะคะอย่างเช่นข้อมูลที่เป็น integer นะคะเช่นตัวที่เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะหรือ float นะคะข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมนะคะหรือจะเป็น double ก็ได้นะคะถ้า property เหล่านั้นของเราเนี่ยนะคะเป็นค่าเดี่ยวๆเนี่ยเวลาที่เรากำหนด getter นะคะเราก็จะสร้างนะคะmethodที่ชื่อว่า getter นะคะยังจำได้ใช่ไหมคะในส่วนของ method เนี้ยเราจะกำหนด modifier เป็น public นะคะตัว t ในที่นี้คือชนิดของข้อมูลนะคะว่าสมมุติถ้า id เป็น integer t ของเราก็จะเป็น integer นะคะหรือว่าถ้า name ของเราเป็น string t ในที่นี้คือ type ของข้อมูลของเราก็จะเป็น string นะคะหลังจากนั้นจะตามด้วยคำว่า getนะคะส่วนของ n ในที่นี้ค่ะคือชื่อของ property นะคะดังนั้นในส่วนนี้เวลาสร้างนะคะเราก็จะมีกฎง่ายๆแบบนี้นะคะมี modifier แล้วก็ใส่ type ของมันว่าในส่วนของ property ของเราเนี่ยใช้property นั้นเนี่ยชนิดของข้อมูลเป็นอะไรนะคะตามด้วย keyword คำว่า get นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของ property นั้นๆ นะคะเช่นเดียวกับในส่วนของการทำ method setterนะคะใน method setter นะคะตัวมันเป็นตัว set ถูกไหมคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันจะไม่มีส่วนของการ return data ออกมานะคะถ้าไม่มีการ return ค่ากลับมานะคะเราจะกำหนดเป็น void นะคะหลังจากนั้นชื่อ method นะคะก็จะขึ้นด้วยคำว่า set นะคะ n ในที่นี้ก็คือชื่อ property นะคะแล้วเราต้องการจะ set ค่าอะไรนะคะสิ่งที่เราต้องการจะ set ก็คือเราจะส่งผ่านเข้าไปใน argument ตัวนี้นะคะรูปแบบจะมีแบบนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างของการออกแบบ property อย่างง่ายนะคะอย่างง่ายยังจำได้ใช่ไหมคะก็คือในส่วนของproperty ของเรานะคะจะมีชนิดของข้อมูลอย่างเช่นเป็น int เป็น float เป็น double นะคะในที่นี้นะคะเรากำลังสร้าง bean ที่ชื่อว่า cube bean นะคะชื่อคลาสของเราคือ cube bean นะคะเราก็จะใช้ในส่วนของการ implement ยังไม่ลืมนะคะเรา implement serializableนะคะและในส่วนนี้ property ของเรานะคะก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะมี depthheight แล้วก็ width นะคะ cube นั่นก็คือลูกบาศก์นั่นเองดังนั้นเราอยากจะได้ข้อมูลของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เนี่ยนะคะเราจะต้องทราบอะไรบ้างคะเราต้องทราบความลึกนะคะความสูงแล้วก็ความกว้างนะคะดังนั้น3ส่วนนี้เป็นข้อมูลที่เราสนใจนะคะแต่ตรงนี้มันเป็น private ดังนั้นเวลาที่เราต้องการจะกำหนดนะคะเราจะกำหนด getter setter จะเห็นว่าขึ้นต้นด้วย get
เห็นไหมคะ get นะคะนั่นคือการดึงข้อมูลถ้าเราต้องการจะดึงข้อมูลเกี่ยวกับความลึกของลูกบาศก์นะคะเราก็ใช้ get depth นะคะซึ่ง get depth นะคะจะเห็นว่ามัน return สิ่งที่เป็น property ของ depth ออกมานะคะส่วนของการ return นี่คือตำแหน่งนี้นะคะในส่วนนี้เราก็จะ return เป็น double นะคะเช่นเดียวกับ get height ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ get width นะคะถัดไปนะคะในส่วนของ method setter นะคะเราต้องการจะปรับเปลี่ยนค่าของ depth height หรือ width พวกนี้ค่ะเราก็สามารถส่งค่าเข้าไปได้นะคะผ่าน argument นะคะตรงนี้อย่างเช่น set depth ของเรานะคะเราจะมีการส่งค่านะคะค่าใดค่าหนึ่งส่งเข้าไปนะคะอย่างเช่นตัวนี้ส่งค่า d เข้าไปนะคะซึ่ง d มีชนิดเป็น double นะคะในที่นี้ภายใน method นี้นะคะก็คือจะทำการ assign ค่า dนะคะให้กับ property depth นะคะจะเห็นว่าไม่มีการ return ดังนั้นในส่วนของ method setter ต่างๆเห็นไหมคะจะขึ้นหน้า method นะคะว่า void นะคะอันนี้ถ้าเราจำตรงหลักการตรงนี้ได้นะคะการออกแบบเจ้าตัว Java Bean ก็ง่ายเลยค่ะนะคะมาดูในส่วนของรูปแบบการตั้งชื่ อในส่วนของแบบที่2นะคะในกรณีที่ข้อมูลของเรานะคะเป็นชุดของข้อมูลนะคะแบบตะกี้นะคะจำได้นะคะ 1.1 ข้อมูลของเราเป็นข้อมูลชนิดเดี่ยวๆนะคะเช่น string integer อะไรนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเราเป็นชุดของข้อมูลเช่นเป็นพวก array list หรือ tuple พวกเนี้ยนะคะข้อมูลมันจะเป็นชุดหรือเป็น series เลยนะคะอย่างเช่นเป็น list ของรายคะแนนของนักเรียนในคลาสเป็นต้นนะคะจะเห็นว่าข้อมูลเป็นชุดข้อมูลละนะคะถ้าข้อมูลเราเป็นลักษณะของชุดข้อมูลนะคะการเข้าถึงเราก็จะเอาพวก index มาช่วยในการเข้าถึงข้อมูลนะคะในส่วนของบรรทัดแรกนะคะ getter กับ setter บรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลโดดๆนะคะดังนั้นเราต้องการเข้าถึงข้อมูลตัวไหนนะคะเราจะมีการระบุ index เข้าไปนะคะตรงนี้อย่างเช่นเราต้องการจะดึงข้อมูลของนักเรียนคนที่1นะคะในที่นี้เราก็สามารถใส่ index 0เข้าไปนะคะเราก็จะได้ข้อมูลของรายการที่1นะคะที่อยู่ในลิสต์นั่นเองนะคะนั่นคืออินเด็กซ์0แล้วสิ่งที่รีเทิร์นมาก็จะรีเทิร์นในส่วนของชนิดของข้อมูลนั้นออกมานะคะเซตเตอร์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการจะกำหนดค่าใดค่า1ให้กับข้อมูลในชุดนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องระบุก็คืออินเด็กซ์ตัวไหนล่ะนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนของรายการนั้นเช่นเราต้องการจะบอกว่าขอเปลี่ยนข้อมูลของคะแนนนักเรียนคนที่35คนที่35 index ก็คือ34นะคะเปลี่ยน34ตรงนี้จากคะแนนอะไรเป็นอะไรไม่รู้นะคะจะเปลี่ยนจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น90แล้วก็ส่งค่าเข้าไปก็ได้นะคะเป็น index ของเราก็คือ34 value ของเราก็คือ90เป็นต้นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นการปรับเปลี่ยนหรือเข้าถึงข้อมูลนะคะของรายการใดรายการหนึ่งในชุดของข้อมูลนะคะมาดูข้ออันถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลของทั้งชุดเช่นเราต้องการจะดึงข้อมูลของคะแนนนักเรียนทั้งหมดนะคะเราก็สามารถใช้ get สมมติตรงนี้เป็น score ก็ได้นะคะในส่วนของ score ตรงนี้ก็คือจะ return กลับมาเห็นไหมคะเป็น array ของข้อมูลชนิดนั้นนะคะเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราต้องการจะ set ข้อมูลของชุดของข้อมูลทั้งหมดนะคะสิ่งที่เราจะส่งเข้าไปก็คือเป็น array ของค่าของข้อมูลที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนนะคะดังนั้นหลักๆ ก็คือการใช้ไอ้เจ้าตัว array หรือ list หรือ tuple มาช่วยในการจัดการกับข้อมูลนะคะอันนี้ลองดูตัวอย่างนะคะเรากำลังลองสร้าง class ที่ชื่อว่า class bean นะคะ class bean ในนี้นะคะมี data ซึ่ง data ของเราเป็น array นะคะ array ของเราเนี่ยเก็บข้อมูลที่เป็น double นะคะดังนั้นเก็บพวกเลขทศนิยมได้อย่างเช่นเรามองว่า data นี่ก็คือชุดของคะแนนนะคะของรายวิชาหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเราต้องการจะเข้าถึงข้อมูลของคะแนนของคนใดคนหนึ่งนะคะเช่นคนที่1ก็คือส่ง index 0เข้าไปสิ่งที่มันจะ return ออกมามันก็คือ return data index 0ออกมาก็คือจะได้ข้อมูลของรายการที่1นะคะที่อยู่ใน list ถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนราคาอย่างเช่นเหมือนเดิมนะคะเราก็กำหนดไปว่าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนรายการที่เท่าไหร่สมมติเราต้องการจะปรับเปลี่ยนคนแรกหรือรายการของคะแนนคนแรกนะคะเราก็ส่ง index 0เข้าไปนะคะค่าที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนเป็นค่าอะไรสมมุติเราจะกำหนดว่าคนแรกสอบได้9เต็ม10เราก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ก็คือใส่ value 9เข้าไปดังนั้นตรงนี้สิ่งที่เราเซตก็คือจาก data ที่เรามีอยู่ใน bean ตัวนี้นะคะ data ที่0จะถูกเซตเป็น9นะคะเป็นต้นนะคะ
ที่เหลือ2เม็ดต่อนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะที่

อธิบายไปนะคะก็คือในกรณีที่เราต้องการจะดึงข้อมูลของทั้งชุดเลยนะคะเราก็สามารถใช้เมธอดที่ชื่อว่า get data เห็นไหมมันก็ return data ทั้งชุดเลยนะคะนี่คือ data array ของเราสมมุติถ้าเรามีในชุดของข้อมูลเรามี100รายการมันก็ return ข้อมูลออกมา100รายการเลยนะคะ set data ก็เช่นเดียวกันนะคะต้องการจะแก้ไขข้อมูลทั้งชุดข้อมูลนะคะแล้วก็ส่งค่าของข้อมูลที่เป็น array เข้าไปนะคะหน้าที่ของเรานะคะเราก็จัดการให้ data ของเรามีค่าเท่ากับสิ่งที่ใส่เข้ามานะคะเป็นต้นนะคะถัดไปนะคะในส่วนของการสร้างบีนนะคะ Java Bean เนี่ยเราสามารถสร้างโดยทำการสร้างจาก class ที่ extend interface ที่ชื่อว่า bean info นะคะซึ่งในส่วนนี้จะให้ดูนิดนึงนะคะจากภาพนี้ค่ะนี่คือในส่วนของ interface bean info ซึ่ง bean info ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเมธอดค่อนข้างเยอะนะคะ get bean descriptor get event set descriptorนะคะ get default event index get property descriptor get default property index get method descriptor get additional bean info get icon นะคะจะเห็นว่าพวก interface พวกนี้ค่ะมันมีเจ้าตัว method ที่เขามีการกำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าที่ของ interface ถ้าเรามีการ extend มานะคะหน้าที่ของเราคือเราต้องขยายหรือใส่ในรายละเอียดของ method เหล่านี้ว่ามันทำอะไรนะคะในที่นี้ขอโฟกัสในส่วนของเมธอดที่ชื่อว่า get property descriptor นะคะรายการที่ขีดเส้นใต้อยู่นะคะในส่วนนี้นะคะเราจะทำการเจ้าตัวเมธอดเนี้ยจะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับบีนว่าบีนของเราเนี่ยมี property อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีชนิดของข้อมูลเป็นอะไรนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของการใช้ไอ้เจ้าตัวinterface bean info เนี่ยเราจะต้องระบุในส่วนของ property อะไรพวกนี้ให้ชัดเจนนะคะมาดูตัวอย่างนะคะจะดูสังเกตนะคะในเจ้าตัว bean ตัวนี้นะคะ class ที่ชื่อว่า employee bean info class นี้นะคะมีการ extend bean info เข้ามานะคะซึ่ง bean info นะคะอย่างที่เห็นในหน้าที่แล้วนะคะมันจะมี method หนึ่งชื่อว่าอะไรนะคะชื่อว่า get property descriptorนะคะหน้าที่ของเราในในเมธอดเนี้ยค่ะหน้าที่ของเราคือเราทำการกำหนดว่าจริงๆแล้วเจ้าตัว class employee หรือข้อมูลของ employee ของเราเนี่ยมี property อะไรบ้างนะคะวิธีการกำหนดก็เหมือนกับเราสร้างเจ้าตัว instance ของแต่ละตัวขึ้นมาของแต่ละ property นะคะจะมีชนิดเป็น property descriptor นะคะนี่เป็น property descriptor ตัว ID นะคะดึงมาจาก class ที่ชื่อว่า employee.classนะคะใน class นั้นนะคะมี property ที่ชื่อว่า id อยู่นะคะ class นั้นมี property ชื่อถัดไปนะคะชื่อว่า name แล้วก็ contact นะคะตรงนี้เราก็มีการกำหนด property descriptor แต่ละตัวนะคะอันนี้จะเป็นตัวระบุได้ว่าอ๋อไอ้เจ้าตัว employee bean เนี่ยมี property อะไรบ้างนะคะดังนั้นในส่วนนี้เวลาเรียกใช้ไอ้เจ้าตัว bean เนี้ยหากเราต้องการจะสร้างเนี่ยเราต้องกำหนดหรือระบุให้ชัดเจนว่า property ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะเห็นว่าอันนี้อาจจะดูแล้วยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ก็อันนี้มีความชัดเจนนะคะคือใครมาอ่านปุ๊บก็จะทราบว่ามี descriptor property อะไรบ้างนะคะโดยผ่านในเจ้าตัว property descriptor ค่ะนะคะจากที่ผ่านมาก็คือในส่วนของตอนที่ 9.1 นะคะให้ทราบว่าหน้าตาของ Java Bean เป็นอย่างไรนะคะหลักๆแล้วก็คือการต้องการการนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูในส่วนของตอนถัดไปค่ะคือตอนที่ 9.2 คือการประยุกต์ใช้ Java Bean นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้มาแล้วนะคะว่า Java Bean เนี่ยหน้าตาหรือกฎ3ข้อของการสร้าง Java Bean หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะนำกฎ3ข้อนี้มาสร้าง Java Bean นะคะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเรียกใช้ Java Bean ค่ะก็คือเอามาใช้ประโยชน์ละนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างว่าอ๋อแล้วเรามี Bean แล้วเนี่ยเราจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะหลักๆยังจำได้นะคะ Bean จริงๆคือมันเก็บข้อมูลนะคะดังนั้นคือหลักๆก็คือเราจะเอา Bean ตัวนี้มาช่วยประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างของการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Java Bean นะคะแบบง่ายแล้วก็ผ่านฐานข้อมูลด้วยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะของวัตถุประสงค์ของตอนที่2นะคะเราจะต้องการจะให้นักศึกษานะคะสามารถอธิบายวิธีการสร้าง Java Bean ได้นะคะถัดไปนะคะอธิบายวิธีการเรียกใช้ Java Bean ผ่าน JSP ได้นะคะจริงๆแล้วเราสามารถเรียกใช้Java Bean เนี่ย
ผ่านไอ้เจ้าตัว Java เทคโนโลยีตัวอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่น JSF นะคะแต่หน่วยนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนในหน่วยถัดไปเนี่ยเราก็สามารถถ้าเราเรียนรู้เรื่อง JSF แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอา Java Bean ไปใช้คู่กับ JSF ได้นะคะซึ่งตรงนี้จะแนะนำให้รู้จักนิดนึงนะคะสุดท้ายนะคะคาดว่านักศึกษาน่าจะพอเห็นตัวอย่างแล้วก็ลองดูวิธีการพัฒนาไปแล้วเนี่ยนักศึกษาก็สามารถจะออกแบบนะคะบีนนะคะเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้นะคะเรายังจำได้ใช่ไหมคะในหน้านี้นะคะหลักๆของการสร้าง Java Bean นะคะอันนี้ตัวอย่างของการสร้าง Java Bean แบบง่ายนะคะคือเอาหลักๆก็คือ naming convention นะคะคือกฎการตั้งชื่อนะคะในส่วนนี้ยังจําได้นะคะเรามีกฎ3ข้อย่อยๆอยู่ข้างในนะคะก็คือ1 class ที่เราสร้างขึ้นมาจําเป็นต้องควรจะ implement นะคะ interface ที่ชื่อว่า serializable นะคะถัดไปในส่วนของ property ต่างๆนะคะที่อยู่ใน bean นะคะอันนี้นะคะ class student beans ตัวนี้ค่ะมี first name มี last name มี age นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนคนๆ1นะคะหรือนักศึกษาคนหนึ่งนะคะมีชื่อมีนามสกุลแล้วก็มีอายุนะคะโดยเริ่มต้นเห็นไหมคะถ้าเราเอาบีนตัวนี้มาใช้เนี่ยชื่อยังจะเป็นค่า noun อยู่ last name นะคะหรือนามสกุลก็ยังเป็นค่า noun และอายุนะคะ by default ให้เป็น0ไว้ก่อนนะคะถ้ามีการ instantiate หรือเอาบีนมาใช้นะคะมันจะเรียกผ่านไอ้เจ้าตัว constructor นะคะยังจำได้ใช่ไหมนี่คือกฎข้อหนึ่งเลยว่าconstructor ของเราจะต้องมี default constructor แต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้ใส่บรรทัดที่6และก็บรรทัดที่7นี่ยังทำงานได้หรือเปล่าคำตอบคือทำงานได้นะคะเพราะว่าในส่วนของจอง Java เนี่ยกฎของ Java ถ้าเราไม่มี constructor Java เนี่ยจะสร้าง constructor ให้นะคะ constructor นั้นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือไม่มี argument ข้างในนะคะก็ไม่มีการดำเนินงานใดๆใน method นั้นหรือใน constructor นั้นนะคะถัดไปค่ะที่เหลือก็คือจะเป็นพวก getter กับ setter นะคะเห็นไหมคะในส่วนตรงนี้จะ list ส่วนของ get เอาไว้ส่วนแรกนะคะแล้วก็ส่วน set เอาไว้ส่วนข้างหลังนะคะกฎยังเหมือนเดิมค่ะนะคะ get คือการดึงข้อมูลนะคะของ property แต่ละตัวนะคะอันนี้ get first name เห็นไหมคะสิ่งที่ return ออกมาก็คือ return first name นะคะ get last name ก็ return last name นะคะ return ออกมาตามประเภทของ property แต่ละตัวเห็นไหมคะชนิดของข้อมูลของ property แต่ละตัวเห็นไหมคะ first name return เป็น string last name return เป็น string age เห็นไหมคะ return เป็น integer นะคะถัดไปค่ะถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนข้อมูลของ bean ของ student ล่ะนะคะเช่นต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะคะในที่นี้เราส่งค่า first name เข้ามาผ่าน argument ตัวนี้นะคะเราเอา first name ที่รับเข้ามานะคะไปกำหนดให้เจ้าตัว bean ของเรานะคะก็จะได้จะเห็นว่านักเรียนคนที่เป็น bean ที่เรา instantiate ขึ้นมาได้ชื่อใหม่แล้วนะคะตามค่าที่ส่งเข้ามานะคะย้ำอีกครั้งนะคะในส่วนของ setter จะไม่มีการ return ค่าใดๆนะคะเพราะหลักๆของในส่วนของการ setter แล้วเนี่ย เราต้องการจะปรับเปลี่ยนค่าของ property เท่านั้นเองนะคะที่เหลือจะค่าก็คือ set last name ก็คือรับค่า last name เข้ามานะคะปรับเปลี่ยนนะคะ last name ที่อยู่ใน bean นะคะให้ตรงกับค่าที่รับเข้ามานะคะ age ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ต้องไม่ลืมนะคะว่าสิ่งที่ส่งเข้ามานะคะชนิดของข้อมูลสำคัญนะคะต้องตรงกันนะคะมาดูในส่วนของการสร้าง Java Bean คิดว่านักศึกษาน่าจะพอเข้าใจแล้วล่ะว่าสร้าง Java Bean สร้างไม่ยากเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหากเราสร้าง Java Bean มาแล้วเนี่ยเราต้องการจะเรียกใช้ Java Bean เนี่ยเราจะเรียกใช้ผ่านไอ้เจ้าตัว Java เทคโนโลยีนะคะในที่นี้นะคะจะขอเน้นในส่วนของ JSP แต่ก็จะให้เห็นนะคะว่าวิธีการเรียกใช้ผ่าน JSF ก็ทำได้ไม่ยากนะคะหากเราเข้าใจหลักการในส่วนของอันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะมาดูตัวอย่างของการเรียกใช้ในส่วนของJava Bean นะคะของผ่านในเจ้าตัว JSP นะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนักศึกษาคงผ่านหน่วยของ JSP มาแล้วนะคะคงจะทราบรูปแบบของการใช้งานนะคะลักษณะของ JSP เนี่ยเวลาการเขียนเนี่ยจะเขียนเหมือนกับคล้ายๆกับ HTML tag นะคะซึ่งในส่วนของ JSP เห็นไหมคะมันก็จะเปิดแท็กด้วยเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจะปิดแท็กก็คือด้วยเครื่องหมายนะคะเห็นไหมคะน้อยกว่าslashแล้วก็ชื่อแท็กนะคะแล้วก็ปิดมากกว่านะคะในส่วนนี้นะคะถ้าเราต้องการจะเรียกใช้ bean นะคะเราจะใช้แท็กที่ชื่อว่า jsp colon use bean นะคะ jsp ก็เป็นตัวบอกเองว่าตรงเนี้ยเรากำลังใช้ jsp นะแล้วเราก็กำลังจะใช้คำสั่งนะคะคือใช้ bean use bean
นะคะโดยหลักๆแล้วในส่วนนี้เนี่ยก็จะมี attribute ที่เกี่ยวข้องนะคะมาดู attribute

0: วแรกคือ ID นะคะ ID ตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ระบุนะคะว่าชื่อของ Java Bean ที่เราต้องการจะอ้างถึงนะคะตะกี้นี้ยังจำได้ใช่ไหมคะเรามี class employee class student พวกนั้นนะคะตรงนี้ไม่ใช่ชื่อ class นะคะอันนี้คือชื่อที่เราต้องการจะใช้ในส่วนของการอ้างถึง class เหล่านั้นนะคะจะเป็นชื่ออะไรที่เราตั้งแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจก็ได้นะคะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็คือชื่อของสัมพันธ์หรือสอดคล้องหรือล้อไปด้วยกันนะคะอันถัดไปค่ะนะคะ attribute ถัดไปคือ scope นะคะจะบอกว่าในส่วนของ bean ที่เราจะเรียกใช้ตัวนี้เนี่ย scope หรือการใช้งานของมันเนี่ยจะใช้ได้ภายใน page ของเว็บ page นั้นเท่านั้นหรือเปล่าหรือใช้เฉพาะในส่วนของการ request นั้นหรือใช้เฉพาะแค่ session นั้นนะคะหรือเป็นระดับทาง application นะคะดังนั้นตรงนี้เหมือนกับ scope ของการมีอายุของเจ้าตัว bean ของเราที่เราจะใช้งานนะคะว่า bean ตัวนี้นะคะ scope ของบีนตัวนี้จะอยู่หรือจะตายไปเมื่อไหร่นะคะหลังจากนั้นค่ะสิ่งที่เราจะระบุถัดไปคือคลาสนะคะคลาสนี้คือ Java Bean นั่นเองนะคะที่เรากำหนดเอาไว้ว่าอย่างเช่น employee นะคะซึ่งถ้า employee ของเราเนี่ยอยู่ในแพ็คเกจใดแพ็คเกจหนึ่งเราก็ระบุนะคะชื่อแพ็คเกจ dot ด้วยชื่อคลาสนั้นดังนั้นในส่วนนี้ use bean ก็สามารถเข้าใจได้แล้วว่าเรากำลังใช้บีนตัวไหนนะคะแล้วเราอ้างลิงถึงบีนตัวนั้นด้วยชื่อ instance ว่าอะไรนะคะโดยระบุผ่าน ID นะคะซึ่งในส่วนนั้นถ้าคลาสของเราเนี่ยมีประเภทเข้ามานะคะเราสามารถระบุ type ได้นะคะ type ในที่นี้คือใช้สำหรับกำหนดชนิดของข้อมูลให้กับบีนที่ไม่ใช่คลาสของบีนเองนะคะดังนั้นหลักๆ ก็คือถ้าบีนตัวนั้นเนี่ยเกิดจากในส่วนของ subclass ใดตรงนี้เราสามารถระบุไอ้เจ้าตัวซุปเปอร์คลาสได้ว่าตรงนี้คลาสพ่อแม่เป็นคลาสใดนะคะถัดไปนะคะในส่วนนี้ถ้าเราต้องการจะใช้งานเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเลยละกันนะคะจากตัวอย่างตะกี้นี้ที่เราบอกซินแท็กนะคะสมมุติว่าในส่วนนี้ค่ะเรากำลังสร้างบีนขึ้นมานะคะบีนของเราชื่อว่า students bean นะคะแล้วก็เราดูด้านล่างแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนกับที่เราเรียนรู้กันมาก่อนหน้านี้เลยนะคะว่าหลักการสร้างบีนมีอะไรนะคะให้สังเกตเหนือชื่อคลาสนิดหนึ่งนะคะคลาสนี้นะคะอันนี้แพ็กเกจต้องเป็นตัว p เล็กนะคะแพ็กเกจนะคะเราใช้ my pack นะคะดังนั้นจะมองว่าคลาสของเราอยู่ under package หรืออยู่ภายในแพ็กเกจที่ชื่อ my pack นะคะเวลาที่เราต้องการจะเรียกใช้ bean ตัวนี้นะคะในส่วนของ jsp นะคะเราก็ยังใช้ jsp colon use bean จำได้นะคะเราจะใช้แท็กนี้ในการใช้ bean นะคะแล้วก็ระบุไอ้เจ้าตัว instance ที่เราต้องการจะอ้างอิงนะคะเราก็กำหนดชื่อมาอันนี้อาจเราจะใช้ชื่อว่า student นะคะถัดไประบุ class ค่ะ class ที่เราจะใช้นะคะ class ของเราคือ students bean มาจาก package ที่ชื่อว่า my pack นะคะดังนั้นเห็นไหมคะที่เราจะใช้งานคือเราสนใจ class อะไรนะคะมาจาก package อะไรนะคะเพียงเท่านี้ค่ะในส่วนของเอกสารที่เป็นเว็บของเรานะคะที่มีการแทรกด้วยแท็กของ JSP เข้าไปก็สามารถเรียกใช้บีนตัวนี้ได้แล้วพอเราเรียกใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึง property นะคะหรือข้อมูลที่อยู่ในบีนนะคะผ่านไอ้เจ้าตัว JSP ได้นะคะหากเราที่เราประกาศเรียกใช้แบบตะกี้เนี่ยผ่านไปหน้าตะกี้เรียบร้อยแล้วนะคะหากเราต้องการจะเรียกดูนะคะเราสามารถเรียกดูได้นะคะโดยใช้คำสั่งนะคะหรือแท็กที่ชื่อว่า JSP colon get property นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ใช้ JSP get property นะคะหลังจากนั้นเราจะตามด้วย name นะคะ name ในที่นี้นะคะคือ bean instance name ตรงนี้ก็คือชื่อของ instance ที่เรากำหนดนะคะเช่นเป็น student ตะกี้ที่เรากำหนด ID เป็นอะไรนะคะแล้วก็เราต้องการจะเอา property ตัวไหนนะคะเราก็ระบุรายละเอียดไปว่าเราต้องการจะเอาสมมุติ employee หรือ student เราต้องการจะเอา name เราก็ระบุตรงนี้เป็น name ไปนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนค่าล่ะนะคะอันนี้คือดึงข้อมูลนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนค่าของ property ของ bean นะคะเราจะใช้คำสั่ง set property นะคะต้องไม่ลืมนะคะมี jsp colon นำหน้านะในส่วนนี้ค่ะรูปแบบของเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะกำหนดว่าในส่วนของคำสั่ง set property นะคะเราจะมี attribute ที่ชื่อว่า name นะคะก็เป็นการระบุนะคะว่าเจ้าตัว instance ของไอ้เจ้าตัว bean นั้นคือ instance ตัวไหนนะคะแล้วเราต้องการจะกำหนดให้ค่าเป็นอะไรนะคะก็มาดูว่า property ตัวไหนที่เราต้องการจะกำหนดแล้วก็กำหนด property เท่ากับ ชื่อของ property ตัวนั้นนะคะอาจจะเป็น name อาจจะเป็น age เป็นต้นนะคะค่าเป็นเท่าไหร่เราจะใส่ผ่านไอ้เจ้าตัว attribute ที่ชื่อว่า value นะคะตรงนี้สมมุติถ้าเราเป็นค่าคงที่เราก็ใส่ค่านั้นได้เลยนะคะหรือถ้าเราเป็นค่าที่เกิดจากเราต้องมีการใส่ตัวแปรลงไปเราก็สามารถใส่เป็นลักษณะของ expression ลงไปได้นะคะดูตัวอย่างนิดนึงนะคะในส่วนนี้นะคะไฟล์ตรงนี้เห็นไหมคะไฟล์เราไม่ใช่ Java แล้วไฟล์เราเป็น JSP เพราะว่าโค้ดตัวนี้เราจะใช้ JSP ซึ่งหลักๆ JSP ก็คือเรามีการแทรกนะคะแท็กของ JSP เข้าไปอยู่กับ HTML นั่นเองนะคะในที่นี้ค่ะเรามีใช้นะคะเราต้องการจะเรียกใช้นะคะยังจำได้นะคะในส่วนของคลาสของเรามี student bean ถูกไหมคะใน student bean ของเราอะค่ะนะคะอยู่ under package ที่ชื่อว่า my pack นะคะเราจะอ้างถึง bean ตัวนี้โดยใช้ID ที่ชื่อว่า student นะคะซึ่งในส่วนนี้พอตรงนี้เป็นการประกาศเรียกใช้เรียบร้อยแล้วนะคะ JSP ของเราก็จะรู้จักกับ bean ตัวนี้เรียบร้อยนะคะเมื่อรู้จักเสร็จแล้วหน้าที่ของเราคือเราต้องการจะทำอะไรนะคะเราต้องการจะเซตว่าให้ student คนนี้เนี่ยชื่อว่าซาร่านะคะ last name คืออาลินะคะแล้วก็ age คือ10นะคะเหมือนกับโรงเรียนอนุบาลละกันนะคะมีนักเรียนเข้ามานะคะชื่อนี้อายุ10ขวบนะคะส่วนนี้ค่ะพอเราเซตเรียบร้อยแล้วถากเราต้องการจะดึงข้อมูลมาดูล่ะนะคะเราก็ใช้คำสั่งคือ get property นะคะเอามาจาก ID คือ student ตัวนี้นะคะแล้วเราต้องการเอาอะไรมาโชว์คะเอา first name มาโชว์นะคะเช่นเดียวกัน student คน student คนเดิมเนี่ย bean ตัวเดิมนะคะ last name เป็นอะไรเราก็ใช้ get property นะคะดึง last name ออกมาโชว์แล้วก็ age ก็เช่นเดียวกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้บนหน้าจอนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผลลัพธ์ใดๆถูกไหมคะดังนั้นตรงนี้คือการประกาศใช้กำหนดค่าไม่มีผลเกี่ยวกับการแสดงผลการแสดงผลจะเริ่มที่ตั้งแต่บรรทัดที่13ว่า student name คือstudent first name คือใครนะคะก็ตรงนี้ดึงออกมาคือได้ซาร่านะคะ student last name คืออาลินะคะแล้วก็ student age คือ10ตัวนี้โอเคนะคะอันนี้พอมองเห็นภาพนะคะจากที่เราเรียนรู้เรื่อง JSP มานะคะผนวกกับ Java Bean เราก็สามารถเอาประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมาสามารถใช้JSP สืบค้นข้อมูลนะคะหรือดึงข้อมูลจาก Bean ได้นะคะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือการเรียกใช้ Bean ผ่าน JSF นะคะ JSF นะคะหรือชื่อเต็มๆว่า Java Server Faces นะคะอันนี้จริงๆก็คือเป็น Java เทคโนโลยีเหมือนกันนะคะสร้างขึ้นมาสำหรับเว็บเทคโนโลยีนะคะจริงๆก็คือหลักๆคือวัตถุประสงค์ของ JSF คือต้องการจะลดความยุ่งยากในการสร้างพวก UIนะคะถ้าทุกคนทราบอยู่แล้วคือจริงๆ Java เนี่ยเวลาสร้าง UI นะคะมันก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างพอสมควรนะคะมันไม่เฟรนลี่มากนักนะคะในส่วนของ JSF สร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยคืออยากให้ UI เนี่ยของการสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้เนี่ยง่ายขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของ JSF เนี่ยจะรู้จักกับ Java Bean นะคะในชื่อของคำว่า Manage Beanนะคะซึ่งในส่วนนี้จริงๆคือบีนที่มีการลงทะเบียนเอาไว้เรียบร้อยนะคะก็คือเราก็ทำการรีจิสเตอร์ไปนะคะพอรู้จักบีนแล้วเนี่ยเราก็สามารถเรียกใช้อะไรต่างๆผ่านเมธอด getter setter ได้ตามที่เราเรียนรู้มาเลยนะคะดูตัวอย่างนิดนึงนะคะอันนี้อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะคะแต่คิดว่าน่าจะพอได้นะคะสมมุติเราดูจากทางด้านขวาละกันนะคะในส่วนของJSF นะคะเวลาเรียกใช้เนี่ยจะแตกต่างกับ JSP นิดนึงนะคะหลักๆการเรียกใช้เนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของไอ้เจ้าตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพวกเนี้ยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนไอในส่วนของเรื่อง JSF นะคะอันนี้จะเป็นส่วนของexpression แบบของ JSF เองนะคะอันนี้เป็นการเรียกใช้นะคะคือ hello world message ก็คือเป็นการเรียกใช้ instant ตัวนึงที่ชื่อว่า hello worldนะคะแล้ว instant ตัวนี้คืออะไรนะคะจริงๆมันคือ bean ที่เรามีการสร้างเอาไว้แล้วนะคะนี่คือ hello world แล้วก็ไป access ไอ้เจ้าตัว message ที่อยู่ใน hello world ทีหนึ่งนะคะถัดไปพอเราเรียกแบบนี้เนี่ยจริงๆสิ่งที่เราต้องย้อนกลับไปดูคือเราจะไปดู class ที่ชื่อว่า hello world จะเห็นว่าในส่วนของ JSF เนี่ยมีการลงทะเบียนเอาไว้นะคะว่า hello world ตรงนี้เนี่ยมีการ register ชื่อว่า hello world ตัวนี้เห็นไหมคะตัวเล็กนะคะโดยใช้ annotation นะคะภาษาไทยเขาจะเรียกสัญญากรนะคะหรือสัญลักษณ์ assign ตัวนี้ค่ะนะคะ assign manage bean แล้วก็ระบุว่า name hello world นะคะอันนี้ก็จะบอกว่าในส่วนตรงนี้ให้รีจิสเตอร์แล้วก็โหลดเลยนะคะมันจะมี eager แบบ true กับ false นะคะrequest scope ก็จะคล้ายๆแบบตะกี้นะคะว่า scope ของมันมีระดับไหน page ระดับ session ระดับ request เป็นต้นนะคะอันนี้เราไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าเป็นเกี่ยวเรื่อง JSF ทั้งเรื่องนะคะในส่วนนี้เรากำลังจะ access นะคะ bean ที่ชื่อว่า hello world เห็นไหมคะทางด้านขวานะคะแล้วก็มาที่ class hello world สิ่งที่ต้องการ access ถัดไปคะคือในส่วนของ property message นะคะซึ่ง message อยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะจะเห็นว่าในส่วนของ hello world นะคะมี property อยู่2ตัวคือ message bean กับ message นะคะสิ่งที่เราอยากได้คือตัวนี้ถูกไหมคะแล้วก็มีการใช้คำสั่ง get message นั่นคือ getter ของใน hello world นั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้จะเซตว่าถ้า message bean ของเราเนี่ยเป็นค่า null นะคะเราจะไปดึงไอ้เจ้าตัว message bean ที่อยู่อีก class หนึ่งหรือเป็น bean อีกตัวหนึ่งนะคะนั่นคือตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่4นะคะซึ่งตรงเนี้ยคือมีการ register ไว้คือ message เห็นไหมคะนะคะ message ตัวนี้นะคะเมื่อได้เสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของ message ของเราเห็นไหมคะเราเรียกขึ้นมาเห็นไหมคะถ้ามันเป็นค่า null มันจะมีการกำหนดให้เป็น message ของเราคือคำว่า hello world เมื่อได้ hello world ตรงนี้นะคะยังจำสเต็ปที่3ได้ใช่ไหมคะ get message ตรงนี้ไปดึง get message ที่มาจาก message bean อีกทีนึงนั่นคือตัวนี้นะคะในส่วนนี้ก็จะรีเทิร์นในส่วนของเจ้าตัว message ออกไปซึ่ง message ของเราคือคำว่า hello world นะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะได้บนหน้าจอออกมาคือปรากฏคำว่า hello world นะคะจะเห็นว่าอุ๊ยเห็นทำไมเขียนโค้ดต้องเยอะตั้งแยะนะคะแต่ปรากฏหน้าจอเพียงแค่นี้อันนี้ให้เห็นภาพเท่านั้นเองว่าการใช้งานมันไม่ยุ่งยากนะคะเพียงแค่เราเข้าใจคอนเซปต์ของการสร้าง Java Bean ได้เราก็สามารถ access property ต่างๆของ Java Bean พวกนั้นได้นะคะนี่คือตัวอย่างของการใช้ JSF นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะของการใช้สร้าง Java Bean แล้วก็เรียกใช้ Java Bean นะคะอันนี้ขอแสดงเพียงตัวอย่างเดียวละกันนะคะในส่วนนี้นะคะขั้นตอนของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า NetBean นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือที่พัฒนาเจ้าตัว Java เนี่ยนะคะซึ่งในส่วนของ NetBean เนี่ยถ้าเราเปิดดูแล้วทางด้านเกี่ยวกับเรื่องproject explorer นะคะมันจะมีการแบ่งโฟลเดอร์หลักๆเยอะแยะเลยนะคะในที่นี้ขอกำหนดมีแค่2กลุ่มใหญ่ๆนะคะจะมีคือไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ Java หรือไฟล์ที่เป็น bean นั่นเองนะคะซึ่งไฟล์ที่เป็น bean เนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะอยู่ใน under โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Java นะคะอีกส่วนนึงค่ะก็คือส่วนของไฟล์ที่เป็น JSP ที่เอาไว้สำหรับติดต่อผู้ใช้นะคะดังนั้นหลักๆ ก็คือเราจะมี bean กับมีส่วนของ JSP นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะอันนี้ขอให้ลองดูนะคะเราจะสร้างเว็บแอปพลิเคชันเรียกใช้ bean อย่างง่ายๆเลยนะคะก็คือ1เราจะกำหนดไฟล์ที่ชื่อว่า employee.java ซึ่ง bean ตัวนี้นะคะจะมีการเก็บข้อมูลนะคะก็คือมีชื่อของพนักงานนะคะนั่นคือ name แล้วก็พนักงานคนนี้สังกัด department ไหนนะคะเราจะใช้ให้เป็น department ดังนั้น employee 1คนจะมีข้อมูลก็คือมีชื่อแล้วก็มีพนักงานdepartment ที่เขาสังกัดนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะลองดูนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะลองสร้าง bean ขึ้นมา bean ตัวนี้ก็คือ class java นั่นเองนะคะส่วนของการเรียกใช้เราจะใช้ JSP นะคะโดยสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า index.jsp นะคะให้ดำเนินการต่อไปนี้1เราจะเรียกใช้ Java Bean นะคะที่ชื่อว่า employee จากข้อที่1นะคะ2เราจะทำการกำหนดชื่อให้กับพนักงานนะคะขอใช้ชื่อตัวเองนะคะก็คือมองว่าพนักงานคนนี้ชื่อวราพรวราพรสังกัดอยู่department ไหน department ที่ชื่อว่า computer science นะคะเราจะมีการกำหนดค่าให้กับพนักงานคนนี้หลังจากนั้นจะแสดงค่าของพนักงานคนนี้เนี่ยบนหน้าจอบนเว็บเพจนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอันนี้เราจะสวิชไปที่โปรแกรม NetBeans นะคะในส่วนนี้นะคะถ้าดูจากหน้าจอค่ะ NetBeans ของเรานะคะในส่วนนี้นะคะขอดูในส่วนของโปรเจกต์นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีการสร้างพอดีเตรียมโปรเจกต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าในส่วนของ NetBean เวลาเราสร้างโปรใหม่เนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์หลายๆโฟลเดอร์นะคะจะมีโฟลเดอร์หลักๆคือโฟลเดอร์ under web pages ตัวนี้ค่ะภายใต้นี้ค่ะเราสามารถใส่เกี่ยวกับไฟล์ HTML ไฟล์ JSP ลงไปได้นะคะอีกโฟลเดอร์หนึ่งที่สำคัญกับเราคือ source packages ตรงนี้ค่ะซึ่งจริงๆก็จะเก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับพวกไฟล์ Java นะคะในที่นี้นะคะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนะคะ ไฟล์ employee ของเราเห็นไหมคะจะเป็น class employee ใน class นี้เห็นไหมคะเรามีการสร้าง property อยู่2ตัวคือ name นะคะแล้วก็ department 2ตัวนี้เห็นไหมคะเป็น private ทั้งคู่นะคะดังนั้น class อื่นหรือคนที่อยู่นอก class เนี่ยไม่สามารถ access property นี้ได้จะ access ได้ก็คือต้องผ่าน method ที่ชื่อว่า get name ซึ่งมันเป็น public เห็นไหมคะ get department ซึ่งเป็น public อยากจะแก้ไขค่าก็ไป set name แก้ชื่อset department คือแก้สังกัดหรือdepartment ของพนักงานคนนี้นะคะพอเราสร้างเสร็จแล้วนะคะในส่วนของ NetBean พอสร้างเสร็จแล้วนะคะอันเนี้ยเพียงแค่ตรงเนี้ยเราก็สามารถเอา Bean ตัวนี้ไปใช้ได้ละนะคะต้อง compile ก่อนนะคะจะว่าเราต้อง compile ก่อนแต่ก่อนที่จะไป compile หรือ build ให้เสร็จนะคะเราไปดูอีกตัวนึงค่ะพอเราสร้างเสร็จแล้วเราจะทำการเรียกใช้นะคะในส่วนของการเรียกใช้ค่ะเราก็จะไปเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า index.jspนะคะยังจำคำสั่งได้ใช่ไหมคะในส่วนนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราต้องการคือ 1. เราจะทำการเรียกใช้ไอ้เจ้าตัว Java Bean นะคะ 2. คือกำหนด property นะคะของพนักงานนะคะให้เป็นวราพรแล้วก็สังกัดคือ computer science 3. คือแสดงค่านะคะก็มาดูในส่วนของโค้ดเลยนะคะว่าในส่วนของ JSP ของเราเห็นไหมคะหลักๆเราต้องการจะใช้ Bean ตัวนั้นเราจะใช้แท็กที่ชื่อว่าJSP use bean นะคะแล้วเราระบุว่าเราต้องการ bean ตัวนั้นคือมาจากคลาสอะไรนะคะคลาสนี้อยู่ใต้แพ็กเกจที่ชื่อว่า example เห็นแพ็กเกจนี้ไหมคะ example เนี่ย employee ของเราอยู่ under example ดังนั้นเวลาอ้างอิงถึงคลาสเราระบุแพ็กเกจแล้วก็ชื่อคลาสหลังจากนั้นเราต้องการจะอ้างอิงถึงคลาสนี้โดยใช้ ID อะไรนี่คือ employeeดังนั้นส่วนที่เหลือหลังจากประกาศหรือเรียกใช้ bean เรียบร้อยแล้วเราจะเรียกผ่านโดยการใช้ employee เสมอนะคะสมมุติตะกี้ที่บอกเราต้องการจะกำหนดชื่อนะคะ employee คนนี้เราจะใช้คำสั่งของ JSP คือ set property นะคะกำหนดชื่อให้เป็นสมมุติชื่อเต็มๆนิดนึงนะคะวราพรอ่ะแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการไปที่ในส่วนของdepartment ของวราพรนะคะตรงนี้ให้เป็น computer science นะคะ set property เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราจะปิด use bean ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือปิดที่ข้างหลังเลยก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะจะปิดที่บรรทัด20หรือจะปิดหลังจาก23ก็ได้เวลาจะใช้งานหรือจะเรียกใช้ดึงข้อมูลออกมาเราจะใช้ผ่าน get property นะคะซึ่ง get property ของเรานะคะเราก็จะไปดึงนะคะว่า property อะไรที่เราต้องการโชว์คะเราต้องการเอาชื่อมาโชว์แล้วก็ department มาโชว์ตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทำการสร้างโดยผ่าน NetBean แบบง่ายๆนะคะทำการสร้างนะคะเราก็ลองบิวดูนะคะลองคลิกขวาแล้วเลือกบิวนะคะก็บิวไปนะคะจะเห็นว่าทางด้านล่างค่ะมันก็จะทำการ compile ไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็บิวโปรเจกต์นี้นะคะถ้าไม่มี error ใดๆนะคะบิวก็จะสำเร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลองรันดูนะคะว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะก็ไปเปิดไฟล์ตัว index.jsp นะคะแล้วก็ลองรันดูนะคะผลลัพธ์ก็จะปรากฏอยู่บนเบราว์เซอร์นะคะในที่นี้ลองดูนิดนึงนะคะว่าผลลัพธ์มันจะขึ้นมาผ่านไอ้เจ้าตัว IE นะคะอันนี้เห็นไหมคะ JSP ประมวลผลนะคะสิ่งที่ได้จะเห็นว่าเราก็จะได้ผลลัพธ์ตามนี้นะคะว่า employee คือใครนะคะอันนี้ขอหดหน้าจอให้เห็นนะคะแล้วก็ department คืออะไรอันนี้นี่ดึงมาจาก bean ที่เราสร้างขึ้นมาเลยนะคะจะเห็นว่ารูปแบบของการใช้งาน bean เป็นยังไงคะไม่ยากเท่าที่คิดเลยนะคะจะเห็นว่าถ้าเราฝึกจากการสร้างเว็บแบบง่ายๆไปแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะจริงๆจะมีอีกตัวอย่างอื่นๆนะคะซึ่งในเอกสารของเราเนี่ยจะมีอีกตัวอย่างนึงนะคะคือการสร้างเว็บแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนผู้ใช้นะคะอันนี้จะมีอยู่ในหนังสือนะคะในหน่วยที่9อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายอันนี้อยากให้นักศึกษาไปลองทำดูนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะมีเริ่มจะเห็นว่ารูปแบบของการใช้เว็บแอปพลิเคชันค่อนข้างจะเหมือนจริงละนะคะก็คือ user ผ่านการล็อกอินถ้าล็อกอินถูกต้องให้ไปหน้าจอที่เหมือนกับให้ user ใช้งานต่อได้แต่ถ้าล็อกอินไม่ถูกต้องล่ะนะคะก็จะขึ้นข้อความแสดงความเสียใจนะคะซึ่งในส่วนของในหน่วยเนี่ยค่ะมีการทำโครงสร้างเอาไว้ให้เรียบร้อยจริงๆตรงนี้อยากให้นักศึกษาเนี่ยไปลองทำดูนะคะจะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะเห็นว่า Bean เราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ทางด้านขวาด้วยน นะคะรายละเอียดจะมีอยู่ในหนังสือของในหน่วยอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักศึกษาเนี่ยไปลองทำดูนะคะคิดว่าน่าจะปฏิบัติตามได้แล้วก็จะเห็นภาพว่าการสร้างบีนไม่ยากแล้วก็การเข้าถึงไฟล์ของบีนพวกนี้เนี่ยเรามันจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะจากที่ได้นำเสนอไปนะคะอันนี้นักศึกษาคงจะเห็นภาพนะคะว่าการสร้าง Java Bean และการใช้ Java Bean เป็นอย่างไรนะคะในส่วนนี้นักศึกษาคงจะเห็นแนวคิดของการนำ Java Bean มาใช้ในส่วนของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะคะแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือในส่วนของการโปรแกรมเนี่ยค่ะเป็นส่วนสำคัญดังนั้นในส่วนของเรื่องสุดท้ายของในหน่วยที่9เนี่ยค่ะเราจะมีการประยุกต์นะคะเอา Java Bean มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันอยากให้นักศึกษาลองปฏิบัติตามในหน่วยนะคะแล้วก็ลองดูนิดนึงว่าในส่วน Java Bean เราสามารถเข้าไป access ข้อมูลในฐานข้อมูลได้เลยนะคะตรงนี้อยากให้นักศึกษาลองปฏิบัติตามแล้วก็ลองดูนิดนึงว่ามันทำงานได้ดีอย่างไรนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะฝึกปฏิบัติให้เยอะๆค่ะ
1: รายการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณวิทยากรนะครับที่มาให้ความรู้กับรายการของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คืออาจารย์ดร.ณัฐพงษ์ส่งเนียมรองศาสตราจารย์ณัชชานันท์ชินปันธนะนะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรวิยานนท์เป็นอย่างมากครับเอาละครับพบกับการสอนเสริมชุดวิชา99420ได้ใหม่ในครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องการขายโดยบุคคลหรือว่า personal selling นะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นหน่วยที่12นะครับของชุดวิชาการจัดการการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเรื่องนี้จะมีทั้งหมดนะครับ3ตอนนะครับตอนแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการขายโดยบุคคลก็คือจะเป็นความรู้ทั่วๆไปละมาดูนะครับว่าเรื่องแรกของตอนนี้ก็คือความหมายประเภทแล้วก็ความสำคัญนะครับมาดูความหมายก่อนนะครับการขายโดยบุคคลนั้นก็คือกระบวนการหรือว่าเทคนิคนะครับในการคนหรือว่าพนักงานเนี่ยแหละครับที่เขามีทักษะนะครับที่จะโน้มน้าวนะครับจิตใจคนนะครับให้เกิดความสนใจสินค้าทดลองสินค้าและสุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อสินค้านะครับซึ่งการขายนี้ก็จะมีทั้งขายแบบเผชิญหน้าเลยนะครับมาพูดกันตัวต่อตัวเลยนะครับการใช้โทรศัพท์เข้าไปนะครับหรือว่าการจะขายผ่านออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการเจริญเติบโตอย่างยิ่งเลยนะครับมาดูลักษณะนะครับหรือว่าหน้าที่นะครับของตัวพนักงานขายจะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือเขาจะต้องมีการสื่อสารแบบ2ทางนะครับหรือว่าเราจะเรียก two way communication นะครับเขาจะต้องมีการสอบถามลูกค้ามีปัญหาอะไรครับท่านลูกค้านะครับคุณพี่นะครับหรือว่าเราจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการแก้ปัญหาของลูกค้านั้นๆมีความสำคัญมากเลยข้อ1ข้อ2นั่นก็คือมีความสนใจส่วนบุคคลนะครับว่าตัวของคุณพี่หรือว่าตัวของคุณลูกค้าเองเขามีปัญหาอะไรนะครับเพื่อที่จะเอาสินค้าของเราไปตอบโจทย์ในแต่ละคนคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศนะครับอายุอาชีพหรือว่ารายได้นะครับเขาก็มีคุณสมบัตินะครับที่แตกต่างกันมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมีความสนใจที่แตกต่างกันอันที่3เลยก็คือต้องสาธิตรายละเอียดนะครับจะต้องเอาสินค้านะครับเข้ามาทดประกอบนะครับแล้วก็มีการใช้เทสเตอร์นะครับเพื่อจะให้ลูกค้านั้นเกิดความไว้ใจนะครับใช้แล้วไม่แพ้ใช้แล้วมีประสิทธิภาพใช้ได้จริงเป็นต้นนะครับอันที่4เลยก็คือต้องได้รับข้อเสนอทันทีเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาก็จะต้องมีการสอบถามลูกค้าว่ามีคอมเมนต์ไหมครับในการใช้สินค้านี้นะครับมีความรู้สึกอย่างไรนะครับใช้แล้วรู้สึกยังไงมีการบอกต่อไหมนะครับมาดูประเภทของการขายโดยบุคคลจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือเป็นพนักงานภายในร้านหรือเราจะเรียกว่า in store personal selling นั่นก็คือพนักงานที่เราจ้างมาเป็นพนักงานประจำหรือว่าเป็น part time นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าก็จะมีพนักงานที่อยู่ในทั้งร้านนะครับทางสรรพสินค้าเองนะครับหรือว่า convenience store นะครับเขาก็จะใช้นะครับพนักงานเหล่านี้นะครับในการจัดชั้นวางสินค้านะครับเติมเต็มสินค้าให้เต็มตลอดเวลาเลยลูกค้าเข้ามาก็จะสามารถเราก็ซื้อได้ทันทีอันที่2เลยก็คือเป็นพนักงานขายโดยภายนอกร้านค้านะครับนอกจากที่เขาจะต้องประจำในร้านค้าแล้วเนี่ยบางองค์กรนะครับ

จำเป็นจะต้องใช้พนักงานประเภทนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางนะครับไปยังลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตสินค้านะครับหรือว่าจะเป็นร้านค้านะครับโชว์หวยนะครับหรือว่าร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆนะครับเขาก็จะต้องเอาพนักงานขายเนี่ยเข้าไปหาเท่าแก่บ้างหาเจ้าของบ้างหาพนักงานจัดซื้อบ้างนะครับเพื่อที่จะนำเสนอสินค้าประเภทที่3เลยก็คือจะเป็นเอเจนต์นะครับเอเจนต์ก็คือเป็นกลุ่มคนภายนอกนะครับที่ได้รับสิทธิ์ของ

างๆตามชุมชนต่างๆนะครับความสำคัญของพนักงานขายโดยบุคคลนั้นมีความสำคัญมากๆเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้เราจะมีโรบอทเข้ามาแต่นะครับการใช้คนเนี่ยมันจะมีการแสดงออกทางอารมณ์มีการสร้างความสัมพันธ์นะครับอันดับแรกเลยอันที่สองเลยก็คือมีการแนะนำสร้างความเข้าใจชี้แจงรายละเอียดนะครับจับต้องได้นะครับเอาสินค้าเข้าไปนำเสนอได้แบบเผชิญหน้าได้เลยนะครับอันที่สามเลยนั่นก็คือเป็นการนะครับสร้างนะครับในการปิดการขายนะครับก็คือเมื่อลูกค้าสนใจแล้วมีความสนใจในการทดลองสินค้าครั้งแรกแล้วเนี่ยเราสามารถปิดดันการขายโดยการสร้างนะครับยอดขายได้ทันทีอันที่4เลยก็คือช่วยแก้ปัญหารายบุคคลนะครับอย่างที่แจ้งไปคราวที่แล้วแล้วครับว่าช่วงต้นนะครับว่าเขาจะต้องมีความสนใจเขาก็จะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็ช่วยหาข้อมูลทางการตลาดได้ด้วยนะครับถามลูกค้าว่าเขาใช้สามารถลูกค้าใช้สินค้าอะไรคู่แข่งไหมนะครับแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรก็เป็นการหาลูกค้าทางการตลาดมาดูตอนที่2นะครับของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเป็นการคัดเลือกพนักงานขายนะครับซึ่งในกระบวนการคัดเลือกนั้นนะครับจะแบ่งเป็นขั้นตอนไปนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือการวางแผนการสรรหาดูว่าเรามีความจำเป็นไหมองค์กรของเรามียอดขายเพิ่มขึ้นไหมนะครับมีการขยายอาณาเขตไหมเมื่อผ่านมาแล้วเมื่อเรามีความจำเป็นจริงๆนะครับเราก็ต้องมีการค้นหาผู้สมัครนะครับโดยการไปโพสต์ในเว็บไซต์นะครับ JobsDB บ้างนะครับหรือว่าไปสู่สังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LinkedIn นะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่คนเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาสมัครงานพนักงานขายได้เลยนะครับอันต่อไปก็อาจจะประกาศภายในองค์กรของเราเองก็ตามนะครับอาจจะมีพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่ที่สนใจที่อยากเป็นพนักงานขายเราก็สามารถโปรโมตนะครับดึงเขาเข้ามาร่วมงานกับเราได้และสุดท้ายเลยก็คือการว่าจ้างบริษัทนะครับจัดหางานนะครับหรือว่า recruitment นะครับ firm พวกนี้ก็จะมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยในการค้นหาพนักงานไม่ว่าจะเป็นระดับนะครับปฏิบัติการนะครับระดับกลางหรือว่าระดับหัวหน้างานก็แล้วแต่นะครับมาดูขั้นตอนที่3เลยก็คือการคัดกรองเมื่อเรามีความสนใจเข้ามานะครับในบริษัทก็จะต้องกรอกใบสมัครแดงตัวอย่างนะครับในสไลด์ได้เลยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่นะครับบูธการศึกษาประสบการณ์นะครับความสนใจนะครับเราก็สามารถคัดกรองขึ้นเบื้องต้นได้เมื่อโอเคละเมื่อดูใบสมัครแล้วใช้ได้เราก็เชิญมาในขั้นตอนที่4สัมภาษณ์นะครับเพื่อดูทัศนคติเมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่5ก็คัดเลือกนะครับว่า1ใน10 1ใน5นั้นคนไหนที่มีความน่าจะเป็นในการเป็นพนักงานขายที่ดีได้และทำการว่าจ้างทำสัญญานะครับมาดูเรื่องที่3นะครับนั่นก็คือเป็นการฝึกอบรมพนักงานขายเมื่อพนักงานขายเข้ามาในองค์กรของเราแล้วเขาจะต้องมีทักษะมีความรู้นะครับอันดับแรกเลยนั่นก็คือทักษะที่จำเป็นคืออะไรนะครับเขาจะต้องพูดเป็นสื่อสารเป็นขายเป็นนะครับอันที่2เลยก็คือต้องมีทัศนะในการสร้างความสัมพันธ์นะครับสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับตอบปัญหาได้ตลอดเวลานะครับบริการได้ตลอดเวลาอันที่3เลยก็ต้องมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีนะครับดูว่าสินค้าของเรานะครับมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะครับแล้วก็ไปตอบโจทย์ลูกค้าอย่างไรอันที่4เลยก็คือบริการลูกค้านะครับไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะคุณจะต้องมีการเอาสินค้าเข้าไปให้ลูกค้าทดลองด้วยหรือว่ามีการแนะนำสินค้าใหม่ๆและสุดท้ายเลยนะครับคุณอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้นะครับจะต้องมีการสร้างทีมขายนะครับคุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับทีมงานแล้วก็มีการสื่อสารกันตลอดเวลานะครับขั้นตอนการฝึกอบรมหนึ่งก็คือแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนเมื่อเขาเข้ามาแล้วนะครับวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้คืออะไรนะครับเลือกหัวข้อที่จำเป็นนะครับพัฒนาเนื้อหาที่ตอบโจทย์ของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็จัดการฝึกอบรมแล้วก็มาดูว่าการฝึกอบรมนั้นมีผลที่ดีมากน้อยแค่ไหนครับเรามาดูเรื่องที่3นะครับของตอนที่1นั่นก็คือการฝึกอบรมพนักงานขายนะครับหรือว่าเทรนนิ่งนะครับมาดูว่าหัวข้อที่จำเป็นนะครับสำหรับการฝึกอบรมของเราจะต้องมีอะไรบ้าง1ก็คือทักษะที่จำเป็นนะครับทักษะการขายเช่นทักษะการสื่อสารนะครับทักษะการนำเสนอสินค้านะครับทักษะการใช้สินค้าเป็นต้นนะครับอันที่2เลยก็คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะครับทำยังไงนะครับให้ลูกค้านั้นเกิดความประทับใจนะครับมีการให้นะครับการแก้ปัญหากับลูกค้าได้ทันทีเลยนะครับลูกค้าโทรมาก็รับสายทันทีเลยนั่นคือการสร้างประสบการณ์อันที่3เลยนั่นก็คือตัวผลิตภัณฑ์นะครับเขาจะต้องมีความรู้นะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีนะครับดูว่าลูกค้านะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วก็ไปตอบคำถามนั้นให้ได้นะครับอันที่4เลยก็คือการบริการ

0: ลูกค้าสัมพันธ์นะครับบริหารลูกค้าให้ได้นะครับว่าอันนั้นครับเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วเขาจะต้องมีความต่อเนื่องยังไงนะครับติดตามผลการใช้สินค้านะครับและสุดท้ายเลยนะครับเขาอยู่ไม่ได้นะครับพนักงานขายจะต้องทำงานเป็นทีมนะครับหรือเราเรียกว่าเซลฟ์ฟอร์สนะครับก็คือเมื่อเข้ามาในองค์กรของเราเนี่ยเขาจะต้องมีการพูดคุยนะครับกับทีมขายว่าตอนนี้ลูกค้าของเรามีความต้องการอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็ลูกค้าจุดไหนนะครับที่เราสามารถเข้าไปเพิ่มเติมยอดขายของเราได้นะครับนี่คือความสำคัญนะครับมาดูเรื่องถัดไปก็จะเป็นหัวข้อของการขั้นตอนนะครับการฝึกอบรมอันดับแรกเลยก็คือต้องดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนั้นมีเพื่ออะไรนะครับมีเพื่อให้พนักงานขายนะครับรู้เช่นนะครับรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือว่าเป็นการเพิ่มทักษะการสื่อสารของลูกค้าเป็นต้นนะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็มีมาเลือกหัวข้อนะครับว่าหัวข้อนั้นน่าจะเป็นหัวข้ออะไรนะครับนะเมื่อได้หัวข้อละก็มีการพัฒนาเนื้อหานะครับว่าเนื้อหาที่เหมาะกับตัวบริษัทของเรานั้นจะมีหัวข้ออะไรบ้าง1 2 3 4เมื่อเสร็จแล้วเราก็มีการจัดฝึกอบรมนะครับไม่ว่าจะจัดสัมมนาอบรมที่โรงแรมหรือว่าจัดอบรมภายในองค์กรก็ได้นะครับเมื่อจัดอบรมแล้วนะครับพนักงานขายเข้ามาแล้วเราก็จะต้องมีการประเมินนะครับว่าการอบรมครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือเนื้อหาของรายละเอียดในตอนที่1ครับครับนักศึกษาตอนนี้เราก็เข้าสู่ในตอนที่2แล้วนะครับนั่นก็คือกระบวนการขายโดยบุคคลมาดูว่ากระบวนการขายนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือมาดูว่าขั้นตอนของการขายโดยบุคคลเราจะเริ่มจากอะไร1 2 3 4นะครับแล้วเราก็มาดูเรื่องของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งมีความจำเป็นมากๆเลยในยุคการตลาดปัจจุบันและสุดท้ายเลยก็คือการเจรจาต่อรองนะครับว่าทำยังไงให้เราปิดดีลได้ดีที่สุดนะครับมาดูเรื่องแรกเลยก็คือการขายโดยบุคคลนะครับการขายโดยบุคคลเราจะเริ่มหนึ่งก็คือการกำหนดคุณสมบัติของลูกค้าหรือว่า prospecting แปลว่าอะไรครับเขายังไม่เป็นลูกค้าแล้วนะเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วว่าเขามีศักยภาพที่จะมาเป็นลูกค้าในอนาคตนั่นเองเขาจะต้องมีรายได้นะเขาจะต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วก็เขาจะต้องมีความต้องการนะครับเมื่อเขามีคุณสมบัติพร้อมแล้วเนี่ยเราก็หาวิธีเข้าถึงเขาให้ได้นะครับมาต้องเข้าสู่เข้าขั้นตอนที่2เลยนั่นก็คือการเตรียมการหรือว่า preparation เตรียมอะไรบ้างนะครับเตรียมสื่อที่จะนำไปเสนอเตรียมสินค้าทดลองตัวอย่างเข้าไปนะครับหรือว่าเตรียมตัวบริการนะครับเตรียมความรู้นะครับเตรียมทีมงานนะครับเข้าไปเตรียมการเดินทางอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพนักงานขายเมื่อเตรียมเสร็จละนะครับก็สู่เข้าโหมดขั้นที่3นั่นก็คือการเข้าหาลูกค้านะครับการเข้าถึงด้วยตัวสินค้าเองนะครับอาจจะเอาตัวสินค้าเนี่ยเข้าไปเลยนะครับในโรงงานนั้นเพื่อที่จะเอาไปให้เขาทดลองเลยหรือว่าเป็นสินค้าที่ใช้เป็นของแจกนะครับว่าอาจจะเป็นแซมเปิลเล็กๆนะครับแล้วก็เอาไปทดลองใช้และสุดท้ายเลยก็คืออาจจะเป็นการตั้งคำถามว่าเข้าไปโดยการถามว่าไม่ทราบว่าคุณพี่ตอนนี้นะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างไรบ้างน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็มีสินค้าอะไรเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมีการนำเสนอนะครับโอเคละเรารู้เขาละเราก็มารู้เราว่าเราจะต้องนำเสนออะไรนะครับเพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหาของลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าได้รับข้อมูลของเราแล้วก็ขั้นตอนที่5จะต้องมีการจัดการข้อโต้แย้งนั่นก็คือว่าเขามีคำถามอะไรเขาไม่พอใจอะไรราคาสูงไปไหมนะครับอย่าบอกนะครับว่าราคาของเราสูงกว่าแต่เรามีความคุ้มค่านะครับใช้คำว่าคุ้มค่าแทนราคาที่สูงนะครับเมื่อสินค้าของเรามีความคุ้มค่าลูกค้าก็จะเปรียบเทียบแล้วว่าราคาที่เขาซื้อมากับประโยชน์ที่เขาจะได้นะครับคุ้มค่าคืออะไรครับราคาที่ตั้งไว้ที่เป็นตัวเงินกับประโยชน์ที่เขาได้นะครับถ้ามันมีความทัดเทียมกันมันจึงเกิดความคุ้มค่านะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับลูกค้าโอเคละตอบโต้แย้งเสร็จละเราก็ทำการเข้าโดยการมีการทำสัญญาไหมในการซื้อขายหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนนะครับเอาสินค้าไปเอาเงินมานะครับนั่นก็คือเป็นการเข้าหาลูกค้าและสุดท้ายเลยก็คือเมื่อลูกค้าอะไรครับใช้สินค้าของเราไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วอาจจะต้องมีการโทรติดตามว่าโอเคไม่ทราบว่าคุณพี่ใช้สินค้าของเราแล้วเป็นยังไงบ้างครับอย่างนี้นะครับเรื่องที่สองนะครับก็คือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เราจะเรียกว่า customer relationship management นะครับผมจะให้เป็น2รูปนะครับรูปแรกเลยก็คือจะเป็นวงจรลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับในการขายนะครับจะเน้นเรื่องของการเข้าถึงลูกค้านะครับการค้นหาลูกค้าใหม่นะครับการแปลงลูกค้าใหม่ให้เป็นยอดขายของเรานอกจากนี้เราจะต้องรักษาลูกค้าเก่าด้วยแล้วทั้งหมดนี้เขาจะต้องมีความภักดีกับเรานั่นก็คือตัววงจรลูกค้านะครับ อันที่2เลยก็คือกระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเป็นเนื้อหาของเรื่องนี้นะครับ1ก็คือต้องเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์นะครับคือเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้ mindset ซะส่วนใหญ่นะครับทางด้านจิตวิทยานะครับเป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเข้ามานะครับให้เขารับรู้แบรนด์แล้วก็มีความเชื่อมั่นมีความไว้ใจนะครับแล้วก็เอากลุ่มลูกค้านั้นมาเปลี่ยนเป็นลูกค้าของเรานะครับแล้วเราก็มอบสิ่งที่เหนือกว่านะครับความคาดหวังของเขาคาดหวังระดับนี้เราเติมเต็มความคาดหวังของเขาและสุดท้ายเลยก็คือเป็นการกระตุ้นนะครับในการใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับต่อวันหรือว่ามีการใช้แนะนำต่อนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของการใช้โปรแกรม CRM นะครับเข้ามานะครับใช้นะครับซึ่งอันนี้จะเห็นว่าแถบส่วนใหญ่ก็จะเป็น call ก็คือการโทรศัพท์นะครับไปหาลูกค้านะครับสีน้ำตาลนะครับสีเขียวก็จะเป็นการใช้อีเมลนะครับสีฟ้าก็จะเป็นการประชุมนะครับคุณจะเห็นว่าพนักงานขายจะต้องมีการประชุมไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์รายเดือนเลยเพื่อที่จะหากลยุทธ์ใหม่ๆนะครับเข้ามานะครับนี่คือการใช้ตัวอย่างของโปรแกรม CRM นะครับเรื่องที่3เลยก็คือเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นการเจรจาต่อรองนะครับความหมายของมันก็คือเป็นการที่พนักงานขายเนี่ยจะต้องมีการต้องเสนอนะครับว่าเหตุการณ์ของเราเป็นยังไงนะครับและสอดคล้องกับความลูกค้าของเราเป็นยังไงคอนดิชันของเราเป็นยังไงเงื่อนไขของเราเป็นยังไงแล้วลูกค้าต้องการอะไรแล้วเอามาจูนกันเพื่อหาจุดกลางนะครับแล้วสุดท้ายเลยก็หาข้อตกลงร่วมกันได้นะครับต่อไปนะครับก็คือการขายนะครับถ้าเป็นการขายเฉยๆนะครับก็คือเป็นการเอาสินค้าของเราเนี่ยไปตอบโจทย์นะครับของลูกค้านะครับต่อไปนะครับมาดูกลยุทธ์ว่าเราจะเจรจาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับพนักงานขายที่ดีนั้นจะต้องมีการ lead negotiation หมายถึงการเป็นผู้นำในการเจรจานะครับอย่าเป็นผู้อย่าใต้อำนาจเขาเราจะต้องมีอำนาจเหนือผู้ซื้อยังไงครับถึงแม้เราจะไปโอเคแหละเราจะไปง้อให้เขาซื้อของเราแต่เราจะต้องไม่เป็นนะครับผู้ที่อยู่ใต้อำนาจเขายังไงครับเราจะต้องบอกว่าสินค้าของเรานั้นมีความเป็นพิเศษเหนือใครเลยเขาจะต้องมาใช้สินค้าของเราแล้วเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรนี่คือการนำการเจรจาอันที่สองเลยก็คือการbuild value สร้างมูลค่านะครับไม่ว่าเป็นสินค้าของเรานั้นมีความจุดแข็งอย่างไรนะครับเราจะต้องดึงชูออกมาเปรียบเทียบความแตกต่างของเรากับคู่แข่งแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเป็นการจัดการกับอารมณ์ว่าเราจะต้องไม่แสดงอารมณ์ทางสีหน้าไม่ให้รู้ว่าโอเคแหละเขาเถียงกับเราด่าสินค้าเรามากเราจะต้องไม่แสดงให้เขารู้ว่าเราโกรธนะครับเราก็จะต้องมีการเก็บอารมณ์นะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับในการเจรจานะครับเสนอการแลกเปลี่ยนเมื่อเขาได้รับข้อตกตอบตกลงเราละเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ดูว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจนะเขาจะต้องดูว่าในการเจรจานั้นเป็นฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ตัดสินใจไหมนะครับขายให้กับหัวหน้างานไหมขายให้กับเจ้าของโรงงานไหมนะครับใครเป็นผู้ตัดสินใจพนักงานขายจะต้องรู้แล้วสุดท้ายเลยก็จะต้องพฤติกรรมเชิงบวกนะครับจะต้องคิดว่าถึงแม้จะไม่ได้ครั้งแรกนะครับก็จะต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปนะครับพนักงานขายจะต้องมี positive thinking นะครับเพื่อที่จะดูว่าเขานะครับสามารถทำงานได้ต่อเนื่องกันออกไปไม่ว่าจะมีความล้มเหลวในครั้งแรกนะครับก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้นั่นก็คือเนื้อหาของตอนที่2ครับมาดูตอนที่3นะครับจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายเมื่อเรารับพนักงานขายเข้ามาขายให้กับเราแล้วมีการฝึกอบรมแล้วเราก็จะต้องมีการประเมินนะครับว่าผลการทำงานของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีก็แล้วแต่นะครับเนื้อหาของตอนนี้ก็จะเป็น1ก็คือเรื่องของแนวคิดของการประเมินผลการควบคุมการปฏิบัติงานเรื่องที่2จะเป็นการวิธีการประเมินผลว่ามีวิธีการอะไรบ้างและมาดูว่าเรื่องที่3นั้นจริยธรรมนะครับของพนักงานขายจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขององค์กรของเรามาดูเรื่องแรกนะครับแนวคิดการประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงานมาดูความหมายนะครับว่าการประเมินผลคืออะไรนะครับเป็นกระบวนการในการประเมินและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์นะครับของพนักงานขายในการดำเนินการขายของเรานะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการให้คะแนนนะครับเพื่อประเมินความสำเร็จของเขาว่าเขาสามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ในระดับใดนะครับเพื่อนำมาสร้างนะครับผลการทำงานแล้วก็ มาวัดขั้นเงินเดือนนะครับที่จะเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการให้โบนัสไหมนะครับของในธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งการประเมินผลนั้นวิธีแรกเราก็จะใช้แบบฟอร์มนะครับในการประเมินนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าจะมีเป็นการวัดเป็นผลสัมฤทธิ์ของงานนะครับดูถึงปริมาณงานของเขานะครับเขาสามารถขายได้ตามยอดขายที่กำหนดไหมนะครับคุณภาพของงานเป็นยังไงบ้างนะครับยอดขายมีความครบถ้วนไหมสินค้าไม่เสียหายไม่สูญหายไหมนะครับเงินที่เข้ามาครบถ้วนไหมนะครับตัวอย่างที่3ก็จะเป็นเรื่องความตรงต่อเวลาสำคัญมากๆเลยนะครับว่าพนักงานนะครับมีการคอมเพลนไหมลูกค้าว่านัดมาหมายแล้วมีการเลื่อนนัดมีการผิดนัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการให้คะแนนโดยใช้นะครับแบบฟอร์มการประเมินนะครับเมื่อการใช้แบบฟอร์มการประเมินแล้วนะต่อไปก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็แนะนำการแนวทางการปฏิบัตินะครับว่าโอเคละการประเมินของเรานะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลนะครับจะต้องเป็นการชี้แจงก่อนว่าการประเมินครั้งนี้เรามีเป้าหมายอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะมีแนวทางการประเมินอย่างไรบ้างเพื่อให้พนักงานนั้นเกิดความเข้าใจนะครับไม่มีข้อโต้แย้งนะครับในการประเมินผลงานของเขานะครับต่อไปนั่นก็เป็นการใช้คำวิจารณ์เชิงบวกนะครับจะมีหลายๆองค์กรนะครับที่เกิดปัญหาอย่างมากเลยเมื่อพนักงานขายเกิดความไม่พอใจในผลการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหัวหน้างานนะครับหรือว่าเป็นผู้จัดการขายก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ดีหรือว่าเป็นผู้จัดการฝ่าย HR ก็ดีฝ่ายบุคคลก็ดีนะครับเขาจะต้องมีการพูดคุยนะครับในเชิงบวกนะครับในการเสริมสร้างศักยภาพนะครับถึงแม้เขาจะมีจุดอ่อนนะครับเราก็จะต้องพูดในลักษณะเตะเพื่อก่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆเลยนะครับในการให้คำประเมินกับพนักงานขายนะครับแล้วจุดขั้นตอนที่5ก็จะเป็นการสอบถามความคิดเห็นว่าในขณะที่ได้รับการประเมินเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการประเมินนะครับอันนี้เป็นการเหมือนกับเป็นการเปิดเผยเลยครับว่าการเจรจาในการให้คำประเมินนั้นมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูเรื่องที่2เลยก็คือวิธีการประเมินครับผลการปฏิบัติงานวิธีแรกเลยก็คือการบริหารตามวัตถุประสงค์นะครับอะไรครับแปลว่าอะไรแปลว่าดูว่าวัตถุประสงค์นะครับการขายในปีนี้ในเดือนนี้มีอะไรบ้างแล้วเขาสามารถบริหารวัตถุประสงค์นั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเป้าหมายของเรานะครับกี่แสนกี่ล้านและเขาบรรลุประสงค์ได้มากน้อยอยู่ในระดับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันที่2เลยก็คือมาตรกำหนดนะครับคะแนนเชิงพฤติกรรมนะครับเชิงพฤติกรรมคืออะไรอาจจะต้องดูว่าการเข้างานของเขาเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่พนักงานขายเนี่ยถ้าอยู่เป็นพนักงานที่นอกร้านค้าเขาก็จะไม่ค่อยมีการเช็คเวลานะครับแต่ก็จะดูพฤติกรรมในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารนะครับคำฟีดแบ็กจากลูกค้านะครับอันที่3เลยก็คือการประเมินเหตุการณ์สำคัญนะครับอาจจะมีการจัดนะครับนิทรรศการการจัดเทรดโชว์นะครับการมาการมีอะไรครับมีเหตุการณ์ในการขายนะครับก็ต้องดูว่าเขาสามารถนะครับมีการต้อนรับลูกค้าได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับประเมินทางจิตวิทยานะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการทดสอบเชิงลึกนิดนึงว่าเขามีความคิดเชิงบวกหรือว่าเชิงลบมากน้อยแค่ไหนนะครับวิธีการคิดต้นทุนทางทรัพยากรนะครับหรือว่า human capital แปลว่าอะไรแปลว่าเราดูว่าเราสร้างคนคนนี้เข้ามาเนี่ยเราใช้ต้นทุนอะไรบ้างในการนะครับพัฒนาทักษะของเขาจนเป็นพนักงานขายดีเด่นแล้วเนี่ยกับยอดขายที่ได้มาในแต่ละคนเนี่ยมันคุ้มค่ากันไหมนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องการนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของงานสำคัญเหตุการณ์ที่สำคัญของถ้าเป็นระดับโลกเลยนะครับก็คืองานไทเฟกซ์อนุก้านะครับก็จะเป็นงานจัดนิทรรศการการขายนะครับหรือว่าบูธแสดงสินค้านะครับให้กับคนภายนอกนะครับทั้งเป็นส่วนของนะครับร้านค้ากลุ่มธุรกิจนะครับก็จะมีวันที่ให้กับนักธุรกิจเข้ามากับวันที่เปิดเป็นพับลิกหรือว่าเป็นประชาชนเข้ามานะครับเพื่อซื้อขายแล้วก็รู้จักสินค้าเป็นการแนะนำสินค้าใหม่ๆอย่างดีเลยนะครับอันนี้สำหรับเป็นอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็จะเหมาะสำหรับผู้ผลิตนะครับแล้วก็ตัวผู้บริโภคเองก็ได้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับว่าเป็นแบบทดสอบของทางจิตวิทยาของพนักงานขายนะครับไม่ว่ามีการจิตบริการไหมนะครับเขาเรียกว่าเซอร์วิสไมล์ไหมนะครับมีการโต้แย้งมากน้อยแค่ไหนนะครับมีการสร้างความสนมีลักษณะของ ความสนใจในการค้าขายของเขามากน้อยแค่ไหนนะครับนักศึกษาเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเนื้อหาเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของจริยธรรมนะครับของพนักงานขายนะครับสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับที่พนักงานขายควรพึงปฏิบัตินะครับลักษณะของจริยธรรมนะครับ1ก็คือจะต้องมีความซื่อสัตย์แน่นอนครับพนักงานขายบางทีเขาจะต้องมีการเก็บเงินลูกค้าเองนะครับมีหลายๆเคสเลยนะครับที่เข้าไปเก็บเงินแล้วพอพนักงานขายเห็นเงินเยอะๆเนี่ยก็เกิดความโลภนะครับก็เก็บเงินไว้เองเลยนะครับนักศึกษาอาจจะเห็นตัวอย่างของร้านค้าสะดวกซื้อนะครับที่แคชเชียร์เองนะครับมีการรับเงินสดเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งว่ายอดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทอนเงินให้ผิดบ้างนะครับแบบตั้งใจเลยนะครับถ้าไม่มีกล้องนี่ก็เดือดร้อนของผู้ประกอบการเลยเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องยึดเหนี่ยวมากๆเลยนะครับของการที่เป็นพนักงานขายที่ดีนะครับอันที่2เลยก็คือมีส่วนร่วมและเสียสละอาจจะต้องมีการทำงานนอกเหนือจากการขายนะครับเสียสละยังไงนะครับอาจจะต้องมีการช่วยนะครับลูกค้าเข้าไปนะครับติดตั้งเครื่องจักรหรือว่าอาจจะไปช่วยทดลองช่วยแบกสินค้าเข้าไปนะครับอันนั้นหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมภายในองค์กรเองก็ดีคุณจะต้องมีการทุ่มเทนะครับทำงานนะครับจัดบูธแสดงสินค้าอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องมีการใช้เวลานอกเหนืองานของเรามีความสามารถในการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับบุคลิกภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะครับหน้าตานะครับมีการพูดใช้คำพูดอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นธรรมในการแข่งขันนะครับไม่โจมตีคู่แข่งถึงแม้ลูกแข่งจะเข้ามาขายด้วยกันเนี่ยจะไม่ต้องไม่บอกเขาว่าเออลูกสินค้าคู่แข่งไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเรามาเป็นการแข่งกับตัวเองดีกว่านะครับว่าสินค้าของเราดียังไงแล้วให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินขั้นตอนที่5นะครับก็คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับขั้นตอนที่6เลยก็คือเปิดเผยข้อจำกัดนั่นก็คือไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นทางความลับทางการค้านะครับให้กับตัวลูกค้าเองก็ดีนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะไปพูดต่อนะครับแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราสัญญากับลูกค้าคืออะไรข้อ7เลยก็คือทำงานร่วมกับเป็นทีมนะครับอันนี้บอกในตั้งแต่คุณลักษณะของพนักงานขายละนะครับคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์ของตัวทีมไม่แย่งกันขายไม่แย่งลูกค้ากันเองนะครับมีความสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวสำคัญมากๆเลยพนักงานโดยเฉพาะพนักงานนอกร้านนะครับคุณจะต้องไปสถานที่ต่างๆเนาะไปต่างประเทศอ่ะคุณก็จะต้องมีการปรับตัวมีความยืดหยุ่นในเรื่องอาหารการกินอุณหภูมิอาหารนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆว่าพนักงานขายต้องไม่ทำผิดจริยธรรมของพนักงานขายนั่นก็คือ1ก็คือการสร้างความกดดันลูกค้าจะซื้อไหมคะไม่ซื้อก็เชิญออกนะคะอันนี้เป็นการสร้างความกดดันของลูกค้าเองนะครับลูกค้าก็จะไม่เกิดความสบายใจเลยนะเมื่อเดินเข้ามาในร้านนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่เข้ามาในร้านของเราอยู่แล้วเนอะเราไม่ควรสร้างความกดดันการให้คำมั่นสัญญานะครับกับสินค้าที่เกินจริงและเราไม่สามารถทำได้นะครับซื้อครั้งต่อไปคุณพี่จะได้ลด 50% เลยนะครับอย่างเงี้ยนะเราสัญญาเกินไปการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามีหลายๆอย่างเลยที่ลูกค้านะครับเข้าไปแจ้งนะครับสคบนะครับซึ่งเขาก็มีเจ้าหน้าที่จำกัดแหละนะครับเมื่อรับบริโภคไปแล้วเนี่ยเกิดการแพ้บ้างเกิดการท้องเสียบ้างนะครับอันนี้เป็นจริยธรรมเลยนะครับของพนักงานขายให้ส่วนลดของฟรีที่ไม่เหมาะสมนะครับอยากได้ตัวยอดขายไงก็ไปลดซะนะครับไปดั้มราคานะครับทำให้บริษัทเกิดความเสียหายได้นะครับต่อไปนะครับการรบกวนสินค้าลูกค้ามากเกินไปนะครับเราควรจะให้อิสระลูกค้าในการตัดสินใจนะครับลูกค้าเดินเข้ามาในร้านไม่ใช่เข้าไปจี้และแนะนำสินค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้านั้นให้ได้อันนี้ก็เกิดความอึดอัดแล้วก็ไม่พอใจกับลูกค้านะครับครับแล้วก็นั่นก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการขายโดยบุคคลของหน่วยที่12ครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

0: ปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
1: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
2: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
3: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
4: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
5: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
2: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: สวัสดีค่ะช่วงนี้หลายๆคนคงคุ้นเคยกับคำว่าชีวิตติดคอนเทนต์เอ๊ะชีวิตติดคอนเทนต์จะเป็นยังไงนะและอะไรที่จะเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คอนเทนต์ของเรามันไปได้กว้างไปได้ไกลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ภายใต้คำว่าชีวิตติดคอนเทนต์ก็คือคำว่าการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านกิจกรรมเพราะว่าสองคำนี้เป็นคำที่จะทำให้ชีวิตของเราองค์กรของเราผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าแบรนด์ของเราจะติดคอนเทนต์ไปได้นะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านกิจกรรมนะคะก็มีเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยกัน3เรื่องนะคะใน3เรื่องนั้นที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการตลาดผ่านกิจกรรมทีนี้2เรื่องนี้มันจะออกเป็นเรื่องที่เป็นแนวคิดเป็นทฤษฎีสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีกรณีศึกษามีเคสตัวอย่างของจริงมาให้ดูว่าภายใต้คำว่าการตลาดผ่านกิจกรรมภายใต้คำว่าการประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้ชีวิตของเราติดคอนเทนต์ไปได้ไกลไปได้กว้างนั้นมีใครเคยทำไว้บ้างแล้วเขาทำอะไรเขาทำอย่างไรนะคะมาทีนี้เรามาเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องแรกนั้นคือเรื่องของการประชาสัมพันธ์คำว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะถ้าเราดูที่ภาษาไทยภาษาไทยจะเป็นคำที่มี2คำมาบวกกันนะคะคำแรกคือคำว่าประชาคำที่2คือคำว่าสัมพันธ์คำว่าประชาคืออะไรให้นึกถึงคำว่าประชาชนใช่ค่ะคำว่าประชาในที่นี้หมายถึงคนหรือประชาชนที่เราจะต้องเข้าไปมีสัมพันธ์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะคำนี้ค่ะประชาสัมพันธ์มาจากภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า public relations นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำว่าการประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นคำที่เหมือนกันเป๊ะและตรงกันเป๊ะโดยเฉพาะการย้ำให้เราเห็นว่าถ้าเราจะทำประชาสัมพันธ์ให้สำเร็จมีคนที่เราจะต้องคำนึงถึงคนคนนั้นก็คือประชาชนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนในการที่เราจะทำประชาสัมพันธ์นั้นคำว่าประชาชนไม่ใช่คำที่เราจะต้องนึกถึงแต่เพียงอย่างเดียวนะคะทีนี้เวลาที่เราพูดถึงคำว่าประชาสัมพันธ์ค่ะอยากให้พวกเรานึกถึงกันก่อนว่าประชาสัมพันธ์เป็นคำที่สำคัญมากสำคัญถึงขนาดที่ทำให้หลายๆคนคุ้นกับคำว่าชีวิตติดคอนเทนต์เนาะทำไมถึงสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ขององค์กรของเรานะคะทำให้แบรนด์หรือองค์กรของเราได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรหรือผลิตภัณฑ์แบบอื่นๆที่อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับของเราแล้วก็ปกป้องชื่อเสียงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในทางร้ายๆถ้ามีเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์กับแบรนด์หรือกับองค์กรของเราการประชาสัมพันธ์ก็เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้น3ส่วนนี้เองจึงทำให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ว่าเวลาที่เราบอกว่าการประชาสัมพันธ์มีความสำคัญสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือคำว่าประชาหรือคำว่าpublic นั่นเองนะคะเอ๊ะคำว่าประชาหรือ public น่ะมันคือกลุ่มเป้าหมายของเราในกลุ่มเป้าหมายอันนี้ค่ะบางทีในศัพท์สมัยใหม่ในศัพท์ร่วมสมัยในปัจจุบันก็อาจจะใช้คำว่า stakeholder ทำไมถึงใช้คำนี้คำว่า stakeholder เพราะ stakeholder นี่แปลว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นไหมคะว่าเขาแบ่งออกเป็น2 ส่วนเนาะคือคำว่ามีส่วนได้และมีส่วนเสียทีนี้คำว่า public หรือ stakeholder หรือ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรของเราเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2 ส่วนก็คือกลุ่มเป้าหมายภายในและกลุ่มเป้าหมายภายนอกเห็นไหมคะถึงแม้ว่าคำว่าประชาหรือว่า public จะหมายถึงประชาชนหรือสาธารณชนแต่ว่าเวลาที่เราจะทำงานประชาสัมพันธ์เราไม่สามารถที่จะทำงานกับประชาชนทั้งหมดหรือทำงานกับสาธารณชนทุกคนได้เราจะต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะทีนี้ในกลุ่มเป้าหมายของเราทั้งภายในและภายนอกมันก็จะมีคำถามต่อว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงจะต้องแบ่งกลุ่มเป้าหมายล่ะคะทำไมเราทำกับประชาหรือสาธารณชนทั้งหมดไม่ได้เพราะถ้าเราอยากจะสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเราต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารกับใครคนคนนั้นเป็นคนที่อยู่ภายในองค์กรหรือเป็นคนที่อยู่ภายนอกถ้าเราจะทำกับคนที่อยู่ภายในองค์กรของเราคนที่อยู่ภายในหน่วยงานของเราเราจะเลือกใช้สื่ออะไรกับเขาถึงจะเหมาะสมนะคะแล้วท้ายที่สุดสิ่งที่เราอยากจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ออกเป็น2กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภายในหรือว่าจะเป็นกลุ่มภายนอกเพื่อที่ว่าเราจะได้วัดผลและประเมินผลได้อย่างแม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนึงนะคะถึงแม้ว่าการประชาสัมพันธ์จะใช้คำว่า public หรือสาธารณชนแต่ว่าเวลาที่เราจะเลือกทำประชาสัมพันธ์ทุกครั้งเราจะต้องนึกถึงก่อนว่าเราจะทำกับกลุ่มเป้าหมายไหนเราจะทำกับกลุ่มสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดวิธีการแบ่งอย่างง่ายๆก็คือแบ่งเป็นกลุ่มประชาชนภายในและกลุ่มประชาชนภายนอกนะคะทีนี้กลุ่มประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายภายในเราดูกันอย่างไรเอาง่ายๆแล้วคือเป็นคนที่อยู่ในหน่วยงานของเราเป็นคนที่อยู่ภายในองค์กรของเราเป็นใครบ้างล่ะนะคะเป็นพนักงานเป็นผู้บริหารเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรอาจจะมีคนเคยถามว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นพนักงานภายในองค์กรแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราคนในครอบครัวของเรานับว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายภายในด้วยหรือเปล่าเนาะถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มพนักงานแน่นอนเราก็จะดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มเป้าหมายนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่ากลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรเราอาจจะรวมถึงตัวคนที่เป็นครอบครัวของพนักงานครอบครัวของผู้บริหารด้วยนะคะแล้วเราก็จะดูตั้งแต่คนที่อยู่ระดับสูงสุดจนกระทั่งถึงคนที่อยู่ระดับล่างสุดขององค์กรนะคะทีนี้ทำไมเขาถึงสำคัญเพราะว่าเขาจะช่วยเป็นกระบอกเสียงเขาจะช่วยเป็นตัวแทนขององค์กรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับองค์กรของเรากลุ่มคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกเป็นด่านแรกที่จะคอยปกป้องที่จะคอยพูดแทนองค์กรนะคะแล้วที่สำคัญกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความผูกพันและมีความภักดีถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเราต้องทำกับคนกลุ่มนี้ก่อนคนกลุ่มนี้ต้องมีข้อมูลคนกลุ่มนี้ต้องมีความรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรและจะทำแบบไรนะคะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรโดยที่ละเลยกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรของเราไปได้เลยนะคะทีนี้แล้ววิธีการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ล่ะเราจะทำอย่างไรเครื่องมือที่สำคัญสมมติว่าถ้าเราเป็นนักประชาสัมพันธ์ถ้าเราเป็นนักสื่อสารภายในองค์กรง่ายๆเลยก็คือการเริ่มต้นหาว่าเอ๊ะแล้วภายในองค์กรของเรามีสื่ออะไรบ้างที่เราสามารถช่วยใช้ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของเราไปถึงเขานะคะจดหมายข่าวองค์กรมีไหมถ้ามีเราใช้ตัวนี้ได้บางครั้งบางองค์กรอาจจะมีไลน์กลุ่มเนาะอาจจะมีหลายกลุ่มอ่ะมีกลุ่มทั้งไลน์ของผู้บริหารกลุ่มไลน์ของพนักงานกลุ่มไลน์กลุ่มย่อยๆต่างๆแบบนี้ค่ะก็ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารออกไปกับพนักงานออกไปกับผู้บริหารได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งอีเมลหรือหลายวิธีการประชุมกลุ่มย่อยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้ามีกลุ่มเป้าหมายภายในแล้วก็จะต้องมีกลุ่มเป้าหมายภายนอกเอาง่ายๆเลยถ้ามีกลุ่มเป้าหมายภายในแล้วบอกว่าอยู่ข้างในองค์กรกลุ่มเป้าหมายภายนอกวิธีการแบ่งก็ง่ายอีกเหมือนกันก็คือคนที่อยู่ข้างนอกองค์กรใครบ้างล่ะลูกค้าของเราเนาะคิดง่ายๆเลยเรามีผู้ถือหุ้นนะคะมีชุมชนที่อยู่บริเวณรอบใกล้เคียงขององค์กรหรือหน่วยงานของเรานะคะสื่อมวลชนแล้วที่สำคัญก็คือคู่แข่งเนาะเรานับคู่แข่งของเราด้วยนะคะทีนี้ถามว่าทำไมกลุ่มนี้สำคัญสำคัญแน่นอนเลยเรื่องลูกค้าลูกค้าต้องเป็นคนซื้อของเนาะเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยสำคัญมากๆผู้ถือหุ้นล่ะผู้ถือหุ้นนี่ก็เป็นตัวที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของเราสนับสนุนด้านเศรษฐกิจขององค์กรของหน่วยงานนะคะชุมชนบริเวณใกล้เคียงล่ะเป็นชุมชนที่เราต้องคำนึงถึงด้วยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เรามากที่สุดการกระทำหรือสิ่งต่างๆขององค์กรจะส่งผลกระทบกับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมากที่สุดเพราะฉะนั้น ขาจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องให้ความสำคัญและต้องคำนึงถึงด้วยนะคะสื่อมวลชนก็เหมือนกันคนที่จะเป็นกระบอกเสียงคนที่จะช่วยสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์กรคำว่าชีวิตติดคอนเทนต์เนี่ยมันไปด้วยเราเองไม่ได้นะคะมันจะต้องมีสื่อมวลชนที่เป็นตัวช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญนะคะทีนี้แล้วเราจะสื่อสารอย่างไรกับคนกลุ่มนี้ล่ะวิธีการง่ายๆกลุ่มนึงก็คือใช้สื่อมวลชนสื่อมวลชนก็เป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายภายนอกของเราแล้วก็จะเป็นตัวสื่อกลางหรือเป็นช่องทางในการสื่อสารไปด้วยกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือในสังคมปัจจุบันนี้เนาะในยุคปัจจุบันมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เรามีเพจขององค์กรไหมเรามีเว็บไซต์ขององค์กรไหมตัวที่เป็นอีเมลตัวที่เป็น LINE ตัวที่เป็น Instagram ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วที่สำคัญที่อยากจะเน้นในเรื่องนี้ด้วยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมพิเศษเพราะการจัดกิจกรรมพิเศษเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าภายใต้คำว่ากิจกรรมพิเศษหรือว่าอีเวนต์เนี่ยมันดึงกลุ่มเป้าหมายของเราเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรของเรากับแบรนด์ของเรากับปฏิสัมพันธ์ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้กันแล้วเนาะว่ากลุ่มเป้าหมายจะมีอยู่2กลุ่มภายในและภายนอกนะคะทีนี้เมื่อกี้นี้เราพูดถึงว่ากลุ่มที่มีความสำคัญมากก็คือสื่อมวลชนเพราะว่าเขาเป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายของเราเขาเป็นทั้งช่องทางในการสื่อสารเป็นกระบอกเสียงเป็นคนที่ช่วยนำพาข้อมูลข่าวสารขององค์กรการจัดกิจกรรมการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปสู่ช่องทางการสื่อสารภายนอกไปสู่กลุ่มประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นพอเขาเป็นคนที่สำคัญเป็นกลุ่มที่สำคัญกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้จึงต้องเป็นกลุ่มที่นักประชาสัมพันธ์นักสื่อสารนักการตลาดต้องให้ความสำคัญต้องให้ความสนใจโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่มีคำเฉพาะคำว่าสื่อมวลชนอย่างเดียวแล้วเนาะมันจะมีคำว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเข้ามาด้วยนะคะเราอาจจะคุ้นเคยคำว่าอินฟลูในที่นี้ก็คืออินฟลูเอนเซอร์บางคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า KOL หรือว่า Key Opinion Leader กลุ่มนี้คือกลุ่มผู้นำหรือผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่จะมีผลต่อชื่อเสียงที่จะมีผลต่อภาพลักษณ์ที่จะมีผลต่อข้อมูลข่าวสารขององค์กรของเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะดึงเขาเข้ามามีสัมพันธ์กับเราเนาะต้องจัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยค่ะต้องเอาเข้ามาเจอกันต้องเอาเข้ามาเหมือนแบบพบปะกันแบบตัวต่อตัวเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้สร้างความสัมพันธ์กับเขาได้ในการสร้างความสัมพันธ์กับเขานั้นจะทำให้เราสามารถสื่อสารข้อมูลจากองค์กรของเราไปได้ทำให้ผู้บริหารของเราได้รู้จักสื่อทำให้ผู้บริหารของเราได้รู้จักกับอินฟลูพอรู้จักกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะนำไปสู่การส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องการนำไปสู่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าก็จะต้องขีดเส้นใต้ด้วยว่าสื่อมวลชนกับอินฟลูนี่มีหลากหลายระดับมีหลากหลายประเภทมีหลากหลายรูปแบบแต่ทีนี้ในความที่มีหลากหลายและแตกต่างกันนั้นหน้าที่ของพวกเราในฐานะที่เป็นนักประชาสัมพันธ์นักสื่อสารการตลาดจะต้องคำนึงถึงด้วยว่าเฮ้ยบางครั้งเขาเป็นสื่อมวลชนใหญ่เป็นยักษ์ใหญ่ในองค์กรเนาะมีคนติดตามเยอะเป็นอินฟลูที่แบบดังมากๆแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นนักประชาสัมพันธ์เราต้องให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนนี้ดังกว่าเราจะมีวิธีการต้อนรับหรือเราจะมีวิธีการจัดกิจกรรมกับเขาในอีกรูปแบบนึงแล้วคนนี้มีผู้ติดตามน้อยคนนี้เป็นสื่อมวลชนฉบับเล็กๆเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการจัดกิจกรรมกับเขาอีกแบบนึงไม่ต้องสนใจมากก็ได้ไม่ใช่อันนี้เป็นความคิดที่ผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นย้ำไว้เลยว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะเป็นอินฟลูที่มีผู้ติดตามมากน้อยก็แล้วแต่จะเป็นสื่อมวลชนฉบับเล็กฉบับน้อยฉบับกลางหรืออะไรก็แล้วแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เกียรติและอำนวยความสะดวกกับทุกคนให้เหมือนกันหมดนะคะทีนี้เอาล่ะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าการประชาสัมพันธ์เป็นกุญแจของความสำเร็จขององค์กรนะคะแต่ว่าในความเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จนั้นความสำเร็จไม่ได้ลอยลงมาจากฟ้าเนาะโชคชะตาไม่ได้ดลบันดาลให้มันเกิดขึ้นมันจะต้องเกิดขึ้นจากการวางแผนมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่า planning เนาะไม่ได้ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นไปตามธรรมชาติแล้วอะไรล่ะที่มันจะทำให้เราวางแผนอะไรล่ะที่จะทำให้มันไปสู่ความสำเร็จ จหรือกุญแจสู่ความสำเร็จได้มีอยู่6เรื่องเป็น6ขั้นตอนที่มันจะร้อยเรียงกันไปแล้วทำให้งานของเราประสบผลสำเร็จมีอะไรบ้างเนาะอันที่1ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรอันที่2กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำงานอันที่3กำหนดกลุ่มเป้าหมายอันที่4เลือกสื่อเลือกกิจกรรมที่เราจะใช้อันที่5เรื่องของเงินงบประมาณมีความสำคัญมากเลยนะคะแล้วอันที่6ก็คือการประเมินผลการประชาสัมพันธ์สิ่งที่เรียกว่า6ขั้นตอนอันนี้ค่ะมันคือกระบวนการในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เป็นคีย์เป็นกุญแจที่จะทำให้งานของเราประสบผลสำเร็จได้นะคะทีนี้ใน6ขั้นตอนเนี้ยก็จะเลือกมาพูดเฉพาะบางเรื่องนะคะบางเรื่องอาจจะต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเพราะว่ารายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะหยิบตัวที่เป็นครีมหยิบเรื่องที่สำคัญสำคัญเอามาพูดกันนะคะเรื่องแรกเลยที่จำเป็นจะต้องพูดคือเรื่องของการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรเราประเมินสถานการณ์ก่อนเนาะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรของเราเรามีปัญหาอะไรนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาแบบเร่งด่วนมันเป็นปัญหาแบบที่รอได้แล้วก็ปัญหาแบบนั้นเราจะต้องจัดการอย่างไรนะคะที่สำคัญก็คือเราต้องดูด้วยว่าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรหรือเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายภายนอกเราสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ SWOT หาโอกาสหาจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นเข้ามาเป็นตัวในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้เราวิเคราะห์สถานการณ์เราประเมินเสร็จแล้วเราเอามากำหนดวัตถุประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดวัตถุประสงค์เราจะไม่กำหนดแบบเอ้ยฉันอยากทำแบบนี้ฉันก็จะทำฉันอยากให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ฉันก็จะทำไม่ได้เราต้องเอาข้อมูลที่ได้จากการประเมินสถานการณ์เมื่อกี้เนี่ยเอามาวางเป็นวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาอะไรเพื่อตอบเป้าหมายอะไรสำคัญที่สุดเลยวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนวัดผลได้เนาะถ้ามันไม่ชัดเจนเฮ้ยเราจะทำอะไรก็ไม่รู้เราจะประเมินอะไรก็ไม่รู้ความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไม่รู้แบบนี้จะถือว่าอาจจะเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการทำงานวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนอ้าวแล้วคำว่าชัดเจนดูอย่างไรนะคะคุณมีตัวอย่างให้ดูเนาะตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 30% ภายใน3เดือนเห็นความชัดเจนไหมคะภายใน3เดือนแปลว่าเดือนที่1 2 3เราจะต้องเห็นผลที่เกิดขึ้นละผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคือคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรารู้ว่ามีแบรนด์เราเกิดขึ้นรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์ของเราเข้าสู่ท้องตลาดแล้วจำนวนเท่าไหร่ล่ะที่จะรับรู้ถึงจะถือว่าเป็นความสำเร็จ 30% ค่ะ 30% ตัวอย่างที่2เนาะเราจะดูเรื่องของการแก้ไขความเข้าใจผิดนะโดยลดปัญหาเชิงลบในสื่อสังคมออนไลน์ 50% ภายใน1สัปดาห์1สัปดาห์ที่เราจะดูว่าเฮ้ยคอมเมนต์แย่ๆคอมเมนต์ในเชิงลบการพูดถึงผลิตภัณฑ์ในเชิงลบมันจะหายไปหายไปเท่าไหร่ล่ะหายไป 50% นะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์แบบนี้คือวัดได้สังเกตได้มีระยะเวลาที่แน่นอนนะคะแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องของกิจกรรมและสื่อเอ๊ะทำไมถึงยังไม่พูดกลุ่มเป้าหมายล่ะเพราะกลุ่มเป้าหมายเราจำได้ไหมคะเราย้ำแล้วเนาะว่ามีกลุ่มเป้าหมายภายในกลุ่มเป้าหมายภายนอกเพราะฉะนั้นในการเลือกกิจกรรมและสื่อที่เราจะใช้เราจะเลือกตามกลุ่มเป้าหมายเราจะเลือกตามวัตถุประสงค์นะคะทีนี้ในการเลือกกิจกรรมและสื่อเดี๋ยวเราจะไปขยายความอีกทีนึงในเรื่องของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดผ่านกิจกรรมนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีการปักหมุดจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาไว้ด้วยว่าเราจะทำอะไรทำเมื่อไหร่และสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่อย่างนั้นเราวัดผลไม่ได้เนาะทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะที่อยากให้พวกเราดูเนาะอันนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าเป็นคนที่จะมาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเขาทำอะไรล่ะเขาใช้วิธีการแจกฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์1ล้านชิ้นทีนี้แล้ววิธีการวัดผลหรือตัวกิจกรรมเขาจะดูได้ยังไงเนาะคนที่ได้รับแจกไปแล้วมีคอมเมนต์กลับมาว่าอย่างไรบริเวณภายในรถไฟฟ้าเองมีคนแบบเหมือนกังวลใจเรื่องของสุขภาพกังวลใจในเรื่องของภาวะโรคระบาดต่างๆอ้าวแล้วเขาใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ไหมเขาได้ใช้หน้ากากไหมเขาได้ใช้อะไรไหมนะคะแล้วระยะเวลาเห็นไหมคะว่าเขาตั้งไว้ตั้งแต่สิงหาคมจนกระทั่งถึงสิ้นปีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นกุญแจสู่ความสำเร็จคือ6ขั้นตอนคือ6ขั้นตอนย้ำเลยเนาะ ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดกลุ่มเป้าหมายภายในภายนอกแล้วเอาข้อมูลใน3ส่วนนี้มาเลือกว่าเอ๊ะเราจะใช้กิจกรรมอะไรเราจะทำอะไรดีนะสื่อที่เราจะใช้เราจะใช้อะไรทั้งหมดนี้ที่เราจะทำเราใช้งบประมาณเท่าไหร่และเราจะประเมินผลงานนั้นอย่างไรภายใต้กรอบระยะเวลาเท่าไหร่6ขั้นตอนนี้ถ้าร้อยเรียงกันมาถ้าทำได้ดีทำได้บรรลุล่วงจาก1 2 3 4 5 6มันจะทำให้การประชาสัมพันธ์เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จขององค์กรของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราได้ขอบคุณค่ะที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องของชีวิตติดคอนเทนต์และเราได้พูดถึงเรื่องของกุญแจสู่ความสำเร็จภายใต้ชีวิตติดคอนเทนต์และกุญแจสู่ความสำเร็จมีคำนึงที่เราเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่จะทำให้หน่วยงานของเราติดปีกไปนะคะก็คือคำว่าการตลาดผ่านกิจกรรมทีนี้การตลาดผ่านกิจกรรมคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรเรามารู้กันนะคะการตลาดผ่านกิจกรรมเนี่ยเราจะเรียกในภาษาอังกฤษว่า event marketing นะคะมีความสำคัญเพราะเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งภายในและภายนอกแล้วที่สำคัญก็คือตัวการตลาดเป็นมือในการที่จะดึงเอาลูกค้าดึงเอาผู้บริโภคดึงเอากลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีประสบการณ์ร่วมกับองค์กรเข้ามามีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราแล้วพอเขาเข้ามามีประสบการณ์ร่วมแล้วเนี่ยจะทำให้เขาเกิดความประทับใจที่ดีกับแบรนด์กับองค์กรของเรานะคะทีนี้การตลาดผ่านกิจกรรมหรือตัวอีเวนท์ที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับการประชาสัมพันธ์ก็คือมันเพิ่มยอดขายได้มันสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทมันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องผ่านการวางแผนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์6ขั้นตอนที่มันจะต้องร้อยเรียงกันมาเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการตลาดผ่านกิจกรรมได้เลยนะคะทีนี้การตลาดผ่านกิจกรรมเราย้ำกันอีกนิดนึงเนาะมันทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ใครไม่รู้จักแบรนด์ของเราเขาจะได้รู้จักตอนนี้แล้วนะคะสร้างความรู้สึกสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้าแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความไว้วางใจจะทำได้อย่างไรบ้างล่ะการตลาดผ่านกิจกรรม 1. จัดประกวด 2. จัดฉลอง 3. จัดสัมมนาจัดการแข่งขันจัดแรลลี่จัดกิจกรรมแบบออนไลน์จัดกิจกรรมแบบออฟไลน์เลือกได้หมดเลยค่ะแต่คำว่าเลือกได้หมดเลยค่ะขีดเส้นใต้อีกทีนึงเนาะว่าไม่ได้เลือกตามความชอบของนักประชาสัมพันธ์นักการตลาดหรือว่านักสื่อสารองค์กรนะคะเราจะต้องย้อนกลับไปดูที่กลุ่มเป้าหมายของเราด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นกลุ่มเป้าหมายภายในหรือกลุ่มเป้าหมายภายนอกแล้วเอาข้อมูลนั้นมาเลือกตัวกิจกรรมเอ๊ะใช้คำว่ากลุ่มเป้าหมายอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องย้อนกลับไปดูถึงวัตถุประสงค์ของเราด้วยว่าเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นอยากสร้างยอดขายจะทำแบบไหนล่ะที่ทำให้เกิดการยอดขายทำให้คนซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์กรซื้อบริการหรือว่าประทับใจในตัวแบรนด์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปดูข้อ2ด้วยย้อนกลับไปดูข้อ2ยังไม่พอเมื่อกี้เราบอกว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเอาทั้งประเมินสถานการณ์ปัจจุบันต้องเอาทั้งกลุ่มเป้าหมายต้องเอาทั้งตัวที่เป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรมาใช้เป็นตัวเลือกด้วยว่าเราจะเลือกอีเวนต์อะไรแต่ว่าในการที่จะเลือกทำอีเวนต์อะไรย้อนกลับไปดูกระเป๋าตังค์ของเราด้วยงบประมาณของเราทรัพยากรเงินที่เราจะจ่ายเพียงพอไหมเราอยากจัดประกวดแต่งบประมาณเรามีประมาณเท่านี้เพราะฉะนั้นจัดประกวดอาจจะไม่ต้องเป็นประกวดใหญ่ๆก็จัดเป็นการประกวดแบบเป็นกิจกรรมแบบย่อมๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เราได้เรียนรู้มาค่ะมันจะเป็นตัวช่วยในการออกแบบการตลาดผ่านกิจกรรมของเรานะคะมีภาพให้ดูยกตัวอย่างจากภาพง่ายๆของมสท.ของเราค่ะเพื่อที่ว่านักศึกษานะคะจะได้กลับไปดูเนาะในเว็บเพจในจดหมายข่าวดูได้ว่าเอ๊ะอย่างในมสท.ของเราจัดกิจกรรมหรือจัดอีเวนต์อะไรบ้างนะคะอย่างอันนี้จะเห็นว่าเป็นการปลูกต้นไม้เนาะก็จะเป็นการจัดอีเว เวนท์ที่อิงกับเรื่องของธรรมชาติอิงกับกระแสของการรักโลกนะคะแล้วก็ไปอิงกับวันสำคัญวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นเราเริ่มเอะแล้วใช่ไหมคะว่าเอะเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมเนี่ยเราดูกระแสได้ไหมเราดูวันสำคัญได้ไหมเราดูเทศกาลสำคัญได้ไหมแล้วเราลองดูซิว่าเราจะจัดกิจกรรมอันนี้อย่างไรจะจัดในรูปแบบไหนแล้วจะดึงใครเข้ามามีส่วนร่วมนะคะหรืออันนี้นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่น่าทึ่งมากเป็นอันซีนระหว่างไลบรารีห้องสมุดกับมิวเซียมสองคำนี้เป็นคำที่ใครได้ยินแล้วก็จะตกใจมากเนาะไลบรารีห้องสมุดมิวเซียมอุ๊ยเป็นคำที่ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าเป็นคำที่ไม่ค่อยมีใครเห็นแล้วแบบอุ๊ยรู้สึกตกตะลึงแต่ว่าพอเป็นอันซีนไลบรารีและมิวเซียมเป็นการดึงคนเข้ามาสัมผัสดูซิว่าห้องสมุดเรามีชีวิตเนาะเป็นห้องสมุดที่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยรวมเอาเรื่องของการทางวัฒนธรรมของชุมชนเข้ามาสู่ในข้อนี้เพราะฉะนั้นพอกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ว่าจะเป็นคนนอกหรือคนในเข้ามาดูอันซีนไลบรารีแอนด์มิวเซียมก็จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ทั้งเปลี่ยนภาพลักษณ์ในเรื่องของห้องสมุดเปลี่ยนภาพลักษณ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะว่าการตลาดผ่านกิจกรรมมีข้อดีนะคะอีกอันนึงโอ้ยังมีวันสำคัญในประเทศไทยเราเนี่ยมีเทศกาลสำคัญมีวันสำคัญให้เราคิดที่จะดึงเอาว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรได้เยอะแยะมากมายนะคะอย่างงานลอยกระทงอันนี้ก็เหมือนกันเนาะถ้าไปจัดที่ภาคเหนือก็จะเป็นวิถียี่เป็งนะคะจัดภาคกลางก็จะเป็นอีกแบบนึงจัดภาคใต้ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นเรื่องที่เราสามารถใช้ตัวการตลาดผ่านกิจกรรมใช้ตัวลอยกระทงแบบนี้ค่ะที่ดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกับองค์กรกับหน่วยงานของเราแล้วพอคนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาสัมผัสประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรสิ่งที่เขาได้กลับไปคืออะไรความประทับใจความรู้สึกชื่นชมแล้วที่สำคัญถ้าเราเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการขายของขายบริการนะคะคนที่เข้ามาในงานเรามีการขายของสักนิดหนึ่งเขาก็จะมาซื้อของของเรากลับไปในแง่ของความเป็นมสท.คืออะไรเรามีคนเข้ามาร่วมงานนี้คนเข้ามาร่วมงานนี้รู้สึกผูกพันรู้สึกประทับใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำให้เวลาที่จะไปเรียนที่ไหนเลือกกลับมาเรียนที่มสท.สินะคะเพราะฉะนั้นการกิจกรรมก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะ1กลุ่มเป้าหมายจะจัดแบบไหนล่ะคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย2วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของเราตั้งไว้ว่าอะไรจัดกิจกรรมให้คำนึงถึงเรื่องนั้นด้วยนะคะเห็นในภาพนี้ไหมคะมันมีหลากหลายรูปแบบมากมายเลยนะคะที่เราจะเห็นว่าเอ้ยเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการประกวดไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของออนไลน์หรือเป็นแรลลี่อย่างเดียวจัดได้เยอะแยะมากมายแล้วก็นักศึกษาสามารถหาตัวอย่างจากหน่วยงานอื่นๆจากองค์กรอื่นๆได้เลยแล้วก็ดูว่าถ้าเราจะทำบ้างเราจะประยุกต์ใช้ให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ตรงกับปัญหาและตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างไรนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือคำนี้ค่ะประสาทสัมผัสทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นคำที่ต้องเอามาใช้ในการตลาดผ่านกิจกรรมเลยเพราะคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเมื่อเป็นการตลาดผ่านกิจกรรมเขาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเขาจะต้องได้เห็นรูปได้เห็นรสได้เห็นกลิ่นได้เห็นเสียงได้เห็นสัมผัสอาจจะใช้คำว่าได้เห็นเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรลึกซึ้งมากยิ่งกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายและขยายความกันต่อไปผ่านกรณีศึกษาผ่านเคสของจริงให้เห็นว่าเวลาที่ทำการตลาดผ่านกิจกรรมแล้วใช้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแบบนี้เขาทำอะไรและเขาทำอย่างไรถึงจะสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่ามีใครเคยทำสำเร็จมาแล้วบ้างในการที่จะประสานเอารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้ามาอยู่ในการตลาดผ่านกิจกรรม1กิจกรรมเท่านั้นแต่ได้ครบทุกประสาทสัมผัสเลยนะคะกิจกรรมที่ว่าหรือกรณีศึกษาที่ว่ามาจากเบอร์เกอร์คิงค่ะแล้วก็มาจากสไปเดอร์แมน2เรื่องนี้เข้ามาผสานกันเป็นกรณีศึกษาการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะกรณีศึกษาที่สำเร็จของการใช้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี้นะคะบอกแล้วมาจากเบอร์เกอร์คิงเนาะนักชิมนักกินต้องชื่นชอบมาจากสไปเดอร์แมนเนาะคนที่ดูหนังก็ชื่นชอบเพราะฉะนั้นการที่เอาเบอร์เกอร์คิงกับสไปเดอร์แมนมารวมกันนะคะมันก็จะทำให้เกิดกิจกรรมที่ดึงเอาประสาทสัมผัสของคนออกมาได้ทั้งหมดเลยนะคะเราได้เห็นอะไรเนาะตัวรูปเราได้เห็นการออกแบบ ตัวร้านเบอร์เกอร์คิงออกแบบในรูปแบบใหม่แล้วก็มีสไปเดอร์แมนมาแปะที่นี่ด้วยเราไม่ได้เห็นอย่างเดียวเราได้กินเราได้ชิมด้วยเมนูเบอร์เกอร์คิงถูกออกแบบใหม่นะคะแล้วก็ถูกออกแบบโดยการใช้ชื่อใหม่เพื่อให้เข้ากับตัวที่เป็นสไปเดอร์แมนเพราะฉะนั้นตัวกิจกรรมแบบนี้ค่ะมันถูกออกแบบเพื่อที่จะตอบรับกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบครอบครัวกลุ่มเป้าหมายที่ชอบกินกลุ่มเป้าหมายที่ชอบดูหนังนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเวลาที่เขาออกแบบกิจกรรมแบบนี้มันเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมเลยโดยตรงกับเบอร์เกอร์คิงกับตัวสไปเดอร์แมนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่คนเข้ามาในร้านเบอร์เกอร์คิงเนาะมาเจอสไปเดอร์แมนเอ้ยอยากไปดูหนังและในขณะเดียวกันเวลาที่ไปดูหนังเรื่องสไปเดอร์แมนอุ้ยอยากกินเบอร์เกอร์คิงละเพราะฉะนั้นกลับมานะคะก็จะเห็นได้ว่าในกรณีศึกษาเนี่ยมันประสบผลสำเร็จเพราะใช้ประสาทสัมผัสของเราเป็นตัวกระตุ้นกิเลสเป็นตัวที่ทำให้เราอยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อยากมีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะซื้อแล้วเราก็จะบริโภคแล้วเราก็จะกินนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จเพราะอะไร 1. เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย 2. เชื่อมโยงกับกระแสความนิยมนะคะ

พราะฉะนั้นในการทำการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านกิจกรรมเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมันเป็นเครื่องมือที่เป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จได้แล้วที่สำคัญก็คือเวลาที่เราทำกิจกรรมนั้นเราอย่าลืมวัดผลด้วยนะคะว่าที่สำเร็จนั้นสำเร็จอย่างไรสำเร็จในรูปแบบไหนบ้างนะคะชีวิตติดคอนเทนต์สำหรับพวกเราไปได้ไกลแน่ๆด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่าการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านกิจกรรมขอบคุณค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th

การสำรวจผ่านอินเทอร์เน็ตบอกเลยค่ะคนไทยใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตปีนี้ถึง8ชั่วโมงต่อวันค่ะแถม 88% นะคะอยู่กับสื่อโซเชียลอีกค่ะทำให้เราต้องมาเรียนรู้สิ่งหนึ่งค่ะคือการตลาดผ่านสื่อโซเชียลค่ะมันสำคัญจริงๆแล้วกลยุทธ์ธุรกิจทั้งหมดนะคะที่มีเรื่องของการตลาดต้องเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าการตลาดผ่านสื่อโซเชียลหมายถึงอะไรคือการนำเสนอสินค้าและบริการของเราเนี่ยแหละค่ะและรวมถึงการพูดคุยการส่งเสริมการตลาดผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะเพื่อทำให้ถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สื่อสารกันได้2ทางแล้วก็ลูกค้ามีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่สื่อสารนะคะเราขายของผ่านมันด้วยได้ค่ะเพราะโซเชียลสามารถขายของได้มากถึง 28% ของการซื้อขายออนไลน์ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Marketplace TikTok Shop LINE Shopปิ้งอะไรต่างๆค่ะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมค่ะโดยเฉพาะในประเทศไทยค่ะมาดูกันค่ะสื่อโซเชียลเนี่ยใช้ได้ใช้ดีค่ะแต่ต้องระวังนะคะมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเอาเริ่มที่ใช้ดีก่อนค่ะใช้ดียังไงคะเพราะมันถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจงตรงเป๊ะเลยค่ะสื่อสาร2ทางได้รวดเร็วค่ะทำให้ลูกค้าผูกพันกับแบรนด์มากขึ้นแถมต้นทุนยังต่ำกว่าสื่อแบบอื่นๆอีกค่ะแต่ข้อเสียค่ะแข่งขันกันสูงรุนแรงเหลือเกินค่ะเพราะว่าทุกคนต่างทำคอนเทนต์ต่างทำการส่งเสริมการตลาดทำช่องทางการขายผ่านสื่อโซเชียลทั้งนั้นเลยแล้วนอกจากนี้นะคะต้องมีแอดมินคอยดูแลตลอดเวลาค่ะและระวังให้ดีค่ะคอนเทนต์ต่างๆที่ทำนะคะเราต้องมีการไตร่ตรองกันกรองให้ดีค่ะไม่งั้นจะเกิดกระแสตรีกลับได้เหมือนกันค่ะเป็นกระแสทางลบได้เหมือนกันค่ะดังนั้นเรามาดูค่ะว่าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีข้อดีที่เป็นพิเศษยังไงที่ทำให้ชวนเรามาใช้กันค่ะเนี่ยอยากให้เรียนรู้กับสิ่งนี้ค่ะว่าการทำการตลาดดิจิทัลไม่ใช่แค่การสื่อสารอย่างเดียวเราเรียนรู้ข้อมูลหลังบ้านได้ด้วยค่ะเนี่ยมาชวนดูประโยชน์3ประการนะคะของการใช้การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยยกตัวอย่างจาก Data หลังบ้านของเพจ Facebook ค่ะหรือ Facebook Insight นั่นเองค่ะจากวิดีโอชุดนี้นะคะลองดูค่ะเดี๋ยวในรีวิว Data Insight ของ Facebook ให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้าไปที่ Meta ค่ะหรือ Facebook Insight นะคะเห็นไหมคะเราสามารถเห็นข้อมูลได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะที่สำคัญคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะเราจะมีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนเราสามารถกำหนดลูกค้าได้ค่ะนี่เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นไม่พอค่ะทุกคอนเทนต์ที่ทำค่ะเราจะเห็นการตอบสนองนะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น reach engagement นะคะ reaction ต่างๆ comment like share ต่างๆค่ะเป็นการตอบสนองที่สำคัญแล้วถ้าเกิดเราขายของบนสื่อโซเชียลค่ะสิ่งที่สำคัญคือเราอยากให้มัน

ประโยชน์ของการใช้สื่อโซเชียลในการทำการตลาดค่ะดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเน้นค่ะเราต้องทำสื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือได้คุณค่าตรงใจเนื้อหาน่าสนใจและรวมถึงเรียนรู้การใช้ Data ด้วยค่ะมาวิเคราะห์และประเมินผลค่ะโดยที่แพลตฟอร์มที่นิยมในประเทศไทยนะคะอันดับหนึ่งค่ะ Facebook ค่ะแน่นอนทุกคนใช้ Facebook กันหมดเลยค่ะLINE ค่ะทุกคนใช้ LINE ในการติดต่อสื่อสารค่ะ Instagram ค่ะใช้ Instagram สำหรับการลงภาพสวยๆค่ะ TikTok ค่ะมาแรงมากๆในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะแล้วตอนนี้ไปทุกกลุ่มแล้วเน้นวิดีโอสั้นๆ สนุกสนานบันเทิงค่ะ X ค่ะติดตามข่าวสารสั้นๆข้อความช็อตเมสเซจค่ะ YouTube ค่ะสำหรับวิดีโอยาวๆคอนเทนต์ที่ให้ความรู้นะคะสามารถติดตามได้สำหรับเนื้อหาที่ยาวมากขึ้นค่ะนี่คือแพลตฟอร์มค่ะมาดูค่ะเราจะสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจหรือที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้อย่างไรบ้างนะคะดูความหมายก่อนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าให้ความรู้ให้ความบันเทิงหรือแก้ปัญหาให้ใครคะให้ลูกค้าค่ะดังนั้นเนื้อหาที่ลงของคอนเซปต์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือเป็นเนื้อหาที่ลูกค้าสนใจค่ะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะหรือ value content นะคะถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นี้เราจะทำเนื้อหาในโซเชียลได้เป็นอย่างดีค่ะไม่มีใครเข้าโซเชียลมีเดียโดยถูกบังคับนะคะดังนั้นทุกคนเข้าไปด้วยความสมัครใจดังนั้นทุกคนก็เลือกดูตามความสมัครใจดังนั้นเนื้อหาต้องตรงใจต้องถูกใจนะคะต้องมีคุณค่าส่วน influencer marketing นั่นคือเราใช้บุคคลค่ะที่มีผู้ติดตามในสื่อโซเชียลเอามาทำการตลาดค่ะอันนี้เริ่มมีบทบาทมากๆเลยนะคะบอกเลย influencer คือคนที่สามารถทำให้การรีวิวการโฆษณาต่างๆดูไม่เป็นโฆษณาอีกต่อไปนะคะในยุคใหม่นะคะทำให้เนื้อหามันน่าสนใจมากขึ้นแล้วเขามีกลุ่มผู้ติดตามเฉพาะค่ะดังนั้นแบรนด์จะไม่ร่วมมือกับเขาล่ะคะแล้วอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่เป็นแค่คนดังๆอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หมดเลยค่ะที่เขาเรียกว่านาโนอินฟลูเอนเซอร์คือผู้บริโภคทั่วไปค่ะก็ทำหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้แบรนด์ได้ถ้าเขาชอบเขารักแบรนด์หรือเรามีพรีเมียมมีแรงจูงใจให้เขาหน่อยเขาก็อินฟลูเอนเซอร์ให้เราเช่นกันค่ะไลฟ์คอมเมอร์สค่ะอันนี้ก็เข้ามามีบทบาทแรงมากๆเลยค่ะคือเราสามารถทำไลฟ์นะคะทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะเพื่อขายของไปพร้อมๆกับการดูสื่อโซเชียลได้ค่ะนะคะเครื่องมือวิเคราะห์และติดตามผลอาจารย์เนี่ยอยากจะย้ำตรงนี้มากๆเลยนะคะเพราะสำคัญมากๆค่ะอาจารย์เนี่ยชอบบอกเสมอค่ะ Data is the king แต่มันเป็น king ไม่ได้เลยค่ะนะคะถ้าเกิดไม่มีเรื่องของการตลาดดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะดังนั้น Data จะเป็นตัวที่หนุนการตลาดดิจิทัลให้ทำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เลยค่ะคือเรื่องของการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆเพื่อทำให้เกิดความสำเร็จนะคะของแคมเปญการตลาดที่เราทำบนสื่อดิจิทัลหรือทำบนสื่อโซเชียลต่างๆดังนั้นเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเราต้อง test and learn นะคะต้อง learn จาก Data แล้วก็มาทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลต่อไปดังนั้นสิ่งที่ต้อง learn มีอะไรบ้างอาจารย์ได้ขอยกตัวอย่างค่ะจาก YouTubeStudio ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งใน Data Analytics นะคะเมื่อกี้ยกตัวอย่าง Facebook Insight ละนะคะจริงๆเรามี Data Analytics เยอะเลยค่ะ Instagram Insight นะคะแล้วก็มีในแง่ของถ้า YouTube ก็จะเป็น YouTube Studio ค่ะนะขอแหมแอบไม่อายนิดนึงยกตัวอย่างเพจตัวเองนะให้ดูค่ะเพื่อให้ดู Data กันเลยนะคะว่า Data มีอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะ Data มีทั้งในเรื่องของการ Analytics ต่างๆนะคะการเข้ามา Engagement ต่างๆการเข้าถึงหรือ Reach นะคะหรือการมีตอบสนองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไลค์การแชร์การคอมเมนต์นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะจะเน้นย้ำแล้วย้ำอีก Data ที่สำคัญคือการเปลี่ยนไปสู่จุดประสงค์ที่เราต้องการทำค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปติดต่อหลังบ้านเราหรือการโทรหาเราหรือการลงสมัครการจ่ายเงินซื้อนะคะพวกนี้เขาเรียกว่า conversion ค่ะนี่ขอยกตัวอย่างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลนะคะให้ดูค่ะนะเดี๋ยวจะไปดูหน้า Facebook ของเขาเลยแบรนด์แรกที่เนจะยกตัวอย่างนะคะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเขาได้รางวัลในการทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลหลายครั้งหลายคราแล้วค่ะนั่นคือKFC ค่ะไก่ทอดที่ทุกคนถูกใจค่ะนะคะการตลาดก็เป็นการตลาดแบบฮิวเมอร์มาร์เก็ตติ้งค่ะนะคะโดยที่แอดมินจะตอบโดยการแฝงอารมณ์ขันค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบแบบมีคนถามว่าเบอร์ของการสั่งซื้อไก่ KFC คืออะไรนะคะแอดมินก็ตอบเบอร์ไปแล้วก็อย่าลืมนะคะไปซื้อหวยงวดนี้ด้วยอย่างเงี้ยมันจะแฝงอารมณ์ขันเล็กๆจิกๆกัดๆนะคะหรือตัวอย่างอันนี้นะคะคนสวยอยู่ในดวงตาแต่สวยและฮาอยู่ในดวงใจแล้วใช้รูปไก่มาแสดงภาพเป็นคนสวยอย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีเนาะนี่แหละเป็นสาเหตุทำให้คนติดตาม Facebook ค่ะของ KFC แล้วก็ส่งผลไปถึงยอดขายด้วยสำหรับ
อันนึงที่ไม่พูดอีกไม่ได้นะคะมาที่อาหารอีกแล้วใครหิวกันบ้างโจรสลัดค่ะโจรสลัดก็คือร้านนะคะขายสลัดนั่นเองค่ะแต่คอนเทนต์ที่เขาทำเนี่ยไม่ได้เน้นสลัดเลยค่ะแต่เน้นข้อมูลเพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคผ่านแมสคอตค่ะนะคะแมสคอตกรุงโจรเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็มาเล่าค่ะถึงวิธีการกินอย่างมีสุขภาพนะคะอาหารแบบสุขภาพเลือกยังไง

ผ่านกราฟิกสวยๆน่ารักเป็นการ์ตูนค่ะแบบนี้ใครไม่ดูก็ไม่ได้แล้วถูกไหมคะเพราะมันดูแล้วมันแบบสบายตาสบายใจค่ะอีกอันนึงนะคะ Instagram ตัวนึงค่ะในพาไปดูค่ะแบรนด์เสื้อยืดอันนึงค่ะที่ชื่อว่ายืดเปล่าค่ะแบรนด์นี้ดังขึ้นมามากๆเลยนะคะจากหนุ่มคนนึงค่ะที่สร้างตัวขึ้นมาจากการขายตัวละ100บาทค่ะแต่ตอนนี้มันโตไปไกลแล้วค่ะตอนนี้ยืดเปล่าทำคอนเทนต์แบบ Mix and Match Minimalist ค่ะทำยังไงเราถึงจะมีสไตล์ใส่เสื้อยืดแบบมีสไตล์ในรูปแบบต่างๆกันแล้วสื่อโซเชียลที่เลือกเหมาะมากๆเลยค่ะคือ Instagram เพราะเหมาะกับภาพสวยๆถูกไหมคะดังนั้นมันเป็นอะไรที่ถูกใจค่ะทำให้เสื้อยืดเนี่ยมันสามารถขายได้ต่อไปเรื่อยๆในบรรดารูปแบบเวอร์ชั่นต่างๆนะคะทุกคนรู้จักวิธีการเอาเสื้อยืดไปใช้แล้วมันดูดีมีสไตล์ค่ะอันนี้ก็พูดถึงไม่ได้เลยนะคะอดพูดไม่ได้เลยเพราะอยู่ใกล้มสท.นั่นเองค่ะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะในว่ามันเป็นตัวอย่างที่แปลกแหวกแนวดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าท็อปหยิบเอากราฟิกต่างๆมาทำให้น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มันลิงก์กับผลิตภัณฑ์มากขึ้นค่ะถ้าดู Facebook ของท็อปนะคะท็อปจะมีการหยิบเอาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกนะคะเอามาทำมาตกแต่งนะคะทำให้ดูรู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะคะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะนะคะดอกแคร์อย่างเงี้ยนะคะก็เอามาทำแบบว่ามาเขียนทับศัพท์คำว่าคาแรคเตอร์นะก็คือคาแคร์รักเตอร์อย่างเงี้ยเตอร์ก็รักแคร์อย่างเงี้ยคือเอามาเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆอะค่ะซึ่งบางทีมันก็ดึงดูดสายตาดึงดูดความสนใจจากสิ่งที่มันไม่ได้น่าสนใจอะไรเลยสิ่งที่เราเห็นทั่วๆไปค่ะเขาก็จะหยิบมาเป็นมุกได้ผ่านการทำกราฟิกนี้เองค่ะนอกจากนี้นะคะขอยกตัวอย่างแบรนด์ไทยๆบ้างค่ะแบรนด์เล็กๆของผู้ประกอบการบ้างค่ะน้ำพริกแคปหมูใหญ่น้อยค่ะนะคะทำไมมันน่าสนใจยังไงเพราะเขาเล่นมุกที่เรียกว่าบูลลี่มาร์เก็ตติ้งค่ะบูลลี่ใครๆก็ไม่ชอบถูกไหมคะแต่เขาสามารถทำเรื่องบูลลี่ให้มันดูน่ารักได้ค่ะโดยการบูลลี่ตัวเองค่ะนะคะบูลลี่ตัวเองยังไงบูลลี่ตัวเองแบบว่าประเภทแบบกินเข้าไปแล้วอาจจะช็อกตายได้อะไรอย่างเงี้ยต้องรีบเรียกคนมาช่วยด่วนแล้วก็ผ่านรูปหรือผ่านมีมขำๆอะค่ะทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะติดตามแบรนด์นี้หรืออยากจะมีส่วนร่วมอยากจะกดไลค์อยากจะกดคอมเมนต์นะคะอยากจะช่วยกันบูลลี่แบรนด์ไปด้วยนะคะเป็นความรู้สึกสนุกอีกเหมือนกันนะคะเป็นการบูลลี่สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะแต่มันทำให้เราได้ระบายอารมณ์เล็กๆค่ะก็เป็นบูลลี่มาร์เก็ตติ้งที่ทำให้แบรนด์สามารถขับเคลื่อนไปได้เช่นกันค่ะดังนั้นโดยสรุปนะคะนี่อยากจะชวนทุกคนค่ะการตลาดผ่านสื่อโซเชียลเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญและจำเป็นค่ะเพราะถ้าจำได้นะคะคนไทยใช้เวลาถึง 88% บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนสื่อโซเชียลค่ะดังนั้นถ้า8ชั่วโมงก็เรียกว่า7ชั่วโมงอยู่บนสื่อโซเชียลละดังนั้นเป็นช่องทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะที่ธุรกิจต้องก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นค่ะแต่จะทำให้ประสบความสำเร็จมันมีความยากเสียจริงเลยค่ะเพราะคู่แข่งขันมันเยอะเหลือเกินดังนั้นเราต้องเรียนรู้การทำให้มีประสิทธิภาพค่ะเน้นย้ำเสมอค่ะการทำที่มีประสิทธิภาพไม่ได้มีสูตรตายตัวสูตรที่จำเป็นดีกว่าค่ะสูตรที่จำเป็นคือต้องเรียนรู้จาก Data ค่ะซึ่งวันนี้อาจารย์ได้โชว์ Data ให้ดูแล้วนะคะว่าเราเรียนรู้ได้เยอะเลยว่าคอนเทนต์ไหนที่ถูกใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครนะคะแล้วเราจะพัฒนาคอนเทนต์เราต่อไปได้ยังไงเพื่อทำให้เกิด engagement มากขึ้นนะคะซึ่ง engagement ก็หมายถึงการมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ให้เรานะคะแล้วก็รวมถึงจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปคือสิ่งที่เรียกว่า conversion ค่ะสามารถเปลี่ยนให้มันเข้าสู่ยอดขายนะคะเป็นช่องทางการขายช่องทางการตลาดที่สำคัญของแบรนด์ได้ค่ะดังนั้นฝากไว้เลยนะคะการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์กลยุทธ์ที่ธุรกิจต้องรู้ค่ะ

ผู้บริโภคทั่วโลกตื่นตะลึงไปนะคะเมื่อ November 2022ค่ะที่ Generative AI ตัวที่ดังที่สุดออกมาก็คือ ChatGPT ค่ะแต่อยากจะบอกนะคะว่าจริงๆการตลาดเราใช้ AI มามากกว่า10ปีแล้วค่ะดังนั้นวันนี้นะคะจะจะมาให้ดูค่ะว่าโลกจะเปลี่ยนโฉมยังไงแล้วก็การตลาดเราเนี่ยเราใช้ AI มาทำ AI marketing กันอย่างไรบ้างค่ะเราจะได้เรียนรู้ไว้และเอามาใช้ค่ะเพียงแต่ว่าปัจจุบันนะคะสิ่งที่มันน่าตื่นตัวมากขึ้นคือ AI จะยิ่งถูกลงถูกลงและธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสในการเอา AI มาใช้ทำการตลาดได้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะโดยที่เราไม่เรียนรู้เรื่องนี้ไม่ได้แล้วค่ะปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือ AI ค่ะ artificial intelligence คือการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเรียนรู้และตัดสินใจคล้ายมนุษย์ค่ะนะคะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างคอนเทนต์

ปรับแต่งกลยุทธ์และการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะดังนั้นถ้าใครฟังคลิปที่แล้วของอาจารย์เนทเรื่องการตลาดผ่านสื่อโซเชียลอาจารย์เนทบอกว่าการทำการตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต้องมี Data มาช่วยนะคะในการทำดิจิทัลคอนเทนต์อาจารย์เนทจะขอเสริมอีกบล็อกนึงค่ะเขาเรียกว่า artificial intelligence ค่ะนั่นคือเราจะเรียนรู้การทำการตลาดผ่านทั้งดิจิทัล Data และartificial intelligence ทำควบคู่กันค่ะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ว่องไวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงใจลูกค้าได้มากถึงรายบุคคลเลยค่ะในเวลาอันรวดเร็วแทบพริบตาโดยที่บางครั้งไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะที่เรียกว่า marketing automation นั่นเองค่ะดังนั้นตัวอย่างการใช้ AI ในการตลาดนะคะบอกเลยค่ะเราใช้กันมานานแล้วนะคะ ChatGPT เป็นส่วนหนึ่งค่ะนะคะก็คือ generative AI มาช่วยในการสร้างเนื้อหาตอบคำถามวิเคราะห์ข้อมูลและอนาคตอาจจะไปเป็นแชทบอทให้เรานะคะขณะที่ DALL-E ค่ะก็ช่วยสร้างภาพจากคำอธิบายได้นะคะมีตัวอย่างอีกค่ะ Midjourney อย่างเงี้ยนะคะก็สร้างภาพนะคะจนฮือฮากันมาแล้วนะคะเพราะดันไปสร้างภาพเหมือนคนดังไงคะแล้วก็ Synthesia อย่างเงี้ยก็ตัวอย่างอันนึงค่ะที่ทำอวตารค่ะหรือทำโมเดลนะคะขึ้นมาให้เราได้นะคะเดี๋ยวนี้มีตัวอย่างแบรนด์ที่ใช้แบบเนี้ยนะคะเพราะ Synthesia จะบอกว่าคุณสามารถเลือกโมเดลหรือนางแบบนายแบบได้จากคลังของ Synthesia เลยค่ะแล้วเขาสามารถออกมาเป็นนายแบบนางแบบให้กับแบรนด์เราได้ค่ะเห็นไหมคะมีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายค่ะนะคะจริงๆถ้าไล่เนี่ยแทบจะนับไม่ถ้วนเลยค่ะเขาบอกเลยค่ะว่ากลุ่มมาเทคที่ใช้ AI ตอนนี้โอ้ยเกิน 20,000 แล้วหลักจะโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะคะโตขึ้นทีละดับเบิลดิจิตด้วยในแต่ละปีที่ผ่านไปค่ะดังนั้นเราลองมาดูตัวอย่างที่ใช้ AI ทางการตลาดดีกว่าเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะสิ่งที่ใช้ AI ทางการตลาดมี5แบบนะคะคือ1สร้างเนื้อหาการตลาด2สร้างภาพและวิดีโอ3เอามาวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มลูกค้าค่ะ4ค่ะเอามาปรับแต่ง SEO ค่ะให้เราขึ้นอันดับได้เร็วขึ้น5ค่ะให้บริการลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแต่ละอันค่ะแล้วก็พร้อมด้วยแบรนด์ที่ใช้สิ่งนี้ค่ะลองมาดูกันนะคะตัวอย่างค่ะเอามาสร้างเนื้อหาการตลาดค่ะนะคะโคคาโคล่าเริ่มเอา AI มาทำ advertising แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวลองไปดูได้จริงๆเขาไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวนะคะมีแบรนด์อื่นด้วยแต่เนมีวิดีโอตัวอย่างของโคคาโคล่าค่ะซึ่งทำ global advertising นะคะก็คือโฆษณาซึ่งดังไประดับโลกเลยนะคะเพื่อเผยแพร่ทาง YouTube ค่ะนะคะโดยที่ทั้งหมดนะคะ generate ด้วย AI ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพนะคะการล่องเรือโจรสลัดต่างๆนะคะภาพพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะการที่ขวดโค้กนะคะมีการวิ่งไปนะคะทั่วห้องนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นด้วย AI ค่ะทำให้เกิดภาพที่น่าสนใจนะคะทำให้เกิดเนื้อหาที่แบบมันมีแนวที่แบบแหวกแนวมากขึ้นค่ะแล้วรวมจากนี้นะคะต้องบอกว่า AI มีส่วนร่วมนะคะในการสร้างบทด้วยนะคะเลือกบทที่คิดว่าคนกลุ่มเป้าหมายน่าจะสนใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่อยากฝากพวกเราดูค่ะแล้วมันน่าสนใจมากๆเลยนะคะล่าสุดนะคะแคมเปญ Washington Post นะคะก็ใช้ AI ในการเขียนข่าวรายงานผลการเลือกตั้งไปแล้วนะไม่รู้ว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะถึงเร็วๆนี้นะคะจะมีการใช้ AI ช่วยมากน้อยแค่ไหนนะคะนอกจากนี้ค่ะสร้างภาพและวิดีโอค่ะหลายคนที่ฟังอาจารย์เนทอยู่ตรงนี้อาจจะเคยใช้นะคะมี DALL-E ในการสร้างภาพแล้วนะคะเรารู้แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วเราเห็นภาพที่เกิดขึ้นจาก AI เยอะแยะมากมายเลยค่ะบนสื่อโซเชียลค่ะจริงๆแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะหลายแบรนด์ก็นำไปใช้แล้วนะคะรีวายประกาศเลยค่ะบอกว่าจะใช้ AI นะคะสร้างภาพนายแบบนางแบบที่สวมยีนของรีวายเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็เอามาใช้โฆษณาจริงๆนะคะลองดูจากวิดีโอนะคะลองดูจากภาพนะคะเนี่ยค่ะนะคะก็ดูน่ารักน่าใช้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีโฆษณาในญี่ปุ่นนะคะที่เอา AI นะคะมาใช้เป็นนางแบบในการโฆษณานะคะแล้วก็รวมถึงนะคะ Lexus นะคะสร้างโฆษณารถยนต์ทั้งหมดเลยนะคะของเขาตั้งแต่สคริปต์จนถึงภาพนะคะด้วยใช้ AI นะคะโอ้โหเห็นไหมคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าอีกหน่อยนะคะเราใช้ AI ทําโฆษณาได้เลยทําวิดีโอได้เลยนะคะวิดีโอการสอนชุดนี้นะคะยังไม่เป็น AI นะทุกคนขอมีที่ให้จันเนทได้ยืนพูดเป็นก่อนอนาคตอาจจะกลายเป็น AI ไม่รู้เลยนะคะที่นี่อีกอันนึงค่ะวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มลูกค้าค่ะก็คือ segmentation นั่นเองถ้าใครเรียนเรื่องการตลาดมาแล้วนะคะเรารู้อยู่แล้วนั่นคือ segmentation นะคะแล้วก็ targeting นะคะสิ่งนี้นะคะต้องไม่พูดถึงแบรนด์นี้ไม่ได้เลยอ่ะเขาเป็นผู้นำในเรื่องนี้จริงๆขึ้น Netflix ค่ะเขาใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมเพื่อแนะนำคอนเทนต์ที่เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนค่ะจนบางคนบอกว่าอู้ฉันกลัวเหลือเกินถ้าจะให้เพื่อนมาเปิดดู Netflix ของฉันเพราะจะเห็นหมดเลยว่ารายการที่ฉันชอบรายการที่ฉันชมมีอะไรบ้างนะคะนะนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ Netflix ค่ะ
มีหลายแบรนด์มากเลยเยอะแยะมากมายเลยค่ะจริงๆเรื่องใกล้ๆตัวเราอย่างสื่อโซเชียลต่างๆนะคะมันก็จะส่งฟีดมาให้เราตามสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชมเช่นเดียวกันค่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละในการทำหรือเราเรียกว่าอัลกอริทึมต่างๆนะคะก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นแหละค่ะในการตัดสินใจว่าจะส่งหน้าจอไหนส่งฟีดไหนมาให้เราดูนั่นเองสตาร์บัคเองก็นำ AI ไปใช้นะคะไปอินทิเกรตไปรวมเข้ากับแอปของ Starbucks นะคะซึ่งเพื่อจะแนะนำเมนูที่เหมาะสมกับลูกค้าให้แล้วไม่รวมถึงแอปพวก e-shopping ต่างๆนะคะพวก marketplace ต่างๆนะคะ Lazada Shopee นะคะหน้าจอที่โผล่ขึ้นมาก็คือถูกเลือกสรรให้เราแล้วด้วย AI ค่ะว่าสินค้าไหนที่น่าจะอยู่หน้าจอแรกของเรานี่ก็คือวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อนำเสนอค่ะนอกจากนี้ช่วยปรับแต่ง SEO ได้นะคะคำว่า SEO นะคะนะเสียวนะก็คือ Search Engine Optimization นะคะทำให้เว็บขึ้นติดอันดับค่ะนะคะซึ่งคนที่นำเรื่องนี้ก็คือ HubSpot เนี่ยแหละค่ะ HubSpot ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์คีย์เวิร์ดต่างๆนะคะเนื้อหาบล็อกที่ติดอันดับ Google นะคะอันนี้เขาก็จะวิเคราะห์นะคะแล้วก็สามารถนะคะช่วยในการตัดสินใจช่วยปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ได้แล้วนอกจากนี้นะคะบางแบรนด์นะคะอย่าง Sephora อย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ปีโอ้โห 5-6 ปีที่แล้วละก็เริ่มใช้ AI ในการสร้าง landing page ของ Google เพื่อทำให้ติดและ landing page ของเว็บไซต์เพื่อทำให้ติดอันดับของ Google ค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องของการปรับแต่ง SEO ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะการให้บริการลูกค้าต่างๆค่ะอย่างเช่น H&M นะคะใช้แชทบอทนะคะเพื่อให้ลูกค้าช่วยในการเลือกเสื้อผ้าตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าด้วยแชทบอทค่ะนะคะแน่นอนค่ะแชทบอทที่ไม่ได้ใช้ AI คือมันไม่เวิร์กอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะเคยมีตัวอย่างแล้วนะคะแบรนด์แอร์ไลน์ดังๆที่เอาแชทบอทมาใช้แล้วทําไม่ได้อินทิเกรตด้วย AI ที่ดีพอนะคะเราจะรู้สึกว่าเขาตอบคำถามเราไม่ได้แต่อนาคตพอใช้AI เข้ามาค่ะเชื่อเลยค่ะตอบได้เหมือนมนุษย์ตอบได้เหมือน call center ตอบได้เหมือนแอดมินเลยค่ะสิ่งนี้จะเข้ามาช่วยเราค่ะตัวอย่างค่ะ Bank of America ค่ะนะคะมีการทำ AI assistant ที่ชื่อว่า Erica ค่ะซึ่งสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะถ้าดูจากวิดีโอชุดนี้นะคะสามารถช่วยทำธุรกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับบัญชีได้ Erica ฉันมีเงินเหลือเท่าไหร่นะคะจริงๆเขาถามเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะคะตอบได้เลยค่ะ Erica ช่วยโอนเงินไปให้เพื่อนฉันหน่อยฉันติดเงินเขาไว้แบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าให้บริการลูกค้าด้วย AI ค่ะนะคะซึ่งอันนี้มาแรงมากๆเลยนะคะพอเรามี generative AI มันพูดได้มันไม่เหมือนมนุษย์นะคะทำให้หลายคนกลัวเลยนะคะคนที่อยู่สายการให้บริการนะคะกลัวเลยค่ะ AI จะมาแทนฉันหรือเปล่าเป็นไปได้นะคะเพราะมันฉลาดมากๆเลยค่ะดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ AI แทนละข้อควรระวังค่ะทุกคนที่ใช้ AI นะคะควรตรวจสอบเนื้อหาคุณภาพของ AI เสมอค่ะในการทำการตลาดอย่าเพิ่งรีบใช้เลยนะคะอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราใช้ ChatGPT ค่ะทุกครั้งที่ใช้ ChatGPT ก็เตือนค่ะว่า AI can make a mistake นะคะการอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะอย่ารีบด่วนเอาไปใช้และระวังเรื่องลิขสิทธิ์และจริยธรรมนะคะบางคนเอา AI ไปสร้างรูปเหมือนคนดังนะคะมันมีเหตุมาแล้วนะว่าโดนจับจริงๆนะคะเพราะทำให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจนะคะเล่นไปสร้างภาพประสันตะปะปาใส่เสื้อแบบหวือหวาแบบนี้คนตระหนกตกใจว่ามันนึกว่าเป็นเหตุการณ์จริงนะคะอย่าลืมความเป็นมนุษย์ด้วยค่ะนะคะอย่าให้ AI ทำแทนทั้งหมดนะคะเราต้องเป็นผู้ใช้และผู้ปรับแต่ง AI ด้วยนะคะเรายังมีความเป็นมนุษย์เรายังมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ค่ะซึ่งบางที AI แทนไม่ได้แล้วนอกจากนี้อย่าลืมต้องเรียนรู้การใช้ AI marketing นะคะสำคัญมากๆเลยค่ะซึ่งแนวโน้มในอนาคตอาจารย์เน็กเกริ่นไว้แล้วนะคะอีกหน่อยเราจะ very personalization เลยค่ะนะคะนั่นคือ AI จะเข้าใจความต้องการของแต่ละบุคคลนะคะแล้วตอบสนองความต้องการของเราได้ถ้าเราเคยดูหนังเรื่อง The Matrix เนาะพระเอกเดินเข้าไปปุ๊บนะคะสามารถทักทายได้เลยว่าชื่ออะไรนะคะเคยซื้ออะไรที่ร้านนี้นะคะมีสินค้าอะไรสำหรับเขาที่จะแนะนำนะคะนะเหมือนคล้ายๆ Netflix เลยไหมนะว่าอะไรที่ควรจะซื้อต่อไปนะคะโปรโมชั่นไหนที่น่าถูกใจเรียกว่า Hyper Personalization ค่ะแล้วก็ทำเรื่องของ Predictive Analytics ได้ค่ะคาดการได้จากการประมวลข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคย้อนหลังค่ะอนาคตคาดการได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเอา AI มาช่วยใช้ในการตัดสินใจค่ะนอกจากนี้ AI ยังช่วยสร้างประสบการณ์เสมือนจริงนะคะใช้ประกอบร่วมกับนะคะเขาเรียกว่าความจริงเสมือนและความจริงเสริมความจริงเสมือนก็คือ virtual reality ความจริงเสริมก็คือ augmented reality ในการตลาดได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างแบรนด์ที่ใช้สิ่งนี้นะคะเอา AI มาช่วยนะคะดังนั้นบอกว่าเป็นแนวโน้มในอนาคตแต่อาจารย์ว่ามันเริ่มไปแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับ3เรื่องนี้นะคะ
ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เนจะมาดูชวนดูแบรนด์แบรนด์นี้ค่ะเป็นตัวอย่างของการใช้ AI มาสร้างประสบการณ์ลูกค้านะคะแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์เครื่องสำอางที่เรียกว่า Sephora ค่ะนะคะ

0: ตัวอย่างแบรนด์นี้มาเพราะว่าใกล้ตัวเรามากนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกคนนะคะก็มีโอกาสเนาะได้เข้าไปในร้านเครื่องสำอางแล้วขณะเดียวกันเซฟราก็เป็นแบรนด์ที่มีสาขาอยู่นะคะทั่วโลกนะคะซึ่งแน่นอนใช้ AI มาสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้านะคะโดยที่เซฟรามีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AR ความจริงเสริมนะคะแล้วก็ AI มาร่วมกันนะคะโดยที่เทคโนโลยีนี้สามารถแนะนำนะคะเครื่องสำอางที่เหมาะสมมีการทดลองแต่งหน้าผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็ไม่ใช่แค่อยู่ในแอปอะเซฟเฟราก็ยกเอาประสบการณ์ที่ดีๆมาอยู่หน้าร้านด้วยค่ะด้วยการใช้ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดสีผิวแนะนำเครื่องสำอางที่เหมาะสมนะคะซึ่งตรงนี้สามารถอยู่ที่หน้าร้านได้เช่นเดียวกันแล้วเท่านั้นไม่พอค่ะเซฟเฟรายังมีการศึกษานะคะข้อมูลนะคะข้อมูลของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีผิวความชอบเครื่องสำอางต่างๆเอามาวิเคราะห์ค่ะล่าสุดเซฟเฟราไปลอนช์ที่จีนค่ะนะคะก็สามารถสร้าง product พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการนะคะของคนจีนนะคะโดยที่ใช้เป็นสายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลและทำ predictive analytics ค่ะเห็นไหมคะประโยชน์ของการใช้ AI มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนรู้นะคะนักการตลาดต้องเริ่มเอามาใช้เพราะ AI ปัจจุบันไม่แพงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของChat GPT, DALL-E, Midjourney นะคะหรือว่าที่อาจารย์นี้ยกตัวอย่างซินดิเซียอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเลือกนายแบบที่มาเป็นนายแบบ AI ได้โดยราคาไม่แพงเลยหรือการสร้างวิดีโอผ่าน AI นะคะโดยที่เสียเงินหลักแค่แบบไม่ถึงพันต่อเดือนเท่านั้นเองดังนั้นชวนพวกเราค่ะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็ก้าวให้ทันประสบการณ์การใช้ AI ค่ะยังมีตัวอย่างแบรนด์ที่ทำการตลาดผ่าน AI อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอาจารย์นี้จะให้ตัวอย่างไว้นะคะอยากให้พวกเราฝากไปดูนะคะแล้วก็เรียนรู้กับมันค่ะอย่าพลาดนะคะอย่าให้ AI มาแทนเราขอแค่เรารู้จักการใช้ AI ค่ะเราจะเป็นคนที่เหนือกว่า AI ได้ค่ะ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: จัดแถวหนึ่ง
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดครับพอฟังประโยคนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมนะเราต้องประเมินผลใช่ไหมครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ทำงานทางด้านการตลาดนะครับส่วนใหญ่เราจะชอบในขั้นของการวางแผนใช่ไหมครับแล้วก็การลงมือปฏิบัติใช่ไหมครับการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับการทำโฆษณาการทำการประชาสัมพันธ์นะครับแต่ขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ละเลยไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดครับจริงๆแล้วมันสำคัญอย่างไรครับสำคัญตรงที่ว่าขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่ว่าไม่ได้ท้ายสุดเพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับปรุงนะครับเรื่องของการส่งเสริมการตลาดในครั้งต่อไปได้นะครับจากการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดครับเรามาดูกันซิว่าแนวคิดนะครับของการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยการส่งเสริมการตลาดจริงๆแล้วเราต้องประเมินอะไรบ้างนะครับสาเหตุเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเขาเป็นการวัดผลนะครับว่ากิจกรรมครับการส่งเสริมการตลาดนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเนี่ยนิดนึงนะครับว่าการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเขามีเครื่องมืออะไรบ้างครับหลักๆมีอะไรบ้างครับหลักๆเนี่ยมีให้เวลานักศึกษาช่วยกันคิดนะครับมีการโฆษณาใช่ไหมครับมีการประชาสัมพันธ์มีการตลาดทางตรงมีการขายโดยบุคคลครับนะครับแล้วก็มีเรื่องของการอะไรครับส่งเสริมการขายครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องมือหลักนะครับในการส่งเสริมการตลาดใช่ไหมครับเราก็ต้องประเมินว่าเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราเอามาใช้เนี่ยมันได้ประสิทธิผลตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อเราได้ผลแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาปรับปรุงนะครับเรื่องของการส่งเสริมการตลาดในครั้งถัดๆไปได้นะครับให้เราทำงานได้ดีขึ้นเยี่ยมขึ้นและเก่งขึ้นนะครับมันเหมือนเป็นกระบวนการเรียนรู้ครับของนักการตลาดเองนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้งานของเราดีขึ้นนะครับโดยที่การส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรครับทุกคนจะคิดว่าทำไมล่ะทำไมต้องทำทำไมถึงสำคัญนะครับอันแรกก็คือว่าอะไรครับเราจะตระหนักถึงผลลัพธ์ครับว่าที่เราทำมาเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรผมมั่นใจว่านะครับนักการตลาดทุกคนนะมั่นใจว่าสิ่งที่เราเลือกทำเนี่ยมันดีที่สุดแต่มันดีพอหรือยังเราจะนำผลนะครับจากการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับสองก็คือนะครับจะช่วยให้เกิดการอะไรครับเขาเรียกว่าเป็น continuous improvement ก็คือการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องครับเหมือนตัวเราเองใช่ไหมครับเราอยากเป็นนักการตลาดที่เก่งเนี่ยเราก็จะต้องเป็นน้ำไม่เต็มแก้วการส่งเสริมการตลาดเช่นเดียวกันครับเราก็จะต้องมีการพัฒนาครับอย่างต่อเนื่องครับให้งานของเราเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ3ก็คือเรื่องของการรับรู้ถึงผลลัพธ์เนี่ยของแต่ละองค์ประกอบครับของการส่งเสริมการตลาดเพราะว่าในการทำการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเขามีหลายองค์ประกอบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อเรื่องของเนื้อหาเรื่องของกลยุทธ์นะครับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เรานำมาใช้เนี่ยแต่ละองค์ประกอบเนี่ยทำงานได้ดีหรือยังทำงานได้เต็มที่หรือยังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะรู้จากการประเมินผลถ้าเราไม่ประเมินผลเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมครับข้อถัดมาก็คือเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือครับของบุคลากรทางฝ่ายการตลาดเพราะอะไรครับอันนี้น่าสนใจมากเนาะสำหรับคนที่ทำงานทางฝ่ายการตลาดทุกคนในบริษัทจะมองว่าเป็นฝ่ายที่ใช้เงินใช่ไหมครับเราหาเงินเหมือนกันเนาะแต่เราก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดเนี่ยนะครับเงินที่เราใช้ไปทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับบริษัทครับให้กับแบรนด์ที่เรารับผิดชอบนะครับฉะนั้นเนี่ยมันสร้างความน่าเชื่อถือครับให้คนทำงานด้านการตลาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะได้รับนะครับงบประมาณที่เพียงพอครับในการส่งเสริมการตลาดนอกจากนี้นะครับเราเป็นการเพิ่มโอกาสครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อฝ่ายการตลาดเนี่ยนะครับได้รับความไว้วางใจนะมีความน่าเชื่อถือแล้วนะครับครั้งต่อไปครับถ้าเราของงบการตลาดมากขึ้นนะครับเราก็ จะมีโอกาสได้เงินมากขึ้นใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับเอเจนซี่ต่างๆเนาะที่เขารับงานทางด้านการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเขาสามารถนำเคสของการประเมินผลเนี่ยไปหาลูกค้าใหม่ๆได้เนาะในทางเอเจนซี่อะครับบางทีอะเขาใช้ลักษณะของการพิชชิ่งเนาะการไปเสนอโปรเจกต์การไปเสนอโครงการต่างๆเนี่ยเขามักจะนำผลนะครับของโครงการที่ผ่านมาว่าทำได้ประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของประสิทธิภาพครับก็คือความคุ้มค่าของทรัพยากรครับว่าเราใช้เงินเราใช้คนนะครับเราใช้ทรัพยากรที่เรามีนะครับคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับว่าสำคัญมากๆเลยนะครับแต่นอกจากเรารู้ความสำคัญแล้วนะครับจุดแรกที่เราต้องรู้ก็คือว่าหลักการครับในการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเขามีหลักการอย่างไรนะครับอันแรกเลยเราจะประเมินผลอะไรเนอะเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์เนื้อในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างสองก็คือเป้าหมายนะครับอาจจะเป็นเชิงคุณภาพก็ได้ในบางครั้งอาจจะไม่ต้องเป็นยอดขายเสมอไปอาจจะเป็นเชิงคุณภาพเรื่องของการอะไรครับรับรู้แบรนด์การรู้จักแบรนด์นะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือหลักการสุดท้ายคือว่ากำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยแยกแต่ละกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะครับการส่งเสริมการขายนะครับการตลาดทางตรงหรือการขายโดยบุคคลนะครับเราอาจจะต้องมีวัตถุประสงค์เนี่ยแยกแต่ละกิจกรรมนะครับแล้วก็ทุกๆกิจกรรมเนี่ยก็จะต้องส่งเสริมนะครับวัตถุประสงค์ที่เป็นภาพใหญ่ของโครงการส่งเสริมการตลาดของเราหรือว่าแคมเปญของเรานั่นเองนะครับโดยที่นะครับมันมีแบบจำลองอันนึงนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับปัจจุบันเนี่ยนำมาใช้เยอะมากเราเรียกว่าเป็น RFM โมเดลนะครับอันแรกก็คือมองเรื่องของความล่าสุดนะครับหรือ recency นะครับเรามองว่าลูกค้าเนี่ยมีการซื้อสินค้าหรือบริการล่าสุดเมื่อไหร่นะครับเพื่อจะออกแบบการส่งเสริมการตลาดได้2คือ frequency นะครับความถี่ครับเราดูจำนวนครั้งใช่ไหมครับในการมาซื้อสินค้าของลูกค้านะครับเราจะได้รู้ว่าเมื่อเราทำการส่งเสริมการตลาดไปแล้วเนี่ยลูกค้ามาซื้อบ่อยขึ้นไหมแล้วก็3นะครับเรื่องของmonetary value นะครับก็คือเรื่องของมูลค่าทางการเงินครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราทำการส่งเสริมการตลาดแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยมา spend มาใช้เงินกับเรามากขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับจะเห็นไหมครับว่าก่อนที่เรานะครับจะไปรู้กระบวนการเนาะหรือแนวคิดต่างๆเนี่ยนะครับในการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเราต้องเข้าใจแนวคิดพื้นฐานก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความหมายความสำคัญแล้วก็หลักการของการส่งเสริมการตลาดนะครับยังไงเนี่ยติดตามนะครับคลิปต่อๆไปนะครับที่เราจะนำเสนอนะครับในเชิงลึกขึ้นนะครับว่ากระบวนการเป็นอย่างไรหรือว่าเราประเมินในเรื่องใดๆบ้างขอบคุณมากครับสวัสดีครับในตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อครับว่าแล้วจริงๆเนี่ยองค์ประกอบนะครับในการประเมินผลเนี่ยการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างครับเรามาดูซิว่าเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับที่เราต้องพิจารณานะครับในการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดนะครับโดยที่นะครับองค์ประกอบหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการประเมินเนื้อหานะครับในการส่งเสริมการตลาดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไปยังลูกค้าของเรานะครับก็คือเรื่องของ key message ใช่ไหมครับเนื้อหาของสารนะครับอาจจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับข้อดีต่างๆของผลิตภัณฑ์เราหรืออาจจะเป็นเรื่องของคุณค่าของแบรนด์นะครับที่เราอยากให้ลูกค้ารับรู้นะครับก็คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินเนื้อหาของสารนะครับในการส่งเสริมการตลาดนะครับ2ก็คือการเทคนิคในการประเมินเนื้อหาของสารครับว่าเรามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับที่จะนำมาใช้นะครับในการประเมินเนื้อหาของสารแล้วก็สุดท้ายก็คือการประเมินผลนะครับเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดนะครับว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยเราควรจะประเมินอย่างไรบ้างเรามี3องค์ประกอบหลักนะครับมาดูซิครับว่าในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยเราจะประเมินกันอย่างไรนะครับอันแรกคือการประเมินเนื้อหาของสารนะครับในการส่งเสริมการตลาดอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเสมอว่าสารเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะสารในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันมาจากกลยุทธ์ของเรานะครับว่าเรามีกลยุทธ์อะไรนะครับในการที่จะสื่อสารไปยังลูกค้านะครับหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนะครับมีการออกแบบนะครับมีการดีไซน์เนื้อหาเนาะในบางหลักสูตรเนี่ยเขามีวิชาที่เป็น message design ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบเนื้อหาเนี่ยเราออกแบบอย่างไรนะครับให้สามารถที่จะ จูงใจเขาได้นะครับกระตุ้นความคิดกระตุ้นความรู้สึกนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เราอยากให้เขาเชื่อนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องของความสำคัญนะครับของเนื้อหาของสารนะครับซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่วันนี้ขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่ามันมีประเด็นใดบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการประเมินเรื่องของการอะไรครับรับรู้ใช่ไหมครับการรับรู้หรือ perception นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีการรับรู้อย่างไรบ้างนะครับการรับรู้หลักๆเนี่ยเราจะเริ่มประเมินจากเรื่องของความตระหนักครับความตระหนักคืออะไรความตระหนักก็คือว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปนะครับเขารู้ไหมว่าเราสื่อสารเรื่องอะไรเราสื่อสารแบรนด์อะไรนะครับเราสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความตระหนักนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตระหนักพอไหมไม่พอใช่ไหมครับเหมือนคนรู้จักเราอะครับแค่รู้จักดีพอไหมอาจจะไม่พอนะสองเราอยากให้เขาสนใจครับสนใจก็คือเรื่องของ interest เนาะสนใจที่จะอะไรครับหาข้อมูลเพิ่มเติมครับอยากรู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ลำดับที่3ก็คือเรื่องของการจดจำนะครับเมื่อสนใจนะครับเราก็อยากให้เขาจดจำเราได้ใช่ไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคือการประเมินเรื่องของการรับรู้นะครับประเด็นถัดมาครับก็คือการวัด

ความรู้สึกครับเพราะว่ามนุษย์ของเราเนาะเรามีสมองสองส่วนใช่ไหมสมองด้านเหตุผลสมองด้านความรู้สึกสมองด้านลอจิกใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกชอบใช่ไหมครับชอบเนาะเราอาจจะประเมินเรื่องของความชอบความไม่ชอบก็ได้นะครับว่าการสื่อสารการตลาดหรือการส่งเสริมการตลาดเนี่ยทำให้เขารู้สึกรักหรือผูกพันกับแบรนด์เรามากขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาคือเรื่องของความปรารถนาเนาะก็คือลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้อยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เราหรือเปล่านะครับเพราะว่าความรู้สึกอะครับมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันจะต้องทัชเนาะหรือสามารถที่จะโดนใจลูกค้าเราได้นะครับประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของการวัดเรื่องของความคิดครับการประเมินเนื้อหาของสารเนี่ยในด้านของความคิดนะครับความคิดจะเกี่ยวกับเรื่องความสนใจความเข้าใจนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับหลายๆโฆษณาเนาะสามารถที่จะดึง attention ได้ดีมากดึงความสนใจได้ดีมากนะครับหรือสร้างความตระหนักได้ดีนะครับแต่เคยไหมครับดูแล้วไม่เข้าใจครับเอ๊ะเขาจะบอกอะไรกับเรานะครับเขามีการสื่อสารอะไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คนเนาะจะถูกคอนวินส์เนาะถูกจูงใจเนี่ยให้มาซื้อผลิตภัณฑ์เราได้เนี่ยเขาต้องเข้าใจเราก่อนครับว่าเราต้องการสื่อสารอะไรนะครับเรามีคุณสมบัติอะไรเราดีเราเด่นอย่างไรนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเมื่อเขาเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะทำให้เขาเนี่ยจดจำเราได้เนาะในความทรงจำทั้งระยะสั้นระยะยาวใช่ไหมครับเขาจะระลึกถึงเราได้นะครับเมื่อคนถามว่าถ้าคุณนึกถึงแบรนด์เนอะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนคุณนึกถึงแบรนด์อะไรบ้างครับอะไรเนี่ยที่จะทำให้คนเนี่ยระลึกถึงหรือนึกถึงเราก่อนนะครับเหมือนเรามีเพื่อนใช่ไหมครับถ้าเราเจอปัญหาเนอะหรือเราอยากจะไปกินอะไรบางอย่างจะไปทานอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะนึกถึงเพื่อนคนไหนก่อนนะครับเราอยากให้แบรนด์เราเนี่ยเป็นเหมือน top of mind ครับนึกถึงก็นึกถึงแบรนด์เราก่อนนะครับแล้วก็เรื่องความแตกต่างครับอันนี้สำคัญมากเลยนะเราอยากให้แบรนด์เราเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆแต่ละแบรนด์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีเอกลักษณ์มี identity ของตัวเองใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้นะครับเนื้อหาของสารเนี่ยสื่อถึงความแตกต่างเรื่องของ differentiation ใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปเนาะเรียนเรื่องของการจัดการการตลาดเนี่ยนักศึกษาจะจำเรื่องของอะไรครับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องสื่อสารถึงตำแหน่งผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ชัดเจนนะครับในเนื้อหาของสารเราด้วยนะครับประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของความเชื่อมโยงครับอันนี้จะเข้าใจยากนิดนึงนะเชื่อมโยงภาษาอังกฤษคือ association นะครับก็คือหมายถึงเราเนี่ยให้เขาเชื่อมโยงแบรนด์เรากับอะไรครับกับสิ่งไหนๆก็ความรู้สึกอะไรนะครับความรู้สึกด้านดีความด้านไม่ดีนะครับรวมถึงเรื่องของบุคลิกภาพครับหลายๆคนจะงงอ้าวก็แบรนด์น่ะหรือผลิตภัณฑ์น่ะไม่มีชีวิตนี่ทำไมต้องมีบุคลิกภาพเพราะอะไรครับเราอยากให้คนผูกพันกับแบรนด์เนาะเราต้องสร้างแบรนด์เราให้มีชีวิตให้เหมือนคนครับให้สามารถที่จะพูดคุยเนาะอาจจะไม่ต้องพูดจริงๆก็ได้นะครับแต่สามารถที่จะทำให้คนเห็นแบรนด์เราเนี่ยรู้สึกดีเพราะว่าเขามีบุคลิกภาพเนี่ยที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับสองนะครับเมื่อกี้ฟังเรื่องเนื้อหาไปแล้วนะครับสองก็คือเทคนิคในการประเมินเนื้อหาสารเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคอะไรบ้างครับในการประเมินนะครับอันแรกก็คือการศึกษาเพื่อติดตามผลนะครับเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ติดตามผลนะว่าเนื้อหาของสารของเราเนี่ยที่สื่อสารออกไปนะครับในระยะเวลา3เดือน6เดือนปีหนึ่ง2ปี3ปีเนี่ยมันทำให้คนเปลี่ยนความคิดการรับรู้หรือทัศนคติหรือเปล่า2นะครับเราอาจจะมีเทคนิคของการวิเคราะห์ด้วยการเครื่องสแกนบาร์โค้ดนะครับเพราะอะไรครับเราสามารถที่จะดูจากอะไรครับเวลาเราไปร้านสะดวกซื้อใช่ไหมซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีการสแกนบาร์โค้ดเนาะเวลาติดเนาะเราก็จะวัดยอดขายได้จากการสแกนการขายสินค้าออกไปนะครับหรือการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวต่อเนื่องครับอันนี้เนี่ยเป็นการวิจัยแบบ panel study เนาะเราก็จะรวบรวมนักคมได้กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เราใช้คนกลุ่มนี้นะครับดูการสื่อสารของเราอย่างต่อเนื่องนะครับจนในที่สุดเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของความคิดของคนกลุ่มนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นนะครับศึกษาจากคนกลุ่มเดียวอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นระยะเวลาที่หลักเดือนหลักปีนะครับต่อมาคือการทดสอบความจำครับอันนี้เหมือนเล่นเกมไหมครับทดสอบความจำก็คือดูซิว่าสิ่งที่เราสื่อสารไปเนี่ยเขาจำได้ไหมเขาจำอะไรได้บ้างอย่างที่บอกคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะจำได้ประมาณ3สิ่งเนาะแนะนำว่าเวลาเราทำการสื่อสารการตลาดหรือส่งเสริมการตลาดเนี่ยอย่าให้คีย์เมสเซจเกิน3สิ่งยิ่ง1สิ่งได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเยอะไปเนี่ยไม่มีใครจำได้แน่นอนนะครับการประเมินผลเครื่องมือนะครับของการส่งเสริมการตลาดครับเครื่องมือมีอะไรบ้างล่ะนะครับก็แน่นอนครับก็มีเรื่องของการโฆษณาใช่ไหมครับการตลาดทางตรงนะครับเรื่องของ

การตลาดดิจิตอลนะครับกิจกรรมหน้าจุดขายนะครับหรือพนักงานขายต่างๆพวกนี้ครับเราก็จะต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแต่ละองค์ประกอบเนี่ยเขามีบทบาทไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเช่นการโฆษณาเนี่ยเราเน้นเรื่องของการสร้าง awareness นะครับสร้าง interest เนาะแต่พนักงานขายทำหน้าที่อะไรครับปิดการขายครับการตลาดทางตรงเน้นอะไรครับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการประเมินนะครับแยกองค์ประกอบนะครับเพราะแต่ละองค์ประกอบเนี่ยเขาจะส่งเสริมวัตถุประสงค์ใหญ่ของการส่งเสริมการตลาดเราด้วยนะครับจะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบในการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดมีหลายองค์ประกอบนะครับแต่ไม่ยากเกินกว่าความเข้าใจนะครับถ้าเราสามารถที่จะนำมาใช้จริงได้นะครับก็จะทำให้การประเมินผลของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็จะส่งผลให้นะครับทุกๆการทำกิจกรรมหรือแคมเปญในการส่งเสริมการตลาดครั้งถัดไปเนี่ยก็จะดีเยี่ยมยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ติดตามนะครับในตอนต่อไปเนอะนะครับแล้วก็จะมาเล่าเรื่องของขั้นตอนหรือกระบวนการนะครับในการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่เรานะครับได้ฟังเรื่องของแนวคิดใช่ไหมครับในคลิปแรกของเรานะครับแนวคิดในการประเมินผลนะครับการส่งเสริมการตลาดเนาะนะครับแล้วก็เนื้อหาถัดมานะครับในคลิปถัดมาก็คือเรื่องขององค์ประกอบนะครับของการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดนะครับวันนี้นะครับเรามาถึงจุดพีคแล้วนะครับจุดพีคก็คือเรื่องของกระบวนการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดครับเรามาดูซิว่านะครับในการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเขามีกระบวนการเนาะกระบวนการก็คือการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมีสเต็ปเนาะเริ่มต้นจาก1 2 4นะครับว่าเรามีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับก็ได้สรุปมาแล้วนะครับให้แบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับถ้าสามารถจดจำได้จากในคลิปเลยนะก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเวลาเราเตรียมตัวสอบก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จะมี4ขั้นตอนนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ครับสำคัญมากสำคัญนะเกือบสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับว่าขั้นตอนเนี้ยครับในการประเมินผลนะเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีวัตถุประสงค์เนาะเราไม่รู้ว่าจะประเมินกับอะไรใช่ไหมเราจะเทียบกับอะไรนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่เราวางแผนเลยนะครับในการส่งเสริมการตลาดใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะครับเขาจะมีหลักการในการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับรูปแบบต่างๆเนอะหลักๆอาจจะมีเรื่องของ smart objective นะอาจจะฝากให้นักศึกษาลงไปทบทวนดูนะครับเรื่องของความเฉพาะเจาะจงความเกี่ยวข้องการระบุเวลาให้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2คือการเทียบเคียงเทียบเคียงคืออะไรครับก็คือประเมินเอาผลมาแล้วเนาะแล้วมาเทียบครับกับวัตถุประสงค์ว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเทียบเคียงครั้งเดียวพอไหมไม่พอครับเพราะว่าการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันเกี่ยวกับกระบวนการคิดใช่ไหมครับมันเกี่ยวกับวิธีการคิดเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยเราต้องติดตามผลนะไม่ใช่ว่าประเมินเป็นวันช็อตแล้วจบเนอะเราต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการประเมินผลนะครับภายหลังกิจกรรมนะที่เราทำเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะครับอันนี้ก็มี4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับอย่างที่อาจารย์บอกคือสำคัญมากครับต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ดีเนาะเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงนะระบุระยะเวลาให้ชัดเจนนะครับมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราทำเนาะไม่ใช่ว่าเราทำกิจกรรมอย่างนึงไปประเมินอีกอย่างนึงจะได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ต้องชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยเขาจะมีวัตถุประสงค์แบบใหญ่ๆเนาะเชิงมหาภาคมหาภาคแปลว่าวัตถุประสงค์ที่เป็นภาพรวมนะครับอะไรที่ใหญ่ๆเนาะนะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะถามอาจารย์ว่าอ้าวก็เราขายแค่แบรนด์ของเราอะมันจะไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้อย่างไรจริงๆมันเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องตรงที่ว่าถ้าแบรนด์ของเรานะครับสามารถที่จะทำให้คนมาบริโภคสินค้าเยอะขึ้นเนาะเราสามารถที่จะทำให้อุตสาหกรรมหรือตลาดเติบโตขึ้นได้ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราช่วยเนาะเราช่วยทั้งตลาดให้ดีขึ้นเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของ market growth นะครับนอกจากนี้นะครับคือการประเมินเรื่องของการรับรู้ในคุณค่าครับของตราผลิตภัณฑ์เนาะนะครับคนเรานะครับในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยถ้าส่งเสริมการตลาดได้ดีนะครับเราจะสามารถทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะรับรู้คุณค่าที่เพิ่มขึ้นครับถ้าเคยได้ยินนะครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาพยายามจะสร้างคุณค่าเพิ่มครับก็คือเ

คุณค่าที่เหนือกว่าคุณภาพธรรมดาเนาะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะรับรู้คุณค่าเพิ่มได้มากขึ้นเมื่อคนรับรู้คุณค่าเพิ่มได้มากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถอะไรครับขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีวัตถุประสงค์ในเชิงจุลภาคนะครับก็จะเป็นไมโครออบเจกตีฟนะครับก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะครับย่อยๆเขาของแต่ละเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดนะครับเช่นถ้าสมมติว่าในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับสื่อหลักเนาะในอดีตสำหรับการโฆษณาคืออะไรครับให้เวลาคิดหลักๆ ก็คือสื่อโฆษณาในโทรทัศน์ใช่ไหมครับตั้งแต่เราสมัยยังเด็กเนาะสื่อโฆษณาในโทรทัศน์ก็ยังเป็นสื่อหลักแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของดิจิทัลมากขึ้นนะครับสื่อโฆษณาเขาจะประเมินเรื่องอะไรบ้างครับอัตราการเข้าถึงใช่ไหมครับเขาดูจากทีวีเรตติ้งใช่ไหมคนดูมากน้อยขนาดไหนกลุ่มเป้าหมายคนดูรายการนี้เป็นใครนะครับถ้านึกถึงรายการโทรทัศน์เนาะสมัยก่อนถ้าอยากลงโฆษณาส่วนใหญ่เขาเลือกเวลาไหนครับที่ได้ฐานลูกค้ากว้างที่แมสเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรครับช่วงข่าวใช่ไหมช่วงละครนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพรามไทม์เนาะหรือนะครับถ้าเราทำกิจกรรมที่เป็นส่งเสริมการขายครับแจกคูปองอะไรสักอย่างเนาะเราก็ดูอัตราการอะไรครับกลับมาใช้คูปองอาจจะเป็นคูปองออนไลน์ก็ได้เนาะคูปองในแมกกาซีนคูปองที่เป็นกระดาษเนาะแจกตามห้างสรรพสินค้าก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ในเชิงจุลภาคเนาะที่เราจะวัดนะครับจากองค์ประกอบหรืออะไรครับสื่อเนาะที่เราใช้นะครับในการส่งเสริมการตลาดต่างๆนะครับขั้นตอนที่2คือการเทียบเคียงครับอันนี้สำคัญแล้วนะครับเรามีวัตถุประสงค์แล้วใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีการวัดผลนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะครับนะครับเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับก่อนและหลังเนี่ยมันดีขึ้นไหมเนาะสมมุติเราทำกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับลดราคาเราแจกคูปองเนาะก่อนการขายเนาะยอดขายเฉลี่ยเราเป็นเท่าไหร่หลังทำกิจกรรมแล้วดีขึ้นไหมนะครับหรือมีการโฆษณาใช่ไหมครับเราอาจจะวัดเลยนะครับจากจำนวนคนเนาะที่คลิกเข้ามาในเว็บไซต์เนาะหรือจำนวนคนนะครับที่กดสั่งสินค้าในตะกร้าของเรานะอันนี้ก็จะบอกได้ว่าใช่ไหมครับว่าก่อนและหลังเนี่ยแคมเปญของเราเนี่ยเราทำอะไรได้ดีขึ้นไหมนะครับประเด็นที่3คือการติดตามผลนะครับเพราะว่าการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเราไม่ได้ทำวันช็อตเนาะส่งเสริมการตลาดเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับและให้มันคอนสิสเทนต์เนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับรายวันเนาะรายสัปดาห์รายเดือนนะครับอย่างเช่นคนที่ทำธุรกิจฟาสต์ฟู้ดเนาะจะเห็นได้ชัดว่าเขาดูยอดขายรายชั่วโมงเลยนะออกโฆษณาใหม่พิซซ่าฮัทไก่ทอดอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้นะครับเขาก็จะมีอะไรครับการวัดผลเนาะโฆษณานะว่าโฆษณาเนี้ยทำให้คนกดสั่ง delivery ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะขอบอกชื่อแบรนด์ให้หมดแล้วกันเนอะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอาจารย์ลำเอียงเนอะมีทั้งพิซซ่าฮัทพิซซ่าคอมพานีนะครับโดมิโนพิซซ่านะครับพวกนี้ครับเขาก็จะวัดยอดขายเป็นรายชั่วโมงนะครับรายวันรายเดือนรายปีนะครับเรื่องของการติดตามผลนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการติดตามไม่ว่าจะเป็นยอดขายเนอะดูเรื่องความตระหนักก็ได้นะครับหรือการรับรู้ความชื่นชอบในตราผลิตภัณฑ์นะครับพวกนี้ก็จะมีผลเหมือนกันนะครับเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนความรู้สึกดีๆของลูกค้าเนี่ยให้กลายเป็นยอดขายให้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการประเมินผลภายหลังกิจกรรมนะครับของการส่งเสริมการตลาดเนอะเราก็ต้องใช้ข้อมูลต่างๆนะครับมาวัดนะครับผลภายหลังกิจกรรมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทำในรูปแบบของรายงานใช่ไหมครับออกมาให้ชัดเจนหรือว่าเสนอให้กับหัวหน้างานหรือผู้บริหารดูนะครับเรื่องของความตระหนักความรู้สึกทัศนคติพฤติกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประเมินผลหลังกิจกรรมนะครับของการส่งเสริมการตลาดนะครับซึ่งเราจะมีการประเมินผลแบบนึงนะครับซึ่งหลายๆบริษัทนำมาใช้ก็คือการวัดผลตอบแทนของการลงทุนครับเพราะจริงๆเขามองว่าอะไรครับงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดมันคือการลงทุนเนาะใช้เม็ดเงินมหาศาลส่วนใหญ่จะเป็นหลักล้านเนาะ1ล้าน2ล้าน10ล้าน20ล้านบางบริษัทใช้เป็น100ล้านพันล้านเนาะเราก็อยากรู้ว่าผลตอบแทนต่อการลงทุนเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับที่เขาจะทำต่อไปในอนาคตปัญหาและอุปสรรคครับมันมีไหมในการประเมินผลโอ้แน่นอนครับงานทุกอย่างมีโดยเฉพาะงานการตลาดใช่ไหมครับพอมันเกี่ยวข้องกับทุกฝั่งทุกฝ่ายในบริษัทนะครับเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของบริษัทเนอะอันแรกก็คือการวัดผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกเครื่องมือนะครับเพราะว่าบางเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดเราวัดผลในเรื่องของระยะสั้นหรือผลตอบแทนการลงทุนอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับเช่นการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันใช้เวลาในการเปลี่ยน
ทัศนคติเปลี่ยนความรู้สึกนะครับหรือว่าปัญหาในการทำงานร่วมกันของการส่งเสริมการตลาดนะครับเพราะว่าองค์ประกอบแล้วก็เครื่องมือต่างๆมากมายนะครับเราอาจจะวัดเรื่องของการทำงานร่วมกันได้ไม่ชัดเจนในเชิงปริมาณนะอาจจะต้องใช้เชิงคุณภาพมาช่วยนะครับแล้วก็ความท้าทายของแพลตฟอร์มดิจิตอลครับปัจจุบันเนี่ยดิจิตอลมีความสำคัญมากขึ้นนะครับทำอย่างไรครับที่เราจะหาตัวชี้วัดที่ชัดเจนของแพลตฟอร์มดิจิตอลได้นะครับแล้วก็ความท้าทายในระดับนานาชาติครับถ้าเราขายของระดับโลกล่ะครับระดับภูมิภาคนะขายไปหลายๆทวีปทั่วโลกอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคนั้นๆนะครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เล่าตั้งไว้ใช่ไหมครับตัวชี้วัดในการส่งเสริมการตลาดมีอะไรบ้างครับขอสรุปสั้นๆนะครับหลักๆก็จะมีเรื่องของการเงินใช่ไหมรายได้กำไรผลตอบแทนนะครับสองก็คือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนครองตลาดเนื้อว่าเรามี market share เท่าไหร่ market share เราดีขึ้นไหมนะครับการขยายตัวของตลาดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็3ก็คืออะไรครับการตลาดที่เป็นออฟไลน์ครับออฟไลน์เราดูเรื่องของอะไรครับ share of voice ครับว่าเสียงของเรานะที่เปล่งออกมาในตลาดเนี่ยมันดังมากน้อยแค่ไหนคนได้ยินไหมนะครับคนจดจำเราได้ไหมนะครับเรามีการเข้าถึงที่ดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสื่อดิจิทัลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับอัตราการคลิกต่อนะครับค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับ pay per click อัตราการเข้าชมเว็บไซต์นะครับแล้วก็อัตราการแปลงก็คือว่าเราแปลงจากคนที่สนใจเนี่ยให้กลายเป็นคนที่ซื้ออย่างไรนะครับหรือปัจจุบันเขาใช้คำว่า conversion rate นะครับเราจะเห็นไหมครับว่าการประเมินผลการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าเราดำเนินการอย่างถูกต้องเนี่ยผมมั่นใจว่านะครับการส่งเสริมการตลาดครั้งนั้นๆของเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้เอาไปใช้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะครับลองพยายามเนอะเห็นเจอร์นี่ของการประเมินผลเริ่มจากแนวคิดนะครับของการอะไรครับประเมินผลการส่งเสริมการตลาดเนอะองค์ประกอบมีอะไรบ้างแล้วก็กระบวนการเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะสามารถที่จะดำเนินการส่งเสริมการตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จในทุกๆครั้งที่เราทำแล้วก็อย่าลืมนะครับการประเมินผลในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาการส่งเสริมการตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยครับ
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
3: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
5: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
6: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

โอ้โหทำไมมะนาวเยอะจังหุ้ยนี่ก็มะนาวโอ้โหน่าจะเด็ดกลับบ้านแล้วเนี่ยเอ้าสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับสมาร์ทกรีนในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามากันที่สวนมะนาวครับรายล้อมผมด้วยต้นมะนาวแล้วก็มีผลมะนาวจำนวนมากครับมองดูแล้วนะครับก็นึกถึงเมนูแซ่บๆอย่างส้มตำแล้วก็อาหารไทยหลากหลายนะครับที่ใช้มะนาวเป็นส่วนสำคัญนะครับเอาละครับวันนี้ครับผมอยู่กันที่สวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนะครับซึ่งเป็นของพี่ต้นธรรมรัตน์นั่นเองนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับแต่จะอยู่ที่ไหนนั้นนะครับต้องตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

ไรนาสนผสมพื้นที่ปลูกมะนาวอินทรีย์จุดเช็คอินของรายการสมาร์ทกรีนในวันนี้อยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนี่เองครับตามผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตคลองสามวาเป็นเขตสีเขียวซึ่งหมายถึงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมครับสภาพทั่วไปเป็นทงมีคลองสามวาผ่านกลางพื้นที่และมีคลองซอยเชื่อมระหว่างคลองหลักเป็นก้างปลาประชาชนส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพกสิกรรมครับสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนั้นมีเนื้อที่25ไร่ลักษณะสวนเกษตรผสมผสานปลูกไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุกหลายชนิดแต่เน้นมะนาวเป็นพืชหลักครับโดยจำหน่ายผลมะนาวสดและกิ่งพันธุ์ดีสามารถสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวแย้มขจรเลยล่ะครับหนึ่งในคนสำคัญกำลังหลักของสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนั้นก็คือพี่ต้นธรรมรัตน์แย้มขจรครับบุตรชายคนเดียวของลุงชิดผู้ที่คิดค้นผู้ทำผู้เปลี่ยนเกษตรขาดทุนให้เป็นเกษตรที่ทำกำไรได้และมีความยั่งยืนด้วยเพราะใฝ่รู้และมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนทำให้พี่ต้นธรรมรัตน์แย้มขจรนั้นประสบความสำเร็จในการปลูกมะนาวโดยไม่ใช้สารเคมีและมีลูกค้ามากมายจากการขายมะนาวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เอาละครับเรามาพบกับคนเก่งของเรากันเลยครับในช่วงซูมอิน

0: สำหรับในช่วงซูมอินในวันนี้นะครับผมมานั่งอยู่กับเจ้าของสวนนายประพรบ้านลุงชิดแล้วนะครับซึ่งเป็นสวนมะนาวนะครับชื่อว่าพี่ธรรมรัตน์แย้มขจรหรือว่าพี่ต้นนะครับก่อนอื่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตเรียกพี่ต้นเลยแล้วกัน
1: ได้ครับผม
0: ดูจากบุคลิกแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นเจ้าของสวนมะนาวแห่งนี้ อยากทราบครับเพราะว่าตอนระหว่างทางที่มาเนี่ยเห็นว่าแถวบริเวณเนี้ยมีแต่ทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะครับแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นสวนนาไร่นา
1: ใช่ครับแต่ก่อนเป็นนาข้าวครับเป็นนาข้าวทำนาข้าวหมดเลยทั้งหมด25ไร่

0: ครับ
1: แต่ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็ยืนพื้นมะนาวด้วย
0: อ่ะแล้วตอนนั้นอะที่เป็นนาข้าวทำไมถึงแบบปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบไร่นาสวนผสมแบบนี้ครับ
1: สมัยก่อนการทำนาเนี่ยข้าวมันถูก
0: ครับ
1: มันถูกลงแล้วเราอยากจะมาลองว่าพืชตัวไหนที่มันสร้างมูลค่าเพิ่
0: ม
1: ให้กับเกษตรกรได้ก็เราก็เลยเลือก

0: อยู่ดีวันหนึ่งจะกลับบ้านมาเปลี่ยนทำสวนมะนาวเขาก็บอกว่ามันแปลกไปแล้วจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จมันยิ่งยากเลย
1: ครับ
0: ผมก็เลยมาคิดปรับเปลี่ยนในการทำเกษตรผสมผสานด้วยโดยปลูกพืชหลายชนิดปลูกไม้ยืนต้นเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกมะนาวเป็นหลักเพราะมะนาวเนี่ยมันต้องใช้ทุกวันครับ
1: ครับ
0: คนไทยเนี่ยขาดอะไรไม่ได้เลยก็คือขาดเปรี้ยวแม้แต่ตำส้มตำเนี่ยวันหนึ่งต้องใช้เท่าไหร่ร้านอาหารต้องใช้เท่าไหร
1: ่
0: ผมก็มองว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่กรุงเทพจุดมันใกล้ยุทธศาสตร์เลย
1: คืออยู่ในกรุงเทพความต้องการมะนาวเนี่ยใกล้ด้วยการขนส่งก็อาจจะต้องไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับที่ได้ศึกษาเรียนรู้หรือว่าได้เรียนเกษตรมาปะ
0: ไม่ครับไม่ได้จบเกษตรไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เลย
1: ไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำมะนาวการทำการเกษตรเลย
0: เริ่มมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยน
1: ครับ
0: กับตอนที่เริ่มปลูกเลย
1: ผ
0: มทำสองคนกับแฟนก็คือเราทำกันในครอบครัวหมดเลยพ่อแม่แฟนช่วยกัน
1: ครับ
0: อยากลองดูว่าเราลงทุนไปเนี่ยมัน 250,000 เนี่ยเราจะได้คืนไหมแต่เราลงทุนไป 250,000 ปุ๊บพอเราปรับเปลี่ยนทุกอย่างช่วยกันเสร็จปุ๊บปีแรกเราประสบความสำเร็จเราคืนทุนมาหมดเลย มันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวทางการเกษตรเลย
1: ที่สวนของเราเนี่ยสามารถแบ่งพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าการทำงานทำไร่นาแบบผสมผสานเนี่ยพี่แบ่งยังไงเพราะว่าในแต่ละสภาพพื้นที่เนี่ยมันมีพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะ สำหรับของพี่เองอ่ะพี่แบ่งยังไงฮะ
0: อย่างผมเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่บ้านและ2ไร่แล้วก็สวนมะนาวทั้งหมด8ไร่
1: 8ไร่นี่คือทำสวนมะนาวอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: พื้นที่อื่น
0: พื้นที่อื่นก็อีก2ไร่ก็ปลูกพืชผสมผสานใช่ครับและที่เหลือก็เป็นนาข้าวนาข้าวก็จะเป็นแปลงใหญ่หน่อยเพราะข้าวจากที่เราขายเราเหลือเราก็สีกินเอง
1: ครับ
0: เราก็มีความพอเพียงและข้าวเราก็เก็บไว้กินเองได้พืชผักเราก็มีเราก็กินอยู่ได้ปลาเราก็มีไก่เราก็มีเป็ดเราก็มีเราก็ได้ไข่มากินตลอดครับ
1: คือการทำการเกษตรเนี่ยที่ทำความเห็นของผมเนาะเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าระยะเวลาของผลผลิตเนี่ยออกมาจะไม่ตรงกันก็จะแตกต่างจากการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
0: ใช่ครับ
1: ที่เคยทำ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นแนวคิดนึงที่คิด
0: ใช่ครับ
1: มาใช่ไหมฮะ
0: ก็คือมันเป็นแนวคิดของผมที่ว่าเราทำเกษตรผสมผสานแต่เราไม่ได้ผสมผสานเหมือนคนอื่นที่เขาทำกันแต่ผมผสมผสานที่แปลกกว่าก็คือผมผสมผสานในเรื่องที่เราไปขายพันไม้ในตลาดออนไลน์ด้วย
1: อ
0: ันนี้ก้าวเข้ามาถึงตลาดออนไลน์แล้วเวลาเราทำต้นไม้ออกมาบางคนคิดว่าขายลูกขายผลอย่างเดียวแต่ผมคิดมองว่ากลับกันว่าถ้าเราขายพันล่ะเราได้ราคากว่าคือคนต้องการพันธุ์จากที่เราไปปลูกเนี่ยผลผลิตเราก็ต้องมีดีให้เขาเห็นว่าลูกเราดกผลเราดกจริงถ้าเรามีผลดกลูกดกจริงเขาก็ซื้อพันธุ์เราถูกไหมครับ
1: เคล็ดลับของการทำการเกษตรของพี่ก็คือเป็นการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็ทำให้ผลผลิตออกมาดีมากๆด้วย
0: เพราะว่าหนึ่งเลยสารเคมีมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ดีต่อผู้บริโภคผู้บริโภคเอาไปกินทุกวันนี้โรคร้ายเกิดจากอะไรครับ
1: ครับ
0: จากสารพวกนี้ทั้งนั้นทั้งมะเร็งเนี่ยสารเคมีเนี่ยผมบอกเลยคือถ้าลงในแหล่งน้ำลงในที่เราเลี้ยงปลาไว้เราฉีดยาฆ่าหญ้าไปฉีดยาฆ่าแมลงไปลงไปในแหล่งน้ำปลาก็กินน้ำปลาก็กินหญ้าที่อยู่ชายบ่อเราก็กินสารเคมีเข้าไปแล้วพืชผักที่เราฉีดลงไปปุ๊บเราเอาไปกินปุ๊บเป็นไงครับร่างกายสะสมทำให้ก่อเกิดมะเร็งทุกวันนี
1: ้คือแรกเริ่มเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เริ่มทำการเกษตรเนี่ยก็คิดอะไรไม่ออกก็ต้องพึ่งพาสารเคมีอันดับหนึ่งก่อน
0: ใช่ครับ
1: แต่คราวนี้อิมแพคที่ส่งผลมาเนี่ยทำให้เราเห็นนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แล้วก็ทำให้เราเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ขึ้นมา
0: คือตอนแรกอะเมื่อ2เดือนแรกที่ผมเริ่มทำผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมใช้ตอนแรกผมคิดว่าการทำเกษตรเราก็ต้องมีสารเคมีเข้ามาควบคู่ด้วยแต่ผลสุดท้ายปุ๊บเมื่อร่างกายเรารู้สึกว่าร่างกายเราฉีดบ่อยร
1: ่าง
0: กาย
1: เราแย่
0: ใช่เราเป็นผู้ผลิตเราแย่เลยแล้วคิดดูแล้วผู้บริโภคกินนะครับเข้าไปทุกวันโดยที่เขาไม่รู้เลยพืชผักมาจากไหนว่าใครเป็นผู้ขายมา ใครเป็นผู้ผลิตมา

0: นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คือสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้บริโภค
1: ใช
0: ่ให้อ่ะซื้อสินค้าของเรา
1: ใช่
0: รวมถึงกิ่งพันธุ์ด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาก็น่าจะเห็นต้นแบบไปแล้วว่ามะนาวที่เราปลูกเนี่ยออกมาลูกดกแค่ไหน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ต้นพูดถึงเทคนิคนะครับในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะที่บอกว่า คนทำแล้วทำไม่จริงหรือว่าทำอาจไม่ประสบความสำเร็จในมุมมองของพี่ครับการทำที่ประสบความสำเร็จนี้จะต้องมีอะไรบ้าง
1: คือการทำเกษตรอินทรีย์นะครับผมบอกเลย 1. จะประสบความสำเร็จคืออย่าจิตตกจิตตกนี่คืออะไรครับบางทีใบไม้แมลงกินโดนหนอนกินโดนอะไรกินปุ๊บจิตตกมาแล้วคิดมากแล้วเฮ้ยใบไม้ฉันไม่สวยต้นไม้ฉันไม่สวยต้นไม้ฉันไม่ดูดีใบไหม้มั่งละเป็นโรคมั่งละคือถ้าเราจิตตกปุ๊บมันก็จะไม่มันจะทำการเกษตรไม่ประสบความสำเร็จครับในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์นะหนึ่งเลยการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องมองถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างสิ่งแวดล้อมการจัดการในสวนเราว่าเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงปลาเป็นยังไงอยู่ได้ไหมมันดีกว่าทำเคมีแน่นอนครับ
0: หลายคนอาจมองว่าการทำมะนาวเนี่ยปลูกปล่อยไปเดี๋ยวก็มีผลผลิตออกมาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือมักจะมีโรคเกิดขึ้นพี่ทำยังไงครับพี่ถ้าเกิดเมื่อมีโรคเกิดขึ้นแล้ว
1: ใช่ครับมะนาวมีโรคร้ายแรงหลายโรคอย่างโรคที่ร้ายแรงที่สุดเลยจริงๆเลยก็คือแคนเกอร์แคนเกอร์นะครับแคนเกอร์เนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อราทั้งเกิดในดินแล้วก็ฝนแรกที่ตกลงมามันจะมีกดทำให้ใบเนี่ยเป็นจุดๆๆสีแดงๆพอเป็นสีแดงเนี่ยครับมันจะเหมือนเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันจะเป็นใบไหม้เลย
0: อ๋อก็คือใบด่างใบไหม้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือโรคแคนเกอร์ใช่ไหม
1: ใช่มันจะเกิดเฉพาะใบที่เป็นยอดอ่อนใหม
0: ่
1: ๆพอเป็นแคนเกอร์ปุ๊บมันก็จะกินไปถึงลำต้นนะครับลำต้นมันก็จะกินแดงๆแดงสุดท้ายปุ๊บมะนาวก็จะยืนต้นตาย
0: ก็คือลามไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่มันมีวิธีแก้ครับวิธีแก้ง่ายเลยก็คือใช้ปูนขาว
0: ครับ
1: ปูนขาวโรยสนามบอลเนี่ยถ้าเราทำอินทรีย์นะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าใครทำเคมีส่วนใหญ่จะใช้ฟังกูลาฉีดฟังกูลาก็จะเป็นสารสีฟ้าแต่ผมแนะนำให้มาทำอินทรีย์ดีกว่าก็คือใช้ปูนขาวที่โรยสนามบอล
0: ประหยัดต้นทุนกว่าด้วย
1: ประหยัดต้นทุนครับกระสอบละไอถุงละ18บาทโรยสนามบอลก็2ช้อนโต๊ะเนี่ยต่อน้ำ20ลิตรละลายเลยแล้วก็ฉีดพ่นเลยทุกประมาณ10วันหรือ15วันก็ได้ครับช่วงมันจะมีช่วงเวลานะครับแคงเกอร์เนี่ยจะมาช่วงโรคเนี่ยจะมาช่วงหน้าฝน
0: ฝนแรก
1: ช่วงหน้าฝนเลยช่วงหน้าฝนส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะแคงเกอร
0: ์งั้นทุกๆหน้าฝนเนี่ยเราก็ต้องฉีดแบบนี้ตลอดทุกๆ10
1: ใช่ครับก็คือฉีดตอนที่ฝนไม่ตกแล้วหรือว่าฝนหายไปแล้วไม่ให้ฉีดตอนฝนตกหรือว่าเรารู้ว่าฝนจะตกแต่ไปฉีดอยู่ไม่ได้นะครับก็คือการทำมะนาวนอกฤดูมันก็มีเทคนิคของแต่ละคนนะครับหรือของแต่ละสวนมันไม่ได้ยากเลยการทำมะนาวนอกฤดูเนี่ยผมบอกเลยทางสวนเราทำเนี่ยเราทำเป็นอินทรีย
0: ์ครับ
1: แล้วเราใช้เราทุกอย่างมันเป็นอินทรีย์หมดคือผมทางสวนใช้เนี่ยก็คือเป็นน้ำหมักปลา
0: น้ำหมักปลา
1: ครับน้ำหมักปลาก็คือมันจะมีไคโตซาน
0: ครับ
1: ก็คือน้ำหมักปลาเนี่ยปลา5กิโลใส่ลงไปเลยในถังเศษปลานะครับ5กิโลใส่ลงไปในถังเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราเอากากน้ำตาลกากน้ำตาลนะครับหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้แต่ผมว่าน้ำตาลทรายแดงดีกว่าน้ำตาลทรายแดง5กิโลใส่ลงไปถังนี้ก็เป็นถัง200ลิตร
0: ครับ
1: ใส่ลงไปเลยแช่ไว้หมักไว้เลยแล้วก็เติมน้ำให้เต็มถังเลยช่วงจังหวะนั้นเราก็ทิ้งไว้ก่อนประมาณ1เดือน
0: โอ้1เดือนเลย
1: ใช่1เดือนเลยครับหรือ15วันก็ได้แต่15วันผมว่ามันยังไม่ย่อยสลายช่วงจังหวะนั้นเราเอาอันนี้ใส่ไปด้วยก็ดีครับนมเปรี้ยวหรือยาคูนั่นเองใส่ไปสัก2ขวดก็ได้2ขวดยาคูหรือลูกแป้งข้าวหมากก็ได
0: ้
1: ลูกแป้งข้าวหมากก็ไปใส่ไปเพื่อให้มันย่อยสลายอีกทีนึง
0: ครับ
1: หรือให้ระเบิดอีกทีนึง
0: หลังจากนั้น1เดือน
1: ใช่ครับหลังจากนั้น1เดือนก็ปล่อยกับระบบน้ำได้เลยลดคนต้นได้เลยหรือว่าเอามาฉีดพ่นก็ได้
0: ครับ
1: ใช่ช่วงนั้นอ่ะเราก็มาผสมกับฮอร์โมนไข่ทำฮอร์โมนไข่ไปเลยฮอร์โมนไข่ก็ไม่ได้ยากครับไข่ไก่2ฟองตีเลยไข่ไก่2ฟองอันนี้คืออัตราส่วนในการทำนะครับไข่ไก่
0: 2ฟองนี่คือต่อ200ลิตรนี่เหรอ
1: ไม่ครับทำใส่ขวดไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาผสมเราค่อยมาผสม

0: อีกทีนึง
1: ครับ
0: ไข่ไก่2ฟองแล้วก็มีน้ําจุลินทรีย์หน่อกล้วยน้ําจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็คือน้ําหน่อกล้วยเนี่ยที่เราหมักไว้ในการทําน้ําหน่อกล้วยหมักก็คือสับๆปุ๊บแล้วเราก็เอาไปใส่ถัง200ลิตรแล้วก็หมักไว
1: ้
0: หมักไว้ก็คือเราก็ผสมกับกากน้ําตาลหรือว่าน้ําตาลทรายก็ได้ใส่ไปเลย5โลก็หมักไว้ในถัง200ลิตร
1: คร
0: ับ พอหมักไว้เสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการย่อยสลายแหละประมาณเดือนนึงแล้วเราก็เอาน้ําตักน้ํากองเอาเศษกล้วยออก
1: ครับ
0: แล้วก็น้ํามาทําฮอร์โมนไข่อีกทีนึง
1: อ๋อคือ2อย่างนี้คือต้องมาควบคู่กันมั้ย
0: ใช่ครับต้องมาควบคู่นะครับเวลาเราฉีดเงี้ยเราก็ฉีดสารฮอร์โมนไข่ที่เราจะเร่งดอกช่วงที่จะติดตาดอกแต่ถ้าเราไม่ได้ติดตาดอกเราก็ฉีดน้ำหมักปลาธรรมดาก็ได
1: ้
0: ช่วยให้การเจริญเติบโตเพราะว่าน้ำหมักปลาเนี่ยเขามีไคโตซานอยู่แล้ว
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะช่วยให้มะนาวของเรานั้นออกดอกออกผลและลูกดกตลอดทั้งปีเลยแหละครับในช่วงหน้านี้ครับพี่ต้นธรรมรัตน์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบการปลูกมะนาวด้วยเกษตรอินทรีย์จะมาเล่าแนวคิดและคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับช่องทางการทำตลาดออนไลน์ในช่วง Go Green
3: Go Green

0: ความอยู่รอดของเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรเมื่อมีผลผลิตแล้วก็ย่อมต้องการตลาดครับเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งเกษตรกรบางรายอาจประสบปัญหาในเรื่องของตลาดแต่สำหรับเกษตรกรท่านนี้เขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการบอกเล่าวิชาชีพและจัดจำหน่ายครับพี่ต้นธรรมรัตน์ถือว่าเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดออนไลน์ความสำเร็จนี้ถูกนำมาถ่ายทอดแก่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นต่อๆไปด้วยครับ
1: นี่คือเพื่อนที่อยู่ใน Facebook เราต้องมีเท่าไหร่ครับ 5,000 คนมันสำคัญที่สุดอันนี้คือเพจส่วนที่มันต้องมีเพจทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีเพจเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครไม่สามารถศึกษาได้
2: วันนี้ก็มาอบรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะกับพี่ต้นนะคะก็คือส่วนตัวก็คือทำฟาร์มออร์แกนิกอยู่นะคะปลูกมะเขือเทศผักสลัดผักสวนครัวออร์แกนิกอะไรพวกนี้ค่ะก็รู้สึกจริงๆรู้สึกดีมากเพราะว่ารู้สึกเหมือนเรามีรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยพี่ต้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของพวกมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะคะเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้การทำตลาดออนไลน์แล้วก็เรื่องของแบรนด์โลโก้ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้ความรู้มากค่ะ
3: วันนี้ผมก็ได้อบรมกับคุณต้นก็มีประสบการณ์ของผมก็คือตอนนี้ผมปลูกกล้วยอยู่ที่บ้านก็มีต้นกล้วยแล้วก็ธรรมดายังไม่มีแพ็กเกจอะไรที่ดูดีนะครับผมทำในสิ่งที่ชาวบ้านนะครับก็เป็นของธรรมดาก็ให้ขายกับตลาดทั่วไปจากการที่อบรมกับคุณต้นแล้วก็มีความจุดประกายก็ขึ้นมาก็คือมีอยากให้มีแพ็กเกจเป็นของตัวเองอยากสร้างแบรนด์อยากให้มีโลโก้ที่ดูแล้วมีความสะดุดตาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถส่งสินค้าออกสื่อกับการตลาดได้มากขึ้นให้คนได้จดจำในภาพลักษณ์ของเราได้มีตัวตนเพิ่มขึ้นนะครับ
4: ทุกวันนี้ผมก็สอนเกษตรกรอยู
5: ่
4: สอนแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม
5: ่ครับ
4: ว่าทุกวันนี้โลกเรามันไปไกลแล้วมันเป็นยุค 4.0 แล้วถูกไหมครับ
5: ครับ
4: ยุค 4.0 เนี่ยคือมันเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีอะไรทุกอย่างที่มาควบคุมทางการเกษตรหมดเลยแม้กระทั่งเราทำอะไรทุกวันนี้จับโทรศัพท์ขึ้นมาผมเจอคุณเจอผมถูกไหมครับแค่โพสต์ Facebook ง่ายๆหรือว่าสร้างเพจขึ้นมาทำตลาดออนไลน์ขึ้นมามีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่หนึ่งเลยของการทำเกษตรถ้าคุณโพสทุกวันคนก็จะเห็นคุณว่าคุณทำอะไรอยู
5: ่
4: แม้กระทั่งเพื่อนสู่เพื่อนเขาก็รู้แล้วว่าคุณทำอะไรอยู่และโพสไปอีกหนึ่งปีเต็มๆเนี่ยว่าคุณยังทำการเกษตรอยู่มันสร้างความน่าเชื่อถือให้คนอื่นแล้วถูกไหมครับ
5: ใช่ครับอยากให้พี่ต้นพูดถึงหลักของการทำการเกษตรแบบออนไลน์ครับที่สำคัญแล้วก็จำเป็นต้องมีครับมันต้องมีอะไรบ้าง
4: หนึ่งเลยการทำตลาดออนไลน์

0: ้องมีความไม่โกงกินคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วก็สร้างความเชื่อถือให้กับคนอื่นว่าเราทำจริงว่าเราไม่โกงใครจริงมีการส่งของจริงทำทุกอย่างให้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตสตอรี่อยู่กับธรรมชาติจริง
1: ๆคือไม่เฟก
0: ไม่เฟก
1: เป็นตัวเราจริงๆ
0: ไม่เฟกไม่เฟก
1: ครับแล้วก็โพสทุกวัน
0: ใช่ครับ
1: เหมือนว่าเขาอยู่กับเราทุกวัน
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าจะอยู่กันคนละซีกโลกเนี่ยก็เห็นกัน
0: ใช่ครับเห็นกัน
1: นี่ก็คือเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีนะ
0: ใช่ในการทำตลาดออนไลน์นะครับหนึ่งเลยก็คือเราต้องมีเพื่อนอ่ะ
1: เครือข่าย
0: ถึง 5,000 คนให้เต็ม Facebook เราก่อนเสร็จแล้วเต็มแล้วเรามี Facebook เดียวไม่ได้เราต้องมีถึง3 Facebook
1: ทำไมล่ะครับ
0: เพื่อให้คนเข้ามาเยอะขึ้นถึง 15,000 คน
1: อ๋อ
0: เข้าใจมั้ยครับ
1: แต่คือเราก็คือสร้างเครือข่ายของตนเอง
0: ใช่สร้างเครือข่ายของตนเองก่อนเสร็จแล้วเราต้องสร้างเพจนี่คืออะไรเพจนี่คือหน้าร้านหน้าร้านของเราเลยคือบอกตัวตนเลยบอกสถานที่บอกทุกอย่างบอกที่อยู่หมดไม่สามารถจะหนีจากเพจได้คุณจะเปิดเพจมาแล้วคุณไปหลอกลวงคนอื่นตำรวจเขาตามเจอคุณหรือคนที่อะไรทุกอย่างเขาตามเจอคุณแน่นอนพอเสร็จแล้วรู้จักกลุ่มไหมครับกลุ่มทางงานเกษตรกลุ่มเนี่ยมันมีเป็นร้อยกลุ่มมีเป็นร้อยแท็บเสร็จแล้วปุ๊บกลุ่มเนี่ยมันมีประชากรเป็นหลักแสนที่มาอยู่ในกลุ่มเนี้ย
1: ครับ
0: เราแค่ก๊อปลิงก์หรือแชร์ของเราออกไป
1: ไปโพส
0: ใช่ไปโพสออกไปไอ้คนหลักแสนเนี่ยเห็นแค่ 5,000 คนก็ดีใจแล้วเห็นแค่พันคนก็ดีใจแล้ว
1: คือประโยชน์ของกลุ่มเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประชาสัมพันธ์ตัวเราเท่านั้นแต่ยังเป็นการที่คนที่ทำอะไรเหมือนกันได้มาเจอก
0: ัน
1: ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกัน
0: คือกลุ่มทุกวันนี้อย่างหนึ่งไร่พอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อเกษตรพารวยทุกวันนี้กลุ่มพวกนี้มันมีเป็นหลักล้านหลักแสนแล้วที่คนเข้ามาอยากทำเกษตร
1: ครับ
0: ผมก็เลยเชื่อมโยงของผมเองเนี่ยจาก Facebook ผมไปลงตามกลุ่มด้วย
1: สิ่งนี้ก็น่าจะเป็นที่จุดประกายให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจ
0: ใช่
1: แล้วก็ได้เห็นแวบๆเข
0: ้
1: ามาดูปุ๊บจุดประกายสามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมก่อให้เกิดเกษตรกรในอนาคตได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดครับของพี่ต้นซึ่งต้องถือว่าคำพูดของพี่ต้นเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นคำพูดที่ปรุงแต่งและสวยหรูอะไรแต่พิสูจน์ขึ้นมาได้จากการที่เราต้องทำจริงและทำให้เห็นด้วยนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ของผลผลิตเนาะผลผลิตที่สวนแห่งนี้นอกจากมะนาวเป็นหลักเนี่ยยังมีอะไรบ้างพี
0: ่ก็มีกล้วยครับ
1: กล้วย
0: มีกล้วยมีมะพร้าวแล้วก็มีมะม่วงมีสะเดามีตามฤดูกาลนะครับ
1: เห็นว่าในอนาคตนี่จะมีทุเรียนด้วยใช่ไหม
0: มีไผ่มีทุเรียนครับในอนาคต
1: ในอนาคตต้องมีทุเรียน
0: น่าจะอีก5ปีครับเพราะตอนนี้ก็ปลูกทุเรียนอยู่ก็เราก็ทำมาเรื่อยนะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ผมบอกเลยเกษตรกรน่ะอย่าไปตามราคาเข้าใจไหมครับตามราคาคืออะไรหนึ่งเลยเกษตรกรทุกวันนี้เขาเรียกว่าตามราคาคืออยู่ดีปุ๊บบอกไอ้นู่นแพงก็แห่ไปทำกันพอไอ้นี่แพงก็แห่ไปทำกันแต่ผลสุดท้ายปุ๊บพอทำกันเยอะจัดราคาจะตกต่ำลงมาถูกไหมครับพอราคาตกต่ำปุ๊บเกษตรกรก็จะบอกว่าเจ๊งบ้างขายไม่ได้บ้างแย่บ้างเป็นหนี้ธ.ก.ส.บ้างเป็นหนี้ธนาคารบ้างส่วนใหญ่แล้วครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้จากการที่เราได้มาพูดคุยกับพี่ต้นนะครับทำให้เรารู้ว่าการทำการเกษตรนั้นไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการที่จะต้องลงมือทำและก็ทำจากใจจริงและก็ด้วยความรักด้วยนะครับซึ่งพี่ต้นนี่ก็เป็นเกษตรกรต้นแบบอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนยุคใหม่ที่หันกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดของตนเองและอย่างนึงนะครับพี่ต้นก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อีกด้วยซึ่งเป็นผู้ที่คอยให้ความรู้ในเรื่องของการเกษตรเผยแพร่กับคนอื่นๆอีกด้วยนะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: และในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ต้นนะครับเจ้าของสวนมะนาวนายประพรบ้านลุงชิดเป็นอย่างมากครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผมในวันนี
0: ้ครับครับ
1: คุณผู้ชมครับเวลาของเราในรายการสมาร์ทกรีนหมดลงแล้วนะครับสามารถรับชมรายการของเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏและก็ลิงก์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ผมและพี่ต้นต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่เรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: จัดเท่าหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: กว่าช
1: มสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้ถ้าเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เรียนมสท.ดีอย่างไร
5: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท้อ
4: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

นะฮะหน่วยนี้นะครับตามชื่อของหน่วยแล้วนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับชื่อหน่วยเป็นไปตามชื่อชุดวิชาที่สําคัญนะฮะวิชาของเราคือในเรื่องของบุคคลที่นักศึกษาได้ทําการศึกษานะครับจากเอกสารประกอบการสอนและได้ฟังการบรรยายนะครับจากสื่อต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุคคลแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของการแสดงเจตนานะครับที่สําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดนิติกรรมนะฮะหรือที่ชื่อหน่วย3อย่างของเราคือนิติกรรมและการแสดงเจตนานะครับนะฮะในส่วนกลางนะฮะในส่วนกลางตรงกลางเลยนะครับนะฮะเพราะส่วนท้ายของเราจะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยนี่นะครับนะในเรื่องนี้นะครับนะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบนะครับนะก็คือความทั่วไปนะฮะและแบบของนิติกรรมนะความทั่วไปนะครับก็คือความหมายนะฮะความหมายของนิติกรรมนะฮะซึ่งนะครับนักศึกษาต้องทราบนะครับชื่อความหมายนะครับและที่มาที่ไปนะฮะของความหมายในมาตรา149นะครับ149แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะมาตรา149ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้วางหลักที่สําคัญบอกว่านิติกรรมคือการใดๆอันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะครับนิติกรรมฮะนะฮะขึ้นต้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามีคำหนึ่งนะฮะคำหนึ่งที่สำคัญนะฮะและนักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับว่าการใดๆนะฮะการใดๆในที่นี้นะครับนะไม่ใช่การกระทำนะฮะการใดๆในที่นี้คือการแสดงเจตนานะครับการแสดงเจตนาของบุคคลนะฮะนะฮะการแสดงเจตนานะครับนะซึ่งแสดงเจตนาออกไปนะครับโดยบุคคลนะที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะกฎหมายแพ่งและกระทำด้วยใจสมัครนะครับโดยผู้กระทำเนี่ยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายนะครับซึ่งผลในทางกฎหมายนั้นก็เกิดนะฮะกรณีที่มีการทําให้สิทธินั้นเคลื่อนไหวหรือเกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธินั่นก็คือมีการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะครับนะฮะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นในการซื้อขายนะตามสัญญาซื้อขายซึ่งเป็นนิติกรรมนะครับและก็มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่นักศึกษาจะได้ทําการศึกษาในประเภทของสัญญาซึ่งสัญญาต่างตอบแทนเป็นสัญญาประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับนะผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อก็ต้องชําระราคาต่อผู้ขายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ผู้ซื้อทําการซื้อขายนะครับนะจากกรณีนี้นักศึกษาจะเห็นว่านะครับมันเกิดการฮะเกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธินะครับนะฮะในทางกฎหมายนะฮะตามที่มาตรา149ได้วางหลักไว้นะครับดังนั้นนะครับหัวใจหรือองค์ประกอบนะฮะทั้งหลายที่เป็นส่วนของนิติกรรมก็จะอยู่ในมาตรา149ที่วางหลักไว้นี่เองนะครับนะฮะแต่อย่าลืมนะครับการชอบด้วยกฎหมายในความของมาตรา149นั้นนะฮะอยู่ในบริบทในของในส่วนของกฎหมายแพ่งนะครับนะฮะส่วนคำว่าด้วยใจสมัครนะครับก็คือความสมัครใจฮะนะความสมัครใจนะครับที่จะเข้าทํานิติกรรมนะครับนะซึ่งเป็นหลักการสําคัญในเรื่องหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับหรือที่เรียกว่า freedom of contact นะครับfreedom of contact นี่เสรีภาพในการแสดงเจตนานะเจตนาต้องทําด้วยใจสมัครก็คือนะตกลงใจที่จะนะครับนะเข้าทําสัญญานะครับนะฮะและก็มีเสรีภาพนะครับในการที่จะเลือกคู่สัญญากําหนดเนื้อหาในสัญญาและก็กําหนดวิธีการนะครับข้อพิพาทในสัญญาแต่ในเบื้องต้นนี้นะครับคือการเข้าไปแสดงเจตนานะครับในการทําสัญญานะฮะอะไรบ้างนะครับที่ทําให้นะครับการแสดงเจตนานั้นเป็นไปโดยไม่สมัครใจนะครับนะฮะกฎหมายนะครับซึ่งก็จะได้พูดในส่วนท้ายนะครับของเรื่องนี้ด้วยก็คือนะฮะกฎหมายเรียกการกระทําโดยใจไม่สมัครหรือไม่สมัครใจว่าการแสดงเจตนาที่วิปริตนะครับนะซึ่งก็มีตั้งแต่สําคัญผิดนะฮะก้นช่อฉนนะครับและก็การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่นะครับนะฮะซึ่งก็จะทําให้ผลของนิติกรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นทั้งในฝั่งที่เป็นโมฆะและทั้งในฝั่งที่เป็นโมคียะนะครับนะฮะในเรื่องต่อไปนั้นนะครับเป็นเรื่องของแบบแห่งนิติกรรมนะซึ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา152ได้วางหลักไว้เลยว่าการใดที่ไม่ทําตามแบบการนั้นเป็นโมฆะนะครับ
การเป็นโมฆะนะฮะนะฮะการเป็นโมฆะคือกรณีที่เสียเปล่านะฮะไม่มีสภาพบังคับกันได้นะครับและไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างเอาความเป็นประโยชน์แห่งโมฆะเนี่ยนะครับมากล่าวอ้างกันได้นะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา172นะครับแต่152ได้พูดไปเลยครับว่าในเรื่องของแบบเนี่ยถ้ากฎหมายกําหนดแบบไว้และไม่ทําตามแบบนะครับนะผลก็จะส่งไปที่โมฆะเลยนะครับนะซึ่งนะครับแบบแห่งนิติกรรมนะถ้าแปลความก็คือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นพิเศษและบังคับให้ผู้ที่แสดงเจตนาทํานิติกรรมต้องปฏิบัติตามนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้การแสดงเจตนาของตนสมบูรณ์เป็นนิติกรรมนะครับนะฮะแบบแห่งนิติกรรมที่สำคัญสำคัญนะครับนะถ้านะที่นะครับที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้านะครับคู่กรณีนะครับนะฮะไม่ทำตามแบบนะฮะนะครับนะฮะก็จะทำให้นิติกรรมนั้นมีผลตกเป็นโมฆะนะครับนะฮะแบบแรกก็คือการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแบบที่2ก็คือการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แบบที่3ก็คือการทําเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แบบที่4ก็คือการทําเป็นหนังสือระหว่างกันเองและ5แบบอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนดนะครับนะฮะนะสำคัญนะครับเพราะหากไม่ทําตามแบบนิติกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นโมฆะคือนะครับเสียเปล่านะฮะเสียเปล่านะครับนะฮะซึ่งจะต่างกันเรื่องในหลักฐานนะครับหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะยกตัวอย่างเช่นในการกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเพียงแค่ฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้นะครับนะฮะแต่แบบเนี่ยสำคัญครับเพราะไม่ทําตามแบบจะตกเป็นโมฆะคือเสียเปล่าไม่มีผลบังคับกันเลยนะครับนะฮะในประการต่อมานะฮะในประการต่อมาจะเป็นเรื่องหลักการและวิธีการแสดงเจตนานะครับสำหรับหลักการนะครับและวิธีการแสดงเจตนานั้นนะครับนะฮะกฎหมายก็มีนะครับหลักใหญ่ใจความในเรื่องของหลักการและวิธีการแสดงเจตนานะครับโดยหลักการในเบื้องต้นก็คือการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมต้องเป็นไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนานะครับโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในทางแพ่งนะครับหรือเสรีภาพในการทํานิติกรรมนะฮะนะครับตามที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับก็มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันนะครับนะฮะจะบอกว่าคล้ายคลึงก็นะครับอาจจะไม่100%แต่ก็ขออนุญาตกล่าวว่าเหมือนกันเลยกับหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักการสําคัญของบุคคลนะครับในเรื่องของทางแพ่งเนี่ยนะครับนะฮะโดยที่นะครับกฎหมายรับรองให้ปัจเจกชนมีอิสระในการตัดสินใจนะครับหรือทําสัญญาเพื่อผูกพันต่อกันกับบุคคลอื่นเพื่อการจัดการผลประโยชน์หรือทรัพย์สินตามที่ตนได้ต้องการนะครับนะฮะหรือประโยชน์ของเอกชนตามเรื่องนะครับบทนิยามการแปลความของคําว่ากฎหมายเอกชนนั่นเองนะครับนะฮะนะต่อมาครับการทํานิติกรรมนั้นจะต้องเป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนะจึงเป็นนิติกรรมที่กฎหมายรับรองว่ามีผลบังคับใช้ได้นะครับนิติกรรมที่ทําลงโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือนะครับวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับได้แก่นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะครับนะฮะเอาละครับนะนิติกรรมที่ต้องห้ามชัดแจ้งคือนะครับกฎหมายไม่อนุญาตนะครับให้ทําแล้วอาจจะไปผิดกฎหมายนะครับอย่างอื่นนะครับส่วนนิติกรรมนะฮะที่วัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยก็คือนะครับคำว่าพ้นวิสัยคือเป็นไปไม่ได้ครับแปลความง่ายๆคือเป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างนักศึกษาจะไปทําสัญญาซื้อขายที่ดินบนดวงจันทร์อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะภาษากฎหมายเราเรียกว่านิติกรรมที่พ้นวิสัยนะครับนะฮะและนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับนิติกรรมพวกนี้นะครับนะผลก็ตกเป็นโมฆะนะครับโมฆะนะครับเช่นเดียวกันนะครับนะฮะนะต่อมาครับนะฮะการแสดงเจตนานะครับนะฮะในเรื่องของการแสดงเจตนาที่กระทําต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้านะครับนะมีผลเมื่อไหร่นะครับการแสดงเจตนาของบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานะครับนะฮะซึ่งการแสดงเจตนานะครับก็มีหลายวิธีเช่นการส่งจดหมายหรือการส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอีเมล
นะครับนะฮะผลนะครับนะฮะผลจะมีตั้งแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแล้วถ้าถามว่านะครับการถอนการแสดงเจตนานะครับต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะครับในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในตอนนี้นะครับคําถามก็คือการถอนการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมีกฎหมายบัญญัติไว้ไหมนะฮะคำตอบก็คือไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับดังนั้นทําอย่างไรนะฮะดังนั้นก็ไม่สามารถถอนการแสดงเจตนาดังกล่าวได้แต่ถ้าการถอนการแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะครับถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้นก่อนนะครับนะฮะหรือพร้อมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานะครับการแสดงเจตนานั้นก็ตกเป็นอันไร้ผลเช่นเดียวกันนะครับนะฮะและในประการสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแสดงเจตนาต่อผู้เยาว์และคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับนะกฎหมายก็บอกว่าผู้แสดงเจตนาจะยกเป็นข้อต่อสู้ผู้เยาว์และคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถไม่ได้นะครับเว้นแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์นะครับนะของผู้ไร้ความสามารถนั้นจะได้รู้การแสดงเจตนาหรือได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้วจึงจะมีผลนะครับนะฮะบุคคลผู้ไร้ความสามารถนะครับก็นะครับนักศึกษาก็คงศึกษามาในหน่วยต้นๆแล้วผู้เยาว์นะฮะคนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็บุคคลเสมือนไร้ความสามารถนะครับนะฮะนะครับดังกล่าวเหล่านี้เป็นต้นนะครับและต่อมานะครับในเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับนะสำคัญมากๆถือว่าเป็นหัวใจนะครับในการที่จะทำการศึกษากฎหมายนิติกรรมนะฮะอย่าลืมนะครับว่าเราขึ้นต้นมาเนี่ยเราพูดถึงการแสดงเจตนานะฮะพูดถึงการแสดงเจตนาที่ค่อนข้างนะครับนะจะให้ความสำคัญอย่างมากนะเจตนาเนี่ยนะครับนะถ้ากระทำโดยปกติมีสิทธิ์ที่จะแสดงได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลหรือจะไม่มีผลใดๆที่เป็นความเสื่อมเสียต่อการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมนั้นๆนะครับแต่ถ้านะครับมีการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับมีการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงหรือมีการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับหรือใจไม่สมัครนะฮะหรือไม่สมัครใจตามที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อครู่ใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะก็จะทำให้นิติกรรมนั้นมีความเสื่อมเสียหรือมีเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะดังนั้นนะครับนะฮะขออนุญาตนะครับแยกฝั่งนะฮะแยกฝั่งในเรื่องนี้นะซึ่งนะฝั่งนะฮะในเรื่องนี้ก็จะมี2ฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะฮะกับฝั่งที่เป็นการแสดงเจตนาโดยใจไม่สมัครหรือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนั่นเองนะครับการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะฮะนะอาจารย์ขอเพิ่มให้2คำในใจนะฮะใจไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่แสดงออกไปนะครับแสดงออกไปนะครับเพื่อเหตุผลกลใดเหตุผลกลใดหรือเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะฮะนะครับจะทำให้นิติกรรมนั้นมีผลเสียหรือไม่อย่างไรก็ต้องมาดูกันนะครับซึ่งการเจตนาที่นะครับไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับก็จะถูกวางหลักไว้ในมาตรา154และมาตรา155นะครับโดย154นั้นจะเป็นเรื่องการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะครับซ่อนเร้นนะซ่อนไว้บอกใครไม่ได้นะจะเป็นเพลงซะแล้วนะครับส่วนอันที่2ก็คือนะครับการแสดงเจตนาลวงนะลวงคือการสมคบสมรู้นะครับนะตามมาตรา155วรรค1นะครับ155วรรค1นะที่กฎหมายได้วางหลักไว้นะครับและในประการต่อมาก็คือการแสดงเจตนานะครับซึ่งเป็นภาษากฎหมายนะครับเรียกว่าการแสดงเจตนาโดยนิติกรรมอำพรางนะฮะแน่นอนครับคำว่าอำพรางนะครับนะฮะหลายคนก็อาจจะไปเข้าใจผิดว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางนะครับซึ่งอำพรางก็คือปกปิดไว้นั่นแหละนะครับมีความหมายเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่นี่เป็นส่วนของนิติกรรมอำพรางนะฮะซึ่งมีผลนะครับมีผลอยู่2กรณีด้วยกันนะฮะกรณีต่อคู่กรณีด้วยกันก็จะมีผลเป็นเหมือนการแสดงเจตนาลวงตาม155วรรคแรกนะฮะนิติกรรมอำพรางนี่155วรรค2นะครับนะซึ่งนะครับนิติกรรมอำพรางที่มีผลเป็นเจตนาลวงตาม155วรรคแรกเนี่ยก็จะทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะนะครับแต่นะครับนิติกรรมนะฮะที่ถูกอำพรางเมื่อคู่นิติกรรมที่อำพรางไว้นะครับ
แต่นิติกรรมที่ถูกปิดไว้เนี่ยที่ถูกอำพรางไว้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นโมฆะนะครับผลในทางกฎหมายคือกฎหมายเนี่ยนะครับให้ใช้บังคับตามบทบัญญัติในเรื่องนั้นนะครับนะครับนะฮะเนี่ยต้องสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเป็นนิติกรรมพรางแล้วนักศึกษาบอกว่าเป็นโมฆะหมดนะฮะอย่างนี้ไม่ได้

นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับการแสดงเจตนาวิปริตเนี่ยนะฮะหรือเจตนาโดยไม่สมัครเนี่ยใจไม่สมัครเนี่ยไม่สมัครใจเนี่ยนะก็มีอยู่ด้วยกันนะครับนะที่เป็นสาระสําคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับสามเรื่องนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดเนี่ยนะครับการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ค่ายฮะนะสองค่ายนะครับค่ายแรกเขาเรียกว่าสําคัญผิดในสาระสําคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งนะฮะปปพเนี่ยมาตรา156เนี่ยค่ายนี้เนี่ยสำคัญผิดทําให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะครับนะส่วนอีกหนึ่งค่ายนะครับก็คือสําคัญผิดในคุณสมบัตินะฮะของบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสําคัญฟังดีๆนะครับคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสําคัญค่ายนี้นะครับนะยึดถือคุณสมบัตินะครับนะฮะนะครับผลเนี่ยเบาลงมานิดนึงเบาลงมานิดนึงนะฮะเป็นคําที่เป็นน้องของโมฆะก็คือผลจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา157นะครับมาตราเนี่ยบ้านติดกันรั้วติดกันเลยแต่ผลคนละอย่างนะครับ156โมฆะ157เป็นโมฆียะนะครับนะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถัดกันมานะครับถัดกันมาอีก1มาตรานะครับพอผ่าน158 158เป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้คุ้มครองหากเป็นการประมาทเลื่อยอย่างร้ายแรงในการสำคัญผิดนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวนักศึกษาก็คงจะไปศึกษาดูในเอกสารการสอนได้159ครับคนช่อฉนคนช่อฉนนี่ผลเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับ157เลยเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ใช่คล้ายนะฮะเป็นโมฆียะนะฮะสำคัญผิดครับ157เนี่ยในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเนี่ยนะครับผิดวงเล็บภาษาวัยรุ่นคือคิดไปเองนะครับสำคัญผิดว่าเขารักก็คือคิดไปเองว่าเขารักนะครับคือคิดไปเองนะฮะเรานี่เองฮะคิดไปเองไม่มีใครมาบอกนะครับเราใช้ความคิดของเราเองเรียกสำคัญผิดแต่ถ้าคนช่อฉนเนี่ยคือมีคนมาหลอกให้เราคิดไปเองครับนะฮะ159ฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา159มีคนมาหลอกแล้วเราคิดไปเองครับถ้าเขาไม่มาหลอกก็คือไม่ถึงขนาดนะฮะไม่ถึงขนาดที่เราจะเข้าทํานิติกรรมนะนิติกรรมก็ไม่ตกเป็นโมฆียะแต่ถ้าถึงขนาดครับนะฮะนิติกรรมนะฮะก็ตกเป็นโมฆียะนะซึ่งการใช้คนช่อฉนเนี่ยแม้บุคคลภายนอกก็สามารถมาใช้คนช่อฉนได้นะครับนะฮะทำนิติกรรมให้เสียไปได้ถ้าหากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รู้นะฮะถึงการที่บุคคลภายนอกมาใช้คนช่อฉนนะแล้วก็ยังมีความรุนแรงนะฮะของคนช่อฉนนะฮะอย่างหนึ่งที่ไม่ถึงขนาดทําให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆียะนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าคนช่อฉนเพื่อเหตุนะครับนะตรงนี้นะครับหากเกิดกรณีขึ้นนะครับก็อาจทําให้ฝ่ายหนึ่งชอบที่จะนะครับนะเรียกร้องเอาอยู่กับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถึงนะฮะกรณีค่าสินไหมทดแทนนะครับในกรณีที่ถูกคนช่อฉนเพื่อเหตุนะครับก็ได้นะครับนะฮะและประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องการแสดงเจตนาวิปริตนะครับการแสดงเจตนาวิปริตประการสุดท้ายก็คือการข่มขู่ครับนะฮะการข่มขู่นะฮะอย่างไรถึงเป็นการข่มขู่นะครับข่มขู่คือทําให้กลัวนะครับข่มขู่นี่คือทําให้กลัวนะครับนะฮะถึงขนาดหมายถึงว่ากลัวมากและที่สําคัญนะครับเป็นภัยที่ใกล้จะถึงด้วยนะครับเป็นภัยที่ใกล้จะถึงคําว่าภัยใกล้จะถึงไม่ใช่ว่าอีก5วัน3วัน2วันเนี่ยนะครับภัยจะมานะครับก็คือทันทีทันใดนั้นนะฮะภัยเนี่ยที่ขู่เนี่ยจะถึงทําให้คนที่แสดงเจตนาอีกฝ่ายหนึ่งนี่เขากลัวฮะเขากลัวแล้วเขาจึงยอมทํานิติกรรมด้วยนะนิติกรรมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิติกรรมที่ถูกข่มขู่ผลก็คือจะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164นะครับ164แต่มีข้อยกเว้นไม่มีครับนะการขู่เนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างนะครับที่จะทําให้เป็นโมฆียะมีการขู่อยู่นะครับ2ประการใหญ่ๆก็คือการขู่ที่ใช้สิทธิโดยปกตินิยมเช่นถ้าไม่จ่ายจะไปฟ้องศาลนะครับถ้าไม่ทําสัญญายอมจะไปฟ้องผู้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องเมื่อไปก่อนนี่นะครับนะฮะหรือนะครับการขู่ถูกขู่นะครับและได้กระทําไปเพราะความเคารพนับถือยำเกรงเป็นพ่อเป็นปู่เป็นตาเป็นยายเป็นย่านะพวกนี้นะครับกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับมีผลไม่ตกเป็นโมฆียะนะครับนะเนี่ยเหล่านี้สําคัญมากนะครับนะซึ่งสําคัญมากๆก็คือนักศึกษาต้องเข้าใจในเรื่องของการควบคุมแสดงการแสดงเจตนาให้ได้นะครับแยกค่ายให้ได้ทั้งค่ายการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับและค่ายนะที่เรียกว่าการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับหรือการแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจนั่นเองครับ
นะฮะซึ่งนี่คือเนื้อหาสาระที่เป็นส่วนสำคัญนะครับในหน่วยที่3นะครับของชุดวิชากฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคลนิติกรรมและหนี้นะครับนะชุดนี้นะครับนะฮะก็ขอจบในสาระสำคัญนะครับสาระถะของหน่วยที่3นะครับในเรื่องของนิติกรรมและการแสดงเจตนาไว้เพียงเท่านี้ครับดูแนวคำถามคำตอบนะครับในหน่วยที่3นะครับในเรื่องของนิติกรรมและการแสดงเจตนานะครับซึ่งแนวคำถามคำตอบนี้นะครับก็จะสรุปประมวลในส่วนบางส่วนนะฮะในส่วนที่เป็นบางส่วนนะครับนะฮะที่สำคัญและนักศึกษานะครับใช้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในการทดสอบนะครับในการสอบของนักศึกษาได้นะครับแต่ได้นะครับนะข้อสอบนะครับนะฮะเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ประยุกต์นะครับมาจากเนื้อหาในเอกสารการสอนนะครับนะซึ่งในหน่วยที่3นี้จะมี4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับข้อที่1ครับถามว่าข้อใดไม่ใช่นิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับนะฮะนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับคือการแสดงเจตนาไปฝ่ายเดียวนะครับไปฝ่ายเดียวนะครับนะข้อกอไก่เนี่ยพินัยกรรมฝ่ายเดียวฮะเนี่ยฝ่ายเดียวนะฮะดังนั้นเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวใช่นะครับไม่ก็เป็นคำถามก็เป็นข้อที่ไม่ถูกนะครับคำมั่นก็ทำอยู่ฝ่ายเดียวฮะก็ยังเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับก็ยังไม่ถูกนะครับข้อที่3คอควายก็คือคำมั่นเหมือนกันนะฮะถ้าคำมั่นเนี่ยนะฮะจะเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็การบอกร้างโมกิยกรรมก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะทีนี้นะครับข้อจอจานเนี่ยสัญญาเป็นนิติกรรมนะที่ต้องมีคู่กรณีตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปฮะนะดังนั้นข้อที่ถูกที่ไม่ใช่นิติกรรมฝ่ายเดียวก็คือในเรื่องของสัญญานะครับนั่นเองนะครับนะฮะต่อไปในข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือนะครับคำถามข้อใดคือนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนคือทำแล้วเนี่ยนะครับทำตามสัญญาแล้วนะครับจะมีค่าตอบแทนให้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับค่าจ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับนะก็ไก่สัญญาซื้อขายแน่นอนครับนะเราซื้อเขาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเขานะครับสัญญาจ้างแรงงานนะครับเมื่อลูกจ้างเนี่ยนะครับตกลงนะฮะทำงานให้เนี่ยนายจ้างก็ต้องให้ค่าจ้างนะครับนะฮะสัญญาจ้างทำของเนี่ยเมื่อของเสร็จก็ต้องจ่ายนะครับแล้วก็สัญญาเช่าทรัพย์นะฮะเราไปเช่าใครเขาอยู่เราก็ต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนทั้งนั้นนะครับดังนั้นทุกข้อครับเป็นนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนครับนะครับต่อมาข้อที่3ครับนะเมื่อครูเพิ่งพูดไปนะครับนะฮะก็คือข้อใดเป็นองค์ประกอบของนิติกรรมอำพรางนะซึ่งนิติกรรมอำพรางนั้นอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรรค2นะฮะวางหลักไว้ว่านิติกรรมอำพรางนั้นนะครับถ้ามีนิติกรรมเดียวมันพรางกันไม่ได้ครับนักศึกษาครับดังนั้นนิติกรรมอำพรางจะต้องมี2นิติกรรมขึ้นไปนะครับนะฮะแล้วก็นิติกรรมอันนึงเปิดเผยแต่ไม่ต้องการผูกพันนี่เขาเรียกว่านิติกรรมอำพรางผลก็จะเท่ากับการแสดงเจตนารวมตาม155วรรคแรกก็คือตกเป็นโมฆะนั่นเองนะครับแล้วก็นิติกรรมอีกอันนึงไม่เปิดเผยแต่เป็นนิติกรรมที่ประสงค์ให้ใช้บังคับระหว่างกันเองเนี่ยให้บังคับระหว่างกันเองเนี่ยนะครับเราเรียกว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางนะครับนี่ถูกนิติกรรมที่ถูกอำพรางนี่ไม่เป็นโมฆะนะครับแต่ใช้บังคับในเรื่องที่นะครับนิติกรรมนั้นที่ถูกอำพรางนั้นวางหลักเอาไว้ดังนั้นนะเขางองูที่บอกกและขอถูกใช่ครับถูกแต่ยังถูกไม่หมดเพราะยังขาดคอควายข้อที่ถูกในข้อนี้จึงเป็นจอจานครับข้อกอขอและขอถูกครับผมนะฮะและข้อนะที่4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับนะฮะข้อใดคือการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดที่มีผลทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะนะครับในฝากฝั่งการสำคัญผิดนั้นอยู่ในเรื่องนะครับอยู่ในเรื่องของนะครับการแสดงเจตนาวิปริตนะครับนะการแสดงเจตนาวิปริตนะครับมีโมฆะอยู่กรณีเดียวก็คือการสำคัญผิดในสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา156ซึ่งมี3อย่างก็คือความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมครับนะฮะก็ขอก็ถูกแต่ต้องมีคอด้วยดังนั้นในข้อที่ถูกในข้อนี้คือจอจานครับข้อกอขอและขอถูกต้องครับครับนี่ก็เป็นนะครับนะฮะ
ตัวอย่างนะครับนะหรืออาจจะขออนุญาตเรียกว่านะครับแบบฝึกปฏิบัตินะให้เราได้เกิดความนะครับเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นและเกิดความคุ้นเคยคุ้นชินนะครับในการในการแสวงหานะครับนะฮะข้อนะครับที่ถูกต้องในการตอบคำถามจากการที่เราได้ศึกษาเอกสารการสอนมานั่นเองครับนะนี่ก็คือสาระของหน่วยที่3ครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
11: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel